0: เนี่ยฟังแล้วก็อยากจะฟังต่อนะคะแต่ว่าเวลาของเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะในวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะคุณเปี่ยมศักดิ์คุณากรประทีปนะคะผู้กูรูผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของสามก๊กนะคะแล้ววันนี้ก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยฟังแล้วก็ได้แรงบันดาลใจดีๆกลับไปคิดต่อยอดความคิดอย่างแน่นอนนะคะเรายังจะอยู่กับคุณเปี่ยมศักดิ์กันอีกครั้งในวันเสาร์ที่2ของเดือนถัดไปนะคะคุณเปี่ยมศักดิ์คะแต่สำหรับวันนี้ต้องแบบขอบคุณมากๆนะคะแบบเหมือนกำลังฟังเพลินๆแล้วโดนแบบตัดฉับเหมือนกันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาฟังกันต่อนะคะแล้วก็สำหรับรายการเมล็ดพันธุ์ความดีของเราค่ะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเจอกันได้ใหม่ค่ะทุกเช้าวันเสาร์6โมงเช้าถึง7โมงเช้าโดยประมาณนะคะมาร่วมกันบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีสร้างร่มเงาให้สังคมไทยกันค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและคุณเปี่ยมศักดิ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยศิรินยามงคลวัฒน์ นฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาพรมหาชน
2: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อป

0: 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
1: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับรางตะลุยเมืองลับแล
0: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
1: เมื่อโลกของยานยนต์กำลังหมุนไวคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวทันนวัตกรรมแห่งอนาคตขอต้อนรับสู่รายการ Thinking Drive เปลี่ยนทุกความสงสัยเรื่องรถยนต์ EV ให้กลายเป็นเรื่องง่ายเจาะลึกทุกนวัตกรรมยานยนต์ EV ยุคใหม่รีวิวจากประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริงรวมถึงแนวทางในการซ่อมบำรุงที่ถูกต้องเทรนด์ชุดแต่งสุดเท่และเจาะลึกเทคโนโลยีการขับขี่ในโลกอนาคตก่อนใครดำเนินรายการโดยยอดมนูพมรมนตรีผู้ใช้รถ EV ตัวจริงเสียงจริงที่พร้อมมาแชร์ประสบการณ์แบบไม่มีกั๊กตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้รายการ Thinking Drive ขับเคลื่อนความคิดไร้ขีดจำกัดเรื่อง EVทุกวันอาทิตย์2ทุ่มที่ Thinking Radio ทุกช่องทางอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆรายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์รถทุกเรื่องข่าวโดยประจักษ์มะวงศา
2: เจ็ดนาฬิกาเจ็ดนาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์ FM 96.5 MHz คลื่นความคิดอสมทนะครับวันนี้เราพบกันเช้าวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นะครับก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่เรากำลังเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจนะครับเทศกาลถือศีลกินเจเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่วันที่10ตุลาคมไปสิ้นสุดวันที่18ตุลาคมนะครับก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเทศกาลกินเจที่ผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยก็จะได้ใช้ช่วงจังหวะเวลานี้ครับถือศีลกินเจนะครับเพื่อที่จะสะสมบุญนะฮะแล้วก็เพื่อที่จะทำให้สุขภาพร่างกายเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในช่วงเวลาที่จะทำให้สุขภาพของเราเนี่ยนะครับก็จะ อยู่ในช่วงที่สุขภาพการถือศีลกินเจเนี่ยนอกจากจะรับประทานเจแล้วนะครับก็ยังจะทำให้อิ่มบุญด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะเวลานี้ทางกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในเนี่ยก็มีการจัดรวบรวมบรรดาพันธมิตรภาคเอกชนนะครับห้างสรรพสินค้าค้าปลีกค้าส่งตลาดกลางรวมทั้งตลาดสดในหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศครับก็มีการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569นะครับระหว่าง10ถึง18ตุลาคมโดยมีการนำสินค้าและวัตถุดิบที่มีความจำเป็นสำหรับเทศกาลกินเจเนี่ยมาจัดโปรโมชั่นลดราคาสูงสุดถึง 50% นะครับพร้อมอาหารปรุงสำเร็จรูปและก็เมนูทางเลือกเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่ไปกับการติดตามสถานการณ์สินค้าและราคาพืชผลการเกษตรอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ได้ผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับโดยรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์ก็เป็นประธานเปิดกิจกรรมที่ตลาดยิ่งเจริญเขตบางเขนกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ครับก็มีทั้งรองเลขาธิการนายกฝ่ายการเมืองปลัดกระทรวงพาณิชย์อธิบดีกรมการค้าภายในผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์นะครับรวมทั้งประธานกรรมการตลาดยิ่งเจริญนะครับนายกสมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทยและผู้แทนเอกชนเข้าร่วมกันมากมายนะครับก็เรียกได้ว่านี่เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ทางกระทรวงพาณิชย์ก็ให้ความสำคัญกับการดูแลค่าครองชีพของประชาชนในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจซ ซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการผักและวัตถุดิบในการประกอบอาหารเครื่องปรุงนะครับขณะที่ปีนี้ฝนตกหนักและน้ำท่วมในบางพื้นที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตสินค้าเกษตรกระทรวงพาณิชย์จึงมีการประสานกับแหล่งผลิตและผู้ประกอบการเพื่อเร่งกระจายผลผลิตเข้าสู่ตลาดจากการติดตามเนี่ยมีรายงานแจ้งด้วยนะครับบอกว่าราคาผักหลายชนิดเริ่มกลับมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขณะที่สินค้าบางรายมีการปรับราคาลดลงในช่วงเทศกาลกินเจนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยโดยทั่วไปก็ปฏิเสธไม่ได้ครับสำหรับในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยบรรดาพืชผักแล้วก็อาหารเจทั้งหลายเนี่ยก็จะมีการขยับราคาเพิ่มขึ้นสูงกว่าปกตินะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับสำหรับช่วงเทศกาลกินเจนะฮะก็เป็นช่องทางนะครับในการที่จะเลือกการบริโภคอาหารเจนะครับสำหรับประชาชนคนไทยนะครับที่เป็นเชื้อสายจีนรวมทั้งประชาชนคนไทยเชื้อสายอื่นก็ตามทีนะครับแต่ว่าช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยก็จะมีคนไทยหลากหลายเชื้อชาตินะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการกินเจนะครับนี่เป็นช่วงจังหวะเวลาอิ่มบุญนะครับอิ่มบุญถือศีลกินเจนะครับทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะครับรับช่วงเทศกาลถือศีลกินเจนะครับส่วนสภาพอากาศในบ้านเรานะครับวันนี้วันที่10ตุลาคมเนี่ยนะครับประเทศไทยก็มีสภาพอากาศเนี่ยยังคงแปรปรวนอยู่นะครับอันเป็นผลจากมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครับก็จะทำให้สภาพอากาศในประเทศไทยนะครับมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายภูมิภาคของประเทศนะครับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่มีฝนร้อยละประมาณ 30-60% ของพื้นที่นะครับก็ถือได้ว่าเยอะพอสมควรนะครับโดยมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนภาคกลางครับบางส่วนของภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ 60-80% ของพื้นที่นี่ก็เยอะนะครับนะก็ถือได้เยอะแล้วก็เป็นสิ่งที่ประชาชนชาวกรุงเทพและปริมณฑลหลายต่อหลายจังหวัดเนี่ยก็ยังไม่คลายกังวล นะครับสำหรับเหตุการณ์น้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่เนี่ยน้ำยังไม่ได้ลดดีด้วยซ้ำไปนะครับบางพื้นที่ก็เพิ่งจะมีการทำบิ๊กคลีนนิ่งอย่างเช่นแถวตลาดล่มเกล้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่พอมีคำพยากรณ์ว่าฝนจะตก 60-80% ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยก็เข้าใจว่าทำให้ชาวกรุงเทพและปริมณฑลส่วนหนึ่งก็ยังคงขวัญผวาอยู่เหมือนกันนะครับก็ต้องเฝ้าติดตามเลยครับติดตามสภาพฟ้าฝนนะฮะในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลรวมทั้งด้านตะวันตกของประเทศครับแถวกาญจนบุรีนะแล้วก็ซีกตะวันออกครับแถวระยองจันทบุรีและตราดนะครับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ 60-70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาเริ่มต้นสำหรับช่วงฤดูฝนครับฝนและมรสุมนะครับที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ก็มาถึงช่วงจังหวะเวลาแล้วนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางกรมอุตุก็ได้มีการออกคำเตือนนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงที่โล่งแจ้งและต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็ขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำนะครับในกรุงเทพมหานครก็ติดตามผ่านสำนักการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครนะครับนะนี่ก็เป็นเรื่องน้ำนะฮะไหนๆเราพูดถึงเรื่องน้ำเราไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางหน่อยดีไหมครับเพราะว่าท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยช่วงนี้ถึงแม้ว่าการระบายน้ำเนี่ยจะลดลงจากอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเนื่องจากว่ามวลน้ำจากเหนือเนี่ยที่ไหลบ่าลงมาเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะ มีปริมาณลดลงการระบายน้ำก็เข้าใจว่าท้ายเขื่อนเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณสัก 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแต่ว่าหลายหลายพื้นที่ใต้เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมันชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำที่เขามาท่วมขังก่อนหน้านี้อย่างน้อยก็เป็นเดือนก็มีนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์แบบนี้ก็จะยิ่งส่งผลให้ผลกระทบในหลายพื้นที่ที่อยู่ใต้เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็ยังจะต้องอยู่กับน้ำต่อไปและที่สำคัญเนี่ยน้ำมันเน่าเสียนะครับกลิ่นเหม็นนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญสำหรับประชาชนในพื้นที่ภาคกลางท้ายเขื่อนเนี่ยก็จะเจอกับปัญหานี้เป็นประจำทุกปีนะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำนะฮะตอนนี้ก็พื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนในจังหวัดชัยนาทอย่างเช่นโพนางดำตะวันออกนะครับน้ำท่วม 1-2 เมตรนะครับต้องมีการอพยพประชาชนนะครับบ้านชั้นเดียวทั้งหลายเนี่ยก็ต้องอพยพนะครับไปสู่จุดที่ปลอดภัยนอกจากนี้ก็ยังมีพื้นที่สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานีด้วยนะครับส่วนสถานการณ์น้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยครับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครยังมีระยะที่สามารถรองรับน้ำได้อีกนะครับประมาณเมตรกว่าๆนะครับตอนนี้กรุงเทพมหานครมีการเดินเครื่องสูบน้ำระบายออกทางอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องทางกรมชลประทานมีการคาดการณ์ว่าปริมาณฝนจะลดลงนะครับหลังจากช่วงวันที่11-13ตุลาคมซึ่งจะเป็นอีกช่วงหนึ่งครับที่ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ฟ้าฝนและน้ำให้ดีนะครับ 11-13 ตุลาคมนะครับนะฮะทั้งพื้นที่ลุ่มภาคกลางนะครับลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพกับปริมณฑลนะครับนะฮะหลังจากนั้นก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน2569นะครับนี่เรื่องน้ำท่านะครับในพื้นที่ภาคกลางนะครับส่วนถ้าไปดูสภาพน้ำนะครับใน2จังหวัดปราจีนบุรีครับปราจีนบุรีตอนนี้ก็เรียกได้ว่ายังหลายพื้นที่ยังได้รับผลกระทบอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถวบ้านสร้างนะอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนเนี่ยแถวตำบลบางแตน ขออภัยนะครับพื้นตำบลบางแตนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทางจังหวัดได้ตั้งศูนย์พักพิงนะครับสำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับในเขตพื้นที่อำเภอบ้านสร้างตอนนี้สถานการณ์น้ำอำเภอบ้านสร้างเนี่ยระดับน้ำยังท่วมสูงเป็นวงกว้างนะครับแล้วก็น้ำเริ่มเน่าเสียแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นนะครับชาวบ้านนี่เริ่มเท้าเปื่อยเพราะว่าอยู่กับน้ำมาหลายวันขณะที่ระดับน้ำตามคลองต่างๆเริ่มคลี่คลายลงนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกระสอบทรายไปวางเป็นแนวเพื่อสูบน้ำออกจากพื้นที่นะครับก็เรียกได้ว่าในเขตอำเภอบ้านสร้างที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับเป็นที่รองรับน้ำทั้งจากเขาใหญ่นะครับจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ตัวเมืองปราจีนบุรีแล้วก็น้ำบางส่วนจากนครนายกนะครับก็จะมารวมตัวกันที่บ้านสร้างจากนั้นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะระบายนะครับออกไปในฝั่งพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งตอนนี้ฉะเชิงเทราเองเนี่ยสถานการณ์น้ำนะครับก็ยังอยู่ในช่วงที่ต้องเฝ้าติดตามเช่นเดียวกันนะครับจังหวัดฉะเชิงเทรานะฮะข้อมูลณวันที่10ตุลาคมก็คือวันนี้ยังคงอยู่ในภาวะวิกฤตครับมีพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักจากมวลน้ำสะสมและน้ำหลากนะครับอำเภอที่ได้รับผลกระทบสูงสุดณขณะนี้ก็คืออำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางคาครับซึ่งก็ต่อเนื่องจากพื้นที่ของอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนั่นแหละนะครับระดับน้ำสูงประมาณ1เมตร50เซนจนกระทั่งถึง2เมตรในบางจุดน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนเกือบมิดหลังคาเรือนนะครับนี่เป็นผลจากมวลน้ำจากฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองท่าลาด แล้วก็ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำคลองสี่ยัดแล้วก็เส้นทางระบายน้ำผ่านอำเภอท่าตะเกียบอำเภอสนามชัยเขตอำเภอพนมสารคามและอำเภอแปลงยาวนะครับก่อนที่จะไหลเข้าท่วมพื้นที่อำเภอบางคาซึ่งก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ยังมีมวลน้ำจากจังหวัดนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรีที่ไหลลงมาสมทบลงสู่แม่น้ำบางปะกงด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ทั้งกู้ภัยแล้วก็ทหารนะครับต้องระดมรถยกสูงและเรือรุยกระแสน้ำเพื่อเข้าไปอพยพผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับมีการใช้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นไปยังชุมชนที่เส้นทางบกและทางเรือเข้าถึงได้ยากกรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณสะพานท่าลาดเพื่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันขณะที่ทางสธนช.นะครับสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและฝนตกหนักระลอกใหม่นะครับในช่วงตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่13ตุลาคมนะครับนี่ฮะยังเป็นพื้นที่ที่ยังวิกฤตอยู่นะครับสำหรับพื้นที่ลุ่มภาคกลางแล้วก็พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรานะครับจากนั้นเนี่ยจังหวัดสมุทรปราการนี่ก็จะอยู่คิวถัดไปนะครับก่อนที่จะมีการระบายน้ำลงอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับตอนนี้สมุทรปราการในหลายพื้นที่น้ำก็ยังท่วมขังอยู่นะครับนะฮะหลายอำเภอของจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นที่รองรับน้ำตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับแม้ว่าย่านชุมชนหมู่บ้านจัดสรรหลายแห่งเนี่ยน้ำจะลดลงแล้วนะครับแต่ว่าถนนนะครับถนนที่เป็นซอยที่เป็นตรอกนะครับเข้าไปยังหมู่บ้านจัดสรรต่างๆก็ยังเจอกับปัญหาน้ำท่วมขังอยู่นะครับยังไม่ได้แห้งทั้งหมดนะครับอันนี้คือสถานการณ์ผลพวงจากน้ำท่วมนะครับคราวนี้เราไปดูข่าวคราวบนหน้าหนึ่งกันหน่อยนะครับไปดูข่าวคราวบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับนะฮะเรื่องเกี่ยวข้องกับน้ำท่วมเนี่ยนะครับบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนเช้าวันนี้ครับอนุทินจี้โอนทันทีนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องนะฮะกับเรื่องเรื่องสถานการณ์น้ำนะฮะในพื้นที่นะครับที่ปรากฏอยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนเช้าวันนี้นะครับหนังสือพิมพ์มติชนนะฮะบอกว่าอนุทินจี้โอนทันทีไม่ต้องรอน้ำแห้งเร่งจ่ายเงินเยียวยาสั่งระดมกู้ปราจีนและแปดริ้วแปดริ้วก็คือฉะเชิงเทรานะครับห่วงขยะล้นให้บิ๊กคลีนนิ่งกทม.ลั่นฟื้นร่มเกล้าภายใน3วันปภ.ก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยทั่วประเทศยังจม22จังหวัดเตือนรับฝนถล่มถึง13ตุลาคมโปรยของมติชนนะครับอนุทินเผยจ่ายเยียวยาแล้ว 35,000 ครัวเรือนกำชับอย่าโอนช้าเร่งเคลียร์ขยะและบิ๊กคลีนนิ่งสั่งระดมกู้ปราจีนและฉะเชิงเทราชัดชาติก็คือคุณชัดชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่ากรุงเทพลั่นฟื้นล่มเก้าตั้งเป้า3วันจบปภ.เผยยังท่วม22จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพเตือนฝนตกหนักถึง13ตุลาคมนะครับนี่เป็นข่าวเรื่องสถานการณ์น้ำในประเทศไทยนะครับส่วนเรื่องการเตรียมสำหรับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลรัฐมนตรีภูมิใจไทยเย้ยฝ่ายค้านมั่นใจแจงได้ยัตติบันเทิงทิปไตยนี่ก็ไปรอกเรียนวลีคำพูดของคุณปิยบุตรแสงกนกุลนะครับที่ใช้คำว่าบันเทิงทิปไตยนะครับทางรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยที่ตกเป็นเป้าถึง18คนนะครับก็ด่าหน้ากันออกมาตอบโต้เมื่อวานนี้หลายคนครับพระดอนสุภจีพิพัฒน์ไม่หวั่นตีกันห้ามซักฟอกโยงคนนอกประกรณ์ปัดนั่งร้านให้สีน้ำเงินประกรณ์ก็คือคุณประกรณ์นิลประพันธ์ครับรองนายกฝ่ายกฎหมาย นัทพงษ์ลั่นมีใบเสร็จเช็คบินย้ำขอถก5วันตัดโควต้าของพรรคกล้าทำภูมิใจไทยเย้ยยติซักฟอก18รัฐมนตรีบันเทิงที่ปฏิคุณประกรณ์คุณสุภจีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรวมทั้งคุณประดอนและมท.4นะครับมท.4เนี่ยก็คือคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะครับพร้อมแจงไม่หวั่นแต่อย่าโยงคนนอกเท้งได้ใช้เท้งโต้ใช้คำลิเกยันมีใบเสร็จเช็คบินรัฐมนตรีขอเวลาถก5วันมั่นใจเปิดแผลครม.ให้ประชาชนได้เห็นยันตัดโควต้าของพรรคกล้าทำในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับนี่เป็นผลพวงครับหลังจากที่ทางพรรคฝ่ายค้านนำโดยพรรคประชาธิปัตย์และพรรคประชาชนครับเข้าชื่อ145คนยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นรายบุคคลนะครับตามมาตรา151ก็คือมีการโหวตนะครับมีการโหวตลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจนะครับเป็นการยื่นอภิปรายเป็นรายบุคคลด้วยจำนวนรัฐมนตรีสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับถ้าไม่นับรวมการอภิปรายทั้งคณะนะครับนี่18คนนะครับนะฮะอันนี้เป็นข่าวบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนแล้วก็ยังมีข่าวที่ไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม IMF และ World Bank ด้วยนะครับ 1.5 หมื่นคนร่วมเวที IMF เงินสะพัด 2.2 พันล้านไทยพร้อมต้อนรับ191ประเทศเอกนิติชี้โอกาสดีดึงลงทุนครับเอกนิติก็คือคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐบาลลุยค่าเหยียบแผ่นดินทททลุ้นกินเจบูมท่องเที่ยวเอกนิติตรวจความพร้อมศูนย์เศรษฐกิจจัดประชุม IMF และ World Bank รับผู้เข้าร่วมงาน 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกคาดเงินสะพัด 2.2 พันล้านผู้นำสวิสและสิงคโปร์เยือนไทยอย่างเป็นทางการสุภจีหนุนเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน450บาทสั่งทำหลักเกณฑ์ใช้เงินโปร่งใสก่อนชงครม.ททท.ชี้กินเจดันเที่ยวไทยคึกคักหนุนเดินทางถึง 1,300,000 คนนะครับนี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับกับช่วงเทศกาลถือศีลกินเจแล้วก็ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจเพราะว่าไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม World Bank และ IMF นะครับนะก็จะมีเงินสะพัดเข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทยนะครับมีการคาดการณ์กันว่าจะสูงถึง 2,200 ล้านบาทนะครับอันนี้จากหนังสือพิมพ์มติชนนะครับส่วนทางหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ไทยรัฐนะครับนะฮะยักษ์ใหญ่ไทยรัฐภูมิใจไทยด่าหน้าโต้ยัตติซักยัตติซักฟอกซับแปลกไม่กลัวฝ่ายค้านขึงเวทีฉายหนังซ้ำด่ารัฐบาลเท้งโวมีหลักฐานเชื่อดลากไส้5วันสมเหตุผลนะครับรัฐมนตรีภูมิใจไทยด่าหน้าโต้ยัตติซักฟอกพลาดอนยืมวัฒกรรมบันเทิงที่ปไตยตอกหน้าฝ่ายค้านขึงเวทีฉายหนังซ้ำด่ารัฐบาลลั่นต้องแบ่งเวลา18รัฐมนตรีให้เป็นธรรม3-4 วันพอแล้วกูแพ้จวกหาความจริงไม่ได้เลยกูแพ้นี่ก็คือคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์นะครับมท.4นะครับนะฮะส่วนเรื่องประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำท่วมนะครับของไทยรัฐนายกเรียกถกช่วยเหลือน้ำท่วมเดินหน้าเยียวยา 11,000 รายแล้วประจีนยังระทมนะครับนายกอนุทินเรียกถกบก.ปพช.ก็คือทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินั่นแหละนะครับติดตามช่วยเหลือผู้ประสบภัยเดินหน้าจ่ายเงินเยียวยาแล้วมากกว่า 10,000 คนนะครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นข่าวคราวนะครับที่ปรากฏอยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับก็ยังมีภาพชุมชนเกาะเรียนกลางแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับยังเต็มไปด้วยน้ำที่ท่วมขังอยู่สูงด้วยนะครับต้องเดินลุยน้ำท่วมถึงคอนะครับลากขนข้าวของใส่แผ่นโฟมนะครับออกจากบ้านหนีน้ำที่ยังเอ่อล้นตลิ่งการสัญจรถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงครับนะฮะความทุกข์ร้อนของประชาชนนะครับคนที่ไม่ได้สบอุท

0: ิด
1: 91.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เมื่อโลกของยานยนต์กำลังหมุนไวคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวทันนวัตกรรมแห่งอนาคตขอต้อนรับสู่รายการ Thinking Drive เปลี่ยนทุกความสงสัยเรื่องรถยนต์ EV ให้กลายเป็นเรื่องง่ายเจาะลึกทุกนวัตกรรมยานยนต์ EV ยุคใหม่รีวิวจากประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริงรวมถึงแนวทางในการซ่อมบำรุงที่ถูกต้องเทรนด์ชุดแต่งสุดเท่และเจาะลึกเทคโนโลยีการขับขี่ในโลกอนาคตก่อนใครดำเนินรายการโดยยอดมนูพมรมนตรีผู้ใช้รถ EV ตัวจริงเสียงจริงที่พร้อมมาแชร์ประสบการณ์แบบไม่มีกั๊กตอบคำถามที่คุณอยากรู้รายการ Thinking Drive ขับเคลื่อนความคิดไร้ขีดจำกัดเรื่อง EV ทุกวันอาทิตย์2 ทุ่มที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
2: จัดการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
1: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
3: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life อัปเดต

0: 7:37 นะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ 96.5 อัปเดตนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นะครับอยู่กับผมนะครับชาญเดชบัวหันแล้วก็คุณอาจารย์เต้ยสุภชาติสุภาพเมธีนะครับสวัสดีครับอาจารย์เต้ยครับ
1: สวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับชามยามเช้าวันเสาร์นะฮะมาเจอกันแบบเขาเรียกว่าสดชื่นยามเช้าแล้วก็เป็นรายการสดที่มาทักทายกันยามเช้าเช่นเคยวันนี้ผมอยู่แถวลาดพร้าวอยู่นะฮะยังไม่ได้เดินทางไปรังสิตก็ฝนไม่ตกแต่คึ้มๆในเช้านี้ยังไม่มีฝนแต่ว่าก็เห็นพยากรณ์ไว้ว่าจะเริ่มต้นมีฝนเนี่ยตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้นะพี่บอยที่จะตกเขาบอกว่าจะตกยาวๆกันไปแบบเท่าไหร่นะ 4-5 วันอ่ะ
0: 4-5 วันใช
1: ่โอ้นะฮะยังไงก็จะพูดยังไงดีเตรียม
0: พกร่มพกเสื้อกันฝนไว้แล้วกัน
1: ไอ้พกร่มไว้เท่าไหร่นะฮะก็ไม่อยากจะบอกว่าก็เตรียมตัวว่าเผื่อต้องมีอะไรยังไงก็เผื่อถ้าต้องเตรียมสบงเสบียงอะไรเผื่อไว้ไม่ได้จะทำให้ตระหนกนะครับแต่ว่าเรามีประสบการณ์มาแล้วอย่างน้อยๆก็ลองเผื่อไว้ซะหน่อยอย่างน้อยๆแบ
0: บ
1: เผื่อถ้ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นอุทกภัยอีกรอบนึงก็ไม่อยากมันเกิดเนาะพูดจริงถ้าเกิดอีกรอบก็ไม่ไหวจริงนะ
0: เหนื่อยอ่ะเหนื่อยใช่สงสารประชาชนสงสารผู้ฟังนะคนที่เขาแบบว่าหาเช้ากินค่ำไง
1: เราเห็นสภาพจากเนี่ยแปดคลองจันนะฮะแล้วก็ตรงเขียร่มเก้านะครับโอ้เอาแค่ความเสียหายนี่เขาประเมินมูลค่าเท่าไหร่นะ400 กว่าล้านใช่ไหมผมจำตัวเลขถ้าจำตัวเลขคาดเคลื่อนขออภัยนะครับอันนี้เอาเฉพาะแบบที่ต้องเยียวยานะไม่รวมหมายถึงว่าน้ำเข้าบ้านแล้วของในบ้านเสียหายอะไรยังไงเท่าไหร่นะอันนี้ไม่รวมหมายถึงว่าของมูลค่าในบ้านอันนี้เฉพาะเงินเยียวยาที่ต้องแบบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยคาดการณ์เบื้องต้นน่าจะต้องจ่ายอะไรเงี้ยครับคือ400 กว่าล้านแต่ว่าในบ้านเนี่ยไม่รวมเท่าไหร่ผมว่าเป็นพันๆล้านนะพี่บอยคุณฟัง
0: ใ
1: ช่ไหมนะฮะ
0: ยังไงก็ไม่ยังมีที่ต่างจังหวัดอีกนะที่ฉะเชิงเทรา
1: ใช่
0: ว่าจะมีน้ำตอนนี้น้ำท่วมขังเริ่มมีกลิ่นแล้วด้วยเหมือนกันนะครับในบางท้องที่
1: ครับก็คือในพื้นที่ของฉะเชิงเทรานครนายกเนาะหนักเหมือนกันเพราะว่าตรงนั้นก็ต้องยอมรับเลยว่ามันก็มาจากผลพวงของการที่ระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านใช่ไหมครับซึ่งหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมก่อนหน้านั้นเราไม่แบบจัดการปริมาณน้ำในเขื่อนให้มันแบบไม่กระทบพี่น้องประชาชนอะไรเงี้ยแต่ว่าปล่อยตอนที่แบบน้ำมันเยอะแล้วอะไรแบบเนี้ยนะฮะซึ่งก็นั่นแหละอย่างทางกรมชลประทานหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ออกมาบอกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องของการจัดการน้ำอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นแต่ทีนี้ภาพความเสียหายที่มันเกิดขึ้นตามมาเนาะเราเห็นทั้งสวนทุเรียนสวนผลไม้เขาเรียกอะไรนะแถวนั้นจะมีมะยงชิดเนาะโอ้ตายเยอะเลยอ่ะมะยงชิดนี่คือตายทั้งสวนเลยนะฮะแล้วก็อีกพาร์ทนึงที่เราแบบน่าจะเพิ่งแบบเกี่ยวข้องกันใช่ไหมที่เราเคยคุยกับทางคุณหมอด้วยเนาะที่ปราจีนบุรี
0: คุณหมอสอง
1: เจ้าพญาอภัยภูเบศโอ้โหท่วมเข้าไปถึงในพื้นที่ของเขาเรียกอะไรนะ
0: โรงพยาบาล
1: ตรงโรงพยาบาลแล้วก็ตรงที่เป็นพิพิธภัณฑ์น่ะที่เป็นอาคารเก่าฮะที่เป็นโอ้โหอายุเท่าไหร่อ่ะ
0: หลายร้อยปี
1: อ่ะนะครับโอ้ได้รับความเสียหายเยอะมากนะครับนี่แหละก็ถือว่าผลพวงที่มันเกิดขึ้นนะก็ถือว่าเราเห็นภาพแล้วก็แบบมันหนักจริงๆสำหรับในรอบนี้เหมือนกันนะครับฉะนั้นวันนี้ก็เอาเป็นว่าย้ำเตือนอีกนิดนึงนะครับอันนี้ผมบอกล่าสุดแล้วกันเนาะก่อนที่เราจะเข้าข่าวอื่นๆนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนว่าวันนี้นะครับประเทศไทยนะฮะเราจะเจอฝนเพิ่มแล้วก็เจออากาศแปรปรวนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือนะฮะภาคเหนือตอนบนและภาค

0: อีสานด้วยนะครับภาคอีสานตอนบนด้วยนะครับให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะครับส่วนในภาคใต้นะครับก็ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนเนี่ยเฝ้าระวังจากฝนตกหนักเช่นเดียวกันนอกจากนี้ในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลนะมาดูกันหน่อยนะฮะก็บอกว่ากรุงเทพปริมณฑลนะครับวันนี้นะฮะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ยังไงก็ต้องเฝ้าระวังกันหน่อยนะว่าจะมีฝนยังไงร้อยละ80นี่ถือว่าตกแน่ๆนะถ้า
1: ถ้าก
0: รมอุตุนิยมวิทยามีการคาดการณ์แบบนี้นะฮะยังไงช่วงนี้ก็ลองดูนะลองดูนะฮะตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงบ่ายวันนี้เป็นต้นไปกันด้วยนะครับ
1: ครับเสร็จแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะอาจารย์เต้ยครับคุณผู้ฟังที่จะต้องเรียกว่าที่จะต้องให้ความสนใจในระยะนี้นะเดี๋ยวนะข่าวผมไปไหนแล้วเนี่ยแต่ในช่วงนี้มันมีช่วงเทศกาลกินเจยังไง
0: ใช่
1: ช่วงเทศกาลกินเจนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวมีข้อมูลจากกรมการค้าภายใน
0: ครับ
1: เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งแต
0: ่
1: ข้อมูลมันหาย
0: ไม่เป็นไรก็คือเอาง่ายๆก็อย่างนี้ก็ได้พี่ผมถึงว่าช่วงนี้พอมันมีผลพวงผลกระทบจากน้ำท่วมเนาะสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่พืชผักอะไรต่างๆเนาะได้รับผลกระทบตอนนี้ราคาพืชผักแพงมากนะผมไปดูราคาล่าสุดนะผักชีผักกวางตุ้งอะไรเงี้ยโอ้โหกิโลกรัมละรู้สึกว่าจะ 3-400 อ่ะถือว่าแพงมากนะฮะแล้วคือมันเป็นผลสอบเนื่องกันมาแล้วมันเข้าช่วงของกินเจอีกต่างหากแสดงว่าราคาอาหารต่างๆมันน่าจะต้องปรับขึ้นตามราคาวัตถุดิบหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปเช็คราคากันตามตลาดอีกครั้งหนึ่งเนาะเผื่อใครได้ไปเดินตลาดอาจจะพิมพ์ข้อความแจ้งกันมาก็ได้นะพี่บอยเนาะเผื่อคุยข่าวกันว่าเอ้ยไม่เช้าไปเดินตลาดมาจะซื้ออาหารเจแล้วโอ้โหอาหารราคาขึ้นแบบ10บาทอะไรเงี้ยรายงานมาหน่อยก็ได้ทาง LINE @thinking radio หรือว่าจะเป็นทางคอมเมนต์ใน Facebook YouTube ก็ได้นะครับทุกช่องทางได้เลยนะครับ
1: ครับเอาเป็นว่าเจอแล้วครับเจอแล้วฮะ
0: เชิญครับ
1: ในช่วงนี้นี่ก็เป็นช่วงเทศกาลกินเจใช่มั้ยครับตั้งแต่วันที่9ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนะฮะ18ตุลาคมซึ่งหลายคนเนี่ยก็เรียกว่าเข้าสู่เทศกาลก็จะมีการล้างท้องกินเจตามปกตินะแต่ว่าบางคนเนี่ยที่ไม่ได้กินเจก็อาจจะได้รับผลพวงทางด้านราคาสินค้านะที่มีการปรับเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเทศกาลนะอย่างที่อาจารย์เต้ยบอกเมื่อสักครู่นะถ้าผักนะทั้งผักและผลไม้หรือว่าเนื้อไก่เนื้อหมูบางอย่างเนี่ยก็อาจจะมีการขึ้นตามห่วงเวลาแต่ว่าพอบวกกับสถานการณ์น้ำท่วมเข้าไปด้วยเนี่ยมันยิ่งกระทบเป็น2เท่านะครับแล้วก็ในส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่หน่วยงานราชการต่างๆเขาจะลงพื้นที่ไปสำรวจดูว่าราคาจะขึ้นหรือลงนะครับมีส่วนต่างแค่ไหนจะไปกันที่เยาวราช
0: ใช่คร
1: ับ ซะส่วนมากนะเพราะว่าเป็นตลาดเป็นตลาดกลางที่ทุกคนเนี่ยต่างรู้กันว่าเวลามีเทศกาลกินเจก็ต้องไปสำรวจที่นี่กันนะอย่างล่าสุดเนี่ยกรมการค้าภายในครับคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมนะท่านเป็นอธิบดีกรมการค้าภายในเนี่ยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าณชุมชนเล้งบวยเอี้ยอยู่ที่กับเขตสัมพันธวงศ์นะ
0: ครับผม
1: นะเยาวราชเนี่ยนะครับบอกว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและพบปากกับผู้ประกอบการนะฮะแล้วก็ดูแลให้ประชาชนเนี่ยซื้อสินค้าได้อย่างเป็นธรรมตามนโยบายของท่านรองนายกสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับที่มอบให้ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการลดในการที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพและก็ดูแลราคาสินค้าในช่วงเทศกาลนะซึ่งทางอธิบดีท่านยอมรับนะครับว่าบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในปีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะบางตาเมื่อเทียบกับปีก่อนนะแล้วก็จากการติดตามราคาวัตถุดิบอาหารเจเฉลี่ยทั่วประเทศเนี่ยก็พบว่าหลายรายการเนี่ยมีราคาลดลงครับอาจารย์เต้ยโดยเห็ดหอมขนาดเล็กนะจากกิโลกรัมละ335บาทเนี่ยก็ลดลงเหลือ290บาทส่วนเห็ดหอมขนาดใหญ่เนี่ยจากราคา450บาทลดลงเหลือ425บาทนะครับดอกไม้จีนเนี่ย375บาทลดลงเหลือ360บาทนะฮะแล้วก็โปรตีนเกษตรนะฮะซึ่งเป็นเมนูสำคัญวัตถุดิบสำคัญนะในช่วงเจเนี่ยจาก165บาทลดลงเหลือ160บาทนะครับส่วนแป๊กกล้วยจาก95บาท ลดลงเหลือ92บาท

0: 50 สตางค์นะขณะที่ซอสแล้วก็เครื่องปรุงรสส่วนใหญ่เนี่ยก็มีราคาที่ทรงตัวนะครับนะจากราคาเหล่านี้ที่จะเห็นว่าส่วนใหญ่จะเริ่มลดลงเนี่ยกรมการค้าภายในก็ได้ประสานความร่วมมือกับห้างค้าปลีกด้วยให้จัดโปรโมชั่นแล้วก็ตรึงราคาพวกซอสปรุงรสเครื่องปรุงรสแล้วก็สินค้าที่จำเป็นสำหรับเทศกาลกินเจนะฮะเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนก็จะมีการเปิดเผยรายละเอียดมาตรการเพิ่มเติมในช่วงบ่ายนะฮะในช่วงบ่ายของวันเสาร์วันนี้แหละนะวันเสาร์วันนี้วันเสาร์วันนี้พ่อเขาบอกพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์วันนี้แหละนะครับแล้วก็ในช่วงเทศกาลกินเจตรงตลาดยิ่งเจริญเนี่ยนะครับก็จะเป็นตลาดที่มีคนจีนไปจับจ่ายใช้สอยเยอะไม่ว่าจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนด้วยนะครับคนที่อยู่ในชุมชนละแวกนั้นด้วยนะครับก็จะมีการพูดคุยกันกับพ่อค้าแม่ค้านะฮะให้เกิดความเข้าใจว่าตอนนี้ผู้ประกอบการนะก็ต้องพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการตรึงราคาแล้วก็ดูแลผู้บริโภคไปด้วยกันนะฮะ
1: อ
0: ีกนิดนึงนะสำหรับสถานการณ์ราคาผักที่ได้ผลกระทบจากฝนตกหนักและก็น้ำท่วมเนี่ยก็ทำให้ผลผลิตเข้าสู่ตลาดลดลงนะฮะและราคาปรับสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาขนาดนี้เนี่ยสถานการณ์เริ่มมีสัญญาณคลี่คลายครับโดยราคาขายส่งณตลาดกลางในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็มีแนวโน้มที่จะปรับลดลงนะฮะแม้ว่าในช่วงเช้าในช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะครับราคาผักเนี่ยบางรายการจะขยับขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากเป็นวันแรกของเทศกาลกินเจที่มีความต้องการใช้วัตถุดิบเพิ่มขึ้นแต่โดยรวมแล้วนะครับราคาเนี่ยยังกลับมาอยู่ในระดับปกติแล้วก็คาดว่าสถานการณ์เนี่ยจะค่อยๆกลับสู่ปกติครับผม
1: ครับนะฮะก็ถือว่าเรื่องของการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลกินเจช่วงนี้นะฮะก็ต้องเขาเรียกว่าแม้ว่าราคาจะมีการปรับลงกันอยู่บ้างแล้วแต่ว่าจะต้องมีการรัดเข็มขัดเอาเฉพาะในส่วนของตัวเรียกว่าอะไรนะเอาพอดีพอดีนะครับก็ถือว่าตอนนี้มันก็มีตัวเลขที่น่าสนใจอีกอันนึงเนาะอ่ะผมว่าเปลี่ยนเลยแล้วกันไหนมาถึงเรื่องของตัวเลขนี้แล้วนะครับก็ล่าสุดนะครับทางสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.กระทรวงพาณิชย์นะครับทางผู้อำนวยการของสนค.นะครับก็เปิดเผยว่าตอนนี้นะครับค่าใช้จ่ายครัวเรือนเนี่ยเฉลี่ยต่อเดือนช่วง9เดือนแรกของปีนี้นะครับตั้งแต่มกราคมถึงกันยายนนะครับตัวเลขให้เดาง่ายๆเดาคร่าวๆคุณผู้ฟังพี่บอยอยากรู้ไหมว่าตัวเลขเนี่ยการใช้จ่ายครัวเรือนของแต่ละบ้านเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับ
0: ตัวเลขผมขออนุญาตทายนะทาย
1: ทายก่อนทายก่อน
0: ทายทายทายอาจจะไม่เป๊ะนะผมว่าไม่ต่ำกว่า 20,000
1: ไอ้ย่า
0: ด้วยภาวะทางเศรษฐกิจณขณะนี
1: ้
0: ไม่ต่ำกว่า 20,000 เอาอย่างนี้ก่อนแต่ไม่แม่น
1: พี่บอยเดาแม่นมากนะฮะ
0: จริงเหรอ
1: ก็ตัวเลขนะครับเฉลี่ยณตอนนี้นะครับ9เดือนนะฮะทางคุณนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์เนี่ยท่านผู้อำนวยการของสนค.เนี่ยบอกว่าตอนนี้นะครับตัวเลขการใช้จ่ายครัวเรือนของคนไทยในช่วง9เดือนแรกปีนี้อยู่ที่ 21,217 บาทต่อเดือนนะฮะ
0: ครับ
1: โอ้คือนี่คือตัวเลขที่เขาบอกว่าสำรวจกันมาในช่วงเวลาเดียวกันจากปีที่แล้วเนี่ยคือเพิ่มขึ้นนะครับถ้าปี68เนี่ยอยู่ประมาณ 28,910 บาทปีนี้คือ 21,217 บาทนะครับก็เพิ่มขึ้น326บาทต่อเดือนนะครับซึ่งผลพวงเนี่ยก็มาจากเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านพาหนะการขนส่งการสื่อสารรวมถึงสิ่งที่มันส่งต่อจริงๆทำให้ราคาค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือนมันขึ้นก็คือเรื่องของค่าพลังงานราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยค่าน้ำมันอะไรต่างๆใช่ไหมค่าเดินทางรถโดยสารประจำทางหรือแม้แต่ค่ารถไฟฟ้าใต้ดิน MRT BTS ก็เดี๋ยวปรับขึ้นอีกใช่ไหมครับมันเลยเป็นต้นทุนที่ส่งผลมาทำให้ตอนนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายต่อเดือนของครัวเรือนเนี่ยมันปรับเพิ่มสูงขึ้นนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่พอเราเห็นตัวเลขนะถ้าเอาจริงๆแล้วตอนนี้คือสูงกว่าราคาสูงกว่าเขาเรียกนะค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินเดือนเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเงินเดือนฐานปกติของเราอ่ะที่เรามีใช่ไหม
0: ค่าแรงขั้นต่ำ
1: ค่าแรงขั้นต่ำนั่นแหละสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำอีกและนี่คือมันก็เป็น question mark ว่าแล้วหลังจากนี้เจ้าโอ้โหพอเป็นเข้าขายเนี่ยมันเป็นเงินอะไรนะเงินเฟ้อนะโอ้มันเป็นเงินเฟ้อนะแบบเงินแบบหามาได้แต่เราไม่พอเนี่ยตัวเลขมันก็ทำให้เราเห็นว่าโอ้มันมีผลพวงจากราคาขายปลีกน้ำมันอะไรต่างๆนี่ขนาดไม่รวมตัวเลขที่เป็นเรื่องของค่าอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่แบ ป็นเครื่องดื่มแบบไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยนะปกติเนี่ยถ้าจะรวมเข้าไปด้วยเนี่ยถ้าเฉลี่ยมาแล้วเนี่ยจะอยู่ประมาณ 8,000 กว่าบาทต่อเดือนนะครับโอ้โหนี่ถ้าแบบเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะผมว่าหนักหน่วงจริงสำหรับคนไทยนะฮะก็ถือว่าเห็นตัวเลขแล้วเนี่ยแม้ว่าเราจะมีอะไรนะการใช้ไทยช่วยไทยพลัสแต่ว่ามันก็ได้แค่พันเดียว
0: 2เดือน
1: โอ้2เดือนด้วยนะฮะเอาดูนะฮะตัวเลขปัจจัยต่างๆนะใน9เดือนแรกเผื่อคุณผู้ฟังเพิ่งเปิดมานะครับค่าใช้จ่าย9เดือนแรกในครัวเรือนไทยนะครับเฉลี่ยประมาณ 21,217 บาทต่อเดือนนะครับผลพวงจากค่าน้ำมันค่าเดินทางค่าขนส่งแล้วก็มีเพิ่มเติมอาจจะมีค่าบอกค่าเช่าค่าอะไรอย่างนี้ด้วยค่าแขกสถาน
0: ครับในช่วงเทศกาลกินเจนะครับวันสำคัญของคนจีนแต่ว่าในประเทศจีนก็ไม่ได้มีเทศกาลกินเจนะครับแต่ว่าในไทยเนี่ยคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญแล้วก็เทศกาลอย่างนี้เนี่ยอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่มองนะครับมีสีสันในช่วงนี้ก็ยังคงเป็นทองคำอยู่นะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับสมาคมค้าทองคำก็ได้ประกาศราคาทองคำนะหลังจากปิดตลาดเนี่ยมีการปรับขึ้น700บาทครับอาจารย์เต้ยคุณผู้ฟังโดยราคาผันผวนตลอดทั้งวันเนี่ย18ครั้งนะครับก็ส่งผลให้ทองคำแท่งปิดรับซื้อนะอยู่ที่ 66,250 บาทนะครับขายออกอยู่ที่ 66,450 บาทนะส่วนราคาทองคำรูปพรรณนะครับรับซื้ออยู่ที่บาทละ64,930 บาทกลมๆนะครับแล้วก็ขายออกเนี่ยอยู่ที่ 70,000ขออภัยครับขายออกอยู่ที่ 67,250 บาทครับ
1: ก็เดี๋ยวนะผมกำลังจะเปิดดูว่าเมื่อคืนหุ้นต่างประเทศมันเขียวไหมนะเปิดเนี่ยหมุนอยู่เลยเนี่ย
0: ครับส่วนตลาดเงินตลาดทุนไทยตลาดหุ้นเนี่ยเมื่อวานปิดบวกนะครับปรับขึ้น7จุดนะ707.04จุดนะครับด้วยมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 53,542.67 ล้านบาทนะฮะโดยทำจุดสูงสุดระหว่างวันอยู่ที่ 1,578.47 จุดแล้วก็จุดต่ำสุดอยู่ที่ 1,569.59 จุดนะครับ 1,569.59 จุดนะฮะส่วนหลักทรัพย์นะ Most Active เนี่ย 1-3 เนี่ยอันดับ1ก็เป็น K-Bank อันดับ2 Delta อันดับ3เนี่ยก็คือ Gulf นะครับ
1: ครับก็นี่ผมดูตัวเลขของหุ้นต่างประเทศนะครับเมื่อวานนี้ก็ลงเยอะเหมือนกันนะฮะหุ้น Apple นี่ก็โอ้โดนก็เป็นแดงเหมือนกันนะฮะหรือว่าหุ้นที่เป็นชิปของใช้ในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าเรื่องของ IT ต่างๆนี่ก็ลงหมดเลยฮะพี่บอยคุณผู้ฟังนะฮะโอ้แดงเถื่อกันหมดเลยนะครับน่าจะเป็นผลพวงของจากสหรัฐแล้วก็อิหร่านเนาะดูกลับมาจะมีพึ่มพึ่มกันอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก
0: ็
1: ต้องเฝ้าระวังกันอีกทีนึงเนาะเพราะว่ามันก็เป็นปัจจัยที่เขาเรียกว่ามันก็อยู่เหนือการควบคุมของเราเนาะบางครั้งเราก็พูดลำบากเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบระดับโลกนะครับแม้ว่าตอนนี้ในบ้านเราจะมีงานระดับโลกใช่ไหม IMF World Bank มาประชุมในบ้านเรานะครับแล้วก็เรื่องนี้ผมว่าน่าจะมีการพูดคุยแล้วก็ถกเถียงกันว่าเราจะดำเนินการยังไงโดยเฉพาะคนที่ทำงานเรื่องของการเงินการคลังต่างๆเนี่ยเราจะขับเคลื่อนกันไปทางไหนยังไงบ้างนะครับเพราะว่าโจทย์ของบ้านเราตอนนี้ในการประชุม IMF World Bank เนี่ยก็คือจะเป็นการดึงเงินทุนเข้ามาสู่บ้านเรานี่แหละแต่ว่าอันนี้เราตั้งเป้าว่าเราจะใช้เรื่องของเทคโนโลยีแต่ผมว่ามันก็มีสิ่งที่น่าจะเป็นคำถามอย่างหนึ่งเนาะในฐานะบ้านเราส่วนใหญ่จะมีคนที่รู้จักแล้วว่าเราเป็นเมืองแบบเศรษฐกิจที่เป็นเชิงเกษตรเนาะแต่คราวนี้จะผันตัวเองไปเป็นเชิงเทคโนโลยีเนี่ยมันจะสามารถทำได้จริงไหมยังไงบ้างนะครับเวทีนี้น่าจะเป็นเวทีที่ช่วยสะท้อนจุดเปลี่ยนของบ้านเราถ้าจะปรับเปลี่ยนจริงๆนะถามว่ามันน่าสนใจไหมมันก็น่าสนใจพี่บอยคุณผู้ฟังที่เราจะขยับเป้าหมายจากประเทศที่เราเป็นเมืองเกษตรนะไปสู่การเป็นเมืองเทคโนโลยีแต่นี้เราจะเป็นเทคโนโลยีแบบไหนที่จะไปดึงการลงทุนหรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาช่วยซัพพอร์ตเศรษฐกิจในบ้านเราให้มันเดินหน้าต่อไปได้เนี่ยอันนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจะติดตามสำหรับการประชุม World Bank แล้วก็การประชุม IMF ในบ้านเราครั้งนี้เนาะเพราะว่าเห็นว่าสัปดาห์หน้านี้ก็ประกาศเป็น Work From Home กันใช่ไหมพี่บอยคุณผู้ฟัง
0: จะมีช่วยย้ำคุณผู้ฟังด้วยนะครับจะมี Work From Home เนี่ยคือวันที่12 14แล้วก็15นะครับ ส่วนวันที่13เนี่ยเป็นวันหยุดราชการนะฮะตามปฏิทินที่มีการประกาศมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ที่ครม.ประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษอีก1วันเนี่ย

0: วันศุกร์ที่16นะครับเพราะว่าอาจจะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางวาระการประชุมนะครับแล้วก็กำหนดการสำคัญสำคัญนะครับก็ทำให้กรุงเทพเนี่ยครม.เขาประกาศให้เป็นพื้นที่ที่ให้วันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดพิเศษนะครับเฉพาะกรุงเทพนะส่วนกรุงเทพเนี่ย12 14แล้วก็15แล้วก็ย้ำเตือนกับคุณผู้ฟังว่าถ้าไม่มีความจำเป็นเนี่ยอาจจะเดินทางเข้ามาทำธุระในกรุงเทพชั้นในนะครับก็หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับ
1: นะฮะยังไงก็ตรวจสอบเรื่องของการเดินทางกันหน่อยเนาะเพราะว่าบางครั้งคนที่ต้องใช้รถใช้ถนนก็ยังมีอยู่แหละเพราะว่าเอกชนบางบริษัทในพื้นที่ตรงที่เขาประชุมกันอะผมว่ามันก็อยู่ในย่านสุขุมวิทคลองเตยใช่ไหมพระราม4เนี่ยโอ้โหนี่เป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นบริษัทที่เป็นแบบเนี่ยทำงานใหญ่ๆอยู่แถวนั้นกันนะก็ตรวจสอบเส้นทางกันด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเราฟอร์มโฮมอย่างนี้สัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราออกต่างจังหวัดกันดีกว่าพี่
0: ผมต้องประจำการอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อาจารย์เอ่ยถึงเรื่องนี้ก็ดีแล้ว
1: โอ้นะฮะ
0: คือการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เนี่ยอสมทก็เป็นมีเดียพาร์ทเนอร์ในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยในห่วงเวลาที่มีการประชุมตั้งแต่12ไปจนถึง18ตุลาคมเนี่ยได้ติดตามเนื้อหาการประชุมแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในการประชุมนะครับแล้วก็สัมภาษณ์นะครับบุคคลสำคัญที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ผ่านรายการต่างๆไม่ว่าจะเป็นรายการเช้าทันโลกนะครับก็จะมีการสรุปข่าวประมาณ 5-10 นาทีแล้วก็จะมีรายการ CEO Vision นะครับในช่วง 8:30 น.ไปจนถึง 9:00 น.เช้าเนี่ยจะมีสัมภาษณ์แล้วก็นำเสนออเจนดาวาระสำคัญนะครับแล้วก็ในช่วง 11:00 น.ถึงเที่ยงนะฮะพี่เก่งพัชราพรชมกลิ่นนะครับดร.สังกมาสารวัตรนะคุณวิชัยวรธานีวงศ์เนี่ยจะไลฟ์สดจากงานนะครับจากการประชุมเนี่ยให้คุณผู้ฟังได้ทราบในช่วง Modern Market 11:00 น.ถึงเที่ยงนะครับแล้วก็ในช่วงเย็นๆเนี่ยรายการ Econ World นะครับคุณวาลินสัจเดลก็จะไปประจำการที่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะเพื่อจัดรายการจากที่นั่นพูดคุยกับวิทยากรเกี่ยวกับเนื้อหาการประชุมนะครับแล้วก็ Econ Biz นะครับก็จะสรุปข่าวให้ทราบเป็นการปิดท้ายนะครับก็อยากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามอย่างละเอียดนะครับซึ่งเราก็จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ทราบครับ
1: นะฮะยังไงติดตามตลอดทั้งสัปดาห์หน้านะครับทางเอ็มเก้าสิบหกจุดห้า Thinking Radio คลื่นความคิดของเราเนาะเราก็จะเป็นหนึ่งสื่อมวลชนในการรายงานความเคลื่อนไหวต่างๆให้กับทุกท่านได้ติดตามกันด้วยนะครับ
0: ครับเจ็ดนาฬิกาห้าสิบเก้านาทีเดี๋ยวขออนุญาตไปพักเคารพธงชาติแล้วก็ติดตามข่าวที่น่าสนใจนะครับ
1: ครับ
2: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
3: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดต

0: ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีแจ้งเลขากสทชแจ้งด่วนเหตุเชิญประชุมกรรมการกสทชตามคำสั่งหมอสรณะฝืนคำพิพากษาศาลปกครองสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีหนังสือด่วนที่สุดถึงเลขาธิการกสทช.เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานกสทช.หลังศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาในคดีเกี่ยวกับคุณสมบัติของประธานกสทช.นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแต่ปรากฏข่าวว่าสำนักงานกสทช.ได้มีหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการกสทช.ในวันที่1และ2ตุลาคมตามคำสั่งประธานกสทช.นั้นหนังสือยังระบุว่าโดยที่การฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นเว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นการที่ผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องคดีเพื่อให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการสรรหาที่วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งจึงไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาคือต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้สละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งมาแต่แรกและไม่ได้เป็นกรรมการกสทช.มาแต่แรกประกอบกับต่อมาปรากฏว่าศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีดังกล่าวทั้งนี้สำนักงานกสทช.อันเป็นหน่วยงานของรัฐยังคงมีหนังสือเชิญประชุมกรรมการกสทช.ในวันที่1และ2ตุลาคม2569ตามคำสั่งของประธานกสทช.จึงเป็นการดำเนินการที่อาจไม่สอดคล้องกับคำพิพากษาของศาลหนังสือระบุต่อว่าอาศัยอำนาจตามมาตรา76วรรค3แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ2553นายกรัฐมนตรีจึงมีบัญชาให้เลขาธิการกสทช.ชี้แจงเหตุผลในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวการเดินทางของคนไทยกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อรัฐบาลเดินหน้าเชื่อมระบบขนส่งทั้งล้อรางและเรือให้เป็นโครงข่ายเดียวกันรายการคุยกับครม.อนุทินวันเสาร์นี้พบกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกับภารกิจลดภาระค่าเดินทางของประชาชนโดยระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าการยกระดับรถโดยสารประจำทางสู่รถเมล์ไฟฟ้าที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมตลอดจนการพัฒนาระบบรางและมอเตอร์เวย์เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกและเชื่อมไทยกับภูมิภาคสามารถรับชมได้ทาง MBT HD ททบ 5 HD และโทรทัศน์รัฐสภาวันนี้เวลา 9:05 นและ MCOT HD 30วันอาทิตย์เวลา 9:30 น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM คลื่นความคิดคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์จินกรุ๊ป
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเติมมิตรทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking

0: Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02 114 3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อ

0: King Radio
1: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
2: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจักชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
1: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official @Thinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
3: กลับมาคุยกันต่อในเบรกที่2ของ 96.5 อัปเดตนะครับในระหว่างที่รออาจารย์เต้ยสุภชาติสุภเมธีนะผม
4: มาครับ
3: สวัสดีครับอาจารย
4: ์มาแล้วครับผมมาแล้วฮะพี่บอยเชิญได้เลยครับเชิญได้เลยฮะ
3: ครับนะก่อนที่จะไปติดตามข่าวอื่นๆผมมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับนะฮะเป็นข่าวจากประชาสัมพันธ์จากผู้สนับสนุนนะครับของข่าวระออนะครับนะฮะคุณผู้ฟังครับความสุขในแต่ละวันบางครั้งเนี่ยก็เริ่มจากมื้ออร่อยกับคนที่เรารักนะฮะยิ่งมีเมนูโปรดอยู่ตรงหน้าใครจะอดใจไหวนะครับและก็จะพูดถึงสายกินแล้วก็สายรักตัวเองนะครับวันนี้เนี่ยต้องห้ามพลาดแล้วครับเพราะว่าจะมีผลิตภัณฑ์มาแนะนำให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รู้จักก็คือเคอร์มิน500 plus นะครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขมิ้นชันผสมพริกไทยดำตราขาวระออนะฮะซึ่งมีส่วนประกอบของขมิ้นชันแล้วก็พริกไทยดำนะซึ่งเป็น2สมุนไพรที่หลายท่านเนี่ยคุ้นเคยนะครับถ้าคุณผู้ฟังที่สนใจนะครับอยากจะนำมารับประทานนะครับเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสริมอาหารที่เรียกว่ามีคุณภาพก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดส่วนประกอบแล้วก็วิธีรับประทานได้ทาง LINE @official ของขาวระออนนะครับก็คือ @sai ขาวระออนะ @sai k h a o l a o r นะคือขาวระออนนะครับหรือว่าโทรไปสอบถามก็ได้นะครับที่02-819-7991นะ02-819-7991ถึง5นะครับนะฮะเคอร์มิน500 plus นะครับหาซื้อได้ที่ร้านค้าขายยาชั้นนำนะหรือว่าจะเป็นร้านขายยาทั่วไปนะของคนที่เป็นสายรักตัวเองต้องรู้จักเคอร์มิน500 plus หรือว่าเคอร์มิน500 plus เนี่ยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขมิ้นชันผสมพริกไทยดำตราขาวละออครับผมครับ
4: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เนาะยังไงก็ฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็ติดตามผลิตภัณฑ์ดีๆจากทาง 96.5 ของเราไว้ด้วยนะครับเผื่อจะได้แบบว่าอ้าวฟังรายการไปด้วยได้ความรู้ไปด้วยดูแลสุขภาพไปด้วยนะยุคนี้เราก็ต้องอย่างที่บอกฮะตัวเองเราก็พยายามคัดกรองไม่ใช่แค่ข่าวสารอย่างเดียวคัดกรองเรื่องดีๆมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยนะครับเพื่อความอยู่รอดเราก็ต้องว่ากันไปตรงๆตามนั้นแต่เป็นของดีฮะเป็นของดีฮะก็อยากให้ทุกคนก็ลองเอาไปใช้ดูเนาะสำหรับข่าวละออนะครับ
3: ครับนะในช่วงที่แล้วเราได้เกริ่นไปแล้วนะครับในช่วงท้ายว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เตรียมพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank 2026นะครับในระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับซึ่งในการประชุมครั้งนี้จะมีผู้แทนระดับสูงนะครับจาก191ประเทศคาดว่าจะอยู่ที่15,000คนนะครับ มาร่วมในการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็จะทำให้เศรษฐกิจนะฮะของบ้านเรานะครับเงินสะพัดสูงสุดอยู่ที่ 2,250 ล้านบาทนะครับก็เตรียมที่จะโชว์ศักยภาพดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกอย่างเต็มที่เพราะอะไรครับเมื่อวานนี้นะฮะในช่วงบ่ายเนี่ย นะครับทางด้านดร.เอกนิตินิติธนภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับพร้อมด้วยดร.วินิตวิเศษสุวรรณนะฮะนอกจากจะเป็นโฆษกกระทรวงการคลังเนี่ยท่านก็ยังเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับแล้วก็มีนายณัฐวุฒิธรรมสิริรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับ เขาได้นำคณะสื่อมวลชนครับอาจารย์เต้ยเยี่ยมชมความพร้อมสถานที่จัดการประชุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปดูภาพนะซึ่งทางแอดมินของเรานะฮะได้ไปเมื่อวานเนี่ยได้ไปทำข่าวนะเกี่ยวกับความพร้อมในการจัดการประชุม World Bank IMF World Bank ครั้งนี้นะก็จะเห็นว่าสีสันตลอดที่ดร.เอกนิติได้นำสื่อมวลชนชมเป็นครั้งแรกเนี่ยนะครับนะฮะเกี่ยวกับการจัดการประชุมครั้งนี้เป็นยังไงซึ่งทางดร.เอกนิติท่านบอกว่าตอนนี้คือการดำเนินการเตรียมความพร้อมเนี่ยได้เสร็จสิ้นเต็มรูปแบบในทุกมิติก่อนที่จะส่งมอบพื้นที่อย่างเป็นทางการให้แก่ IMF แล้วก็ World Bank เพื่อต้อนรับผู้กำหนดนโยบายนักเศรษฐศาสตร์ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็สื่อมวลชนจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศเนี่ยมาร่วมกำหนดทิศทางอนาคตเศรษฐกิจโลกนะครับภายหลังจากพาสื่อมวลชนเนี่ยนำชมนะฮะดร.เอกนิติเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์แถลงข่าวเปิดเผยว่าหลังจากวันเนี้ยในสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมประเทศไทยจะเปิดบ้านต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจผู้นำด้านเศรษฐกิจและการเงินในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting Annual Meeting ก็เป็นการประชุมประจำปีนั่นเองซึ่งเปรียบเสมือนการยกระดับสำนักงานใหญ่ของ IMF แล้วก็ World Bank จากกรุงวอชิงตันดีซีเนี่ยมาที่ประเทศไทยแล้วก็การจัดงานในครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลไทยครับอาจารย์เต้ยไม่เพียงแต่จะเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และโครงสร้างพื้นฐานเทียบเท่ามาตรฐานสากลระดับสูงสุดเท่านั้นนะครับแต่ยังได้หลอมรวมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมดิจิทัลตลอดจนผสานอัตลักษณ์และวัฒนธรรมอันโดดเด่นของไทยทั้งมิตรภาพความอบอุ่นและก็ความพิถีพิถันในแบบไทย hospitality ในทุกมิติของการต้อนรับนะครับเพื่อสร้างความประทับใจและก็ตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยบนเวทีโลกแห่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในด้านความพร้อมของสถานที่จัดการประชุมเนี่ยขนาดนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะฮะก็ได้ยกระดับการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากลโดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์ควบคุมนะเป็นmaster control room นะครับแล้วก็จะมีระบบการถ่ายทอดสดเป็นแบบมาตรฐานเดียวกับอีเวนต์ใหญ่ระดับโลกด้วยนะฮะอย่างอีเวนต์ระดับโลกอย่าง FIFA World Cup ครับ หรือว่า UEFA Champions League นะฮะแล้วก็มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญระดับสูงที่มีประสบการณ์เนี่ยมาดูแลระบบในเวที World Economic Forum นะฮะณเมืองดาวอสที่เคยมีการจัดมาแล้วเรายกระดับเป็นมาตรฐานเดียวกับการประชุมแบบอย่างนั้นเลยครับอาจารย์เต้ย แล้วก็อีกหนึ่ง ขออภัยครับอีกหนึ่งสิ่งที่ว่ารัฐบาลไทยประเทศไทยเนี่ยให้ความสำคัญควบคู่กับการจัดการประชุมก็คือการดำเนินการมาตรการรักษาความปลอดภัยระดับสูงนะฮะที่ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยจัดระบบคัดกรองพื้นที่หลายชั้นนะครับเป็น security zoning นะครับแล้วก็มีจุดตรวจเอ็กซเรย์17จุดแล้วก็มีwalk tools นะครับ19จุดนะครับรวมถึงการเชื่อมต่อระบบ CCTV แล้วกองกำลังดูแลความปลอดภัยครอบคลุมโรงแรมที่พักทางการสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง21แห่งนะฮะเรียกว่า24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานมาแล้วกว่า 15,000 คนแล้วก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งสะท้อนถึงความไว้วางใจของประชาคมโลกนะครับในการเดินทางมาร่วมหารือเพื่อกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกณประเทศไทยนะครับแล้วก็ดร.เอกนิติได้เรียกว่าได้เสริมทิ้งท้ายเอาอย่างนี้ดีกว่าท่านบอกว่าในการประชุมครั้งนี้นอกจากจะสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยทันทีประมาณ 1,000 ถึง 2,250 ล้านบาทจากประมาณการผู้เข้าร่วม งานกว่า 15,000 คนซึ่งมีระยะเวลาที่พำนักเฉลี่ย 7-10 วันแล้วก็จะมีอัตราการใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 10,000 ถึง 15,000 บาทต่อคนต่อวันนะผ่านการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมงานในภาคการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารแล้วก็สินค้าชุมชนอย่างทั่วถึงนะครับก็ยังเป็นการเปิดประตูสู่อนาคตทางเศรษฐกิจของประเทศผ่านการแสดงศักยภาพนะการเป็นศูนย์กลางการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็เลยใช้โอกาสนี้ในการนำเสนอความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพลังงานสะอาดและก็สิทธิประโยชน์การลงทุนเพื่อดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศนะฮะในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายสำคัญอาทิเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งจะกลายเป็นเครื่องยนต์ใหม่ในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันประเทศอย่างยั่งยืนด้วยนะครับนะซึ่งภายในงานเนี่ยนะฮะยังมีการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ครับและวัฒนธรรมไทยผ่านการตกแต่งสถานที่ด้วยอัตลักษณ์ผ้าไทย40ลายจาก21จังหวัด28ชุมชนครับอาจารย์เต้ยอาทิผ้าทอตีนจกไทลื้อนะฮะผ้าขาวม้าลายช้างนะฮะผ้าบาติกพิมพ์ลายบุปผาบรมราชินีนาถนะครับแล้วก็กล้วยไม้แคทริยาควีนสิริกิตนะฮะแล้วก็จะมีการจัดแสดงผลงานประติมากรรมนะ impact impact please ที่นำวัสดุธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมาถักทอเป็นชิ้นงานประติมากรรมนะครับสะท้อนพลังแห่งความร่วมมือการพัฒนาสู่อนาคตอย่างยั่งยืนด้วยนะครับและในฐานะเรียกว่าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยเรื่องของการบริการอาหารและเครื่องดื่มที่รังสรรค์จากสินค้า GI ของประเทศไทยนะครับเราก็ทำอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยได้สัมผัสรสชาติอันเป็นอัตลักษณ์โดยจะมีการนำเสิร์ฟเมนูที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษอาทิกาแฟนะครับ AM Brew นะครับที่คัดสรรเมล็ดพันธุ์ไทยชั้นเลิศแล้วก็ชาไทยใบควีนสิริกิตเนี่ยที่ละเมียดละไมด้วยวัตถุดิบคุณภาพสูงครับนะครับ
4: คือฟังแล้วก็เป็นการเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพที่ต้องบอกว่าเข้าใจเลยว่าทำไมประเทศไทยถึงเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญของคนที่แบบอยากจะเดินทางมาเนาะไม่อาจจะไม่ต้องมาท่องเที่ยวอย่างเดียวเนี่ยมาทำงานแบบนี้ก็ถือว่าได้เปิดหูเปิดตาแล้วก็ได้เห็นอะไรมันแบบอลังการจริงๆครับคือบ้านเรานี่ต้องบอกเลยว่าแบบเนี่ยเวลามีงานอะไรแบบนี้คือไม่แพ้ที่ไหนจริงๆนะฮะแล้วอย่างนึงคือเราก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์มีความเป็นอัตลักษณ์เหมือนที่พี่บอยบอกเมื่อกี้ว่าเราก็เอาเรื่องของผ้าไทยชุดไทยอาหารไทยอะไรต่างๆที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมาเพิ่ม value แล้วก็สร้างให้คนที่เขาเดินทางมาจากทั่วโลกเนาะได้เห็นกันนะฮะผมว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เราก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าประเทศแบบไมซ์อะนะฮะก็เอาง่ายว่าคือเดินทางมาประชุมมามีตติ้งอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้เดินทางท่องเที่ยวไปด้วยนะครับซึ่งก็ผมว่ามันดีแหละนะครับแต่ก็อยู่ที่ว่าเราจะสามารถต่อยอดจากไอ้ตัวเรื่องของการเป็นเจ้าภาพตัวนี้ได้มากน้อยสักแค่ไหนผมขยายความจากที่พี่บอยเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ได้ไหมครับเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อ35ปีที่แล้วเนาะเราก็เคยเป็นเจ้าภาพไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นภาพของความเป็นเจ้าภาพที่เราเข้าใจได้ว่าตอนนั้นคือเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือว่าแรงงานในการขับเคลื่อนตอนนั้นเนี่ยมันยังได้มีความท้าทายเหมือนเท่ากับปัจจุบันฉะนั้นการประชุมในปี2569เนี่ยมันมีบริบทที่แตกต่างจากปี2534อย่างชัดเจนมากนะครับโดยเฉพาะ World Bank เนี่ยเขามองว่าเศรษฐกิจไทยหลังจากนี้นะครับเป็นต้นไปเนี่ยจำเป็นต้องมีการดำเนินการในการพัฒนาผ่านเทคโนโลยีนวัตกรรมทักษะแล้วก็การเพิ่มมูลค่าในประเทศแล้วก็สิ่งที่ต้องเป็นอุตสาหกรรมอย่างเร่งด่วนที่เราต้องดำเนินการเนาะเพื่อจะให้ไม่ตกขบวนนั่นก็คือ5กลุ่มด้วยกันนะครับเรื่องของอุตสาหกรรมก็คือการผลิตขั้นสูงเกษตรและอาหารการบริการดิจิทัลการท่องเที่ยวนะยังยั่งยืนเหมือนที่พี่บอยบอกแล้วก็เรื่องสุขภาพเนาะและอันสุดท้ายเนี่ยว่าน่าสนใจเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยอันนี้น่าสนใจที่เราจะสามารถทำยังไงให้มันเกิดเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้เพราะว่าหลายคนจะมองว่าเอ้ยทำไมเศรษฐกิจเราต้องสร้างสรรค์ด้วยเหมือนที่เมื่อกี้พี่บอยเล่าไปแล้วว่าเรื่องของเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมต่างๆเนาะมันจะเป็นผ้าไทยหรืออาหารไทยต่างๆนี่มันคือหนึ่งในนวัตกรรมที่บ้านเรามีมานานมากแล้วแต่แค่ว่าเราจะไปต่อยอดมันเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ยังไงนี่คือ World Bank เขาระบุเลยว่านี่แหละคือหนึ่งสิ่งโจทย์สำคัญที่ รัฐบาลไทยนะครับจะนำสิ่งเหล่านี้ไปพัฒนาต่อได้ยังไงบ้างส่วนเวทีเรื่องของ annual meeting นะก็จะให้ความสำคัญเรื่องของ AI แล้วก็การระดมทุนภาคประชาชนเพื่อการพัฒนานะครับแล้วก็การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME ซึ่งมันก็สอดคล้องกับเป้าหมายเนาะในการที่จะดึงบริษัทต่างชาติมาลงทุนเพื่อจะถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆเนาะถ้าเอาสิ่งที่เราเห็นง่ายๆนะตอนนี้นะครับเอาสิ่งที่ผมแบบตอนนี้ขับเคลื่อนอยู่ก็เรื่องของพลังงานสะอาดยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้คือเรากำลังขับเคลื่อนเรื่องของการดึงให้ต่างชาติเนี่ยมาตั้งโรงงานแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเราเหมือนสมัยตอนที่ปี2534ที่เราดึงญี่ปุ่นมาใช่ไหมมาทำมาตั้งโรงงานรถยนต์นะแต่ยี่ห้อตัว H ตัว T อะไรอยู่ในบ้านเราเนี่ยสมัยนู้นนะครับเช่นเดียวกันนะตอนนี้เราจะต้องอาจจะต้องดึงเรื่องของผู้ประกอบการที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้าของต่างประเทศนะพูดตรงๆก็คือจีนนะเพราะเขาเป็นผู้นำด้านนี้ให้มาตั้งโรงงานในไทยเพิ่มขึ้นเนาะเพราะตอนนี้มันก็จะมีอยู่แค่แบบ 3-4 ยี่ห้อที่เขาแบบเดินทางมาทั้งโรงงานนะแล้วตอนนี้คือไทยก็พยายามปรับเรื่องของภาษีถ้าสมมติว่ามีโรงงานในบ้านเราก็จะเสียภาษีน้อยๆฮะพูดง่ายๆแต่ถ้าแบบเป็นการนำเข้ามาอย่างเดียวเนี่ยแต่นี้จะมีการปรับฐานภาษีให้มันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ่ะก็เนี่ยเป็นอีกหนึ่งโจทย์สำคัญที่ทาง Annual Meeting นะครับแล้วก็ World Bank เนี่ยก็ให้โจทย์กับบ้านเราไปซึ่งมันก็เป็นผลลัพธ์ที่ไทยเนี่ยก็คาดหวังว่ามันน่าจะเป็นการดึงเม็ดเงินไม่ใช่แค่เรื่องของการจัดงานในครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์4ด้านก็คือการลงทุนที่จะดึงนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามานะครับ191ประเทศเนาะที่เดินทางมาประชุมในครั้งนี้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของนวัตกรรมต่างๆที่จะให้ต่างชาติมาลงทุนร่วมกันโดยเฉพาะเทคโนโลยีของเฮลท์แคร์ประเทศไทยคือต้องยอมรับเลยว่าคุณหมออะไรต่างๆนี่คือบ้านเรานี่ก็เก่งมากนะแล้วคุณหมอสมัยใหม่นี่ใช้ AI เก่งมากเนี่ยผมมีรุ่นน้องที่เป็นคุณหมอรุ่นใหม่ๆนี่คือใช้ AI ในการวิเคราะห์รักษาโรคนู่นนี่ได้หมดเลยพี่บอยเนี่ยเดี๋ยวเผื่อไว้ชวนมาคุยเพิ่งไปคุยกันมาน่าสนใจนะฮะแล้วก็เรื่องของการค้าการลงทุนโซ่อุปทานต่างๆในการเชื่อม SME ไทยไปสู่ระดับโลกนะครับดังนั้นแล้วก็ข้อสุดท้ายเรื่องของเงินลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ความยั่งยืนนี่แหละดังนั้นนี่แหละผลลัพธ์ที่ไทยจะได้ประชุมในครั้งนี้นะครับก็ดูว่าเราจะสามารถใช้เวทีนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ดึง FDI เข้าสู่ฐานผลิตมาเป็นเวทีเพื่อยกระดับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในบ้านเราได้ยังไงบ้างเนาะผมว่ามันเป็นโจทย์สำคัญที่มีความท้าทายมากๆเลยนะครับผมว่าติดตามไว้นะเดี๋ยว 9.5 เราก็จะมีรายงานตลอดทั้งสัปดาห์หน้าเลยนะครับ
3: ใช่แล้วก็อีกหนึ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นการเกริ่นนะครับเป็นการเกริ่นหรือว่าเป็นการนำเสนอซึ่งเมื่อ2วันที่ผ่านมาพอดีผมไปเห็นข่าวอาจารย์เต้ยนะไปเห็นข่าวที่ทาง CEO ของ IMF นะถ้าผมจำชื่อไม่ผิดคือคุณจอร์เจียว่าเนี่ยท่านได้ไปกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมสำคัญเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายเศรษฐกิจที่ประเทศสิงคโปร์นะท่านได้เกริ่นในสุนทรพจน์ที่กล่าวบนเวทีว่าเดี๋ยวเนี่ยในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะจะมีการประชุม IMF World Bank ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วท่านก็ได้พูดในสุนทรพจน์เลยว่า3กระแสหลักที่จะถูกพูดถึงในเวทีการประชุมแห่งนี้นะก็คือ1เรื่องของต้นทุนพลังงานนะเพราะท่านอ้างอิงจากสถานการณ์จากความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องในตะวันออกกลางแล้วก็การสู้รบที่ยังไม่จบของรัสเซียกับยูเครนที่มันจะปะทุมาอีกครั้งเนี่ยนะฮะมันส่งผลทำให้ราคาพลังงานแล้วก็การหาแหล่งพลังงานใหม่ๆนะฮะมันจะเป็นตัวฉุดที่ทำให้ต้นทุนพลังงานเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็มันไปเชื่อมจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นมันไปเชื่อมโยงกับเรื่องของการที่โลกเนี่ยจะต้องเรียกว่าเตรียมความพร้อมในเรื่องของการปรับโครงสร้างพื้นฐานใหม่โดยเฉพาะการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์นะฮะที่ทั่วทุกประเทศเนี่ยเริ่มที่จะนำ AI เนี่ยมาใช้แล้วก็จะแต่ละประเทศก็ต้องสร้างเขาเรียกว่าสร้าง data center แล้วก็การสร้าง data center หรือว่า big data อันนี้นะมันจะต้องใช้พลังงานที่สูงมากมันก็เลยจะโยงกันนะจากต้นทำให้ต้นทุนพลังงานเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อย่างที่3เลยนะครับอย่างที่3เลยเนี่ยอย่างที่3เนี่ยเดี๋ยวนะผมลืมแล้ว
4: ฮะ
3: อย่างแรกต้นทุนพลังงานอย่างสองการอย่างสองอย่างที่สองเนี่ยก็คือการเติบโตของ AI ใช่ไหม
4: ใช่ครับผม
3: เดี๋ยวอย่างที่3เดี๋ยวมาบอกต่อว่าเป็นอะไร
4: ผมว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของนี่แหละเรื่องการพัฒนาเรื่องทุนมนุษย์ป่ะผมว่าน่าจะมีส่วนนึงที่เกี่ยวข้องด้วย
3: มนุษย์ใช่ๆไอ้ทุนมนุษย์แต่ว่าทุนมนุษย์เนี่ยก็เป็นส่วนนึงที่จะต้องเสริมทักษะพัฒนานะครับนะเสริมทักษะพัฒนาแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของอันนี้ฮะหนี้สาธารณะที่สูงขึ้น
4: ที่คนพิการ
3: ใช่ที่ทุกประเทศเนี่ยที่ทุกประเทศตอนนี้เขามีการเขาต้องมีการสร้างวินัยทางการคลังเนาะต้องตึงอัตราดอกเบี้ยให้คงที่นะครับซึ่งในที่ประชุมแห่งนี้ก็จะมีวาระสำคัญในเวทีการประชุมของผู้ว่าการธนาคารแต่ละประเทศที่เข้าร่วมนะครับก็จะถกในเรื่องของประเด็นหนี้สาธารณะเนี่ยด้วยฉะนั้นเนี่ยจะมี3สิ่งด้วยกันนะฮะก็คือเรื่องของต้นทุนพลังงานหนี้สาธารณะที่สูงนะฮะแล้วก็การเติบโตของ AI ที่ส่งผลต่อโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจโลกนะครับที่จะเป็นกระแสหลักก็คือ3เรื่องนี้นะครับส่งช่วงต้นเมื่อกี้ในก่อนที่เราจะไปพักเบรกอาจารย์เต้ยพูดถึงเรื่องของประเทศไทยจะไปสู่เศรษฐกิจคุณภาพสูงได้หรือไม่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจอาจารย์เต้ยนะฮะก็คือเรื่องคือจะมีใครหรือว่าจะต้องมีการเตรียมแน่นอนก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับใหม่ของไทยถูกต้องไหม
4: ใช่
3: ไหมอาจารย์เต้ยมันจะต้องสอดคล้องกับเทรนด์ของสถานการณ์โลกถูกไหมซึ่งอาจารย์เต้ยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยจะนำไปสู่เศรษฐกิจคุณภาพสูงที่ใช้เทคโนโลยีได้หรือไม่เนี่ยอยู่ที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับนี้กับผลการประชุมในครั้งนี้ว่ามันจะสอดคล้องกันไหม
4: ครับนั่นแหละผมว่าเรื่องนี้สำคัญนะครับเพราะว่าผมกับพี่บอยเนาะก็ปีนี้ก็เพิ่งไปอัปเดตเรื่องเขาเรียกนะที่จีนมานะเราเห็นจีนแล้วแหละว่าเขามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับล่าสุดของเขาที่เขาวางกันไว้มาตั้งแต่10ปีที่แล้วอ่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีฉบับใหม่แล้วนะที่เขาจะแบบเดี๋ยวเขาต้องเตรียมไปต่อเนาะเพราะว่าเนี่ยถ้าเราจะทำให้เป็นแบบเห็นเป็นรูปธรรมจริงๆดูตัวอย่างอย่างของจีนก็ได้ครับอันนี้เอาในมุมของเรื่องของการพัฒนาในเศรษฐกิจระดับชาติระดับโลกเนาะผมว่าเนี่ยดูตัวอย่างใกล้ๆก็ได้อย่างที่ผมเห็นว่าผมไปที่หางโจมาผมก็เห็นมันเนี้ยว่าเขาก็วางผังเมืองอะไรต่างๆเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจที่เขาจะทำให้เมืองเนี้ยเป็นเมืองของยานยนต์อุตสาหกรรมใช่ไหมแล้ว data center ต่างๆเขาก็จะมีการจัดผังเมืองที่แบบแตกต่างออกไปจะไม่อยู่กระทบกับพื้นที่ผังเมืองเก่าใช่ไหมเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าเมืองมันมีเมืองเก่าเมืองใหม่อยู่แล้วแหละแต่เราจะจัดยังไงให้มันแบบสามารถดำเนินการต่อได้ต่อไปได้โดยไม่กระทบกับวิถีชีวิตของประชาชนเนี่ยบ้านเราจะต้องคำนึงตรงนี้ด้วยนะครับไม่งั้นเราก็จะมีความลำบากในเวลาแบบเกิดอุทกภัยขึ้นมาเวลาเกิดขึ้นมาเราเห็นแล้วว่าหูผังเมืองเราแบบมีปัญหาจริงๆเนาะผมว่าเรื่องเนี้ยมันก็ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจระดับชาติกันต่อไปด้วยนะฮะตัวอย่างนึงคือถ้าจะให้มันยั่งยืนจริงๆเราก็ต้องดูว่าเราอ่ะจะดำเนินการตามแผนที่เราวางเอาไว้จากการประชุมในครั้งนี้จะต่อยอดไปในทิศทางไหนยังไงเนี่ยผมว่าถ้าวางรากฐานได้ดีนะสิ่งที่มันจะต่อยอดไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่ลูกคนรุ่นเราไงผมว่ามันเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานเราที่เขาจะมารับไปต่อจากเราด้วยนะฮะ
3: ครับนะครับอันนี้ก็ เป็นเรื่องสำคัญนะที่จะต้องควบคู่เรื่องนี้เป็นเรื่องอนาคตที่สำคัญที่ควบคู่กับการเรียกว่าสร้างองค์ความรู้แล้วก็พัฒนาทักษะให้กับคนรุ่นหลังๆนะอาจารย์เต้ยนะนะคร
4: ับใช่ครับโอ้นะคือเรื่อง

0: งทบวงกรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงท่องเที่ยวนะเขาทำงานแบบบูรณาการกันเพื่อจะนำเอาตรงนี้ไปต่อยอดสู่ระดับโลกเนาะแม้ว่าก็จะมีประเทศใกล้เคียงเราเอาไปเคลมอะไรก็ตามนะผมว่ามันก็ถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันไม่สามารถจะมีการเคลมได้หรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วคือถ้าเรามีข้อมูลอ้างอิงเรามีสิ่งที่สามารถพิสูจน์เชิงประจักษ์ได้นะอย่างเช่นเหมือนภาพไทยหรืออะไรเงี้ยที่เราเห็นเป็นประเด็นกันเนาะพอเรามีหลักฐานอ้างอิงจากภาพถ่ายในสมัยรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่หกอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็สามารถมองได้ว่าเออเนี่ยมันคือของเราจริงๆนี่แหละเราจะต่อยอดยังไงให้มันสะท้อนว่านี่มันคือสิ่งที่เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีมาตั้งแต่สมัยเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วแต่ในยุคนั้นมันเป็นยังไงจนมาถึงในสมัยสมเด็จพระพันปีท่านก็ต่อยอดยังไงบ้างแล้วเราจะต่อยอดยังไงต่อเนี่ยอันนี้ผมยกเฉพาะภาพไทยนะครับนี่ไม่รวมอาหารต่างๆที่เราก็มีเชฟเก่งๆมีคนที่แบบสามารถทำอาหารแบบเป็นฟิวชั่นได้อย่างเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งอันที่เราจะต่อยอดยังไงได้บ้างนะอันนี้ผมว่าอันนี้ก็คุยกันในมุมมองของคนที่อาจจะเป็นแบบท่านเนี่ยนะในมุมมองของคนสื่อก็คิดว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแหละเราจะต่อยอดให้มันเกิดกับการสื่อสารที่เกิดมูลค่าเพิ่มได้ยังไงบ้างนี่แหละนี่ก็เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการกันต่อไปด้วยนะพี่ดวง
1: ครับแล้วสิ่งที่ต่อยอดที่เห็นได้ชัดในตอนนี้นะครับอย่างล่าสุดเนี่ยทางครม.นะครับครม.นะกระทรวงการคลังเนี่ยเขามีการเสนอครม.พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาครับอาจารย์เต้ยนะครับเป็นพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรเพื่อออกมาตรการภาษีสนับสนุนอุตสาหกรรมไหมครับนะฮะเรื่องการจัดการประชุมเรื่องที่เราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหรือว่างานสัมมนาใหญ่ๆอันเนี้ยเขาเรียกว่าอยู่ในอุตสาหกรรมไหมนะครับโดยให้สิทธิประโยชน์แก่บริษัทหรือว่าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเนี่ยสามารถที่จะหักรายจ่ายได้2เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริงสำหรับค่าเช่าพื้นที่หรือว่าค่าบริการในการเข้าร่วมงานออกร้านงานนิทรรศการหรือว่างานแสดงสินค้าภายในประเทศนะฮะแล้วก็มาตรการดังกล่าวเนี่ยก็มีการกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ครม.เนี่ยเขามีอนุมัติหลักการวันที่31ธันวาคม2570นะ2570โดยบริษัทหรือว่าห้างร้านห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะได้สิทธิ์ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้จัดงานว่าได้เข้าร่วมงานจริงและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนดนะครับซึ่งทางนางสาวลดิดาเทิดวิวัฒนานะท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะท่านบอกว่าอุตสาหกรรมไม้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะโดยเฉพาะเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะผ่านการท่องเที่ยวการลงทุนการจ้างงานและการกระจายรายได้ไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในทุกภูมิภาคโดยข้อมูลจากรายงาน Thailand Mice Economic and Social Impact 2025ของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนเขาบอกว่าในปี68อุตสาหกรรมไม้เนี่ยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยนะครับอยู่ที่ 338,233 ล้านบาทแล้วก็สร้างงาน 44,932 ตำแหน่งงานครับอาจารย์เต้ยนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงการคลังนะโดยกรมสรรพากรเนี่ยเขาเคยมีมาตรการภาษีสนับสนุนการจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้าภายในประเทศในปี2565โดยให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเนี่ยหักรายจ่ายได้2เท่าสำหรับค่าเช่าพื้นที่หรือค่าบริการในการเข้าร่วมงานออกร้านงานนิทรรศการหรืองานแสดงสินค้าภายในประเทศซึ่งมาตรการดังกล่าวเนี่ยจะสิ้นสุดลงเมื่อวันที่31ธันวาคม2565สำหรับมาตรการที่เสนอในครั้งนี้เนี่ยเขามีเป้าหมายสนับสนุนอุตสาหกรรมไหมให้เกิดความต่อเนื่องนะครับเพื่อดึงดูดการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติเพิ่มการใช้จ่ายและนักของนักเดินทางคุณภาพส่งเสริมธุรกิจโรงแรมร้านอาหารขนส่งการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่องรวมถึงกระจายรายได้สู่ภูมิภาคและท้องถิ่นแล้วก็ยกระดับประเทศไทยให้เป็นจุดหมายสำคัญของการจัดกิจกรรมไมซ์ในระดับนานาชาติด้วยครับ
0: นะครับคือผมว่าจริงๆแล้วมันมีในรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมไปด้วยนะบางทีถ้าสมมติว่าบางหน่วยงานที่จัดกิจกรรมการประ

0: ชุมอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถสร้าง value สร้างมูลค่าเพิ่มอะไรเพิ่มเติมไปเนี่ยมันก็จะมีส่วนลดเนาะอย่างที่พี่บอยบอกเมื่อกี้นะฮะแล้วอย่างนึงคือตอนนี้ผมว่าก็จะมีบางหน่วยงานที่เขาจะดำเนินการเรื่องของสิทธิพิเศษต่างๆถ้าสมมติว่าในกรณีที่ผู้จัดงานนั้นเนี่ยสามารถดำเนินการที่มันสอดคล้องกับเรื่องของการลดปริมาณคาร์บอนอะไรเงี้ยมันมีอย่างนี้ด้วยนะอันนี้คือเดี๋ยวเขากำลังดำเนินการกันอยู่นะอันนี้ผมให้ทุกท่านได้ลองรู้ก่อนว่าตอนนี้ประเทศไทยก็พยายามขับเคลื่อนแหละนะครับคือหน่วยงานที่เขาแบบเกี่ยวข้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์อะไรต่างๆเนาะที่เขาดำเนินการเนี่ยผมว่าก็มีตรงนี้อยู่นะฮะอย่างเช่นแบบยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าถ้าผมแบบดำเนินการว่าจัดงานประชุมครั้งนี้นะครับแล้วก็ผู้ร่วมงานเนี่ยเดินทางเรามีการจัดงานรับส่งด้วยการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งปกติถ้าเราใช้รถปกติใช่ไหมก็จะเป็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมหาศาลประมาณนี้แต่ถ้าเราใช้ยานยนต์ไฟฟ้าไปรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เท่าไหร่เนี่ยเอาหน่วยตรงนี้มาช่วยเป็นการลดส่วนลดเพิ่มเติมได้อีกนะภาษีต่างๆได้ด้วยนะครับเนี่ยเรากำลังขับเคลื่อนกันอยู่นะฮะผมว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ถ้าทำได้นะมันดีเหมือนกันนะมันก็จะได้แบบเรียกว่าเข้าแก๊ปเหมือนในยุโรปที่เขาทำเรื่องของคาร์บอนเครดิตในต่างๆที่เอามาใช้เป็นส่วนลดต่างๆเนาะซึ่งในภาพประชาชนเขาตอนนี้คือในส่วนแบบยุโรปเนี่ยเขาเอาไอ้ตัวเนี้ยมาใช้แบบเหมือนเป็นส่วนลดในการช้อปปิ้งซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรนี้ได้แล้วนะครับอันนี้ในบางประเทศนะแถบสแกนดิเนเวียนะครับอันนี้ผมเพิ่งอ่านข่าวมาผมก็เนาะถ้าบ้านเราสามารถเอาตัวอย่างแบบนี้มาใช้ก็ดีเหมือนกันนะการจะแบบเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆแบบนี้ก็ได้มันจะทำให้คนเห็นว่าบางทีการจัดงานมันไม่ใช่แค่ว่าเรามาจัดงานเพื่อมาเจอกันมาแลกเปลี่ยนคอนเนคชั่นกันแต่ว่าเรามาช่วยทำให้เพิ่มมูลค่าในเรื่องของทั้งสินค้าทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมและสังคมเรื่องพลังงานนี่ไปด้วยผมว่ามันดีเลยนะอันนี้ผมว่าถ้าหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่พยายามขับเคลื่อนอยู่เนี่ยดำเนินการที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมว่ามันดีเลยแหละนะครับแต่ก็อยู่ที่ว่าพอจะเข้าไปสู่กฎหมายจริงๆจะโดนปัดตกหรือเปล่ามันน่ากลัวตรงนี้แหละนะฮะ
1: ครับอันนี้ต้องดูกันไปสักระยะหนึ่งนะครับ
0: โอ้มันดีนะผมว่าเหมือนแบบยกตัวอย่างเอาง่ายๆเหมือนแบบถ้าเราจัดงานคอนเสิร์ตอย่างนี้พี่บอยใช่ไหมถ้าเราจัดงานคอนเสิร์ตโดยที่แบบเขาเรียกอะไรล่ะให้มันแบบมีไอเดียในแง่แบบเราไม่ได้แบบเสียงดังจนเกินไปหรืออะไรแบบเนี้ยหรือว่าแบบสิ่งที่เราใช้แบบพลังงานสะอาดแบบไหนหรือว่าเราแบบสามารถลดปริมาณอะไรยังไงได้บ้างเนี่ยผมว่ามันจะทำให้ทุกๆงานเนี่ยเขาจะคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้ไปด้วยนะครับอันนี้อาจจะมองเป็นเชิงแบบนามธรรมนะแต่ว่าตอนนี้หลายหน่วยงานก็พยายามขับเคลื่อนกันอยู่นะครับแล้วก็ในฐานะคนที่แบบเห็นข่าวแบบเนี้ยผมว่าให้กำลังใจทุกคนที่กำลังขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับผมว่ามันเป็นเรื่องระดับโลกที่ถ้าเราทำได้จริงก็จะเป็นประเทศแรกๆในโลกที่สามารถขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้ด้วย
1: ครับนะก่อนที่จะไปพักกันมาดูความคิดเห็นของคุณผู้ฟังหน่อยทาง Facebook นะครับเช้าวันนี้มีคุณสสิมาครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับคุณชาญเดชคุณสุภชาตินะครับแล้วมีคุณทัศยะนะครับสวัสดีทักทายจากญี่ปุ่นครับคุณทัศยะบอกว่าเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์2วันครับเนื่องจากวันจันทร์เนี่ยเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์จึงกลายเป็นวันหยุดยาว3วันนะฮะซึ่งวันที่12ตุลาคมถือเป็นวันหยุดราชการในญี่ปุ่นนะฮะที่เรียกว่าวันกีฬานะเป็นวันสปอร์ตเดย์ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อรำลึกถึงวันที่มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่โตเกียวเมื่อปีค.ศ.1964ซึ่งตรงกับวันที่10ตุลาคมของปีนี้
0: โอ้
1: ครับของเราก็มีวันที่10เดือน10ใช่ไหมอาจารย์เต้ยวันเนี้ย
0: 10เดือน10ครับ10เดือน10นี่คือวันช้อปปิ้งใช่ไหมครับ
1: โปรโมชั่นนะ
0: ช่วงนี้ก็ต้องเขาเรียกว่าถ้าพูดจริงก็เราจะไป CF อะไรยังไงก็ดูกันดีๆครับช่วงนี้ทางมันหายากเพราะเมื่อกี้ตอนเบรกแรกเราคุยไปเรื่องการใช้จ่ายในครัวเรือนตกเดือนละ 20,000 ใช่ไหม
1: ใช่
0: เอาเก็บไว้ตังค์ใช้จ่ายในครัวเรือนกันก่อนดีกว่าครับช่วงนี
1: ้จริงจริง
0: ใช่ไหมฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันจะมีการเปลี่ยนแปลงสมมติว่าถ้าแบบประเทศในตะวันออกกลางหรืออะไรที่เขากำลังฮึ่มๆกันอยู่นะหรือว่ารัสเซียยูเครนที่เขาแบบกำลังฮึ่มๆกันอยู่ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยโอ้โหกระทบหลายด้านเลยนะฮะไม่ใช่แค่เรื่องของเศรษฐกิจของคนเท่านั้นนะคือถ้ารัสเซียยูเครนนี้เกิดสงครามแบบต่อเนื่องไม่หยุดนะครับผมว่าสิ่งที่ได้รับผลกระทบก็คือคนเลี้ยงสัตว์อะนะปศุสัตว์ในต่างๆบ้านเรานี่ลำบากเหมือนกันเพราะว่าต้นทุนอาหารสัตว์มันมาจากฝั่งนู้นหมดเลยเนาะพวกอาหารสัตว์พวกอะไรเงี้ยก็จะมาจากทางฝั่งยูเครนฝั่ง ยุโรป
1: ปุ๋ยเลยปุ๋ยตะวันออกกลาง
0: ใช่ปุ๋ยด้วยนะครับโอ้นี่ก็คือกระทบหมดเลยนะฮะอ่ะก็ไม่ว่าจะอยู่ใกล้ๆยังไงเนี่ยโลกใบนี้ก็อยู่มันก็เป็นโลกกลมๆใบเดียวกันนี่แหละนะครับยังไงก็ดูแลตัวเองกันไปก่อนนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะฮะ
1: ครับอ่ะ 8:42 นาทีแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูประเด็นอื่นๆกันต่อครับ
0: ครับ
2: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
5: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
4: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
6: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องเล่าของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงรายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่

0: พิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: M-Court Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcourtacademy
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
3: มาคุยกันต่อในเบรกสุดท้ายครับอาจารย์เต้ยครับ
4: ครับผมนะฮะโอ้คุยกันแป๊บเดียวนะฮะตอนนี้ก็ 8:45 แล้วโอ้ยแป๊บเดียวนะฮะก็จะ 9:00 เช้าแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านอาจจะเพิ่งตื่นนอนกันมานะฮะยังไงก็ทักทายกันได้ทุกช่องทางเลยไม่ช่องทางของ LINE Thinking Radio หรือว่าช่องทางของคอมเมนต์ Facebook YouTube นะครับแต่ว่าวิทยุเนาะก็อยากรู้เหมือนกันเนาะสัญญาณเสียงชัดเจนไหมยังไงบ้างก็ส่งมาบอกกันได้นะครับ
3: ครับนะจริงๆผมมีประเด็นหลายเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังอยากชวนคุณผู้ฟังไปกิจกรรมที่คลื่นความคิดจะจัดด้วยแต่พอมาเห็นข่าวนี้เนี่ยขอแวะที่ข่าวนี้ก่อนนะมันเป็นข่าวที่เพิ่งเกิดขึ้นอาจารย์เต้ยนะฮะพอดีผมมาเห็นข่าวในอมรินทร์ทีวีนิวบนเว็บไซต์เนาะบนเพจคือเขามีการนำเสนอประเด็นนี้ซึ่งผมคิดว่าเป็นข่าวย่อยที่คนให้ความสนใจน้อยแต่มันสำคัญนะครับคือตอนนี้มันมีภัยมิจฉาชีพที่หลอกให้คนเนี่ยใช้บัตรประชาชนใบเดียวแลกหลอกแลกเงินสุดท้ายเป็นหนี้แต่ว่าเป็นหนี้แบบไหนเนี่ยคือเนี่ยคือที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับผู้สื่อข่าวเนี่ยเขามีการรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พิชัยเนี่ยตอนนี้เขาตั้งวอร์รูมนะตั้งเป็นวอร์รูมเลยเพื่อรอรับการมาแจ้งความของประชาชนคนในเขตพื้นที่อำเภอพิชัยซึ่งขณะนี้มันมีประชาชนน่ะทยอยเข้ามาแจ้งความเนี่ยกว่า50รายและก็จะคงมีมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะส่วนสาเหตุเนี่ยมันมาจากอย่างนี้ครับก่อนหน้าเนี่ยมันมีตัวแทนของบริษัทดังแห่งหนึ่งนะได้เดินสายตามชุมชนเนี่ยชักชวนให้คนเนี่ยในหลายๆหมู่บ้านนะหลายๆตำบลของอำเภอพิชัยโดยใช้สโลแกนนะในการเชิญชวนคำว่าใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็ซื้อโทรศัพท์ได้แล้วให้นำบัตรประชาชนและตัวเจ้าของเองนะเจ้าของบัตรเนี่ยก็คือตัวตนเนี่ยไปที่ร้านขายโทรศัพท์ในตัวตลาดซึ่งในตัวตลาดเนี่ยก็มีอยู่หลายร้านนะแล้วแต่ประชาชนจะสะดวกว่าเข้าร้านไหนเมื่อไปถึงร้านดังกล่าวเนี่ยพนักงานเนี่ยคือพนักงานในร้านเนี่ยให้สแกนใบหน้าหลายๆครั้งโดยพนักงานรายดังกล่าวเนี่ยแจ้งว่าสแกนไม่ติดแต่ว่าเมื่อดำเนินการเสร็จร้านเนี่ยก็จ่ายให้รายละ400-500บาทแต่ก็มีบางรายก็ไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าสแกนไม่สำเร็จนะครับนะแล้วต่อมาเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยถัดไปเดือนหนึ่งก็มีใบแจ้งหนี้มาถึงบ้านของชาวบ้านที่ได้ไปสแกนใบหน้าจากร้านดังกล่าวแล้วในใบแจ้งหนี้เนี่ยมันระบุเป็นค่าเช่าซื้อโทรศัพท์มือถือซึ่งก็แล้วแต่ยี่ห้อนะฮะมันแตกต่างกันไปหากเป็น iPhone เนี่ยก็จะแพงราคากว่า 30,000 บาทขึ้นไปบางรายเนี่ยเป็นยี่ห้ออื่นราคากว่า 15,000 บาทถึง 20,000 บาทนะก็เรียกว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในเขตพื้นที่อำเภอพิชัยซึ่งจะถูกกระทำในลักษณะเดียวกันเนี่ยเป็นจำนวนมากมีทั้งผู้พิการผู้ป่วยคนเฒ่าคนแก่และเด็กและกลุ่มเปราะบางนะฮะนอกจากนี้เนี่ยไอ้ขบวนการดังกล่าวนี้ยังได้ขยายออกไปครอบคลุมจังหวัดใกล้เคียงด้วยเช่นพิษณุโลกนครสวรรค์แล้วก็กำแพงเพชรเมื่อได้ซิมเนี่ยก็เอาหมายเลขเครื่องโทรศัพท์ทิ้งนะฮะเพื่อนำเครื่องเปล่าเนี่ยไปขายตลาดมืดโดยให้นายหน้าในพื้นที่เนี่ยเป็นผู้ประสานในการติดต่อส่วนใหญ่เนี่ยในใบแจ้งหนี้เนี่ยจะมาจากบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนทั้งนี้เนี่ยไฟแนนซ์เนี่ยจะโอนเงินเข้าบัญชีให้นายหน้าต่างๆตามที่ตกลงกันไว้นะอันนี้คือวิธีการหลอกของเขาเสร็จแล้วก็ผู้สื่อข่าวเนี่ยเขามีการขอข้อมูลนะไปสัมภาษณ์ซึ่งชื่อว่านายอำนาจอยู่เสงเป็นผู้เสียหายนะครับเขาก็ให้ข้อมูลบอกว่ามีคนชื่อเนเนี่ย ยืมบัตรประชาชนไปซื้อโทรศัพท์ที่ห้างดังในเมืองอุตรดิตถ์ต่อมาเนี่ยก็มีใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์มาถึงตนเนี่ยซึ่งตนเนี่ยก็งงมากทั้งที่ไม่เคยมีโทรศัพท์เลยนะอยู่ๆมียอดหนี้อยู่ 17,000 บาททั้งที่ไม่เคยมีโทรศัพท์เลยนะทางด้านเจ้าหน้าที่สภ.พิชัยนะพันตำรวจเอกวิเลิศรุ่งโรจน์นะเป็นผู้กำกับการสภ.พิชัยเนี่ยบอกว่าวันนี้เนี่ยนะก็ได้มีการเปิดศูนย์รอรับผู้เสียหายมาแจ้งความกรณีถูกหลอกเพื่อสอบปากคำนะแล้วก็รวบรวมให้เป็นสำนวนเดียวกันรวมทั้งให้ชุดสืบสวนเนี่ยนะครับดำเนินการว่ามีความผิดฐานได้บ้างแล้วก็ขอให้ประชาชนที่ถูกกระทำในกรณีดังกล่าวรีบไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะได้ทราบข้อเท็จจริงว่ามีจำนวนมากน้อยเท่าไหร่แล้วก็ต้องการให้ประชาชนที่ได้สแกนใบหน้ากับร้านต่างๆดังกล่าวเนี่ยควรไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการเพื่อเช็คว่าตัวเองเนี่ยได้ไปเปิดซิมไว้หรือไม่จะได้แจ้งยกเลิกหรือและก็คดีอาญาก็จะไม่ตามมานะครับทางด้านในอำเภอพิชัยเนี่ยบอกว่าอำเภอเนี่ยร่วมกับสภ.พิชัยก็ได้ร่วมกันเปิดศูนย์เพื่อรับแจ้งความให้กับพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนจากการตรวจสอบพบว่าบางรายเนี่ยมันมีใบแจ้งหนี้ตั้งแต่กว่า 10,000 บาทถึง 30,000 กว่าบาทเนี่ยหลังจากทราบข่าวว่าได้เรียกหลังจากทราบข่าวเนี้ยที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ได้เรียกผู้นำท้องถิ่นให้แจ้งประชาชนให้รับรู้จากเหตุการณ์หลอกลวงที่เกิดขึ้นเพราะจะมีผลผูกพันทางกฎหมายแล้วก็กลุ่มเปราะบางก็อย่าทิ้งท่านไว้คอยช่วยสอดส่องคนแปลกหน้าบอกพ่อแม่อย่าหลงเชื่อนะฮะอย่าเห็นแก่เงินอามิสสินจ้างเล็กๆน้อยๆจากนี้ต้องตรวจสอบเข้มข้นให้มากกว่านี้อันนี้คือทางด้านนายอำเภอพิชัยก็ได้ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็รีบดำเนินการในส่วนของอำเภอของตัวเองนะครับนะครับ
4: อืมครับนะครับพี่บอยอัปเดตข่าวนี้ดีเลยครับเพราะว่าผมอัปเดตด้วยเหมือนกันครับผมเพิ่งโดนมิจฉาชีพเอารูปไปใช้หลอกคนอื่นเหมือนกันครับเพิ่งไปที่ประจำวันมานะฮะพี่บอยน่าจะเห็นแวบๆเนาะผมทำคลิปแจ้งไปแล้วนะฮะก็เอาจริงนะนี่รอบที่8แล้วนะพี่บอย
3: รอบที่8แล้วแล้ว
4: เขา
3: จะมีเขามีกรรมผูกพันอะไรกับอาจารย์เต้ยถึงได้ตั้งแต่
4: ผมก็ไม่เข้าใจว่าแต่ว่าเอาจริงนะคือมันไม่ได้แบบเป็นแค่ผมคนเดียวนะก็จะมีเพื่อนๆพี่ๆที่เขาเรียกไงดีแบบมีการโพสเรื่องงานทำงานอะไรอย่างเงี้ยคือเอาง่ายมิจฉาชีพจะใช้วิธีการว่าเห็นโปรไฟล์เห็นอะไรที่แบบของคนคนนึงอะไรเงี้ยที่แบบเอ้ยพอจะเอาไปหลอกได้อะไรแบบนี้นะครับก็มันก็จะเซฟรูปไปนะฮะคือจุดเริ่มต้นจริงๆนะผมว่าบอกว่าให้โดน8ครั้งขนาดนี้ทำไมยังแบบไม่มีการป้องกันอะไรยังไงเหรอฮะเราป้องกันทุกวิธีแล้วนะผมเอาง่ายๆว่าปิดบล็อกที่เป็น Facebook ส่วนตัวนะครับรับเฉพาะคนรู้จักแล้วนะครับรวมถึงในช่องทางที่เป็นเพจส่วนตัวต่างๆอะไรไอ้เพจที่ผมใช้ทำงานอะไรเงี้ยนะครับก็มีการคลิกแค่เป็นอะไรนะสมัครเป็นแบบสีฟ้านะถ้าเป็นใน Facebook เนาะเราก็ทำตามขั้นตอนต่างๆนะครับแต่ที่สุดแล้วครับพวกเนี้ยมันก็จะหาวิธีการเอารูปเรามาได้จนได้แหละแล้วคราวนี้คือผมโดนว่าเอารูปเนี่ยไปใช้หลอกเป็นโรแมนต์สแกมนะครับก็ประมาณว่าหลอกให้รักอะหลอกให้รักอะพี่นะครับคุณระวังเอารูปไปแล้วหลอกว่าผมเนี่ยเป็นพ่อไม้นะสถานะอย่าล้างลูกติด
3: โอ้โห
4: แล้วก็ไม่หลอกแบบเรียกนะหลอกแบบคนที่เขาแบบเป็นแม่ไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี่ยครับแล้วเหมือนว่าพี่คนที่เขาโดนหลอกก็ประมาณว่าแบบก็คงเสียทรัพย์เสียอะไรไปประมาณนี้แหละแล้วก็เขาก็คงเซิร์ชรูปผมนะแล้วก็เห็นว่ามันมีอยู่ในสมาคมนักข่าวมีอยู่ในหน่วยงานอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ครับ
3: มีตัวตนจริง
4: แต่เขาไม่รู้จักชื่อจริงผมนะเขาไปรู้จักในชื่อที่เป็นชื่อปลอมๆของเขาเรียกอะไรของวิชาชีพอะนะครับชื่อวิชาชีพมันก็ใช้ชื่อผมนะหมายถึงว่าใช้ชื่อตัวผมนี่แหละนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ชื่อจริงไงใช้ชื่อปลอมนะฮะแล้วกลายเป็นว่าเรื่องของเนี้ยเขาก็ส่งมาที่สมาคมแล้วพี่ๆที่สมาคมเขาก็ทักอินบ็อกซ์มาบอกว่าเฮ้ยมีโดนเอารูปไปใช้แบบนี้นะผมก็อีกแล้วเหรออะไรแบบนี้นะครับก็เข้าสู่ในกระบวนการก็คือเราก็ต้องไปลงบันทึกประจำวันนะฮะแล้วก็ส่งหลักฐานให้ตำรวจไซเบอร์แล้วก็ต้องส่งให้ลิงก์ที่มันเป็นลิงก์ปลอมอ่ะที่เป็นตัวปลอมอ่ะให
3: ้
4: ทางเอฟด้าเนาะเอฟด้าเขาจะเอาตัวเนี้ยไปบล็อกให้เราคือถ้าใครที่โดนแบบนี้นะครับอันนี้ให้เป็นข้อมูลไว้เลยจริงๆผมทำคลิปไปแล้วเผื่อแบบทุกท่านอยากจะเข้าไปดูได้นะครับก็ดูลักษณะได้เลยว่าถ้าคนที่คุณคุยอยู่เขามีแค่รูปนิ่งไม่มีคลิปวิดีโอและเขาเรียกอะไรดีอ่ะ เวลาที่ผมจะคุยอะไรเงี้ยไม่ยอมวิดีโอคอลไม่ยอมโทรหาแบบเหมือนแบบเหมือนเราคุยกันว่าเออเนี่ยเราคุยกันเราคุยแต่อินบ็อกซ์อย่างเดียวคุยแต่ทางข้อความอย่างเดียวไม่ยอมวิดีโอคอลหากันไม่ยอมโทรหากันตีเก้ไว้ก่อนว่านั่นคือตัวปลอมนะครับนั่นคือมิจฉาชีพนะครับเพราะว่าคนที่โดนเนี่ยที่เอาที่แบบมิจฉาชีพเอารูปผมไปหลอกเขาเนี่ยก็คือคุยอินบ็อกซ์อย่างเดียวจะขอโทรโทรศัพท์คุยก็บอกไม่ว่างติดประชุมอยู่ตอนนี้ดูแลลูกหายแล้วก็หมายถึงว่ามิจฉาชีพมันต้องมาเป็นผมนะก็คือบอกว่าประมาณนี้ผมก็เลยบอกว่าอันนี้คือเป็นข้อมูลที่พี่ตำรวจไซเบอร์แหละก็บอกว่าถ้าสมมติว่าไม่ยอมโทรคุยตัวเป็นๆไม่ยอมมาเจอกันหรือขอยืมเงินของเงินตีไปเลยว่าเนี่ยตัวปลอมนะฮะนี่คือ3ข้อสังเกตง่ายๆนะครับแล้วคือผมก็แบบก็ไม่รู้จะช่วยได้ยังไงช่วยได้แค่ว่าถ้าเจออะไรก็แจ้งกันมาครับเพราะว่าผมก็เท่าที่มีเพื่อนๆที่โดนเหมือนกันเนี่ยคือพยายามตามแก้กันแล้วอย่างรอบที่แล้วก็จับได้นะครับรอบที่แล้วก็จับได้ก็ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นแก๊งเดิมๆแหละแก๊งเดิมๆที่มันคงแบบเป็นสแกมเมอร์แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าตอนนี้กลับมาอีกแล้วนะครับตอนนี้คือคนที่โดนเอาข้อมูลไปทำแบบเนี่ยแก๊งสแกมเมอร์ไปหลอกคนเอาเงินเนี่ยก็กลับมาอีกแล้วหลังจากที่หายไปช่วงนึงที่ปราบกันใช่ไหมก็ฝากเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องนะฮะอย่าไปโอนอ่อนผ่อน

0: อ๋อครับนะฮะก็เป็นการเตือนภัยคุณผู้ฟังนะฮะ
1: สามารถ
0: ไม
1: ท
0: ่ว่าจะเป็นแบ
1: ำได
0: บ
1: ้หลายอ
0: ท
1: ย่
0: ี
1: า
0: ่
1: ง
0: อาจารย์เต้ยเจออยู่นะฮะเสียงอาจารย์เต้ยขาดไปนะครับเมื่อสักครู่นะฮะ
1: ได้ยินไหมครับได้ยินไหม
0: ได้
1: ฮะ
0: ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับ
1: ครับผมนะฮะก็เหมือนเมื่อกี้ฮะก็ที่ผมบอกว่าถ้าแบบแม้แต่เลขบัตรประชาชนหรือว่าอะไรที่เขาขอเราไปเนี่ยเราต้องพึงระวังดีๆนะครับแม้จะเป็นญาติหรือจะเป็นคนรู้จักเนี่ยต้องรักษาไว้ดีๆว่าเอาไปทำอะไรยังไงเราต้องดูจริงๆนะครับไม่งั้นอยู่ดีๆมีใบเสร็จมาถึงบ้านเนี่ยอันนี้อันตรายจริงๆครับ
0: ครับคือเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเขาก็พัฒนานะในหลากหลายรูปแบบนะทำให้เราเนี่ยหลงเชื่อโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่เด็กนะครับผู้พิการตอนนี้โอ้โหกลุ่มเปราะบางเนี่ยคือเขาก็ไม่เว้นเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนะครับก็คือการใช้รูปหรือว่าใบหน้านะไม่ว่าจะเป็นเคสที่เกิดขึ้นที่อุตรดิตถ์หรือไม่ของอาจารย์เต้ยนะครับนะครับ
1: คือเห็นแล้วผมก็แล้วก็จะย้ำเตือนทุกคนนิดนึงครับคืออย่างเคสที่เขาโดนหลอกไปเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐด้วยนะอันนี้ผมขอบอกไม่บอกแล้วว่าทำงานอะไรแต่ว่าอยู่เจ้าหน้าที่รัฐนี่แหละแล้วทำงานด้านการเงินทำงานด้านการเงินแล้วปรากฏว่าก็คงมีโพสต์เรื่องการทำงานเงินอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วคนที่โพสต์เรื่องแบบเนี้ยครับเป้าหมายมิจฉาชีพแน่นอนนะครับคือถ้ามิจฉาชีพเห็นปั๊บว่าคุณทำงานโอ้ยวันนี้จะโอนเงิน10 ล้านอย่างเงี้ยโอ้เขาคุณคือเป้าหมายของเขาแล้วนะฮะอันนี้คือที่คุยกับทางเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าถ้ายังไงอย่าโพสต์เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินหรือเกี่ยวข้องกับแคชโฟลว์ต่างๆนะไม่ใช่ว่าเป็นเงินส่วนตัวอย่างเดียวเงินในสำนักงานเงินในองค์กรหรือว่าอะไรก็ตามที่มันแบบเป็นเชิงเนี้ยมิจฉาชีพเขาเห็นปั๊บเขาจะปักหมุดเลยว่าฉันจะต้องเอาไอ้ตัวนี้แหละนะครับนั่นแหละก็คนที่โดนล่าสุดเหมือนกันฮะ
0: แล้วก็คนที่ชอบแบบว่าโพสต์ลอตเตอรี่ที่กรุบกริบ2 ตัว 3 ตัวที่ชอบถูกบ่อยๆอ่ะแล้วชอบโพสต์บน Facebook อันนี้ก็จะเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่เขาเพ่งเล็งอยู่ด้วยเหมือนกันนะอ๋อคนนี้ชอบความเสี่ยงนะแล้วก็มีแนวโน้มว่าถูกบ่อยๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นเหยื่อเหมือนกันนะผมเห็นมีพวกกันเนี่ยนะชอบโพสต์ถูก2ตัว3ตัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกัน
1: ใช่ครับผมว่าเรื่องเหล่านี้ครับที่เกี่ยวข้องกับเงินทองเนี่ยระวังกันไว้ครับนะฮะเราอย่าไปไว้ใจมากนะฮะยังไงดูแลกันด้วยนะกระเป๋าสตางค์ช่วงนี้เราต้องรักษาดีๆอย่าให้มันหายนะฮะเราต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ
0: ครับตอนนี้ก็เวลาหมดแล้วครับอาจารย์เต้ย
1: หมดแล้วครับโอเคได้ครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันต่อนะครับผม
0: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามานะลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
3: ขณะนี้เวลา9 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันรัฐบาลห่วงใยสิทธิผู้สูงอายุสั่งพมทั่วประเทศตรวจเข้มศูนย์ดูแลเร่งประเมินสุขภาพกายใจวางแผนช่วยเหลือ104รายที่ศูนย์กาญจนบุรีร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีข่าวความขัดแย้งในครอบครัวและการนำผู้สูงอายุเข้ารับการดูแลในสถานสงเคราะห์ซึ่งมีข้อกังวลเกี่ยวกับความสมัครใจของผู้ใช้บริการรัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสวัสดิภาพของประชาชนโดยกำชับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้บริการได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมปลอดภัยและได้รับการเคารพสิทธิ์ส่วนการช่วยเหลือผู้ใช้บริการในสถานดูแลที่เป็นข่าวขณะนี้มีผู้ใช้บริการที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นรวม104รายโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประสานกรมสุขภาพจิตจัดทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเข้าประเมินสุขภาพกายใจก่อนพิจารณาแนวทางดูแลตามความจำเป็นของแต่ละรายในขณะที่ทีมพม.จังหวัดกาญจนบุรีได้ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้สูงอายุที่ใช้บริการในสถานดูแลดังกล่าวแล้ว25รายแบ่งเป็นผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดกาญจนบุรี2รายต่างจังหวัด23รายส่วนผู้ใช้บริการอีก79รายซึ่งไม่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุอยู่ระหว่างการประเมินสุขภาพจิตและพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมสำหรับขั้นตอนต่อไปรัฐบาลโดยกระทรวงพม.เตรียมดำเนินการเร่งด่วน3แนวทางได้แก่ดูแลผู้ที่ไม่มีครอบครัวรองรับโดยประสานส่งเข้ารับการอุปการะในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ได้รับการดูแลและคุ้มครองอย่างต่อเนื่องประสานครอบครัวสำหรับผู้ที่สามารถกลับไปพักอาศัยได้พร้อมติดตามผลการช่วยเหลือเพื่อให้การกลับไปใช้ชีวิตร่วมกันเป็นอย่างเหมาะสมและปลอดภัยนอกจากนี้พม.เตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลผู้สูงอายุและคนพิการในสังกัดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและเพิ่มบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้สูงวัยรัฐบาลเตรียมโชว์เป๋าตังไทยช่วยไทย plus AI นกกระซิบบนเวที IMF นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกภายใต้แนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทย plus และ AIไอ้นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นตัวอย่างใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยนางสาวลลิดากล่าวว่านายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยแนวทางนำประสบการณ์ดังกล่าวไปแลกเปลี่ยนเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและแหล่งทุนควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัลทั้งการป้องกันภัยทุจริตและภัยไซเบอร์ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus ใช้ระบบ G wallet บนแอปเป๋าตังรองรับมาตรการร่วมจ่าย 60-40 ช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายในร้านค้ารายย่อยในขณะที่ AI นกกระซิบบนแอปถุงเงินช่วยวิเคราะห์ยอดขายพฤติกรรมลูกค้าต้นทุนและแนวโน้มธุรกิจเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้านำข้อมูลไปวางแผนและบริหารกิจการได้ดีขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวถึง 96.5 FM ถึงที่ Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคาร
3: โอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
7: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจักชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
6: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official Thinking Radio
8: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้า

รายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด

0: ติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งกิจ
2: 9:08 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision นะครับวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่10ขออภัยครับวันเสาร์ที่10ใช่ไหมวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569นะครับก็อยู่กับคุณเจษฎาพรหมจารย์และผมวรพงษ์แจ้งจิตสวัสดีครับพี่เจษฎาครับ
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านผู้ฟังท่านครับ
2: พอดีมันเป็นวันที่10เดือน10ไงมันก็เลยเอ้ยโอ้โหเลขมันสวยมากเลยวันที่10เดือน10นะฮะแต่ว่าปี2519ไม่ใช่ปี2170นี่อีกเรื่องนึงนะฮะ
3: ตอนนี้คนกำลังลุ้นอยู่ว่าจะมีฝนตกลงมาแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นช่วง2วันนี้ลุ้นหน้าดูผมเห็นแต่ละคน
2: จริงๆเนี่ยถ้ามันมีการพยากรณ์อากาศที่แม่นก็ไม่ต้องลุ้นใช่ไหมเพราะเราจะรู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่ตกหรือไม่ตก
3: จริงๆ
2: ก็ค่อนข้างโอเคนะหมายความว่าตอนนี้การพยากรณ์อากาศในบ้านเราค่อนข้างแม่นพอสมควร
3: ผมว่าการพยากรณ์เนี่ยมันจริงๆก็มันก็มีคนคุยกับผมบอกว่าพี่พยากรณ์แม่นไม่แม่นอะไรอย่างเงี้ยผมบอกจริงๆแล้วเรื่องความแม่นไม่แม่นเนี่ยอย่าไปคิดมากคือหน้าที่เราต้องพยากรณ์แล้วแจ้งข่าวสารเนี่ยต้องแจ้งไปจะผิดจะถูกอะไรเนี่ยคนก็ต้องไปเรียนรู้เองว่ามีข้อมูลข่าวสารไหมรับทราบแล้วเนี่ยคุณจะให้มันเป๊ะแม่นเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นประเด็นรองนะแต่ถ้าเกิดมีปัญหา
2: พี่บอกคนไปเรียนรู้เองนี่หมายความว่าคนไปเรียนรู้เองว่ากรมอุตุเนี่ยเชื่อใจได้หรือเปล่าอย่างนี้เหรอ
3: ไม่ใช่หมายว่าสมมติว่าเราบอกว่ากลัวจะไม่แม่นกลัวจะไม่ชัดเจนแล้วก็เลยทำให้มันข้อมูลเป็นกลางเกินไปเนี่ยบางทีมันอาจจะไปย่อยสู้บอกไปเลย
2: พูดแบบกักๆใช่ไหมพูดแบบฟันธงไปเลย
3: เขาจะเรียนรู้วิธีการเข้าใจข้อมูลสารไปเองแล้วมันก็ดีกว่าที่จะบอกว่ายังไม่พูดยังไม่บอกหรือบอกแบบบอกเบาๆบอกกลางๆให้มันดีมันก็ลำบากกันนะอย่างตอนนี้
2: อ่ะพี่พูดประเด็นนี้แล้วผมก็ยังสงสัยอ่ะแล้วพี่ในต่างประเทศเนี่ยอ่ะพี่ไปเดินทางไปหลายประเทศผมตอนผมไปเรียนที่ออสเตรเลียเมื่อ20-30ปีแล้วนะเขายังไม่ได้มีพัฒนาการของการพยากรณ์ที่ล้ำยุคนะแต่เขาเป๊ะมากนะพี่เป๊ะเป็นนาทีเลยนะพี
3: ่ใช่ไหมจริงอันนี้บางที่ก็แม่นมากนะอย่างบางที่
2: คือบอกหยุดตอนนี้ก็คือหยุดเช่น9:10 น.ฝนจะหยุดพี่คุณผู้ฟังหยุดจริงนะงงมากเลยทำไมแม่นขนาดนี้นี่ที่30 ปีแล้วนะพี่
3: ยิ่ง
2: เอาเรามีจั่วประเด็นนี้มาก่อนนะช่วยไม่ได้
3: ก็ยอมรับดังนั้นว่าคุณภาพการพยากรณ์หรือการใช้ข้อมูลที่มันสังเคราะห์ได้ขนาดนี้มันก็เทคโนโลยีมันดีขึ้นมาเยอะแล้วมันก็น่าจะทำได้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะ
2: ถูกครับผมพูดผิดที่ไหนล่ะใช่ไหม
3: แต่จะบอกว่าตอนนี้ก็กำลังดูว่าอย่างเงี้ยแดดออกมา2-3 วันเนี่ยมันก็ก็อุ่นใจใช่ไหมแล้ววันนี้ก็ยังท่าทีก็เริ่มแดดออกอยู่คือนิดหน่อย
2: ยังไม่มีอะไร
3: ก็ต้องดูอยู่เพราะว่าทุกคนเนี่ยเขาลุ้นอย่างผมดูข่าวเมื่อวานเนี่ยที่ลมต้านี่ก็แบบเคลียร์ขยะกันคือเริ่มจะอย่างเงี้ยเคลียร์ออกมาแล้วก็โอเคมันก็เศร้าใจแต่ว่ามันก็ดีกว่าที่มีน้ำขังอยู่เหมือนนี่ก็เหลือบางที่ที่ยังน้ำยังขังไม่เรียบร้อยยังพร้อมไม่เรียบร้อยก็ดูว่าถ้าจะมีฝนตกมาอีกเนี่ยก็จะเป็นปัญหากลับไปอีกไหมผมก็ห่วงนั้นแล้วก็อยากให้มันปรับไปตลอดเลยนะก็เป็นห่วงเหมือนกันแหละส่วนเรื่องระบบหลังอย่างนี้พอจะเคลียร์อะไรก็เอาไปเคลียร์กันต่อแล้วจะทำยังไงจะแก้มลิงผมว่าก็เคลียร์จบไม่งั้นมันจะกลับมาอีกทุกรอบทุกปีไม่ไหวมั้งยุ่งใหญ่ใช่ไหมใน
2: เรื่องอากาศมันแปรปรวนแล้วปรับแบบกระทันหันกันทุกปีไงพี่ใช่ไหมที่เรา
3: ใช่ใช่มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็ยอมรับว่าการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ที่ดินกับที่อยู่อาศัยมันก็ตกตัวเรื่อยๆถ้าเราไม่ชัดเจนเรื่องพวกนี้มันก็จะแก้ปัญหาไม่จบนะมันยุ่งกันใหญ่นะผมว่า
2: แล้วอาทิตย์นี้ก็คือวันธรรมดาที่จะถึงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่จะมีการประชุม IMF แล้วก็ World Bank ใช่ไหมพี
3: ่ใช่คร
2: ับเนี่ยทุกคนก็ยังหวั่นวิตกว่าในช่วงที่มีการประชุมเนี่ยมันจะมีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงในเรื่องของฝนตกหนักในกรุงเทพมหานครซึ่งแน่นอนการประชุมมันเกิดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแล้วหลักๆ 90% เนี่ยทุกคนก็อยู่ที่นี่หมดอาจจะมีเดินทางไปท่องเที่ยวบ้างอะไรบ้างสำหรับผู้ติดตามหรืออะไรแต่ว่าเนี่ยนะฝนถ้าฝนตกมาที่คาดการไว้ที่เกรงหวั่นว่าจะเกิดขึ้นแล้วเกิดระบายน้ำไม่ทันโอ้โหผมใช้ภาษาชาวบ้านเลยว่าดูไม่จืดเลยพี่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์ลักษณะเหมือนที่เคยเกิดเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
3: ใ
2: ทุกคนก็เป็นห่วง
3: พี่นอกจากรัฐบาลซึ่งต้องดูแลเป็นหลักเพราะว่าเป็นงานระดับประเทศใช่ไหม
2: ครับ
3: ต้องพ่อเมืองอ่ะกรุงเทพก็ต้องหนักหน่อยอ่ะคือไม่ได้มันมีปัญหาแล้วยุ่งใหญ่แล้วเป็นเย็น
2: พี่เป็นคนประดีประนอมไม่หนักหน่อยหรอกพี่หนักมากเลยพี่แล้วเมื่อกี้พี่จ่วยเรื่องนึงนะเรายังไม่นัดจะคุยกันนะเรื่องนั้นในเรื่องผมที่คุยประเด็นกับพี่ไม่มีเรื่องแก้มลิงนี่ไม่ได้บอกจะคุยนะถ้าพี่พูดเรื่องแก้มลิงนี่ยาวนะผมบอกให
3: ้ก็จริงๆอ่ะมันดูมันโอ้โหคือผมก็เป็นห่วงนะแล้วผมก็ตัวเองก็กลัวด้วยแต่เราอาจอยู่ไกลพื้นที่นิดนึงแล้วก็เราไม่ได้แต่งแต่ว่าเห็นภาพแล้วมันแช่เนี่ยผมก็ห่วงแล้วก็กังวลแล้วก็ไม่มีคนช่วยด้วยยังไงอย่างมุ่งอยากไปไกลหน่อยที่ตัดเลี้ยวที่สุดได้เชิงเซา
2: โอ้โหแต่เชิงเซานี่ก็หนักอยู่นะตอนนี้ในภาพใช
3: ่เห็นแล้วก็แบบโอ้สงสารเนี่ยมันทำไงอ่ะมันแย่ก็ไม่รู้นะผมว่าจะว่าบูรณาการอะไรก็พูดไปสักพวกนี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ทำให้จริงแล้วก็ทำให้มันชัดเจนแล้วก็เวลาไม่ได้มีมากขนาดนั้นโอเคผลที่ผ่านไปจากนี้ไปถึงผลหน้าจะเป็นยังไงผมว่ามันต้องมีมาตรการที่ชัดแล้วก็ทำได้อย่างเงี้ยระดมสรรพกำลังเรื่องเครื่องสูบเสียเงี้ยมันต้องไม่เกิดแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้
2: มันไม่ใช่ข้ออ้างนะพี่นะ
3: ใช่
2: เสียงเนี่ยไม่ใช่ข้ออ้าง
3: ก็รู้ลุ้นอาจจะช่วยท่านเลยครับผมคิดว่าถ้าวันนี้ฝนตกหรือว่าพรุ่งนี้ฝนตกอีกตามพยากรณ์นะก็เตรียมรับมือแล้วก็อย่างที่เราทราบกันอยู่นะยกของขึ้นที่สูงนี่ก็ทำให้เป็นเรื่องประจำนะแล้วก็
2: มันมีอยู่3เหตุกับเหตุผลถ้ามันจะท่วมอีกเท่าที่เขาวิเคราะห์กันคือ1ฝนตกหนักตลอดเวลาหลายวันติดต่อกันใช่มั้ยครับเหมือนที่ผ่านมา2คือน้ำทะเลหนุนแล้วก็น้ำเหนือที่เขามีการปล่อยน้ำจากเขื่อนที่มีข่าวมาเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนถ้ามันบรรจบกัน3เรื่องนี้ผมว่าคงจะหนักเหมือนเดิมเพราะว่าเดิม ที่มันเกิดเหตุการณ์หลายสัปดาห์นี่มันทั้งน้ำทะเลหนุนพื้นที่สมุทรปราการปทุมธานีอันนี้จะหนักหน่อยมันอยู่ริมทะเลอย่างนนทบุรีที่พี่อยู่อาจจะไม่ได้เจอน้ำทะเลแต่ว่าบางพื้นที่ที่อยู่ติดกับอ่าวไทยอะไรก็จะเจอน้ำทะเล
3: คือตอนนี้ถ้าก่อนที่ฝนตกกระจายไปทั่วแล้วก็น้ำเหนือเขื่อนก็มาเยอะแล้วก็ตอนนี้ม
2: ัน
3: ก็เริ่มค่อยชะลอการระบายน้ำจากเขื่อนมาก็ผมว่าน้ำเหนือก็จะเบาลงมาหน่อยก็อยู่ที่ฝนว่าซ้ำมาอย่างที่เมื่อกี้คุณพูดถึงนะถ้าฝนตกกระจายแบบก่อนก็ต้องเตรียมตัวพอสมควร
2: หลักก็จะเป็นฝนนะตอนนี้เพราะน้ำทะเลหนุนก็น่าจะไม่มีแล้วล่ะถ้าที่ผมสังเกตดูนะครับเราก็เฝ้าระวังคนละมุมจังหวัดนะพี่อยู่ฝั่งนนท์ผมอยู่ฝั่งสมุทรปราการผมอยู่อีกฝั่งนึงผมจะเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนให้พี่เฝ้าระวังน้ำเหนือเพราะนนท์มันจะอยู่ตรงช่วงน้ำเหนือมากกว่าแล้วเราจะมาเตือนกันทุกวันเสาร์จะทันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
3: เตือนกันเตือนท่านผู้ฟังแล้วกันแล้วก็พวกเราทุกคนแล้วก
2: ันครับใครอยู่ที่ไหนยังไงสถานการณ์เป็นยังไงก็ส่งข้อความมาคุยกันได้นะครับผมมาเรื่องร้อนๆกันดีกว่าพี่เรื่องศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโอ้อันนี้ดราม่ามากคือมันเป็นมุมของสังคมหรือมันเป็นมุมของการบริหารจัดการหรือมันเป็นมุมของภาครัฐที่เขาเอ่ยชื่อกันมาจนช้ำมากแล้วสบสเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่คือสบส5การดูแลควบคุมกฎกติกามันเป็นมุมไหนที่มันบกพร่องหรือมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงในมุมที่เราจะคุยกันดีพี่
3: คือผมคิดว่าต้องแยกก่อนผู้สูงอายุมันก็มีภาพรวมอ่ะเราอยู่ในช่วงที่เป็นเรียกคนวัยสูงอายุอยู่แล้วนะอันนี้เข้าใจก็แล้
2: วไว้แต่ไว้ผมไว้พี่อ่ะตอนน
3: ี้แล้วก็คือผู้สูงไอ้ที่ society มันขึ้นบ้านเราไปตัวเลขเยอะละอันนี
2: ้ครับ
3: ภาพก่อนหนึ่งก็คือผู้สูงที่มีสุขภาพดีนะครับแต่ว่าอาจจะหาเรื่องการดูแลเช่นมันจะมีฐานะไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าไปนะอย่างนี้นะแล้วก็เป็นกลุ่มที่ครอบครัวอาจจะไม่มีโอกาสดูแลหรือว่าไม่เลี้ยงไม่ไหวก็ฝากมาสุขภาพดีนะนี่เรื่องอีกกลุ่มนึงสุขภาพไม่ดีจะเป็นเรื่องของร่างกายเรื่องของจิตใจเรื่องของสุขภาพจิตก็แล้วแต่นี่ว่ากลุ่ม
2: คร
3: ับ2กลุ่มเนี่ยการทิศก็จะแยกให้ชัดเจนแล้วก็ผมคิดว่าหน่วยงานสำคัญที่ต้องเป็นแกนเลยผมคิดว่ากระทรวงสาธารณสุขต้องออกมากำหนดให้ชัดว่ามันเป็นมาตรการไม่ใช่ว่าแนวทางนะมาตรการเนี่ยจะตั้งศูนย์เนี่ยทำยังไง
2: มาตรการหรือวิธีปฏิบัติกันนะคร
3: ับ มาตรการในการกำหนดตั้งศูนย์เนี่ยสถานดูแลผู้สูงอายุเนี่ยรวมๆนี้ไม่ได้ต้องบอกว่ายังไงกลุ่มไหนเป็นยังไง
2: อ๋อโอเค
3: คือผมคือดีเราก็เจอดราม่ามาเนี่ยมันก็มีภาพที่แบบเป็นผู้สูงอายุที่อาจจะมีปัญหาสุขภาพนะทั้งจิตใจทั้งร่างกายก็แล้วแต่นะ
2: ครับ
3: มาด้วยการดูแลแบบ วิธีนี้แหละจะดีที่สุดใส่กรงใส่อะไรซึ่งบางทีมันก็ใช่หรือเปล่าใช่มาตรฐานในการดูแลแบบนี้ก็แบบในโลกเขาดูแลกันแบบนี้หรือเปล่าผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ได้โดยพลการเนี่ยทำไปตามมีตามเกิดมันไม่น่าจะใช่นะแล้วการดูแลหรือการตรวจกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามมาตรการหรือว่ามาตรฐานที่ควรจะดูแลของแต่ละกลุ่มเนี่ยนะมันต้องมีความถี่ระดับหนึ่งไม่ใช่อนุญาตแล้วก็ปล่อยไปเลยอย่างเงี้ย
2: แล้วตรวจบ่อยๆหน่อยไปดูว่าเขาทำตามมาตรการที่กำหนดเอาไว้ไหมอย่างงี้ใช
3: ่
2: ไหม
3: ใช่คุณดีผมคิดว่าพอมีอนุญาตแล้วอาจจะตรวจผ่านตอนแรกอะไรเงี้ยนะแล้วก
2: ็การสูบเขาไปต่อเติมที่หลังไปเปลี่ยนแปลงอะไรที่เขาพูดนะตามข่าวนะ
3: ทีละครั้งหรือ6เดือนครั้งสมมตินะผมไม่รู้อันนี้ยังไม่ได้พูดรายละเอียดนะแต่ว่าอย่างเงี้ยไม่พอไหมสำหรับกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเปล่าอะไรสมัยก่อนเราได้ยินนะเวลาคนไม่คนสุขภาพจิตไม่ดีก็ไปศีลัญญาไปอะไรพวกนี้ก
2: ็
3: เ
2: ป็นโรงพยา
3: บาลนั่นเป็นการดูแลโรงพยาบาลเลยทีนี้พอคนมันเยอะขึ้นมีสถานดูแลแบบลดลงมาไม่ได้ระดับโรงพยาบาลอย่างเงี้ยก็ต้องดูว่ามาตรฐานเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ก็เนี่ยไม่ต้องพูดอะไรไกลบ้านผมอะซอยเรวดีที่มีข่าวเนี่ยตรงข้ามบ้าน
2: ใช่แถวนนท์อะ
3: เออแล้วผมคิดในใจเออเข้าไปในซอยเรวดีนี่เอาแค่สถานที่การเข้าไปมันอาจจะเป็นซอกเป็นหลืบเป็นอะไรนี่มันใช่ความเหมาะสมมันมีหรือเปล่าไม่ใช่ไปเก็บแบบหลบๆอยู่อย่างนี้มันยังไงไปยังไงอันนี้ผมแค่พูดปังๆก่อนนะอันนี้ไอ้เรื่องที่เราเจอหลายข่าวเนี่ยอันนี้มันก็ตามด้วยปัญหาสังคมแอบซ่อนอยู่อ่ะเช่นครอบครัวแบบไม่อยากดูแลแล้วไปส่งคุณลุงป้าพ่อไปทิ้งไว้อย่างนั้นคือทิ้งอ่ะ
2: เรามีปัญหากันอะไรอย่าง
3: น
2: ี
3: ้มันก็เลยตามไปด้วยปัญหาพวกนี้แฝงไปอยู่เพราะว่าก็ถือว่าหนึ่งไปปากแล้วหมดภาระค่าจ่ายไม่ได้สูงมากนะก็ไปปล่อยเข้าไปไม่ต้องไปดูไปทำไปมันก็ทำนี้ไปอันนี้ผมคิดว่ามันต้องเริ่มมันจริงผมยังอยากให้กระทรวงสาธารณสุขต้องมีคนช่วยผมคิดว่าหน่วยง
2: านพมด้วยนะพี่พมด้วยนะ
3: พมจริงๆเป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะสนับสนุนเรื่องทุนทรัพย์หรือว่าการจัดการได้ผมคิดว่าแต่ว่าหลักการเรื่องสาธารณสุขมันน่าจะเป็นตัวนำหรือเปล่าผมคิดอย่างนั้นนะ
2: ดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพ
3: ี่คือพมผมก็เข้าใจเรื่องภารกิจการดูแลภาพสังคมนะ
2: แต่พมคือการคือเขาเรียกอะไรนะสองส่วนนี้พมจะมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ออกข่าวมาที่ตามข่าวมาคือพมก็จะมาดูแลคนสูงวัยแบบนี้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนมีที่พักพิงไหมสร้างศูนย์พักพิงหรือจะผ่องถ่ายไปอยู่ตรงไหนยังไงอะไรเงี้ยแล้วจะมีงบประมาณในการดูแลอย่างที่พี่ว่าคือพมจะมีส่วนซัพพอร์ตเป็นส่วนซัพพอร
3: ์
2: ต
3: มาตรฐานในการดูแลหรือการเรียกดูแลแล้วกันให้เขาอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมก็ต้องเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่งั้นสุขอนามัยเป็นยังไงอย่างเงี้ยมันจะอยู่ยังไงความสะอาดอาหารการกินอย่างเงี้ยยังไง
2: คือศูนย์แบบเนี้ยมีมันต้องมีในสังคมปัจจุบันอันนี้ก่อนมันต้องมีถูกไหมครับแล้วแต่มันต้องมีมาตรการที่มาตรฐานและเข้มงวดในการกำกับดูแลที่ถี่และเรียกอะไรอ่ะเข้มงวดมากกว่านี้เยอะๆอย่างเงี้ยใช่ไหม
3: สมมติว่าเราเป็นผู้สูงอายุที่อาจจะไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะเราก็โอเค
2: ปกติเลย
3: พอมีกำลังมาแล้วกันก็มีคนบางคนก็ไปอยู
2: ่ก็มีคนรวยที่ส่งพ่อแม่ไปตามพวกนี้เยอะนะพี
3: ่ไงก็ไปอยู่ในระดับที่มีอะไรม
2: ีการอยู่สบายอ่ะว่างั้นเถอะอ
3: ยากไปเรียนอันนี้ก็ต้องดูแลเหมือนกันถูกไหมประดับเลยก็ต้องมีคุณภาพว่าเอ้คุณจัดการหาเงินกินยังไงมีสังคมเขาอยู่ยังไงกลางวันไปทำอะไรกิจกรรมร่วมกันไหมอันนี้มันก็ต้อง
2: ถูก
3: ไอตอนที่ขายเมมเบอร์เนี่ยมันก็ขายดูดีหมดเลย
2: มันก็ศูนย์เหมือนศูนย์เวลเนสทันสมัยปัจจุบันเขามีกันเยอะนะพี่
3: คือคำว่าแพงหรือถูกมันก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่ามันจะช่วยให้มีทุนทรัพย์ในการดูแลได้ผมเข้าใจแต่ว่ามาตรฐานในการดูแลแบบมีสุขการอะไรที่ดีมันต้องมีการตรวจสอบกำกับดูแลไประยะสมังไม่งั้นมันไม่ไหวมั้งใช่ไหมแล้วใครจะไปร้องเรียนใครจะไปพูด
2: หรือว่าประเทศเราใช้ว่าประเทศเลยนะถ้างั้นนะถือว่าประเทศเราเรียกไงอ่ะมันทำได้แค่นี้มันเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศที่พัฒนาแล้วคงไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกี่ยว
3: กันมันจะเป็นคือเทรนด์จะเป็นอย่างนี้คนอายุสูงเนี่ยแต่ว่าตีซะว่า60ขึ้นไปเนี่ยมันจะมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงเนี้ย
2: ใช่
3: มากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็จะไล่ขึ้นมาเรื่อยๆตลอดเวลาม
2: ันเป็นเอจิ้งโซไซตี้ไง
3: ใช่ถ้าเราไม่วางพวกนี้ไม่ดีๆเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ตลอดแล้วมันจะกลายเป็นซอกหรือต่างๆมันไม่ดีเหมือนเฟสเอาคนกลุ่มไปอยู่กลุ่มอย่างเงี้ยมันทิ้งอ่ะซึ่งมันไม่ใช่อย่างนั้นผมว่ามันต้องมีมาตรการอะไรกำกับดูแลที่มันเข้มข้นแล้วก็ชัดเจนกว่านี้ไม่งั้น รวมๆไปแล้วพอเนี่ยเราไปโกยเคสปัญหามาเยอะๆบนข่าวบนโซเชียลบนเทรนด์เนี่ยแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ไปแต่แล้วว่าใครจะเป็นเจ้าภาพในการจัดพวกนี้ผมเห็นกับมองเรื่องสุขอนามัยเป็นเรื่องใหญ่ก่อนผมว่าอย่างนั้นแหละคือถ้าบอกว่า
2: พฤติกรรมของเจ้าของ
3: ไหมมันตามมาด้วยเรื่องนั้นเองเพราะถ้าคุณตั้งหลักปุ๊บเนี่ยมันจะเองว่าเอ้ยคุณจะมีมารยาทคุณทำอะไรบ้างอย่างนี้เป็นยังไง
2: ทำไมคุณถึงทำกับเขาแบบนั้นคุณเป็นคนยังไงนิสัยแบบนี้หรือยังไงอ่ะ
3: คืออย่างฟังคำตอบเนี่ยเอาเคสแรกออกมาเราก็ดูแลกันแบบนี้หรือว่าเราก็เขามีปัญหาเรื่องการอะไรนะคุมสติไม่ได้นู่นนี่นั่น
2: เราจะไม่มัดแขนเขามัดแขนแล้วแขนบวมเราก็เลยเอากรงมาครอบเลยให้เขาครอบ
3: ผมว่าม ันอิสระมันคือมาตรฐานในการดูแลแบบนี้เหรอผมสงสัย
2: ไม่มีทางไม่มีทางเลยพี
3: ่อันนี้อย่างเงี้ยแล้วพอตอบมาก็ธรรมชาติที่ตอบเป็นธรรมชาติดีนะแต่ว่าแล้วใช่อะไรมันไม่มีเรื่องสุขภาพมันไม่เกี่ยวข้องหรอมันไม่ใช่อ่ะ
2: ตอบแบบไม่รู้สึกว่าตัวเองผิดเลยเนาะงงมากเลย
3: เขาก็เหมือนเขาแก้ปัญหาไปตามหน้างานอ่ะก็มีก็ต้องทำอย่างเงี้ยต้องป้องกันไว้ไม่งั้นจะมีปัญหามากกว่านี้นะต้องบาดเจ็บต้องอะไรมันไป
2: ไม่งั้นตามโรงพยาบาลไม่ต้องมีกงข้อกันหมดเหรอใช่ไหมโรงพยาบาลรักษาคนป่วยจิตเวชเยอะแยะไปใช่ปะ
3: ผมบอกว่ามันต้องแยกให้ดีพอเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพกลุ่มหนึ่งทำยังไง
2: แล้วที่นี่ก็ไม่ใช่โรงพยาบาลด้วย
3: ใช่ใช่
2: แล้วเขาบอกที่นี่ก็ไม่อนุญาตให้มีหมอหรือพยาบาลด้วยเพราะว่าไม่ใช่ที่รักษา
3: ก็นี่ไงพอกฎหมายมีแต่เรื่องแต่เรื่องเป็นช็อตๆเป็นท่อนๆเนี่ย
2: ครับ
3: มันไม่เชื่อมพูดแล้วมันมีจุดตรงกลางอย่างเงี้ยไหลไปไหลมาอย่างเงี้ยแล้วคุณไม่ตั้งอเจนดาหรือหัวข้อที่มันชัดว่าเพื่ออะไรเป็นเป้าประสงค์เนี่ยมันจะอธิบายยากเพราะว่าฟังก์ชันแต่ละอันมันแค่นั้น
2: เรื่องนี้มันเป็นการที่เจ้าของทำผิดกฎหมายหรือเจ้าของไม่มีจิตสำนึกหรือผู้ควบคุมกำกับดูแลอย่างสบ.5ไม่เข้มงวดเพียงพอละปล่อยปละละเลยมันเป็นเรื่องของอะไรกันแน
3: ่ผม
2: เป็นเรื่องของสังคมไทยที่มันเป็นอย่างนี้หรอหรือไง
3: ผมคิดว่าการที่มีหน่วยงานกำกับหรือกฎหมายกำกับเนี่ยมันเป็นท่อนๆไหมท่อนหรืออย่างการเรื่องการตั้งสถานดูแลพวกสูงอายุพวกนี้มันก็เป็นเรื่องสังคมแบบนึงเฉพาะส่วนนี้กันยังไงแล้วคุณก็มีเรื่องกำหนดกฎเกณฑ์ในการดูแลแบบนี้เฉพาะแค่นี้จบแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพติดสุขภาพร่างกายก็มีเรื่องมีเข้ามาก็มีลักษณะการดูแลอีกแบบนึงซึ่งมันเอาท่อนนั้นแหละมาอธิบายท่อนนี้ด้วยโดยไม่มีอะไรที่เชื่อมโยงกันขนาดนั้นผมต้องบอกว่ามันต้องมีเป้าประสงค์ว่าอ้าวผู้สูงอายุทั้งหมดเป็นอย่างนี้นะเป็นบาสเกตใหญ่นะแบ่งกันนะจัดการยังไงดูแลยังไงอะไรเงี
2: ้
3: ยมันถึงจะเห็นเป้ามันเห็นเป้า
2: ทำภาพใหญ่แล้วทำเป็นเหมือนกับแดกแกรมมาเลยว่าตึ้งตึ้งตึ้งตึ้ง
3: เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรา
2: หรือเขามีแต่ไม่ปฏิบัติเงี้ยพี่หรือเปล่า
3: ก็หวังว่าจะมีถ้ามีนะก็จะดีเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เห็นว่ามีใคร
2: ก็ต้องบอกว่ามีดิ
3: ตอนนี้ยังไม่มีใครอธิบาย
2: ถ้าไม่มีนี่แสดงว่าโครงสร้างลักษณะแบบนี้สังคมแบบนี้ไม่ล้มเหลวแล้วนะ
3: ตั้งโจทย์เมื่อกี้ดีแล้วที่ถามว่ามันผิดกฎหมายอะไรข้อไหน
2: ครับ
3: ผมยังไม่เห็นชัดเจนว่าตกลงเราชี้ว่าผิดเรื่องอะไรเนี่ย
2: กักขังนวงเหนียวเอามันต้องแยกกันเน
3: า
2: ะ
3: มันกลายเป็นเรื่องอะไรเรื่องอาญาเรื่องละเมิด
2: หรอซึ่งมันไม่ใช่อ่ะ
3: ก็คือกฎหมายเรื่องสารประกอบการเรื่องนี้มันผิดหรือเปล่ามันครอบคลุมถึงเรื่อง
2: พูดด้วย
3: ใช่ผมต้องบอกว่าโกยเป้าหมาย objectivity คือเป้าหมายมาก่อนเรื่องการเร็วสูงอยู่ทั้งหมดเป้าหมายใหญ่กันเราจะมีอะไรที่มันเป็นตัวครอบคลุมปัญหานี
2: ้
3: จำแนกก็มันเป็นกลุ่มๆหรืออะไรพวกนี้มันถึงจะทำให้การจัดการเป็นเอกภาพหน่อยไม่งั้นมันไม่รู้จะไปกำกับดูแลด้วยอะไรด้วยกฎหมายข้อไหนของพรบ.สารประกอบการแบบไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะมันช่วงๆแต่ถามว่าตรงนี้เขาเขียนหรือห้ามทำตรงก็อาจจะไม่ได้เขียนอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยผมว่าอย่างนี้นะมันก
2: ็มันต้องเขียนนะครับเหรอพี่หรือว่า
3: ไม่ได้ไม่ใช่ก็คือระดับมีสุขอนามัยยังไง
2: ก็มันต้องเขียนมาตรฐานว่าต้องทำแบบนี้1 2 3 4เตียงไซส์เท่านี้ห้องก็มีขนาดแบบนี้อะไรอย่างนี้ถูกไหม
3: คือผมคิดว่าถ้าจะโยนมาที่พม.หรืออะไรก็ตามก็ต้องทำให้มีรากลงไปถึงการดูแลโดยเป้าประสงค์ที่การดูแลกลุ่มพวกนี้อย่างไรไม่งั้นมันไปไม่ถึงถูกไหม
2: เช่นเมื่อกี้เราบอกว่าทั้งประเทศวันนั้นที่เอามาสัมภาษณ์รายการของพี่หนุ่มกัญชัยท่านรองอธิบดี 1,200 ที่นะประมาณนี้นะ
3: ก็เพราะปัญหาเรื่องนี้นะว่ามันมีกระแสเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องคนก็อยากจะเปิดมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุศูนย์ดูแลคือคนไปอยู่โรงพยาบาลก็อาจจะไม่ไหวหรือว่าโรงพยาบาลเนี่ยนะค่าดูแลทั้งหมดตามทางการแพทย์ซึ่งมีการดูแลแบบแพทย์กับโรงพยาบาลเนี่ยค่าใช้จ่ายสมมติว่าคราวนี้เดือนละ 50,000 ไปอยู่แบบนี้เนี่ยอยู่ก็คือมาอยู่บ้าน มีศูนย์อยู่รับ10เตียง8เตียงแล้วก็ดูแลอยู่อย่างนี้กินข้าวอย่างนี้อาจจะเดือนละ 20,000 อย่างเงี้ย
2: ครับประมาณนั้น
3: ไม่มีไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องทำอะไรถูกมั้ยจะอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันจะตามมาด้วยต้นทุนที่ไม่ไหวก็ต้องลดลงไปลดคุณภาพการดูแลลงไปลดประเภทอาหารลงไปการดูแลเรื่องสุขภาพจิตใจเรื่องการทำกิจกรรมของผู้สูงอายุที่ควรจะต้องทำอาจจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆกลายไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ดูแล
2: ถ้ามีการเคลียร์คือสังคายนากันใหม่หมดที่ก็ชอบใช้ภาษานี้กันในพันกว่าศูนย์เนี่ยซึ่งหลายศูนย์มันก็อยู่กระจัดกระจายอย่างที่พี่เจอที่ซอยเรวดีแถวบ้านที่อย่างเงี้ยประเด็นคือเฮ้ยมันมีอย่างนี้ในกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งเป็นเมืองหลวงแล้วก็เมืองที่ไม่ได้ไกลปืนเที่ยงขนาดนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้ามานั่งเคลียร์กันแล้วกำกับดูแลเข้มงวดแล้วปัญหามันอาจจะประมาณเหมือนกับที่ซอยเรวดีหรือเหมือนกับที่กาญจนบุรีอีกอย่างนึงคือต้องหาสถานที่รองรับคนเหล่านี้ด้วยถ้าพวกนั้นมันไม่ได้มาตรฐานแล้วมันต้องปิดไปหรือมันต้องปรับปรุงนั่นคือพม.ต้องมารับผิดชอบอันนี้คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทีนี้ในระยะยาวเหรอพี่ถ้าเรื่องนี้มันจะต้องจบยังไงครับ
3: ผมก็อยากจะให้มีหน่วยงานหลักที่เป็นคนดูเรื่องการดูแลผู้สูงอายุไม่เป็นหน่วยงานหลักที่ทำมาตรการเรื่องการบริหารจัดการเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุทั้งระบบ
2: โดยเฉพาะเลยใช่ไหม
3: คือจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ไม่ได้เปิดใหม่ก็ได้นะแต่ว่าต้องมีประเด็นเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเราพูดเรื่องเอจิ้งโซซิตี้มานานแล้วแล้วก็พูดกันไปก็คือโรงแรมก็ทำไปนี่ก็เปิดไปธุรกิจไปมันเป็นเอกภาพไหมเนี่ยมันมีหลายเรื่องไง
2: มันไม่จำเป็นต้องกระจัดกระจายหน่วยงานโน้นทีหน่วยงานนี้ทีคร
3: ับของน้อยอย่างน้อยจะมีอเจนดาที่เป็นเรื่องใหญ่ของนี้ตรงนี
2: ้ครับเป็นวาระแห่งชาตินะผมว่า
3: แต่พูดว่าเรื่องของสุขภาพเรื่องหนึ่งนะเมื่อกี้พูดนะการดำรงชีวิตเรื่องของคุณภาพของสุขภาพสุขอนามัยเป็นยังไงบางคนไม่มีรายได้ก็มีรายได้เพราะไม่พออย่างเงี้ยทำยังไง
2: แล้วเขาจะทำยังไงถ้าเขายังมีชีวิตอยู่
3: เพราะมันมีเรื่องไหนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีจำนวนเยอะเรื่อยๆแล้วไม่ต้องอะไรเอาตุ๊กตานะเอาแค่บางคนก็ไม่มีกำลังนะอย่างที่เห็นภาพน้ำท่วมนะก็กลับไปอยู่บ้านนอนติดเตียงสมมติขอโทษนะไม่ได้กล่าวใครโดยเฉพาะนะ
2: ครับ
3: แล้วคุณลุงคุณป้าทำยังไงคนดูแลก็อายุก็เยอะสุขภาพก็ไม่ดีไงแล้วอาจจะไม่ดีแล้วก็ไปทำงานก็หาเลี้ยงรายได้ก็แย่อยู่แล้วแล้วก็อยู่บ้านแล้วเกิดมีน้ำท่วมต้องไปหิ้วเข้าไปขนอย่างเงี้ยมันก็นี่คือภาพที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้นะ
2: เพราะฉะนั้นเราเอาแกนกลางว่าหน่วยงานนี้ดูแลผู้สูงอายุเพราะเราเข้าสังคมเอจิ้งโซไทตี้แล้วมันมีอะไรบ้างที่ต้องดูแล1 2 3 4
3: คือถ้าคิดว่าการจัดการคือต้องมีงานมันก็ดูเหมือนจะแก้ปัญหาได้แต่ผมคิดว่า1ก็เอาอเจนดาตั้งก่อนแล้วก็ดูว่าจะเรียกอินภาษาอังกฤษอินคลูซีฟคือเอาทุกอย่างมารวมกันหมดว่าจะควรจะเป็นยังไงก่อนแล้วก็ดูว่าควรจะมีกรอบของเรื่องเป็นยังไงแล้วตอนนี้จะมอบหมายให้ใครดูแลที่มีอยู่แล้วใกล้ก็ได้หรือจะตั้งขึ้นมาก็ได้แต่ว่าควรจะต้องมีเรื่องที่ทำมาจนได้เรื่องนี
2: ้ทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเลย
3: ใช
2: ่ทำเรื่องผู้สูงวัยเลยเพราะผู้สูงวัยมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆและสองเขาจะอายุยืนมากขึ้นด้วยในอนาคตคำถามคือเขาจะอยู่ยังไงให้มีคุณภาพชีวิต อะไรทำนองนั้น
3: คือบางทีเราจะอาจจะไม่ต้องถือหนักไปออกกฎหมายบังคับอะไรพวกนี้นะแต่ว่าทำให้มันมาตรการมาชัดเจนแล้วเราจะมาเห็นภาพชัดแล้วคนก็จะต้องดูว่าบางคนอาจจะเข้ามาด้วยความสมัครใจหรือจะมาก็ว่าไป
2: ครับ
3: ไม่งั้นมันไม่ได้นะมันยุ่งใหญ่ตอนนี
2: ้ผมว่าอันนี้ดีมากพี่โจทย์นี้น่าสนใจแล้วขอให้ทำจริงๆจังๆให้มันเป็นภาพ

0: ชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมก็มากันเป็นหมื่นเหมือนกันนะนักประชุมที่ศูนย์ประชุมไบเทครอบนี้มาประชุมกันระดับโลกนะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ต้อนรับขับสู้กันแบบไหนยังไงประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจอยู่นะผมส่งข่าวอันนึงให้พี่เจตบอกกรุงเทพมหานครยังเป็นเมืองที่ทุกคนอยากมาเที่ยวนะครับอันดับหนึ่งของโลกนะไม่น่าเชื่อเลยไม่น่าเชื่อเดี๋ยวดูถูกประเทศไทยไม่น่าเชื่อหมายความว่าเรามีเรื่องไม่ดีเยอะเหมือนกันในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็อีกประเด็นนึงเรื่องร้อนๆของการบินไทยขออนุญาตต่อเนื่องเพราะพี่เจตจะใกล้ชิดมากกับการบินไทยนะฮะทั้งใช้บริการและทั้งผู้บริหารนะครับเรื่องของ outsource ผมคิดว่าเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจครับพี่เจตคุณผู้ฟัง outsource ทั้งเรื่องของการทำเรื่องขนกระเป๋าบริษัท Wingspan ชื่อบอกได้เพราะออกข่าวไปแล้วกับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างโอ้โหนี่ก็เป็นประเด็น Y 7-8 แสนขวดโอ้โหนะฮะเงินมูลค่าเป็นแสนล้านเลยฮะก่อมาตีแผ่กันและถ้ามีเวลากิมมิคอีกนิดนึงเรื่อง IPBS เหมือนจะมีปัญหาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับว่าการใช้เงินภาษีที่เอามาให้ไทยพีบีเอสทุกปี 2,000 กว่าล้านบาทนี่มันคุ้มค่าแค่ไหนยังไงแล้วแหมไปสะกิดรายการอาจารย์พี่ใหญ่ผมจะด้วยสิทั้งสองสามท่านนี่ก็เรียกว่าไม่ได้หายจากช่อง9เลยนะฮะแล้ว 96.5 เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นึงครับถ้าคุยกัน 2-3 เรื่องนี้ถ้ามีเวลาพอผมไปแตะให้ BBS ด้วยส่วนหนึ่งนะครับพักกันแป๊บนึงนะครับพี่เจคุณผู้ฟังสักครู่ครับ
1: ได้ครับ
2: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งกิจ
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
6: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
7: เลือกนี่สิครับ
6: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
7: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
6: ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
7: อ้าวสายต่อไป
8: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
9: จัดการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
8: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official @thinking radio

0: เศษที่ LINE @thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งกิจ
3: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision ประจำวันเสาร์นะครับเรื่องดี2เรื่องพร้อมกันเลยครับข่าวล่าสุดไทยกรุงเทพมหานครพังงาเป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกปี2026อันดับ1ครับพี่เจษอันนี้เขาสำรวจก่อนฝนน้ำท่วมป่ะเนี่ยหรือหลังน้ำท่วมไม่แน่ใจ ออกมาดูดีเชียวนี่เป็นข่าวดีก็พูดซะก่อนละกันนะครับกรุงเทพมหานครคว้าอันดับ1เมืองดีที่สุดในโลกครับคุณผู้ฟังครับจากผล Leaders Choice

0: Awards ของ Condé Nast Traveler ด้วยคะแนน 97.68 เต็มร้อยนะโอ้สูงมาก นำหน้าเมืองท่องเที่ยวชื่อดังอย่างปารีสอิสตันบูลโรมแล้วก็วาเลตตาวาเลตตานี่อยู่ที่ไหนเมื่อกี้วาเลตตา
1: ไม่รู้จัก
0: ไม่รู้จักนะฮะ5อันดับแรกคือกรุงเทพ 97.68 อันดับ2 97.14 คือปารีสฝรั่งเศสนะอิสตันบูล 96.67 อันนี้ตุรกีหรือว่าเทอร์เคียโรมอันดับ4อิตาลี 95.96 วาเลตตา 95.76 อันนี้ไม่แน่ใจว่าที่ไหนนะก็เป็นการจัดอันดับโดยนักท่องเที่ยวแล้วก็แมกกาซีนนิตยสารระดับโลกนะฮะโอ้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีก็สอดคล้องสอดรับกับที่สัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับวันที่12ถึง18นะครับก็จะเป็นการประชุมสุดยอดผู้นำโลกต้องใช้คำนี้นะครับเป็นการประชุมที่ต้องเรียกว่า30กว่าปีที่วนกลับมาในเอเชียอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเกิดขึ้นวันที่12ถึง18ก็คือการประชุม IMF World Bank 2026ท่านรองนายกเอกนิติบอกว่าเปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินเลยครับต้อนรับผู้นำทางเศรษฐกิจกว่า 20,000 คนจาก191ประเทศคาดว่าเงินจะหมุนเวียนเศรษฐกิจจะสะพัดสูงถึง 2.2 พันล้านบาทแล้วก็พอเซิร์ชคำว่าประชุม World Bank 2026เนี่ยโอ้โหหัวข้อขึ้นมาเพียบเลยฮะไทยชูกรีนมีติ้งจาก IMF World Bank ขนทัพ EV 320คันมารับผู้ที่เข้าร่วมประชุมนะฮะเอกนิติเตรียมตรวจความพร้อมประชุมธนาคารโลกเปรียบเสมือนเวทีโอลิมปิกการเงิน35ปีเวทีIMF World Bankไทยเปลี่ยนโจทย์ดึงเงินทุนสู่เทคโนโลยีคาดเงินสะพัด 2.2 พันล้านโอ้โหอันนี้ถือว่ากรุงเทพมหานครต้องโชว์ของแล้วพี่ไม่งั้นจะพลิกฟื้นกลับมาสร้างความเชื่อมั่นหลังจากน้ำท่วมยากแล้วถ้างั้นใช้โอกาสนี้แล้วพี่เนาะถ้างั้น
1: คือภาพไมโครที่เราพูดถึงเนี่ยเขาไมโครหมายถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนทั่วไปที่เป็นอยู่คนบ้านเราก็คือเงินหมุนเวียนเยอะนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็มี value chain ที่เกี่ยวข้องก็รอง
0: รับ
1: ก็ผมคิดว่าเราจับต้องได้อยู่เราเห็นภาพชัดว่าคนเข้ามาเยอะขนาดนี้แล้วก็มีการหยุดงานเพื่อจะรองรับความสะดวกสบายในการเดินทางของผู้
0: ใช่ใช่การจราจรด้วย
1: ก็จะเป็นผลโดยทางอ้อมว่าคนที่ไม่ทำงานก็ออกไปต่างเดินทางตามจังหวัดได
0: ้
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งแต่แมคโครภาพใหญ่เนี่ยสำคัญ
0: ผม
1: ว
0: ่
1: ามันเป็นวาระที่สามารถทำให้เราเห็นได้มีโอกาสในการเปิดเวทีไปสู่นักธุรกิจทั่วโลกนะว่าเรามีอะไรบ้างเรามีแมนเดตเรื่องทิศทางของเราเป็นยังไงผมว่าอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็สามารถที่ใช้โอกาสนี้ดึงดูดเรียกforeign direct investment คือการลงทุนโดยตรงกับประเทศเรา
0: FDI ใช่ไหมพี
1: ่ FDI ใช่คนก็จะมาลงทุนได้คิดว่าเอ้ยมันเราปักหมุดเรื่องพวกนี้เหรอเป็น green เป็นทำ data center ทำอะไรก็ว่าไปก็แล้วแต่จะใช้วิธ
0: ี
1: ก็ทำให้เห็นชัดว่าทิศทางของประเทศไม่ใช่รัฐบาลเองนะประเทศไปทางไหนพร้อมเรื่องต่างเรื่อง foundation การเดินทาง infrastructure บ้านเราเป็นยังไงอะไรพวกนี้ปัญหาที่มีอาจจะมีคนพูดถึงน้ำท่วมอะไรก็ว่าไปเมื่อกี้เราพูดเราแก้ไขยังไงเราให้ความมั่นใจได้ยังไงว่ามันจะไม่มีปัญหาแบบนั้นที่ไม่คุณกระทบธุรกิจถ้าจะมาลงทุนในบ้านเรา
0: อัน
1: นี้อาจจะเป็นที่ดูสำคัญก็คือว่าผมคิดว่าไอ้เรื่องที่เราเรียกสอนเข้าไปอ่ะเช่นวัฒนธรรมในการกินอยู่เป็นยังไงคุณได
0: ้
1: อะไรเนี้ยในซอฟต์พาวเวอร์เรามีทั้งหลายมีอะไรบ้างผมว่าอันนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องไปทำให้รวบรวมมาอยู่ในเวที
0: ให้น้องเนเน่มาแสดงต้อนรับด้วยนะมีร้องเพลงด้วยนะ
1: ก็เป็นกระแสช่วงนั้นพอดีก็อาจจะมีผมคิดว่าพวกเนี้ยอย่างที่เราเคยพูดเรื่องฮอลล์ออฟเฟมเรื่องอะไรพวกนี้นะถ้าเรามีลักษณะแบบเนี้ยมาทำให้เห็นว่าเออเรามีสตอรี่ของเรื่องเราบ้านเราเป็นยังไงบ้างดูแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงตัวเมืองที่ดีสุดในโลกเนี่ยผมว่านี่ก็ต้องไปไฮไลท์มาดูว่าเออเราได้รางวัลเพราะอะไรที่ได้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยผมว่าพวกนี้ทำให้อยู่ในเวที 3-4 วันเนี้ยคน 20,000 คนที่มันเป็นผู้นำต้นของโลกเนี่ยในแต่ละด้านเนี่ยเข้ามาเนี่ยเขาได้เห็นได้จับต้องได้อะไรผมว่าเขาก็มีความมั่นใจได้เห็นว่าเออมันจริงอย่างที่มีข่าวหรือเปล่าม
0: ันจะไม่มีปัญหาหรือความท้าทายที่เป็นอุปสรรคในช่วงที่ผ่านมามันยังมีเรื่องของฝนตกน้ำท่วมมันมีน้ำขังในบางพื้นที่ประชาชนสัญจรไม่ได้อันนี้น่าจะเป็นเรื่องไมโครเรื่องรองใช่ไหม
1: คือผมว่ามันห้ามไม่ได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาหมายว่าไม่ห้ามฝนตกไม่ได้
0: น่ากลัวก็จะไปเจอเหตุการณ์แบบนี้กันเลย
1: นั่นแหละคือต้องใช้โอกาสที่มองเป็นบวกว่า จะแก้ให้เร็วได้ยังไงเหมือนที่เราดูข่าวกันสมัยก่อนต้นช่วงเดือนที่แล้วเรื่องที่นากุย่าใช่ไหม
0: ฝนตกไป
1: หายอย่างเงี้ยอ๋อ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่เขาทำอย่างนั้นได้คนก็บอกโอ้แทนที่จะมีปัญหาซึ่งห้ามไม่ได้แต่แก้ปัญหาได้ภายใน
0: ตอนที่เขาแข่งขันเอเชียนเกมกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่อย่างเงี้ยเป็นต้นผมว่าก็ต้องดูว่ามีศักยภาพในการแก้ปัญหาไหมคือเราไอ้ทำแบบดีนิ้วอย่างเขาไม่ได้แต่ว่าทำได้เร็วดีเขาได้ขนาดไหนว่าไป
0: อันนี้เป็นการบทเป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งในการแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้น
1: ใช่
0: เพราะสองเรื่องนี้คือการเตรียมความพร้อมในการประชุม World Bank เนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนแต่ไอ้เรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันเกิดแซงหน้าเหตุการณ์นี้มันกระชั้นมากไงโอ้ยวันนี้ต้องใช
1: ้ถ้า
0: ฟีบูเลย
1: แหละเราไม่สามารถจะสร้างให้เห็นว่าเรามีความเชื่อมั่นเลยแก้ปัญหาได้เร็วให้เขากลับมาเชื่อมั่นได้อีกเนี่ย
0: ระยะ
1: อย่างตอนนั้นต้องยอมรับว่าตอนพูดถึงปี54ที่ท่วมแล้วโรงงานเสียหายไปเยอะๆนั่นแหละ
0: โอ้นั้นเยอะจริง
1: ใช้เวลาฟื้นความเชื่อมั่นนานมากนะกว่าจะเข้า
0: แบบ
1: เพราะเขาแบบเฮ้ยอยู่แก้ปัญหาไม่ได้เลยทั้งหมดเลยมันจะจุกไงอันนี้มีประเด็นก็ต้องดูว่าจะแก้ยังไงอาจจะมีท็อปิกที่เขาคุยกับผู้ประสานในเวทีก็ได้แล้วอย่างอุตสาหกรรมที่จะเชิงเซาทำยังไงลงรถยนต์อะไรเงี้ยว่าก็ต้องการแก้ปัญหายังไงไปรู้นะผมว่า
0: ในภาคของเอกชนอย่างพวกเราก็ต้องต้อนรับขับสู้เขาเนาะก็ต้องดูแล
1: ผมคิดว่า
0: ในความร่วมมือ
1: ที่เราเห็นเนี่ยคือกลับมาที่เราเนี่ยนะคนทำมาหากินก็อาจจะมีเรื่องเนี้ยนักธุรกิจคนมาเข้ามาใช้ชีวิตบ้านเรามีการใช้จ่ายบ้านเราเป็นยังไงความปลอดภัยหรือการเดินทางความสะอาดผมว่าเราก็ช่วยได้ในส่วนที่เราช่วยได้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะก็ลองดู
0: นะก็ถือว่าเป็นวาระหนึ่งที่ใช้เวท
1: ีข่าวพยศอาจจะมีข่าวพยศมาด้วยเช่นทีมลูกน้องทีมงานหรืออะไรก็แล้วแต
0: ่ผมมีแน่นอนพี่นะนอกจากภรรยาสามีมาด้วยกันอะไรอย่างนี้นะสามีมาประชุมภรรยามาติดตามมาด้วยแล้วก็อาจต้องใช้วาระนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในที่ประชุมใช่ไหมภรรยาหรือท่านที่เป็นหลังบ้านอาจจะไปเที่ยวตามที่ต่างๆอะไรก็ว่ากันไป
1: ก็ประตูบ้านสำคัญก็คือว่าถ้าภรรยาอุณหภูมิสำคัญใช่ไหมมาแล้วเป็นยังไง
0: โยงเรื่องการบินไทยแล้วนี
1: ้ก็จริงๆอ่ะก็ประตูแรกคือมาถึงก็แอร์พอร์ตก่อนเลยสิ่งแรกใช่ไหม
0: ประตูแรกเจอปุ๊บอะไรนะกระเป๋ายังค้างอยู่เลยบ้านโอ้โหประตูบานแรกเปิดมาก็ทะลักแล้วไม่ต้องเข้ามาเจอน้ำท่วมนะอ่ะงั้นมาเรื่องการบินไทยผมรู้พี่เต๋อก็อยากจะคุยเรื่องนี้เหมือนกัน ผมเนี่ยนะคุณผู้ฟังเอาแบบเดี๋ยวนี้มันใช้พวก AI ช่วยได้ง่ายมากเลยนะผมแค่พิมพ์คำว่าปัญหาการบินไทยนะโอ้โหมันขึ้นเพียบเลยพี่เต๋อ
1: ไม่ใช่
0: ปัญหาหลักในปัจจุบันมันลงละเอียดมากคุณผู้ฟัง ปัญหาหลักในปัจจุบันกันยาถึงตุลา2019ปัญหากระเป๋าตกค้างเกิดกระเป๋าสะสมมากกว่า 5-6,000 ใบเที่ยวบินล่าช้ายกเลิกหลายเที่ยวบินปัญหาคอขวดในการให้บริการภาคพื้นบิน 2. ปัญหาขาดแคลนพนักงานและระบบเอาท์ซอร์สเกิดภาวะแรงงานไม่เพียงพอโดยเฉพาะจากผลกระทบน้ำท่วมกรุงเทพและปริมณฑลในช่วงปลายเดือนกันยาที่ผ่านมาทำให้พนักงานไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้ทัน3. ความเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารเกิดความกังวลและกระแสเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงเช่นกรณีโปรด CEO คุณชายเอี่ยมสิริท่ามกลางช่วงเปลี่ยนผ่านอำนาจและการจับตาจากฝ่ายการเมืองปัญหาโครงสร้างในอดีตที่ผ่านมาหนี้สินและสถานะองค์กรไม่ต้องลงดีเทลอันนี้ทราบกันดีนะข้อจำกัดด้านฝูงบินประสบปัญหาการจัดหาและส่งมอบเครื่องบินไม่เพียงพอต่อความต้องการโดยเฉพาะตั้งแต่หลังโควิด19โอ้โหแล้วมันก็ไล่เรียงรายละเอียดเต็มไปหมดเลยนี่ยังไม่ได้ขึ้นเรื่องวายเป็นแสนๆขวดด้วยนะอันเนี้ยจะฟื้นความเชื่อมั่นกลับมายังไงล่าสุดผลการจัดอันดับสายการบินที่ดีที่สุดในโลกเราไปอยู่อันดับ25พี่อันดับ1พี่เดาไม่ยากใช่มั้ยสิงคโปร์แอร์ไลน์
1: ก็ไม่น่าแปลกใจอะไร
0: แล้วอยู่ใกล้ประเทศเรานิดเดียวก็ใกล้นิดเดียว
1: คือเหตุการณ์มันกระทบแรงขนาดนั้นมันก็โดนถ้าพูดถึงสำรวจในช่วงใกล้ๆนี่นะมันก็มันดรอปได้
0: เราเคยไปท็อป5ท็อป10ของโลกนะพี่ตอนนี้เราหลุดเขาบอกว่าดีกว่าเดิมด้วยซ้ำตอนนั้นเกือบ30อ่ะแล้วขยับมา25แต่โอ้โหผมว่า25นี่ก็ไกลกว่าความเป็นจริงในสมัยอดีตมากๆแล้วนะฮะแล้วอันดับรองๆมาก็เนี่ยฮะคาเทย์แปซิฟิกของฮ่องกงเอมิเรตส์ของ UAE นะฮะJapan AirlinesANA นิปปอนแอร์เวย์ของญี่ปุ่นอะไรเงี้ย คือแบบโอ้โหของเราโดนทิ้งไม่เห็นฝุ่นเลยฟื้นกันยังไงดีพี่ยังไม่รวมเรื่องเอาซอร์ดต้องคุยกันเนี่ยเอาเรื่องไหนก่อนหลายเรื่องมากการบินไทย
1: เรื่องวานไม่มีประเด็นหรอกเรื่องวานมันนิดเดียวจริงๆว่าเราพูดไป800กว่าฟังดูเยอะไงจริงๆแล้วมันคือมูลค่าเงินประมาณแล้วไม่ถึง200ล้านหรอกเงินซื้ออ่ะ
0: ประมาณน
1: ั้
0: น
1: ก็มูลค่าไม่ได้เยอะมากแต่อาจจะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องแค่ซื้อจ้างก็มีปัญหา
0: ใช่ไหมอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้มันก็ไปตรวจสอบแป๊บเดียวก็รู้แล้วว่าจริงไม่จริงแล้วก็ว่ากันไปผมว่านั่นมันประเด็นเล็กๆก็เป็นเกร็ดนิดนึงแต่ว่ายกมาพูดในช่วงจังหวะที่ปลด CEO ก็อาจจะมีประเด็นว่ามันมีปัญหาเรื่องใหญ่จริงไม่เรื่องใหญ่หรอกเรื่องนี้เล็กกว่าเรื่องอื่นหมดแหละใช่ไหมซื้อจ้าง
0: แต่ว่าแผลพอแผลมันถูกเปิดมันก็ถูกขุดมาแล้ว
1: ถ้ามีปัญหาจริงเนี่ยก็สมควรจะต้องโดนละแต่ผมว่ามันไม่มีอะไรซับซ้อนตัวเราก็เจอแล้วอ่ะวันนี้ยกไปก่อนก็ถือว่าจบไปแต่ว่าก็ไปดูว่ามูลค่าซื้อหายซื้อขายกันยังไงตาม
0: ครับ
1: ปฏิบัติเรื่องที่มีปัญหาแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่พูดกันเป็นดราม่าเช่นปัญหาเอาซอร์สอย่างไอ้เรื่องวิงสแปนเนี่ยผมก็มีอยู่ผมมี2จุดสำหรับเรื่องการมีเอาซอร์สนะก็คือว่าแน่นอนทุกที่แหละแบงก์เบิ้งก็มีอย่างเงี้ยเราเอาซอร์สพนักงานขับรถเอาซอร์สเรื่องคนดูแล
0: ใช่
1: ปกติคือธุรกิจหลักก็ต้องอยู่เขาจะมีธุรกิจคนที่ทำงานธุรกิจหลักเช่นแบงก์ก็ต้องมีพนักงานเคาน์เตอร์มีอะไรก็ว่าไปนะ
0: คร
1: ับ คนขับรถไม่เกี่ยวไม่ใช่เป็นไม่ใช่คอร์บิสเนสมันก็แยกออกไปอันนี้เขาเอาซอร์สหลักเอาซอร์สเรื่องปกติ
0: ตู้แบงก์นี่ก็จะเป็นแบบรถขนเงินตามตู้ ATM นะสมัยก่อน
1: เงินรถคนขับรถก็เหมือนกันแหละหมดอ่ะพวกนี้เป็นเอาซอร์สอันนี้คือหลักเอาซอร์สเรื่องปกตินะไม่ได้ผิดเพียงแต่ว่าเนี่ยผมก็เด่นวิงสแปนเป็นบริษัทซึ่งการเป็นถือหุ้น 49% ผมก็ว่าโอเคก็เข้าใจเรื่องกฎหมายเรื่องวิสาหกิจสมัยนั้นเป็นวิสาหกิจนะก็ไม่ต้องเป็นอะไรจริงจริงโอเคเข้าใจ 50% เป็นใครครัวภูเก็ตอะไรเนี่ยมันคือใครกันมันนี่ควรจะเป็น
0: มันก็เกี่ยวเนื่องกับการบินไทยอยู่ดี
1: ก็เป็นพนักงาน
0: แล้วจะมีชื่อคุณชายถือหุ้นด้วยนะ
1: ก็นี่แหละที่ผมคิดว่ามันมีปัญหาเนี่ยอันนี้ข้อหนึ่งที่ผมคิดว่าติดเรื่องนี้คุณมีคอนฟลิกต์อินเทรสต์อยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่ควรจะเป็น
0: ใ
1: ช่ไหมโอเคอันนี้ก็เป็นดูโครงสร้างการจัดแล้วกันแต่ว่าแน่นอนล่ะเอาซอร์สโดยใช้วิงสแปน
0: ประโยชน์ทับซ้อน
1: วิงสแปนไม่เป็นไรแต่วิงสแปนไปซับโอตายเจ๊งเอามาซับสมมติว่าท่อแรกเนี่ยการบินไทยให้เอาซอร์สไปให้วิงสแปนเอาซอร์สไปรถแสนหนึ่งเอาคุณเอาไปคุณก็มาจ้างผมในราคา80,000 บาทก็คือคุณได้20,000
0: เดี๋ยวขออีกทีแป๊บหนึ่งอะไรนะการบินไทยจ้างด้วยเงิน100,000 บาท
1: การบินไทยรับงานมาจาก AOT สมมติเราต้องดูแลใช่ไหมแล้วก็ไปซับไปจ้าง
0: อ๋อโอเค
1: การบินไทยก็ไปจ้างเขา
0: 80,000 บาท
1: แ
0: ต่การบินไทยก็ได้ค่าตง 200,000 ก็ 20,000
1: วิงสแปนบอกไม่ทำเองผมก็ไปซับบริษัท
0: ไปจ้างต่ออีก
1: แล้ว60,000 A ไปจ้างต่อ B เหลือ3,000 หรือ 40,000เป็นอย่างเงี้ย
0: ผู้ตาย
1: มันหลักกว้าง
0: หมายความว่าปลายทางคุณภาพก็ลดลงตามราคาดีงั้น
1: เพราะว่าคุณไปเอาซอร์สสับตลอด
0: เนี่ยอ๋อมันจะถูกทอนค่าตรงไปเรื่อยๆ
1: โมเดลนี้มันเกิดขึ้นหลายวงการเช่นการก่อสร้างการรับเหมาก่อสร้างทางก็แบบนี้เจ้าใหญ่รับปุ๊บสับ4ทอดก็เจ๊งฮะมันไม่มีปัญหาเรื่องคุณภาพการทำงานบ้านปลายเพราะคนที่ทำงานอย่างพนักงานที่เป็นคนถือกระเป๋าเนี่ยเขารับเงินจากเอาซอร์สเจ้าสุดท้ายแหละสมมติเดือน4 เดือนรับจ้างเนี่ยค่าแรงเท่าไหร่เองมันก็เลยมีประเด็นนี่ผมว่าพวกนี้มันต้องดูว่าคุณปล่อยให้ทำอย่างนั้นได้หรือเปล่าแล้วมีคุณภาพในการบริการ 100% ไหมเขารับเงินเดียวนะเขาจะมีโอกาสที่มาหาคนรับผิดชอบแทนได้ยังไงถ้าคนขาดได้พวกนี
0: ้มันจะมีกำหนดหรือพี่ว่าให้ซับได้ไม่กี่ทอดไหมหรือไงมันต้อง
1: จริงจริงจริงโดยหลักการเนี่ยไม่ควรจะปล่อยซับได้
0: ไม่อ๋อไม่ถึงไม่ควรจะปล่อยซับได้
1: ผมคุยกับคุณวิงอ่ะคุณวิงอ่ะคุณคุณภาพดีคุณเก่งมากเลยผมเชื่อโบนคุณสุดยอดเลยผมให้คุณไปคุณมีเซอร์ติฟิเคตให้ผมให้คุณไปคุณก็ไปจ้างในกอมาในกอมีเข่งเท่าคุณหรือเปล่าผมต้องไปตรวจสอบในกอด้วยอ่ะ
0: เอาผมก็ต้องไปตรวจสอบในคอในงอ
1: คือผมไม่คนจ้างคุณต้องคุณรับกำกับดูแลให้ผมนะนี่ผมจะฟ้องวิงสแปนทำไมถ้าอย่างนั้นตอนเนี้ยจะฟ้องผมจับมาดิ
0: ไม่แต่เมื่อกี้พี่เพิ่งพูดว่าเขาก็ทำกันในทุกวงการแสดงว่ามันไม่ผิดกฎหมายมันทำกันได้ใช่ไหมครับ
1: การทำเอาซอร์สเพื่อจัดการควบคุมต้นทุนเรื่องปกติหลักการบริหารอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณจะแต่เอาซอร์สเซอร์คุณยังไงถูกไหมทีนี้ถ้าเอาซอร์สงานที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณมากเนี่ยคุณต้องมีถ้าคุณจะกำกับดูแลต้นทุนคุณต้องกำกับคุณภาพที่ดีกว่านี้ไม่ใช่ปล่อยอย่างนี้เพราะมันคริติคอลอย่างเงี้ย คือที่เข้ากระทบธุรกิจเลยเ
0: น
1: ี้ย
0: นั่นหมายความว่าถ้าวิงสแปนจะไปจ้างเอาซอร์สวิงสแปนต้องควบคุมคุณภาพให้ดีเหมือนที่ผมเชื่อถือคุณนะอย่างนั้นถ
1: ู
0: ก
1: แน่นอนแล้วผมก็ต้องมีบทปรับให้คุณวิงสแปนด้วยนะผมปรับปรุงจนเจ๊งแบบเนี้ย
0: เรื่องค่าปรับก็เป็นอีกประเด็นนึงที่มี
1: มันต้องมีมาตรการที่เป็นทอดๆไงอันนี้ผมบอกว่าโครงสร้างเนี่ยเวลาคนพูดว่าไม่ควรจะลดคนคุณจะเจ๊งคุณต้องลดคนอยู่แล้วธรรมดากับมีทายจะไม่เจ๊งไม่ทำนี้ไม่ยิ่งเจ๊งหนักก็ผิดถูกป่ะ
0: ที่มีติดเรื่องเอาท์ซอร์สเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำได้และทำได้ดีด้วยถ้าเกิดจะมีการ
1: เป็นกล
0: ไกบริหารองค์กรในปัจจุบันถูกไหม
1: เป็นกลไกปกติในการบริหารอยู่แล้วไม่แปลก
0: โอเค
1: ไม่แปลกเพียงแต่ว่าคุณต้องรู้ว่าการเอาท์ซอร์สคุณต้องคุมยังไงแล้วผมต้องบอกว่าเมื่อกี้ผมได้พูดจุดแรกว่าแล้วคุณถือ49แล้ว51มีใครถืออ่ะ
0: อันนั้นว่าเรื่องนี้3ประเด็นที่พี่พูดผมพยายามจับประเด็นแรกคือไอ้บริษัทที่คุณย่าเอาซอร์สเนี่ยมันมีการถือหุ้นมันอย่างเงี้ยมันคอนฟลิกต์กับอินเทอร์เน็ตเป็นปัญหาแล้วอันที่สองคืออุ่นซับต่อเรื่อยๆเงี้ยปัญหาแล้วข้อที่สามคือเรื่องการควบคุมคุณภาพที่มันไม่ได้นี่ก็เป็นปัญหาแล้วถ้าสามเรื่องนี้มันไม่ใช่อย่างที่เราคุยกันมันก็ทำได้ถูกไหมไม่ถือหุ้นทับซ้อนไม่ซับเยอะ
1: ไม่ได้ๆทำได้อยู่แล้วทำได้อยู่แล้วทำยังไงเท่านั้นเองตอนนี้มันทำอยู่แล้วไม่ยังไม่ผมไม่ขัดเรื่องการทำนะผมไม่คิดว่าการเอาซอสผิดนะผมคิดว่าวิธีการกำกับตัวแล้วเอาซอสคุณมีปัญหาทำไม
0: การถือหุ้นที่ถือหุ้นวิงสแปมจริงๆที่ถูกบ้างมันต้องเป็นยังไงล่ะคร
1: ับ การบินไทยถือหุ้น49เซนนี่ผมเข้าใจได้เพราะว่าการบินไทยเป็นเจ้าของไอ้ operation นี
0: ้
1: 50เซนเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการบินไทยสมมติบริษัทเนี่ยทำมาเป็นพันล้านกำไรเป็นร้อยล้านสะสมกันมาเนี่ยนะผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์ตรงนั้นคือใคร50%น่ะใครได้ประโยชน์ใครได้ผลไป
0: ก็ผู้ถือหุ้นเน
1: ี่ยเป็นใครอ่ะอดีตพนักงานผู้บริหารเหรอทำไม
0: อะไรอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะครูภูเก็ตถ้าไปดูก็เป็นอย่างนั้น
1: แล้วทำไมเจษฎาเป็นถือหุ้นไม่ได้เพราะอะไรไม่เข้าใจอ๋อ
0: ไม่รู
1: ้จริงไหมจริงไหมทำไมผมต้องไปถือไม่ได้ล่ะทำไมโทษนะ AOT ถือไม่ได้อะคือถ้าบอกว่าคุณเลี่ยงเนี่ยก็ผมคิดว่าอย่างนั้นนะคือต้องคิดถึงในแง่ความเป็นจริงว่าทำไมถึงกลายเป็นกลุ่มคนเฉพาะกลุ่มหรือไม่กี่คนนะเพราะอะไรสหกรณ์ออมทรัพย์ของการบินไทยถือป่ะหรือไม่ถือผมไม่รู
0: ้
1: อะไรอย่างเงี้ยคือจริงมันก็ไม่ค่อยถูกตรงนั้นแหละพนักงานถือก็ไม่ถูกอยู่แล้วเพราะมันธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบินไทยต้องทำเองถูกไหมล่ะเดิมอ่ะแล้วคุณเอา
0: ข้อนี้คือพนักงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่จัดเจอที่จัดจ้างไม่ควรไปถือหุ้นถ้างั้น
1: ก็ถูกไหมล่ะ
0: ครับ
1: เหมือนบอกว่าโอเคผมทำธุรกิจนี่นะอย่างนี้ผมรับงานจากบริษัทนะบริษัทถือหุ้นอย่างนี้ครึ่งนึงนะที่เหลือผมถือเองเพราะคุณเจษฎาก็มีผลประโยชน์จากบริษัทนี้เลย
0: จริง
1: คำตอบ
0: อันนี้หลักตักกะมันไม่ได้อยู่แล้วรอจริงมันไม่ได้อยู่อะไรอย่าง
1: นี้อันนี้ก็ต้องไปคลีฟายตรงนี้มาให้ดีว่าทำไมและเป็นยังไงแล้วก็มันตามมาด้วยคุณภาพการดูแลเป็นยังไงแล้วใครเดือดร้อนในนี้มันมีธุรกิจที่ทำให้สวิตคนทั้งโลกอ่ะพูดง่ายๆมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมงั้นผมว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่กว่าเรื่องซื้อไวนั่นมันจิ๊ดจ้อยไม่สนใจมันไปแก้ปัญหาไม่ยาก
0: จะฟื้นภาพลักษณ์กลับมายังไงโหผมว่าแย่นะตอนนี
1: ้คือถ้าเราคิดว่าเราทำงานแข่งขันนะมันต้องทำงานแบบนี้คุณเดินช้าแบบนี้ไม่ได้คุณมีปัญหากี่วันที่แก้ปัญหาได้เนี่ยคุณช้าไปละใช่ไหมครับมันก็ต้องคิดอย่างเงี้ย
0: การเปลี่ยนผู้บริหารการปลดคุณชายเป็นทางแก้ปัญหาไหม
1: มันไม่ใช่ทางแก้ปัญหาแต่มันต้องทำอะไรบางอย่างขอโทษนะผมไม่ได้ว่าคุณชายผิดไม่ผิดตอนนี้ก่อนเอาเป็นว่าข้อหนึ่งสมมติว่าคุณทำความเสียหายแล้วกันเสียหายไหมเสียหายมันทุกคนพูดเสียหายอย่างนั้นแหละเพราะมันเ
0: รื่อง
1: เป็นจะร้อยไฟแล้วมั้งนั่นแหละแล้วซีอีโอบอกไม่ต้องรับผิดชอบอะไรผมผิดอะไรหรอครับผมไม่ผิดอะไรเนี่ยเพราะมันไม่ถูกนะผมว่าแค่แรกผมต้องยอมรับความจริงแล้วผู้พลาดผมไม่รู้เงินเดือนเท่าไหร่แต่ผมรับเป็นสูงสุดในองค์กรเนี่ยแล้วผมบอกว่าก็เสียหายแต่ก็เป็นธรรมดาต้องเสียหายครับทีนี้ผมต้อง
0: เขาก็ไม่ได้พูดขนาดนั้น
1: ไม่ใช่ผมพูดถ้าเป็นผมอะ
0: อ๋อครับ
1: ผมก็ไม่ปกติมันก็ต้องอย่างนี้แหละฝนตกน้ำช่วยเจ้าอะไรกับผมล่ะอย่างนี้เหรอยอมไห
0: ม
1: มันไม่ได้ก็ต้องมันธรรมดาแล้วผมว่ามันต้องรับผิดชอบคนแรกอยู่แล้ว
0: บอร์ดโดนก่อนนะ
1: บอร์ดรับผิดชอบในภาพใหญ่แต่ว่าเขาคนบริหารเบอร์หนึ่งต้องรับผิดชอบอยู่แล้วธรรมดาที่ปกติไม่งั้น
0: หลายคนกังวลใจว่าจะกลับไปวางบนเดิมเลือกเกินวิจิตรไม่ถึงจุดนั้นเนาะ
1: ก็ถ้าเราปล่อยให้เป็นอย่างนั้นมันก็จะมีปัญหาแหละจะต้องดูว่าตอนทุกคนพูดหลายคนละก็อย่าปล่อยให้เป็นถึงจุดนั้นสิคุณก็หามืออาชีพเข้ามาทำงานจริงๆมันไม่มีมันเป็นไม่ได้เราจะไม่มีมันต้องมีคนทำได้ใช่ไห
0: ม
1: มันต้องมีคนทำได้สิ
0: ผู้ใหญ่คนสนิทของพี่ ท่านว่าไงมั่งไม่ต้องเอ่ยชื่อคุณฟังตามคุยกับพี่เจ๋งรู้ว่าเป็นใคร
1: ก็จริงๆก็เป็นปัญหาอันนี้เป็นปัญหามืออาชีพทุกคนต้องคิดออกอยู่แล้วจะแก้ปัญหายังไงการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเป็นเรื่องปกติมันทุกคนองค์กรที่อยู่ได้นี่มันอยู่มาตั้งแต่ก่อนที่เราจะอยู่เรายังเด็กๆอยู่นะ
0: ใช่ใช่ใช่ถูก
1: ไม่อยู่ต่อไปจนเราตายไปก็ยังอยู่ต่อไปบริษัทนี้ถูกป่ะก็ต้องถือว่ามีมืออาชีพทำงานได้มีระบบมีอะไรขอให้มีความตั้งใจแล้วก็ทำงานเต็มประสิทธิภาพที่คุณได้รับการจ้างมาทำงานแล้วพอแล้ว
0: เรื่องนี้จะเป็นกรณีศึกษาสำหรับธุรกิจทั่วไปยังไงได้บ้างไหมพี่มีเวลาอีก2นาที
1: ผมฝากข้อเดียวคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าสุดท้ายรัฐก็ยังถือหุ้นใหญ่อยู่ดีแม้จะไม่เกินครึ่งรัฐก็ต้องทำหน้าที่ที่เหมาะสมกับธุรกิจแบบนี้ของประเทศเหมือนกันนะคือผมคิดว่าถ้าจะเทียบให้มันแบบแฟร์ๆหน่อยก็ได้ไม่ต้องไปไกลมากก็ได้ AOT ก็ได
0: ้
1: AOT ก็ยังไม่ได้มีปัญหาโซนเซขนาดนี้แต่ว่ามีเหมือนกันแต่มีก็ไม่โซนเซขนาดนี้นะก็ทำไมอ่ะทำไมคุณได้คนผู้หลาน AOT ที่ทำงานได้มาทำไมลูกหมอหรือเปล่าก็แล้วแต่นี่ก็เหมือน
0: กันคุณปวีนาผมจำชื่อได้เพราะเคยเจอกัน
1: คือกามิทาจะมีลูกหมอที่เก่งคนอื่นก็ได้แต่คุณจะปล่อยให้ทำงานแบบที่ผ่านมาไม่ได้ต้องมีมาตรการในการกำกับดูแลเป๊ะมีต้องมีแพชชั่นในการทำงานมากแบบนี้ไม่งั้นมันไปไม่ได้คุณผู้ AOT ผู้บริหาร AOT ก็จะดูมีแพชชั่นมากกว่านะอย่างเงี้ย
0: ผมรู้แค่คนอย่างนั้นจริงพี่ก็มีคาแรคเตอร์คนด้วยนะ
1: ใช่แล้วคงไปดูถ้าคุณหากำลังการที่เป็นคนแบบนี้ได้อาจจะดีนี่ก็ไม่รู้นะ
0: ก็มันกำลังเชิดหัวขึ้นอย่างเงี้ยอย่าให้มันลงอย่างนี้นะเราก็เป็นห่วงนะเวลามีปัญหา
1: ผมคิดว่าผู้ประโยคเดิมมาหลายปีครับไม่มีธุรกิจอะไรที่ทำแบบมันมี200,000 ล้านต่อปีมันจะมีธุรกิจที่ใหญ่ไปในเมืองไทยใช่ไห
0: มรายได้ประโยคอมตะวาจาอยู่นะเป็นงั้นจริงพี
1: ่ใช่อะไรได
0: ้ครับรอดูว่าจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ยังไงแล้วก็ได้ดีแค่ไหนนะครับเอาใจช่วยกันแล้วกันนะครับหมดเวลาครับพี่เจคุณผู้ฟัง 9:59 นาทีคุณเจษฎาพงษ์จ๋าผมระพงษ์แจ้งจิตลาคุณผู้ฟังเสาร์หน้าเราคุยกันใหม่ครับพี่เจคุณผู้ฟังขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพงษ์จ๋าดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: ขณะนี้เวลา10:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดเคลียร์ขยะดูแลระบบน้ำไฟและเส้นทางสัญจรเตรียมประชุมผู้ว่าจังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่ปัตตานีบ่ายนี้พิษณุแป้นวงรายงานค่ะ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าน้ำที่เข้ามาระลอกแรกในพื้นที่หลักๆน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือเพียงไม่กี่แห่งซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เน้นเข้าไปแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะทางนี้ยังขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ไม่สามารถระบายน้ำออกได้อย่างเต็มที่โดยเน้นย้ำพื้นที่อื่นที่น้ำเริ่มลดไปเกือบหมดแล้วต้องเตรียมเข้าไปช่วยเหลือประชาชนให้กลับเข้าสู่เคหสถานกำจัดเศษขยะมูลฝอยตลอดจนทำความสะอาดถนนหนทางหรือบริกคลีนนิ่งนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าได้เฝ้าคอยติดตามเฝ้าระวังโรคระบาดจึงขอให้ทุกด้านเตรียมพร้อมทั้งการดูแลประชาชนการฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดแล้วและการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยอันเนื่องมาจากสภาวะน้ำท่วมนอกจากนี้ยังกำชับให้เตรียมพร้อมรับฝนระลอกใหม่และการบริหารจัดการน้ำโดยพยากรณ์อากาศยังเน้นพื้นที่ภาคใต้ทั้ง14จังหวัดรวมถึงจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์จึงขอให้เตรียมพร้อมและประสานการปฏิบัติงานกับทุกหน่วยงานให้ครบทุกด้าน
7: เมื่อน้ำลดแล้วนะครับเราก็ยังคงต้องมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการเข้าไปให้การช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนได้กลับเข้าสู่เคหสถานทำการบริหารจัดการกับเศษขยะมูลฝอยทั้งหลายที่ทับถมมาในช่วงน้ำท่วมนะครับตลอดจนทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งต้องคอยติดตามเฝ้าระวังในเรื่องของโรคระบาดที่เรายังต้องเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ก็คือการเตรียมรับฝน ระลอกใหม่เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคเส้นทางการเดินทางได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วซึ่งจากการพยากรณ์อากาศก็ยังเน้นอยู่ว่าในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง14จังหวัดนะครับรวมไปถึงจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ด้วยเนี่ยก็ขอให้มีการเตรียมพร้อม
8: นายอนุทินเผยว่าในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งจะไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดปัตตานีจะถือโอกาสเชิญประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ตอนล่างเพื่อร่วมกันหารือรับทราบแผนการดำเนินการแผนเผชิญเหตุและรับฟังการขอรับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยพิศนุแป้นวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากกลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับ
5: กางแผนลดค่าครองชีพคนกรุง1มกราคมปีหน้าลดไฟฟ้าแรกเข้า17บาทสูงสุด45บาทนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินว่ารัฐบาลเตรียมการเดินหน้าระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลตั้งเป้าเริ่มใช้วันที่1มกราคม2570เพื่อทำให้การเดินทางเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นและลดภาระการเดินทางของประชาชนหัวใจสำคัญของระบบใหม่คือค่าแรกเข้า17บาทและค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อ1ขาการเดินทางแม้ผู้โดยสารจะต้องเปลี่ยนรถไฟฟ้าหลายสายไม่ต้องเสียค่าแรกเข้าซ้ำโดยจะให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ทำหน้าที่บริหารระบบส่วนกลางระบบตั๋วร่วมยังเตรียมรองรับการจ่ายผ่านบัตรชำระเงินที่ใช้กันในระดับสากลนักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถใช้บัตรที่รองรับระบบดังกล่าวและแตะเข้าใช้บริการรถไฟฟ้าได้ทันทีขณะเดียวกันธนาคารกรุงไทยจะเข้ามาดูแลระบบหลังบ้านและการคำนวณค่าโดยสารระหว่างผู้ให้บริการแต่ละรายด้วยโดยจุดที่ต้องเร่งดำเนินการในขณะนี้คือสายสีเขียวปัจจุบันใช้ระบบระบิดกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างหารือว่าจะเชื่อมเข้าสู่ระบบ EMV หรือบัตรชำระเงินที่ใช้กันในระดับสากลให้ทันวันที่1มกราคม2570ได้อย่างไรค่าเดินทางเป็นหนึ่งในรายจ่ายก้อนใหญ่ของคนกรุงเทพหลายคนต้องเสียวันละ60 80หรือมากกว่า100บาทการกำหนดเพดานสูงสุด45บาทต่อขาจึงถูกวางเป็นเครื่องมือช่วยลดรายจ่ายโดยตรงทำให้ประชาชนมีเงินเหลือในกระเป๋ามากขึ้น
9: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-Cord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
10: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
12: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
13: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
14: ระวังนะลูก
15: ค่อยๆวิ่งนะลูก
14: อย่าปีนสูงนะ
15: เดี๋ยวล้มนะลูก
16: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
17: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
18: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
19: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
18: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official @ thinking radio

0: คาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
3: 10:10 น.ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสาเสวนาเสาที่10 ตุลาคม 2569สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังสวัสดีครับคุณพิสุทธิ์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณสุภานครับสวัสดีท่านผู้ฟังนะขอบคุณมากที่รวมมาร่วมแจมคุณมนตรีติดภารกิจนะ
3: ครับตอนนี้คุณมนตรีจอมพันติดภารกิจแต่คิดว่าคงจะแอบเปิดฟังพวกเราอยู่แหละนะครับแต่ว่าปฏิบัติภารกิจไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยนะครับก็วันนี้คุณพิสุทธิ์คงวัชรพงษ์มาร่วมดำเนินรายการกับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่นะครับที่ให้โอกาสผมเข้ามาสู่พื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เกิดเป็นอดีตผู้บริหารของคลื่นนี้ด้วยวันนี้ก็ขอบคุณที่ให้เกียรติน้องมาร่วมจัดรายการด้วยนะครับ
4: เรื่องอดีตเรื่องอดีตนะ
3: ครับวันนี้มีหลายเรื่องนะครับที่ต้องคุยกันนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจนี่คุณวิสุทธาผมเปิดมาด้วยเรื่องนี้ที่พาดหัวมาก่อนเลยนะ
4: ครับ
3: น้ำท่วมยังมีวันลดนี
4: ่น้ำท่วมมีวันลด
3: น้ำลายนักการเมืองนี่นะครับน้ำลดแล้วก็ยังท่วมอยู
4: ่ใช่ ใช่ เขาแก้ปัญหาด้วยน้ำลาย
3: นะหลายคนบอกเอ๊ะสุปันฟังเพลงติ๊กชิโร่ด้วยหรือเปล่านี่พลาดหัวเหมือนเพลงติ๊กชิโร่เลยนะ
4: เขาร้องว่าไงเขาร้องว่ายังไง
3: เขาบอกไงสลากกินแบ่งไงเขาตอนนั้นเนี่ยผมจะพูดเพลงใดครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนนี้Talk of the Townเลยนะครับนั่นก็คือปลดในอำเภอนะครับบ้านสร้างเนี่ยข้อมูลกำมะลอข้าราชการทำงานอยู่ยากแต่ตอนนี้มีข้อมูลใหม่ผุดมาจากพื้นที่แล้วคุณพิสุทธิ์ท่านผู้ว่าก็บอกมีผู้ใหญ่บ้านสุภาพสตรีท่านหนึ่งออกมาแฉ
4: ว่า
3: บอกว่านายเบิร์ดท่านเนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนที่นำเสนอในคอนเทนต์โซเชียลหรอกเดี๋ยวไปว่ากันว่าข้อมูลที่โต้กลับมาเป็นอย่างไรนะ
4: คือตอนนี้เขาบอกว่าเป็นนายเบิร์ดโซเชียลแต่ว่าผมแก้ตัวแทนรัฐบาลได้ไหมล่
3: ะ
4: เขาบอกเขาไม่ได้ย้ายไม่ได้เต้งเขาแค่
3: ย้ายตามรอบ
4: ย้ายตามรอบแล้วก็ดูว่าความเหมาะสมแล้วตอนนี้ก็คือตำแหน่งไปแล้วไงอยู่ลพบุรีไม่ได้ย้ายนะแต่คือนั่นแหละเพราะนั้นความสนใจทัวร์ลงเยอะ
3: แหมแต่อีตอน
4: แถลงข่าว
3: อีตอนแถลงข่าวที่คุณวิสุทธ
4: ิ์ด่าเขาไปเยอะ
3: ด่าเขาไปเยอะแล้วพอเจอข้อมูลในพื้นที่สวนออกมาเลยเกิดการจุกนะครับจุกเข้าไปแล้วก็หายใจขัดข้องนะครับก็เลยต้องหาที่ลงให้นะครับ
4: ลงให้ใครลงให้นายกอ่ะ
3: ลงให้นายอำเภอไงแล้วก
4: ็นายกด้วยนายกดีโอ้โห
3: นายกตอนนี้องคลักษ์พิทักษ์นายกออกมาดาหน้าออกมาเลย
4: โอเคเข้าใจได
3: ้รัฐมนตรีช่วยทั้งสองคนเนี่ยนะครับแต่ผมฟังที่รัฐมนตรีช่วยพูดออกมานี่ผมก็งงว่าแล้วอีตอนที่ไปนั่งแถลงข่าวที่จะอธิบายสาเหตุทำไมต้องปลดเขาเนี่ยนะฮะโอ้มันหนักหนาสาหัสนะอันนี้ก็
4: เดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดเราฟังปัจจุบันครับ
3: แล้วก็อีกอันหนึ่งคุณวิสุทธะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฮะตอนนี้รัฐบาลเราบอกว่าต้องมีมาตรการคุม data center นะครับ
4: เขายังเพิ่งมีเหรอ
3: เพิ่งมีเขาตอนแรกเนี่ยก็เคยมีเรื่องเฮฮาโบเบโพเพกันเกิดขึ้นก็เลยมานั่งดูโอ้มันใช้พลังงานก็ต้องเยอะนะครับ
4: น้ำก็เยอะ
3: น้ำก็เยอะแล้วจะทำยังไง
4: คุณละพิษก็ไม่น้อย
3: เขาบอก
4: แต่ว่า data center มาแล้วลงทุนรายใหญ่รายเล็กหรือแอบลงทุนเยอะแล้วแล้วยังไง
3: เนี่ยก็เนี่ยผมต้องบอกนี่เราจะคุมยังไงก็อยากจะรู้เหมือนกันเดี๋ยวว่ากันนะครับแล้วก็น้ำท่วมนี่น้ำท่วมเศรษฐกิจท่วมด้วยไหมอันนี้น่าสนใจนะคุณพิสุทธิ์ตอนนี้เราพะวงกับน้ำท่วมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฮะแต่เรื่องภาวะเศรษฐกิจเราจะเอายังไงเราพงกหัวได้หรือยังนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานอกจากโควิดเจอโคเอเชียกับรัสเซียเสร็จแล้วยังไปเจออิสราเอลอิหร่านสหรัฐอเมริกาโอ้โหแล้วตอนนี้เจอน้ำท่วมเข้าไปอีกนะครับอันนี้ต้องไปดูซิว่าเอ๊ะมันจะยังไงเราจะตื่นได้หรือยังหรือว่าเรามีอะไรเพราะว่านักวิชาการเขาบอกว่าบ้านเราเนี่ยเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจมันเดินจาก4 เครื่องไงคุณพี่สุดฮะแต่ตอนนี้เขาบอกว่ามันเหลือแค่2 เครื่อง และอีกเรื่องนึงก็ติดๆดับๆก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนี่แหละก่อนหน้านี้เนี่ยรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลัก
4: เป็นพระเอกส่งออกก็ท่องเที่ยวเป็นพระเอก
3: แต่ตอนนี้มันติดๆดับๆไงส่งออกก็ติดๆดับๆเพราะว่าเจอกำแพงภาษีของเดอะทรัมป์นะอันนี้ก็ว่า
4: คุณสุพันบอกว่าตื่นแล้วยังเหรอเรื่องเศรษฐกิจอ่ะ
3: ครับ
4: ชาวบ้านบอกกูยังไม่ได้หลับเลยเขาถามว่ากูยังไม่ได้นอนเลยคือนอนไม่หลับ
3: ตาค้างอยู
4: ่มันต้องดิ้นรนทำมาหากินเวลานอนไม่มี
3: นะครับแล้วก็ประเด็นร้อนวันนี้ทุกท่านครับอภิปรายไม่ไว้วางใจประชาชนวางใจการเมืองหรือไม่นี่นะที่สุดคือตอนนี้ชาวบ้านบอกอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอนฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่วางใจรัฐบาล
4: ถึงพูด18คนสีน้ำเงินล้วน
3: แต่ชาวบ้านเนี่ยไว้ใจการเมืองหรือเปล่าก็บอกมันแปลกๆนะพี่ปายครั้งเนี้ยมันมีแล้วไอ้พรรคฝ่ายคอยไอ้พรรคคอยอ่ะเราก็มีโครงสร้างใหม่นะก็เรามีแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านอิสระใช่มั้ยนี่มีฝ่ายคอยอีก
4: ฝ่ายคอยฝ่ายค้ำแล้วก็ลองดูเพราะว่าตอนนี้ประกาศชัดเจนแล้วไม่ต้องอ้อมนะคุณพี่ธรรมนัสเค้าก็อยู่ฝั่งรัฐบาลแล้วแค่ดูว่าเค้าจะยกมือให้รัฐบาลหรือว่านั่งเฉยๆแต่ว่านี่แหละการเมืองมันก็คือเฮ้ยคุณลุงทินบอกว่าการเมืองมันไม่มีพรรคกับคนละพรรคก็จริงนะแต่พวกเดียวกัน
3: ว่าการเมืองมีแต่พวก
4: แต่พวกเดียวกัน
3: แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งซึ่งน่าสนใจอย่างมากทำไมมีแต่รัฐมนตรีสีน้ำเงินแบบที่คุณวิสุทธ์พูดตอนนี้เนี่ยนะครับตามร้านชากาแฟนะครับร้านโชว์หวยอะไรที่เป็นคอการเมืองนี่ซุบซิบเรื่องนี้เลย
4: ครับ
3: นะครับแล้วบอกไหนสงสัยอาหลานก็คุยกันแล้วสงสัยอาหลานก็คุยกันแล้ว
4: พิสิทธิ์กับคุณไอติมผลิตเหรอ
3: ไม่
4: ใครฮะ
3: เดือยะ
4: อ๋อ
3: ถึงบางอ้อเลยไหมคุณวิสุทธิ์
4: โอเค
3: นะครับ
4: เพราะผมรู้ไม่ถึง
3: ก็บอกอาหลานเขาน่าจะคุยกันแล้วอีกคนนึงเป็นผู้มากบารมีอีกพักนึงอีกคนนึงก็แหมเป็นบิ๊กอยู่ในอีกพักหนึ่งแต่ไหมเราไม่แตะเลยเนี่ยเขาบอกเอ้ก่อนหน้านี้ก็ได้ข่าวว่าผู้มากบารมีทั้งสองพักไปแอบคุยกันนะครับแล้วก็ปรากฏว่าจับไม่ได้ไล่ไม่ทันจนถึงขนาดคุณสนธิเขาต้องโชว์ตั๋วเครื่องบินโชว์โรงแรมที่พักเนี่ยนะครับผลสุดท้ายก็ออกมายอมรับตอนหลังว่าโอ้ไปคุยกันจริงที่ฮ่องกงอ่ะแต่ไม่ได้คุยเรื่องการเมืองแต่ในบรรดาคอการเมืองเขาเชื่อมไงคุณวิสุทธะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฮะผมก็เอ๊ตกลงแล้วไว้ใจได้ไหมเนี่ยผมก็เลยมาตั้งเป็นประเด็น
4: ว่า
3: ไม่บังใจเนี่ยนะครับ
4: ไว้ใจได้หรือไม
3: ่การเมืองไว้ใจได้หรือเปล่า
4: ผมถามใหม่ได้ไหมเราเคยไว้ใจการเมืองได้หรือเคยมีหรือเปล่าน
3: ะครับมันก็มีอย่างตอนที่คุณวิสุทธ์พูดมาเนี่ยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอ่ะเขาก็บอกว่าเอ๊คุณอนุทินก็บอกแล้วการเมืองไม่มีพรรคหรอกมีแต่พวกนะฮะอันนี้ก็ว่ากันแล้วก็วันนี้เปิดประเด็นคุยช่วงสุดท้ายเนี่ยอยากขอความเห็นแฟนๆรายการนะมองการเมืองหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจมองยังไงหลังจากอภิปรายไม่ไว้วางใจมองยังไงนะครับอยากขอความเห็นแฟนๆรายการเราแต่ความคิดเห็นเนี่ยต้องขอที่มันผมกับคุณพิสุทธิ์สามารถนำออกอากาศได้หน่อยนะครับพอถ้ามาแบบนำออกอากาศไม่ได้หรือผมจะต้องมาปรับแต่งถ้อยคำเนี่ยเดี๋ยวจะบอกสุปันก็ไม่กล้าที่จะเอาความคิดเห็นมาอย่างนี้เป็นสื่อเลือกข้างอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันหยาบมันอะไรมากหรือเป็นคำกล่าวหาแบบลอยๆแบบนี้เราก็นำสื่อสารไม่ได้นะครับ
4: ก็ไอโอถ้าจะทำงานก็เอาพอประมาณเนาะพอที่หันได
3: ้ที่คุณวิสุทธ์นะผมส่งข้อมูลไปให้คุณวิสุทธ์แล้ว
4: ครับ
3: มันมีแฟนรายการท่านหนึ่งอยู่จังหวัดนครนายกเนี่ยแหละ
4: ครับ
3: ไปค้นเอกสารเรื่องของแก้มลิงคูบอนมา
4: โอ้ที่เป็นประเด็นเลย
3: ส่งมาให้ผมเนี่ยดูแล้วแต่ว่าผมดูทางมือถือไงมันตัวเล็กมากก็เลยยังไม่กล้าที่จะเอามาสื่อสารเอาเป็นว่าตอนนี้ได้เอกสารมาแล้ว
4: ครับ
3: นะครับว่าการดำเนินการเป็นอย่างไรนะครับแล้วเขาบอกมันถูกยกเลิกปีย
4: ุคไหนเนี่ยตกลง
3: 67อ่ะคุณวิสุทธ์
4: ทุกคุณอัศวินเลยทุกของคุณชาชาเนี่ย
3: ผมไม่แน่ใจผมไม่กล้าที่จะไปอะไรเลยเอาเป็นว่าพอสอแล้วกันนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะต้องขยายความต่อแต่ตอนนี้เนี่ยพูดให้ฟังก่อนว่าตอนเนี้ยได้พยานหลักฐานเป็นหนังสือมาแล้วก็ต้องไปดูอีกว่าเอ๊ะหนังสือเนี่ย นะครับมันเป็นหนังสือที่ทำเทียมขึ้นมาหรือเปล่านะครับ
4: มัน
3: ต้องเช็คกันขนาดนั้นนะคุณพิสุทธิ์เพราะจำได้ไหมสมัยที่สงครามสีเขาชุมนุมกันทางการเมืองเนี่ย
4: ครับ
3: มีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถึงขนาดที่ว่าแปลงหนังสือปลอมหนังสือเรื่องของแถลงการจากสำนักพระราชวังกันจำได้ไหม
4: ใช่
3: เพราะนั้นเนี่ยต้องละเอียดอ่อนมากทุกการเมืองแบบนี้เนี่ยนะเนี่ยเขาบอกว่าในปีเขาบอกโครงการถูกยกเลิกในปีพ.ศ.2567ตอนนั้นใครเป็นผู้ว่าผมก็ไม่ทราบนะ
4: อัน
3: นี้แฟนรายการที่อยู่ที่จังหวัดนครนายกเนี่ยส่งมาให้ผมตั้งต้นฉบับที่ถ่ายมานะครับแล้วก็ในส่วนของPDF ด้วยแล้วก็ไฟล์ด้วยที่ผมงงก็คือมันมีไฟล์ไงคุณวิสุทธ
4: ์ครับ
3: มันมีไฟล์เวิร์ดไงผมก็เลยงงเลยว่าเอ๊ะตกลงมันที่มาที่ไปมันต้องตรวจสอบก่อนนะครับอ่ะนี่ก็พูดสื่อสารกันนะครับพูดถึงวันนี้คุณวิสุทธ์นะ
4: ครับ
3: น้ำท่วมนะครับน้ำเนี่ยยังลดแต่น้ำลายนักการเมืองยังท่วมอยู่นี่นะครับว่าข่าวต้นชั่วโมงเนี่ยก็เห็นว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็พูดถึงเรื่องของมาตรการในการที่จะดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับหลังน้ำลดนะครับก็มีเรื่องค่าชดเชยเรื่องของการที่จะช่วยเคลื่อนย้ายนะครับสิ่งของต่างๆนะครับหรือสิ่งที่จะช่วยกันนะครับในการที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนแต่ตอนนี
5: ้ถึงที่สุดนะรัฐบาล
3: เรายังไม่เห็นเรื่องของมาตรการพิเศษอ่ะผมขออนุญาตใช้คำนี้แล้วกันคือที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันมีแต่มาตรการซึ่งเป็นมาตรการพื้นฐานซึ่งอยู่ในกรอบของความช่วยเหลือตามกฎหมายแต่ในสถานการณ์แบบเนี้ยมันต้องมีมาตรการพิเศษอ่ะจะเอายังไงจะกับเรื่องของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเอาในภาคเกษตรก่อนนะคุณพิสุทธิ์นะที่ถูกน้ำท่วมระเนระนาดเสียหายเนี่ยจะมีมาตรการพิเศษอะไรออกมาเรื่องพักนี่มันพักอยู่แล้วล่ะ
4: อันนี้ก็ต้องทำอยู่แล้ว
3: แต่ว่าจะมีมาตรการอะไรออกมานะครับภาษีผมยังไม่เห็นนะอย่างตอนนี้ผมอยากเห็นอะไรไหมคุณพิสุทธิ์ภาษีนี่พูดแบบภาษาบ้านๆนะผมก็ลูกชาวนานะเรื่องยกงดเว้นการจัดเก็บภาษีค่านาในพื้นที่น้ำท่วมมีไหมมาตรการยกเลิกการจัดเก็บภาษีโรงเรือนเรื่องน้ำท่วมในพื้นที่น้ำท่วมมีไหม
4: มันเคยมีไหมน่าสนใจน่าสนใจต้องถามลูกชาวนาตัวจริงอ่ะ
3: ซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีไงแต่ตอนนี้มันก็ชาวบ้านเขาบอกว่าเอ๊ะมันก็มีก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของน้ำท่วมนานะอันนี้เนี่ยเขาก็มีมาตรการชดเชยไงแต่ที่สุดแต่มันจะล็อกจำนวนไร่ไงเอาอย่างเมื่อสองสามวันเนี้ยรายการสถานีประชาชนก็สัญจรมาที่องคลักษ์บ้านผมนะ
4: ครับ
3: ก็มีชาวนาลุงแกคนหนึ่งแกก็บอกแค่70ไร่ไปหมดเลยอ
4: ่ะได้เท่าไหร่ฮะได้ 7,000 เหรอยัง
3: ตอนนี้แกก็ยังแกยังงงกับชีวิตอยู่อ่ะนะครับแล้วก็แกก็พูดขึ้นมาเนี่ยคิดไปคิดมาแกบอกอยากฆ่าตัวตายอ่ะ
4: เฮ้ย
3: เอาจริงๆคุณวิสุทธ
4: ์จะเข้าใจเพราะเจอสภาพแบบนี้หลายคนนะ
3: ผมก็เอ้ยแล้วยังไงเนี่ยจะไปกันต่อยังไงมาตรการที่ชัดเจนแบบนี้ก็ไม่มีผมก็โทรไปถามผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถืออยู่ในจังหวัดนครนายกก็ถามอาจารย์หมอเฮ้ยมันมีมาตรการในการจัดจิตแพทย์หรือว่าในส่วนของแพทย์ลงไปดูแลสุขภ
4: าพน่าสนใจน่าสนใจ
3: ในสถานการณ์น้ำท่วมไหมโดยเฉพาะองคลักษ์บ้านเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยน้ำเน่าเหม็นมันท่วมอยู่ครึ่งตัวเนี่ย
4: ครับ
3: ได้มีลงไปไหมเรื่องโรคที่มากับน้ำท่วมเนี่ยโรคระบาดมากับน้ำท่วมยังไงแล้วคนที่มันสิ้นเนื้อประดาตัวจับเก่ารอของแจกเนี่ยนะรอข้าวเนี่ยถุงข้าวเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยไม่ได้มองว่าชาวบ้านสิ้นไม้ไร้ตอกนะแต่มันทำอะไรไม่ได้จริงๆคุณพิสุทธิ์ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมฮะนะครับแล้วก็มันมีมาตรการจิตแพทย์ลงไปไหมกระทรวงสาธารณสุขขยับอะไรบ้างหรือยังเนี่ยมันก็เลยเป็นคำถามเนี่ยเพราะตอนนี้เนี่ยคุณพิสุทธิ์ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสังเกตนะ
4: ครับ
3: ว่าเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศไทยตอนนี้ภาคเอกชนเรานะครับระดมความช่วยเหลือน้อยมากผมไม่ได้ว่าภาคเอกชนภาคเฉยนะ
4: คือ
3: ผมก็เข้าใจที่ผ่านมาเนี่ยภาคเอกชนจะเป็นตัวหลักในการที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของทางราชการไงแต่ครั้งเนี้ยคุณพิสุทธิ์มันก็เงียบมากนะภาคเอกชนนะครับเงียบมากนะซึ่งผมก็ถามในภาคเอกชนหลายที่เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าโอ้ตอนนี้มัน
4: ตกกระจมน้ำไปด้วยเหรอ
3: เขาก็บอกงบประมาณอะไรต่างๆมันก็ตึงมือไงสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ก็บอกว่ามันจริงมันต้องมัน เวลางบของเอกชนเนี่ยเวลาจะทำอะไรมันต้องมีแผนไงมันต้องมีแผนมันงบประมาณของบริษัทมันแต่ละฝ่ายจะต้องเสนอแผนแต่คราวนี้เนี่ยไอ้งบตรงเนี้ยที่กันไว้เฉพาะช่วยเหลือประชาชนเนี่ยนะครับมันก็เหลือน้อยเนี่ยเขากันไว้น้อยไง
4: เพราะเข้าใจได้แต่ว่าต้องจิตใจของประชาชนที่แบบอาสาสมัครด้วยจิตด้วยใจมากันเยอะไอ้ล้นหลามทุกครั้งนะชื่นชมแต่คุณสุภาพเมื่อกี้ผมขอว่าท่านขีดเส้นใต้อย่างนี้ผมว่าข้อเสนอที่คนไม่ค่อยพูดถึงแล้วผมก็ไม่ค่อยได้คิดถึงนะคือเรื่องของกองมาตรการที่จะดูแลเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเนี่ยจะเราก็ไม่เห็นเพราะก็ไม่เห็นคุณสุริยะด้วยนะไม่เห็น
3: ออกมาตั้งแต่น้ำท่วมผมเห็นออกทีวีครั้งเดียวนี่ค
4: ุ
3: ณที่สุดผมขออนุญาตนิดนึงตรงนี้
4: ครับครับ
3: ผมว่าจะประกาศตามหาอยู่นะผมว่าถ้าเป็นตะกอนนี้ถ้าประกาศซื้อสิ่งพิมพ์เนี่ยผมจะประลงลงพักว่าค่าจัดรายการอันมหาศาลของผมเนี่ยไปลงไปประกาศตามหาสายนะ
4: ครับ
3: หนึ่งรองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการต้องทำหน้าที่นายกตอนนายกไปต่างประเทศอ่ะ
4: ครับ
3: หายเงียบไปเลย
4: เห็นว่าน
3: ายก
4: พิพั
3: ฒน์ต้องโทรทางไกลจากต่างประเทศบอกสั่งการแล้วบอกจะรีบกลับมาบริหารสถานการณ์นั่นคือท่านหนึ่งที่หายไป
4: ครับ
3: สองลอยหน้าลอยตาเป็นเล่นหน้ากล้องทีวีเอาอยู่ตอนนี้ก็ไม่รู้ไปเอาอยู่ตรงไหนเนี่ย
4: คุณไหนทรงศักดิ์ทองศรีเหรอ
3: ทรงศักดิ์ทองศรี
4: อัน
3: นี้รองนายกรัฐมนตรีคนดูแลการบริหารการจัดการน้ำน่ะ
4: ก็ตอนนี้เอาไม่อยู่ละ
3: นึกแกยังเอาอยู่แต่ไม่รู้ไปเอาอยู่ตรงไหน
4: เนี่ยที่หายไปนะ
3: แล้วก็อีกคนหนึ่งสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเห
4: ็
3: นแวบเดียวซึ่งอันที่จริงเนี่ยเป็นแม่งานนะเพราะว่าดูแลบริหารการจัดการกรมชลประทานไงซึ่งเป็นหน้าที่ปฏิบัติในการระบายน้ำในการพร่องน้ำต่าง
4: เห็นคุณสุยาพูดล่าสุดเรื่องจะเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรจากไร่ละ 1,000-2,000 แต่ก็เวลาแต่นี้คุณสุภาพผมขออีกทีนะ
3: ครับ
4: ข้อเสนอที่คุณสุภาพพูดถึงสิ่งที่รัฐควรต้องทำกับเกษตรกรเนี่ยเมื่อสักครู่มีเรื่องอะไรบ้างนะ
3: เรื่องมีเรื่องของ
4: จะด้วยสื่อสารสังคมหรือเพราะสื่อสารช่องทางอื่นได้บ้าง
3: การยกเลิกการเขาเรียกไม่ใช่ยกเลิกการที่จะแบบเหมือนกับว่ายกเว้นการจัดเก็บภาษีโรงเรือน
4: ครับ
3: กับในพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็เรื่องของการจัดเก็บภาษีค่านาครับหรือพื้นที่ทางการเกษตรที่ถูกพื้นที่น้ำท่วมนะครับคืออย่างน้อยมันแม้ว่าหลายคนบอกมันนิดเดียวแต่มันก็เป็นเรื่องของเยียวยาจิตใจกันนะแล
4: ้
3: วก็น่าจะมีมาตรการพิเศษที่ออกมามากกว่าที่จะเป็นมาตรการ
4: ภาษีค่านานี่ผมโตมานะผมไม่รู้รายละเอียดเล่าให้ฟังหน่อยคือผมคิดว่าเป็นประโยชน์ทั้งส่วนรวมเนาะแล้วก็เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจเดี๋ยวมีช่องทางมีแล้วก็จะช่วยกัน
3: คือชาวบ้านเนี่ยเขาจะต้องถ้าก็ทำนานะคุณพิสุทธ
4: ิ์
3: ทำไร่ทำสวนเนี่ยเขาจะต้องเสียภาษีนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็จะไปเสียกันที่อำเภอแต่ปัจจุบันเนี่ยอันนี้ผม
4: ที่ไหนไม่แน่ใจไม่เป็นไร
3: ก็น่าจะเป็นที่อบต.องค์การบริหารส่วนอบต.เพราะว่าซึ่งพอเขาจะมีประกาศออกมาเลยนะเสียภาษีที่ดินเขาเรียกเสียภาษีที่ดินนะถ้าเสียภาษีถ้าคนที่เขาทำนาทำไร่เนี่ยเขาก็จะต้องไปเสียภาษีเนี่ยนี่แหละ
4: เขาเสียเป็นรายปี
3: รายปี
4: แล้วคุณถ้าประมาณเท่าไหร
3: ่ก็ผมอยู่ที่จำนวนที่ถือครองอยู
4: ่ที่อย่างน้อยรัฐก็ต้องมาช่วยดูแลหน่อยนะ
3: อย่างน้อยมันเป็นเรื่อง
4: ผมว่าฝากดูงบไม่น่าจะสูงแต่ก็เป็นการช่วยเหลือในยามวิกฤตมันช่วยได้เยอะอยู่
3: แล้วก็ผมคิดว่าบางเรื่องนะกฎระเบียบเรื่องการชดเชยเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยบางอันต้องประกาศยกเลิกละเว้นนะเพราะบางทีบอกเอ้ยท่วมถึง7วันไหมอะไร
4: ใช่ใช่มันบอกโอ้คงจะไม่ถึง7วันอะไรเงี้ยทีแรกนะโอ้โห
3: ในแถวที่ผมไปนั่งคุยด้วยเนี่ยเขาบอกก็ไม่ถึง7วันหรอกแต่มันมาทีเดียวมันไปหมดเลยอ่ะ
4: มันนากาม
3: ันท่วมไม่ถึง7วันแล้วมันหลากมาทีเดียวมันไปหมดอ่ะ
4: ใช่ใช่ไอ้นี่ก็เหมือนกันเหมือนเอาอย่างง่ายๆไอ้นี่ถ้ากองจัดนี่ชัดเจนนะทีแรกบอกไม่ครบ7วันตอนหลังก็เถียงไปเถียงมาแต่ประเด็นคือว่าคนที่จะดูว่าจะได้ไม่ได้เนี่ยคนถือกฎระเบียบเป็นคนยังไงแต่คนที่จะช่วยเหลือการนี้ก็ไปถือกฎระเบียบที่ประเด็นคุณสุภาพก็คือว่าอันไหนที่มันเป็นเรื่องที่มันอยู่บนความเป็นจริงอ่ะก็ต้องแก้บ้างกฎกระทรวงกฎระเบียบต่างๆใช่ไหม
3: ครับ
4: มันก็หนักอยู่แต่อันนี้ผมชอบคุณสุภาพเสนอนะที่จริงๆชอบมากผมก็ต้องช่วยคิดต่อคือว่าน้ำท่วมมันมีความแสบมากมายในสิ่งก็คือว่าจิตใจมัน มันสูญเสียมากบางคนขอโทษนะบางคนแทบจะเป็นบ้าบางคนอยากจะตายนะไอ้ที่ก็ส่งนักจิตวิทยาอะไรหรือจิตแพทย์ลงไปช่วยเหลือผมก็ช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะมากนะเดี๋ยวขอพระแขกขยายช่วยบอกข้างบนหน่อย
3: สิ่งที่ผมพูดครั้งนี้คุณพิสุทธิ์มันเคยทำมาก่อนอันนี้ไงเวลาสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมใหญ่อะไรอย่างเงี้ยสาธารณสุขเขาจะขยับเลยนะเราส่งจิตแพทย์ลงไปพูดคุยหรือเวลาเกิดเขาเรียกอะไรอัคคีเกิดไฟไหม้อะไรอย่างเง
4: ี้
3: ยครั้งใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีลงไปแต่ครั้งนี้มันเงียบมากไง
4: ใช่ผมว่าไม่ค่อยได้ยิน
3: มันเงียบมากอ่ะผมไม่ก็ทำอะไรกันอยู่หรือว่าข้าราชการไม่กล้าขยับเพราะกลัวว่าจะไปทับเหลี่ยมการเมืองหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็ผมตั้งข้อสังเกตไงคุณพิสุทธิ์ว่าภาคเอกชนเองก็ค่อนข้างที่จะเงียบนะครับก็มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเพราะเคยทำงานด้านนี้มาก่อนไงเขาก็บอกงบประมาณอะไรมันตึงมือไปหมดไงใช่ไหมฮะเพราะก่อนหน้านี้เรื่องน้ำท่วมเนี่ยโอ้ยคุณพิสุทธิ์ฮะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฮะบริษัทเอกชนนี่งบ CSR นี่งบ CEO นี่อนุมัติกันโอ้โหนะครับไปกันแบบฉลุยเลยนำหน้ากลไกรัฐอีกอ่ะกลไกรัฐยังต้องมาพึ่งพานะครับบางทีส.ส.ในพื้นที่เนี่ยยังต้องมาขอถุงยางชีพเราไปกระจายอ่ะนะนี่ก็คือสิ่งที่มันเงียบหายไปแล้วผมก็คิดว่าเอ๊ะกลไกรัฐขยับทันหรือเปล่านะครับพอกลไกรัฐขยับไม่ทันเนี่ยข้าราชการในท้องถิ่นเนี่ยคุณวิสุทธะมันก็ยังใช้ได้อยู่นะหัวไม่สายหางก็ไม่ขยับเพราะกลัวหางไปขยับแล้วเดี๋ยวไปล้ำหน้าหัวเข้าไปยุ่งอีกไง
4: ก็มองได้สองอย่างที่ส่วนว่าคือผมไม่ขยับหัวไม่ขยับหางก็ไม่กล้าแต่ว่าถ้ามองอย่างเข้าใจก็เป็นไปได้ไหมคืออันนึงก็คือว่าเขานึกไม่ถึงว่าต้องดูเรื่องนี้แล้วก็รัฐมนตรีคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็อาจจะเป็นมือใหม่กรมสุขภาพจิตอาจจะแบบช่วยเสนอไปก็ได้นะท่านรัฐมนตรีคะท่านรัฐมนตรีครับหน่วยจิตแพทย์ของเราจะเข้าไปพบกับประชาชนน้ำท่วมเนี่ยผมว่าจะทั้งใจและได้ประโยชน์
3: คือกลไกมันพร้อมอยู่อ่ะคุณวิสุทธิ์ในชุมชน
4: อ
3: ่ะเรามีอสม.
4: เ
3: รามีโรงพยาบาลอะไรอ่ะแหมผมก็ติด
4: รบสต.ใช่ไหม
3: โรงพยาบาลอะไรนะ
4: รบตำบลรบสต.
3: ผมเนี่ยมันติดสุขศาลาการทำไมคุณมันตีขำมาเวลาผมเรียก
4: มันเราเขาเรียกรบสต.
3: รบสต.โรงพยาบาลสุขภาพตำบล
4: ใช่
3: เรามีกลไกอยู่แล้วอ่ะนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่มีใครสั่งการ
4: ต้องเป็นคนช่วยขยับใช่
3: นะครับก็ฝากด้วยนะครับผมตกใจนะที่พูดมากลางรายการอ่ะบอกว่าบางทีผมอยากจะฆ่าตัวตายอย่างเงี้ย
4: บางทีผมก็ได้ยินแต่ว่าก็ตกใจ
3: พิธีกรสะดุ้งโดงกันเลยอ่ะ
4: เออใช่
3: นะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของน้ำท่วมน้ำเนี่ยมันยังลดไงแต่ว่าน้ำลายนักการเมืองเนี่ยมันยังท่วมอยู่ด้วยนะครับก็สั่งการหน่อยนะครับปฏิบัติหน่อยนะครับพูดให้น้อยทำให้เยอะนะครับขออนุญาตแบบนี้แล้วกัน
4: นะต้องพูดหน่อยเพราะว่าคนถามว่าไม่มีอะไรทำ
3: ต้องพูดหน่อยใช่ไหม
4: ก็พูดเยอะไม่เป็นไรแต่ต้องทำแต่ก็เดี๋ยวเบรกได้ต้องฟังคุณสุภานต์ผมเห็นจริงนะว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยมันก็คนที่ทุ่มเทก็เยอะนะแต่ว่าที่เห็นล้นกันนั้นคือทำสงครามการเมืองด้วยน้ำลายอ่ะซึ่งชาวบ้านบอกเฮ้ยกูจะจมน้ำตายแล้วยังเป็นท่วมน้ำลายของนักการเมืองอันนี้น่ากลัวเหมือนกัน
3: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไหมคุณวิสุทธ์ครับเดี๋ยวช่วงหน้าว่ากันต่อพักกันสักครู่ครับ
4: ครับ

0: ราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง9 Mcord หมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่ Thinking Radio ทุกวันเสาร์4โมงเย็น
2: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
3: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับรางตะลุยเมืองลับแล
2: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official Thinking Radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
5: ์ท่านกำลังอยู่กับเสาเสวนานะครับวันนี้ผมวิสุทธิ์ผมวิชระผมก็มาทำหน้าที่แทนคุณมนตรีนะครับติดภารกิจนะฮะอยู่กับคุณสุปันรักเชื้อวันนี้เราคุยกันหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของประเด็นน้ำท่วมเป็นมุมมองของคุณสุปันที่พูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือทางกลุ่มเกษตรกรด้วยนะเพราะคุณสุปันเองก็ถือว่าเป็นลูกชาวนาโดยตรงแล้วที่ใช้ชีวิตอยู่ในสวนนะฮะก็สะท้อนปัญหาได้น่าสนใจเหมือนกันนะมาตรการทางเศรษฐกิจการช่วยเหลือเยียวยาดูแลเกษตรกรชาวนายังไม่ชัดเจนนะฮะแล้วก็เรื่องของจิตแพทย์เนี่ยหลายคนก็แบบเครียดอ่ะบางคนก็อยากฆ่าตัวตายสิ่งนี้ก็คือที่เกิดขึ้นนะครับอันสืบเนื่องจากเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยจริงมันมีประเด็นที่อยู่ในกระแสเหมือนกันนะในอำเภอบ้านสร้างที่อยู่ท่านนายกรัฐมนตรีโอ้ยังไงฮะจัดหนักนะฮะจนต้องย้ายไปนะฮะก็กลายเป็นประเด็นว่าตกลงเฮ้ยในอำเภอเขาผิดขนาดนั้นเหรอเขาไม่สนใจดูแลชาวบ้านขนาดนั้นเหรอหรือว่ามันเป็นประเด็นที่เอ๊ะมันมีเรื่องอื่นหรือเปล่าขัดแย้งกับผู้ว่าหรือเปล่าเพราะผู้ว่าปาจีนเนี่ยเซ็นให้ขอให้มีการย้ายในอำเภอเนี่ยเซ็นมาที่30กันยายนก่อนเกษียณ1วัน
6: 1ว
5: ันผมก็เริ่มพูดว่าเอ๊ะทำไมทิ้งทัวร์ก่อนเกษียณ
6: ครับ
5: มีเรื่องอื่นอยู่ภายในหรือไม่นะเช่นเรื่องในอำเภอคนนี้มีข่าวว่าขัดแย้งกับผู้ว่าเรื่องโรงงานสารพิษอะไรเงี้ยประมาณนี้หรือเปล่าการวันเกิดไม่ไปหรือไอ้งานเลี้ยงเกษียณไม่ไปหรือเปล่าแต่ว่าเงี้ยก็เป็นประเด็นที่มันมีมุมหรือคนมองว่าเฮ้ยนายอำเภอท่านเนี่ยเขามีผลงานนะเขาใกล้ชิดชาวบ้านนะแล้วย้ายที่เรื่องเหตุอะไรนั้นล่าสุดก็มันมีดราม่าเยอะเดี๋ยวคุณสุภาพรคนจะเล่าให้ฟังหรือว่าประเด็นก็คือว่าตอนนี้หาที่ลงให้แล้วครับเพื่อจะจบปัญหานะครับ
6: เป็นนายอำเภออยู่ที่อำเภอลำสนธิ
5: ใช่ที่ไหนที่ลพบุรี
6: จังหวัดลพบุรีนะครับแล้วก็รายงานตัวไปแล้วเมื่อวานนะครับก็เท่าที่ติดตามข่าวนะท่านรองผู้ว่าบอกเดี๋ยวให้ท่านผู้ว่าเราเนี่ยทำหนังสือแต่งตั้งไปเป็นแม่ทัพทางเหนือเลยไปอยู่ที่ลำสนธิเนี่ยก็อยู่ในเขตติดต่อกับทางโคราชนะครับแล้วก็บอกว่าพร้อมนะนะครับท่านนายอำเภอท่านก็บอกว่าพร้อมแล้วก็สื่อมวลชนพยายามจะไปถามท่านถึงเรื่องของการโยกย้ายนู่นนี่ท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติ

0: ป็นข้าราชการต้องทำใจได้เกี่ยวกับเรื่องของการโยกย้ายนะครับท่านก็พยายามที่จะไม่สื่อสารอะไรที่นำไปสู่ความขัดแย้งอีกนะครับ
1: มันไม่ปกติตรงนี้ครับคือถ้าโยกย้ายปกติก็จบมา
0: อ
1: ันนี้ก็พูดง่ายๆไปพูดถึงเรื่องเขาในทางที่ถือว่า
0: เสีย
1: เราเสียมาก
0: ครับ
1: แล้วก็มาย้ายเพื่อหาทางลงไงมันก็มันไม่ปกติตรงนี้นะครับ
0: ครับ
1: ตกลงผู้ว่าที่คือคุณเศรษฐวุฒินะเลวุฒินะคร
0: ับ เศรษฐวุฒิวงเลวุฒิเป็นนายอำเภอที่บ้านสร้างปราจีนครับ
1: ครับก็ตอนนั้นนายกถึงกับบอกว่าต้องสอบวินัย
0: อ
1: ธิบดีกรมการปกครองรับลูกนะฮะให้ไปช่วยราชการที่วิทยาลัยการปกครองก่อนนะฮะแล้วก็วันที่8ตุลาก็ย้ายนะจากปราจีนไปที่รับส่วนที่ลพบุรีมีผล9ตุลาคมนี่ประเด็นก็คือว่าลั่นวาจาไปแล้วว่าเป็นในอำเภอที่ใช้ไม่ได้เหมือนเถอะปรากฏว่าก็มีคนมาพูดเรื่องนี้เยอะนะถ้าฟังจากฝั่งรัฐบาลและข้าราชการก็บอกว่าโอ้ยนี่ผู้ว่าทิกตอกได้ชอว์แต่ในอำเภอทิกตอกนี่แต่โชว์ผลงานนะนี่ประเด็นหนึ่งนะแล้วก็หรือว่าอะไรนะเป็นนายอำเภอเนี่ยมันต้องอยู่นั่งอยู่ตรงกลางประชาการ
0: อ
1: ่ะ
0: ช่วยเหลือรองไม่ใช่รองท่านผู้ว่าอดีตผู้ว่าบอกว่านายอำเภอไม่ใช่ไปตลอดแจกทำคลิป
1: มันต้องอยู่ใน
0: ประชาการ
1: อะไรประมาณนั้น
0: มันต้องประชุมคอยบัญชาการ
1: ครับอันนี้ก็เป็นการพยายามออกมาอธิบายนะผมก็ไม่ได้กันแกล้งใคร
0: แ
1: ต่ว่าภาพมันก็ฟ้องว่าอย่างน้อยนี่โอเคคือท่านจะบัญชาการหรือไม่สั่งการไม่ประเด็นแต่ว่าสั่งน้อยคือเป็นนายอำเภอที่ก่อติดพื้นที่ตลอดเนา
0: ะ
1: เข้าหาชาวบ้านตลอดนะไม่ได้ทีไม่ได้หนีไปไหนนะก็เลยผมว่าหาทางลงสวยๆก็เอาละเดี๋ยวหาที่ลงให้ก็จะเป็นนายอำเภอที่ไหนนะที่ลำสนธิลพบุรีเพื่อจะปิดดราม่าแต่ประเด็นคืออย่างนี้คุณบรรทีครับนายกก่อนจะสั่งการเนี่ยท่านไม่ได้มีทีมงานช่วยกันกรองข้อมูล
0: คุณวิสุทธิ์คุณวิสุทธิ์อย่า
1: คุณต้องมีทีมกันกรองข้อมูลก่อน
0: อย่าผมเนี่ยสองจิตสองใจจะพูดดีไหมเพราะว่าคุณมนตรีเคยพูดพอเสร็จรายการแล้วมีโทรศัพท์มา
1: ว่าโทรมาสมัครขับ
0: โทรมาเลยคุณมนตรีคุณมนตรีเมื่อกี้คุณไปว่าอะไรทีมงานนายกเนี่ยเขาโทรมาแล้วเนี่ยใช่ไหมผมเนี่ยอุตส่าห์หลีกเลี่ยงนะว่าจะไม่ใช้คำว่าเอ๊ะท่านมีคนช่วยกรองหรือเปล่า
1: โดยคิดแบบคนทั่วไปคิดได้ว่าท่านนายกก็โอเคแกพูดอย่างเงี้ยมันก็ภาพติ่งคือโอเคคือผู้ใต้บังคับบัญชาก็พูดตรงๆได้แต่ว่าเอ๊ะข้อมูลเนี่ยมันตรงนั้นจริงหรือเปล่าถ้างั้นก็ต้องจัดการว่าก่อนนี้แต่ว่าพออย่างนี้แล้วผมว่าไปผมก็บอกว่าเฮ้ยมันต้องมีทีมที่คอยคัดกรองข้อมูลนายกอ่ะ
0: มันต้องมีคณะทำงานที่คัดกรองข้อมูลแล้วต้องดับบัญชีกลับโดยเฉพาะเรื่องใหญ่ในสถานการณ
1: ์ใช่คือเข้าใจนายกอาจจะต้องการเทคแอคชั่นทันทีนะโหเรื่องนี้เป็นได้ยังไงได้ยังไงนะโหแบบผู้ว่าก่อนจะเกษียณ1วันเซ็นมันเป็นเรื่องใหญ่อะอะไรประมาณนี้นะครับ แต่ว่าประเด็นคือเนี้ยผมเนี่ยฟังท่านทีแรกฟังท่านมท.2หรือ3
0: มท.2
1: ผมจำไม่ได
0: ้
1: ที่บอกว่าเอ้าผมที่ลงพื้นที่ไป 2-3 ชั่วโมงข้าราชการรายงานมาผมก็ต้องเชื่อข้าราชการผมก็เฮ้ยเอางั้นเหรออะไรสองขาชั่วโมงแล้วฟังข้าราชการแล้วล่าสุดท่านนายกก็พูดตำหนิว่าไม่มีปัญหานะทุกอย่างแก้ปัญหาแล้วก็ไม่จะมีความผิดแล้วก็แบบคล้ายๆแบบเป็นแม่ทัพต้องฟังขุนพลเลยประมาณเนี้ยนะตกลงขุนพลส่งข้อมูลไม่รู้ถูกหรือผิดผมไม่รู้อะก็ประเด็นคือความเสียหายจากผู้ที่ถูกท่านนายกพูดที่ประชุมแล้วก็จ่ายทั่วประเทศมันเกิดผลอยู่เหมือนกันนะต่อความเชื่อมั่นนะ
0: รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่คุณวิสุทธ์พูดถึงเนี่ย
1: ครับ
0: ในเรื่องเนี้ยออกมาสองคนเลย
1: ครับ
0: คุณเจเศรษฐ์บอกว่านะครับคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์เนี่ยนะครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยในสถานการณ์วิกฤตแบบเนี้ยต้องทำงานมากกว่านี้ต้องมีความพยายามมากกว่านี
1: ้
0: นะครับตอนที่นายกรัฐมนตรีปลดนะครับโยกออกจากตำแหน่ง อำเภอเนี่ยคือปลดออกจากตำแหน่งในอำเภอเนี่ยนะครับแต่พอกระแสขึ้นมาเนี่ยคุณพลปีก็ว่าผมเป็นบอกว่าเรื่องนี้มันอยู่ที่อธิบดีกรมการปกครองอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยสับสนด้านข้อมูลเพราะว่าข้อมูลที่ตอนอธิบายตอนปลดเขาเนี่ยตอนแถลงข่าวหรือให้ข่าวสื่อมวลชนตอนปลดเนี่ยกับหลังปลดเนี่ยมันคนละเรื่องกันไงคุณพิสุทธิ์ฮะ
1: ก็
0: เลยมีคำถามเนี่ยมันก็เลยมีคำถามว่าเอ๊ะตกลงยังไงแล้วก็เหมือนที่คุณพิสุทธิ์พูดนั่นแหละผมเองก็ตั้งคำถามอยู่แต่ไม่กล้าพูดออกไปเพราะกลัวโทรศัพท์หลังรายการเนี่ยว่าตกลงคณะทำงานนายกเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าท่านนายกท่านไม่มีทีมงานคอยช่วยกรองคอยช่วยทวนเรื่องต่างๆให้แบบนี้เนี่ยคืออันนี้ด้วยความเคารพต่อท่านนายกนะอันนี้ผมค่อนข้างที่จะไม่ใช่ว่ามาดัดจริตพูดนะเดี๋ยวจะบอกแหมก็วิจารณ์นู่นนี่แต่คราวนี้มาคือถ้าเป็นอย่างเนี้ยมันจะลำบากครับเพราะท่านนายกเองก็ออกมาผิดคิวหลายเรื่องนะในเกี่ยวกับเรื่องข่าวสารแบบนี้คุณพิสุทธิ์ท่านผู้ชมและท่านผู้ชมฮะมันก็น่าจะมีแหมคณะทำงานที่เกี่ยวกันข้างที่จะเป็นมวยอ่ะเป็นมวยมากกว่านี้อันนี้ด้วยความเคารพทุกฝ่ายนี่ผมไม่ได้ว่าทีมงานนะผมเรียกคณะทำงานนะคุณพิสุทธิ
1: ์ผมว่าทีมงานถ้าไม่หมายถึงว่า ไม่ช่วยกันกรองให้ก่อนหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าดูขออนุญาตดูข้อความแบบอีกทีว่าท่านนายกเขาพูดเรื่องการทำงานเนาะแล้วก็ผมก็ท่านนายอำเภอเนี่ยไม่กระตือรือร้นไม่ทุ่มเทไม่ตั้งใจน่าอับอายที่มีคนแบบนี้ในระบบโ
0: อ
1: ้หนักอยู่นะ
0: เรียกว่าชีวิตราชการจบอะคุณพิสุทธ
1: ิ์นี่หนักเหมือนกันนะแต่ว่าก็ตอนหลังท่านก็ยืนยันนะครับว่าคือท่านนายกอนุทินนะครับผมจะไปการแกล้งอะไรกับระดับนายอำเภ
0: อ
1: ทำไปแล้วผมได้อะไรปราจีนบุรีเนี่ยสสภูมิใจไทยชนะ3เขตอยู่แล้วไม่มีเหตุผลต้องกลั่นแกล้งแต่ที่ผมคิดว่าสำหรับผมคิดว่าคำพูดนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดตั้งแต่ท่านมทเท่าไหร่2 3ท่านผู้ว่านะท่านนายกก็บอกว่าผู้ว่าคือแม่ทัพถ้าแม่ทัพ บอกขนผลคนนี้ใช้ไม่ได้ก็ต้องเชื่อแม่ทัพก่อนว้าวผมว่าแม่ทัพไม่รู้สิแม่ทัพเขาก็ต้องฟังหลายด้านโดยเฉพาะยิ่งท่านผู้ว่าคนนี้นะผมไม่รู้จักท่านนะแต่ว่าที่ตามข่าวก็จริงๆก็ตั้งคณะทำงานกันว่าตกลงข้อจริงเป็นยังไงแล้วก็ผู้ว่าคนนี้ก็จริงที่บอกว่าเคยมีเรื่องที่
0: ผมรู้อย่างเดียวท่านวายสวย
1: วายสวยไปขอโทษที
0: ่
1: ตั้งคนจีนเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการแล้วพอมีกระแสข่าวท่านก็ไปไหว้ขอโทษอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าที่สุดแล้วอ่ะผมว่าก็ท่านนายกก็พยายามจบนะ
0: จับ
1: คืออันนี้ไม่ได้ลงโทษแค่สลับตำแหน่งแล้วก็เป็นจะเป็นนายอำเภออยู
0: ่ก็ย้ายตามครอบอ่ะบอกว่าอันที่จริงจะต้องย้ายตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็อยู่มา4ปีแล
1: ้
0: วแต่เนี้ยยังไม่ได้ย้ายก็ปีนี้ก็ย้ายเลยนะครับแต่สังคมก็ไปจับอีตอนคำแถลงตอนคำสั่งแรกนะปลดไง
1: ไม่พูดไม่ได้ปลดผมต้องบอกไอ้จะขอโทษฮะท่านนายกไม่ได้ปลด
0: ใช่คือปลดจากตำแหน่ง
1: อธิบดีอธิบดี
0: แต่ไม่ได้ปลดจากราชการไง
1: ใช่ใช่
0: คือตำแหน่งในเพื่อจะไม่ได้ปลดจากราชการคืออ
1: ธิบดีเป็นคนสั่ง
0: ผมไปคุยกับผู้อาวุโสเราคุณวิสิทธิ์นะที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายท่านก็พูดไปขำไปอ
1: ่
0: ะท่านบอกโอ้เรื่องนี้ฟ้องได้เลยสุปันทั้งหมิ่นทั้งเอาข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แต่ถ้าท่านนายอำเภอท่านตัดสินใจจะฟ้องนะผมสาบถึงได้ฟ้องอดีตผู้ว่าแต่ในส่วนของอธิบดีปกครองพวกรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีว่าการนี่จะไปฟ้องเลยเพราะเดี๋ยวชีวิตราชการจะจบเอาที่มันหมดว่าบุญวาสนาไปแล้ว
1: เป็นข้อแนะนำที่ดีแต่ถ้าคิดจะฟ้องอ่ะแค่คิดก็ลำบากชีวิตการอยู่ยากแล้ว
0: ถ้าจะฟ้องก็ฟ้องไอ้ที่มันหมดอำนาจวาสนาไปนั่นแหละแต่ว่าในส่วนของรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีว่าการอย่าไปฟ้องอธิบดีก็อย่าไปฟ้องเดี๋ยวชีวิตราชการจะอับเขาไ
1: ปโอ้ยแต่คนที่เพิ่งเกษียณไม่ได้แปลว่าไม่มีอำนาจนะ
0: อ๋อยังมีแรงเฉื่อยทางอำนาจอยู่ใช่ไหม
1: โอ้ได้ไม่ธรรมดาอยู่แล้วล่ะนะฮะแต่ว่าที่เขาพูดไปพูดถึงว่าก็เป็นบทเรียนเหมือนกันนะในการยกย้ายหรือการบริหารบุคคลในราชการในระบบเนาะ
0: ครับ
1: คือเข้าใจท่านนายกนะท่านก็โกรธเพราะว่าเฮ้ยอยู่ๆได้คนที่ไม่มีสิทธิภาพมาจัดการบริหารในช่วงที่วิกฤตอ่ะแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่ามันชาวบ้านแล้วกันในแง่ชาวบ้านผมว่าชาวบ้านคนหนึ่งก็รู้สึกว่าเออก็ถ้าท่านบนข้อมูลถูกต้องแล้วก็เชื่อนั้นก็โอเคแต่ว่ามันมีข้อมูลอีกแบบหนึ่งอ่ะก็ความตั้งใจจริงใจกับทหารจะแก้ปัญหาฉับพลันทันด่วนเนี่ยบางทีก็มีผลต่ออะไรรู้ไหมต่อความน่าเชื่อถือ
0: ครับ
1: ในการบริหารบุคลากรทางราชการเหมือนกัน
0: ก็ตอนนี้ก็มีสื่อท้องถิ่นคุณวิสุทธิ
1: ์ครับ
0: สื่อภูมิภาคเนี่ยเริ่มไปเจาะนะครับในส่วนของผู้ใหญ่บ้านกำนันที่บ้านสร้างก็มีล
1: ่
0: าส
1: ุ
0: ดเมื่อเช้านี้ก็มีผู้ใหญ่บ้านผู้หญิงท่านหนึ่งก็ออกมาบอกโอ้ยอยากรู้แล้วมาถามผู้ใหญ่บ้านกำนันที่นี่เขารู้กันหมดแหละแต่ที่ผ่านมาเนี่ยแฟนคลับท่านเยอะก็เลยไม่มีใครกล้าเวลาทำงานด้วยกันเนี่ยท่านก็มาป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บแล้วก็กลับไปทำคลิปเนี่ยนะครับนี่ล่าสุดนะแต่ผมคิดว่าเดี๋ยววันนี้คลิปข่าวเนี่ยคงจะว่อนทั่วเน็ตอ่ะแล้วก็นักข่าวเขาก็ถามว่าเอ๊ะแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่ามามีคนมาถามแบบนี้พูดแบบนี้อีกเนี่ยจะพูดแบบนี้ไหมเขาบอกก็พูดแบบนี้แหละมาอะไรถามได้เลยนี่พูดจากใจไม่ใช่เรื่องโกหกนะฮะก็เริ่มมีข้อมูลตอบโต้มาจากข้าราชการเขาเรียกอะไรอ่ะข้าราชการท้องถิ่นคือระดับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยคุณวิสุทธิ์เรื่องเนี้ยเรื่องของการทำงานของนะครับนายอำเภอบ้านสร้างนะครับอดีตนายอำเภอบ้านสร้างตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นอดีตนายอำเภอบ้านสร้างใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับอดีต
0: ก็
1: เข้าใจได้คือ ผมก็ไม่รู้จริงๆนะผมว่าคนนอกพื้นที่ก็ไม่รู้หรอกว่าที่ เป็นไลฟ์สดเป็นดาว TikTok เป็นนายอำเภอที่คนรักจริงๆทำงานหรือเปล่าหรือแค่สร้างภาพอันนี้เราไม่รู้จริงๆทั้งคนในพื้นที่ถ
0: ึ
1: งจะรู้แต่นี่มันพิสูจน์ไม่ยากไงนะก
0: ็
1: ครับ
0: คุณพิสูจน์เรื่องนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวรอดูกระแสว่าจะไปถึงไหนนะ
1: ครับ
0: ว่ามันจะยังไงแล้วก็มันมีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจที่มาควบคู่กันไปแต่มาเงียบๆนั่นก็คือการคุม Data Center เนี่ย
1: คุณจะอัปเดตให้หน่อยเป็นไงล่าสุดเนี่ย
0: เขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับขยับมาตรการแล้ว
1: ครับ
0: นะครับโดยจะออกเป็นกฎกระทรวงนะครับแล้วก็หลักการปฏิบัตินะครับแล้วก็บอกว่าเพื่อควบคุมการเติบโตและผลกระทบของ Data Center อย่างเข้มงวดนะครับเมื่อตรการที่จะออกเนี่ยก็กำหนดเป็นอาคารพิเศษนะครับบอร์ด Data Center เลยนะ
1: ครับ
0: โดยการเห็นชอบให้แยก Data Center ออกจากอาคารขยับขนาดใหญ่ทั่วไปโดยแบ่งเป็น 5-8 ประเภทตามขนาดกำลังไฟฟ้าพื้นที่อาคารและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองเพื่อใช้เกณฑ์ในการที่จะควบคุมที่แตกต่างกันไปนะครับอันนี้เรียกว่าเรื่องของอาคารสถานที่ให้แยกเลยนะแล้วก็การใช้พลังงานและทรัพยากรเนี่ยจะต้องมีการควบคุมการใช้ไฟฟ้านะครับซึ่งเขาก็มีการประเมินกันว่า Data Center เนี่ยจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงขึ้นถึง 20,000 เมกะวัตต์คุณพิสุทธิ์แล้วก็เรื่องของการใช้น้ำสำหรับระบบระบายความร้อนและการจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองนะครับออกเป็นมาตรการเรียกว่ากว้างๆเลยนะครับแล้วก็มาตรการความปลอดภัยแล้วก็มาตรการเรื่องของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมก็จะมีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยด้านโครงสร้างการรับน้ำหนักการป้องกันอัคคีภัยระบบไฟฟ้าสำรองและบังคับให้ทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกด้วยคุณวิสุทธิ
1: ์ครับ
0: นะฮะนี่เขาออกมาเนี่ยนะแล้วก็ระยะเวลาบังคับใช้เนี่ยเขาก็บอกว่าการเตรียมการที่จะประกาศเป็นกฎกระทรวงและมาตรการต่างๆเนี่ยก็จะทยอยประกาศออกมาแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนมิถุนายนปีพ.ศ.2570ก็อีกปีกว่าๆคุณวิสุทธิ์อีกกว่าปีไม่ใช่ปีกว่าอีกกว่าปี
1: อันนี้คือมาตรการล่าสุดนะ
0: มาตรการล่าสุด
1: แล้วก็มาตรการนี้เรื่องนี้อยู่ในมือของท่านรองเอกนิติซึ่งโอ้โหงานล้นมือมากเร
0: ื่
1: องใหญ่ๆพักอยู่ในมือของคุณเอกนิติมุทําไหวไหมนะตอนนี้กำลังจะรับแขกบ้านแขกเมืองจากรายการจากการประชุมบูแบงค์ IMF อยู่แต่ผมย้อนนิดนึงคุณสุพันธ์ฮะย้อนเผื่อก
0: ัน
1: เพิ่มความจำหน่อยว่ามันประเด็นมันเกิดขึ้นอะไรบ้างจนเป็นมาตรการที่คุณสุพันธ์เล่าให้ฟังนะ
0: ครับ
1: แย่งน้ำแย่งไฟเท่าที่เช็คข้อมูลเนี่ย BOI เนี่ยรับคำขอ Data Center ไปแล้วนะครับ57โครงการ
0: โอ
1: ้ลงทุน8แสนล้านแต่ว่าขอไฟ35กิโลวัตต์เท่ากับอะไรรู้ไหมครับ
0: เ
1: ท่ากับไฟทั้งประเทศที่ใช้อยู
0: ่
1: 40เมกะวัตต์ตัวเลขเห็นไหมแล้วก็ที่เป็นข่าวใหญ่ก็คือว่าไปโผล่กลางเมืองนี่แหละที่ใกล้ๆแถวพระรามเก้าใกล้ๆสมทเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วก็มีแถวรามคำแหงรามคำแหงนี่ไปตั้งติดกับโรงพยาบาลเลยใกล้ชิดกับชุมชนด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็แอบเก็บน้ำมันสำรองใช่ป่ะเฮ้ยเพื่อคุณสุภาผมเพิ่งรู้นะว่าตรงพระรามเก้าอ่ะที่เขาไปตั้ง data center แล้วก็มีน้ำมันเก็บอยู่อ่ะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าที่นั่นเป็นที่ผมตรวจเก่าของเขาเลิกกิจการไปเดี๋ยวไปทำเชื่อมเลย
0: เป็นกลุ่มธุรกิจ
1: เขาบอกว่าพอดีมีท่อพอดีอ่ะจะใช้งานอยู
0: ่
1: ก็เลยก็ไปอยู่ที่กลางเมืองเนี่ยคุณตีคิดดูอ่ะ
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามี26บริษัทที่ไปจดมา
0: ได้ขอการทำศูนย์
1: ที่ได้ใบอนุญาตแล้ว26บริษัทได้ใบอนุญาตแล้วนะครับมีหลายรายครับถือหุ้นหลายชั้นผ่านสิงคโปร์ฮ่องกงจีน
0: ครับ
1: แล้วก็ตรวจสอบหาเจ้าของตัวจริงยากมากฝ่ายคำมั่นคงก็บอกว่านี่เป็นธุรกิจเทามืดหรือเป็นส่วนของคอร์เซ็นเตอร์หรือเปล่าซึ่งนี่เป็นช่องโหว
0: ่ครับ
1: นะแล้วก็มีหลายแห่งที่แบบทำธุรกิจ Data Center แต่ว่าขออนุญาตเป็นโกดังเลี่ยง EIA เรื่องที่คือใหญ่ทั้งหมดเนาะเรื่องใหญ่ทั้งหมดนะต้องคำจำแล้วเนี่ยก็เป็นมาตรการที่คุณสุพันว่ามาก็มันเพิ่งคลอดใช่ไหมล่ะ
0: คุณวิสุทธิ์ผมมองแบบนี้ไง
1: ครับ
0: ผมมองจากข้อมูลที่คุณวิสุทธิ์ค้นมาเนี่ยตอนนี้ได้แล้วใบอนุญาตแล้ว26เจ้าเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: แล้วประกาศกระทรวงยังไม่ออกเนี่ยเพราะโดยกฎหลักของกฎหมายมันไม่มีผลย้อนหลังไงแล้ว26เจ้า
1: จะยกเลิกได้หรือเปล่าไม่รู้นะ
0: จะยกเลิกได้เปล่าหรือจะเอามาตรการประกาศของกระทรวงไปตีกรอบให้ทำตามนี้ได้หรือเปล่าเนี่ย
1: คืออย่างนี้คุณสุพันธ์นี่นี่นะที่น่าจะมีไอ้57โครงการแต่26บริษัทเนี่ยมันออกเถาๆอ่ะ
0: ไม่รู้ดิ
1: หมายนี่คือแยกอีกนะ26
0: เราตั้งข้อสังเกตได้ไง
1: มาเงี้ยน่ากลัวมากเลย
0: เนี่ยแหละ
1: ก็อาจจะเข้าใจได้ว่าเราอาจจะชวนนักลงทุนมาลงทุนนะ
0: ครับ
1: แล้วพวกที่ก็มาแต่ว่ามาแล้วไม่มีมาตรการไม่มีกฎหมายรองรับก็ตกลงไอ้ที่มาทำจริงหรือเปล่ามาใช้น้ำใช้ไฟใช้เสียงรุ่นบ้างไหมแค่ไหนอย่างไรเราจะรับยังไงแล้วมาตรการไงไม่มีก็ถ้าเขาอุดช่องโหว่แต่อุดทันขนาดที่มาตรการที่คุณพูดถึง
0: ผมดูแล้วไม่น่าจะอุดไม่ทันอ่ะเพราะว่ากฎกระทรวงจะใช้ในมิถุนายนปี70เนี่ยแล้วนี่เขาอนุมัติให้มีการดำเนินการแล้ว26แห่งอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เพราะว่าเวลาจะทำเนี่ยมันก็ต้องเสนอแผนเสนออะไรไปเรียบร้อยไงเขาถึงอนุมัติเนี่ยผมถึงกังวลว่าเอ๊ะไอ้มาตรการที่จะออกเป็นประกาศกระทรวงในเดือนมิถุนายนปี2570เนี่ยมันจะย้อนหลังได้หรือเปล่าเพราะหลักการกฎหมายมันไม่ย้อนหลังไงค
1: ือ
0: ที่สุดนะอันนี้นะที่เราพูด data center เนี่ยนี่เรายังไม่รวมถึงเรื่องของบรรดาแผงโซล่าเซลล์นะที่ตอนนี้มันกระจายไปตามหมู่บ้านต่างๆอันนี้เฉพาะที่ใช้ในครัวเรือนก่อนนะแสงสว่างในครัวเรือนนะยังไม่รวมถึงอุตสาหกรรมใหญ่ตามโรงงานหรือพวกฟาร์มโซล่าที่กำลังทำกันอยู่เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ที่สุดทราบไหมฮะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทราบไหมเรายังไม่มีกฎหมายเฉพาะเจาะจงในการที่จะดูแลกำจัดกากอิเล็กทรอนิกส์หรือว่ากำจัดกากทางโซล่าเซลล์นะตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยข้อมูลของกรมอุตสาหกรรมเนี่ยมีโรงงานอยู่2โรงงานเองนะที่เข้าขายย้ำนะครับเข้าขายว่าจะดำเนินการได้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วจะดำเนินการได้หรือเปล่าเนี่ยนะฮะ
1: นั่นแปลว่าม
0: ันก็เลยน่าเป็นห่วงอ่ะ
1: โซล่าเซลล์ที่ใช้ด้วยเอาจากตัวเรือนนะ
0: ครับ
1: จะเป็นขยะอะไรไม่รู้ไม่มีกฎหมายบังคับ
0: แผงโซล่าเซลล์เนี่ยเพราะตอนนี้แต่ละบ้านอย่างน้อยไม่ต่างกว่าบ้านละ2-3หลอดที่ขายตามตลาดที
1: ่
0: มาจากจ
1: ี
0: นเน
1: ี่
0: ยนะครับอันตรายเหมือนกันนะนี่ก็คือความไม่พร้อมของบ้านเราอ่ะคุณพิสุทธิ
1: ์ครับแต่ว่าผมไม่รู้ตอบคำถามคุณมนตรีไอ้คุณสุพันธ์อ่ะคุณสุพันธ์บอกว่าโครงการเก่าเป็นไงยกเลิกเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่ามาตรการหนึ่งของเขาก็คือนี่ครับโครงการใหม่ ระหว่างรอกฎเกณฑ์ใหม่ในกทมเนี่ย
0: ครับ
1: ก็มีบางแห่งเขาให้ชะลอไว้ก่อน
0: ครับ
1: นะชะลอไว้ก่อนถ้าตรวจแล้วไม่เจอปัญหาเดี๋ยวอาจารย์นุวัฒน์แต่ว่าขอแต่ต้องขอใหม่เอาไปว่างี้ของเดิมผมตอบคุณสุภาพไม่ได้ว่ายกเลิกไม่ยกเลิกแต่ของใหม่ที่ขอไปแล้วบางโครงการเขา
0: ขอชะลอไว
1: ้ก่อนชะลอไว้ก่อน
0: เอาละครับคุณพิสุทธิ์เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าว่าประเด็นร้อนส่วนเรื่องน้ำท่วมเศรษฐกิจเอาไงเนี่ยเดี๋ยวว่ากันในช่วงที่4ช่วงสุดท้ายของรายการกับฟังความคิดเห็นของแฟนๆรายการเราด้วยช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งเพื่อติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับ
1: ครับ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
3: ์ขณะนี้เวลา11นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีเผยเหตุทำหนังสือถามเลขากสทช.เรียกประชุมคณะกรรมการค้านคำสั่งศาลปกครองไม่ได้หวังให้คำแนะนำแต่ทุกอย่างต้องทำตามกฎหมายพิษณุปันวงรายงานค่ะ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงเลขาธิการกสทช.เพื่อขอให้ชี้แจงกรณีที่ประธานกสทช.ยังมีการเรียกประชุมคณะกรรมการซึ่งขัดคำสั่งศาลปกครองว่าทำเรื่องไปถามเพราะต้องการความชัดเจนทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนในฐานะที่มีกฎหมายกสทช.อยู่และมีคำพิพากษาออกมาว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือสละสิทธิ์แต่ก็ยังมีการเรียกประชุมจึงออกหนังสือเพื่อให้ทางเลขาธิการกสทช.ได้ทำการชี้แจงกลับมาทางนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ทำหนังสือไปไม่ได้มองว่าทำได้หรือทำไม่ได้เพราะกสทช.นั้นเป็นองค์กรอิสระแต่ถ้าอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและต้องทำตามทุกอย่างตามขั้นตอนของกฎหมายทางนี้ไม่ได้มีคำแนะนำอะไรแต่ต้องการให้ทำตามกฎหมายเท่านั้นพิษณุเป็นวงสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานครับ
0: อีกเพียง1วันสู่การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นายเอกนิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังให้การต้อนรับกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศในโอกาสประเทศไทยเป็นเจ้าภาพงาน AM 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณห้องรับรองพิเศษAOT ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวันที่9ตุลาคม2569เวทีการประชุมนี้เป็นเวทีระดับโลกที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินและผู้แทนจากนานาประเทศจะมารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและร่วมพูดคุยถึงทิศทางเศรษฐกิจโลกโดยนายเอกนิติยืนยันความพร้อมจัดประชุมทุกมิติและเบื้องหลังการประชุมระดับโลกคือการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยการเดินทางและการแพทย์อย่างรอบด้านพร้อมการบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความสะดวกและความมั่นใจตลอดการเข้าร่วมงานตั้งแต่พื้นที่จัดงานโรงแรม21แห่งเส้นทางเดินทางไปจนถึงแผนรองรับเหตุฉุกเฉินทุกส่วนได้รับการวางแผนและเตรียมพร้อมเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นในครั้งนี้ประเทศไทยจะได้ต้อนรับผู้นำร่วมผู้เข้าร่วม ประชุมจากทั่วโลก 17,000 คนจาก191ประเทศพร้อมร่วมถ่ายทอดเรื่องราวศักยภาพและเอกลักษณ์ของประเทศไทยผ่านประสบการณ์ตลอดการประชุมรัฐบาลติดตามราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลกินเจ9ถึง18ตุลาคมรัฐบาลกำชับกรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและพบปะผู้ประกอบการเพื่อดูแลให้ประชาชนซื้อสินค้าได้อย่างเป็นธรรมพร้อมประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการช่วยลดภาระค่าครองชีพและดูแลราคาสินค้าในช่วงเทศกาลแนะนำประชาชนช่วงเทศกาลกินเจเลือกโปรตีนทางเลือกจากพืชให้หลากหลายกระทรวงพาณิชย์ได้จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569สำหรับภาพรวมโครงการมีพันธมิตรเข้าร่วม45รายครอบคลุมการเชื่อมโยงผักสดจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดกลาง4แห่งได้แก่ตลาดไทย4มุมเมือง4เมืองล้านเมืองการจำหน่ายวัตถุดิบและอาหารเจผ่านห้างค้าปลีกค้าส่งและร้านสะดวกซื้อ697รายการผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต51รายการและอาหารปรุงสดปรุงสำเร็จจากร้านอาหารเจ250ร้านค้ารวม852รายการทั่วประเทศจัดโปรโมชั่นลดราคาสูงสุด 50% เพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าและอาหารเจในราคาประหยัด
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: คุณส ามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรู ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: เมื่อเอเชียกลายเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนแปลงของโลกคุณมองเห็นโอกาสก่อนใครแล้วหรือยังก็ติดทุกความเคลื่อนไหวในมหาอำนาจแห่งเอเชียกับรายการถอดรหัสความคิดเจาะลึกมิติใหม่ๆทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียสิงคโปร์และเอเชียอีกมากมายวิเคราะห์เข้มทั้งเทรนด์ธุรกิจนวัตกรรมเปลี่ยนโลกทิศทางการศึกษาและรากเหง้าทางวัฒนธรรมเพื่อให้คุณเข้าใจโลกและพร้อมหมุนตามโลกได้ทันดำเนินรายการโดยดร.ภากรกัจฉลีผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษาและเอเชียศึกษาที่จะมาช่วยคุณแกะรอยความคิดย่อยง่ายเข้าใจทุกมิติถอดรหัสความคิดทุกวันเสาร์2ทุ่มที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
2: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
3: ตระการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจักชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
2: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official Thinking Radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
5: ช่วงประเด็นร้อนเสาเสวนา
6: 11:08 ขอต้อนรับเข้าสู่เสาเสวนาช่วงที่3ช่วงประเด็นร้อนครับคุณวิสุทธ์และก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนี้นะคุณวิสุทธ์พอฟังจิงเกิ้ลเสาเสวนาช่วงประเด็นร้อนเนี่ยจิตใจมันห่อเหี่ยวไปนิดคุณวิสุทธ์ไม่ได้เปิดไมค์หรือเปล่าครับนะครับคือพอจิตใจมันห่อเหี่ยวหายไปนิดหนึ่งนะครับก็เลยก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีว่าด้วยเรื่องของพอยิงนะครับจิงเกิลเข้าช่วงรายการประเด็นร้อนแล้วเนี่ยมันจะตามด้วยโฆษณาเพียวไงนะครับเพียวเครื่องกรองน้ำเพียวนะครับคุณพิสุทธิ์ไม่ได้เปิดไมค์นะครับผมก็เลยไม่ได้มีสัญญาณสื่อสารออกมานะครับ
7: ขออภัยครับ
6: ก็ผมบ่นไปนิดนึงนะครับไม่ใช่บ่นหรอกก็คืออุทธรณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยพอช่วงยิงจิงเกิลเข้าช่วงเสาเสวนาเนี่ยมันจะมีแช่มชื่นหัวใจมากนะแต่ตอนนี้พอยิงจิงเกิลแล้วใจมันแป้วไปนิดนึงคือเสียงที่เคยได้ยินเนี่ยเพียวเครื่องกรองน้ำต้องเพียวมันหายไป
7: ก็ผมไม่แน่ใจนะไม่ได้ถามว่ายังไงอาจจะพักหรืออะไรไม่แน่ใจแต่ก็เพียวนี
6: ่ในการอยู่ตั้งแต่เปิดขึ้นอ่ะ
7: โอ้ยี่สิบกว่าปีอะสปอนเซอร์ประจำอาจจะไม่แน่ใจลองดูแต่อาจจะอยู่บ้างหรือว่าอะไรไม่แน่ใจนะครับลองดู
6: ก็เรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยคุณพิสุทธิ์ธรรมบุฟฟ์ท่านผู้ชมครับก็เขาก็บอกว่าจัดหนักจัดเต็ม18รัฐมนตรีสีน้ำเงิน
7: ล้วน
6: นะครับก็เลยมีคำถามเหมือนที่เราตั้งเป็นประเด็นนั่นแหละว่าเอ๊ะตกลงการเมืองไว้ใจได้ไหมนะครับเพราะมันก็มีอะไรแปลกว่าค่ำนี้ผมทำรายการออนไลน์กับผู้อาวุโสในแวดวงสื่อเนี่ยก็มาบอกชื่อหัวข้ออภิปรายมันคุ้นๆเหมือนไปจำของอาจารย์โคธมอริยาที่พูดที่สภามา
7: ชื่อว่าอะไรนะ
6: เขาเรียกอะไรอ่ะอะไรแหมผมก็ที่เขาแหมมันผมไม่ได้จำเพราะว่าคำมันล่อแหลมมากอ่ะใครทำเราประชาธิปไตยหรืออะไรผมผู้อาวุโสเขาก็บอกผมว่ามันอยู่ในแฟนรายการเราส่งมาหน่อยเขาก็บอกว่ามันเหมือนคุ้นๆอาจารย์โคตรมใช้ในเวทีที่ราชบัณฑิตเขาจัดที่รัฐสภาแกผมก็บอกโอ้ยนี่ขนาดหัวข้อยังล่อคำเข้ามานี่มันจะไหวหรือเปล่าอันนี้ต้องออกตัวก่อนนะว่าแฟนรายการที่เป็นนะครับคนนิยมชมชอบพรรคประชาชนอย่าเพิ่งตำหนิอย่าเพิ่งต่อว่านะนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยพอผมไปดูเรื่องรายละเอียดนะครับที่เขาจะอภิปราย18คน
7: ครับ
6: นะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของ การที่จะล้มระบบการเมืองสีน้ำเงินม
7: ัน
6: ก็ทำให้ว่าเอ๊ะกลับไปดูว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะแค่สีน้ำเงินไงมันมีสีแดงด้วยไงแล้วทำไมสีแดงถูกยกเว้นซึ่งจริงๆแล้วถ้ามองเนี่ยนะครับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ไม่ได้มีผลงานโดดเด่นอะไรนะครับนอกจากท่านยศชนันคนเดียวเนี่ยนะที่มีบทบาทมีกิจกรรมเคลื่อนไหวตลอดนะครับแต่คนอื่นๆก็ดูงั้นๆน่ะนี่พูดภาษาแบบชาวบ้านเรานะนะฮะจะเอ๊ะทำไมไม่อยู่ในเรื่องของการที่จะถูกอภิปรายด้วยก็เลยมีคำถามอย่างที่ผมกับคุณวิสุทธ์ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคุยกันไปตอนพาดหัวว่าวันนี้จะมีเรื่องอะไรบ้างก็มีข้อสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองแล้วอีกประเด็นนึงคุณวิสุทธ์ที่เป็นข้อถกเถียงกันเป็นอย่างมากนั่นก็คือว่า18คน5วันในการอภิปราย
7: ก็วันนี้คือเวลาที่ขอไปนะอาจจะได้หรือไม่ได
6: ้ซึ่งเขาก็บอกเฮ้ยทำไมขอกันเยอะจังขอต้อง5วันทั้งที่อภิปรายรัฐมนตรีทั้งคณะยังไม่ขอขนาดนี้เลยนี่18คนเนี่ยก็เลยมีการวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์วิแคะกันว่าเอ๊น่าจะจัดสรรเวลาไม่ลงตัวคุณที่สุดหมายถึงเวลาของฝ่ายค้านไม่ลงตัวเพราะเขาก็ประเมินกันว่าฝ่ายค้านก็คงจะเล็งเห็นแล้วว่ารัฐบาลของคุณอนุทินซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีรอบที่2เนี่ยมันไม่มีอะไรโดดเด่นเพราะฉะนั้นทุกคนก็อยากจะแอคอาร์ตแอคชั่นออกสื่อในเวลาถ่ายทอดว่ามีส่วนในการอภิปรายนะครับรัฐบาลคราวนี้เนี่ยเขาก็มองว่าเอ๊ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะจัดสรรกันลงอย่างไรเรื่องของเวลาเขาก็คาดการณ์กันว่าน่าจะได้ประมาณ3วันแล้วสิ่งที่เขาขยายความกันต่อว่า3วัน18คนเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะเป็นการที่จะอภิปรายนะครับซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยซึ่งมันก็จะฝ่ายค้านก็ตั้งใจที่ว่าจะอภิปรายย้ำนะครับให้เกิดภาพจำของสังคมเรียกว่าเปิดแผนนั่นแหละเพราะรู้ว่ายังไงโหวตนะครับก็ไม่ชนะนะครับเพราะนั้นจะต้องเปิดแผลให้ได้มากที่สุดเพื่อไปขยายผลในการเลือกตั้งครั้งต่อไปหรือทำลายความชอบธรรมในการบริหารงานของรัฐบาลแต่ก็เขาก็บอกว่าสังคมไทยเนี่ยคุณพิสุทธิ์เขาบอกว่าคนไทยเราเป็นพวกเบื่อง่ายนะครับแล้วก็จะออกสงสารคนที่ถูกโจมตีเนี่ยเพราะนั้นการอภิปรายที่ผลิตซ้ำตอกย้ำทางความคิดเพื่อเกิดภาพจำที่ฝ่ายค้านคิดเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่มีความรู้สึกว่าประชาชนเบื่อหน่ายคนนั้นพูดแล้วคนนี้พูดอีกอะไรอยู่ทำนองนี้เพราะว่าเขาก็มองกันนะครับว่าการอภิปรายเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพี่น้องประชาชนจะรู้แล้วผ่านสื่อซึ่งล่าสุดนี่รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยเขาก็บอกโอ้ยไม่ย่านดอกนะครับแต่พูดเป็นภาษาอีสานเขาบอกโอ้ยไม่ย่านดอกผมไม่รู้ภาษาใต้บ้างผมที่สุดพูดว่าอะไรนะไม่พื้นใช่ไหมโต้ก็บอกว่ามันเขาก็บอกว่าขอเพียงอย่างเดียวอันนี้ถือว่าเก๋าเกมนะขอเพียงอย่างเดียวอย่าตัดแปะข่าวมาอภิปรายกันแล้วกันซึ่งมันก็มีเหตุมีผลนะคุณพิสุทธิ์ซึ่งถ้ามองย้อนไปว่าข่าวออกมาจากไหนข่าวก็มาจากไปสัมภาษณ์นักการเมืองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในข่าวนั่นแหละนะครับแล้วก็เอามาเสนอประชาชนก็รับรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการอภิปรายแบบนี้ไม่มีอะไรใหม่คนอภิปรายจะพูดซ้ำเดิมเนี่ยมันก็จะถูกภาพจำของสังคมว่าโอ้ยก็เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วคุณพิสุทธิ์คุณสุปันธ์จะอะไรอีกมันก็จะกลายเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือของข้อมูลเนี่ยมันไม่มีนี่เขาวิเคราะห์กันแบบนี้นะในเชิงเรื่องของการเมืองแล้วก็สิ่งที่แสดงออกมาเนี่ยแต่ที่ประเด็นที่ให้ความสนใจมากที่สุดคุณพิสุทธิ์ฮะทำไมไม่มีรัฐมนตรีมาจากพรรคเพื่อไทยแล้วมันมีการเจรจาตกลงอะไรกันหรือเปล่าแล้วมันก็มีพรรคฝ่ายคอยไปยืนคอยอยู่อีกแล้วก็ที่คุณอนุทินออกมาบอกล่าสุดเนี่ยที่คุณวิสุทธ์บอกตอนต้นรายการเนี่ยอ๋อการเมืองไม่มีพรรคมีแต่พวกนี่มันตอกย้ำความไม่ไว้วางใจหรือความแคลงใจของคนไทยต่อการเมืองไทยหนักเข้าไปอีกเหรอคุณวิสุทธ
7: ์ครับผมคิดว่างี้นะฮะที่ผมคนเดียวน่าจะฝีกระด้างคือที่เล่น18รัฐมนตรีสีน้ำเงินเนี่ยคือน้ำเงินกับแขกรับเชิญที่มาเป็นรัฐบาลอีกสองท่านเนี่ย เพราะว่าประเด็นเขาก็คือประเด็นเขาชัดเจนนะชัดเจนก็คือว่า จะ ล้างระบอบสีน้ำเงินนั้นเป้ารอบนี้นะเป้าเนี่ยจะล้างระบอบสีน้ำเงินจะเห็นว่าสีน้ำเงินเนี่ยกินก็เลยครอบแล้วก็
6: เขาเรียกว่าครอบงำระบบประชาธิปไตยอยู่ตอนนี
7: ้ครับข้อกล่าวหาในการยื่นฟ้องอันหนึ่งคือสถาปนาระบอบสีน้ำเงินและระบอบนอหนูก็น่าจะรู้ว่าสื่อถึงใครอันนี้ข้อหาผมคิดว่านี่คือข้อหาหลักใหญ่คือว่าต้องการเหตุว่าเราที่นี่มีระบอบสีน้ำเงินจริงแล้วก็จะพยายามโยงใหญ่ว่าสีน้ำเงินเข้ามาเกี่ยวข้องข้องแวะเรื่องอะไรบ้างตั้งแต่เรื่องวสวที่หมวดใหญ่ของคนที่ถูกอภิปรายนะ
6: ครับ
7: ตั้งแต่เรื่องของความไม่ซื่อสัตย์ความทุจริตแล้วก็มีเรื่องของการบริหารเศรษฐกิจผิดพลาดแต่เป้าสำหรับผมมองนี่คือต้องการทลายล้างสีน้ำเงินก็เลยไม่เอาสีแดงหรือสีแดงมาเกี่ยวข้องนี่ผมคิดว่าเป้าคืออย่างนี้นะส่วนการเจรจาระหว่างพรรคนู้น
6: กับก็คือว่าล็อกเป้าถล่มเลย
7: ล็อกเป้าถล่มเลยส่วนแน่นอนฮะเกมของฝ่ายค้านคือต้องการเวลาเยอะที่สุดรัฐบาลต้องให้เวลาน้อยที่สุดก็ขอ5วัน
6: อ
7: ะไม่ได้แล
6: ้
7: วใน3วันคิดบ้างอีกนะบอกว่า3วันแต่ว่าผมก็จะมีว่าการอภิปราย18คนเนี่ย3วันนี้พอคือฝ่ายค้านคงอภิปราย18รัฐมนตรีเป็นกลุ่มอะไม่ใช่ไล่ทีละคนอะเช่นกลุ่มหัวสวเนี่ยเขาคนที่ถูกกล่าวหารัฐมนตรีนะหัวสวเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่มาก
6: ครับ
7: นะฮะงั้นผมคิดว่าอ่ะกลุ่มนี้กลุ่มหัวสวอภิปรายรอบนี้อ่ะต่อไปก็จะเป็นกลุ่มบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดนะทุจริตผมคิดว่าน่าอย่างนี้นะนะฮะก็นี่แหละเป้าถล่มทลายให้เห็นว่าเสียเงินครอบครองประเทศจริงแทรกแซงจริงผมคิดว่าประมาณเนี้ยแล้วไอ้เรื่องสีแดงไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็เก็บไปก่อนคือเล็งเป้าไว้ก่อนแต่ว่าพรรคกล้าทำเนี่ยตอนนี้ก็ชัดเจนว่าไม่อยู่ฝั่งฝ่ายค้านคุณอัธกรศิริศยากรนะกล้าทำบอกว่าฝ่ายค้านก็ไม่ชวนแต่พี่ครับเขาฝ่ายค้านก็ดีทุกออกดีหล่อได้คราวที่แล้วใช่ไหมตั้งแต่ไปบวชก็ประมาณแล้วแต่ว่าความชัดเจนของกล้าทำก็คือว่าไม่เห็นด้วยกับยติที่ยื่นเพราะหวังผลทางการเมืองไม่ได้พูดถึงความด้อยประสิทธิภาพหรือการบริหารราชการแผ่นดินนั้นแปลว่ากล้าทำอยู่ฝั่งรัฐบาลแน่นอน
6: 100%
7: อยู่ที่ว่าวันโหวตจะยกมือให้รัฐบาลหรือจะนั่งเฉยๆแต่ไม่ว่าไงคะแนนรัฐบาลก็ผ่านแต่คิดว่าการยกมือหรือการนั่งเฉยๆในการเปลี่ยนแปลงใจเนี่ยมันก็ต้องมีผลในการจะลืมนะเราสัญญาว่าเราจะให้ร่วมครม.นะก็ต้องมีการต่อรองกันนิดหน่อยนี่มูผมเป็นยี่ห้าจะสวยจะผิดก็ไอ้เรื่องหนึ่งนะครับครับ
6: ผมเนี่ยพอฟังเหตุผลคุณวิสุทธ์แล้วเนี่ยผมนึกถึงว่าต่อไปเวลามีงานเลี้ยงนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขึ้นเวทีควงใหม่เนี่ย
7: ครับ
6: คงจะร้องเพลงนี
7: ้เพลงอะไร
6: เจ็บแค้นเคืองโกรธโทษฉันใหญ่ ทำอะไรให้เธอเคืองขุ่น
7: เพลง
6: ประกอบภาพยนตร์จำเลยรัก
7: เอาจำเลยรักฉันทำอะไรได้เกินคุณ
6: โอ้ยนี่นี่ถ้าเผื่อว่าแหมถ้าเผื่อว่าท่านนายกอนุทินคว้าไมค์ควรเพลงนี้ได้ฮากันกระจายละ
7: เออ
6: ชอบด้วยเห็นไมค์แล้วท่านชอบร้องเพลงด้วยไง
7: อ
6: ื
7: ม
6: ใช่ไหม
7: ชอบพูดถึงพาไปเล่าเรื่องหน่อยพาคุณไปเล่าเรื่องหน่อยกันขออภัยนะการประชุมไอ้แม็กเบอร์แบงค์รอบนี้วันที่14ตุลาถ้าจำไม่ผิดนะก็จะวิธีเลี้ยงต้อนรับแขกรับเชิญที่ทำเนียบ
6: อ
7: ุทินชวนเนเน่มาด้วยเนเน่จะมาร้องเพลงไทยกับแขกของรัฐบาลไทยนะ
6: โดยได้ถามได้เลี้ยงกันขยะโยกหัวสั่งหัวคลอนล่ะ
7: คนตันสี่แต่ละข่าวถามว่านายกจะร้องเพลงหรือจะเล่น กีตงกีตาร์หรือจะเป่าอะไรหรือเปล่าเนี่ยฉันยังยอมแพ้เลยแกบอกว่าเฮ้ยผมไม่กล้าขึ้นเนี่ยผมสู้น้องนี่เน่ก็ไม่ได้อยู่แล้ว
6: ก็ไม่เป็นไรร้องเพลงก็ได้จำเลยรักขอเพลงจำเลยรักหน่อย
7: เหรอโกรธแค้นนะ
6: เจ็บแค้นเครื่องโกรธโทษฉันใหญ่ฉันทำอะไรให้เธอเครื่องขุ่น
7: ผมพอดีผมนึกไม่ทันอ่ะถ้าผมไปครับประชาชนผมจะหาเพลงแบบเป็นอะไรนะถ้าคือเพลงตัวหลอกอ่ะแต่รู้เขาหลอกหรือไม่ใช่
6: รู้เขาหลอกแต่จำใจให้หลอกนะ
7: แต่นั้นไม่รู้ว่าหลอก
6: จะเอาเวอร์ชันจะเอาเวอร์ชันไหนเอาเวอร์ชันคุณสิรินทาซึ่งเป็นดีเจเป็นผู้จัดรายการ
7: หลอกแต่เต็มใจกูวิเศษจัดที่95นะคือรู้สึกอ่ะ
6: 95ไงหรือจะเอาเวอร์ชันหงาคาราวานล่ะใช่ไหม
7: มีเท่าไหร่งานคาราวาน
6: มีงานคาราวานร้องเพลงนี้นะเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกใช่ไหม
7: แต่นี่ไม่แน่นะอาจจะไม่รู้จะโดนหลอกแต่เชื่อเขาง่ายเชื่อเขาง่ายไอ้คุณจุฬาเสียหายป่ะอาจารย์ครับ
6: เนี่ยเนี่ยแหละครับก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ต้องหยิบขึ้นมาคราวนี้เขาก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นมรรคเป็นผลอะไรไหมแต่ถ้าฟังจากที่คุณพิสูจน์วิเคราะห์เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้นะแต่จังหวะจะโคนเนี่ยในการนำเสนอเนี่ยคุณพิสูจน์มันจะต้องดูว่าคุณเสนอในเรื่องอะไรมันจะอภิปรายที่ฝ่ายค้านคาดหวัง
7: เหมือนคุณสุภัสว่าคือต้องไม่ใช่ตัดแปะคือผมว่าประเด็นไม่มีอะไรใหม่คือประเด็นที่รับรู้กันอยู่แล้ว
6: ใช่มันปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าไม่ตัดแปะ
7: ก็ต้องพิสูจน์ไงถ้าตัดแปะนี่ชาวบ้านก็โหกันอันนี้แฝงนะคือประเด็นที่จะอภิปรายก็รู้แล้วเรื่องหัวสวเรื่องโกงข้อสอบเรื่องคอร์รัปชันเรื่องเศรษฐกิจแต่ถ้าเกิดเอาตรงๆถ้าเกิดฝ่ายค้านอภิปรายแล้วเป็นข้อมูลตัดแปะฝ่ายค้านก็เสียหายนะงั้นต้องพิสูจน์ว่า
6: ลำบากนะคุณ
7: ว่าแต่ผมเชื่อว่าคิดว่าแล้วกันก็ต้องพิสูจน์ว่าจะมีบางข้อมูลที่มันไม่เคยได้รับรู้มาก่อน
6: คือผมจะพยายามเอาใจช่วยฝ่ายค้านนะ
7: ครับ
6: เพราะว่าที่มันมาเป็นข่าวเนี่ยก็คือสื่อมวลชนก็ไปสัมภาษณ์ไงไปสัมภาษณ์นักการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลไงแต่ตอนนี้ฝ่ายค้านจะหยิบมาอภิปรายเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเราเนี่ยแปลกชุดข้อมูลแรกที่ได้รับคือข้อมูลจำที่รู้สึกว่านี่คือใช่แล้วคราวนี้เนี่ยถ้าฝ่ายค้านเอามาพูดอีกซึ่งมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าจะพูดตามหัวข้อเนี่ยเพราะมันเคยเป็นข่าวมาก่อนแล้วเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันต้องไปให้ลึกกว่าเดิม
7: ถูก
6: แต่ถ้าไปเจอคนไทยแบบว่าพูดเหมือนเดิมเปลี่ยนช่องหนีมันก็ยุ่งอยู่เหมือนกันนะคนไทยเรามีประเภทแบบนี้ด้วยนะคือเบื่อง่าย
7: ใช่ก็เป็นฝ่ายค้านแหละต้องทำข้อมูลหนึ่งลึกชัดเจนถูกต้องมีหลักฐานมีพยานแล้วก็สามารถจะทำให้รัฐบาลสั่นไหวได
6: ้
7: งานที่มันก็พิสูจน์สองฝ่ายนะคุณสุวรรณนะ
6: ครับ
7: ถ้าทำหน้าที่ดีโอเคล้มรัฐบาลไม่ได้หรอกแต่ว่าความเชื่อมั่นอะไรเงี้ยมันคนก็เชื่อมั่นเพิ่มแต่ถ้าเกิดอภิปรายแล้วก็ไม่มีอะไรใหม่ว่าฝ่ายค้านก็เสียเหมือนกันก็แฝงๆอย่างเงี้ย
6: ตอนนี้ก็ฝ่ายค้านมีอยู่ปัญหาหนึ่งคุณพิสุทธ
7: ิ์คืออะไรครับ
6: ต่างจากผมแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอาจจะมองต่างจากผมคือการอภิปรายของฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาชนในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะอภิปรายในสภาหรือในกรรมาธิการอะไรเนี่ยที่เป็นภาพเผยแพร่ออกมาเนี่ยดูเหมือนว่าจะมองว่าคนอื่นอภิปรายเนี่ยมองคนอื่นสู้ตนไม่ได้ตนรู้ตนเข้าใจมากกว่ามันก็เลยเกิดข้อหาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหมั่นไส้อ่ะสำหรับข้อมูลข่าวสารคุณพิสุทธิ์สังเกตไหมนะครับแล้วทุกคนบางทีเนี่ยการอภิปรายการใช้ภาษาหรือท่าทางเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรื่องของการแสดงออกภาพการแสดงออกทางร่างกายเนี่ยมันรู้สึกว่ามันทำให้คนรู้สึกว่าการที่จะสนใจเนื้อหากลับไปหมั่นไส้มากกว่า
7: ครับ
6: อันนี้ผมคิดว่าบางทีมันต้องจัดระเบียบกันเหมือนกันนะจัดระบบเหมือนกันอันนี้เราพูดถึงฝ่ายค้านที่เป็นพรรคประชาชนนะแต่อีกอันนึงเนี่ยผมก็ยังว่ายังพยายามตามอยู่ว่าจะเอายังไงเพราะตอนนี้ท่าทีก็ยังไม่ชัดเจนมากนักนะในเรื่องการอภิปรายครั้งนี้นั่นก็คือพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเพิ่งเสร็จจากงานชุมนุมสิทธิ์เก่า
7: 80 ปี
6: สิทธิ์เก่ากลับบ้านอะไรเนี่ยนะครับ
7: โอ้ครับแต่ว่าไปกันเยอะนะ
6: ซึ่งผมก็ตกลงจะเอายังไงจะเอายังไงท่าทีเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับจะเอายังไงจะแสดงบทบาทอย่างไรเพราะว่าประชาธิปัตย์เองเนี่ยเขาก็ถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของฝ่ายค้านที่ดีที่สุด ของการเมืองไทยไปแล้วเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยการอภิปรายในช่วงหลังๆเนี่ยหรือว่าการห่างเหินจากการเขาเรียกว่าเข้าสภาในหลายคนเนี่ยมันก็มีปัญหาเหมือนกันนะคุณพิสุทธิ์นะ
7: ครับ
6: เขาบอกว่าฝ่ายค้านเขาบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ที่ทำงานการเมืองที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่แปลงเป็นรัฐบาลนะว่าในส่วนของคนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐบาลกันบ่อยครั้งเนี่ยแต่เขาบอกว่าดีที่สุดของพรรคประชาธิปัตย์คือการเป็นฝ่ายค้านอันนี้ก็มองแบบรู้สึกว่าแหมไม่
7: ได
6: ้ท
7: ำ
6: ประ
7: ชา
6: ธิป
7: ั
6: ตย์เลย
7: มันก็ถูกอ่ะคือเป็นฝ่ายค้านสมาชิกดีมากแต่ว่าเฟซแฟนบอกว่าผมอยากเป็นรัฐบาล
6: เหมือนกันเออแต่นั่นไงผมรู้บอกมองในมิตินี้ก็รู้สึกแหมใจร้ายกับพรรคประชาธิปัตย์เกินไปนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์นี่ก็หลายคนนะที่อันยุคสมัยเนี่ยก็มีในส่วนของคุณชวนหลีกภัยนี่ก็ต้องสองรอบใช่ไหม
7: ครับ
6: คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอีกแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยภาพจำผมไม่ค่อยมีนะตอนนั้นก็เป็นในลักษณะของรุ่นก่อนก็มีคุณมีในส่วนของเสนีปราโมชใช่ไหมคุณควงอภัยวงใช่ไหม
7: ใช่ครับ
6: นอกนั้นก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรือมีใครมาอีกอันนี้ก็จำไม่ค่อยได้นะอันนี้ต้องขออภัยด้วยคุณพิสุทธิ์ว่าจะเป็นตัวแปรอะไรในการพิปรายครั้งนี้ไหม
7: ไม่มีอ่ะคือบริบทปัจจุบันไม่มีคืออย่างนี้ผมคิดว่าประชาธิปัตย์กับฝ่ายกับพรรคประชาชนต้องคุยกันหนักแล้วก็แบ่งคือผมคิดเขาไม่ได้เปิดหมดก็จะคุยรายละเอียดอะไรแต่จะแบ่งหัวข้อว่าเรื่องไหนคุยจะได้ไม่ซ้ำหรือประเด็นหลักที่ไม่เหลื่อมกันอะแต่ว่าธรรมดาการคุยอภิปรายไม่ตั้งใจเนี่ยเขาจะไม่บอกหมดไงคุณ
6: อ
7: ะคุณสุภ
6: า
7: เพราะว่าเดี๋ยวมันจะจืดที่สองเนี่ยนี่คนแก่เล่าเรื่องหลังให้ฟังฝ่ายค้านด้วยกันเขาไม่ตั้งใจเหมือนกันนะ
6: เขาก็ระแวงกันอยู่อะ
7: ยุคหนึ่งยุคที่พรรคเพื่อไทยกับตอนนั้นผมจำไม่ได้พรรคอนาคตใหม่หรือพรรคก้าวไกลเขาก็เป็นฝ่ายค้านเนี่ย
6: ครับ
7: เขาก็ไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันเขาจะบอกตัวหัวข้อเพราะว่าไม่นั้นข้อมูลมันจะหลุดแล้วก็ต้องเป็นความรับซึ่งกันและกันแต่ผมเชื่อเขาจะแบ่งหัวข้อหลักๆแล้วก็ซอยหัวข้อย่อยๆด้วยกันแต่ทำหน้าที่นี่แหละผมว่าไม่น่ามีปัญหาสองพรรคนี้นะคงแบ่งกันได้แต่ว่า
6: ตอนเพื่อไทยกับก้าวไกล
7: ตอนนั้นเป็นก้าวไกลหรือประชาชนผมจำไม่ได้นะ
6: เขาใช้ทฤษฎีเดียวกันแยกกันโตร่วมกันตีเพราะเขาเติบโตมาจากทฤษฎีเดียวกันไง
7: เดี๋ยวตีกันเลยเราให้ฟังตอนนั้นตีกันเลย
6: ผมไม่ใช่ทฤษฎีแยกกันโตร่วมกันตีใช่ไหม
7: เรื่องมันผ่านมาแล้วเนี่ยผมเป็นแบบผมกลัวชุมฝ่ายค้านเสียข้อมูลรั่วไปอยู่ฝั่งบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมไม่อยากโดนไล่ยี่ละเฮ้ยมันรั่วได้ไงอะไรเงี้ยแต่ก็อีกคืออย่างที่บอกแต่ว่าแต่อย่าลืมว่าการพิปรายคุณเสรีพิสุทธ
6: ิ
7: ์บอกว่ารงก็ผมว่าก็มีโอกาสฉายแสงอีกรอบหนึ่งนะแม้ว่าจะเป็นเสียงแค่หนึ่งเสียงแต่น่าจะมีโอกาสพูดอยู่ผมคิดเขาต้องแบ่งกันเล่นแหละแต่ว่าที่บอกครับว่าอย่าหวังการเปลี่ยนแปลงในสภาแต่ว่าดูเนื้อหาสาระว่าการพิปรายมันสามารถที่จะทำให้ประชาชนเฮ้ยอย่างนี้ด้วยเหร
6: อ
7: มันต้องถามต่อให้ได้อะไรจะไม่ยอมไปบ้านไปนะครับ
6: ครับเคยมีผู้วุโสท่านหนึ่งบอกว่าสุพันเวลาเขาอภิปรายเนี่ยทางการเมืองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านอภิปรายหรือฝ่ายรัฐบาลอภิปรายหรือกรรมธิการอะไรก็แล้วแต่อภิปรายเนี่ยเขาบอกว่าเขาตั้งคาดหวังว่าประชาชนจะต้องเชื่อเขาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ต้องไปถึงว่าประชาชนเชื่อเขาหรอกแค่ประชาชนแบบที่คุณพิสูจน์ว่าเฮ้ยหรือว้าวไปคิดต่อเนี่ยเขาบอกอันเนี้ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จละกองเขาบอกว่าจิตวิญญาณประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องให้ในลักษณะของการที่ว่าต้องคิดนะครับต้องคิดมากกว่าจะถูกชี้นำไงผมก็ฟังท่านนั้นแล้วก็ท่านเนี้ยเป็นคนคุยผมบอกว่าสุพันธ์คุณว่านักการเมืองอะไรสำคัญที่สุดสำหรับเขาผมบอกอำนาจ
7: คืออะไรครับ
6: แกบอกว่าไม่ใช่
7: คืออะไรครับ
6: ถามทำไมอ่ะแกบอกว่าที่สำคัญก็คือประชาชนเพราะก่อนที่เขาจะได้เขาต้องผ่านกระบวนการการเลือกตั้งเพราะนั้นสิ่งที่เขาจะเข้าที่เขาจะเข้ามามีอำนาจเนี่ยมันนั้นก็คือประชาชนต้องเลือกเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญกับประชาชนแล้วแกถามผมอีกอันนึงว่าในเชิงของทุนเนี่ยอะไรที่สำคัญผมบอกกำไรเนี่ยแกบอกว่าดูเหมือนจะใช่แต่ไม่ใช่
7: คือ
6: เขาบอกว่าที่สำคัญนั้นก็คือประชาชนเหมือนกันเพราะว่าทุนเนี่ยเขาแสวงหากำไร แต่ถ้าสินค้าที่เขาผลิตเนี่ยมันขายไม่ได้ขายไม่ออกคุณภาพสินค้าไม่ดีไม่มีประชาชนซื้อเนี่ยเขาก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นควรทุ่มเทแล้วก็ให้ความคาดหวังกับประชาชนนี่คุณพิสุทธ
7: ิ์
6: ผมว่าผมมานั่งคิดตัวเปลือ
7: กก็ถูกก็ถูกก็ถูก
6: แ
7: ต่ไปแล้วที่ขอโทษ
6: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องชูแคมเปญใหม่ละเสาเสวนา
7: ว่า
6: คนอื่นเขาปฏิรูปการเมืองเสาเสวนาเราขึ้นความคิดเราต้องบอกว่าปฏิรูปประชาชน
7: รอบนี้
6: คุณพิสุทธิ์บอกว่าเอ๊ะยังไงอ
7: ภิปรายรอบนี้มีเป็นเรื่องเกี่ยวกับปปช.นะปปช.แรกคือเรื่องของพรรคประชาชนที่เป็นแกนหลักในฐานะผู้นำฝ่ายค้านอภิปรายก็ต้องดูบทบาทปปช.คือพ
6: รร
7: คประชาชนปปช.ที่สองก็คือว่าอย่างที่สุภัณฑ์ว่าแหละพูดยังไงให้ประชาชนเขา
6: ได้
7: เชื่อได้คิดนะแล้วก็อันที่สามผมว่าเขาก็หวังเก็บเกี่ยวกันนะปปช.ที่สามก็คือว่าปปช.จริงๆนี่แหละ

0: เนี่ยมาทั้ง YouTube ทั้ง Facebook เลยนะโอ้โห
1: งั้นก็เอาทั้งหลังเลือกตั้งกับบ้านสร้างอยู่แหละ
0: ส่งมาเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูที่ค้างไว้นั่นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะครับในส่วนของน้ำท่วมเนี่ยเศรษฐกิจน้ำท่วมเนี่ยเดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงนะครับพักกันสักครู่ครับ
1: ครับ
2: ช่วงประเด็นร้อนเสาเสวนา
3: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
4: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุปันผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
9: ตระการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจักชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับรางตะลุยเมืองลับแล
8: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio

0: เศษที่ LINE @thinking radio
1: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
2: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
1: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: เม็ดวันโอเซเว่นหรือโทร0814986322
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
3: ครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเสาเสวนาคุณพิสุทธิ์ฮะ
4: ครับ
3: เดี๋ยวผมพาไปดูเรื่องเศรษฐกิจหน่อยนี่ข้อมูลนี่รวบรวมมาจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจประเทศไทยเราหลายหน่วยงานเลยนะเขาบอกว่าช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมมันเกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่แล้วเขาก็บอกว่าจำนวนธุรกิจที่รับผลกระทบเนี่ยโดยเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยได้ทำรายงานว่ามีสถานประกอบการและก็โรงงานได้รับผลกระทบเนี่ย 4,216 แห่ง
4: ครับ
3: ส่วนใหญ่

0: อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและก็เขตปริมณฑลโดยประมาณมูลค่าความเสียหายเนี่ยอยู่ที่147 ล้านบาทแล้วก็มีผลกระทบต่อนิคมอุตสาหกรรมและโดยเฉพาะเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็ในส่วนของเครื่องเขาเรียกว่าอะไหล่ยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเขาประเมินความเสียหายเขาบอกว่านิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ที่เสียหายอยู่ที่ภาคตะวันออกเนี่ยก็ประมาณ 6,000 ล้านบาทนะครับอันนี้รวมไปจนถึงชิ้นส่วนยานยนต์พวกผลิตในส่วนของอะไหล่ยนต์เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าถ้าจะมองภาพรวม GDP และความเชื่อมั่นอันนี้ข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและก็ธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าเขาบอกว่าอุทกภัยครั้งนี้เนี่ยสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาทคุณวิสุทธะ
1: ครับ
0: แล้วก็จะฉุดให้ GDP ของไทยในปีพ.ศ.2569ลดลงประมาณ 0.1 ถึง 0.2%เขาก็บอกว่าจะทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นของเราเนี่ยนะครับขยายตัวลดลงอีก 41.2 อันนี้ดัชนีนะไม่เกี่ยวกับ GDP นะถ้าจะมองถึงเรื่องธุรกิจบริการแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยก็บอกว่าร้านอาหารและธุรกิจค้าปลีกในพื้นที่น้ำท่วมนะครับหรือเส้นทางเดินทางไม่ว่าจะเป็นย่านลาดพร้าวรังสิตวิภาวดีและก็รามคำแหงที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยเขาบอกยอดขายตกลงอย่างหนักเนื่องจากผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายนะครับแล้วก็เรื่องของการออกมาทานอาหารนอกบ้านอันนี้เนี่ยผมนึกถึงนครนายกบ้านผมเลยคุณพิสุทธิ
1: ์ครับ
0: เพราะว่าธุรกิจที่สร้างรายได้กับจังหวัดนครนายกมันมีอยู่2ส่วนก็คือเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวกับเรื่องของสินค้าภาคเกษต
1: ร
0: แล้วตอนนี้พอเกิดภาวะน้ำท่วมแบบนี้คุณพิสุทธิ์นะพวกธุรกิจเรื่องของรีสอร์ทที่พักสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมันกระทบไปหมดเลยในส่วนของพืชเศรษฐกิจซึ่งเป็นพืชเกษตรเนี่ยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของนครนายกเนี่ยโดยเฉพาะพืชหลังนาพวกฟักแฟงแตงกวาเนี่ยคุณพิสุทธิ์นะก็แพงหมดเลยเพราะมันเพาะปลูกไม่ได้ไง
1: ครับ
0: นี่คือคนอยู่ก็คนอยู่คนอาศัยก็ต้องซื้อกินของแพงพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็ทำปลูกไม่ได้ก็ไม่มีรายได้อีกนะ
1: ต้องไปซื้อข้าวเหนียวอีกแพงอีก
0: ต้องไปซื้อเข้ามาอีกเนี่ยผมก็เลยว่าเอ๊มันจะไปกันยังไงอันนี้ก็ต้องรอดูมาตรการแบบที่เราคุยกันในเบื้องต้นเนี่ยแหละคราวนี้เนี่ยมาตรการช่วยเหลือนะก็บอกว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยก็ออกมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนเช่นการพักหนี้อันนี้มันพักอยู่แล้วล่ะนะครับแล้วก็ปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินดอกเบี้ย 0% อันนี้เห็นด้วยเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการ SME คือคุณพิสุทธิ์ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมมาต้องเรียนโดยตรงแบบนี้ผู้ประกอบการรายย่อย SME หรือว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยรวมไปจนถึงพี่น้องเกษตรกรเนี่ยมันก็อยู่ในสภาวะหมักโกรจากเรื่องของโควิดจากเรื่องของการสู้รบเกี่ยวกับยูเครนแล้วก็รัสเซียนะครับแล้วก็มาเจอไทยกับกัมพูชาเข้าไปอีกเนี่ยไอ้นี่เก่าเนี่ยมันก็พักชำระอยู่แล้วไงเพราะมันไม่ไหวไงแล้วไอ้อันใหม่ภัยอันใหม่มาเนี่ยมันจะทำยังไงเนี่ยอันนี้ขีดเส้นใต้ไว้ก่อน
1: เอ๊ะหลายอันที่พักชำระนี
0: ่ครับ
1: สถาบันการเงินเนี่ยให้พักเนี่ยนะดอกไม่ได้พักนะ
0: แต่ของเกษตรพักครับคุณพิสุทธ
1: ิ์ของเกษตรพักมาอ๋อถ้าของ
0: ของเกษตรพักว่าผมเนี่ยก็ได้มรดกมาด้วยไงมรดกได้มรดกการเกษตร
1: อ๋อได้พักตัวนะโอเคผมก็จ่ายค่าเคลื่อน
0: ได้พักอ่ะเขาพักนะแล้วก็เขาก็มีไหนๆก็พูดถึงแล้วก็ให้เครดิตธ.ก.ส.ให้เครดิตรัฐบาลนี้ก็หน่อยเดี๋ยวจะบอกสุปันก็เอาแต่วิจารณ์นะครับคือสมมติว่าตอนนี้อยู่ในภาวะพักชำระหนี้นะคุณพิสุทธิ์นะแล้วตอนนี้ถ้าผมมีเงิน 3,000 2,000 5,000 เนี่ยผมเดินไปธ.ก.ส.เลย
1: ผ่อนเลย
0: บอกใช้หนี้เลยคือจะไม่เอาไปตัดดอกเบี้ยเลยดอกเบี้ยพักอยู่ไง
1: อ๋อโอเค
0: เคลียร์เงินต้นเลย
1: ครับ
0: เนี่ยนะครับแล้วก็ภาคเอกชนและภาคธนาคารเนี่ยนะสถาบันการเงินเนี่ยนโยบายที่จะช่วยเนี่ยก็บอกสถาบันการเงินและภาคธุรกิจขนาดใหญ่นะครับธนาคารต่างๆพวกอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาก็ตั้งศูนย์ช่วยเหลือเลยนะตอนนี้แต่ยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนออกมาคือตั้งศูนย์ช่วยเหลือแล้วล่ะเนี่ยนะฮะแต่ยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนออกมาว่าจะช่วยเหลืออย่างไรจะลดดอกเบี้ยเงินกู้ที่เขาไปกู้ไปซื้อบ้านไหมคุณพิสุทธิ์เพราะว่ามันต้องซ่อมสร้างบ้านอีกไงนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยนะครับภาคถ้าภาครัฐยังทำไม่ได้เนี่ยภาคเอกชนทำก่อนเลยถ้าภาครัฐจะทำเนี่ยผมนึกถึงธนาคารธ.ก.ส.ธนาคารที่อยู่อาศัยใกล้ๆใกล้บ้านเรา
1: ธนาคารสงเคราะห์ไม่ใช่ธนาคารสงเคราะห์ถูกไหม
0: ครับผมเนี่ยผมคิดว่าทำได้เลยนะครับ ทำได้เลย
1: คือเรื่องน้ำท่วมเนี่ยตอนท่วมนี่ก็เดือดร้อนกันทุกคนอยู่แล้วล่
0: ะ
1: ที่เรื่องใหญ่กว่านั้นคือการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมนะน้อยก็คือรถจมน้ำรถไถนาใช้งานไม่ได้นะฮะคอมพิวเตอร์จมน้ำรองเท้าชุดนักเรียนเอาบางคนก็ไม่มีอย่างเงี้ยนะไม่ถึงการรื้อฟื้นอย่างอื่นนั้นเรื่องการฟื้นฟูเป็นเรื่องสำคัญมากมากผมมักจะเห็นเวลาการไปช่วยยามน้ำท่วมนี่คือโอเคทุกฝ่ายลงไปซึ่งก็สุดยอดมากแต่รัฐก็ช่วยแต่พอหลังน้ำท่วมเนี่ยหลายคนต้องตะเกียกตะกายช่วยตัวเองอ่ะเพราะมัน
0: ไม่
1: ค่อยได้ช่วยหรือช่วยก็น้อยที่สุด
0: ใช่ผมนึกแบบนี้นะคุณวิสุทธ์ก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาน้ำท่วมเนี่ยมันจะมีพวกวิไลเทคนิคต่างๆในพื้นที่วิไลการ
1: ซ่อมโมส่งอะไรเงี้ย
0: ลงไปช่วย
1: ซ่อมฟรีก็มี
0: แต่ตอนนี้ยังนิ่งอยู่ผมก็เลยคิดว่าบริษัทยามาฮ่าฮอนด้าซูซูกิอะไรเนี่ยนะครับที่ผลิตมอเตอร์ไซค์ขายในประเทศควรจะจับมือกับดีลเลอร์ของพวกคุณหรือตัวแทนจัดจำหน่ายก็วิทยาลัยเทคนิคอะไรพวกเนี้ยทำศูนย์เลยนะครับในการที่จะซ่อมมอเตอร์ไซค์น้ำท่วมเนี่ยนะครับหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยพวกขายตู้เย็นขายอะไรให้ชาวบ้านเนี่ยทำศูนย์เลยทำเป็น CSR ของตัวเองร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคต่างๆ
1: หรือไม่ก็จับมือกับวิทยาลัยต่างจังหวัดเนาะคือน้องๆก็พร้อมอยู่แล้วอาจจะขาดเงินขาดอุปกรณ์ก็ส่งไปให้นะน่าสนใจมาก
0: คือน้องบอกไม่ต้องเอาค่าแรงให้ผมหรอกออกค่าอาหารให้ผมก็แล้วก
1: ันขอข้าวกับน้ำกินพอแล้ว
0: แล้วก็เขาได้เรียนรู้ไงในส่วนของพวกบริษัทเอกชนที่จัดจำหน่ายพวกนี้เขาก็ส่งช่างไปคุมไงก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็องค์ความรู้ในการซ่อมไงเรื่องแบบนี้ไม่ต้องรอรัฐบาลหรอกผมคิดว่าบริษัททำได้เลยCSR ทำได้เลยนะครับอาจจะไปคุยก
1: ับ
0: ดีลเลอร์ต่างๆหรือว่าไอ้พวกศูนย์จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยบอกเลยที่นี่เราจะจับมือร่วมกันคุณเอามอเตอร์ไซค์มาที่นี่เลยจัดสถานที่จัดเมืองความสะดวกช่างพวกคุณก็ได้ความรู้ด้วยถูกไหมฮะเด
1: ี๋
0: ยวผมก็ใช้ช่องทางนี้แหละนะ
1: หรือไม่เนี่ยหรือไม่กระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมไอ้โรงเรียนอาชีวะทั้งหลายอ
0: ๋อเขามีไอ้นั่นอยู
1: ่ไม่เขาเออมันเข้าใจแต่ว่าเป็นนโยบายจากทางรัฐบาลว่าสรรงบหรืออะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมว่าทุกแห่งก็พร้อมอยู่แล้วแหละเมื่อเมื่อสักครู่คุณสุพันเสนอเรื่องนักจิตวิทยาจิตแพทย์เพิ่มเติมผมว่านี่ก็น่าสนใจนะทางกระทรวงผมงบมีก็มีก็ขยับไปหน่อยช่วยถือว่าเราช่วยคิดงานให้แล้วกัน
0: ครับผมก็ผมคิดว่าโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับผมไปแอบฟังอาจารย์วีระเขาเป็นกรรมธิการนะผมแอบฟังเขาที่เขาเวลาเขาถ่ายทอดสดอ่ะเขาบอกเอ้ยกระทรวงสาธารณสุขมีงบนอกบัญชีอยู่ก็เยอะเหมือนกันนะเอาตรงนี้มาทำก็ได้นะไม่ต้องผ่านไม่ต้องให้ครม.อนุมัตินี่ใช่ไหมมาทำได้กระทรวงต่างๆเนี่ยผมแอบฟังแอบดูคุณวีระเขาเนี่ยใช่ไหมโอ้โหมีแต่ละกระทรวงนี่ไม่ธรรมดานะมีงบนอกบัญชีอยู่นะ
1: ก็อยู่ที่การ
0: เอามาทำได้เลยเอามาทำได้เลยเรื่องพวกนี้เราก็สื่อสารแนะนำให้นะครับเดี๋ยวไปฟังแฟนๆรายการที่แสดงความคิดเห็นผ่านรายการแล้วนะคุณพิสุทธิ
1: ์ครับ
0: โอ้แต่ละโอ้ตอนนี้ในเฟซในส่วนของ YouTube เนี่ยนะโอ้ไอ้นั่นมากเดี๋ยวผมเลิก Facebook ก่อนแล้วกันนะครับคุณพิสุทธ
1: ิ์โอเคเราไปเฟซบุ๊กก่อนนะครับ
0: ที่ Facebook เนี่ย Facebook นี่ก็แหมมันก็บางทีข้อความมันขึ้นมาก็ขึ้นมาไม่หมดนะอันนี้คุณพี่ประภาพรบอกอย่างน้อยมีประชาธิปัตย์ยังวางใจแต่เสียงน้อยไปหน่อยอันนี้คงจะเป็นแฟนประจำพรรคประชาธิปัตย์นะ
1: ครับ
0: แล้วก็คุณพี่ปันนิพาบอกสิ่งที่คุณสุพันพูดติดกัดนั่นคือภาษากายค่ะนะครับก็ขอบคุณพี่ปันนิพากับคุณพี่ประภาพรนี่แฟนรายการเลยนะก็ติดเลยนะของคลื่นความคิดเนี่ยนะครับแล้วก็คุณพี่ประภาพรบอกแหมที่มุ่งหวังอีกคนหนึ่งคุณหมอวรงค่ะ
1: หมอโขหมอวรงค์
0: แล้วก็คุณพี่ประภาพรวันนี้ขยันโพสต์จังเลยนะพี่คุณพี่ประภาพรนะก็บอกว่าแหมประชาชนเราต้องมีสติเลือกนักการเมืองดีคนมีความสามารถประเทศเราก็คงไปได้ไกลแล้วแล้วคุณพี่วินัยบอกสวัสดีรายการเสาเสวนานะครับวันนี
1: ้คนข่าวคนจริงคนข่าวคนจริงสุดรับเชื้อแต่วงเล็บบอกทรงผมหล่อเรียบสะอาด แล้วก็มาสวัสดีผม
0: นะนะคร
1: ับ มวยแทน
0: ว
1: ัน
0: นี้ติดภารกิจ
1: สวัสดีมวยแทนคุณวิสุทธ์ครับมาแทนคุณมนตรีนะ
0: แล้วก็มีอีกหลายท่านนะที่ส่งมาแต่ว่าข้อความมันไม่ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวไปดูทาง YouTube คุณวิสุทธ์ทาง YouTube เป็นไงบ้างฮะช่วงนี้กำลังเปิดครับ
1: YouTube ก็มาสวัสดี

0: กันหลายท่านด้วยกันนะครับแล้วก็อันนี้ฮะคุณรัสซิ่งบอยบอกว่าชัดชาติอ้างว่าทำแก้มลิงจะใช้จ่ายเยอะกว่าการขุดคลองในกทมอันนี้ก
1: ็
0: พูดถึงแก้มโครงการแก้มลิงเนี่ยที่คุณชาติอธิบายว่าส่วนนึงก็คือต้องการเซฟต้นทุนเนาะพอเราแก้มลิงใช้ต้นทุนสูงบางส่วนก็ถือว่ายังไม่ผ่านการประชาพิจารณ์เลยประมาณนี้นะครับ
1: เราบอกว่าควรจะประชาพิจารณ์นะคุณลิซซิ่งบอยเนี่ยแล้วก็ไอคอนบอกว่าอ๋อชัดชาติเนี่ยนะครับก็เรื่องแก้มลิงนะครับแล้วก็บอกว่าคุณสุริยะออกมายิ้มออกมายิ้มหรือเปล่าครับก็ออกมาไม่ยิ้มนี่ตีเก้เลยนี่คุณลิซซิ่งบอย
0: เออมาช่างสังเกตนะช่างสังเกตนะ
1: แล้วก็บอกว่าภาษีที่ดินนี่ทำกินภาษีที่ดินทำกินทุกเม็ดไหมครับทั้งที่น้ำท่วมไม่ได้ทำเพราะว่าปุ๋ยแพงน้ำมันแพงอันนี้หมายถึงเรื่องของเกษตรผมก็ยังยืนยันนะว่าในพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยควรจะยกเลิกนะครับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนการจัดเก็บภาษีที่ดินก็พูดแบบภาษาบ้านๆแบบบ้านผมนี่ก็คือภาษีค่านาคุณพิสุทธิ
0: ์
1: เพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้อะมันค้าขายไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้อะนะครับบางทีนอกจากภาษีโรงเรือนแล้วยังภาษีการค้าจะยกให้เขาด้วยไหมล่ะโดยเฉพาะในส่วนของชาวบ้านร้านตลาดเนี่ยนะครับ
0: นั้นทั่วไปเล็กๆในหมู่บ้านชุมชนในตลาดนะ
1: ครับนี่คุณธนวันบอกว่าพักส้มเป็นอย่างคุณสุปันว่าผมจำไม่ได้แล้วผมวิจารณ์อะไรไปนะครับแล้วก็ พักส้มหรือพักประชาชนพักการเมืองที่ผมสับสนและเป็นสมาชิกก็สบายดีแล้วพักประชาชนตอนนี้กำลังทำงานทางการเมืองอยู่ที่กำลังอภิปรายไว้ใจในปลายเดือนตุลาคมนี้ครับนะครับแล้วก็คุณพี่ธนวันบอกนายกเนี่ยอาจจะเร็วไปหน่อยนะครับก็พูดแบบภาษาบ้านๆไม่ต้องแปลความก็คือปากไวไปหน่อยแล้วก็ไม่รอบคอบฟังความข้างเดียวไม่สอบถามก่อนไม่มันเหมาะสมไหมเนี่ยนะฮะคุณพี่ธนวันนะคุณพิสุทธิ์นะโอ้คุณพี่ธนวันวันนี้มาดุจังนี่ครับ
0: แล้วเพิ่งคิดเร็วๆว่าพูดมันควรจะมีรายการคุณสุพันธ์เคยดูรายการอะไรมันมีรายการที่รัฐมนตรีพบประชาชนที่ทำอยู่ไหม
1: ผมเคยดูแล้วผมก็รู้สึกว่าไม่ควรมาทำอ่ะ
0: มันแข็งใช่ไหม
1: มันแข็งแล้วก็มันเป็นการโฆษณาชวนเชื่อมากเกินไปเราผมมองในฐานะคนข่าวนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีนายกพบประชาชน
0: ใช่
1: เพราะตอนผมบริหารขึ้นพิยุเนี่ยผมก็ฝ่ายค้านพบประชาชน
0: อ๋อใช่อันนี้เป็นคนเปิดประเด็นใช่จำได้
1: เอาฝ่ายค้านมา
0: พบประชาชน
1: ตอนสมัยคุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นผู้นำฝ่ายค้านตอนนี้เมื่อเขามีนายกพบประชาชนก็มีฝ่ายค้านพบประชาชนได
0: ้
1: แต่สรุปแล้วมันก็เป็นมันไม่เกิดพรรคผลทางการเมืองคุณพิสิทธิ์ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมมันเป็นการโฆษณา
0: วิวาทะกัน
1: วิวาทะกัน
0: แต่ผมได้ไอเดียจากได้ความคิดจากคุณธนวันที่ส่งข้อความไงบอกว่านายกปากไวไปหน่อยนี่นะผมว่ายังไงรายการรัฐมนตรีพบประชาชนคนไม่ค่อยดูเท่าไหร่เนาะเปลี่ยนเป็นหัวข้อเลยไหมฮะฟังความรอบด้านจากรัฐบาลนะจะได้ช่วยข้อมูลคือฟังทุกฝ่ายนะนี่ได้ยังก็
1: เปลี่ยนรายการเลย
0: ฟังความรอบด้านเนี่ยเพราะว่าเอาทุกคนมาพูดแล้วก็รัฐบาลก็รับฟังนะนี่ไอเดียจาก
1: คุณธนวัฒน
0: ์อย่า
1: ตอนสื่อริเริ่ม
0: เ
1: หมือนตอนสื่อริเริ่มทำเรื่องของกฎหมายชาวบ้านกฎหมายประชาชนนะคุณพิสุทธิ
0: ์ครับ
1: ก่อนหน้านี้พวกเราเติบโตมาในยุคของอาจารย์ทองใบทองเปาใช่ไหมที
0: ่อ๋อทนายความด้านสิทธิมนุษยชน
1: ตอนหลังเนี่ยตอนนั้นผมอยู่สยามเรดิโอทำเรดิโอไฟล์ไลฟ์ทอล์กเนี่ย
0: ครับ
1: ก็เอาทำเป็นกฎหมายชาวบ้านเอาอาจารย์ทองทองแล้วก็ลูกศิษย์อาจารย์ทองทองนิติศาสตร์จุฬาเนี่ยมาทำรายการคนโทรเข้ามาถามต่อแล้วก็อีกทีหนึ่งตอนมาทำรายการเสียงเพื่อบริโภคเสียงเพื่อผู้บริโภคที่97อสมทมีคุณอภิญญาสิริชนะกับคุณ
0: 97น่าจะเป็นของเฟซบุ๊กประชาพันธ์หรือเปล่าหรือ 97.5
1: 97
0: โอเค
1: 97ที่กรมประชาสัมพันธ
0: ์ครับครับ
1: แล้วก็มีคุณวัชระสารพิมพาเนี่ยไปจัดด้วยก็รู้สึกจะเป็นอสมทเป็นอสมท
0: ก็สน่าจะเป็น 97.5 ม
1: ั้งเพราะคุณวัชระสารพิมพาจัดคู่กับคุณอภิญญาเนี่ยแล้วก็อาจารย์ชยงอัจฉานนท์นามสกุลคุ้นๆมั้ย
0: คุณมากเลย
1: มาตอบคำถามมาตอบคำถามนะแล้วอาจารย์ชยงเนี่ยผมจะเป็นไซโคพีเดียกฎหมายขึ้นที่เลยแกตอบเป๊ะๆไม่ว่าจะกฎหมายอะไรก็แล้วแต่นะผมยังคิดถึงท่านอยู่เลยเพราะเห็นนะครับไอรอท่านหนึ่งเนี่ยผมว่าเจอเนี่ยจะถามซะหน่อยว่าเป็นลูกชายหรือเป็นญาติอะไรกับอาจารย์ชัยยงหรือเปล่าเพราะว่าเชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายเหมือนกันเนี่ยอาจารย์ชัยยงนี่ไม่ว่าจะถามกฎหมายอะไรมาก็ตอบได้หมดเลยครับคุณสุดา
0: ใช่คือต้องรายการนี้เป็นประโยชน์ประโยชน์โดยตรงเหมือนกันคุณคณิตบอกว่าเปิดเวทีประชาชนพบรัฐบาลสักช่องก็ดีครับคุณสุพัน
1: ปสมทว่าไง
0: ต้องถามสมทครับ
1: ประชาชนพบรัฐบาลใช่ไห
0: ม
1: คือไม่ต้องมีรัฐบาลมาก็ได้ถ้ารัฐบาลไม่มาแต่เราจะคัดคำถามว่านี่ประชาชนถามเรื่องนี้เรื่องนี้นะแล้วก็ดูซิว่าจะเป็นยังไงรัฐบาลจะส่งคนมาตอบก็ได้เราไม่ว่าใช่ไหมแต่ผมคิดว่ามันเป็นเวทีความคิดของชาวบ้านนะมันเป็นเวทีความคิดของชาวบ้านน่าสนใจมากแล้วก็ผมถือว่านี่คือเงื่อนไขในการปฏิรูปประชาชนบางทีเขาถามมาคุณวิสุทธ์เขาอาจจะไม่เข้าใจก็ได้ว่ามันคืออะไรแล้วก็อาจจะเข้าใจผิดๆก็ได้เพราะเขาถามมาเราจะได้ช่วยชี้แจงไงเพราะเรื่องนี้นะครับมันเป็นอย่างนี้ข้อเท็จจริงมันเป็นแบบนี้แต่ส่วนใหญ่นักการเมืองจะไม่ค่อยมาเวทีแบบนี้จะไม่ค่อยตอบแบบนี้ไง
0: ใช่
1: เพราะว่ากลัวกลัวจะเผชิญหน้ากับประชาชนแต่เราอาจจะช่วยอธิบายได้ให้ฟังได้ว่าอ๋อเรื่องนี้เนี่ยอาจจะสื่อสารกันผิดนะครับอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าสนใจนะเวทีชาวบ้านพบรัฐบาลคือถามก็ได้
0: เห็นด้วยคุณสุพันแต่ว่าโอกาสเป็นไปได้ผมให้ 0% นะ
1: ต่อให้ 0% ใช่ไหม
0: คือถ้าน่าสนใจจริงครับน่าสนใจ แต่ผมคิดว่ารัฐบาลจะก็ฝากแล้วกันนะผมว่าเป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์เราไม่ได้คุยเรื่องการเป็นประโยชน์กับ
1: นึกถึงตอนสมัยที่เรามีส่วนอยู่ในร่วมด้วยช่วยกันท่านผู้ฟังอ
0: า
1: จจะไม่ทราบคุณพิสุทธิ์เคยมีส่วนร่วมอยู่ใน
0: สถาน
1: ีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
0: นะร่วมด้วยช่วยกันช่วงแรกๆนะช่วงที่โอ้โหไอ้นั่น
1: คือตอนนั้นเนี่ยพอรับเรื่องมาแล้วเนี่ยเราจะต้องไปติดตาม
0: ประสานงานติดตามเรื่องนี้ไปถึงไหนอย่างไรนั่นถามคำตอบมาให้อะไรอย่างนี้นะ
1: ครับผมว่าเราอาจจะรับคำตอบมาอันไหนตอบได้แล้วก็ตอบไหนตอบไม่ได้ก็พอวันต่อไปเนี่ยหรือสัปดาห์ต่อไปเนี่ยใช่ไหมฮะเราก็เอามาตอบเนี่ยที่คุณ
0: ไม่แล้วพอเรื่องรับเรื่องจากประชาชนเนี่ยเราก็ประสานไปที่หน่วยงานเช่นหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้ทุกคนก็ไปเร่งทำงานตอนนี้ไปแค่ไหนยังไงแล้วคืบหน้ายังไงหรือไม่คืบหน้าเพราะอะไรก็เป็นการสื่อสารจากไอ้หน่วยงานของทางราชการองค์กรมาชี้แจงประชาชนผมว่าเนี่ยคือการมีส่วนร่วมที่เราร่วมด้วยช่วยกันจริงๆอ่ะ
1: เอามันเหลืออีก2นาทีเอางี้ดีกว่าคุณพิสุทธิ
0: ์ครับ
1: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฮะเราไม่หวงความคิดแล้วก็ไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ด้วยคลื่นไหนจะเอาไปทำสถานีโทรทัศน์ช่องไหนจะเอาไปทำเนี่ยเอาเลย
0: ถ
1: ือว่าในส่วนของหน่วยงานราชการมีงบโฆษณาหรือบริษัทเอกชนมีงบโฆษณาจะมาให้คลื่นความคิดเราทำก็ได้
0: ว้าว
1: ผมจริงจังนะผมจริงจังมากเราใช้แบบเนี้ยตามเรื่องมาแล้วก็มาชี้แจงเพราะว่าของเราเองเนี่ยท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการเสาเสวนาแล้วก็ติดตามเราต่างคำต่างวาระเนี่ยก็จะเข้าใจว่ารายการเนี้ยอันไหนใช่ก็ใช่อันไหนไม่ใช่เขาจะบอกว่าไม่ใช่แล้วช่วยชี้แจงด้วยถ้าเข้าใจผิดจนบางทีผมกับคุณมนตรีนี่น่วมเลยนะคุณพิสุทธิ์โอ้ยวันนี้คุณสุพันธ์มาแปลกก็ไม่เอาเข้าข้างรัฐบาลจังเลยก็คือเขาถูกอ่ะใช่เราไปบอก
0: ทำดีก็ต้องเชียร์ก็ต้องส่งช่วยกันใช่ไหมครับ
1: นะครับมันต้องสร้างข้อมูลข่าวสารที่เข้าใจไงแล้วตรงนี้มันจะนำไปสู่เวทีที่จะนำไปสู่การปฏิรูปประชาชนได้อะผมสื่อสารอย่างนี้นะคุณพิสุทธิ์ว่าไงอ่ะ
0: ก็เห็นด้วยแหละหลักการอ่ะแต่ว่าในทางปฏิบัติก็นะต้องดูความเป็นไปได้แค่ไหนอย่างไรมีคนตอบคำถามคุณสุพันแล้วนะครับค
1: ุ
0: ณคณิตสลิดเหรอครับประกันเมืองไทยเดือนตุลาคมปีนี้เข้มข้นแน่ฮะเพราะคุณสุพันถามว่าการเมืองหลังเลือกตั้งหลังอภิปรายหลังนี้เป็นไงนะเดือนตุลาเข้มข้นแน่แล้วก็ท่านก็ตอบว่าอาจารย์ทองใบทองเปล่าที่คุณสุพันพูดถึงเนี่ยผมรู้จักครับเคยอ่านประวัติเคยติดตามผลงานทางการเมืองของอาจารย์ทองใบทองเปล่าอาจารย์เคยเป็นทนายความที่ทำคดี6ตุลา19อันนี้พอดี50ปี6ตุลาพอดีช่วงนี
1: ้ซึ่งทางองค์กรภาคประชาชนก็เพิ่งจัด100ปี
0: อาจารย์ทองใบทองเปล่า
1: ที่หอศิลป์ที่หอศิลป์กทมที่จัดที่หอศิลป์กทมไป
0: ครับ
1: นะครับ
0: ตั้งนักสู้ที่หัวใจของประชาชน
1: ฮะแล้วก็เป็นคนที่เป็นทนายแม็กซ์ใสด้วยไงที่เป็นทนายความเพื่อสังคมแล้วก็คนจนคุณพิสุทธิ์มัน 11:58 วันน
0: ี้ต้องลาแล้ว
1: แฟนรายการแล้วนะครับเอาละครับวันนี้
0: เมื่อไหร่ว่างชวนผมมานะ
1: เสาหน้าไงเสาหน้าผมลาไงเสาหน้าต้องเรียนท่านผู้ฟังก่อนเสาหน้าคุณเจอคุณมนตรีกับคุณวิเศษ
0: ผมจะมาแทนมาเป็นมวยแทน
1: แฟนรายการบางคนบอกนะเดี๋ยวนี้สุปันกับมนตรีเก้าอี้ดนตรีเลยนะสลับกันเลยนะเนี่ยก็บอกว่าตกลงเนี่ยคนจัดยืนพื้นเป็นคนพิสูจน์หรือเปล่าไม่ได้นะผม
0: แต่คุณมนตรีคนยืนพื้นอยู่นะเอาละครับผม
1: ร
0: อละ
1: มีภารกิจต้องไปภาคใต้สัปดาห์หนึ่งมีอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟัง
0: กับรายงานเข้ามาแล้วกันนะครับขอบพระคุณคุณสุฟังขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับ
1: ครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 96.5 เสาเสวนาที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ผู้ว่าฉะเชิงเทราปราจีนบุรีเร่งช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังท่วมส่วนพื้นที่น้ำลดเร่งสำรวจผู้ได้รับผลกระทบส่งชื่อให้ปภ.โอนเงินเยียวยาพร้อมย้ำรับมือน้ำระลอกใหม่โดยเฉพาะ14จังหวัดใต้นายกมั่นใจเสียงพรรคร่วมสู้ศึกอภิปรายมั่นใจรัฐมนตรีทุกคนชี้แจงได้แต่ถ้ากล้าทำยกมือให้ก็สาธุสลิงลิฟต์ขาดตกลงมากระแทกพื้นภายในซอยสาธุประดิษฐ์34ทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนทรัมป์จวกนอร์เวย์ยับหลังมอบโนเบลสันติภาพให้คนที่เขาไม่รู้จักอ้างทำผลงานช่วยคลี่คลายหลายพื้นที่ขัดแย้งสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้เสาร์ที่10ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณกฤติยาสินทุวราวันและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันก่อนเลยนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรียังคงประชุมผู้ว่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะพิจารณาเรื่องสถานการณ์น้ำอยู่นะครับวันนี้มีการกำชับผู้ว่าฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีเร่งช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังน้ำท่วมส่วนพื้นที่น้ำลดให้เร่งสำรวจผู้ได้รับผลกระทบส่งชื่อให้กับปภ.โอนเงินเยียวยาโดยเร็วนะครับพร้อมกับเตือน14จังหวัดภาคใต้จะมีฝนตกหนักก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้เป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปภ.ช.โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายกครับเน้นให้เร่งแก้ปัญหาในพื้นที่ที่ยังถูกน้ำท่วมขังโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่เพราะที่อื่นน้ำเริ่มลดไปหมดแล้วส่วนพื้นที่น้ำลดครับให้เร่งบิ๊กคลีนนิ่งอำนวยความสะดวกประชาชนกลับเข้าบ้านอย่างปลอดภัยพร้อมเร่งสำรวจผู้ได้รับผลกระทบส่งชื่อให้ปภ.โอนเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดครับนายกยังกำชับทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับฝนระลอกใหม่และการบริหารจัดการน้ำต้องประสานกันอย่างไม่มีรอยต่อโดยเฉพาะพื้นที่14จังหวัดภาคใต้รวมถึงเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ซึ่งบ่ายวันนี้ครับจะเดินทางไปจังหวัดปัตตานีพร้อมกับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างเพื่อหารือแผนเผชิญเหตุด้วยขณะที่พยากรณ์อากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่7แล้วช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้เกือบทั่วไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางพื้นที่ขณะที่4จังหวัดต้องจับตาฝนตกหนักมากครับก็คือกาญจนบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนกทม.ปริมณฑลช่วงเสาร์อาทิตย์นี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นกันซึ่งทางเพจกรุงเทพมหานครบอกว่าอาจเกิดน้ำท่วมขังบางพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนวางแผนและเผื่อเวลาการเดินทางไว้ด้วยครับ
0: ไปดูน้ำในหลายๆพื้นที่ยังน่าเป็นห่วงเพราะว่าบางพื้นที่นั้นยังคงมีน้ำท่วมสูงมากนะคะอย่างที่ระดับน้ำท้ายเขื่อนอำเภอสะพยาจังหวัดชัยนาทค่ะลดลงไปกว่า70เซนติเมตรหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับลดการระบายน้ำลงเหลือ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอสะพยายังไม่คลี่คลายหลายจุดนั้นยังท่วมสูง 30-80 เซนติเมตรจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำท่วมสูงกว่า1เมตรซึ่งน้ำท่วมขังมานานกว่า1สัปดาห์แล้วทำให้สภาพน้ำเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำส่งกลิ่นเหม็นเน่าไปทั่วบริเวณชาวบ้านหลายร้อยครอบครัวยังต้องอาศัยอยู่บนพื้นถนนที่น้ำท่วมไม่ถึงนะคะแล้วก็ต้องใช้เรือสัญจรซ้ำยังกลัวจะมีน้ำเหนือระลอกใหม่มาสมทบจึงยังไม่กล้าขนของกลับบ้านนะคะทีมข่าวก็ได้เดินทางไปพูดคุยกับทางนางกัญญาซึ่งเป็นชาวบ้านหมู่ที่3ตำบลโพนางดำออกค่ะเปิดเผยว่าตอนนี้สภาพน้ำเริ่มเน่าเสียแต่ยังมีปลิงชุกชุมด้วยเวลาพายเรือเข้าบ้านจะมาเกาะตามเรือและถ้าเดินลุยน้ำก็จะมาเกาะที่ขาจึงต้องคอยระมัดระวังส่วนน้ำที่ท่วมในหมู่บ้านเริ่มลดลงไปบ้างแต่ว่าชาวบ้านนั้นยังไม่ไว้วางใจกลัวว่าน้ำเหนือระลอกใหม่จะมาเหมือนอย่างปีก่อนนะคะที่ต้องท่วมซ้ำถึง3รอบจึงยังไม่กล้าขนของกลับเข้าบ้าน ที่จังหวัดชัยนาทแล้วไปดูที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันบ้างนะคะในพื้นที่อำเภอบางคล้าฉะเชิงเทราพันตำรวจเอกสุมิตรพรมตองผู้กำกับสภ.บางคล้าได้ออกสำรวจพื้นที่น้ำท่วมมีประชาชนวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือหลังพบงูลายทางมะพร้าวยาวประมาณ1เมตรก็อยู่ในครัวหลังบ้านนะคะผู้กำกับก็เดินลุยน้ำไปจับงูทันทีค่ะก็เป็นการจับแบบลุ้นระทึกนะคะก็ใช้เวลาไปกว่า10นาทีจึงสามารถจับได้ค่ะทีมข่าวได้สอบถามทางผู้กำกับนะคะว่าไปเรียนจับมาจากไหนก็บอกมาว่าไม่ได้เรียนแค่อาศัยรักจำมานะคะจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่จับงูและเบื้องต้นค่ะได้นำงูไปปล่อยไว้ในจุดที่ปลอดภัยพร้อมกับเตือนประชาชนว่าระยะนี้น้ำท่วมก็จะมีสัตว์มีพิษสัตว์ต่างๆที่จะหนีน้ำก็ควรระมัดระวังหากพบเจอนะคะที่ดูว่าเป็นสัตว์อันตรายให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันทีค่ะ
1: ส่วนเรื่องของการเมืองนะครับนายกรัฐมนตรีมั่นใจเสียงพรรคร่วมสู้ศึกอภิปรายมั่นใจรัฐมนตรีทุกคนสามารถชี้แจงได้ครับแต่ถ้าพรรคกล้าทำยกมือให้ก็สาธุด้วยนะครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณพิษณุแป้นวงครับ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านขอเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเวลา5วันว่าเรื่องวันอภิปรายขึ้นอยู่กับคณะกรรมการประสานงานหรือวิปจะหารือกันอภิปรายช่วงใดนั้นตอนนี้ยังไม่ทราบรอให้คนที่เกี่ยวข้องได้หารือกันก่อนแล้วแจ้งมาอย่างรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าต้องเตรียมพร้อมให้มากที่สุดเท่าที่จะเตรียมได้แต่ทั้งนี้ก็เชื่อว่ารัฐมนตรีทุกคนทำหน้าที่รวมถึงคนที่ถูกอภิปรายพาดพิงก็ต้องสามารถให้ข้อมูลและชี้แจงได้จึงมั่นใจรัฐมนตรีทุกคนชี้แจงได้ส่วนการที่ฝ่ายค้านไม่ยื่นอภิปรายรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยอาจต้องการให้เกิดความแตกแยกภายในพรรคร่วมรัฐบาลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่คิดเช่นนั้นอยู่ด้วยกันมีมารยาทอยู่แล้วและการที่มองกันว่ามีเสียงจากพรรคกล้าทำมาช่วยสนับสนุนรัฐบาลด้วยมีความเป็นไปได้หรือไม่นายอนุทินยืนยันว่าไม่เคยมีการพูดคุยเรื่องนี้กับพรรคกล้าทำแต่หากพรรคกล้าทำจะช่วยสนับสนุนรัฐบาลก็สาธุและย้ำไม่ได้มีการดีลอะไรล่วงหน้าไว้กับพรรคเพื่อทำพร้อมย้ำว่าหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจยังไม่คิดจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีพร้อมกับหันไปแซวนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ไม่ถูกอภิปรายว่าตอนนี้คนกลัวถูกปรับออกคือคนที่ไม่โดนอภิปรายเอาตัวรอดเพียงคนเดียวทำให้นายพลพีที่ยืนอยู่ข้างหลังนายกรัฐมนตรีต้องยกมือไหว้นายอนุทินพิษณุแป้นวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานครับ
1: ส่วนพลโทอดุลยิ้มรับหลังถูกถามฝ่ายค้านยื่นอภิปรายกล่าวหาไม่เป็นเยี่ยงอย่างนายทหารชั้นผู้น้อยครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151โดยมีข้อกล่าวหาไม่เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีแก่นายทหารชั้นผู้น้อยขาดระเบียบวินัยเอื้อประโยชน์พรรคพวกและทุจริตต่อหน้าที่โดยได้แต่สายศีรษะก่อนจะยิ้มหัวเราะไม่พูดอะไรแล้วก็เดินเข้าลิฟต์ครับเพื่อที่จะเดินทางต่อลงพื้นที่หมู่บ้านฟลอราวิลแขวงลำผักชีเขตหนองจอกไปดูสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงอยู่ครับ
0: ไปติดตามกรณีที่มีคำสั่งสำนักนายสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงเลขาธิการกสทช.เพื่อให้ชี้แจงกรณีที่ประธานกสทช.ยังมีการเรียกประชุมอยู่ซึ่งขัดกับคำสั่งศาลปกครองเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงคำสั่งดังกล่าวว่านายไตรนางสาวไตรสุรีไตรสนนกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทำเรื่องไปถามเพราะว่าต้องการความชัดเจนทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนในฐานะที่มีกฎหมายกสทช.อยู่และมีคำพิพากษาออกมาว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือสละสิทธิ์แต่ว่าก็มีการเรียกประชุมอยู่ทางเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงออกหนังสือเพื่อให้ทางเลขาของกสทช.ออกมาชี้แจงนะคะส่วนมองว่าณขณะนี้ไม่น่าจะประชุมได้ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าตนไม่ได้มองอะไรทั้งสิ้นกสทช.เป็นองค์กรอิสระก็ขอให้กำชับไปว่าไม่ว่าจะเป็นองค์กรอะไรก็แล้วแต่ถ้าอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและต้องทำทุกอย่างตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อเรื่องนี้คาราคาซังมานานจะมีคำแนะนำอะไรหรือไม่อย่างไรนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่มีคำแนะนำอะไรคำแนะนำก็คือให้ทำตามกฎหมายค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของเทศกาลกินเจครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ติดตามข่าวกันต่อครับเทศกาลถือศีลกินเจ2569เริ่มแล้วนะครับประชาชนร่วมพิธีกรรมแล้วก็จับจ่ายอาหารเจในหลายจังหวัดร้านค้าศาลเจ้าเปิดโรงทานฟรีตลอดเทศกาลครับที่ร้านขนมเปี๊ยะชื่อดังในอำเภอเมืองตรังซึ่งเป็นร้านขายขนมเปี๊ยะชื่อดังนางเอมออนเอี่ยมศรีเป็นเจ้าของร้านครับควักเงินส่วนตัวนับล้านบาทเพื่อทำอาหารเจแจกฟรีให้กับลูกค้าและประชาชนทั่วไปในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจตลอด9วันวันละ2มื้อครับเช้าแล้วก็เที่ยงโดยทำอาหารเจแจกฟรีมาเป็นเวลา16ปีแล้วเพื่ออยากแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้มีรายได้น้อยและก็ยังได้ทำบุญด้วยซึ่งวันแรกก็มีประชาชนกว่า 1,000 คนหิ้วปิ่นโตมารอรับอาหารเจฟรีตั้งแต่ก่อน 4:00 น.แถวเรียง1ยาวเหยียดกว่า300เมตรซึ่งเมนูอาหารแต่ละมื้อมีไม่ต่ำกว่า20เมนูหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปครับส่วนที่นครราชสีมาที่มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานก็คึกคักไม่แพ้กันตั้งแต่เช้ามีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนสวมชุดขาวเดินทางมารับประทานอาหารเจกันอย่างต่อเนื่องพร้อมไหว้เจ้าทำบุญและก็บริจาคเงินสมทบเพื่อพัฒนาโรงครัวของมูลนิธิซึ่งทางมูลนิธิได้จัดเตรียมอาหารเจหลากหลายเมนูไว้บริการประชาชนฟรีวันละ3มื้อส่วนที่อำเภอพิมายมีร้านขายอาหารเจทุกชนิดมีหลากหลายเมนูให้เลือกรับประทานและก็ซื้อกลับบ้านลูกค้ามาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องโดยอาหารส่วนใหญ่ยังขายราคาเดิมจะมีบางรายการที่ปรับขึ้นราคาเพียงเล็กน้อยครับส่วนที่ลพบุรีนะครับบรรยากาศที่ถนนสายบุญของศูนย์งอกงานกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และผู้ประกอบการร้านอาหารเจที่เข้าร่วมรายการทำดีด้วยหัวใจตามโครงการร้านอาหารสะอาดใจอิ่มบุญในเทศกาลกินเจครั้งที่29ตามคอนเซปต์กินเจแบบไม่จำเจกินเจโดยมีร้านในเครือข่ายของศูนย์งอกงามปรุงอาหารเจออกจำหน่ายในราคาถูกเพียงเมนูละ 30-50 บาทเท่านั้นและมีเมนูให้เลือกหลากหลายอาทิต้มแซ่บเจส้มตำไก่ย่างเจกุ้งหลนเจพร้อมทั้งเปิดตัวเมนูใหม่ครับเป็นพลาถั่วงอกเจซึ่งได้รับรางวัลจากการประกวดเมนูอาหารไทยฟู้ดกู๊ดเทสนะฮะของจังหวัดลพบุรีกู๊ดเฮลของลพบุรีครับแล้วก็มีมากมายอีกหลายเมนูโดยศูนย์จำหน่ายอาหารเจแห่งนี้เปิดให้บริการ 6:00 น.จนถึง 19:00 น.ของทุกวันในช่วงเทศกาลกินเจครับ
3: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคมนาคมก็ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมการเดินหน้าระบบตัวร่วมรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลตั้งเป้าเริ่มใช้ไว้ที่1มกราคมปีหน้านะคะเพื่อทำให้เรื่องการเดินทางเชื่อมต่อนั้นสะดวกสบายง่ายยิ่งขึ้นนะคะซึ่งหัวใจสำคัญของระบบใหม่นั้นก็คือค่าแรกข้าว17บาทค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อ1ขาการเดินทางแม้ผู้โดยสารจะต้องเปลี่ยนรถไฟฟ้าหลายสายก็ไม่ต้องเสียค่าแรกข้าวซ้ำนะคะโดยจะทำให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยทำหน้าที่บริหารระบบส่วนกลางซึ่งระบบตัวร่วมยังเตรียมรองรับการจ่ายผ่าน EMV หรือว่าบัตรชำระเงินที่ใช้กันในระดับสากลนักท่องเที่ยวต่างชาติก็สามารถใช้บัตรที่รองรับระบบดังกล่าวเพียงแต่เข้าใช้บริการรถไฟฟ้าได้ทันทีขณะเดียวกันธนาคารกรุงไทยจะเข้ามาดูแลระบบหลังบ้านและการคำนวณค่าโดยสารระหว่างผู้ให้บริการแต่ละรายด้วยนะคะจุดที่จะต้องเร่งดำเนินการขณะนี้ก็คือสายสีเขียวซึ่งปัจจุบันใช้บัตร Rabbit ค่ะกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างหารือว่าจะเชื่อมเข้าสู่ EMV ให้ทันวันที่1มกราคมปีหน้าได้อย่างไรเพราะว่าสายสีเขียวถือเป็นแกนหลักที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสำคัญอื่น ่นๆทั้งสีม่วงสีน้ำเงินและเส้นทางที่จะเปิดเพิ่มเติมในอนาคตด้วยค่าเดินทางเป็นหนึ่งในรายจ่ายก้อนใหญ่ของคนกรุงเทพหลายคนต้องเสียวันละ60บาท80บาทหรือมากกว่า100บาทการกำหนดเพดานสูงสุด45บาทต่อขาจึงถูกวางเป็นเครื่องมือช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยตรงทำให้ประชาชนมีเงินเหลือในกระเป๋าเพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมค่ะยังคาดการณ์ว่าเมื่อค่าโดยสารถูกลงและการเปลี่ยนสายสะดวกขึ้นจะจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นช่วยลดรถยนต์บนท้องถนนลดความแออัดในกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามไปด้วยแล้วก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของรถเมล์ขอสมกโดยในปีหน้านะคะก็จะรับรถเมย์ EV จำนวน 1,520 คันในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมรับอีก800คันช่วงปลายเดือนธันวาคมปีรวมทั้งหมดนั้น 2,320 คันพร้อมตั้งเป้าให้รถขอสมกเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดภายในปี 2,570 นะคะรถเมย์ EV ชุดใหม่นั้นจะติดเครื่องปรับอากาศทั้งหมดมีพื้นที่สำหรับผู้ใช้วีลแชร์แล้วก็ทางลาดให้สามารถขึ้นรถได้สะดวกขณะที่ผู้สูงอายุได้รับส่วนลดค่าโดยสาร50บาทนักเรียนนักศึกษา50บาทและเด็กอายุต่ำกว่า70ปีนั้นไม่เสียค่าโดยสารนอกจากนี้กระทรวงก็ยังเตรียมปรับเส้นทางรถเมล์ใหม่เพื่อให้สอดรับกับเมืองและชุมชนที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่หลายเส้นทางวิ่งตามโครงข่ายเก่าก็จะปรับให้รถเมล์ทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์รับผู้โดยสารจากชุมชนและถนนหลักเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าพร้อมกำหนดความถี่ว่าแต่ละเส้นทางควรมีรถเข้ามาในช่วงเวลากี่นาทีเป้าหมายของกระทรวงคมนาคมไม่ได้หยุดอยู่ที่รถเมล์และรถไฟฟ้าแต่ว่าต้องการเชื่อมการเดินทางแบบน้ำล้อรางเข้ามาอยู่ในระบบเดียวกันนะคะโดยสมาร์ทเพียร์ตั้งเป้าพัฒนาให้แล้วเสร็จ16จาก29ท่าเรือภายในไตรมาสที่4ของปีหน้าและถ้าใดพร้อมก่อนก็สามารถเชื่อมเข้าระบบตัวร่วมได้ทันทีนะคะและนอกจากนี้เรือคลองแสนแสบจะถูกนำเข้าสู่ระบบเช่นเดียวกันเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางจากเรือต่อรถเมล์หรือว่าต่อรถไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นลดความยุ่งยากจากการต้องใช้บัตรหรือว่าระบบจ่ายเงินหลายแบบนะคะก็ทำให้ภาพการเดินทางไร้รอยต่อเริ่มจับต้องได้มากขึ้นในปีหน้านะคะด้านความปลอดภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยมีแผนทยอยแก้ปัญหาจุดตัดรถไฟกับถนนในกรุงเทพชั้นในโดยใช้วิธียกระดับทางรถไฟและให้รถยนต์กับรถเมล์วิ่งลอดด้านล่างเพื่อตัดความเสี่ยงจากจุดตัดระดับเดียวตั้งเป้าพยายามดำเนินการให้เสร็จภายใน6ปีและสูงสุดไม่เกิน10ปีนะคะสำหรับการขนส่งสินค้ากระทรวงคมนาคมวางระบบรางเป็นแกนหลักในอนาคตส่วนรถบรรทุกจะทำหน้าที่ฟีดเดอร์ระยะไม่เกิน150กิโลเมตรจากโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรมเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าเพื่อเชื่อมเส้นทางเหนืออีสานกลางและใต้ไปถึงมาเลเซียและสิงคโปร์ก็ลดต้นทุนโลจิสติกแล้วก็ลดจำนวนรถบรรทุกถนนสายหลักด้วยซึ่งภาพ

0: ใหญ่ของการพัฒนาระบบคมนาคมไม่ได้มองเฉพาะการสร้างรถไฟฟ้าหรือซื้อรถใหม่แต่ว่าต้องทำให้ประชาชนสามารถเดินทางจากบ้านเข้ารถเมล์ต่อรถไฟฟ้าหรือเรือได้สะดวกในระบบเดียวกันพร้อมลดทั้งค่าใช้จ่ายเวลาเดินทางและมลพิษจากภาคขนส่งในระยะยาวด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับเกิดเหตุสลดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับสลิงลิฟต์ขาดตกลงมากระแทกพื้นภายในซอยสาธุประดิษฐ์34ทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนครับซึ่งขณะนี้มูลนิธิร่วมกตัญญูส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและรถพยาบาลนำอุปกรณ์เข้าไปช่วยครับเหตุเกิดตอน 8:00 น.เช้าที่ผ่านมานี่เองครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางโพงพานพร้อมอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าตรวจสอบเหตุลิฟต์ขนของเกิดอุบัติเหตุภายในบริษัทขนส่งแห่ง1ซอยสาธุประดิษฐ์34ที่เกิดเหตุเป็นอาคาร2ชั้น2คูหาพบหญิงอายุ47ปีสวมเสื้อสีดำเสียชีวิตในที่เกิดเหตุสภาพศีรษะขาดส่วนชายอายุ25ปีได้รับบาดเจ็บบริเวณขาเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาครับจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าขณะเกิดเหตุชายวัย25ปีเป็นผู้เข็นรถพัสดุเข้าไปภายในลิฟต์ขนของส่วนหญิงวัย47อยู่ด้านนอกก่อนจะก้าวเข้าไปภายในลิฟต์19ครับจังหวะนั้นลิฟต์เกิดร่วงจากชั้น2ลงมาชั้น1อย่างกระทันหันส่งผลให้หญิงรายดังกล่าวร่วงตามไปด้วยจนเสียชีวิตส่วนชายวัย25ปีได้รับบาดเจ็บสำหรับลิฟต์ดังกล่าวเป็นลิฟต์สำหรับขนของระหว่างชั้นไม่ได้มีไว้สำหรับบุคคลโดยสารก็มีรายงานว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับมีวิศวกรเข้ามาตรวจสอบตัวลิฟต์ดังกล่าวแล้วในขณะนั้นไม่พบปัญหาผิดปกติแต่อย่างใดภายหลังเกิดเหตุแพทย์นิติเวชจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจและพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้โดยจะตรวจสอบสภาพลิฟต์ระบบการทำงานของลิฟต์อย่างละเอียดเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยว่าเหตุใดลิฟต์จึงล่วงลงมาทั้งที่มีรายงานว่าเพิ่งผ่านการตรวจสอบจากวิศวกรก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
0: นี่ก็เป็นเหตุสลดเหมือนกันนะคะเมื่อแม่วัย22ปีแช่เย็นศพทารกก่อนที่จะยัดถุงดำทิ้งในถังขยะหน้าลิฟต์ในคอนโดย่านเมืองทองธานีสอบสวนอ้างว่าไม่รู้ว่าตั้งครรภ์นะคะหกลมในห้องพักก่อนที่ทารกคลอดออกมาเองแต่ว่าไม่หายใจนะคะแต่ว่ามีหลักฐานสำคัญในการสืบสวนดำเนินคดีก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อเวลา 9:33 นาทีวันที่9ตุลาคมจับภาพหญิงสาวคนหนึ่งเดินออกมาจากห้องพักที่คอนโดมิเนียมเมืองทองธานีนะคะที่นนทบุรีโดยถือถุงขยะสีดำไปทิ้งลงในถังขยะหน้าลิฟต์นะคะแล้วก็เดินกลับเข้าไปในห้องต่อมาเจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลจากนิติบุคคลจนทราบว่าผู้เช่าห้องพักนะดังนั้นคือใครนะคะจึงเข้าไปตรวจสอบที่ห้องพักพูดคุยกับหญิงเจ้าของห้องเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเบื้องต้นเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นคนนำถุงขยะซึ่งมีศพทารกไปทิ้งจริงโดยไม่เดือนมีนาคมเลิกรากับแฟนโดยไม่รู้ว่าตัวเองนั้นตั้งครรภ์จนกระทั่งประมาณ1สัปดาห์ก่อนเกิดเหตุหกล้มในห้องพักมีอาการปวดท้องจึงนอนพักเมื่อตื่นขึ้นมาเดินเข้าห้องน้ำพบว่าทารกคลอดออกมาเองแต่ระหว่างนั้นมีอาการอ่อนเพลียจึงไปนอนพักเมื่อตื่นขึ้นมาก็พบว่าทารกนั้นไม่หายใจแล้วจากนั้นได้ซื้อเจลเย็นถุงเก็บความเย็นมาใช้ห่อทารกไว้ตั้งแต่หลังคลอดจนถึงวันที่9ตุลาคมก่อนที่จะตัดสินใจนำศพไปทิ้งเนื่องจากไม่อยากเห็นหน้าลูกนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้แจ้งดำเนินคดีปล่อยตัวหญิงสาวรายนี้ไปก่อนแล้วอยู่ระหว่างรอผลการตรวจนิติวิทยาศาสตร์ประกอบการแจ้งข้อกล่าวหาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะส่วนสาเหตุเสียชีวิตของทารกต้องรอผลตรวจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ตำรวจครับเปิดปฏิบัติการทลายโดมินีต่างด้าวกลางกรุงเฟส8เจาะ4หมู่บ้านหรูค้น17จุดบุกรวบผู้ต้องหาหมายแดงอินเทอร์โพลสแกมเมอร์ที่ทางการจีนต้องการตัวมูลค่าทรัพย์สินกว่า 6,000 ล้านเลยครับ พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินพูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการสตม.นำกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆครับเปิดปฏิบัติการเฟสที่8ทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าว4โครงการบ้านหรูเข้าค้น17จุดในพื้นที่บางนาสวนหลวงพระราม9ศรีนครินทร์กรุงเทพกรีฑาหลังสืบทราบว่าเครือข่ายต่างชาติใช้บริษัทถือครองบ้านและที่ดินมูลค่า 6,000 ล้านบาทออกหมายจับบุคคลต่างด้าว86หมายจับและจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับด้วยจำนวน11คนเป็นสัญชาติจีน10คนสหรัฐอเมริกา1คนครับการจับกลุ่มครั้งนี้ได้ตรวจสอบพบหมู่บ้านหรู4โครงการย่างบรรณาสวนหลวงบางนาวงแหวนพระราม9ศรีนครินทร์และกรุงเทพกรีฑาพบบ้านพร้อมที่ดิน94หลังกว่า33ไร่95บริษัทซึ่งถือครองโดยโนมินีคนไทยพบผู้ต้องหา96คนพนักงานสอบสวนดำเนินการ95คดีมีการประสานปปง.เข้ามาร่วมปฏิบัติการเนื่องจากพบมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องคือบ้านพร้อมที่ดินมูลค่ากว่า 6,000 ล้านเลยครับแล้วก็พบผู้ต้องหาคนสำคัญ6คนหนึ่งในนั้นก็คือในหลี่เข้ามาในเมืองไทยครั้งแรกเมื่อปี60ขณะนั้นยังไม่มีหมายแดงจากจีนก่อนไปก่อคดีฆาตกรรมมีผู้เสียชีวิต3คนที่จีนเจ้าตัวเองก็รับสารภาพว่าเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ที่เมวดีชเวโกโกโดยหลังจากก่อคดีแล้วก็เดินทางเข้ามาที่กัมพูชาเพื่อทำพาสปอร์ตถือหนังสือเดินทางกัมพูชาและเข้ามาที่ประเทศไทยมาซื้อทรัพย์สินบ้านที่ดินทางนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินคดียึดบ้านยึดที่ดินแล้วก็ดำเนินการตรวจสอบต่อรวมถึงประสานกับทางการจีนต่อไปนอกจากนี้ครับยังพบในเฉินที่ถือหนังสือเดินทางหลายประเทศมีทั้งจีนตุรกีกัมพูชาซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาหมายจับของจีนเกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงและชักชวนผู้อื่นข้ามแดนโดยผิดกฎหมายตั้งแต่ปี67ซึ่งเกิดเหตุที่เมืองหลี่ซุ่ยทางตอนใต้ของมณฑลเจ้อเจียงก่อนหลบหนีมายังไทยแล้วก็ซื้อบ้านในประเทศไทยแล้วก็จับกุมในเจียงด้วยนะครับตามหมายจับของจีนเช่นกันในคดีฉ้อโกงออนไลน์อยู่ในเมืองตุ้นโจมณฑลเหอหนานทั้ง2คนนี้ยังเป็นหุ้นส่วนบริษัทในการถือครองบ้านและที่ดินที่กรุงเทพกรีฑาราคา 77-98 ล้านบาทซึ่งตำรวจได้มีการจับกุมผู้ต้องหาทั้ง2คนตามหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผู้ต้องหาทั้ง6คนที่รวบได้ทั้งหมดวันนี้ครับคือต้นน้ำคือบริษัทรอเฟิร์มแนะนำธุระจัดหาซึ่งบริษัทฟลอร์เฟิร์มดังกล่าวนะครับพบทั้งในโซนรามอินทราสะพานสูงและบางพลีสืบสวนเชิงลึกยังพบชื่อคนไทยเกี่ยวข้องในฐานะโนมินี150คนซึ่งพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการซักถามเพราะคนไทยหลายรายให้การว่าเคยยื่นเอกสารสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อกู้เงินออนไลน์แต่กลับถูกสำนักงานกฎหมายนำเอกสารแอบอ้างไปสวมสิทธิ์จัดตั้งบริษัทที่คนไทยไม่เคยรู้จักหรือว่าเจอหน้าผู้ต้องหาชาวต่างชาติมาก่อนซึ่งทางตำรวจเองก็จะสืบสาวราวเรื่องในเรื่องดังกล่าวนี้ต่อไปครับ
0: ไปติดตามข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐออกมาวิพากษ์วิจารณ์การมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอีกครั้งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยประณามว่าเป็นการตัดสินมอบรางวัลที่น่าอับอายสร้างรอยด่างพร้อยให้กับประเทศนอร์เวย์ซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์กรและคณะกรรมการพิจารณารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพก่อนหน้านี้คณะกรรมการโนเบลประกาศมอบรางวัลสาขาสันติภาพประจำปีนี้ให้กับนาวาเนเทมหรือว่าเนวีพิวไลชาวแอฟริกาใต้เชื้อสายอินเดียทมินอดีตผู้พิพากษาศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC และเคยกำกับดูแลรายงานของสหประชาชาติที่สรุปว่าอิสราเอลกระทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในฉนวนกาซาซึ่งอิสราเอลปฏิเสธมาโดยตลอดทรัมป์ได้กล่าวแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ระหว่างการปราศรัยหาเสียงที่เมืองซีแรคิวรัฐนิวยอร์กแล้วก็ได้กล่าวถึงพิไลว่าเป็นบุคคลปริศนาเขาไม่เคยได้ยินชื่อคนคนนี้มาก่อนไม่มีใครรู้จักเลยและนี่คือรอยด่างพร้อยที่ลบไม่ออกสำหรับประเทศนอร์เวย์และสำหรับบรรดาผู้คนที่ทำการตัดสินใจเกี่ยวกับโนเบลสันติภาพที่น่าละอายเช่นนี้ทรัมป์ยังได้กล่าวถึงเหตุความขัดแย้งต่างๆที่เขาอ้างว่ามีบทบาทในการช่วยคลี่คลายแก้ปัญหาและระบุว่าเขาช่วยป้องกันไม่ให้เกิดสงครามขึ้นระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเกาหลีเหนือและจีนกับไต้หวันนะคะโดยไม่ได้แสดงหลักฐานยืนยันรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพถูกลดทอนความน่าเชื่อถือลงไปตลอดการค่ะโดยกลุ่มคนหัวรุนแรงกลุ่มเล็กๆที่ต่อต้านประชาธิปไตยและเป็นศัตรูของอารยธรรมอย่างแท้จริงและพวกเราจะไม่ลืมเรื่องนี้ทั้งนี้ตลอดช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐทรัมป์มักจะแสดงความผิดหวังและวิพากษ์วิจารณ์การมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอย่างต่อเนื่องทุกปีค่ะ
1: เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ในพื้นที่ตอนใต้ของปานามาครับอาคารพังเสียหายเบื้องต้นมีการเตือนภัยคลื่นสึนามิก่อนจะยกเลิกในเวลาต่อมาไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตครับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในภูมิภาคตอนใต้ของปานามาขนาด 7.7 ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแรงสั่นสะเทือนทำให้อาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายประชาชนหลายพันคนในกรุงปานามาซิตี้แตกตื่นวิ่งหนีออกมาอยู่บนท้องถนนครับศูนย์สำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐหรือว่า USGSรายงานบอกว่าจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีประชากรเบาบางใกล้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ห่างจากกรุงปานามาซิตี้ของปานามาประมาณ200กิโลเมตรระดับความลึก 12.6 กิโลเมตรศูนย์เตือนภัยสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิกประกาศเตือนภัยสึนามิในปานามาและก็อีกหลายประเทศในภูมิภาคก่อนที่จะยกเลิกในเวลาต่อมาเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตครับ
0: หมดเวลากับช่วงของสรุปข่าวพักเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้คุณณรงค์จันทองดิฉันกฤติยาสินทุกวราวันลาไปแล้วค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Radio Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
8: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจักชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
7: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
8: เมื่อโลกของยานยนต์กำลังหมุนไวคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวทันนวัตกรรมแห่งอนาคตขอต้อนรับสู่รายการ Thinking Drive เปลี่ยนทุกความสงสัยเรื่องรถยนต์ EV ให้กลายเป็นเรื่องง่ายเจาะลึกทุกนวัตกรรมยานยนต์ EV ยุคใหม่รีวิวจากประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริงรวมถึงแนวทางในการซ่อมบำรุงที่ถูกต้องเทรนด์ชุดแต่งสุดเท่และเจาะลึกเทคโนโลยีการขับขี่ในโลกอนาคตก่อนใครดำเนินรายการโดยยอดมนุพมรมนตรีผู้ใช้รถ EV ตัวจริงเสียงจริงที่พร้อมมาแชร์ประสบการณ์แบบไม่มีกั๊กตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้รายการ Thinking Drive ขับเคลื่อนความคิดไร้ขีดจำกัดเรื่อง EVทุกวันอาทิตย์ 20:00 น.ที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง

0: ไทยธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอริศราประดิษฐ์สุวรรณ
1: ฟังเข้าสู่รายการ Thinking Connect ค่ะวันนี้วันเสาร์นะคะมาพูดคุยกันกับโบค่ะอริศราประดิษฐ์สุวรรณค่ะแล้วก็เป็นทุกๆวันเสาร์ที่โบจะพาผู้ฟังไปพูดคุยกับผู้ประกอบการมากมายนะหลากหลายวงการไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยผู้ประกอบการ SME Startup ต่างๆนะคะเพื่อมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำธุรกิจไปด้วยกันนะคะอาจจะเป็นต้นแบบด้วยนะคะแล้วบอกว่าเรื่องราวของเครื่องดื่มหรือว่าชาเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้ยอดฮิตเนาะไม่ว่าจะเป็นชาเย็นชาร้อนชาเขียวโอ้เรียกว่าหลายคนก็มักจะเรียกว่าดื่มชาเนี่ยเอาชาเข้าร่างกายเลยค่อนข้างเยอะทีเดียวและอีกหนึ่งธุรกิจหนึ่งที่โบน่าสนใจก็คือเนี่ยค่ะเรื่องของการทำชาจุดเริ่มต้นของทางการทำธุรกิจชาด้วยแล้วก็อยู่ทางภาคเหนือด้วยเนี่ยมันน่าสนใจค่ะแล้วก็คิดว่าการที่จะทำธุรกิจและทำยังไงให้เป็นธุรกิจที่มีความยั่งยืนรักสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันด้วยเนี่ยแล้วก็ไม่ทำให้ธุรกิจตัวเองเนี่ยห่างไกลจากผู้คนเนาะคือใกล้ชิดกับชุมชนมากขึ้นเนี่ยค่ะโบก็เชื่อว่านี่เป็นธุรกิจที่เราอยากนำมาฝากกันนะคะเราจะไปพูดคุยกันละค่ะกับคุณจักรินทร์วังวิวัฒน์ค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทชาลามิงจำกัดอยู่กับโบแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณโบ
1: ค่ะขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับรายการนะคะค่ะก็ถามย้อนกลับไปเลยละกันค่ะว่าชาลามิงเนี่ยค่ะจุดเริ่มต้นของการที่จะมาจับธุรกิจทำชาจริงๆก็เริ่มต้นก็คือคุณจักรินทร์เองเนี่ยไม่ใช่รุ่นแรกแน่ๆแต่ว่าเป็นทายาทรุ่นถัดๆมาจุดเริ่มต้นของการเริ่มต้นทำธุรกิจชาของครอบครัวเริ่มต้นยังไงบ้างอะคะ
2: ครับก็ต้องเรียนตรงก็ว่าจริงๆแล้วธุรกิจของชาเราเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นแต่เริ่มต้นนะครับเอิญคุณตาคุณสิทธิ์พุ่มชูศรีเนี่ยเป็นคนที่ทำเรื่องใบยาสูบมาก่อนเป็นคนที่เริ่มปลูกใบยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนียนำใบยามาปลูกที่เชียงรายเชียงใหม่เพราะว่าท่านเดินทางไปอังกฤษบ่อยคือท่านอยู่บริษัทใบยาสูบก็เลยต้องเดินทางไปอังกฤษแล้วไปนำพันธุ์ยาสูบมาปลูกส่วนหนึ่งก็คืออยากจะรู้ว่าทำไมยาสูบถึงปลูกในเมืองไทยได้ได้นำพันธุ์ยาสูบมาปลูกก่อนนะครับก็ทำเรื่องวงบนด้วยหลังวันนี้พอช่วงสงครามโลกครั้งที่สองครับเพราะว่าเราต้องอย่าลืมนะครับว่าเชียงใหม่ก็เป็นพื้นที่ของทางญี่ปุ่นเหมือนกันที่มีโครงการจะทำเส้นทางสายแม่มะลายปลายเป็นทางถนนนะครับก็จะเข้าไปสู่พม่าตอนนั้นเนี่ยเขาต้องการเกณฑ์แรงงานของคนไทยผู้ไปทำถนนให้กับถนนทางญี่ปุ่นซึ่งคุณประสิทธิ์ก็ต้องนำคนผู้ใกล้ผู้ปลูกยาสูบขึ้นไปบนพื้นที่ภูเขาเพื่อหลบหนีสงครามช่วงที่ท่านนำคนขึ้นไปอยู่บนพื้นที่สูบสงครามเนี่ยท่านจะทราบว่ามันมีต้นชาป่าต้นชาป่าก็คือคาเมเลียซิดิซิสที่มันอยู่ในพื้นที่ซึ่งคนภาคเหนือคนต้องนาเขาเรียกมันต้นมีดนี่แหละครับปลูกอยู่แล้วไปธรรมชาติซึ่งในหนังสือที่ท่านไปพบจากอังกฤษเนี่ยทราบว่าไอ้พันชาป่าเนี่ยก็จะมีพันชาเขาเรียกว่าคาเมเลียซิดิซิสเนี่ยเป็นพันที่สามารถทำชาได้ท่านเลยต้องศึกษาด้วยการที่จะให้พนักงานที่อยู่ในไร่ยาสูบต่อมาพัฒนาไล่ชาคนที่สูงดูเพราะว่าตลาดของยาสูบในช่วงนั้นเนี่ยมันจะเริ่มลำบากขึ้นยาสูบยังขายดีเมื่อช่วงสงครามนะครับแต่ช่วงที่มันอยู่หลังสงครามแล้วเนี่ยคนจะเริ่มลดการบริโภคยาสูบเพราะความเครียดมันน้อยลงก็เลยมีการศึกษาเรื่องการทำชาขึ้นมาความจริงแล้วเราทำชามาทั้งหมด85ปีตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ2484เนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เกือบ85ปีได้แล้วมั้งครับมีคุณประสิทธิ์พุ่มชูศรีผู้ก่อตั้งก็จะมีฤทธิ์บังบัตรที่เป็นบิดาผมเนี่ยไปผู้สานต่อผมผู้ที่3ครับจะเป็นผู้ที่3ซึ่งต้องยอมรับว่าช่วงทำเกษตรที่สูงเราเป็นอุตสาหกรรมทำชาแห่งแรกของประเทศไทยที่ทำแบบอุตสาหกรรมผลิตใบชาเป็นขั้นเป็นตอนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราต้องเรียนเลยว่าเราทำเรื่องของกรีนเนี่ยมาตั้งแต่เราเริ่มทำสวนชาแล้วมั้งครับเนื่องจากว่าสวนชามันอยู่ภายใต้ลุ่มน้ำหนึ่งเอเป็นต้นน้ำปิงด้วยบริเวณแถวดอยเชียงดาวไปต่ออำเภอแม่แตงดังนั้นการทำชากับการทำสวนป่ามันจะใกล้เคียงกันถ้าเราดูสวนชาในภาพทั่วไปนะอินเดียเนี่ยเห็นว่ามันจะล้นหมดนะครับมันจะไม่มีต้นไม้เลยหรือทางของพื้นที่แถวเชียงรายด้านล่างมีแต่สวนชาไม่มีต้นไม้

0: แต่พวกเรามันต้องมาสงสารระหว่างต้นชากับต้นไม้เพราะเราอยู่ภูเขาสูงประมาณ1,000 เมตรเหนือน้ำทะเลซึ่งเป็นลุ่มน้ำหนึ่งเองงั้นเราสามารถตัดต้นไม้ได้นั้นความเป็นกรีนของผมคิดว่าเริ่มต้นทำสวนชาแล้วนะครับโดแต่สิ่งหนึ่งที่มันต้องประคองคือว่าการอยู่ร่วมกันของการทำธุรกิจเกษตรที่สูงกับการรักษาความเป็นกรีนหรือรักษาต้นไม้เนี่ยมันต้องผสมผสานกันโดยเฉพาะประเด็นปัญหาคือชุมชนครับผมมีชุมชนอยู่บนที่ไร่ชาผมประมาณเกือบ250 ชุมชนซึ่งครึ่งหนึ่งเป็นลูกไร่ของผมที่เก็บชาอยู่การที่จะให้ชุมชนเนี่ยเขาเข้าใจผมว่าความสมดุลระหว่างการทำพืชเกษตรที่สูงกับการรักษาต้นไม้เนี่ยต้องให้ความเราต้องปลูกฝังเขามากเหมือนกันครับอันนี้ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากรัชกาลที่9ท่านเสด็จไปเยี่ยมสวนชาเมงปี2520ไปดูซิว่าการทำชาเกษตรที่สูงกับการมีต้นไม้อยู่ร่วมกันเนี่ยควรทำอย่างไรซึ่งท่านจะนำตัวอย่างเนี่ยไปที่โครงการของทางขายระดับโครงการดอยตุ่นด้วยดังนั้นความสงสารของการทำชาหรือกาแฟนะครับกับต้นไม้เนี่ยเป็นของคู่กันอยู่ละซึ่งเราจะปลูกต้นชาที่ตกใต้อันเดอร์เชดคือใต้ร่มไม้เนื่องจากว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยความร้อนนะครับขาดแข็งเรื่องน้ำเนี่ยทำให้เราต้องใส่ต้นเงาของต้นไม้เพื่อจะรักษาความชื้นของต้นชาไว้นี่คือส่วนหนึ่งที่จุดเริ่มต้นของการทำชาเรื่องนี
1: ้ครับนั่นแสดงว่าสิ่งที่เราเริ่มต้นมาตลอดแล้วก็เราทำมาตลอดอาจจะมีการปรับหรือการพัฒนาให้มันเข้าสู่เรื่องของกรีนสิ่งแวดล้อมมากขึ้นไหมคะจากเดิมจากจุดเริ่มต้นจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราปรับอะไรเพิ่มเติมหรือว่าทำอะไรที่มันแบบเปลี่ยนแปลงเล็กๆแล้วมันทำให้เราแบบเห็นผลจริงๆได้ไหมคะมีไหมคะ
0: ได้ครับคือการปลูกต้นชานะครับมันต้องปลูกเป็นขั้นบันไดเพื่อรักษาหน้าดินไว้ถ้าเราปลูกแบบรากชาไม่มีขั้นบันไดเนี่ยหน้าดินจะหายหมดซึ่งฝนตกแต่ละครั้งบนภาคเหนือท่านผมเนี่ยมันจะทำให้พื้นดินเนี่ยมันจะหลั่งสไลด์ลงมาดังนั้นส่วนหนึ่งคือต้นชาเนี่ยถูกปลูกเป็นแนวนะครับเป็นขั้นบันไดเอาไว้เพื่อรักษาหน้าดินและการพยายามที่จะลดความแรงของน้ำที่ไหลไปจากยอดเขาลงสู่พื้นล่างนี่คือหัวใจสำคัญครับอันที่สองต้นไม้เพราะว่าเราปลูกต้นชาไปใต้เขตหรือไปใต้ร่มเงาของต้นไม้เนี่ยเราพยายามปลูกเขาครับสวนชาในเข้าสู่ด้านที่ตะวันออกเพื่อรับแสงแรกนะครับเราจะไม่ปลูกสวนชาเข้าสู่ด้านที่มันตกเพราะว่าเป็นแสงท้ายวันช่วงป่าทำให้มันมีความร้อนมากต้นไม้เป็นสนทรัพย์มากๆในการที่จะปรับปรุงพื้นที่การปลูกให้สมบูรณ์อันที่สองคืองานการผลิตครับเราต้องใช้พลังงานที่สะอาดจริงๆสมัยก่อนยอมรับว่าการขนส่งจากโรงงานที่อยู่บนไร่ชามาสู่ในเมืองเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากซึ่งมันต้องใช้เทคโนโลยีในหลายๆเรื่องในการขนส่งในอดีตนะครับตอนนี้เนี่ยขนส่งมากขึ้นเราต้องเปลี่ยนแปลงการจุดพลังงานหลายอย่างให้เป็นสะอาดในพื้นที่ของป่าไม้ครับซึ่งมันจะมีกฎหมายป่าไม้คุณไปแล้วว่าการทำอะไรก็ตามที่เกิดมูลภาวะที่ติดขัดกับทางป่าไม้เนี่ยทางป่าไม้ไม่ยอมไอ้ครับนี่เราต้องมีการเทคโนโลยีหลายเรื่องมาทั้งการผลิตบนไร่ชาการผลิตที่บนโรงงานในเมืองเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนติดหลายอย่างเพื่อเข้ากรีนครับตอนนี้ผมเรียกว่ากรีนสำคัญมากแต่ว่าเราส่งออกนะครับเราส่งเป็นหลักเลยแล้วก็เราได้รับเอสเอออร์แกนิกเป็นพื้นฐานมาปรับปรุงมากับ15 ปีนะครับที่ทำออร์แกนิกเอสเอนะครับถึงได้เซอร์ติฟายดังนั้นความเป็นกรีนความสะอาดในสิ่งแวดล้อมที่ผมต่อการส่ง
1: นั่นแสดงว่าสิ่งที่เราทำเหล่านี้มันถือว่าเป็นการสร้างโอกาสแล้วก็สร้างการเติบโตให้กับธุรกิจของเราเพิ่มมากขึ้นไหมคะในเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ค่ะ
0: ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราส่งออกนะครับตลาดต่างประเทศเขาเน้นมากเรื่องการทำอุตสาหกรรมกับสิ่งแวดล้อมอย่าง ESG เนี่ยเขาก็เริ่มหยิบเข้ามาแล้วว่าต้องทำอะไรบ้างทุกประเทศเขาจะเริ่มมองข้อกำหนดของการผลิตทางอุตสาหกรรมและสิ่งหนึ่งคือกรีนนะครับสิ่งหนึ่งคือการใช้พลังงานสะอาดซึ่งหลายอย่างเนี่ยเราก็มาดูแล้วว่าเราต้องปรับตัวอย่างไรเข้าใจ SME นะครับว่าบางครั้งมันจะลำบากในการปรับตัวแต่ผมคิดว่าถ้าเรามีตลาดแม้แต่ตลาดเมืองไทยก็ตามเขาก็เริ่มมองเรื่องนี้เป็นหลักแล้วนะครับว่ามันต้องมีความสะอาดมีความกรีนและแข่งขันได้ซึ่งบางครั้งผู้ประกอบการอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำ แต่ในระยะยาวครับตลาดเปลี่ยนไปแม้ตลาดในไทยหรือต่างประเทศก็ตามมีการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นแล้วคิดว่าต้องมีการปรับตัวในเรื่องนี้สำคัญที่สุดเลยครับ
1: การบางคนหลายคนจะมองว่าเวลาเราเข้าสู่เรื่องของการกรีนบ้างรักโลกบ้างเนี่ยค่ะมันจะทำให้เกิดต้นทุนเราสูงขึ้นไหมหรือว่าทำให้เกิดแบบเรื่องของราคาที่มันสูงขึ้นแล้วอาจจะทำให้แบบเรื่องของการขายการตลาดมันจะยากขึ้นหรือเปล่ายังไงเนี่ยค่ะ
0: คืออย่างนี้ครับผมเรียนเลยว่าความจำเป็นการทำกรีนกับ ESG ผมว่าผู้ประกอบการต้องมี mindset ก่อนต้องเข้าใจก่อนซึ่งว่าเราทำอะไรเราทำสินค้าอะไรมีความต้องการต่อไปอย่างไรในอนาคตผมคิดว่าถ้าผู้ประกอบการมี mindset ตรงนี้มีแนวความคิดตรงนี้เนี่ยการปรับเปลี่ยนคงไม่ทันทีทันใดครับเราก็ค่อยปรับทีละขั้นตอนขั้นตอนไปอันไหนจะทำก่อนไหนทำขั้นที่2ที่3 4 5ผมคิดว่าสเต็ปพวกนี้มีความสำคัญมากกับผู้ประกอบการเพราะว่าผู้ประกอบการจะรู้กระบวนการเอาตัวเองว่าควรเริ่มตรงไหนให้ดีที่สุดและสำคัญคือทีมงานครับคุณโบทีมงานที่จะเข้าใจไปเซ็ตของผู้ประกอบการเนี่ยมีส่วนสำคัญมากที่จะผลักดันทุกอย่างให้มันเกิดความสำเร็จขึ้นมาดังนั้นทีมงานที่เป็นรองกับกรรมการบริการหรือเจ้าของเนี่ยต้องเข้าใจว่าผู้กรรมการบริการหรือเจ้าของคิดอะไรอยู่และถึงจะสานต่อพวกนี้ได้นะครับ
1: ฉะนั้นเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของการที่ไปเข้าร่วมโครงการ Go Together ค่ะเราได้เข้าไปร่วมโครงการนี้ได้อย่างไรแล้วก็เข้าไปแล้วมันเป็นยังไงได้ประโยชน์อะไรกลับมาบ้างนะคะ
0: ครับทีนี้ครับผมเป็นประธานสภาองค์กรจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็เข้าไปสู่ของสภาองค์กรแห่งประเทศไทยสิ่งหนึ่งที่เราได้รับโครงการ Go Together คือเขามีเทคนิคเชียนครับเขามีองค์ความรู้อยู่ด้านในของสภาอุตสาหกรรมประเทศไทยเยอะมากซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าบางทีSMEยังไม่เข้าใจว่าภายในข้อมูลของสภาแห่งประเทศไทยเนี่ยมีอะไรบ้างเขามีทีมช่วยเหลือนะครับที่ทีมช่วยเหลือมีทีมที่มาปรึกษาให้เราจริงๆว่าความต้องการของผู้ประกอบการSMEเนี่ยถ้าต้องการจะปรับการมุ่งดำเนินนะครับหรือจะทำอะไรหลายต่างเนี่ยเขามีเทคนิคเชียนมาช่วยดูแลคือไม่เหมือนราชการทั่วไปนะครับราชการทั่วไปเนี่ยเขาจะนับแมนเดย์บางทีมีก็ประมาณมาให้ก็เอาสิบแมนเดย์ไปเยี่ยมดูแล้วถ้าทำอย่างนี้แต่ทางสภาความอินเทอร์เนเนี่ยเขากำลังมองว่าถ้ามีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปต้องอยู่กับผู้ประกอบการจนได้ประสบความสำเร็จดังนั้นทีหนึ่งทีเนี่ยผมใช้เวลาทำเป็นปีนะครับศึกษาความเป็นไปได้เพื่อจะหาทางแก้ไขความเห็นผมเนี่ยให้มันคล่องตัวขึ้นก็ต้นทุนมากขึ้นซึ่งมันก็ได้ผลจริงๆงั้นทีมที่ปรึกษาสำคัญมากครับในการเข้าถึงทฤษฎีในการที่จะปรับตัวเองเข้าสู่ระบบต่างๆที่มีความต้องการโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์ใหญ่ของสถาบันการเงินไทยนะครับที
1: ่
0: เชิญชวนผู้ประกอบการ SME ที่มีความสนใจที่อยากจะปรับปรุงการผลิตแม้กระทั่งเรื่องสายการผลิตเองการเก็บข้อมูลเองหลายอย่างเนี่ยเข้ามาหาด้วยกันโดยใช้ประมาณไม่สูงมากครับของผมใช้ประมาณไม่สูงนะครับประมาณ 2-5 ปีคืนทุนแล้วแต่การลงทุนที่ไม่ใช่เงินประมาณ10ล้านเราลงทุนแค่ประมาณ4ล้านเองนะครับแต่ได้ผลลัพธ์ออกมามากกว่าที่คิดคือมากกว่าการประมาณเกือบ 130% นะครับเติบโตลดค่าแรงได้ประมาณเกือบ 500,000 ต่อปีเนี่ยพวกนี้ครับแต่มันต้องไปศึกษานะครับว่าอะไรคือความเหมาะสมของเอสเอแต่ละท่านแล้วเอาไปที่ปรึกษาไปประกบไปนั่งดูเรียนรู้ร่วมกันกับทีมงานอย่างเงี้ยคุยให้เราสามารถทำต่อได้อย่างมั่นคงนะครับ
1: ตอนนั้นหลังจากที่เราเข้าร่วมไปแล้วเนี่ยเรากลับมาทำอะไรบ้างในส่วนของชาลามิงอะ
0: คือเป็นสมาร์ทอินดัสทรีนะครับคือต้องเรียนคุณโบว่าตอนนี้เครื่องจักรหลายที่ราคาถูกนะครับเครื่องจักรในประเทศไทยเองก็มีกลุ่มทำเครื่องจักรหลายอย่างซึ่งมันถูกอยู่แล้วมันราคาไม่แพงเหมือนในอดีตเครื่องจักรจากจีนบางตัวก็ไม่แพงเหมือนกันดังการสมสารระหว่างเครื่องจักรที่ผลิตในไทยกับจีนเนี่ยมันต้องมีผู้เขาเรียกว่าเป็นเทคนิคเชียนมีผู้สามารถคำนวณได้ว่าเครื่องจักรกลุ่มนี้เข้ามาและลงทุนอย่างไรออกผลอย่างไรซึ่งก็เป็นการศึกษามีโปรโตไทป์มานั่งคุยกันกับทีมสิ่งพวกนี้ครับจำเป็นมากเพราะว่าณวันนี้ถ้าเรา SME เรายังใช้ต้นทุนเดิมอย่างผมใช้แรงงานเป็นหลักนะครับแต่ถ้าผมใช้แรงงานอย่างเดิมๆเนี่ยความช้าก็มีปัญหามากขึ้นเนื่องจากว่าการใช้คนในการผลิตเนี่ยตอนเช้าเข้าใจไหมครับว่าตอนเช้ามาสบายๆตอนเช้ามีความสุข ราะว่านอนหลับสบายๆเพราะบ่ายมาแล้วครับตกทันทีห่วงนอนทำบ้างไม่ทำบ้างเราถึงบังคับเองตัวก็ช่วยไม่ได้เครื่องจักรเข้ามาช่วยด้วยแล้วก็จะมีแดชบอร์ดในการควบคุมปริมาณการผลิตแล้วก็จะให้เรารู้ว่าเครื่องจักรเดิมแบบนี้มันเซฟต้นทุนอย่างไรไอ้ครับใช้พนักงานเท่าไหร่สามารถเซฟอย่างไรบ้างนี่คือสิ่งที่จำเป็นสำหรับโรงงาน SME และเพื่อการปรับตัวดังนั้นผมคิดว่าทีมที่ปรึกษากับผู้บริหารที่ต้องมานั่งคุยกันละเอียดมากคือหาแนวทางที่มีความต้องการอย่างกับ SME และแต่หน้าที่อย่างครับ
1: ค่ะทีนี้ถ้าให้เราแบบใครที่กำลังฟังอยู่และเป็นผู้ประกอบการอาจจะทั้งแพร่เริ่มต้นหรือแม้กระทั่งกำลังทำอยู่อย่างเงี้ยค่ะคุณจักรินมีคำแนะนำไหมคะว่าเฮ้ยธุรกิจของเราเนี่ยถ้าจะเดินไปสู่เรื่องของกรีนธุรกิจเนี่ยจะต้องเริ่มต้นง่ายๆยังไงก่อนเนี่ย
0: ผมคิดว่าต้องรู้จักคือผมคิดว่าทุกท่านใน SME รู้จักกระบวนการของท่านอยู่แล้วนะครับรู้จักกิจของท่านอยู่แล้วแต่การจะก้าวข้ามจากที่เราเป็นอยู่ในวันนี้ข้ามไปอีกสเต็ปนึงเนี่ยต้องมีความกล้านิดนึงอันที่สองคืออย่ากังวลว่าต้องทุนขนาดใหญ่ไหมต้องลงทุนมโหฬารไหมมันยากไหมผมว่าไม่ยากถ้าเรารู้สเต็ปของมันนะครับมีที่ปรึกษาที่ดีที่เข้าใจว่าเราควรต้องทำอะไรกันบ้างและผมคิดว่าทางสภาสังคมประเทศไทยกับกรมธุรกิจเนี่ยสามารถช่วยได้ดังนั้นอยากให้มีความกล้าครับแล้วก็ต้องเตรียมทีมงานรองรับสิ่งที่จะเข้ามาที่มาปรับเปลี่ยนเรื่องของกระบวนการของโรงงานที่ให้กรีนอย่างไรก็ต้องทุนอย่างไรนะครับเพราะว่าสิ่งแวดล้อมสมัยนี้จำเป็นกับตลาดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศถ้าเราไม่ปรับตัวนะครับเราจะแพ้เราจะถอยไปเรื่อยๆแต่ที่ทุกคนเขาเดินหน้าเราอยู่กับที่มันต้องรับถอยหลังนะครับก็ถือสไปกันแล้วใช่ไหมครับงั้นเราอยู่กับที่ไม่ได้ก็ต้องเดินหน้าต่อทุกความสัมพันธ์แต่ละท่านมองว่าเอสบีแต่ท่านเก่งอยู่แล้วครับมีความรู้มากครับแต่ขอให้ก้าวข้ามไปให้ได้เพื่อจะรับตลาดต่อไปในอนาคตนี่คือสิ่งสำคัญของ SME มากๆครับ
1: ครับเข้ามาในส่วนของเรื่องของชาลามิงบ้างค่ะในส่วนของชาลามิงเองตอนนี้ค่ะจากจุดเริ่มต้นจนมาถึงตรงนี้นะคะมองไหมคะว่าเราเติบโตมากขึ้นแค่ไหนแล้วก็วางชาลามิงเองอยู่ตรงจุดไหนของตัวธุรกิจชาตอนนี้ค่ะ
0: ครับถ้าเริ่มจากอดีตเนี่ยนะครับต้องเรียนเลยว่าตลาดชาเมืองไทยในอดีตนี้ถือว่าเล็กมากนะครับเทียบกับกาแฟในอดีตเมื่อประมาณ20ปีก่อนนะหลังโควิดก็ได้20ปีก่อนเนี่ยคนไทยดื่มชา1แก้วดื่มกาแฟ10แก้วแต่ตอนนี้เป็นกระแสแล้วนะครับกระแสชามาเร็วมากแต่เป็นชาแบบชงเย็นนะครับอย่างชาไทยใส่นมใส่น้ำตาลชาเสียมัทฉะใส่นมใส่น้ำตาลซึ่งมันเหมาะกับอากาศของคนไทยว่าอากาศร้อนซื้อหนึ่งแก้วไปเดินทางได้แต่ควรเป็นชาแบล็กทีเป็นชาแบบชงร้อนนะครับตลาดตรงเนี้ยมันจะไม่โตเหมือนตลาดที่เราเห็นกันตามตลาดทั่วไปในการใส่น้ำแข็งใส่นมผมต้องเป็นชาแบบเข็มจริงๆโอ้ส่งออกครับต้องหาทางส่งออกเท่านั้นเพื่อจะให้สามารถประคองผลิตภัณฑ์ของผมที่อยู่บนไร่ชาจับสันนั้นได้ส่วนหนึ่งก็ขายในประเทศไทยครับแล้วก็มีชาแบบที่คนชาไทยมีแต่ประสาทผมคงไม่สู้กับนั้นเพราะว่าเราใช้ทุกอย่างไปการสูตรของคนที่ดื่มชาทางยุโรปต้องทราบนะครับว่าคนเอเชียไม่ดื่มชาดำหรือแบล็กทีแต่ดื่มชาเขียวชาชินเป็นหลักดังนั้นมัทฉะสีเขียวด้วยนะครับบางครั้งมันใส่สีนะครับไม่ได้ทำมัทฉะจริงงั้นถ้าชามัทฉะจริงต้องนำเข้าจากญี่ปุ่นซึ่งมันเป็นแหล่งปลูกเฉพาะแต่ราคาจะสูงหน่อยนึงนี่คือสิ่งที่ต้องให้ความรู้คนผู้ดื่มชาแล้วก็ผู้ดื่มชาใส่นมมากครับอ้วนนะครับตามมาตรฐานต้องวันถึง3ทีแก้ด้วยผมต้องตามขึ้นบุ้นๆๆเลยครับอันนี้
1: เบาหวานมาเลยค่ะเบาหวาน
0: หวานนำนะครับรสชาติชาไม่ถึงหวานนำใส่ครีมใส่อะไรก็ไปปิ้งๆไปโอ้โหชื่นสนุกนะครับอิ่มเลยแหละเพราะงั้นการขับตัวชาลามีนคือต้องหาทางส่งออกให้ได้ก็ส่งไปอเมริกาเพราะเราเป็นออร์แกนิกครับให้เราสามารถเลี้ยงตัวเองเลี้ยงบนไร่ได้ชาเก็บสรรมาได้ด้วยในการทำชาดำกับชุมชนเก็บ250ครัวเรือนคุณได้เราก็มีชากาแฟชากาแฟครับสับกันไปเพื่อจะเป็นการเหล่าเลี้ยงชุมชนบนที่สูงนะครับ
1: ตลาดหลักของเราอย่างที่บอกว่าเป็นส่งออกซะส่วนใหญ่เลยตลาดหลักของเรานี่คือประเทศอะไรบ้างที่เราส่งไปค่ะ
0: เราไปอเมริกาครับอเมริกาเกือบ 90% บางส่วนก็ส่งมายุโรปก็ส่งไปที่แถวเอเชียนะครับ สิ่งพวกนี้มันเป็นตลาดที่เราต้องส่งประจำโดยเป็นตู้คอนเทนเนอร์ออกไปนะครับ
1: ค
0: ่ะไม่เราสามารถเลี้ยงชุมชนมันที่สูงได้โดยการเก็บชามาเป็นแฮนด์พิกนะครับต้องใช้มือเก็บเพราะเขาเป็นออร์แกนิกเนี่ยต้องใช้แฮนด์พิกต้องใช้พนักงานเกือบ200คนทั้งตัดในการเดินเก็บชาป้อมซับซับคอนแทคที่เก็บชาบริเวณทั่วไปเราใช้เครื่องมือไม่ได้เพราะว่าจะทำให้แอมเบริกจะมีความเสียหายไอ้ตัวไม่ผ่านงั้นเราจะได้ก็อินซิทีฟข้างบนระบุครับแต่เรามาปรับกระบวนการผลิตโรงงานข้างล่างในเมืองชนบทเพื่อจะให้สามารถเทคโนโลยีที่เร็วกว่าทำให้มันมีกระบวนการที่ถูกลงเซฟลงเพื่อแชร์ต้นทุนกับคนครับจะต้องวางแผนกันแบบนี้และส่งต่อไ
1: ปคุณเนี่ยบอกว่าเรื่องของกำลังคนเนี่ยก็สำคัญใช่ไหมคะเราดูแลกำลังคนของเรายังไงบ้างอะคะ
0: จริงครับเราก็ใช้กระบวนการเหมือนทั่วไปคือ CSR แหละครับอันนี้หนึ่งผมต้องเรียนเลยว่าบนที่สูงเนี่ยอาหารเครื่องดื่มอาหารพวกเครื่องดื่มการใช้ชีวิตมันแพงนะครับน้ำมันก็แพงไม่ต้องขนส่งจากในเมืองขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็มีสากลให้มีสากลขายราคาต้นทุนให้จากแมคโครสมมุตินะครับเราซื้อแมคโครเท่าไหร่แล้วขายต่ออีกเท่านั้นนะครับบนไล่บนรถเพราะว่าไม่ปวดขาขนส่งอันนี้สองก็ใช้ชีวิตโรงเรียนครับแล้วก็มีโรงเรียนของที่นู่นมีนักเรียนประมาณ160คนนะครับเป็นโรงเรียนของสบศนะครับเป็นโรงเรียนที่รัฐบาลรับรองแล้วก็เปิดโอกาสให้เรียนม.3ได้และเรียนต่อข้างล่างได้นี่คือสิ่งที่บริการแล้วก็การใช้จ่ายหลายอย่างอาจจะมีลักษณะคือต้องเข้าใจนะครับว่าการทำเกษตรเขาอยู่ด้วยภาวะเงินสดผมต้องจ่ายเงินสดทุกวันอังคารนะครับเพื่อให้เขาได้มีเงินซื้ออาหารเราเลี้ยงแล้วมีเงินเก็บโอ้ตอนนี้คุณโตข้อมูลนุ่มเจริญมากครับมีทั้งกาแฟมีทั้งชานะครับบางคนขับวีโว่เรียบร้อยแล้วขับพิสตันไปเองเรียบร้อยแล้วนะฮะมันก็เปลี่ยนชีวิตไป
1: ค่ะ
0: ใช้ผู้สูงนะฮะอย่างนี้เป็นต้น
1: คุณภาพชีวิตก็ดีเลยนะ
0: ดีขึ้นเพราะมันเป็นเรียกว่าเราได้หมุนเวียนหมดหน้าชาตุลาก็เก็บกาแฟต่อตุลาถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์มีนาก็เริ่มหน้าชายละแค่หนุนเย็นเรื่อยๆการกลับมาอย่างที่เกิดขึ้นแน่ก็ไม่มีอาชีพอีกแล้วประจำปี
1: ทีนี้ถ้าใครสนใจผู้ประกอบการอาจจะสนใจอยากไปดูงานเนี้ยเราเปิดให้ดูงานที่ทางชาลามิงทำได้ไหมคะ
0: เปิดครับเลยต้องเรียนว่าเราไม่มีที่พักให้นะครับเป็นวันเดทิพย์เนื่องจากว่าเรื่องความเป็นกฎหมายของลุ่มน้ำ 1A เราสร้างรีสอร์ทไม่ได้แต่ถ้าจะนอนนะครับไปนอนโฮมสเตย์ของชาวบ้านมานอนกับเราหูได้ซึ่งจะรับได้ไม่มากนะแต่ถ้าวันเดทริปได้ครับออกจากเชียงใหม่8โมงเช้ากลับประมาณ4โมงเย็นก็ได้เราจะเห็นกระบวนการผลิตชาทั้งหมดเลยแล้วก็กระบวนการจัดการไร่ชาทั้งหมดที่เป็นกรีนนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าซีESD ด้วยทุกอย่าง
1: ก็คือสามารถติดต่อไปได้ก่อนได้เลยเนาะว่าจะไปดูงานวันไหนยังไงก็สามารถติดต่อไปได้นะคะที่ชาลามิงเนาะสามารถติดต่อไปได้ที่แบบมี Facebook Fanpage หรือว่ามีช่องทางติดต่อไหมคะ
0: มีครับทาง Facebook มีอยู่แล้วครับมีแฟนเพจด้วยครับติดต่อได้แล้วก็มีโรงเรียนสอนชาด้วยนะครับผมก็เปิดคอร์สการสอนให้ผู้ประกอบการที่เพิ่งจบใหม่ๆอยากจะเปิดร้านชาเล็กๆแล้วก็มีคอร์สที่แพงก็500บาทเองมาเรียนที่เมืองเชียงใหม่นะครับ1วันเต็มๆแล้วจะมีสูตรชาให้ไปทดลองดูให้ลองฝึกการทำสูตรชาตั้งแต่ใหม่ๆก็อยู่ที่ทุกท่านจะมาเรียนแล้วก็ปรับปรุงสูตรเองเพื่อให้เป็นการขยายฐานแล้วก็อยากให้คนได้มีโอกาสแค่นี้ทั้งทำกาแฟอย่างเดียวทำชาด้วยก็ได้เป็นทางเลือกให้ลูกค้าแต่ครับ
1: นี่เลยค่ะวันนี้ต้องบอกว่าโหดีเลยนะคะและได้แบบว่าความทั้งความรู้ด้วยได้ทั้งแบบข้อคิดแนวคิดที่ดีเลยต้องขอบคุณมากๆนะคะคุณจักรินค่ะมีโอกาสได้แวะเวียนไปค่ะ
0: ยินเชิญนะครับคุณโบมคิดใหม่นะครับอยู่ครับ
1: ได้
0: ผลชาได้เลยครับ
1: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: และนี่ก็เป็นรายการ Thinking Connect ในวันเสาร์นี้ค่ะใครที่อยากจะชิมชาหรือว่าอยากจะไปเรียนรู้เรื่องชาเนี่ยไปได้เลยนะคะที่ชาลามิงนะที่เชียงใหม่วันนี้ Thinking Connect โบอลิสราทีมงานไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอลิสราประดิษฐ์สุวรรณ
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ขณะนี้เวลา13 นาฬิกา คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสวทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองตำรวจภาค5จู่โจมปิดล้อมแหล่งพักยาเสพติดในหอพักจังหวัดเชียงใหม่ยึดไอซ์ได้มากถึง287กิโลกรัมส่วนเจ้าของห้องเป็นชาวเมียนมาหลบหนีไปได้พันตำรวจเอกทักษิณจันทวงศ์รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภาค5พร้อมอาวุธจู่โจมบุกเข้าปิดล้อมตรวจค้นบริเวณหอพักชั้น2หอพักแห่ง1เขตติดต่ออำเภอเมืองเชียงใหม่ย่านบ้านแม่ข่าวตำบลสันพระเนตรอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ไม่พบเจ้าของห้องแต่พบยาเสพติดประเภทไอซ์ในหอดชาเขียว287ก้อนน้ำหนัก287กิโลกรัมซุกซ่อนเก็บไว้ภายในกล่องพลาสติกสีต่างๆจึงได้ทำการตรวจยึดไว้เป็นของกลางจากการสอบถามเจ้าของหอพักทราบว่าเจ้าของห้องชื่อนายจายสัญชาติเมียนมาเป็นผู้เช่าซึ่งได้หลบหนีออกจากห้องไปก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการสืบสวนติดตามและขยายผลถึงเจ้าของยาและต้นทางแหล่งผลิตเชื่อว่าน่าจะมีการลักลอบนำมากับรถขนพืชผลทางการเกษตรและนำมาพักไว้ตามชานเมืองหรือตัวเมืองเพื่อรอลำเลียงส่งเข้าพื้นที่ชั้นในและส่งไปประเทศที่3ซึ่งจะมีราคาสูงหลายเท่าตัวซึ่งเป็นสิ่งที่น่าตกใจที่ขบวนการค้ายาเสพติดนำยาเสพติดมาพักไว้ถึงใจกลางเมืองและการจับกุมได้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกและเชื่อว่าน่าจะไม่ใช่เพียงแห่งเดียวเจ้าหน้าที่จะต้องสืบสวนหาข่าวเข้มข้นมากขึ้นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลั่นสั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามเข้าสปก.บก.น.1เส้นปมกรมการปกครองบุกตรวจสถานบันเทิงพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลชี้แจงกรณีเมื่อเวลา 3:00 นของวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมากรมการปกครองได้นำกำลังพลเข้าบุกตรวจค้นสถานบันเทิงย่านถนนข้าวสารสามารถจับกุมผู้ต้องหาและยึดของกลางจำพวกยาเสพติดหลายรายการนั้นซึ่งสถานบันเทิงดังกล่าวอยู่ใกล้กับสน.ชนะสงครามห่างกันเพียงไม่กี่ร้อยเมตรกรณีสถานบันเทิงแห่งกล่าวตอนนี้ได้มีการสั่งปิดไปแล้วพร้อมมีคำสั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ที่สปก.บก.น.1เพื่อให้คณะกรรมการไต่สวนในคดีนี้ดำเนินการไปอย่างยุติธรรมขณะที่ตำรวจสน.ชนะสงครามได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วกลับไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดเรื่องดังกล่าวได้สั่งการให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นไปอย่างไรทำไมถึงไม่พบความผิดปกติหากพบความผิดก็จะดำเนินการโทษทางอาญาและวินัยต่อไปส่วนผู้กำกับการสน.ชนะสงครามจะถูกลูกน้องต้มปกปิดข้อมูลหรือไม่ต้องขอไปดูข้อมูลก่อนส่วนกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ดอนเมืองและบก.น.2บุกจับกุมบ่อนพนันแห่งหนึ่งย่านดอนเมืองพบเป็นการปฏิบัติการของตำรวจหลังได้รับข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่โดยพบว่าเป็นการเพิ่งเปิดให้เล่นจึงวางแผนอยู่หลายวันก่อนเข้าปฏิบัติการจับกุมเพราะบ่อนดังกล่าวเปิดในหมู่บ้านหรูขนาดใหญ่และเข้าไปตรวจสอบได้ยากจึงต้องวางแผนอย่างรอบคอบจังหวัดลพบุรีต้อนรับในอำเภอลำสนธิคนใหม่อบอุ่นจากการที่กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิอดีตนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งในอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีโดยมีผลตั้งแต่วันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งนายเศรษฐวุฒิได้เดินทางมารายงานตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าและผู้บังคับบัญชาที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรีเมื่อบ่ายวานนี้หลังจากนั้นเดินทางไปดูอำเภอลำสนธิและที่พักซึ่งวันจันทร์ที่12ตุลาคมนี้จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ต่างรอชมผลงานของนายอำเภอคนดังโดยชาวบ้านเดือดร้อนงานแรกประเดิมให้กับนายอำเภอได้ช่วยทันทีจากกรณีรถยนต์บรรทุกหินทำทางรถไฟขับผ่านเส้นทางหมู่บ้านจนฝุ่นฟุ้งกระจายชาวบ้านเดือดร้อนจนมีผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจแล้วหลายรายชาวอำเภอลำสนธิต่างรู้สึกดีใจที่จะได้นายอำเภอคนเก่งเกี่ยวกับโซเชียลมาช่วยเป็นสื่อในการทำงานและสื่อสารข้อมูลให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบซึ่งหลายคนได้ติดตามในเพจของนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิได้เห็นการทำงานแบบถึงลูกถึงคนไม่มีพิธีรีตองมากมายและด้วยการที่นายอำเภอใช้สื่อโซเชียลนั้นยังจะช่วยให้อำเภอลำสนธิซึ่งเป็นเสมือนอำเภอกลายพื้นที่ของลพบุรีจะได้เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศโซเชียลจะทำให้เข้าถึงเส้นทางการเดินทางมาอำเภอลำสนธิสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิด มชิดสุขความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
7: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนักหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อป

0: Radio
1: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
2: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
1: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับย้อนอดีตสู่อนาคตกับผมไพศาลมังกรชยาผู้ดำเนินรายการนะครับก็มีนัดพบกันทุกวันเสาร์นะครับช่วงเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.โดยประมาณวันนี้เป็นวันเสาร์ที่10ตุลาคมนะสถานการณ์โดยทั่วไปเรื่องดินฟ้าอากาศก็ต้องติดตามตามที่พยากรณ์อากาศนะครับว่ากรุงเทพมหานครปริมณฑลก็ช่วงเสาร์อาทิตย์นี้นะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะแต่ดูรูปการที่ตกเมื่อวานนี้ในหลายๆพื้นที่กรุงเทพแล้วก็คงจะแตกต่างจากช่วงปลายเดือนกันยายนนะครับที่ทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นหลายพื้นที่รวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลนะซึ่งอาจจะเป็นฝนส่งท้ายฤดูฝนก่อนที่ฝนก็จะลงไปทางภาคใต้แล้วก็ต้องไปเตรียมรับสถานการณ์สำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางภาคใต้กันต่อไปนะครับฤดูกาลก็หมุนเวียนกันอย่างนี้แม้ว่าจะมีความวิปริตเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีก็ตามนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปพบกับท่านวิทยากรกิตติมศักดิ์ของเรานะครับรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมใจนะฮะสวัสดีครับอาจารย์อนุสรณ์ครับ
5: สวัสดีครับคุณไพศาลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
4: ใช่
5: เป็นกิตติมศักดิ์เลยฮะ
4: คุณไพศาลก็ให้ทราบท่านอาจารย์ช่วยสละเวลามาช่วยสละเวลามานะฮะไม่ได้มี
5: คือถ้าไม่ได้กิตติมศักดิ์เนี่ยมันจะดูแบบเจ้าขุนมุนนายไปนิดนึงนะ
4: อ๋อ
5: เอาเป็นวิทยากรธรรมดาก็ได
4: ้โอเคโอเคเราต้องการจะเน้นตรงนี้ว่าท่านอาจารย์ก็อุตส่าห์ช่วยสละเวลามาพูดคุยกันแม้ว่าจะมีภารกิจที่รัดตัวอยู่มากนะในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็วันนี้เนี่ยได้คุยกับท่านอาจารย์นอกรอบก่อนจะเข้ารายการกันว่าก็อยากจะหยิบยกประเด็นที่บ้านเราเนี่ยเพิ่งจะผ่านการรำลึกนะซึ่งเป็นช่วงครบรอบ50ปีเหตุการณ์6ตุลาคม2519นะและพร้อมกันนั้นอาจารย์ก็จะเลยนำเอาเหตุการณ์ซึ่งจริงๆแล้วก็ครบรอบเป็นปีที่16ไปแล้วในปีนี้ตั้งแต่ช่วงผมเข้าใจว่าตั้งแต่พฤษภาคม
5: ใช่ครับ
4: ของต้นปีที่ผ่านมาของเรานะครับก็คือเหตุการณ์ที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ากวางจูอัพไรซิ่งนะการลุกขึ้นสู้ของประชาชนชาวเมืองกวางจูประเทศเกาหลีใต้เพื่อเรียกร้องให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยแล้วก็เกิดการสังหารเป็นการสังหารหมู่ครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของเกาหลีใต้นับตั้งแต่หลังสงครามเกาหลีเป็นต้นมาเลยนะก็ถือเป็นเหตุการณ์ใหญ่แล้วก็เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเนี่ยก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญมีอะไรคล้ายๆกับเหตุการณ์6ตุลาบ้านเราอยู่เพราะว่ามีลักษณะของการล้อมปราบสังหารหมู่ครั้งใหญ่อยู่แต่ว่าผลดูจะต่างกันพอสมควรใช่ไหมอาจารย์
5: ใช่ผลต่างกันค่อนข้างชัดเจนฮะอย่างกรณีที่เหตุการณ์ที่เมืองควงจูเนี่ยที่จัดงาน46ปีครบรอบ46ปีเนี่ยก็รัฐพานก็มีบทบาทเป็นเจ้าภาพด้วยนะฮะเป็นรัฐพิธีด้วยซึ่งตรงเนี้ยมันก็คือความแตกต่างนะ
0: ครับ
5: ของ6ตุลา50ปีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของภาคประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องของภาคประชาชนเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยนิสิตนักศึกษาผู้รักประชาธิปไตยร่วมกันจัดนะ
0: แล้วก็คนที่เขาอยู่ร่วมเขาเคยมีบทบาทหรือมีประสบการณ์ตรงอยู่ในเหตุการณ์นะอาจารย์
5: ใช่ครับ
0: เขาก็จะมารวมตัวกันครับ
5: ครับแต่ของเกาหลีใต้เนี่ยเขามีการชำระประวัติศาสตร์ให้ชัดเจนนะว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะแล้วก็มีการสร้างอนุสาวรีย์แล้วก็รวมทั้งพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่เลยนะเพื่อให้ล้ำลึกถึงเหตุการณ์นี้แล้วก็มีรางวัลนะฮะมีการจัดรางวัลให้กับนักต่อสู้ประชาธิปไตยจากทั่วโลกนะครับซึ่งก็มีหลายท่านของไทยเนี่ยที่เป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็ได้รับรางวัลจากกวงจูนะฮะแล้วก็นอกจากมีการชำระประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยก็มีการสั่งฟ้องนะฮะบรรดาผู้นำกองทัพผู้นำรัฐบาลเผด็จการที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์สังหารหมู่ผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดนะฮะก็ถูกลงโทษอย่างชัดเจนแต่ว่าในที่สุดก็มีการให้อภัยนิรโทษกรรมแต่ว่าทุกคนก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหมดคนที่ก่อเหตุในการสังหารหมู่เนี่ยก็ถูกดำเนินคดีหมดนะแต่ในกรณีของไทยเนี่ยมันไม่มีการดำเนินคดีนะครับไม่มีการดำเนินคดีใดๆคนที่ก่อเหตุความรุนแรงนะแต่ว่าคนที่เป็นผู้เรียกร้องประชาธิปไตยนักกิจกรรมผู้นำนิสิตนักศึกษาก็ถูกดำเนินคดีอ่ะก็เป็น
0: ที่ถูกจับกุมได้ก็ดำเนินคดีเข้าใจว่าติดคุกอยู่อย่างน้อยๆก็น่าจะคนละ2ปี
5: 2ปีใช่ครับ
0: ก่อนที่จะนิรโทษ
5: ใช่ครับแต่ช่วงเหตุการณ์นี่ก็จับติดคุกหมดอ่ะ 3,000 กว่าคนน่ะ
0: ใช่ไหมที่กวางโจวใช่ไหม
5: ไม่ๆกรณีของ
0: 6ตุลา
5: เนี่ย6ตุลาเนี่ย
0: อ๋อ
5: คือนักศึกษาทุกคนที่ไปร่วมชุมนุมอ่ะที่อยู่ในเหตุการณ์น่ะก็ถูกจับติดคุกหมด 3,000 กว่าคนแต่ว่าให้ประกันตัวใช่มั้ยฮะให้ประกันตัว
0: เหลือเฉพาะแกนนำ
5: ใช่ครับใช่ครับแต่ทั้ง2เหตุการณ์เนี่ยมันมีความเหมือนกันอย่างนึงก็คือว่ามันอยู่ในช่วงสงครามเย็นคือมันอยู่ในช่วงที่โลกยังแบ่งฝ่ายออกเป็นฝ่ายเสรีประชาธิปไตยกับฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์อยู
0: ่
5: นะแล้วฝ่ายเสรีประชาธิปไตยเนี่ยคือจริงๆก็ไม่ได้เสรีหรอกก็หลายประเทศก็เป็นรัฐบาลเผด็จการทหารถูกไหม
0: คร
5: ับ ต้องการให้มาสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของสังคมลัทธิสังคมนิยมคอมมิวนิสต์
0: คือ
5: มันอันนี้คือสภาพแวดล้อมบริบทมันเป็นอย่างนั้นนะทั้งสองเหตุการณ์เนี่ยมันก็อยู่ในช่วงใกล้เคียงกันก็คือ6ตุลา19เนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนประมาณ4ปีใช่ไหมครับก็เกิดเหตุการณ์ที่
0: มันก็เกิด2523
5: ใช่ครับซึ่งมันก็ยังมีความตึงเครียดระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ค่อนข้างมากอยู
0: ่
5: ซึ่งมันก็ยังมีความตึงเครียดอยู่ด้วย
0: ใช่ๆตอนนั้นก็ยังไอ้สงครามเย็นก็ยังอยู่นะสองขั้วทั้งสหรัฐกับรัสกับโซเวียตก็ยังเขม็งเกลียวกันอยู
5: ่ใช่ครับแล้วของเราเนี่ยก็ประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซีย
0: ก็เป็นคอมมิวนิสต์ละ
5: ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะอันนี้มันก็เป็นบริบทแวดล้อมที่มันมีผลด้วยนะนอกเหนือจากเหตุปัจจัยภายในนะฮะแต่ถ้าเราดูในกรณีของ6ตุลาเนี่ยก็ถือว่าเป็น ผมมองว่ามันเป็นการนองเลือดที่ใหญ่ที่สุดนะในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่กระทำต่อผู้ที่ไม่มีอาวุธผู้รักสันติแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นใจกลางเมืองหลวงเลยแล้วเกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะ
0: ครับ
5: คือจากการบันทึกข้อมูลเนี่ยก็คือมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย41คนแต่จริงๆน่าจะมากกว่านี้นะอาจจะมีคนสูญหายที่ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรนะซึ่งมันนานขนาดนี้แล้วก็คือก็คงเสียชีวิตไปแล้วนะแล้วก็บาดเจ็บประมาณ100กว่าคนนะฮะแล้วก็ปัญหาความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นณวันนั้นเนี่ยมันก็มีการเผยแพร่ข่าวไปทั่วโลกนะฮะเผยแพร่ข่าวไปทั่วโลกผลกระทบของเหตุการณ์เนี่ยมันก็ทำให้ระบบรัฐสภาและระบอบประชาธิปไตยซึ่งเพิ่งจะผีดอกออกผลหลังเหตุการณ์14ตุลา16ที่มีการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยก็สะดุดลงทันทีนะฮะแล้วก็ในวันเดียวกันนั้นน่ะวันเย็นกันเย็นวันที่6ตุลา19เนี่ยก็มีการทำรัฐประหารนะฮะมีการทำรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งซึ่งก็เป็นรัฐบาลที่อ่อนแอเพราะว่าตอนนั้นการเมืองไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยเป็นรัฐบาลผสมเพราะว่าประชาธิปไตยมันเพิ่งจะผีดอกออกผลเองคุณไพศาล
0: ครับ
5: หลังจากที่ระบอบเผด็จการทหารเนี่ยก็ปกครองมายาวนานหลังการรัฐประหารปี2500ถูกไหมฮะ
0: ครับ
5: ก็คือยาวนาน16ปี
0: 16
5: ปีแล้วก็เพิ่งจะมีประชาธิปไตยช่วงสั้นๆ3ปีฉะนั้นมันจะไปคาดหวังให้ระบอบรัฐสภาระบอบประชาธิปไตยเข้มแข็งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะฮะคือพอหลังการสิ้นสุดลงของระบบรัฐสภานี่คณะรัฐประหารเนี่ยก็จัดตั้งรัฐบาลที่ขวาจัดซึ่งเป็นแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมขวาจัดแบบถอยหลังเยอะมากอะครับจนกระทั่งคณะรัฐประหารเองซึ่งเป็นนายทหารเนี่ยก็ยังยอมรับไม่ได้เลยคือมันถอยหลังเยอะเกินไปก็คือมันก็ผมมองว่ามันก็เป็นยังไงอะมันสวิงอะสังคมมันสวิงใช่ไหม
0: ครับ
5: มันสุดขั้ว
0: ตอนหลังก็ต้องมา
5: ผ่อนคลาย
0: ทำรัฐประหารกันซ้ำอีกทีนึง
5: ซ้ำอีกทีใช่
0: เพื่อที่จะปรับโทนนโยบายให้มันดูใช้การเมืองนำการทหารมากขึ้น
5: ใช่ครับ
0: แล้วก็ทำให้ก็สามารถที่จะประคับประคองสถานการณ์มาเป็นลำดับนะ
5: ใช่ครับ
0: จนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์อีกทีก็นู่นรัฐประหารอีกรอบหนึ่งปี 3-4
5: เลยใช่รัฐประหารรอสอชอ
0: ครับ
5: รัฐประหารปี 3-4
0: ไอ้ช่วงนั้นก็เป็นจังหวะพอดีเราเป็นเจ้าภาพไอ้ World Bank IMF พอดีด้วยใช่ไหม
5: ใช่ครับใช่ครับ
0: รัฐประหารตัดหน้าเลยนะคุณอนันต์ก็เลยต้องมาเป็นนายกในช่วงของการประชุม
5: IMF World Bank
0: อันนี้เราก็กำลังจะปนมารอบที่2แล้ว
5: ใช่ครับ
0: แต่ว่าคงสถานการณ์ต่างถึงจะมีอะไรเหมือนกันในเรื่องของการประชุมแต่ว่าคงต่างกันพอสมควรล่ะ
5: คราวนี้ก็เจอน้ำท่วมไงฮะ
0: เจอแต่น้ำท่วม
5: คราวนี้เจอน้ำท่วมคราวนี้แล้วเจอรัฐประหาร
0: ครับ
5: แต่จริงถ้าเราไม่มีปัญหาพวกนี้พวกรัฐประหารพวกอะไรเนี่ยเราก็เป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้ามากกว่านี้เยอะเลยนะมันสะดุดตลอดใช่
0: คือเกาหลีใต้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่กวางจูแล้วก็ทำให้ไอ้การเมืองมันเรียกว่าพลิกโฉมเลยนะประชาชนเขามีสิทธิ์มีเสียงผ่านพรรคการเมืองผ่านตัวแทนผ่านระบบการเลือกตั้งแล้วก็องค์กรของภาคประชาชนนี่ก็ขึ้นมามีบทบาทสำคัญเลยมีพลังพร้อมๆกับท ทางฝ่ายกองทัพก็ในเรื่องการเมืองเขาก็เรียกว่าลดธงลงไปเกือบหมดเลยนะก็ทำหน้าที่ด้านความมั่นคงเป็นหลักเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยอาจารย์มองว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนไหมที่ทำให้เกาหลีใต้เนี่ยก็ก้าวรุดหน้าในทางในไม่ใช่แต่การเมืองอย่างเดียวในทางเศรษฐกิจด้วย
5: ใช่ครับเป็นจุดที่เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ทำให้เกาหลีใต้เนี่ยพุ่งทะยานเลยเพราะว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงว่าสังคมเนี่ยมันมีลักษณะของการที่มันปกครองโดยกฎหมายอะคือมันมีรูออฟล
0: อ
5: คือใครทำผิดก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดนะแม้จะมีอำนาจมากมายอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้มีความชัดเจนอ่ะคือถ้ามองในมุมของเรื่องการลงทุนเรื่องเศรษฐกิจเนี่ย มันก็ทำให้เห็นว่ากฎระเบียบมันถูกบังคับใช้อ่ะไม่ใช่ว่ามีข้อยกเว้นคือถ้ามันมีข้อยกเว้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการปกครองโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใช่ไหมฉะนั้นกฎระเบียบนโยบายอะไรมันก็จะไม่มีความหมายแต่พอเรื่องกฎระเบียบเรื่องนโยบายมันมีความหมายเนี่ยมันปกครองโดยกฎหมายเนี่ยมันมียึดหลักนิติรัฐนิติธรรมเนี่ยนักลงทุนหรือการทำธุรกิจเนี่ยมันก็มีความชัดเจนใช่ไหมฮะมีความชัดเจนตรงไปตรงมาโปร่งใสมันก็ทำให้สามารถที่จะพุ่งทะยานได้นะครับแล้วหลังจากเหตุการณ์เนี้ยงบประมาณทางทหารเนี่ยมันก็ลดลงจำนวนหนึ่งงบประมาณส่วนหนึ่งมันก็ถูกจัดสรรไปยังการลงทุนทางด้านการวิจัยและนวัตกรรมรวมทั้งการศึกษานะแต่ระบบสาธารณสุขก็ไม่เท่าไหร่จริงๆระบบสาธารณสุขของไทยเนี่ยยังดีกว่าอีกนะแต่การศึกษาเรื่องวิจัยเรื่องนวัตกรรมเนี่ยนะ
0: เยอะทุกข์มาก
5: แล้วเขาชำระประวัติศาสตร์นะคุณไปศาลเพราะว่าถ้าเกิดเราไปที่สุสานแห่งชาตินะคือเขามันเป็นสุสานแห่งชาติเลยเพราะว่ารัฐบาลเป็นเจ้าภาพเป็นคนดูแลคือมัน
0: ที่กวางจูที่กวางจูเลยใช
5: ่
0: ไหม
5: ใช่คือมันไม่ใช่แค่เรื่องของขบวนการประชาธิปไตยเรื่องของภาคประชาสังคมเรื่องของประชาชนใช่ไหมแต่มันเป็นเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยยอมรับแล้วก็ให้เหตุการณ์เนี่ยเป็นเหตุการณ์สำคัญของประเทศแล้วบรรดาแกนนำบางคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยตอนหลังบางคนก็ได้มาเป็นประธานาธิบดีไงแล้วก็เป็นนักการเมืองอ่ะคือมีบทบาททางการเมืองอ่ะมันก็เลยทำให้มันมีสถานการณ์ที่เราเห็นได้ชัดว่าอำนาจรัฐเนี่ยยอมรับเหตุการณ์นี้อย่างเป็นทางการนะครับ
0: อย่าง
5: กรณีนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่เป็นตำนานเนี่ยอย่างคิมแดจุงกับคิมยังซัมเนี่ยนะฮะคือคิมยังซัมนี่ข้ามขั้วถูกไหมฮะแต่ว่าเขาก็ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่ตอนหลังเขาข้ามขั้วมาจับมือปฏิปนอมกับรัฐบาลอาจจะเรียกได้ว่าเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยครึ่งใบอ่ะเพราะว่าตอนนั้นผู้นำทางทหารเขาก็ผ่อนคลายเยอะในการที่จะเปิดให้มีการเลือกตั้งเปิดให้มีเสรีภาพบ้างแต่ว่ามันยังไม่ได้เต็มรูปแบบคิมยังซัมก็เป็นประธานดีก่อนคิมแดจุงถูกไหม
0: เขาเป็นพลเรือนคนแรกหลังการรัฐประหารของชุนดูวัน
5: ใช่ครับแล้วก็คิมแดจุงก็มาเป็นแล้วคิมแดจุงเนี่ยเขาก็ยังไงเขาแอสโซเชตตัวเองกับขบวนการต่อสู้ของเมืองควงจูด้วยใช่ไหมฉะนั้นพอเขามาเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาก็สนับสนุนเต็มที่นะครับแล้วในสุสานแห่งชาติเนี่ยที่เมืองควงจูเนี่ยมันจะมีข้อความหนึ่งก็คือการรำลึกถึงผู้วายชนและการสืบสานเจตจำนงของพวกเขาเริ่มต้นจากการค้นหาและจดจำความจริงที่ถูกต้องของประวัติศาสตร์คือเกาหลีใต้เนี่ยมันมีการชำระประวัติศาสตร์ไงคือมันมีการชำระว่าใครทำอะไรยังไงถูกบันทึกเรื่องราวไว้ทั้งหมดแต่ว่ากรณี6ตุลาเนี่ยมันยังบางอย่างมันยังเหมือนปิดลับอ่ะคือมันไม่ได้ มันไม่ได้ถูกเปิดเผยไม่ได้ถูกบันทึกอย่างเป็นทางการทั้งหมดแต่การบันทึกเนี่ยมันก็ต้องบันทึกทุกมิตินะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนนะคือมันจะได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะได้เป็นบทเรียนที่ป้องกันไม่ให้สังคมเนี่ยก้าวไปสู่ความรุนแรงอีกในอนาคตนะมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะก็เหมือนกรณีเยอรมันก็เหมือนกันถูกไหมฮะกรณีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวเนี่ยเยอรมันหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยรัฐบาลต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็มีชำระประวัติศาสตร์ชัดเจนแล้วก็มีการทำพิพิธภัณฑ์ทำอะไรต่างๆให้มันเป็นการเป็นบทเรียนไปเป็นบทเรียนให้ผู้คนในยุคหลังว่าอย่าไปทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกใช่ไหมครับ
0: ครับ
5: อันนี้คือผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญครับ
0: ผมดูเนี่ยช่วงนั้นมันรัฐประหารกันติดถึง2ครั้งเลยใช่ไหม18พฤษภาแล้วก็มา12ธันวาในปีเดียวกันเลย1980
5: ครับ
0: เพราะว่ามันเป็นช่วงการเมืองที่อลหม่าน
5: ใช่ครับ
0: ของเกาหลีเพราะว่าปักจุงฮีที่ครองอำนาจมายาวนานถูกสังหารนะ
5: ครับใช่ครับ
0: ถูกหัวหน้าสำนักงานข่าวกรองคิมแจเกียวใช้อาวุธปืนยิงเสียชีวิตปักจุงฮีนะผมเรียกเขาปักจุงฮีแต่ว่าถ้าเขียนไปสมัยใหม่ว่าพักชองฮี
5: พักจุงฮีใช่
0: อันนี้ปักจุงฮีนี
5: ่ลูกสาวก็มาเป็นประธานาธิบดีไง
0: แล้วก็ถูกฟ้องติดคุกอยู่
5: ใช่ครับ
0: เรื่องคดีสินบนใช่ไหม
5: คดีสินบนใช่ครับ
0: รับสินบนจากไอ้เนี่ยไอ้ซัมซุงอ่ะ
5: ครับใช่ครับ
0: ก็จริงๆแล้วเท่าที่ผมดูเนี่ยมันมีการรวมตัวเคลื่อนไหวชุมนุมเนี่ยเกือบทุกเมืองนะเกือบทุกเมืองในเกาหลีใต้แต่ว่าที่เข้มแข็งแล้วไม่ยอมเลยเนี่ยก็คือกวางจู
5: ครับ
0: สู้แบบเด็ดเดี่ยวเลยนำ
5: ปิดเมืองปิดเมืองสู้เลยพูดง่าย
0: แล้วก็คือพอมีการสังหารเนี่ยเขาก็มีอะไรได้ใกล้มือก็เอามาต่อสู้หมดลุกขึ้นต่อสู้เต็มที่เลยแล้วมีรายงานข่าวว่าตำรวจในเมืองเอาด้วยนะ
5: ใช่ครับเข้าร่วมด้วย
0: กับประชาชนผมก็เป็นลูกหลานคนในเมืองนั่นแหละใช่ไหมโดนทหารล้อมยิงก็ต้องยิงสู้กันไป
5: คือมันความไม่พอใจมันสะสมมานานผมมองนะฮะคือมันถูกกดทับมานานถูกไหมฮะ
0: ครับ
5: แล้วอีกอย่างมันก็มีภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือด้วยมันก็หลายอย่างมันก็ทำให้คนเนี่ยมันรู้สึกไม่มีความมั่นคงในชีวิตอ่ะ
0: ครับ
5: ก็อยากจะให้ก้าวข้ามพ้นสิ่งนี้ไปใช่ไหมครับ
0: หัวหน้าทำรัฐประหารหลังจากที่พรรคชองฮีถูกยิงเสียชีวิตแล้วการเมืองมันอลหม่านก็คือชุนดูวันเป็นหัวหน้าตำแหน่งเขาเป็นหัวหน้าหน่วยสืบราชการลับกองทัพบกก็ร่วมมือกับนายพลโนแทอู
5: โลแทอูใช่ไหมมันถึงจะเสียงโลแทอู
0: ครับนายทัพที่คุมกองกำลังชายแดนเกาหลีเหนือสองคนยึดอำนาจแล้วก็ขึ้นเป็นประธานดีทั้งสองคนเลยนะ
5: ใช่แล้วก็ถูกดำเนินคดีทั้งสอง
0: แล้วก็พอพ้นไปเนี่ยแล้วก็กระบวนการประชาธิปไตยเริ่มเข้มแข็งขึ้นมาเนี่ยก็ทางประธานดีพลเรือนคนแรกที่ขึ้นมาได้ก
5: ็ตั้งคณะให้มีการสอบสวน
0: ไต่สวนคิมยองซัมอ่ะ
5: คิมยองซัมใช่ครับ
0: คิมยองซัมก็ได้นำคดีสังหารประชาชนที่กวางจูขึ้นสู่ศาลในเดือนมีนาคม2539ศาลอาญาประจำโซก็ตัดสินเมื่อ26สิงหาคม1996ลงโทษประหารชีวิตนายพลชุนดูวันจำเลยที่1และจำคุก โดแตอูนะจำเลยที่2 22ปี6เดือนในคนอื่นๆเนี่ยถูกจำคุกด้วยนะอีก13คน
5: ใช่ครับ
0: นะ
5: ซึ่งอันนี้มันก็ทำให้การรัฐประหารไม่เกิดขึ้นอีกเลยนะหลังจากนั้นไม่เกิดขึ้นอีกเลยนะ
0: ปิดฉากเลย
5: ปิดฉากปิดฉาก
0: ครับ
5: แต่ว่าในที่สุดก็ไม่ได้ถูกประหารชีวิตนะครับในที่สุดก็มันก็มีการ
0: อภัยโทษใช่ไหม
5: อภัยโทษประนีประนอมกันเพราะว่าชนดูวานเขาก็มีพรรคพวกไงคือถ้ามันไม่ประนีประนอมกันเลยก็อาจจะเกิดความวุ่นวายขึ้นอีกก็ได้นะแต่อย่างน้อยเนี่ยมันทำให้เห็นว่าความยุติธรรมมันมีอยู่จริงนะแต่ว่ากรณีของไทยนี่ตรงกันข้ามนะคุณไพศาลไม่เคยจับใครได้แล้วไม่เคยมีการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอะไรทั้งสิ้นเลยนะเราไม่ต้องพูดถึง6ตุลา19ก็ได้นะเราพูดถึงอย่างเอากรณีใกล้ใกล้เคียงล่าสุดเนี่ยอย่างกรณีสังหารคนเสื้อแดงที่ราชประสงค์เนี่ยใช่ไหมตั้งอันนั้นก็ตั้ง99คนนะฮะเสียชีวิตไปแล้วก็ใช้พลแม่นปืนยิงด้วยอ

0: ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมากๆแต่ก็สามารถพ้นผิดได้สังคมมันก็จะไม่มีมาตรฐานเรื่องความยุติธรรมสังคมแบบเนี้ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้ามันสะสมความขัดแย้งและความรุนแรงหรือปัญหามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันจะแตกสลายได้ง่ายมากคุณไพศาลมันจะพังทลายลงมาเลย
1: มันมีการสะสมเชิงปริมาณมาเป็นลำดับนะ
0: ใช่ครับแต่ถ้าสังคมที่มันยอมเจ็บปวดอ่ะคือคุณต้องชำระประวัติศาสตร์แล้วก็ดำเนินการให้มันถูกต้องเนี่ยมันอาจจะมีความขัดแย้งขึ้นมาบ้างจากการที่ใช้วิธีการที่เด็ดขาดใช่ไหมฮะแต่ว่าในที่สุดนี่มันจะดีกว่าคือมันจะมีหลักยึดอ่ะพูดง่ายๆมันจะมีหลักยึดนะก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะเลือกเส้นทางแบบไหนนะฮะ
1: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
5: จัดการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
4: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
6: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
7: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio

่อสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง

0: ในราคาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 13:39 นมาติดตามย้อนอดีตสู่อนาคตกันต่อนะครับอาจารย์สอนครับคุยกันต่อนะครับ
4: ครับครับคุณไพศาลครับ
3: ได้50ปี6ตุลาก็เท่ากับผู้ที่เป็นผู้นำนักศึกษาหรือผู้ที่ร่วมเคลื่อนไหวนี่ก็อายุปีนี้ก็70มีบวกลบนะอาจารย์นะ
4: ใช่ครับ70เป็นหลักเป็นส่วนใหญ
3: ่เพราะว่าถ้าตอนนั้นก็อายุสัก20ก็ปีนี้ก็70ใช่ถ้าเรียนปี2เรียนปี2ปี3ก็ยังไม่จบก็น่าจะเกิน20กันเป็นส่วนใหญ่แล้วด้วยก็น่าจะถึงนะ
4: ก็คนรุ่นนี้คนรุ่นเดือนตุลาเนี่ยที่เรียกว่าคนเดือนตุลาเนี่ยเป็นคนรุ่นที่มีพลังมากนะฮะคือ

0: บทบาทมีความสำคัญต่อทุกๆช่วงของประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจของไทยตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นเลยตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาต่อเนื่องมาจนถึงสมัยอายุ30กว่าก็คือเหตุการณ์พฤษภา35เพราะว่าจริงๆม็อบมือถือเนี่ยพลังส่วนหนึ่งก็มาจากคนเดือนตุลาแต่เป็นคนเดือนตุลาที
1: ่เป็นผู้ใหญ่แล้ว
0: อยู่ในวัย30กว่า
1: ทำงานทำการพอมีฐานะกันเป็นจำนวนหนึ่งพอมีฐานะบ้างละ
0: ใช่ครับซึ่งก็อยู่ในวัย30กว่า40ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็มาเกิดเหตุการณ์รัฐประหารปี49ก่อนรัฐประหารปี49ความขัดแย้งเหลืองแดงเนี่ยก็คนเดือนตุลานะ
1: ครับอยู่ทั้งสองฝั่ง
0: อยู่ทั้งสองฝั่งใช่ครับเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทอะต่อพัฒนาการของประเทศนี้นะ
1: ครับคือจริงๆคนตุลาเนี่ยเขาก็กึ่งแบ่งในเรื่องของงาน14ตุลางาน6ตุลานะผมก็ทราบมาว่าพวกบรรดาที่เขาดูจะมีประสบการณ์ตรงอยู่กับเรื่องของ6ตุลาเนี่ยเขาก็เคยรู้สึกขัดข้องใจอยู่นะที่ว่าไอการจับลำลึกในช่วงแรกๆเนี่ยพวกเขาจะต้องไปรวมอยู่กับเหตุการณ์14ตุลา
0: ครับ
1: ก็จะเป็นการจัดรวมกันไปครับลำลึกถึงทั้ง6ตุลา14ตุลาแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยประมาณสักน่าจะอย่างน้อยน่าจะประมาณน่าจะ 10-20 ปีหลังนี่แหละอาจจะพูดได้ว่าตั้งแต่มีสงครามสี
0: ครับ
1: อันนั้นอ่ะ6ตุลาเขาจะมีการจัดแยกออกมาแล้วก็เฉพาะเลยเพราะว่าไอ้ช่วงสงครามสีก่อนจะมีรัฐประหารปี49เนี่ยมันทำให้คนเดือนตุลาเขาแตกกันเป็นเสี่ยงนะอาจารย์นะ
0: ครับ
1: ที่เคยมีแนวคิด
0: จุด
1: อะไรต่างๆที่ดูจะร่วมกันอยู่เนี่ยมันก็อาจจะตอนนั้นสมัยนั้นผมก็จำได้มันก็มีถ้าจะถกเถียงกันมันก็เป็นเรื่องของไอ้ภายในปีกซ้ายด้วยกันเถียงกันโจมตีกันว่าใครเป็นสังคมนิยมแท้ใครเป็นลัทธิแก้อะไรเงี้ยมันก็จะมีอยู
0: ่ก็จริงๆความแตกต่างทางความคิดเนี่ยหรืออุดมการณ์ในบางมิติเนี่ยมันก็มีมาผมมองว่ามันมีมาตั้งแต่สมัยเขาเป็นวัยรุ่นแล้วล่ะถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันก็ไม่ความขัดแย้งมันไม่ชัดเพราะว่ามันมีศัตรูร่วมกันอยู่ก็คือเผด็จการทหารถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่าพอมันเหตุปัจจัยหรือบริบทมันเปลี่ยนเนี่ยมือความเป็นตัวตนของตัวเองมันก็แสดงออกมาชัดขึ้นแล้วพอทุกคนเนี่ยเติบโตขึ้นเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะทุกคนก็มีสถานะมีผลประโยชน์มีตำแหน่งหน้าที่อะไรที่มันเปลี่ยนไปอ่ะนะก็มันก็เป็นสิ่งที่มันก็เป็นผมว่ามันเป็นธรรมชาตินะมันที่มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: นะแล้วก็แต่ว่าคนที่จะเปลี่ยนน้อยเนี่ยเปลี่ยนน้อยหน่อยก็คือคนที่มาทำงานทางสายสื่อมวลชนหรือเป็นสายวิชาการหรือ NGO อะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าเข้าสู่การเมืองเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันบางคน
1: ใช่ใช่เพราะว่ามันเบ้าหลอมมัน
0: คนละแบบ
1: มันมันเพื่อที่จะให้ทำให้ตัวเองอยู่ในสถานะที่มีบทบาททางการเมืองได้ต่อไปเนี่ยมันก็ต้องทำหลายๆอย่างนะแล้วก็ต้องอาจจะไม่ทำหลายๆอย่างด้วย
0: ใช่ครับ
1: เป็นสิ่งที่ต้องแลกแล้วหลายคนก็ยอมที่จะแลกเพื่อให้มีอำนาจ
0: แต่บางคนก็เป็นโมฆะบุรุษไปอ่ะคุณไพศาล
1: เยอะเยอะ
0: คือบางคนเนี่ยต่อสู้มายาวนานพอสมควรแล้วเสร็จวันดีคืนดีเนี่ยคือยูเทิร์น180องศาอย่างเงี้ยอันนี้เป็นโมฆะบุรุษแน่นอนใช่ไหมแล้วมันก็ทำให้เกิด ความสูญเสียความเชื่อมั่นศรัทธาไปเลยนะเพราะว่ามันก็ทำให้เข้าใจได้ว่าที่ทำมาเนี่ยเพื่ออะไรยังไงใช่ไหมฮะแต่บางคนเขาก็ยังรักษาอุดมการณ์จุดยืนอะไรได้ดีอยู
1: ่อย่างง่ายๆแล้วกันเมื่อเกิดเหตุการณ์6ตุลา19จริงๆแล้วสถานการณ์ก่อนหน้านั้นด้วยเพราะว่าไอ้ความตึงเครียดของความขัดแย้งระหว่างขวาจัดกับปีกซ้ายเนี่ยมันรุนแรงแล้วมันก็มีการ
0: รอบส
1: ังหารกัน
0: ผู้นำนักศึกษา
1: อะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มีการทยอยเข้าป่ากันเนี่ยน
0: ะ
1: ไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะ
0: คือการรอบสังหารผู้นำนักศึกษาเนี่ยผมว่าอำนาจรัฐเผด็จการเนี่ยพวกจารีตอนุรักษ์นิยมขวาจัดเนี่ยเขาหวาดระแวงมากเกินไปนะคืออย่างนักศึกษาผู้นำศึกษาก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยใช่ไหมที่แบบมีความคิดเพื่อสังคมเพื่อประชาธิปไตยการไปรอบสังหารเขาเนี่ยมันแสดงถึงความโหดร้ายและโหดเหี้ยมอย่างมากเลยนะใช่ไหม
1: ก็ยุคทหารนำการเมืองมันก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าคนเหล่านี้ก็ผ่านการสู้รบในป่ามาม ันก็มีการเข่นฆ่าอะไรกันมาแล้วก็คิดว่ามันก็ไอ้ฝั่งที่อยู่ในเมืองเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับที่เขาสู้อยู่ละมันอยู่ฝั่งตรงข้ามเขาในป่านั่นแหละไว้ความคิดเนี่ยว่าไอ้อยู่ในป่าเขายังต้องยิงทิ้งเลยไอ้อยู่ในเมืองมีโอกาสก็ทำได้ก็ต้องทำมันก็ไม่ได้ผมดูแล้วนะว่ามึง
0: แต่มันเป็นการยิงคนที่ไม่มีทางสู้ไงแล้วเป็นลักษณะรอบสังหารด้วยคือมันไม่คือมันไม่ใช่คือถ้าสมมติต่อสู้กันแบบสงครามแบบในป่านี่มันก็ยังใช่ไหมมันก็ยังดูไม่ดูแบบดูที่ขาด
1: ไอ้ตอนนั้นมันไอ้เรื่องของความขัดแย้งมันรุนแรงมากอาจารย
0: ์หรือเราผักตกรถไฟอย่างเงี้ยโอ้มันทำแบบ
1: คือเราเอาเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมหรืออะไรต่างๆมาจับเนี่ยแทบจะไม่สามารถที่จะอธิบายได้เลย
0: หรืออย่างกรณีเนี่ยก่อนที่มันจะเกิดเหตุ6ตุลา19เนี่ยอย่างปลายเดือนกันยายนปีนั้นน่ะก็มีพนักงานการไฟฟ้า2คนใช่ไหมที่เขาก็แค่ไปช่วยแจกใบปลิวแค่นั้นเองใช่ไห
1: ม
0: แจกใบปลิวต่อต้านการกลับมาของจอมพลถนอมใช่ไหมแล้วก็โดนจับฆ่าแขวนคอเลยนะแล้วการกลับมาของจอมพลถนอมเนี่ยก็มีการวางแผนไว้นะเพื่อให้กลับมาแล้วก็จะได้มีการชุมนุมประท้วงจะได้เข้าเงื่อนไขของเขาที่จะปราบปรามก็มีการวิเคราะห์อย่างนั้นคืออยู่ดีๆจะกลับมาทำไมอ่ะใช่ไหมกลับมาแล้วก็บวชเป็นสามเณรใช่ไหมฮะ
1: หลายอย่างก็ผมเห็นด้วยอาจารย์ว่ามันต้อง
0: วางการเอาไว้อะ
1: มันต้องมีมันควรจะมีการชำระประวัติศาสตร์นะเพื่อมันให้มันเกิดความแจ้งชัดเจนของแต่ละเรื่องราว
0: ครับ
1: ว่ามันมาจากเรื่องอะไรยังไงอะไรที่เป็นความผิดพลาดของฝ่ายไหนอะไรยังไง
0: หรือการแสดงละครในการชุมนุมของนักศึกษาเนี่ยแล้วไปแต่งฟิล์มทำไมใช่ไหมแล้วใครไปรับแผนมาไปแต่งฟิล์มให้เกิดการเอาไปปลุกระดม มันเหมือนมีขบวนการนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าขบวนการเนี่ยมันชัดๆมันคือกลุ่มไหนอะไรยังไงใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยมันก็ต้องจริงๆถ้าในบางประเทศเขาก็ต้องชำระประวัติศาสตร์ให้หมดจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ก่อนที่มันจะเกิดเหตุเนี่ยมันก็มีการจัดตั้งกลุ่มพลังมวลชนแบบขวาจัดเนี่ยขึ้นมาจำนวนมากใช่ไหมฮะซึ่งเวลาเนี้ยก็สลายตัวไปหมดละไม่ว่าจะเป็นกระทิงแดงนวพลใช่ไหมกลุ่มลูกเสือชาวบ้านบางส่วน
1: จะพูดถึงว่าชื่ออะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ไปพร้อมกับเหตุการณ์หมด
0: ครับ
1: แต่ว่าก็ไม่ได้หมายถึงว่าบทบาทเหล่านี้หมดไปนะ มันก็ว่ากันมาตามยุคสมัย
0: ใช่ครับเขาก็ยังมีบทบาทอยู่บ้างบางคนนะ
1: ครับก็ผมที่ผมพูดถึงเรื่องอายุอ่ะ
0: เจ็ดสิบ
1: ว่าเจ็ดสิบบวกเจ็ดสิบแต่เจ็ดสิบกันหมดก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าล้ำลึกอีกสัก20ปีเนี่ยก็คงจะหายกันไปตามอายุไขนะแล้วในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้ามันยังไม่สามารถที่จะทำให้มันเกิดกระแสที่ชำระประวัติศาสตร์อะไรต่างๆผม
0: เหตุการณ์นี้มันก็จะคุมเครือต่อไป
1: มันผมว่ามันจะยิ่งเลือนไปมากขึ้นเรื่อยๆนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ม
0: ัน
1: จะเลือนไปมากขึ้นเรื่อย
0: ๆใช่ครับ
1: คนรุ่นหลังอาจจะมีการหยิบยกมาพูดถึงบ้างแต่ว่ามันก็เหมือนมันก็เหมือนตอนนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องเหตุการณ์24/24/2475เนี่ยมันก็เหมือนหลับตาแล้วก็คำช้างอ่ะนะดานะเจอตรงส่วนไหนของช้างแล้วก็บรรยายตรงส่วนนั้นกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนเป็นอย่างนั้นนะแต่หมายถึงว่าคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้น
0: ใช่ครับ
1: มันก็น่าอาจจะเป็นความตั้งใจก็ได้ที่อาจจะไม่เดี๋ยวเวลามันก็จะช่วยทำให้ทุกคนก็ลืมกันไป
0: ก็อันนี้มันก็เป็นวิธีการแบบหนึ่งไง
1: เหมือน24มิถุนายนตอนนี้ก็แทบจะไม่มีใครมาลำลึกแล้วนะอาจารย์นะ
0: ก็มีฮะยังมีอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นเหตุการณ์สำคัญไง
1: แต่ว่าก่อนหน้านี้เอาว่าสัก10-20ปีที่แล้วเนี่ยผมเห็นว่ามันเป็นงาน
0: กิจกรรมที่ใหญ่
1: กิจกรรมที่ใหญ่พอสมควรนะแล้วก็มีคนเข้าร่วมกันอะไรกันต่างๆเนี่ยก็สำคัญนะแต่ว่าดูแล้วมันค่อยๆเงียบลงไปเป็นลำดับผมจึงยกว่าเอ๊ะถ้าไอ้เหตุการณ์ที่มันห่างกันมาต้องนาน2475เนี่ยยังดูแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วน่าจะเป็นความตั้งใจนะที่อยากจะทำให้ทุกคนก็ค่อยๆลืมกันไปเนี่ยเหตุการณ์14 ตุลา6 ตุลาก็อาจจะในท้ายที่สุดก็จะไปในคำเนาะในทิศทางเดียวกันก็เป็นไปได
0: ้ซึ่งเราก็ไม่ควรจะทำให้เกิดเช่นนั้นนะเพราะไม่งั้นสังคมมันก็จะไม่พัฒนาก้าวหน้าต่อไปแล้วก็มันก็จะไม่มีหลักอะไรที่ยึดเหนี่ยวอ่ะผมมองนะใครมีอำนาจใครสามารถที่จะเขียนประวัติศาสตร์ได้ก็เขียนเพราะชนะแต่ว่าไม่ได้ยึดความจริงไงมันก็ผมว่ามันไม่ดีนะมันไม่ดีในระยะยาวแล้วไม่ดีครับจริงๆเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยยังทิ้งมรดกที่เป็นปัญหามาจนถึงวันนี้เลยนะก็คือเรื่องการแก้ไขมาตรา112เนี่ยเพราะว่าถ้าเราไปดูเนี่ยหลังการยึดอำนาจ6ตุลา19เพียงไม่กี่วันเนี่ยคณะรัฐประหารก็ออกคำสั่งของคณะรัฐประหารนะในการแก้ไขมาตรา112คือเดิมเนี่ยมาตรา112เนี่ยโทษมันจะไม่หนักเท่านี้นะฮะแล้วก็ขอบเขตของโทษเนี่ยมันก็ไม่ได้กว้างขวางเท่าวันเนี้ยซึ่งกฎหมายอันนี้ยังใช้อยู่นะคุณประสานผ่านมา50ปีนี่ยังใช้อยู
1: ่
0: เดิมเนี่ยคือโทษไม่เกิน7ปีไม่เกิน7ปีก็หมายความว่าถ้าศาลอาจจะไม่ลงโทษก็ได้ถ้าเห็นว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่มีเจตนาที่เป็นอาฆาตมาร้ายต่อพระมหากษัตริย
1: ์
0: แต่ว่าแก้โทษเนี่ยก็แก้เป็น 3-15 ปีนะแล้ววันเนี้ยก็ยังมีปัญหาตรงนี้อยู่ก็คือยังมีคนต้องถูกต้องโทษในมาตรา112อยู
1: ่
0: แล้วก็ยังเป็นประเด็นที่มีความเห็นต่างกันค่อนข้างมากในแวดวงต่างๆโดยเฉพาะในแวดวงการเมือง
1: อืม
0: อย่างไอ้พรบสันติสุขพรบเสริมสร้างสันติสุขอะที่เขาผ่านกฎหมายมารัฐสภาเนี่ยเขาก็นิรโทษกรรมนะคนหลายกลุ่มเลยแต่ว่าไม่ครอบคุมบรรดาเยาวชนที่ถูกกล่าวโทษมาตรา112
1: ไม่รวมนี้มั้งก็จะรวมก็ถ้าพูดง่ายๆว่าก็จะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ผู้นำคดีการเมืองตั้งแต่ยุคพันธมิตรยุคนปช.แล้วก็ยุคกระไรคุณสุเทพเนี่ย
0: คร
1: ับ อะไรกปปส.อะไรพวกนี้นะเป็นเรื่อยมาของปี63 64ของพวกเด็กรุ่นใหม่นี่ก็จะได้นิรโทษถ้าไม่ใช่เป็นคดี1-2
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเป็นคดีชุมนุมคดีอะไรเนี่ยจริงเป็นคดีถ้าเป็นเรื่องการเมืองนะไม่ใช่คดีอาญาถ้าเป็นส่วนคือเป็นคดีอาญาหมายถึงว่ามีเรื่องของการทำร้ายการต่อสู้ทำร้ายอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ว่าไปส่วนหนึ่ง
0: ก็จะเป็นจะก็ต้องไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพวกนั้น
1: ก็สภาชุดนี้ที่เขาสภาส่วนใหญ่แล้วผมก็คิดว่าก็มาจากคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่เป็นคนครอบกฎหมายนิรโทษกรรมดังกล่าวมา
0: ใช่คร
1: ับ ก็มันเป็นส่วนใหญ่แล้วคนเหล่านี้เนี่ยถ้าดูอดีตเขาที่เขามีบทบาทอยู่ในมีอำนาจทางการเมืองปัจจุบันนะทั้งในสภาผู้แทนทั้งในสภาวุฒิสภาแล้วก็ในรัฐบาลเนี่ยเขาก็มาจากการเมืองแบบบ้านใหญ่คนเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วก็เล่นการเมืองท้องถิ่นมาก่อนใช่ไหมจ๊ะนะ
0: ใช่ครับ
1: เล่นการเมืองท้องถิ่นแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็พูดง่ายๆเป็นเครือข่ายระบบอุปถัมภ์เป็นเครือข่ายระบบอุปถัมภ์กับทางกลไกรัฐ
0: แล้วส่วนมากก็มอง
1: ผู้รับเหมา
0: เป็นประโยชน์เฉพาะหน้า
1: เป็นผู้รับเหม
0: า
1: ทำการค้าทำธุรกิจเข้าสู่การเมืองเพื่อที่จะ
0: ปกป้องธุรกิจตัวเองด้วย
1: เพิ่มพูนไอ้มูลค่าทางการค้าแล้วก็ปกป้องธุรกิจของตัวเองแล้วก็ขยับขึ้นมาจากการเมืองท้องถิ่นขึ้นมาเป็นการเมืองระดับชาติเพราะฉะนั้นเราดูจากฐานแล้วเนี่ยมันไม่มีฐานไม่มีฐานคิดหรือว่าไม่มีฐานอุดมการณ์อะไรเลยที่จะไป
0: ค
1: ิดอ่านในเรื่องที่จะทำให้
0: วางระบบวางระบบให้ประเทศ
1: ให้ทำยังไงให้ประชาชนมีอำนาจมีเสียงของประชาชนคือเสียงที่จะตัดสินใจ
0: คร
1: ับ อะไรต่างๆไม่ได้ปูพื้นไม่ได้เคยแสดงภูมิในเรื่องเหล่านี้กันเลย
0: ก็เป็นส่วนมากเป็นธุรกิจรับเหมาเยอะฮะคุณไพศาล
1: ใช่เข้ามา
0: เดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มส่งลูกหลานเข้ามาก็จะเป็นผู้ที่มีการศึกษามากหน่อยแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์แบบ
1: แต่ยังอยู่ในกงสีอะยังอยู่ในกง
0: มากใหญ่ใช่ครับ
1: กงสีของธุรกิจที่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกกลุ่มที่กินค่าเช่าทางเศรษฐกิจใช่ไหม
0: ใช่ economic
1: ใช่มาก็จะเป็นอย่างนี
0: ้ก็ยังต้องใช้เวลาครับก็ตอนนี้คนเดือนตุลาก็อายุ70แล้วใช่ไหม
1: 78
0: ก็ต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอ่ะอยู่สัก90 up อ่ะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอน
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่อ่ะต้องใช
1: ้ได้ออกจากบ้านไปเรียกร้องอะไรกันต่อใช่ไหมอย่าลืมใส่ฟันปลอมไปด้วยนะ
0: ก็ทุกอย่างก
1: ็สุดแล้ว
0: ต้องใช้เวลาใช้เวลาใช้เวลา
1: ครับเอาวันนี้ต้องลากันไปก่อนครับอาจารย์ครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกรวีหนุนเดินหน้าไม่กับโปรเจกต์คลองชายนาทป่าสักอ่าวไทยผ่านน้ำออกทะเลกุญแจสำคัญลดความเสี่ยงน้ำท่วมภัยแล้งยั่งยืนนายกรวีปริศนานัทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลเปิดเผยถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำชายนาทป่าสักอ่าวไทยว่าโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เมกะโปรเจกต์ระยะยาวที่หลายรัฐบาลได้ร่วมกันผลักดันและวางแผนมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งรัฐบาลชุดนี้ได้นำเข้าสู่การพิจารณาและก็ผ่านมติครม.ในที่สุดหากโครงการนี้ดำเนินการสำเร็จตามแผนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดน้ำและแบ่งเบาภาระการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างมีนัยสำคัญจากเดิมที่ในช่วงฤดูน้ำหลากปริมาณน้ำเหนือมักจะไหลหลากลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงและสร้างผลกระทบต่อที่ราบลุ่มภาคกลางต่อเนื่องยาวนานหลายปีโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครในยามปกติเขื่อนเจ้าพระยาสามารถรองรับการระบายน้ำได้สูงสุด 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่คลองเดิมช่วยระบายน้ำได้เพียง200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายกรวีกล่าวว่าสำหรับรายละเอียดของโครงการดังกล่าวเป็นการขุดแนวคลองสายใหม่ขนานไปกับแม่น้ำเจ้าพระยาโดยรับน้ำตั้งแต่พื้นที่ตอนบนอย่างชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีนครนายกแล้วตัดตรงออกสู่ปากอ่าวไทยซึ่งนอกจากจะมีประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการน้ำหลากและบรรเทาอุทกภัยแล้วในช่วงฤดูแล้งคลองเส้นนี้ยังสามารถใช้เป็นเส้นทางกักเก็บน้ำสำรองเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรตลอดเส้นทางผ่านอีกด้วยรองผู้ว่าปราจีนบุรีสั่งปิดโรงงานคัดแยกขยะทันทีหลังพบขยะอิเล็กทรอนิกส์เต็มตู้พบพฤติกรรมเข้าข่ายผิดเงื่อนไขใบอนุญาตนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมนายอำเภอกบินบุรีนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีหลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบรถเทลเลอร์2คันคาดว่าขนกากอุตสาหกรรมเข้ามาไว้ภายในโรงงานเบื้องต้นพบว่ามีการขนกากอุตสาหกรรมจากจังหวัดชลบุรีขณะที่อุตสาหกรรมจังหวัดแจ้งว่าอยู่ระหว่างดำเนินการสั่งปิดโรงงานเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นจากการตรวจสอบภายในโรงงานเจ้าหน้าที่พบรถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์จำนวน2คันโดยคันแรกมีการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ลงจากตู้แล้วส่วนคันที่2ยังไม่ได้มีการขนถ่ายสิ่งของออกเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการเปิดตู้เพื่อตรวจสอบพบว่าภายในบรรทุกขยะอิเล็กทรอนิกส์อยู่เป็นจำนวนมากนอกจากนี้จากการตรวจสอบภายในโรงงานยังพบกระบวนการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยมีการนำวัสดุดังกล่าวเข้าสู่เครื่องจักรเพื่อแยกเศษพลาสติกออกจากส่วนประกอบอื่นก่อนนำไปจำหน่ายต่อเจ้าหน้าที่ยังพบการปล่อยน้ำเสียออกสู่พื้นที่ด้านหลังโรงงานโดยยังไม่มีข้อมูลยืนยันเกี่ยวกับแหล่งที่มาและรายละเอียดของน้ำเสียดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไปรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีกล่าวว่าโรงงานแห่งนี้ขออนุญาตประเภท105คือประเภทคัดแยกขยะทั่วไปได้เห็นแล้วว่าขยะที่เข้ามาในโรงงานเป็นขยะวัตถุอันตรายไม่เข้าเงื่อนไขการขอใบอนุญาตจึงได้สั่งการให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาทุกกรณีหลังจากนี้จะปูพรมตรวจสอบทั้งหมดกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะมีมาตรการอย่างไรเมื่อสั่งปิดแล้วยังมีการลักลอบอยู่ฝากพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาช่วยจังหวัดปราจีนบุรีด้วยตำรวจอินเดียสกัดม็อบต้านประธานกกต.ตำรวจในกรุงนิวเดลีของอินเดียควบคุมตัวกลุ่มผู้ประท้วงในวันนี้ท่ามกลางการระงับการเดินทางและระบบโทรคมนาคมภายใต้มาตรการล็อกดาวน์สกัดกั้นการประท้วงของกลุ่มเยาวชนที่เรียกร้องให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งลาออกการประท้วงโดยกลุ่มเยาวชนค็อกโรสมีเป้าหมายเพื่อกดดันให้นายคยานเนชกูมานประธานกกต.ลาออกจากกรณีปรับแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งถูกมองว่าเอื้อประโยชน์ให้พรรครัฐบาล BJP ของนายกรัฐมนตรีเนเรนทาโมดีแหล่งข่าวเปิดเผยว่ามีผู้ประท้วงถูกควบคุมตัวไปประมาณ200คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: คืนเงินเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
11: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับพลางตะลุยเมืองลับแล
10: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio 1 สัปดาห์มี 7 วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนท์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิติดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจพบกับยอดเยี่ยมเทพธารานนท์ทีมงานสถาปนิกอาสาและวิศวกรใจดีในคุยกับหมอบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: เที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวเรื่องกรองน้ำจากเพียว
6: เรื่องกรองน้ำต้องเพียว
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกับหมอบ้านนะคะวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวารเรศนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นหมอบ้านภาคพิเศษนะคะที่เราจะพักเรื่องของรั่วร้าวซึมร้อนนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมาพูดคุยนะคะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะหรือว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะเนื่องจากว่าอีก3วันข้างหน้านะคะนั่นก็คือวันที่13ตุลาคมจะเป็นวันครบรอบนะคะการเสด็จสวรรคตนะครบรอบแห่งการจากไปที่พระองค์จากพวกเราปวงชนชาวไทยไปนะคะก็เป็นการครบ10ปีนั่นเองนะคะแล้วก็วันที่13ตุลาคมของทุกปีนั้นเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยด้วยนะคะเป็นวันณวมินทรมหาราชนะคะเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะคะในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะหรือในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการคุยกับหมอบ้านนะคะก็คงจะทราบกันดีนะว่าเราก็จะหยิบเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระองค์นะคะมาพูดคุยกันนะคะท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมก็เคยพูดคุยในหลายๆประเด็นนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นวันพิเศษค่ะเราก็จะหยิบเรื่องราวเพื่อที่จะรำลึกถึงพระองค์นะคะแม้พระองค์จะจากเราไปค่ะแต่ว่าสิ่งที่พระองค์นั้นเนี่ยนะคะทรงสอนนะทรงทำเป็นตัวอย่างให้กับพวกเรานั้นเนี่ยมีหลายประการเลยทีเดียวค่ะซึ่งเราสามารถที่จะน้อมนำมาปรับใช้ในชีวิตนะคะเพื่อให้ชีวิตนั้นเนี่ยยังเกิดประโยชน์เกิดความสุขได้นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะในเบรกแรกนั้นเนี่ยนะคะเราจะชวนคุยกันในชั่วโมงแรกนะคะเรื่องของหลักการทรงงานของพ่อแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นวันพิเศษในการรำลึกถึงพระองค์นะคะอีก3วันข้างหน้าเป็นวันสำคัญเนี่ยนะคะท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมเทพธารานนท์นะคะก็มีหนังสือมามอบให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะเป็นหนังสือที่ท่านอาจารย์ได้เรียบเรียงขึ้นนะคะคือเรื่องหลักการทรงงานของพ่อนะคะเป็นหนังสือนะคะเล่มขนาดพกพานะคะแล้วก็พิมพ์สีสีด้วยนะคะที่จะให้รายละเอียดหลักการทรงงาน23ประการของในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งเราสามารถที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตได้ค่ะซึ่งหลักการทรงงานนั้นจะเน้นเรื่องของการจัดการภายในใจเราเน้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งก็ดีแล้วก็น่าสนใจมากๆนะใครจะขอรับก็สามารถที่จะส่งเข้ามาได้เลยนะกติกาง่ายมากไม่มีอะไรเลยค่ะส่งชื่อนามสกุลที่อยู่ที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ SMS มาได้เลยที่หมายเลข4689933 4689933นะคะเราจะจัดส่งให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะสำหรับหนังสือหลักการทรงงานของพ่อค่ะและช่วงนี้นะคะขอเชิญไปรับฟังกันนะคะหลักการทรงงาน23ประการของพ่อที่ท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมมาเคยได้ให้รายละเอียดเอาไว้ด้วยนะคะไปรับฟังพร้อมกันค่ะ
8: ในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั้นเนี่ยท่านพระองค์นั้นเนี่ยทรงเป็นตัวอย่างของผู้ที่มีกรอบความคิดและก็มีหลักการครบถ้วนครับมีความรักมีความเป็นห่วงประชาชนไทยและประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งจนไม่ต้องมีการพิสูจน์แล้วแล้วก็พระองค์ก็ทรงลงมือดำเนินการอย่างเด็ดเดี่ยวไม่ย่อท้อเพื่อที่จะลดทุกข์ให้พวกเราทุกคนนะครับอย่างที่พวกเราทุกคนก็รับทราบกันแล้วก็ประสบความสำเร็จจนทำให้เรามีแผ่นดินไทยที่น่าอยู่จนถึงเดี๋ยวนี
7: ้
8: พระองค์เองนั้นเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงมีหลักการทรงงานที่มีความหลากหลายอยู่หลายประการนะครับอยู่ซึ่งเราจะรู้จักกันว่าหลักการทรงงาน23ประการ ที่ผมคิดว่าใครไม่รู้จะต้องรู้และเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่ารู้แล้วเอาไปเป็นตัวอย่างเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติเพราะว่าความสำเร็จของชีวิตนั้นเนี่ยอยู่ไม่ไกลนะครับถ้าเราเดินตามรอยพระบาทของในหลวงรัชกาลที่9ของเราอย่างแม่นมั่นต่างๆเนี่ยนะครับหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยจะเน้นเรื่องของการจัดการภายในใจของเราแล้วก็เข้าใจระบบและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็หลักการทรงงานทั้ง23ประการของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั้นเนี่ยก็เพื่อที่จะลดทุกข์แล้วก็สร้างความสุขให้ตัวเราแล้วก็ให้ผู้อื่นด้วยเพื่อที่ให้สังคมนั้นเนี่ยมีความมั่นคงแล้วก็มีรอยยิ้มนะครับซึ่งเดี๋ยวก็เท่าที่เวลามีเนี่ยนะครับเราก็อาจจะขออนุญาตในการที่จะพูดถึงหลักการทรงงานบางข้อบางประเด็นนะครับว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจแต่ตอนนี้เนี่ยคุณจิตติมาครับคุณจิตติมาคงจะมีข้อมูลอยู่ในมือแล้วก็มีข้อมูลอยู่ในจิตใจมีข้อมูลอยู่ในสมองเรียบร้อยผมคิดว่าคุณจิตติมาค่อยๆอ่านหลักการทรงงาน23ประการที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั้นเนี่ยทรงมีเป็นหลักการที่จะใช้แล้วก็ดำเนินการจนทำให้เรามีมีประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะครับเชิญคุณจิตมาลองเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนิดหนึ่งก่อนว่าหลักการทรงงาน23ประการนั้นเนี่ยของพระองค์ท่านนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างครับเชิญคุณมาครับ
7: หลักการทรงงานนะคะของในหลวงรัชกาลที่9นี่นะคะมีทั้งหมด23ข้อนะคะซึ่งรายละเอียดค่อนข้างละเอียดเลยเนี่ยบันทึกอยู่ในหนังสือร้อยพันมุมดลใจนะคะจากอีเมลของยอดเยี่ยมแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็อยู่ในหนังสือเล่ม10ด้วยนะร้อยพันความคิดถึงพ่อจากอีเมลของยอดเยี่ยมนะคะสำหรับหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นะคะทั้งหมด23ข้อเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆไล่เอาเป็นในส่วนของหัวข้อก่อนนะคะอาจารย์คะแล้วเดี๋ยวเราลงรายละเอียดกันข้อแรกนะคะก็คือการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบนะคะข้อที่2ก็คือเรื่องของการพัฒนาจะต้องระเบิดจากข้างในนะคะอันนี้หลายท่านก็อาจจะเคยได้ยินในเรื่องของการขยายความแล้วก็พระองค์ก็ทรงทำตามที่พระองค์ทรงให้ไว้ในหลักการทรงงานนะคะอันที่3ก็คือแก้ปัญหาจากจุดที่เล็กๆก่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะข้อที่4ก็คือทำตามลำดับขั้นค่ะข้อที่5นะคะก็คือคำนึงถึงภูมิศาสตร์และสังคมนะเราจะเห็นว่าพระองค์ทรงเดินทางไปทั่วทั้งประเทศไทยนะคะในพื้นที่ท้องถิ่นทุรกันดารใกล้ไกลแค่ไหนก็เพื่อที่จะไปศึกษาภูมิศาสตร์แล้วก็สังคมเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะนำมาพัฒนาแล้วก็แก้ไขอย่างตรงจุดนะคะหลักข้อที่6นะคะที่พระองค์ทรงใช้ในการทรงงานก็คือเรื่องของการคิดอย่างองค์รวมนะคะมองในภาพรวมไม่ได้มองภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะข้อที่7ค่ะอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนก็คือพระองค์จะไม่ติดตำราเกินไปนะคะก็คงพระองค์ก็จะมีหลักการแล้วก็จะปรับไปตามท้องที่สภาพภูมิอากาศสภาพภูมิศาสตร์แล้วก็สภาพของสังคมด้วยนะคะก็จะไม่ยึดติดกับตำรามากเกินไปข้อที่8นะคะอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะทั้งชัดเจนในเรื่องของพระราชจริยวัตรส่วนพระองค์ด้วยเป็นที่ทราบกันดีแล้วก็ในแง่ของการทรงงานก็คือข้อที่8จะต้องประหยัดเรียบง่ายนะคะแล้วก็จะต้องได้ประโยชน์สูงสุดค่ะข้อที่9นะคะก็คือการทำให้ง่ายนั่นเองนะคะบางทีหลายๆเรื่องหลักการทรงงานหรือโครงการในพระราชดำริของพระองค์จะเห็นเลยว่าบางเรื่องเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆแต่ว่าพระองค์ก็ทรงทำให้เป็นเรื่องง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายเพื่อที่ทุกคนจะได้สามารถนำไปปฏิบัติได้นะคะข้อที่10คือเรื่องของการมีส่วนร่วมนะคะข้อที่11แน่นอนค่ะก็คือการหลักการทรงงานของพระองค์จะต้องมองประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักนะคะพระราชดำรัสของพระองค์ในหลายๆพระราชดำรัสนั้นก็มีหลายเรื่องทีเดียวนะคะที่สอนคนไทยให้มองประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนค่ะข้อที่12นะคะก็คือการพยายามบริการที่จุดเดียวให้ได้นะคะ one stop service อันนี้ก็น่าสนใจเดี๋ยวน่าจะได้ขยายความกันนะคะข้อที่13คือใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาตินะคะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงที่มีความชัด ดเจนนะคะข้อที่14ก็คือใช้อาธรรมปราบอาธรรมค่ะข้อที่15คือการรักษาป่าต้องปลูกป่าในใจคนนะคะอันนี้ก็มีความชัดเจนเหมือนกันนะคะพระองค์ก็ทรงสร้างในเรื่องของจิตสำนึกพยายามให้คนในท้องที่นะคะมีความสำนึกรักในบ้านในทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนะคะก็เหมือนกับการปลูกป่ารักษาป่าก็ต้องไปปลูกป่าในใจคนก่อนนะคะข้อที่16คือเรื่องของการขาดทุนคือกำไรเสียสละทำให้เกิดผลนะคะข้อที่17คือเรื่องของการพึ่งตนเองนะคะเราจะเห็นเลยว่าพระองค์นั้นเนี่ยพยายามที่จะให้ชาวบ้านประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารหรืออยู่ในสิ่งที่ยากไร้หรือทุกคนที่มีปัญหาเนี่ยจะพยายามให้ช่วยเหลือตัวเองให้เขาอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะข้อที่18คือเรื่องของความพออยู่พอกินค่ะอันนี้ก็ชัดเจนนะคะอีกหนึ่งเรื่องข้อที่19อันนี้ก็ถือเป็นมรดกถ่ายทอดแล้วก็แก้ไขปัญหาให้คนไทยฝ่าพ้นวิกฤตมาในหลายช่วงเลยนั่นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะข้อที่20ค่ะอันนี้ก็เป็นความชัดเจนอีกเรื่องนึงเหมือนกันก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็จริงใจต่อกันนะคะข้อที่21ค่ะอันนี้ก็ชัดเจนคือเรื่องของการทำงานอย่างมีความสุขค่ะยังจำพระราชดำรัสของพระองค์ได้แม่นยำและที่พระองค์พูดกับข้าราชบริพารของพระองค์นะคะว่าทำงานกับเราไม่มีอะไรจะให้นอกจากความสุขร่วมกันที่จะได้ทำงานเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนนะคะข้อที่22คือเรื่องของความเพียรค่ะแน่นอนค่ะสิ่งที่พระองค์ถ่ายทอดผ่านงานเขียนนะคะพระมหาชนกก็สอนคนไทยได้อย่างดีทีเดียวในเรื่องของความภาคเพียรนะคะแล้วก็ข้อที่23ข้อสุดท้ายเป็นสิ่งที่พระองค์นั้นบอกคนไทยแล้วก็อยากให้คนไทยทุกคนช่วยกันร่วมมือกันจะทำให้ประเทศชาติก้าวเดินต่อไปได้นะคะนั่นก็คือเรื่องของการรู้รักสามัคคีนั่นเองนะคะในหลายๆครั้งที่เรามีความคิดเห็นความขัดแย้งไม่ตรงกันพระองค์ก็จะทรงมาเตือนสติคนไทยนะในเรื่องของความสามัคคีอยากให้คนไทยสามัคคีกันก็จะพาชาติบ้านเมืองนั้นรอดพ้นปัญหาวิกฤตต่างๆไปได้นะคะนี่ก็เป็นหลัก23ข้อค่ะอาจารย์คะหลักในการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9อันนี้เป็นหัวข้อหลักๆนะคะอาจารย์คะค่ะ
8: ซึ่งจริงๆแล้วผมกลับเรียนกับท่านผู้ฟังนะครับว่าในรายละเอียดต่างๆนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานั้นเนี่ยก็ได้เข้าอธิบายให้พวกเราเข้าใจในรายละเอียดต่างๆนั้นเนี่ยมากมายอ่ะนะครับอย่างเช่นที่คุณจิตติมาได้กล่าวไปถึงว่าหลักการทรงงานในข้อ1ข้อ2ว่าข้อ1ว่าการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าทุกอย่างที่พระองค์จะทรงทำนั้นเนี่ยก็จะมีระบบเป็นอย่างยิ่งแล้วก็จะฟังทุกคนทั้งที่เข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะนะครับหรือตามที่หลักการทรงงานข้อที่3ที่พระองค์ได้สอนพวกเราก็ว่าทำอะไรเนี่ยให้เราแก้ปัญหาจากจุดเล็กไว้ก่อนเพราะว่าถึงแม้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั้นเนี่ยทรงเปี่ยมไปด้วยพระอัจฉริยภาพในการแก้ปัญหานะครับพระองค์นั้นเนี่ยเราก็คงทราบว่าพระองค์จะมองในภาพรวมภาพใหญ่หรือที่เรียกว่าเป็นแมโครเนี่ยนะครับก่อนแต่วิธีการแก้ปัญหาของพระองค์นั้นเนี่ยพระองค์จะเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนเสมอนะครับเพื่อที่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของคนที่เรามักจะมองข้ามไปนะครับก็คือสมมติว่าพระองค์จะพัฒนาภาคอีสานเพราะว่าเห็นว่าภาคอีสานแห้งแล้งพระองค์ก็จะเข้าไปดำเนินการในหมู่บ้านเล็กๆก่อนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พระองค์จะทรงทำเนี่ยก็คือถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยนะครับก็จะพูดถึงการบริหารเนี่ยมีท็อปดาวกับบอททอมอัพก็คือจากข้างบนลงมาข้างล่างหรือจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะครับซึ่งพระองค์นั้นเนี่ยก็ได้สอนเราบอกว่าทำอะไรเนี่ยให้แก้ปัญหาจากจุดเล็กก่อนมีพระราชดำรัสเนี่ยนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ตอนหนึ่งเนี่ยพูดพระองค์ได้มีพระราชดำรัสเนี่ยบอกว่าถ้าปวดหัวก็คิดอะไรไม่ออกเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะต้องแก้ปัญหาการปวดหัวนี้ก่อนมันไม่ได้เป็นการแก้อาการจริงแต่ต้องแก้ปวดหัวก่อนเพื่อที่จะ ให้อยู่ในสภาพที่คิดไ ในแบบแมกโครก็คือในภาพใหญ่นะครับถ้าเขาจะต้องรื้อไปทั้งหมดเลยฉันไม่เห็นด้วยอย่างบ้านคนเราบอกบ้านนี้มันผุตรงนั้นผุตรงนี้ไม่คุ้มที่จะซ่อมเอาตกลงจะรื้อบ้านนี้ระเบิดเลยเราจะไปอยู่ที่ไหนไม่มีที่อยู่วิธีทำจะต้องค่อยๆทำจะไประเบิดทั้งหมดไม่ได้ก็คือสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานั้นเนี่ยก็ได้ทรงสอนพวกเราเอาไว้นะครับหรืออันหนึ่งที่คิดว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วเราก็จะเห็นภาพของพระองค์ท่านนั้นเนี่ยทรงเสด็จพระราชดำเนินไปตามที่ต่างๆก่อนที่จะพัฒนาเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการคำนึงถึงภูมิศาสตร์และสังคมเพราะว่าการพัฒนาใดๆของพระองค์ท่านนั้นเนี่ยจะคำนึงถึงสภาพภูมิศาสตร์ของภูมิประเทศในบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไรแล้วก็สังคมเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนอย่างไรตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งพระองค์เนี่ยจะเน้นในเรื่องนี้มากนะครับเพราะว่าภูมิประเทศภูมิศาสตร์และสภาพของสังคมตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีของในแต่ละท้องถิ่นนั้นเนี่ยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ก็ทรงสอนพวกเราว่าทำอะไรเนี่ยอย่าเอาถึงเวลาแล้วเราก็จะเอาของไปให้เขาจะไปเปลี่ยนแปลงเขาเลยเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจเขาเนี่ยก็ไม่ถูกต้องพระองค์เคยมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งเนี่ยนะครับบอกว่าการพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศและทางภูมิศาสตร์ภูมิประเทศทางสังคมในสังคมวิทยาคือนิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คนอื่นคิดอย่างอื่นไม่ได้เราต้องแนะนำเราเข้าไปช่วยโดยที่จะให้เขาเข้ากับเราไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าไปแล้วเราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนาก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงสอนเราแล้วก็สอนอาจจะสอนเราผู้ที่มีอำนาจต่างๆเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดความเข้าใจกันไม่ทะเลาะกันนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็เวลาที่พระองค์จะทำอะไรเนี่ยสังเกตถ้าเราสังเกตเนี่ยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั้นเนี่ยทรงเป็นนักประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยนะครับได้ทรงนำระบบประชาพิจารณ์เนี่ยมาใช้ในการบริหารเพื่อเปิดโอกาสให้สาธารณชนประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เขามีความคิดเห็นอย่างไรในการที่จะแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาชุมชนให้เป็นไปตามความต้องการของสาธารณชนเนี่ยนะครับซึ่งสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำตรงนี้เนี่ยนะครับก็อยู่ในหลักการทรงงานข้อที่10แล้วการทำงานข้อที่10ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานั้นเนี่ยก็พูดถึงเรื่องว่าจะทำอะไรเนี่ยจะต้องมีการมีส่วนร่วมเข้าไปเกี่ยวข้องเสมอนะครับพระองค์เนี่ยเคยมีพระราชดำรัสเนี่ยนะครับตอนหนึ่งบอกว่าสำคัญที่สุดจะต้องทำใจให้กว้างขวางหนักแน่นรู้จักรับฟังความคิดเห็นแม้กระทั่งการวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาดเพราะการรู้จักรับฟังอย่างฉลาดนั้นแท้จริงก็คือการระดมสติปัญญาและประสบการณ์อันหลากหลายมาอำนวยการปฏิบัติบริหารให้ประสบความสำเร็จที่สมบูรณ์นั่นเองผมขออนุญาตอ่านพระราชดำรัสนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของการมีส่วนร่วมนั้นเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9เคยมีพระราชดำรัสบอกว่าสำคัญที่สุดจะต้องทำใจให้กว้างขวางหนักแน่นรู้จักรับฟังความคิดเห็นแม้กระทั่งการวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาดเพราะการรู้จักรับฟังอย่างฉลาดนั้นแท้จริงก็คือการระดมสติปัญญาและประสบการณ์อันหลากหลายมาอำนวยการบริหารปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จที่สมบูรณ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เวลาพระองค์จะทำอะไรเราอาจจะเห็นได้ว่าเวลาโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานั้นเนี่ยจะเป็นโครงการหลายคนก็บอกว่าโอ้แต่ละโครงการที่จะ ประสบความสำเร็จเนี่ยจะต้องใช้เวลาเพราะว่าแต่สิ่งที่โครงการของพระองค์จะใช้เวลามากเนี่ยเพราะว่าพระองค์ก็จะสอนเราให้ทุกอย่างทำเป็นระบบและเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ต้องมีส่วนร่วมแล้วก็แก้ปัญหาแต่เมื่อปัญหานั้นเนี่ยได้รับการแก้ไขแล้วเมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วเนี่ยนะครับก็จะทำให้การแก้ปัญหานั้นเนี่ยมีความยั่งยืนเป็นอย่างยิ่งเนี่ยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเวลาจะทำอะไรที่เพื่อประชาชนทั้งหลายนั้นเนี่ยประโยชน์ของส่วนรวมก็จะเป็นเรื่องที่พระองค์จะให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะนั้นเนี่ยในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเนี่ยนะครับหรือการพระราชทานพระราชดำริในการที่จะพัฒนาช่วยเหลือประสบนิกรทั้งหลายเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั้นเนี่ยก็จะทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญพระองค์นั้นเนี่ยเคยมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งเนี่ยนะครับเกี่ยวกับประโยชน์ของส่วนรวมนั้นเนี่ยพระองค์ทรงบอกว่าใครต่อใครบอกว่าขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมอันนี้ฟังจนเบื่ออาจจะรำคาญด้วยซ้ำว่าใครต่อใครก็มาบอกขอให้คิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมอาจมานึกในใจว่าให้อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวได้อะไรขอให้คิดว่าคนที่ให้เพื่อส่วนรวมนั้นมิได้ให้เพื่อส่วนรวมอย่างเดียวเป็นการให้เพื่อตัวเองสามารถที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศัยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่สำคัญก็คือว่าในการที่เราทำอะไรเพื่อส่วนรวมนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในสังคมนั้นเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในส่วนรวมนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมจริงๆเนี่ยอย่าไปคิดถึงว่าเราเป็นคนให้อย่างเดียวนั่นคือสิ่งที่พระองค์สอนเรานะครับแต่เรากำลังจะให้ตัวเองด้วยก่อนที่จะหมดเวลาตรงนี้เนี่ยนะครับผมขอไปอีกข้อหนึ่งในหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ของเราคือหลักการทรงงานข้อที่12เนี่ยนะครับคือหลักการทำงานข้อที่12คือพยายามบริการในจุดเดียวให้ได
7: ้
8: นะครับคำว่าบริการในจุดเดียวให้ได้เป็นรูปแบบการบริหารแบบเบ็ดเสร็จหรือถ้าเป็นภาษาฝรั่งเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่า one stop service เนี่ยนะครับที่เรียกว่า one stop service ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าคำว่า one stop service นั้นเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกในระบบการบริหารราชการแผ่นดินไทยเนี่ยก็โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราเนี่ยนะครับซึ่งเป็นต้นแบบที่จะให้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเนี่ยนะครับที่มาถึงจุดเดียวที่จะใช้บริการราชการหรือมาติดต่อราชการเนี่ยก็จะต้องมาแล้วไม่ต้องวิ่งไปทางโน้นวิ่งไปทางนี้ตลอดเวลาแล้วก็ทำให้เสียเวลาแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายมากมายเนี่ยนะครับซึ่งพระองค์นั้นเนี่ยในคำว่าการบริการในจุดเดียวพยายามบริการในจุดเดียวให้ได้หรือ one stop service เนี่ยพระองค์เคยมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งเนี่ยนะครับบอกว่ากรมกองต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนทุกด้านจะได้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปรองดองกันประสานกันตามธรรมดาของแต่ละฝ่ายต้องมีศูนย์ของตัวเองแต่ว่าอาจจะมีงานถือว่าเป็นศูนย์ของตัวเองคนอื่นไม่เกี่ยวข้องและศูนย์ศึกษาการพัฒนาเป็นศูนย์ที่รวบรวมกำลังทั้งหมดของเจ้าหน้าที่ทุกกรมกองทั้งด้านการเกษตรหรือทั้งด้านสังคมทั้งในด้านหางานซึ่งจะต้องใช้วิชาการทั้งหลายที่สามารถที่จะมาดูส่วนเจ้าหน้าที่ที่จะให้ความอนุเคราะห์แก่ประชาชนก็ให้มาอยู่พร้อมกันในที่เดียวกันเหมือนกันซึ่งเป็นสองด้านหมายถึงที่สำคัญปลายทางคือประชาชนได้รับประโยชน์และต้นทางผู้เป็นเจ้าหน้าที่ก็จะได้ประโยชน์นั่นคือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราเนี่ยนะครับที่อยู่ในหลักการทรงงานซึ่งในบางครั้งถ้าพูดเป็นชาวบ้านพูดนะครับในบางครั้งเนี่ยพระราชดำรัสในบางครั้งเนี่ยเราอ่านครั้งเดียวอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับผมก็ขออนุญาตในการที่จะแนะนำว่าขอให้อ่านเนี่ยหลายๆครั้งแล้วเราก็จะรู้ว่าการเดินตามรอยพระบาทของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั้นเนี่ยจะทำให้ตัวเรานั้นเนี่ยประสบความสำเร็จในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็จะทำให้สังคมประสบความสำเร็จด้วย
7: อาจารย์ได้บันทึกไว้นะคะว่าหลักการทรงงานของในหลวงท่านทำให้เราได้รับรู้ถึงการทุ่มเทตรากตำพระวรกายและก็ความมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนไทยทุกเชื้อชาติศาสนาพระองค์ไม่เคยท้อถอยโดยทรงใช้หลักทางสายกลาง ที่สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัวและสามารถที่จะปฏิบัติได้จริงในหลวงทรงมีความละเอียดรอบคอบและทรงคิดค้นหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดเสมอเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วหากเราไม่เดินรอยตามพระบาทในหลวงแล้วเราจะเดินตามใครอาจารย์บันทึกต่อนะคะซึ่งประทับใจนะสำหรับหน้านี้นะคะอาจารย์บอกว่าสิทธิ์เอ๋ยเจ้าทราบไหมว่าเพราะอะไรเมืองไทยจึงเป็นเมืองที่เจ้าจะฝากชีวิตและวิญญาณเจ้าไว้เพราะเมืองไทยเรามีทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ปกติต้องการแล้วเพราะเมืองไทยมีความเป็นเพื่อนมากกว่าแค่คนรู้จักเพราะเมืองไทยเรารักกันและให้อภัยกันได้ไม่ยากเลยเพราะเมืองไทยมีความรักที่หาไม่ยากอีกเหมือนกันเพราะเมืองไทยมีธรรมชาติที่ทำให้เราเลือกการอยู่แบบพอเพียงได้เพราะเมืองไทยจ่ายภาษีให้เราได้มีโอกาสเรียนหนังสือเพราะเมืองไทยให้โอกาสต่อตัวเราและโคตรเง่าเหล่ากอของเรา

0: มีในหลวงที่ทรงรักเราเหลือเกินนะคะนี่คือส่วนหนึ่งของหนังสือ800พันมุมดลใจจากอีเมลของยอดเยี่ยมนะคะที่บันทึกเรื่องราวของหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างละเอียดค่ะ
1: นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าหลักการทรงงาน23ประการที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงสอนเราแล้วก็ทรงทำตัวเองทรงเป็นตัวอย่างอย่างยิ่งนะครับมีหลายข้อนั้นเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับอย่างเช่นข้อหนึ่งที่ใช้คำว่าเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วโลกเลยเนี่ยนะครับก็คือข้อที่16หลักการทรงงานข้อที่16ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราเนี่ยนะครับก็คือเรื่องขาดทุนคือกำไรการเสียสละทำให้เกิดผล
0: ค่ะ
1: ซึ่งหลักการที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราที่มีต่อประสงค์นิกรไทยในเรื่องของการให้และการเสียสละนั้นเนี่ยเป็นการกระทําที่มีผลที่เป็นกําไรคือการอยู่ดีมีสุขของราษฎรทั้งหลายแล้วก็สะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเคยมีพระราชดํารัสบอกว่าขาดทุนคือกําไร Our loss is our gainการเสียคือการให้ประเทศชาติก็จะก้าวหน้าและการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้นเป็นการนับที่เป็นมูลค่าเป็นเงินไม่ได
0: ้
1: นะครับนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงสอนพวกเราอีกข้อหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือการที่เราบางทีเราทำงานเหนื่อยหน่ายเนี่ยนะครับเราก็หมดพลังแต่หลายครั้งนั้นเนี่ยเวลาเราหมดพลังนั้นเนี่ยพอเราอ่านเรื่องของในหลวงเราอ่านคำสอนของในหลวงนั้นเนี่ยพลังทั้งหลายนั้นเนี่ยก็จะกลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็หลักการทรงงานข้อที่21ของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั้นเนี่ยก็คือพระองค์ทรงบอกว่าทำงานหลักการทรงงานข้อที่21ให้ทำงานอย่างมีความสุข
0: ค่ะ
1: ให้ทำงานอย่างมีความสุขเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าพ่อของเราเนี่ยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยจะทรงพระเกษมสำราญและทรงมีความสุขทุกครั้งที่จะ อยู่กับประชาชนแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนเนี่ยนะครับเราจะเห็นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีพระราชดำรัสครั้งหนึ่งเนี่ยพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสบอกว่าทำงานกับฉันไม่มีอะไรจะให้นอกจากการมีความสุขร่วมกันในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น
0: ค่ะ
1: คือเป็นประโยคสั้นๆเป็นพระราชดำรัสสั้นๆนะครับแต่ถ้าค่อยๆอ่านใจเย็นๆแล้วก็ตีความเนี่ยไม่มีคำใหญ่มากมายอยู่ในนั้นเนี่ยนะครับที่พระองค์บอกว่าทำงานกับฉันไม่มีอะไรจะให้นอกจากการมีความสุขร่วมกันความสุขแล้วก็ร่วมกันในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นคือมีความสุขร่วมกันในการที่ทำประโยชน์ให้คนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือพระองค์ทรงสอนว่าการทำงานให้ผู้อื่นนั้นเนี่ยร่วมกันทำงานแล้วเนี่ยจะทำให้เราเกิดมีความสุขนั่นคือสิ่งที่สำคัญนะครับอย่างอีกข้อหนึ่งเนี่ยพระองค์ก็ทรงบอกว่าในหลักการทรงงานเนี่ยนะครับก็คือคำว่ารู้รักสามัคคีเราเองนั้นเนี่ยถ้าผ่านอ่านผ่านเนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นวลีเท่ๆอันหนึ่งเนี่ยนะครับว่ารู้รักสามัคคีแต่หลังจากนั้นเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9พ่อของเราเนี่ยก็ทรงมีพระราชดำรัสเรื่องรู้รักสามัคคีอย่างต่อเนื่องเป็นคำสำคัญที่มีค่าแล้วก็มีความหมายลึกซึ้งนะครับแล้วก็สามารถปรับได้กับทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับพระองค์คำว่ารู้รักสามัคคีของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั้นเนี่ยคำว่ารู้เนี่ยหมายถึงว่าการที่เราจะลงมือทำงานสิ่งใดนั้นจะต้องรู้เสียก่อนรู้ถึงปัจจัยทั้งหมดรู้ถึงปัญหารู้ถึงข้อมูลรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหานะครับก็คือรู้รักสามัคคีนั้นเนี่ยก็คือพระองค์บอกว่าถ้าเราจะลงมือทำอะไรเนี่ยเราต้องรู้เสียก่อนนะรู้ถึงปัจจัยทั้งหมดรู้ถึงปัญหาและก็รู้ถึงวิธีการแก้ปัญหาพระองค์ทรงบอกว่ารู้รักก็คือความรักที่เราต้องรู้ครบถ้วนกระบวนเมื่อเรารู้ครบถ้วนกระบวนความแล้วเนี่ยก็ต้องมีความรักที่จะเรียนรู้ต่อมีความรักที่จะพิจารณา

0: แนวทางการแก้ปัญหาแล้วก็รักในการที่จะลงมือในการปฏิบัติปัญหานั้นๆคือเมื่อรู้ปัญหาเมื่อรู้ว่าจะต้องทำอะไรเมื่อรู้ปัจจัยต่างๆแล้วเนี่ยก็ต้องรักที่จะทำให้ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยหมดไปแล้วก็สามัคคีสามัคคีคือการลงมือปฏิบัติคือพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นเนี่ยพระองค์นั้นเนี่ยพระองค์ทรงได้สอนพวกเราอยู่บ่อยมากนะครับว่าการทำอะไรก็แล้วแต่นั้นเนี่ยเราจะทำงานคนเดียวไม่ได้เราต้องทำงานร่วมมือร่วมใจกันเป็นองค์กรเป็นหมู่คณะจึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาต่างๆนั้นเนี่ยให้ลุล่วงไปให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พระองค์เนี่ยก็เคยสอนเนี่ยนะครับพวกเราในการที่เราจะต้องทำงานร่วมกันนั้นเนี่ยพระองค์ก็ทรงเตือนกระตุกจิตใจเรานิดนึงนะครับว่าพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสบอกว่าการทำงานร่วมกับผู้อื่นนั้นที่จะให้เป็นไปโดยราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งย่อมเป็นไปได้ยากเพราะคนจำนวนมากย่อมมีความคิดความต้องการที่แตกต่างกันไปมากบ้างน้อยบ้างคือพระองค์นั้นเนี่ยก็ทรงสอนให้พวกเราเห็นว่าเรื่องการที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเป็นเรื่องปกตินะครับก็ให้สามัคคีกันเข้าไว
1: ้
0: นั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าเราน่าจะต้องภาคภูมิใจในตัวเองจนมีประโยคที่บอกว่าเมืองไทยเรานั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ประเทศที่ดีที่สุดแต่เมืองไทยเป็นประเทศที่มีกษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลกอันนี้ทุกคนก็คงเคยได้ยินมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าในอีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันชาติจะเป็นวันพ่อจะเป็นวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็เป็นวันยินโลกที่ทั่วโลกนั้นเนี่ยให้เกียรติให้การยอมรับเนี่ยนะครับเพราะเราจะต้องมีความภาคภูมิใจแล้วเราก็ต้องศึกษาทุกอย่างนั้นเนี่ยให้เป็นระบบแล้วก็เดินตามรอยที่พ่อประทับไว้เนี่ยนะครับแล้วเราก็จะรักษาแผ่นดินของพระองค์เอาไว้ให้ได้ไปยาวนาน
1: ที่เราฟังจบไปแล้วนั้นนะคะคือหลักการทรงงาน23ประการของพ่อนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเนื้อหาสาระที่เราคุยกันนะคะท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมเทพชลนนท์ก็ได้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็วันนี้มีมามอบให้กับคุณผู้ฟังด้วยค่ะใครที่สนใจนะคะจะขอรับนะคะก็กติกาง่ายมากเลยค่ะส่งชื่อนามสกุลที่อยู่ที่ชัดเจนนะคะอย่าลืมรหัสไปรษณีย์ค่ะแล้วก็ SMS มาได้เลยนะคะที่หมายเลข4689933 4689933นะคะเราจะจัดส่งหลักการทรงงานของพ่อไปให้กับคุณผู้ฟังนะคะเพื่อที่จะนำไปเป็นแนวทางเนาะในเรื่องของการทำงานการดำเนินชีวิตนะคะซึ่งเราได้ฟังรายละเอียดทั้ง23ประการไปแล้วก็จะเห็นเลยนะคะว่าเป็นสิ่งที่พระองค์นั้นก็ทำมาให้เราเห็นเป็นแบบอย่างนะตลอดระยะเวลาที่ทรงปฏิบัตินะคะภารกิจนะพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยนั่นเองนะคะใครจะขอรับก็ขอเชิญได้เลยนะคะ SMS มาที่หมายเลข4689933 4689933นะคะเราจะจัดส่งให้นะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เบรกนี้ค่ะเดี๋ยวต้องขออนุญาตในการที่จะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเราฟังไปแล้วนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักการทรงงานของพระองค์23ประการมีอะไรบ้างนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้นะคะทุกกิจการงานของเราเลยนะคะนำไปปรับใช้ได้นะคะแล้วก็เบรกหน้าค่ะมีเรื่องเล่านะคะของผู้ที่เรียกได้ว่าถวายงานนะคะกับในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งก็มีเรื่องราวนะคะที่จะมาเล่าในระหว่างที่ทำงานร่วมกับพระองค์นะคะถวายงานใกล้ชิดกับพระองค์นั้นเนี่ยนะคะมีความประทับใจมากมายค่ะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะนำมาฝากกันนะคะในเบรกที่2นี้ก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะคะวันนี้เราเป็นหมอบ้านภาคพิเศษนะคุณผู้ฟังคะก็รำลึก การจากไปนะคะครบรอบ10ปีนะคะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะหรือว่าในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งก็จะถึงในอีก3วันข้างหน้านะวันนี้10ตุลาคมเราก็จัดรายการพิเศษนี้นะคะเพื่อรำลึกถึงพระองค์นั่นเองนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อค่ะ
2: บ้านป่วยไม่ป่วยใจพบกับยอดเยี่ยมเทพธารานนท์ทีมงานสถาปนิกอาสาและวิศวกรใจดีในคุยกับหมอบ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: เพียวเครื่องกรองน้ำต้องเพียวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
5: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
6: 95.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
8: จัดการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจักชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับรางตะลุยเมืองลับแล
7: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official @ThinkingRadio
9: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ

0: King Radio เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
1: ๆ New Day on Tour Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
0: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บิน

0: โอเซเว่นหรือโทร0814986322
1: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยาม

0: ยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: ับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการคุยกับหมอบ้านค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เป็นหมอบ้านภาคพิเศษนะคะที่เราจะพักเรื่องของรั่วร้าวซึมร้อนนะคะแล้วก็มาพูดคุยนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะหรือว่าในหลวงรัชกาลที่9นะคะเพื่อที่จะรำลึกการจากไปนะคะการเสด็จสวรรคตของพระองค์นะคะก็อีก3วันข้างหน้าก็จะครบรอบนะ10ปีนะ13ตุลาคมนะคะวันนี้ในช่วงของเบรกแรกนั้นเนี่ยนะคะเราก็นำเรื่องของหลักการทรงงานนะเป็นสิ่งที่พระองค์นั้นเนี่ยนะคะได้มอบถือเป็นมรดกนะที่พระองค์ได้มอบให้กับปวงชนชาวไทยเป็นสิ่งที่พระองค์ยึดมั่นแล้วก็ยึดมั่นในการใช้ในการหลักเป็นหลักในการทรงงานเพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยนะให้อยู่ดีกินดีให้มีความสุขมาตลอดระยะเวลายาวนานนะคะก็วันนี้เนี่ยเราก็เลยมาคุยกันในช่วงของเบรกแรกนะคะแล้วก็มีหนังสือมามอบให้กับคุณฟังด้วยนะคะสำหรับหลักการทรงงานของพ่อนะคะวันนี้ถ้าอาจารย์ยอดเยี่ยมนะคะก็ได้มีมามอบให้กับคุณผู้ฟังนะคะใครจะขอรับค่ะชื่อนามสกุลที่อยู่ที่ชัดเจนนะคะพร้อมรหัสไปรษณีย์นะคะเราจะจัดส่งให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงแค่ส่ง SMS มาที่หมายเลข4689933นะคะ4689933นั่นเองนะคะเบรกที่แล้วเราได้รู้ละว่าหลักการทรงงานทั้งหมด23ประการเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเบรกที่2นี้ค่ะก็จะหยิบเรื่องราวนะคะจากผู้ที่ถวายงานรับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทนะคะสำหรับกับในหลวงรัชกาลที่9นะคะก็มีความประทับใจนะคะที่จะมาถ่ายทอดกันด้วยนะคะท่านนี้หลายท่านก็น่าจะรู้จักกันดีนะคะนั่นก็คือดร.สุเมธตันติเวชกุลนะคะผู้ถวายงานรับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทนะคะในครั้งในช่วงที่ดำเนินโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนานะคะซึ่งดร.สุเมธนั้นเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะคะว่าในชีวิตประจำวันในขณะที่ตามเสด็จนะคะในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยจะเริ่มประมาณสักบ่าย3ถึงบ่าย4โมงนะคะส่วนมากเนี่ยจะไม่เสด็จออกก่อนบ่าย3โมงนะคะนอกจากจะมีลักษณะการเดินทางที่ต้องกินเวลาหรืออาจจะเป็นว่าเริ่มจากตอนเที่ยงหรือตอนเช้าแต่ส่วนมากเนี่ยพระองค์จะเริ่มในช่วงของบ่าย3นะคะและพระองค์ก็จะทรงขับรถด้วยพระองค์เองนะคะนี่ดร.สุเมธเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็บอกว่าวันนึงเนี่ยมีพระราชกระแสรับสั่งว่าเหตุที่ฉันไม่บอกนั้นเพราะว่าไม่ต้องการให้ใครเดือดร้อนเพราะถ้าบอกทางจังหวัดก็ต้องออกมาเตรียมการไปทำอะไรต่ออะไรนะคะข้าราชการทั้งหมดก็จะต้องไปรับเสด็จยุ่งยากกันไปหมดทั้งจังหวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุผลนะคะที่ในหลวงรัชกาลที่9นั้นทรงไม่บอกนะคะใครอยากไปตามเสด็จก็ไปใครไม่อยากไปตามเสด็จก็ไม่ถือโทษโกรธกันนะคะพระจริยาที่บีบบังคับให้พวกเราทำให้ทำตามไปด้วยก็คือที่ดร.สุเมธบอกนะคะก็คือว่าเราก็จะนั่งประชุมปรึกษากันว่าพรุ่งนี้พระองค์จะเสด็จไปทางไหนไปทางซีกซ้ายซีกขวาทิศเหนือทิศใต้นะคะตำรวจทางหลวงก็จะต้องนำเสด็จว่าไปที่ไหนต้องทำอย่างไรนะคะตำรวจก็ตัดปัญหาเลยตั้งรถไปในทางทิศเหนือคันหนึ่งทิศใต้คันหนึ่งพระองค์เสด็จไปทางทิศเหนือก็คันนี้นำส่วนอีกคันหนึ่งก็กลับรถตามปิดท้ายอันนี้ก็ถือว่าในผู้ที่ถวายงานก็จะมีการปรับตัวกันไปด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าสิ่งที่จุดแรกเลยเนี่ยหรือที่สิ่งที่พระองค์ทำเนี่ยนะคะที่ดร.สุเมธเล่าก็คือจะต้องหนีบแผนที่เสด็จพระราชดำเนินไปหาประชาชนก่อนเพื่อนเลยส่วนมากเนี่ยก็มักจะคุยกับคนแก่ๆผู้สูงอายุนะคะท่านทราบไหมว่าคืออะไรไม่ใช่ถามเรื่องทุกสุขอะไรนะเพราะองค์ท่านเนี่ยมีวิธีการทำงานแบบลักษณะสมัยใหม่เหมือนกับเราเป็นนักวิชาการอาจจะลึกซึ้งยิ่งกว่าพวกเราด้วยซ้ำในขณะที่พวกเราเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์ใช้อะไรต่างๆนั้นพระองค์ท่านเนี่ยจะใช้ขีดความสามารถของพระองค์ท่านนะคะในการเป็นผู้ดำเนินการแต่พระองค์เดียวทั้งสิ้นซึ่งดร.สุเมธบอกว่าพวกเราก็ถวายข้อมูลเข้าไปแค่นั้นเองแล้วในแผนที่เนี่ยท่านจะทรงเขียนบันทึกมากมายคือแสดงว่ามีการเตรียมตัวทำการบ้านมาก่อนแล้วว่าบริเวณที่จะเสด็จไปนั้นมีข้อมูลอะไรบ้างจะมีเขียนเต็มไปหมดเลยมีลายพระหัตถ์นะคะดร.สุเมธก็บอกว่าผมก็พยายามจะแสวงหามาเพื่อจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วไปแสดงให้ประชาชนดูด้วยนะคะแล้วจริงๆเนี่ยพระองค์เนี่ยก็มีพระอารมณ์ขันมากด้วยนะเวลาที่พระองค์ทรงงานนะคะใครทำงานด้วยก็จะไม่ได้รู้สึกเครียดพระองค์เนี่ยมีพระราชกระแสครั้งหนึ่งให้กับสมาชิกสโมสรไลออนว่าความร่าเริงและลื่นเลงความคึกคักแล้วก็ความคึกครื้นเนี่ยเป็นปัจจัยของการทำงานที่มีประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทรงมีพระอารมณ์ขันอย่างมากอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะนี่เป็นการถ่ายทอดจากผู้ถวายงานอย่างใกล้ชิดจ่าอย่างดร.สุเมธนะคะดร.สุเมธบอกนะคะว่า จะยกตัวอย่างมา 2-3 ตัวอย่างเป็นต้นอย่างเช่นเมื่อที่มีอยู่ครั้งหนึ่งไปที่จังหวัดสกลนครนะคะพระองค์ท่านก็เสด็จพระชำเนินมาที่ผมแล้วก็รับสั่งว่ารู้หรือเปล่าเมื่อสักครู่ไปถามชาวบ้านเขามาว่าเขาแขนหักก็ถามว่าเป็นอะไรเขาบอกตกสะพานเลยแขนหักข้างหนึ่งพระองค์ท่านก็เลยรับสั่งถามว่าแล้วอีกข้างหนึ่งล่ะอีกข้างชาวบ้านเขาก็บอกว่าไม่ได้ตกไปด้วยตกไปแค่ข้างเดียวนะคะแล้วก็ทรงพระสลวนพอพระทัยนะคะก็คือมีการหยอกล้อพูดคุยนะคะเป็นกันเองกับทางด้านของชาวบ้านแล้วก็ผู้ที่ถวายงานอย่างใกล้ชิดคือมีมุกตลกต่างๆนั่นเองเพื่อให้ทำการทำงานนั้นเนี่ยไม่เครียดนะคะหรืออีกเรื่องนึงที่ดร.สุเมธบอกก็คืออย่างเช่นที่ทางใต้เนี่ยปรากฏว่ามีปัญหามากเลยเกี่ยวกับเรื่องของดินเปรี้ยวเป็นกรดอะไรต่างๆเนี่ยนะคะในหลวงชั้นที่9ก็ทรงไปถามพวกชาวบ้านที่ทำนาหลังบ้านว่าดินเปรี้ยวหรือเปล่านะคะชาวบ้านผู้นั้นก็เงยหน้าขึ้นมามองพระพักแล้วก็ทูลว่าไม่เคยกินนะคะพระองค์ท่านก็บอกว่าชาวบ้านแถบนี้เนี่ยเขามีอารมณ์ขันนะคะบางทีเนี่ยเจอหนักไปกว่านั้นอีกนะคะปรากฏว่ามีผู้หญิงคนนึงลูกเต็มไปหมดเลย 4-5 คนพระองค์ก็รับสั่งถามว่าอยู่บ้านกันกี่คนเขาก็บอกว่าอยู่กัน6คนถามว่ามีใครบ้างนะคะเขาบอกว่ามีแม่แล้วก็ลูกอีก5นะคะก็ถามว่าพ่อไปไหนล่ะนะคะเขาก็บอกว่าพระสวามีไปมีมเหสีใหม่ชาวบ้านเขาก็อยากให้มีสับแสงอะไรที่เหมาะตามที่เขาคิดนะคะซึ่งพวกเราก็ขำกันก็กัดปากไม่กล้าหัวเราะนะคะเนี่ยก็เป็นเรื่องเล่านะคะที่ดร.สุเมธนะคะซึ่งเป็นผู้ถวายงานอย่างใกล้ชิดนั้นนะคะได้เล่าให้ฟังนะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งนะของหนังสือนะคะใต้เบื้องพระยุคลบาทนะคะที่มีการเรียบเรียงถ่ายทอดเอาไว้นั่นเองนะคะอีกหนึ่งท่านค่ะที่ถวายงานอย่างใกล้ชิดนะคะกับในหลวงรัชกาลที่9นะคะนั่นก็คือคุณปราโมทไม้กัดนะคะซึ่งเป็นอดีตอธิบดีกรมชลประทานนะคะซึ่งก็เป็นผู้ที่ทำงานหาแหล่งน้ำให้กับประชาชนของพระองค์ท่านนะคะซึ่งท่านอาจารย์ปราโมทนั้นเนี่ยนะคะก็เคยมีการให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็เล่าถึงการทำงานของพระองค์ค่ะบอกว่าการทำงานนั้นเนี่ยนะคะก็จะทำงานบนแผนที่ค่ะและแต่ละสถานที่ที่ไปอ่ะก็เป็นพื้นที่ที่สูงเป็นดอยเป็นภูเขาไปหาน้ำให้ชาวบ้านทำฝ่ายให้ชาวบ้านแล้วก็มีเรื่องเล่าเรื่องนึงนะคะที่ท่านอาจารย์ประโมทเล่าให้ฟังว่าวันนั้นเนี่ยมันก็มีแมลงชนิดนึงเนี่ยมากัดที่มือของอาจารย์ประโมทนะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าผมก็ไม่รู้ว่าตัวอะไรนะมันเป็นแมลงตัวเล็กๆรู้แต่ว่ามันคันแล้วก็ปวดแสบปวดร้อนมากๆผมก็เอามือลูบๆถูๆนะคะบริเวณที่ถูกตลอดเวลาเลยนะคะซึ่งพระองค์ท่านก็เห็นแต่พระองค์ก็ไม่ว่าอะไรนะคะแต่พอเสร็จงานเนี่ยพระองค์ท่านก็ทรงดำเนินไปที่รถพระที่นั่งเพื่อจะเสด็จกลับนะคะซึ่งวันนั้นเนี่ยพระองค์ก็ขับรถกลับเองด้วยนะคะแต่พระองค์ก็ทรงยืนอยู่ข้างรถทำอะไรสักอย่างนึงแล้วพระองค์ก็ตัดมานะคะบอกว่าจะช่วยให้เอ้าในช่างยื่นมือมาสิจะทายาให้นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็ทรงป้ายที่พระหัตถ์พระองค์ท่านมาผมเห็นแล้วล่ะทีนี้พอได้ยินแบบนี้ก็ยื่นมือข้างหนึ่งนะคะไปให้พระองค์นะคะพระองค์ก็ตรัสอีกว่าเนี่ยตัวคุณนะมันกัดถ้าแพ้จะบวมทายานี้สักพักหนึ่งเดี๋ยวก็หายนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะตั้งแต่ปี2528นะคะก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ปราโมทไม้กัดนั้นเนี่ยมีความประทับใจนะว่าพระองค์นั้นเนี่ยนะคะก็มีพระเมตตานะคะที่ทรงเห็นอะไรเล็กๆน้อยๆกับคนที่ทำงานถวายให้กับพระองค์ท่านพระองค์ก็คงทรงใส่พระราชหฤทัยกับทุกคนนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นคำบอกเล่านะคะของผู้ที่ถวายงานอย่างใกล้ชิดนะคะก็จะได้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตานะคะแล้วก็ความใส่พระราชหฤทัยเนาะในการทำงานนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของเรื่องเล่านะคะจากผู้ที่ถวายงานอย่างใกล้ชิดที่เรานำมาฝากในรายการคุยกับหมอบ้านนะคะแต่เรื่องราวความประทับใจยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ชั่วโมงที่2กลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
1: บ้านป่วยไม่ป่วยใจพบกับยอดเยี่ยมเทพธารนนท์ทีมงานสถาปนิกอาสาและวิศวกรใจดีในคุยกับหมอบ้านขณะนี้เวลา15นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองตำรวจท่องเที่ยวโชว์ความพร้อมปล่อยแถวกำลังพลรับประชุม IMF World Bank 2026ย้ำปลอดภัยเดินทางต่อเนื่องกระทบประชาชนน้อยสุดพลตำรวจโทพงษ์สยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานในพิธีตรวจความพร้อม

0: พร้อมและปล่อยแถวกำลังพลเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยานพาหนะและอุปกรณ์เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติในภารกิจดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกลุ่มธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครการเตรียมความพร้อมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากนานาชาติพร้อมขับเคลื่อนนโยบายของพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่กำหนดเป้าหมายการปฏิบัติ3ประการได้แก่ปลอดภัยเดินทางต่อเนื่องกระทบประชาชนน้อยที่สุดโดยเน้นการบูรณาการกำลังการป้องกันเหตุเชิงรุกและการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยควบคู่กับการดูแลประชาชนให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันที่ตามปกติมากที่สุดการดูแลความปลอดภัยจะประกอบด้วยสายตรวจจักรยานยนต์และรถยนต์สายตรวจตำรวจท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการตรวจตราพื้นที่รถปฏิบัติการเคลื่อนที่ CCOC Mobile 3คันและรถปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับจำนวน3คันรวม6คันทำหน้าที่สนับสนุนรับข้อมูลภาพการติดตามสถานการณ์และการประสานงานระหว่างหน่วยปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและสั่งการภาคสนามรัฐบาลจัดไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม20จุดทั่วกรุงลดราคาสินค้าสูงสุด 62%นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านางสุปชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยผ่านโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดมาจำหน่ายในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงฟื้นฟูบ้านเรือนหลังน้ำลดจัดจุดจำหน่ายในกรุงเทพมหานคร20จุดระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้กรมการค้าภายในจัดรถจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมวันละ2จุดเวลา9นาฬิกาถึง20นาฬิการวมสินค้า10หมวดกว่า30รายการทั้งอาหารของใช้จำเป็นและอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้ากลับบ้านได้ลดราคาสูงสุด 62% ทรัมป์ตั้งซาคาเรียนั่งโฆษกทำเนียบขาวคนใหม่นายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแต่งตั้งเคที ซาคาเรียที่ปรึกษาด้านการสื่อสารของแพลตฟอร์ม Truth Social ของเขาเป็นโฆษกทำเนียบขาวคนใหม่แทนแคโรไลน์เลวิทที่ลาออกไปเมื่อเดือนสิงหาคมซาคาเรียเป็นทนายความมักปรากฏตัวทางสื่อสายอนุรักษ์นิยมอย่าง Fox News และ New Max บ่อยครั้งเคยเป็นโฆษกกระทรวงความมั่นคงแห่งวัตถุภูมิอยู่ช่วงสั้นเธอระบุว่ารู้สึกยินดีและตั้งตารอที่จะร่วมงานกับคณะสื่อมวลชนประจำทำเนียบขาวและผู้สื่อข่าวทั่วประเทศเพื่อสื่อสารข้อความของประธานาธิบดีทรัมป์ออกสู่สาธารณะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้ และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
8: จัดการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
7: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
9: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม

0: Radio.
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
2: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
1: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: Line at Thinking Radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารทุกพฤหัสหลังเคารพธงชาติ 6:00 น.ทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
1: ปัทมาพรหาญชันชัยกรองแก้วชัยกฤต
0: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
1: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
0: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.มาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ search Thinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: กลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ค่ะของรายการคุยกับหมอบ้านนะคะคุณผู้ฟังคะชั่วโมงที่2ของวันนี้นะคะก็วันนี้เป็นหมอบ้านภาคพิเศษนะคะที่เราจะพักเรื่องของรั่วร้าวซึมร้อนนะคะวันนี้ค่ะก็จะเป็นรายการพิเศษนะคะเพื่อที่จะรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะหรือว่าในหลวงรัชกาลที่9นะคะเนื่องในโอกาสที่อีก3วันข้างหน้า13ตุลาคมนะคะก็จะเป็นวันครบรอบ10ปีนะคะแห่งการสวรรคตการจากไปของพระองค์นะคะซึ่งพระองค์นั้นเนี่ยนะคะก็มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากนะคะต่อปวงชนชาวไทยค่ะวันนี้รายการคุยกับหมอบ้านนะคะโดยท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมนะคะวันนี้เราก็เลยหยิบเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับพระองค์นั้นค่ะมาถ่ายทอดกันในรายการนะคะเพื่อที่จะรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นะคะซึ่งในชั่วโมงแรกนั้นเนี่ยนะคะที่เราคุยกันไปก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักการทรงงาน23ประการนะคะที่พระองค์ใช้ในการทำงานในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเราปวงชนชาวไทยนั้นเนี่ยนะคะสามารถน้อมนำมาปฏิบัติในชีวิตในการดำเนินงานกิจการงานต่างๆของเรานะคะแม้ว่าเวลาจะผ่านไปแต่ถ้าเราฟังกันเนี่ยก็จะทราบเลยนะคะว่าหลักการทรงงานของพระองค์นั้นเนี่ยเป็นอะไรที่ร่วมสมัยแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยค่ะแล้วก็การนำหลักการทรงงานมาใช้นั้นนะคะก็จะนำประโยชน์นำความสุขนำความสำเร็จมาสู่ผู้ปฏิบัติอย่างแน่นอนนะคะซึ่งวันนี้พิเศษมากกว่านั้นอีกก็คือท่านอาจารย์เยี่ยมเทพธนนท์วันนี้ก็มีหนังสือเอามามอบให้กับคุณฟังด้วยก็คือหนังสือหลักการทรงงานของพ่อเนี่ยนะคะเป็นเล่มฉบับพกพาง่ายๆเลยนะคะ4สีด้วยนะคะก็นำมามอบให้กับคุณฟังนะคะใครที่จะขอรับกติกาเราก็ง่ายมากค่ะเพียงแค่ส่งชื่อนามสกุลที่อยู่ที่ชัดเจนนะคะอย่าลืมรหัสไปรษณีย์ค่ะแล้วก็ SMS มาที่หมายเลข4689933นะคะ4689933นะคะเราจะจัดส่งให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเพื่อที่จะนำไปนะคะเรียนรู้ศึกษาแล้วก็นำไปน้อมนำไปปฏิบัติใช้กับการทำงานของตนเองได้เลยนะคะแต่ว่าชั่วโมงที่2นี้เนี่ยก็มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพระองค์ที่มีความพิเศษเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือเราจะหยิบเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานช่างนะช่างที่ดีจะต้องเป็นอย่างไรนะคะซึ่งในหลวงรัชกาลที่9เองนั้นเนี่ยนะคะก็ทรงมีพระอัจฉริยภาพนะคะทางด้านของงานช่างเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ได้การคุยกับหมอบ้านเราเนาะก็ถือว่าเป็นอีกช่างอีกแขนงหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวไปรับฟังพร้อมกันเลยค่ะ
1: กราบเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่า เวลาพวกช่างทั้งหลายคุยกันไม่ว่าจะเป็นช่างก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกไม่ว่าจะเป็นวิศวกรไม่ว่าจะเป็นช่างเขียนแบบหรือใครก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเรารู้สึกกันเองนะครับแล้วเราก็จะคุยกันบ่อยว่าเราโชคดีที่เราได้เกิดมาบนแผ่นดินนี้เนี่ยนะครับแล้วเราได้เป็นช่างเพราะว่าพ่อของเราเนี่ยนะครับพระราชาของเรานั้นเนี่ยท่านทรงมีความเป็นช่างแล้วก็เป็นตัวอย่างของความเป็นช่างให้พวกเราเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะวิชาช่างนั้นเนี่ยเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคนนะครับดังนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานั้นเนี่ยด้วยความที่ท่านทรงรักประชาชนมากนะครับท่านได้ทรงสอนให้เราเป็นช่างแล้วก็คิดถึงวิธีการแล้วก็คิดถึงประชาชนเพราะว่าแน่นอนว่าประชาชนคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในสายพระเนตรของพระองค์นะครับซึ่งในเรื่องตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็ไปศึกษารายละเอียดอยู่หลายแห่งเนี่ยนะครับแล้วก็พบว่าพระบาทสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยนะครับสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยนะครับพระองค์ทรงเคยเล่าเรื่องถึงความเป็นช่างของในหลวงรัชกาลที่9เอาไว้มากพอสมควรนะครับแล้วก็ท่านเองนั้นเนี่ยก็ทรงเคยออกวิทยุในรายการพูดจาภาษาช่างด้วยแล้วก็เล่าเรื่องพ่อเล่าเรื่องในหลวงรัชกาลที่9ให้เราฟังนะครับว่าในความเป็นช่างของพระองค์นั้นเนี่ย เป็นอย่างไรและพระองค์ทรงทำอย่างไรนะครับซึ่งผมเองนั้นเนี่ยได้เขียนเรื่องนี้แล้วก็บันทึกเรื่องนี้เอาไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยนะครับชื่อว่าหนังสือ900พันจงรักภักดี9สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยท่านทรงอธิบายไว้มากมายนะครับเดี๋ยวจะต้องรบกวนคุณจิตติมาค่อยๆอ่านจากหนังสือเลยนะครับสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยทรงอธิบายสาเหตุเนี่ยนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราทรงโปรดทำงานช่างทุกสิ่งด้วยพระองค์เองนะครับก็เพราะว่าพระองค์บอกว่าเพราะว่างานช่างคืองานที่ผนวกกันระหว่างสมองกับมือนะครับ อันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นคำที่ใหญ่มากนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงบอกว่างานช่างคืองานผนวกกันระหว่างสมองกับมือทั้งในประเทศรัฐเนี่ยท่านทรงรับสั่งไว้เล่าเรื่องของในหลวงเอาไว้บอกว่าท่านบอกว่าคนที่เป็นช่างหมายถึงงานทำด้วยมือทั้งหลายแหล่ซึ่งการทำอะไรด้วยมือได้ไม่ใช่หมายความว่ามือทำเองมันมาจากสมองสั่งให้มือทำจึงทำได้งานช่างคืองานที่ผนวกกันระหว่างสมองกับมือเพราะฉะนั้นต้องทำเองขีดเองรูปคำมันไปแล้วมันจะได้จากมือที่รูปคำจากตาที่ดูย้อนกลับมาที่สมองทำให้คิดอะไรขึ้นมาได้นั่นคือสิ่งที่สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยนะครับท่านเองนั้นเนี่ยท่านได้ทรงรับสั่งเอาไว้และท่านก็ทรงมีรับสั่งต่อในเรื่องของความเป็นช่างของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับท่านทรงรับสั่งต่อว่าเท่าที่สังเกตมาตั้งแต่จำความได้ เห็นท่านทำงานช่างอยู่หลายอย่างท่านเคยเล่าให้ฟังเมื่อตอนเด็กๆนั้นเนี่ยนะครับท่านเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนเด็กๆนั้นท่านมีความสนพระทัยในงานช่างมากแล้วก็ตอนที่ท่านเล็กๆสมเด็จย่าเลี้ยงท่านค่อนข้างจะเข้มงวดคือแม้แต่ของเล่นก็ไม่ได้มีของเล่นมากมายสำเร็จรูปอย่างฟุ่มเฟือยเหมือนเด็กๆในสมัยนี้อย่างเช่นสมเด็จพระเทพรัตน์ท่านรับสั่งต่อบอกว่าอย่างเช่นท่านอยากได้วิทยุมาฟังท่านก็ต้องเข้าหุ้นกับทุนกระหม่อมลุงซื้อชิ้นส่วนของวิทยุทีละชิ้นเนี่ยนะครับเอามาแล้วก็ประกอบกันเองเป็นวิทยุซึ่งต้องฟังทั้งกันทั้งสองคนที่เข้าหุ้นกันแล้วก็บางครั้งเงินที่ได้ค่าขนมก็ไม่พอที่จะซื้อของที่ท่านอยากจะได้ก็ต้องการมีการหาเงินพิเศษนะครับวิธีการหาเงินพิเศษต้องใช้ความสามารถของท่านนั่นแหละเช่นมีพี่เลี้ยงซึ่งก็ไม่กล้าให้ท่านโดยไม่มีเหตุผลเวลาทำอะไรให้แกก็จะให้ได้เช่นเวลาจักรแกเสียคือหมายถึงจักรของพี่เลี้ยงเสียนะครับและจักรแกเสียจักรเย็บผ้าเสียท่านตอนนั้นอายุ10ขวบท่านก็แก้ได้เมื่อแก้แล้วก็ได้ตังค์เป็นค่าจ้างเนี่ยนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือหมายความว่าถ้าเราพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั้นเนี่ยท่านทรงสนใจในเรื่องของความเป็นช่างแล้วก็ทำอะไรต่ออะไรด้วยมือตัวเองเนี่ยอยู่เสมอๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่พระองค์เด็กๆนั้นเนี่ยสมเด็จย่าเนี่ยก็เลี้ยงค่อนข้างจะเข้มงวดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่มีการที่จะไปซื้อของเล่นมากมายสำเร็จรูปฟุ่มเฟือยอย่างเด็กทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็สมเด็จพระเทพรัตน์ท่านก็ทรงยกตัวอย่างอย่างเช่นบอกว่าตอนที่สมมติว่าอย่างถ้าสมมติว่ารัชกาลที่9ท่านอยากได้วิทยุมาฟังท่านก็ต้องไปเข้าหุ้นกับทุนกระหม่อมลุงก็คือรัชกาลที่8เนี่ยนะครับแล้วก็ซื้อชิ้นส่วนของวิทยุมาทีละชิ้นแล้วก็เอามาประกอบกันเองเนี่ยนะครับเพื่อที่จะฟังได้ทั้งสองคนแต่บางครั้งเนี่ยก็ไม่มีเงินเราไม่มีเงินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9ท่านเองก็ต้องไปหาเงินนะครับวิธีการหาเงินก็คือเป็นช่างอีกเหมือนกันก็คืออย่างที่เลี้ยงจักรเสียจักรเย็บผ้าเสียอะไรต่างๆนานานะครับท่านก็ถึงแม้ว่าตอนนั้นท่านอายุเด็กๆเนี่ยนะครับอายุแค่10ขวบเนี่ยท่านก็ไปช่วยซ่อมไปช่วยแก้พอไปช่วยซ่อมไปช่วยแก้เนี่ยทางพระพี่เลี้ยงเนี่ยนะครับพี่เลี้ยงก็ให้เงินค่าจ้างในการที่แก้ไขจักรมาให
0: ้
1: แล้วท่านก็เอาเงินตรงนี้เนี่ยมาใช้ในการที่จะไปซื้ออุปกรณ์ชิ้นส่วนต่าง
0: ๆ
1: มาเพื่อประกอบเองมาเพื่อทำเองอย
0: ่
1: างช่างคนหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็ค่อยเอามาประโยชน์ใช้สอยนั่นคือเรื่องที่จริงๆแล้วเนี่ยสมเด็จพระเทพรัตน์ท่านเองนั้นเนี่ยท่านก็ได้เล่าให้ฟังนะครับว่าตอนเด็กๆนั้นเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9นั้นเนี่ยเป็นอย่างไรและเกี่ยวกับเรื่องช่างอย่างไรซึ่งสมเด็จพระเทพรัตน์เองนั้นเนี่ยท่านทรงตามเสด็จในหลวงรัชกาลที่9ไปหลายๆที่อย่างที่เราเคยเห็นภาพแล้วก็รับรู้รับทราบกันเนี่ยนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9จะต้องมีอยู่ติดตัวอยู่ตลอดเวลาก็คือเราก็คงทราบนะครับหนึ่งคือกล้องถ่ายรูปที่สองก็คือดินสอซึ่งมีอย่างลบนะครับและอันที่สามก็คือ
0: แผนที่
1: ในเรื่องนี้เนี่ยนะครับสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยท่านเองนั้นก็เล่าเรื่องแผนที่ของในหลวงเนี่ยนะครับว่าเป็นอย่างไร ไว้ในรายการพูดจาภาษาช่างเนี่ยนะครับให้พวกเราฟังนะครับซึ่งเชิญคุณกิติมาอ่านบันทึกเนี่ยนะครับซึ่งเป็นรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยนะครับเก
0: ี่
1: ยวกับเรื่องของแผนที่ของในหลวงรัชกาลที่9ของเราครับ
0: ค่ะเรื่องแผนที่นะคะสมเด็จพระเทพนะคะทรงรับสั่งไว้ในรายการวิทยุนะคะพูดจาภาษาช่างค่ะบอกว่าแผนที่ที่พระองค์ทรงใช้เนี่ยก็คือมาตราส่วน1ต่อ 50,000 นะคะสำนักงานของท่านเนี่ยก็คือห้องกว้างๆไม่มีเก้าอี้เนาะอย่างที่เราทราบกันนะคะมีพื้นและในหลวงรัชกาลที่9ของเราท่านก็จะก้มอยู่กับพื้นนะคะแล้วก็เอากาวเนี่ยติดแผนที่เข้าด้วยกันนะคะแล้วหัวกระดาษต่างๆเนี่ยท่านก็ค่อยๆตัดค่ะแล้วก็เรียงแล้วก็ค่อยๆแปะเป็นหัวแผนที่เข้าด้วยกันใหม่นะคะเพื่อที่จะได้ทราบว่าแผนที่นั้นเนี่ยระวางตรงไหนบ้างนะคะการตัดแผนที่ท่านก็ทำอย่างแบบพิถีพิถันมากค่ะและก็ถือเป็นงานที่ใครจะมาแตะต้องหรือว่าช่วยเหลือเนี่ยไม่ได้เลยทีเดียวนะคะพระองค์จะทรงทำด้วยพระองค์เองค่ะอาจารย์คะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกัน
1: ลองหลับตานึกภาพนะครับ
0: ค่ะ
1: ท่านเป็นในหลวงนะฮะแล้วก็ท่านก็ทำแผนที่เอง
0: ค่ะ
1: แล้วนั่งกับพื้นอ่ะ
0: ใช่
1: นั่งกับพื้นห้องอ่ะนะครับ
0: ค่ะ
1: ไม่มีโต๊ะไม่มีอะไรเลยแล้วก็นั่งติดกาวด้วยตัวเองแน่นอนว่าแผนที่เหล่านี้เนี่ยคือตัวองค์ประกอบสำคัญในการที่ทำให้ประเทศไทยเรามีวันนี้ท่านถึงเสด็จไปทั่ว
0: ทุกที่ของ
1: พื้นที่เนี่ยนะครับ
0: เพื่อ
1: ที
0: ่
1: จะพัฒนาพื้นที่ต่างๆเพื่อที่ให้ชาวบ้านประชาชนไทยประชาชนของพระองค์นั้นเนี่ยลดทุกข์ลงไปนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับแผนที่เนี่ยนะครับที่สมเด็จพระเทพรัตน์ทรงรับสั่งเอาไว้อีกนะครับเช่นคุณจิติมาเลยครับ
0: ค่ะจริงๆสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9นั้นทรงทำไว้ในเรื่องของงานช่างนั้นเนี่ยนะคะก็จะสรุปออกมาย่อมาเป็นหัวข้อได้หลายประเด็นนะคะอาจารย์อย่างแรกเลยเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ว่าช่างที่ดีเนี่ยต้องลงมือทำเองอย่างแผนที่เป็นต้นนะอาจารย์นะคะว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงทำแผนที่ด้วยพระองค์เองไม่ให้ใครมาช่วยหรือมายุ่งเด็ดขาดนะคะซึ่งสมเด็จพระเทพนั้นเนี่ยนะคะก็รับสั่งในเรื่องของแผนที่ของในหลวงรัชกาลที่9ไว้นะคะว่าแผนที่แต่ละแผ่นเนี่ยทรงห่วงมากนะคะท่านทรงห่วงแผนที่ของท่านอันเดิมนั้นเนี่ยก็ต้องเก็บไว้นะคะโดยเฉพาะแผนที่ทางภาคใต้นั้นโดนฝนมาเนี่ยทำให้ค่อนข้างเปื่อยยุ่ยเพราะว่าจริงๆพอนึกถึงในหลวงรัชกาลที่9เนาะในอาจารย์คะเราก็จะเห็นเลยว่าพระองค์ก็จะทรงนอกจากกล้องถ่ายรูปแล้วเนี่ยพระองค์ก็ทรงจะมีกระดาษอยู่ในบางทีก็เหน็บไปไว้ตรงแขนนี่ก็ถือไปตลอดนะอาจารย์ใช่ไหมคะไปทุกที่ก็เหมือนกับพระเทพได้บอกนะคะว่าโดยเฉพาะแผนที่ตรงภาคใต้เนี่ยมีอยู่ครั้งนึงโดนฝนมานะคะทำให้ค่อนข้างที่จะเปื่อยยุ่ยต้องถือด้วยความระมัดระวังมากๆนะคะถ้าแผนที่นั้นเน่าแบบเต็มทนเลยเพราะว่าเอาไปบุกป่าฝ่าดงไปทุกที่เพื่อช่วยเหลือราษฎรเนี่ยคือโดนฝนมาโดนอะไรมานะคะหลายปีหลายฤดูกาลเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9ก็ต้องย้ายข้อมูลจากแผนที่อันเก่าเนี่ยมาแผนที่อันใหม่ซึ่งพระองค์ท่านก็จะทรงทำเองอีกเหมือนกันค่ะอาจารย์เนาะไม่ใช่ว่าทีเดียวแล้วจบบางทีมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือชำรุดอะไรพระองค์จึงซ่อมแล้วก็ทำเองอยู่ตลอดเวลามีการย้ายข้อมูลมายังแผนที่แผ่นใหม่ด้วยค่ะอาจารย์คะ
1: ครับก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับ
0: ค
1: ุณจิติมาค่อยๆอ่านให้พวกเราฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราจะพูดถึงเรื่องเป็นช่างแล้วต้องประสานตาสมองและมือไปด้วยกันคร
0: ั
1: ้งหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็เมื่อใจการเป็นช่างนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นช่างในการที่จะทำอะไรไปข้างหน้าอย่างเดียวแต่การที่จะต้องศึกษาประวัติศาสตร์นั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นช่างที่ดีต้องศึกษาประวัติศาสตร
0: ์
1: และแน่นอนว่าช่างที่ดีนั้นเนี่ยจะต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้องเสมอนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ส ที่มีความสำคัญนะครับเชิญคุณจิตติมาเลยครับ
0: เรื่องของช่างต้องประสานตาสมองแล้วก็มือนี่นะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาทรงบอกไว้นะคะว่าท่านก็คือในหลวงรัชกาลที่9นี่นะคะต้องการให้ทำด้วยตัวเองค่ะไม่ใช่มีบุญพอทำอะไรจะต้องมีคนมาช่วยตลอดเวลาเพราะว่าท่านเนี่ยทำเองแล้วก็ทำทุกอย่างด้วยมือด้วยนะคะอย่างที่ได้เล่าไปค่ะอีกประเด็นนึงก็คือช่างผู้ศึกษาประวัติศาสตร์นะคะสมเด็จพระเทพบอกว่าเมื่อครั้งที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ที่กรุงเทพมหานครนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นเนี่ยทรงเห็นว่ามีผู้คนเดือดร้อนมากค่ะจากการที่ทอดพระเนตรแผนที่อยู่เสมอท่านก็คิดว่าท่านอาจจะมีทางอะไรที่จะช่วยบรรเทาหรือว่าแก้ไขข้อเสียหายได้ในบางส่วนนะคะเริ่มต้นเนี่ยนะคะพระองค์ท่านก็ไปค้นแผนที่กรุงเทพออกมานะคะตั้งแต่สมัยโบราณเลยค่ะเอาแบบที่โบราณที่สุดเท่าที่จะโบราณได้เลยนะคะแล้วก็เอามาเรียงต่อกันโอ้โหตั้งแต่สมัยเก่าที่สุดจนถึงสมัยใหม่นะแน่นอนว่าแผนที่แก่นหลักๆกันน่าจะยังเหมือนเดิมแต่ว่าสภาวะแวดล้อมหรือด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปด้วยนะคะในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยก็ค้นมาทั้งหมดเลยอย่างที่ประเทศบอกนะคะแล้วก็เอามาเรียงต่อกันตั้งแต่สมัยที่เก่าที่สุดค่ะจนถึงสมัยที่ใหม่ที่สุดค่ะเพื่อที่จะมาดูว่าเริ่มต้นนั้นเนี่ยจริงๆแล้วกรุงเทพมหานครเนี่ยมีน้ำเข้าแล้วก็มีน้ำออกนะคะมาจากมีน้ำเข้าน้ำออกในเท่าไหร่แล้วก็ภูมิประเทศเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะรวมถึงเรื่องของการตั้งถิ่นฐานของบ้านเรือนด้วยว่าเป็นมาอย่างไรนะคะท่านก็ดูประกอบกับภาพถ่ายทางอากาศตั้งแต่สมัยเก่าที่สุดเท่าที่จะหามาได้แล้วก็ศึกษาข้อมูลพวกนั้นเพื่อที่จะไปซึ่งหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพในครั้งนั้นนั่นเนี่ยก็คือต้องค้นประวัติศาสตร์ด้วยนะคะอีกเรื่องนึงที่ประเทศบอกถึงในหลวงรัชกาลที่9นะคะก็คือช่างที่ดีนั้นต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะสมเด็จพระเทพรับสั่งในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่ของในหลวงรัชกาลที่9นะคะบอกว่าขณะที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานนั้นเนี่ยจะทรงเติมข้อมูลต่างๆลงไปมากแล้วก็จะทรงแก้ไขความผิดพลาดความคลาดเคลื่อนที่ทรงพบด้วยนะคะเมื่อทรงได้ข้อมูลใหม่เนี่ยก็จะส่งตรงไปพระราชทานกรมแผนที่ทหารเสมอเพราะแน่นอนการที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทุกที่ทุกแห่งในผืนแผ่นดินไทยนี่นะคะก็แน่นอนว่าอาจจะเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงพระองค์ก็จะมาบันทึกเพิ่มเติมแล้วก็จะส่งไปให้หน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือกรมแผนที่ทหารเสมอนะคะนอกจากนี้เนี่ยสมเด็จพระเทพก็ยังพระราชทานสัมภาษณ์ไว้เพิ่มเติมด้วยนะคะอาจารย์คะว่าทูลกระหม่อมพ่อนั้นเนี่ยจะพระราชทานคำแนะนำในทุกด้านที่ไปทูลถามนะคะเพราะว่าทรงทราบทุกเรื่องนอกจากนั้นเนี่ยยังทรงสนับสนุนในเรื่องของการค้นหาความรู้แต่ที่สำคัญที่สุดนั้นเนี่ยทรงสนับสนุนให้ใช้ความคิดในทุกๆด้านนะคะสมเด็จพระเทพยังพูดถึงในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะคะว่าเรื่องของการรักษาแผนที่เนี่ยในหลวงนะคะทรงสอนพระเทพเลยค่ะบอกว่าท่านทรงสอนแม้กระทั่งเรื่องของการพับแผนที่นะคะเพราะว่าเวลาที่เรานั่งรถเนี่ยมันก็จะแคบนะคะกางแขนกางขาออกไปกางแขนกางขาออกไปได้ไม่มากเวลาเตรียมก่อนเดินทางเนี่ยเราก็ต้องพับแผนที่ให้ถูกทางว่าตอนแรกเนี่ยไปถึงไหนและพอไปถึงอีกที่นึงเนี่ยจะต้องคลี่คลายได้ในทันท่วงทีจะคลี่หน้าไหนแล้วไปต่อที่หน้าไหนพระองค์ทรงมีความละเอียดมากๆนะคะอาจารย์ตั้งแต่เรื่องของการพับแผนที่แล้วก็รู้ว่าเดี๋ยวนั่งรถมันจะต้องแคบนะจะต้องกางแล้วก็ต้องเปิดแผนที่ไปทุกช่วงต้องเปิดตรงไหนพับยังไงนะคะซึ่งโดยสรุปเนี่ยนะคะก็จริงๆแล้วในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงมีความสามารถในด้านการช่างในด้านการช่างเนี่ยหลากหลายมากนะอาจารย์คะแล้วก็ทรงใช้ความรักต่อประชาชนรวมถึงความสามารถในด้านการช่างของพระองค์เนี่ยเพื่อที่จะผลิตผลงานหลายเรื่องเหมือนกันเพื่อที่จะลดทุกข์ประชาชนมากมายนะคะบางอย่างก็ทรงใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่บางอย่างเนี่ยก็ทรงใช้ภูมิปัญญาพื้นถิ่นนะคะแต่ว่าส่วนมากก็ผสมผสานการลงตัวแล้วก็เน้นในเรื่องของการประหยัดแล้วก็การมีประสิทธิภาพด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะ
1: คือในหลวงรัชกาลที่9นี่ยิ่งใหญ่มากนะครับถ้าเราพูดเป็นภาษาชาวบ้านเราเคยคุยกันอยู่ในรายการแล้วผมชอบมากวันหนึ่งเนี่ยก็ไปอ่านหนังสืออ่านบทความ อ่านข่าวแล้วก็พบว่าทางประธานาธิบดีปูตินประธานาธิบดีปูตินคือประธานาธิบดีของประเทศของประเทศรัสเซียเนี่ยนะครับประธานาธิบดีปูตินเนี่ยก็พูดไว้ยิ่งใหญ่มากนะครับว่าในโลกนี้เนี่ยมีมหาราชเพียงองค์เดียวที่เป็นมหาราชโดยไม่เคยเข่นฆ่าใครนะครับก็คือthe king ภูมิพลนั่นคือความยิ่งใหญ่จากความดีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานั้นเนี่ยได้ทำเอาไว้และโลกนี้เนี่ยก็รับรู้โลกนี้เนี่ยก็รับทราบนะครับหรืออย่างบางคนก็ไปอ่านหนังสือไทม์ใช่นะครับที่หนังสือไทม์เนี่ยก็เขียนเอาไว้ว่าคิงภูมิพลนั้นเนี่ยคือเป็นกษัตริย์ที่มีเพียงสิทธิอำนาจทางศีลธรรมเป็นอาวุธนะครับคือเป็นกษัตริย์ที่มีสิทธิอำนาจทางศีลธรรมเท่านั้นเนี่ยที่เป็นอาวุธ
0: ค
1: ือนั่นคือความยิ่งใหญ่นะครับที่หลายๆคนนั้นเนี่ยทั่วโลกนั้นเนี่ยที่เขามองเห็นและเขารับรู้รับทราบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของหนังสือพิมพ์ไทม์ที่ลงเรื่องเกี่ยวกับในหลวงของเราเนี่ยนะครับคือทั้งที่พิมพ์ทานเนี่ยเคยลงถึงขนาดว่าพระองค์ไม่ได้เป็นเพียงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของประสงค์นิกรชาวไทยเท่านั้นแต่พระองค์ทรงมีค่าที่สุดสำหรับแผ่นดินไทยอ
0: ัน
1: นี้เขาจริงๆเนี่ยเขาไปเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ก็ขออนุญาตในการที่จะแปล
0: มา
1: เป็นไทยเอาไว้นะครับแล้วก็หนังสือพิมพ์ทานเนี่ยก็จะลงเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยอยู่หลายครั้งนะครับแต่ผมคิดว่าขออนุญาตในการที่จะเล่าให้ท่านผู้ฟังในเรื่องของในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยนะครับเกี่ยวกับวงการช่างเนี่ยนะครับว่าเป็นอย่างไรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องของแผนที่เรื่องของสิ่งต่างๆที่พระองค์ได้ทรงทำแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นช่างของในหลวงของเรานั้นเนี่ยนะครับมีความยิ่งใหญ่มากถึงขนาดว่าทุกคนคงจะทราบนะครับว่ากังหันชัยพัฒนานั้นเนี่ยพระองค์เนี่ยด้วยความที่พระองค์เป็นช่างนั้นพระองค์ก็ทรงผลิตขึ้นมาแล้วก็ได้รับรางวัลเหรียญทองเนี่ยนะครับจากองค์กรทางด้านนวัตกรรมของเบลเจียมนะครับแล้วก็เป็นได้รับการรับรองว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์เลยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ในหลวงเรานั้นเนี่ยทรงมีความสามารถแล้วก็ทำอะไรต่ออะไรไว้ให้พวกเรามากมายนั้นเป็นสิ่งที่พวกเราจึงจะต้องรับรู้รับทราบเอาไว้แล้วก็เล่าต่อให้ลูกหลานทั้งหลายฟังนะครับเดี๋ยวคุณจิติมาจะคงมาเล่าให้พวกเราฟังในบันทึกของพระองค์ในบันทึกในหนังสือเล่ม9ที่เราจะแจกวันนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของความเป็นช่างทางด้านพลังงานทางด้านน้ำทางด้านหินน้ำมันทางด้านมวลชีวภาพทางด้านพลังลมต่างๆนะครับเป็นประเทศที่มาเลยครับ
0: ค่ะซึ่งความเป็นช่างในด้านพลังงานของในหลวงของเรานะคะพระองค์ก็ทรงคิดค้นนะคะเริ่มศึกษาหลากหลายเรื่องทีเดียวนะคะแล้วก็ก่อเป็นโครงการดีๆนะคะเพื่อช่วยเหลือคนไทยมากมายค่ะพ่อหลวงในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะทราบดีค่ะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยยังคงต้องอาศัยเชื้อเพลิงแล้วก็พลังงานจากต่างประเทศอยู่มากนะคะก็จึงทรงเริ่มศึกษาเรื่องของพลังงานทดแทนเอาไว้เป็นการล่วงหน้าในหลายๆเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพลังลมพลังน้ำหินน้ำมันนะคะหรือว่าพลังงานจากมวลชีวภาพค่ะทางด้านของพลังน้ำเนี่ยพระองค์ก็ทรงจัดให้มีโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กในหลายท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่บ้านยางนะคะที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโรงไฟฟ้าพลังน้ำห้วยกลุ่มที่จังหวัดชัยภูมินะคะส่วนด้านของหินน้ำมันนั้นนะคะพระองค์ก็ทรงได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับวัตถุดิบชนิดนี้ให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั้นรับไปดำเนินการต่อด้วยนะคะจะเห็นว่าพระองค์ทรงมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะอะไรที่ช่วยเหลือคนไทยได้ก็ทรงศึกษาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะทางด้านของพลังงานจากมวลชีวภาพนะคะพระองค์ก็ทรงได้พระราชทานข้อแนะนำให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ม หาวิทยาลัยมหิดลนะคะศึกษาเรื่องของก๊าซชีวภาพค่ะทรงศึกษาวิธีนำวัสดุเหลือใช้นะคะมาทำประโยชน์ด้านพลังงานค่ะอย่างเช่นนำแกลบมาอัดเป็นก้อนนะคะสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงที่โรงงานสวนพระองค์สวนจิตรดาด้วยนะคะส่วนด้านของลมนั้นเนี่ยพลังงานลมนะคะพระองค์ก็ทรงสร้างแล้วก็ติดตั้งกังหันลมไว้ค่ะณพระตำหนักหลายแห่งด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นที่พระตำหนักจิตรดารโหฐานหรือแม้กระทั่งที่พระราชวังไกลกังวลหัวหินนะคะจะเห็นว่าพระองค์ก็ทรงทดลองนะคะแล้วก็พยายามที่จะทดลองศึกษาค้นคว้านะเผื่อว่าอะไรที่จะสามารถไปเป็นประโยชน์ไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนของพระองค์ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยพระองค์ก็ยังมีพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับธนาคารโคและกระบือด้วยนะคะซึ่งเป็นการใช้แรงงานสัตว์ท้องถิ่นแทนเครื่องยนต์อีกด้วยนะคะอันนี้ก
1: ็ยอด
0: โอ้โห
1: คือจริงๆคุณจิตติมาช่วยเล่าเรื่องกังหันชัยพัฒนาอีกนิดหนึ่งได้ไหมครับเพราะว่าเป็นเรื่องของพลังงานอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีเรื่องต่างๆนานาเนี่ยนะครับที่ในหลวงทรงมีการอุปถัมภ์เหล่าช่างทั้งหลายนะครับอย่างโครงการพระดาบ
0: ท
1: อย่างนี้เป็นต้นแต่ตอนนี้เนี่ยอยากให้

0: เติมออกซิเจนให้กับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางการเกษตรอีกด้วยนะคะเป็นเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยนะคะก็คือสามารถที่จะลอยขึ้นลงได้เองตามระดับน้ำนั่นเองค่ะประกอบด้วยตัวกังหันชัยพัฒนาเนี่ยนะคะจะประกอบด้วยซองวิทน้ำแล้วก็มีใบพัดที่ออกแบบเป็นซองตักน้ำรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยจำนวน6ซองถ้าใครแบบอยากเห็นภาพตามก็ลองเสิร์ชเข้าไปใน Google ก็ได้นะคะในอินเทอร์เน็ตก็ได้ก็จะเห็นรูปกังหันชัยพัฒนาเนี่ยนะคะว่าก็จะประกอบด้วยซองบิดน้ำจะมีใบพัดที่ออกแบบเป็นซองตักน้ำรูปสี่เหลี่ยมคางหมูจำนวน6ซองนะคะแต่ละซองเนี่ยก็จะมีการแบ่งซอยย่อยออกเป็น3ห้องเท่าๆกันค่ะทั้งหมดนะคะก็จะถูกติดตั้งบนโครงเหล็ก12โครงใน2ด้านเลยค่ะศูนย์กลางของกังหันที่เรียกว่าเพลากังหันนะคะซึ่งจะวางตัวอยู่บนตุ๊กตารองรับเพลาค่ะที่ติดตั้งอยู่บนทุ่นลอยนะคะแล้วก็จะมีระบบการขับส่งกำลังด้วยเฟืองจานขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด2แรงม้าเนี่ยเพื่อที่จะสามารถที่จะสำหรับขับเคลื่อนซองน้ำให้หมุนรอบเป็นวงกลมอยู่บนโครงเหล็กที่ยึดทุ่นทั้ง2ด้านเข้าไว้ด้วยกันคือการทำงานเขาก็จะหมุนเนาะเวลาเป็นทุ่นที่อยู่เขาก็จะเป็นวงล้อแล้วก็หมุนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัววิวัฒนาการของกังหันชัยพัฒนานั้นเนี่ยนะคะก็เริ่มจากการสร้างต้นแบบได้ครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่ปี2532ค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็มีการพัฒนาหลายๆครั้งนะคะกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยได้รับรางวัลด้วยนะคะจาก The Belgian Chamber of Inventor นะคะองค์การทางนวัตกรรมที่เก่าแก่ของเบลเยียมค่ะภายในงานนะคะซึ่งถือว่าเป็นงานบูเซลถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะเป็นงานที่แสดงสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ที่บรัสเซลส์เบลเยียมคือตัวกังหันชัยพัฒนาเนี่ยได้รับรางวัลเหรียญทองด้วยนะถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่แบบมีคุณค่าแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็เป็นนวัตกรรมที่แบบน่าสนใจมากค่ะอาจารย์คะ
1: ครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นเนี่ยนะครับรัชกาลที่9นั้นเนี่ยมีอีกโครงการหนึ่งเนี่ยนะครับที่เป็นการสนับสนุนเรื่องช่างเป็นอย่างยิ่งคือโครงการพระดาบสเลยท่านคงเคยได้ยินชื่อโครงการนี้เนี่ยนะครับโครงการพระดาบสเนี่ยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานั้นเนี่ยได้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ตั้งใจที่จะแสวงหาความรู้ทางช่างแต่หมายความว่าท่านต้องการที่จะช่วยเหลือคนที่ตั้งใจที่จะหาความรู้ทางด้านช่างแต่ก็ประสบปัญหาเนื่องจากขาดที่เรียนหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ในการที่จะเรียนรู้ดังนั้นเนี่ยเมื่อนานมากแล้วคือตั้งแต่ปี2519เนี่ยนะครับเมื่อปี2519เนี่ยนะครับก็40ปีแล้วเนี่ยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั้นเนี่ยก็ได้ทรงมีได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสให้ดำเนินการทดลองเปิดหลักสูตรช่างไฟฟ้าช่างวิทยุช่างโทรทัศน์โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เนี่ยนะครับเป็นทุนประเดิมในการดำเนินโครงการนะครับและพระองค์ทรงมีรับสั่งบอกว่าขณะนี้ยังมีบุคคลอีกจำนวนมากที่มีความตั้งใจจริงมีศรัทธาขวนขวายหาความรู้เป็นวิชาชีพไต่ตนแต่ประสบปัญหาไม่มีความรู้พื้นฐานและไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาวิชาชีพระดับต่างๆได้หากมีช่องทางช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ให้มีความรู้วิชาชีพที่เขาจะปรารถนาย่อมเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาติได้หลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดโครงการพระดาบสเกิดขึ้นก็คือเป็นโครงการที่รวบรวมเอาอาสาสมัครจิตอาสาที่เป็นผู้อาวุโสเนี่ยนะครับเอาเข้ามาร่วมกันแล้วก็เป็นครูสอนเรื่องช่างต่างๆเนี่ยนะครับให้บุคคลทั่วไปที่อยากจะเรียนรู้อยากจะมีวิชาชีพเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างไฟฟ้าช่างวิทยุช่างโทรทัศน์หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับได้มากมายแล้วก็ในความเป็นช่างของพระองค์ท่านนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะปราศจากซึ่งความงามเนี่ยนะครับเพราะช่างนั้นเนี่ยในความงามทั้งหลายเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่างอย่างหนึ่ง พระองค์เคยมี

0: กระแสรับสั่งเนี่ยนะครับในเรื่องของการสร้างงานศิลปะและงานช่างพระองค์มีกระแสรับสั่งเนี่ยนะครับบอกว่าความเป็นศิลปินหมายถึงความสามารถตามธรรมชาติความเป็นศิลปินหมายถึงความสามารถตามธรรมชาติที่จะเห็นความงามและคิดถึงความงามเมื่อเกิดความคิดแล้วก็ต้องอาศัยความรู้หรือเทคนิคเช่นวิชาช่างเป็นต้นจึงจะแสดงออกเป็นจิตรกรรมประติมากรรมหรือศิลปกรรมในลักษณะอื่นๆได้นั่นคือความสุดยอดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราเนี่ยนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าเรื่องต่างๆที่เราคุยกันมานั้นเนี่ยนะครับกับเป็นท่านผู้ฟังเรื่องต่างที่เราคุยกันมานั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ของโลกแล้วก็นานาประเทศนั้นเนี่ยที่เขาไม่เคยมีคนอย่างนี้ในประเทศของเขาเนี่ยนะครับแต่เราเองนั้นเนี่ยเราเกิดมาเราโชคดีบนแผ่นดินนี้เนี่ยนะครับที่เรามีคนอย่างนี้เนี่ย อยู่บนแผ่นดินเราแล้วก็รักเราเหลือเกินเราจำเป็นที่จะต้องรักษาพระองค์ท่านเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เลย
1: ค่ะมีเรื่องเล่าจากหนังสือสุดเด็ดสู่ความเป็นเลิศนะคะจากท่านววชิระเมธีค่ะก็เล่าเรื่องถึงในหลวงรัชกาลที่9ไว้นะคะก็อ่านแล้วประทับใจทีเดียวค่ะท่านวนะคะบอกว่าอาตมาเคยได้ยินเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือในหลวงรัชกาลที่9นี่นะคะได้เป็นอย่างดีเป็นเรื่องของนายช่างคนนึงที่เข้าไปซ่อมแอร์ที่พระตำหนักขณะที่กำลังง่วนอยู่กับการซ่อมแอร์ติดเพดานข้างบนก็ได้สั่งให้ลูกมือจับบันไดไว้แต่ซ่อมไปสักพักหนึ่งในหลวงก็เสด็จพระราชดำเนินเข้ามาในห้องโดยที่ไม่มีใครนั้นรู้ตัวล่วงหน้าเมื่อลูกมือช่างเห็นในหลวงก็รีบปล่อยมือจากบันไดแล้วพนมมือลงไปหมอบกราบรับเสด็จทำให้บันไดนั้นสั่นนะคะนายช่างซึ่งอยู่บนบันไดมองไม่เห็นเหตุการณ์ข้างล่างแน่นอนก็ตะโกนลงมาทันทีว่าจับบันไดจับบันไดในหลวงก็ทรงได้ยินก็จึงเสด็จเข้าไปจับบันไดให้เมื่อบันไดนิ่งดีแล้วนายช่างที่อยู่ด้านบนยังไม่รู้ตัวว่ามือที่กำลังจับบันไดให้ตัวเองอยู่นั้นเป็นใครจึงตะโกนลงมาว่าเออดีๆจับให้แน่นๆนะเดี๋ยวเลื่อนตำแหน่งให้เป็นนายช่างในหลวงจึงรับสั่งตอบไปเลยนะคะว่าดีเหมือนกันเป็นพระเจ้าอยู่หัวแล้วจะได้เป็นนายช่างด้วยตำแหน่งดีพอรู้สึกว่าเสียงไม่คุ้นนายช่างก็เลยมองลงมาข้างล่างค่ะเมื่อเห็นว่าคนที่กำลังยืนจับบันไดให้ตนเองนั้นเป็นใครเท่านั้นล่ะนะคะหัวใจตกลงไปอยู่ที่ตะตุ่มนะคะแทบจะร่วงลงจากบันไดเลยก็เป็นเรื่องเล็กน้อยที่เล่าต่อๆกันมาค่ะเกี่ยวกับน้ำพระทัยอันงดงามของในหลวงของเราค่ะอาจารย์คะ
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ขอบคุณคุณจิจิมาขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เราต้องช่วยกันรักษาพระองค์ท่านถึงแม้ว่าพระองค์ท่านจะขึ้นสู่สวรรค์แล้วเอาไว้กับแผ่นดินไทยเราไว้ให้ได้นะครับเป็นหน้าที่เราทุกคนครับ
1: ค่ะที่รับฟังไปนั้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงมีพระฉลิยภาพนะคะทางด้านของงานช่างอย่างมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ทรงให้ข้อคิดนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของช่างที่ดีจะต้องเป็นอย่างไรด้วยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็เบรกสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมาเพราะว่าในงานช่างนั้นเนี่ยนะคะหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าพระองค์นั้นเนี่ยนะคะก็เป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยด้วยนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยกันแต่ว่าย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะว่าวันนี้เนี่ยเป็นรายการคุยกับหมอบ้านภาคพิเศษนะคะที่วันนี้เราจัดเพื่อรำลึกนะคะถึงในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็วันนี้เนี่ยท่านอาจารย์เยี่ยมก็มีหนังสือมาฝากกันด้วยนะคะสำหรับหลักการทรงงานของพ่อนะคะใครที่จะขอรับก็อย่าลืมส่งชื่อนามสกุลที่อยู่ที่ชัดเจนแล้วก็รหัสไปรษณีย์นะคะแล้วก็สามารถที่จะ SMS มาได้เลยที่หมายเลข4689933 4689933นะคะเราจะจัดส่งให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ
2: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: ข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: M-Court Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @ M-Court Academy
5: กลับมาตามคำเรียกร้อง

0: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
1: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจักชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
0: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio

0: Radio Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น.โดยศาลินาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
1: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
0: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเวลาเดินอย่างรวดเร็วจริงๆนะคะวันนี้รายการคุยกับหมอบ้านค่ะเราเป็นรายการคุยกับหมอบ้านภาคพิเศษนะคะที่จะรำลึกการจากไปนะคะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะหรือว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราค่ะซึ่งในอีก3วันข้างหน้านะคะ13ตุลาคมก็จะครบรอบการจากไปครบรอบแห่งการสวรรคตนะคะที่พระองค์จากเราไปครบ10ปีถือเป็น1ทศวรรษนะคะแต่ว่าพระองค์ยังคงอยู่ในใจของปวงชนชาวไทยเสมอมานะคะเพราะว่าพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากนะคะมีพระราชกรณียกิจต่างๆมากมายนะคะที่ทำให้ปวงชนชาวไทยนั้นอยู่ดีกินดีมาได้จนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วพระองค์ก็ยังมีมรดกหลายอย่างที่มอบให้กับเรานะคะทั้งมรดกกันเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะทั้งเรื่องของพระราชดำรัสนะคะต้นแบบในการใช้ชีวิตนะคะรวมไปถึงหลักการทรงงานที่วันนี้เนี่ยเราหยิบมาคุยกันตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็มีหนังสือมามอบให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมได้เรียบเรียงหนังสือหลักการทรงงานของพ่อ23ประการนะคะน่าสนใจร่วมสมัยเราสามารถที่จะน้อมนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เลยนะคะใครจะขอรับกติกาก็คือง่ายมากๆค่ะส่งชื่อนามสกุลที่อยู่ที่ชัดเจนนะคะแล้วก็อย่าลืมรหัสไปรษณีย์ค่ะก็ SMS มาได้เลยนะคะที่หมายเลข4689933นะคะ4689933ค่ะเราจะจัดส่งให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะก็สามารถที่จะส่งเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เดี๋ยวเราจะพูดคุยกันต่อนะคะเพราะว่าเราทราบแล้วถึงพระชนิภาพของพระองค์นะคะในเรื่องของงานช่างนะคะซึ่งเบรกที่แล้วเนี่ยก็คงได้ฟังกันแล้วเนาะว่าช่างที่ดีจะต้องเป็นอย่างไรนะคะซึ่งจริงพระองค์นั้นเนี่ยนะคะก็มีความสนพระราชฤทัยในงานช่างตั้งแต่ยังทรงศึกษาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วนะคะถ้าใครที่ศึกษาพระราชประวัตินะคะก็จะเห็นว่าพระองค์เนี่ยได้ทรงประดิษฐ์ของเล่นด้วยตนเองตั้งแต่เครื่องร่อนแล้วก็เรือรบจำลองนะคะหลังจากที่ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วเนี่ยก็ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆมากมายนะคะเพราะว่าทรงตระหนักว่าประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามนั้นเนี่ยต้องมีความสำคัญมาก่อนและจากที่พระองค์นั้นเนี่ยนะคะทรงสนพระทัยในกีฬาเรือใบเป็นอย่างยิ่งเนี่ยประกอบกับพระองค์เองก็มีพระปีชาสามารถทางงานช่างนะคะก็ทำให้ทรงมีผลงานการออกแบบแล้วก็ต่อเรือใบที่ดีเลิศนะคะโดยทรงชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเรือใบในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4ด้วยนะคะในพุทธศักราช2510นะคะด้วยเรือที่ทรงต่อขึ้นด้วยพระองค์เองค่ะจึงเป็นที่ประจักษ์นะคะว่าพระองค์นั้นมีพระอัจฉริยภาพทางด้านงานช่างที่แท้จริงนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะถ้าใครติดตามอยู่ในแวดวงช่างนั้นเนี่ยนะคะก็คงจะทราบว่าพระองค์นั้นเนี่ยก็ได้ถือว่าเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยด้วยนะคะพระองค์เคยมีพระราชดำรัสเอาไว้นะคะพระองค์เคยเสด็จในการเป็นประธานในพิธีเปิดงานนะแนะแนวอาชีพแล้วก็การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาตินะคะครั้งที่1ที่สวนลุมพินีสถานนะคะแล้วพระองค์ก็เคยมีพระราชดำรัสนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่างเอาไว้ด้วยนะคะพระองค์บอกว่าช่างทุกประเภทเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของบ้านเมืองและของทุกคนนะคะเพราะตลอดชีวิตของเราต้องอาศัยและใช้บริการหรือสิ่งต่างๆที่มาจากฝีมือของช่างอยู่ทุกวี่ทุกวันผู้เป็นช่างจึงสมควรได้รับความเอาใจใส่สนับสนุนจากทุกๆฝ่ายยิ่งในสมัยปัจจุบันวิทยาการทุกอย่างเจริญก้าวหน้ายิ่งจำเป็นต้องส่งเสริมมากเป็นพิเศษเพื่อให้ได้ช่างที่ดีมีความสามารถสูงมีสิ่งของให้ใช้สอยที่มีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการนะคะซึ่งในการส่งเสริมนั้นเนี่ยนะคะพระองค์ก็บอกว่าก็มีอยู่3ประการนะที่ช่วยทั้งประการที่1นะมาช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของความรู้ทางหลักวิชาการและก็ความรู้ทางการออกแบบประการที่2ก็คือได้แก่ปัญหาเรื่องของฝีมือซึ่งต้องมีการปรับปรุงให้มีความประณีตมีประสิทธิภาพให้ได้มาตรฐานจริงๆแล้วก็ส่วนที่3นะคะก็คือปัญหาเรื่องของการจัดหางานแล้วก็หาตลาดเพื่อช่วยให้ช่างนั้นได้มีงานทำมีตลาดที่จะส่งสินค้าที่ผลิตได้ไปจำหน่ายนะคะซึ่งการช่วยเหลือทั้ง3ประการนี้เนี่ยก็สอดคล้องกันไปนะเพื่อทำให้ช่างมีรายได้มีผลกำไรสำหรับนำมาเป็นทุนรอนสร้างฐานะแล้วก็ความก้าวหน้านะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระองค์นะคะ ทรงเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับงานช่างไว้นะคะก็จะเห็นว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยวันที่2มีนาคมของทุกปีเนี่ยนะคะคณะรัฐมนตรีก็ไม่เคยมีการประกาศเอาไว้นะคะว่า2มีนาคมเนี่ยถือเป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตินะคะแล้วก็มีการถวายพระราชสมัญญาแต่ในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะคะว่าให้พระองค์นั้นเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยนะคะเพื่อที่จะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะคะเนื่องจากพระองค์นั้นเนี่ยทรงมีพระปรีชาสามารถทางการช่างแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะเป็นแรงใจนะคะต่อช่างทุกคนด้วยนั่นเองนะจะเห็นว่าพระองค์ก็ทรงมีบทบาทสำคัญนะคะในแวดวงของงานช่างไทยนั่นเองค่ะซึ่งรายการคุยกับหมอบ้านนะก็ถือเป็นช่างอีกแขนงหนึ่งนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยหยิบเรื่องนี้เข้ามาพูดคุยกันนะคะเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระองค์ด้วยนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ศึกษานะคะพระราชกรณียกิจของพระองค์ก็จะทราบดีว่าพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพหลากหลายด้านนะคะแล้วพระองค์นั้นก็มีโครงการต่างๆเพื่อที่จะช่วยเหลือปวงชนชาวไทยมากมายทีเดียวนะคะแล้วก็พระองค์ทรงเป็นต้นแบบให้กับพวกเราในหลายๆเรื่องนะคะรวมถึงเรื่องของการทรงงานด้วยนะคะมีหลักการทรงงานที่วันนี้เนี่ยย้ำกันอีกครั้งนึงว่าเรามีมามอบให้กับคุณผู้ฟังนะคะหนังสือหลักการทรงงานของพ่อ23ประการนะคะที่ท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมได้เรียบเรียงเอาไว้นะคะใครจะขอรับเนี่ยกติกาง่ายมากส่งชื่อนามสกุลที่อยู่ที่ชัดเจนแล้วก็อย่าลืมรหัสไปรษณีย์นะคะแล้วก็ SMS มาได้เลยที่หมายเลข4689933นะคะ4689933นะคะก็เราจะจัดส่งให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือรายการคุยกับหมอบ้านนะในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นะคะเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะของในหลวงรัชกาลที่9นะคะอีก3วันข้างหน้าก็จะเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยอีก1วันนะสิ่งที่พระองค์มอบไว้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังสำหรับรายการคุยกับหมอบ้านนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุยกับหมอบ้านที่โมเดิร์นเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM ทีวีเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทเป็นกับมหาชน
1: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองรัฐบาลใช้เวที World Bank IMF ต่อยอดความร่วมมือการศึกษาเปิดโอกาสเยาวชนไทยสู่การมีงานทำร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสวยคอนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อต่อยอดความร่วมมือระดับนานาชาติในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการศึกษาและทุนมนุษย์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจระยะยาวผ่านความร่วมมือระยะ5ปีตามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและธนาคารโลกการผนึกกำลังดังกล่าวมีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงสู่สถานศึกษาอาช

0: ชีวะทั่วประเทศมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานโดยกสศจะเข้ามาช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนกลุ่มเปราะบางรายได้น้อยและพื้นที่ห่างไกลขณะที่ธนาคารโลกจะสนับสนุนองค์ความรู้และประสบการณ์ระดับสากลมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศไทยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเวทีนี้ไม่ได้เป็นเพียงการหารือด้านเศรษฐกิจระดับโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาทักษะประชาชนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งรัฐบาลพร้อมเดินหน้าประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้การพัฒนาการศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมสร้างอาชีพรายได้และประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงต่อไปผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันตำรวจทำสำนวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นตามพยานหลักฐานก่อนส่งปปช.ตามกำหนด30วันพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่มีการปล่อยตัว3ผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นภายหลังปปช.ส่งสำนวนคดีต่ออัยการสูงสุดไม่ทันกำหนดฝากขัง84วันว่าเท่าที่ตนทราบสำนวนคดีที่ตำรวจส่งไปให้ปปช.ดำเนินการตามกรอบเวลา30วันรวบรวมตามข้อเท็จจริงได้ส่วนการปล่อยตัวผู้ต้องหาหากมีหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะช่วยดำเนินการติดตามโดยจะใช้ความสามารถอย่างเต็มที่เจ้าหน้าที่จะทำให้ดีที่สุดรัสเซียจัดดีเซล 300,000 ตันให้สหรัฐและตลาดโลกประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่ารัสเซียพร้อมที่จะจัดหาน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันให้กับสหรัฐและตลาดโลกอันจะเป็นการช่วยเศรษฐกิจโลกโดยรวมขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่ารัสเซียจะจัดหาน้ำมันดีเซลจำนวน 300,000 ตันให้ตลาดโลกในทันทีภายหลังการพูดคุยทางโทรศัพท์กับผู้นำรัสเซียในวันเดียวกันทำเนียบรัฐบาลเครมลินของรัสเซียระบุได้ว่านายปูตินและนายทรัมป์ยังได้หารือเกี่ยวกับการคลี่คลายความขัดแย้งในยูเครนและสถานการณ์ในอิหร่านด้วยด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลสกี้ของยูเครนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงที่ยอมให้รัสเซียส่งออกน้ำมันดีเซลให้กับสหรัฐและตลาดโลกได้โดยเรียกข้อตกลงนี้ว่าเป็นการลงทุนในสงครามที่ต้องยุติลงไม่ใช่ให้ยืดเยื้อข้อตกลงนี้ประกาศออกมาขณะคณะผู้แทนของยูเครนอยู่ในสหรัฐเพื่อหารือแนวทางยุติสงครามกับรัสเซียโดยผู้นำยูเครนมองว่าเป็นการตัดสินใจที่อ่อนแอจากพันธมิตรที่แข็งแกร่งและจะไม่ก่อประโยชน์หรือสันติภาพใดๆแต่จะเท่ากับการมอบเงินทุนให้กับรัสเซียใช้ทำสงครามและบ่อนทำลายความพยายามบรรลุข้อตกลงสันติภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM ถึง Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอ้ความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: กลับมา

0: Radio
1: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
2: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
1: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการบ้านพักคนชราที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิด

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิ

ีที่ดินแยะเรียกว่าถางป่าไปแยะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แล้งแล้งแห้งแห้งแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงแล้วก็อธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำ

0: น้อมถวายบังคมยุคคนละบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันเทิน
1: รายการบ้านพักคนชราที่ 96.5 FM Thinking Radio ขึ้น

0: เศษที่ LINE @thinking radio
1: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
2: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
1: จัดการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
2: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการบ้านพักคนชราที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดา

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันเทิน
1: รายการบ้านพักคนชราที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิด
2: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา

0: ขณะนี้เวลา 17:00 น
1: โพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวเพื่อชี้แจงเรื่องงบประมาณจากภาษีบาปของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจำนวน 4,000 ล้านบาทโดยเปรียบเทียบขนาดของเงินโดยไม่ได้เปรียบเทียบเรื่องผลทางเศรษฐศาสตร์ของการส่งเสริมสุขภาพที่สามารถลดการเกิดโรคหรือลดความรุนแรงของโรคเพื่อให้คนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงสาธารณสุขเห็นภาพว่าเงิน 4,000 ล้านบาทต่อปีสามารถทำอะไรแบบจับต้องได้บ้างเพื่อสุขภาพของทุกคนซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูงได้ปีละ 1,270 คันสร้างอาคารผู้ป่วยนอกให้โรงพยาบาลชุมชนได้ปีละ80หลังซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้รพสต.ได้ปีละ 13,000 แห่งซื้อเครื่องกระตุกหัวใจช่วยชีวิตหรือ AED ได้ปีละ 57,000 เครื่องและสร้างโรงพยาบาลเฉพาะทางระดับตติยภูมิได้ปีละ1แห่งแน่นอนที่สุดว่าการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคควรให้ความสำคัญแต่ควรเป็นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคแบบถูกหลักทฤษฎีในการส่งเสริมสุขภาพไม่ใช่แค่หว่านเงินไปกับการจัดอบรมจัดประชุมหรือจัดอีเวนต์และไม่ใช่แค่ทุ่มเงินไปกับการโฆษณาหรือทำแคมเปญนี่จึงเป็นเหตุผลให้งบประมาณของสสส.จะต้องถูกนำเข้าสู่ระบบงบประมาณเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมทางหลวง305หลังน้ำเริ่มเน่าเสียบ้านเรือนริมทางได้รับผลกระทบสถานการณ์น้ำท่วมทางหลวง305รังสิตนครนายกแยกมสวองครักษ์น้ำท่วมขังนานบ้านเรือนริมทางเดือดร้อนหนักน้ำเน่าส่งกลิ่นเหม็นแขวงทางหลวงนครนายกกรมทางหลวงร่วมกับนายเกรียงไกรกิติธเนศวรสสนครนายกเขต2องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายกผู้นำชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนประชาชนริมทางหลวงหมายเลข305เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเร่งด่วนแนวทางแก้ปัญหาได้แก่สำนักงานปภ.จังหวัดนครนายกเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณฝั่งตรงข้ามมสว.องครักษ์เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่คลองรังสิตประยุรศักดิ์แขวงทางหลวงนครนายกจัดช่องทางจราจรพิเศษแบบวิ่งสวนทางในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้พร้อมเร่งเปิดทางระบายน้ำผ่านแนวทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะบ้านเรือนริมทางที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังและปัญหาน้ำเน่าเสียมาเป็นเวลานานตำรวจบราซิลยิงวิสามันคนร้ายบุกศูนย์ดูแลเด็กเล็กตำรวจบราซิลช่วยเหลือเด็ก13คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันภายในศูนย์ดูแลเด็กเล็กในย่านเซาบลาสเมืองกูริติบารัฐปารานาทางภาคใต้นานกว่า3ชั่วโมงเมื่อวานนี้หลังมีผู้ชายคนหนึ่งพร้อมมีดและน้ำมันบุกเข้าไปภายในศูนย์ดูแลเด็กเล็กพร้อมเทราดน้ำมันบนพื้นห้องก่อนขู่ว่าจะจุดไฟเผาตำรวจใช้เวลาเจรจาหว่านล้อมให้มอบตัวอยู่นานจึงตัดสินใจยิงวิสามันเขาขณะพยายามจะคว้าตัวเด็กคนหนึ่งระหว่างเผชิญหน้าจวนตัวกับตำรวจโดยไม่มีเด็กบาดเจ็บรุนแรงส่วนมูลเหตุจูงใจคนร้ายยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM คลื่นความคิดคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุบทศรีสิริกิจ

0: านและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกระซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: เมสซี่ไส้กรอกโซเดียมต่ำสำหรับสุนัขหาซื้อได้แล้วตามโรงพยาบาลสัตว์และเพทช็อปชั้นนำทั่วประเทศพร้อมพบกับเมสซี่สไลซ์แอนด์ค็อกเทลสูตรใหม่เสริมภูมิคุ้มกันและช่วยดูแลระบบย่อยอาหารขนาดเต็มคำกำลังดี
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02 114 3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อ

0: เรดิโ
1: อ FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
2: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจักชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
1: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธีสนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสาคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: 17:09 ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์ทางสถานีวิทยุอสมทคลื่นความคิด FM 96.5 Thinking Radio นะครับวันนี้ก็มาเจอกันวันเสาร์ที่10 ตุลาคม 2569 10 เดือน 10นะฮะก็เจอกันกับผมเหมือนเดิมครับเต้ยสุภชาติสุภเมธีนะครับเช่นเคยช่วงเย็นๆแบบนี้นะฮะเราก็จะมีสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสัตว์เลี้ยงแล้วก็สัตว์โลกมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเช่นเคยนะครับติดตามผ่านช่องทางวิทยุทาง FM 90.5 สัญญาณเสียงชัดเจนไหมนะครับส่งมาบอกกันได้ทาง LINE @thinking radio หรือว่าจะเป็นในช่องทางของ Facebook YouTube บ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดำอะไรก็แล้วแต่ที่คุณผู้ฟังอาจจะติดตามแบบคู่ขนานไปด้วยเนาะยุคนี้เราออกอากาศทุกแพลตฟอร์มครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับนี่รายการสดนะฮะเผื่อคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านอยากจะมีประเด็นคำถามถามคุณหมอที่วันนี้เป็นอีกหนึ่งวิทยากรที่จะมาพูดคุยกันผมเชื่อว่าเป็นอีกประเด็นนึงที่มันต่อเนื่องมาจากเรื่องของสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันการดูแลสัตว์เลี้ยงหลังจากที่เจอสถานการณ์แบบน้ำท่วมเนาะเราจะดูแลยังไงนะครับสัปดาห์นี้อาจจะเพิ่มเติมไปหน่อยนะนอกจากเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมไปอาจจะมีเรื่องของโรคไตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยวันนี้อย่าลืมครับทุกช่องทางทาง LINE ก็ได้หรือว่าทางFacebook Live ทาง YouTube Live หรือว่า TikTok Live ได้ทุกช่องทางเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ที่จะคุยกันนะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรู้ทันโรคไตในสัตว์เลี้ยงจะดูแลอย่างไรให้ห่างไกลไตวายแล้วก็โรคฉี่หนูนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากทางท่านอาจารย์สัตวแพทย์หญิงพจนิชาอภรรัตน์ครับท่านเป็นอาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงและหน่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับสวัสดีครับคุณหมอพจน์ครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ครับผมคุณหมอน้ำไม่ท่วมบ้านเนาะ
5: ไม่ท่วมค่ะโชคดีค่ะแถวบ้านไม่ท่วมค่ะ
4: ดีนะครับเพราะว่าถือว่าผมว่าเรื่องของอุทกภัยที่มันมาไวเนาะมันมาไวไปไวจริงๆนะในวันที่ผมจัดรายการวันที่26เนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าลุ้นกันอยู่นะจะเข้าบ้านไหมบ้านผมก็ไม่ได้เข้าบ้านเหมือนกันแต่ว่าก็ท่วมเรียกว่าติดเกาะนะครับแต่ทั้งนี้นั้นคือแม้ว่าตอนนี้จะไม่ได้เลี้ยงสัตว์แล้วนะครับแต่ก็มีเพื่อนบ้านหลายๆบ้านเลี้ยงน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างนี้ก็ติดเกาะเช่นเดียวกันซึ่งก็คุยกันมา2 สัปดาห์ที่แล้วก็คุยไปแล้วเรื่องของการดูแลน้องๆหลังน้ำท่วมนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตอนที่จะมาคุยกันต่อเนาะแล้วก็จะให้คุณหมอจะให้เพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องโรคไตที่เป็นโรคที่เขาเรียกว่าเป็นยอดฮิตได้ไหมคุณหมอเรื่องของโรคไตในสุนัขเนาะแล้วก็อาจจะให้ข้อมูลนะทั้งสุนัขและแมวเนี่ยโรคเนี้ยวิธีการที่จะต้องดูแลเขาเนี่ยจะบอกยังไงบ้างแต่ว่าก่อนอื่นจะให้คุณหมอให้ความรู้นิดนึงเนาะไตของคนก็มีความสำคัญแล้วไตของน้องหมาน้องแมวล่ะความสำคัญมันเหมือนกันกับคนไหมครับ
5: จริงๆเหมือนกันค่ะของไตของสุนัขและแมวจริงๆก็มีความสำคัญเหมือนกับของคนค่ะโดยปกติไตก็จะมีหน้าที่ในกลุ่มของพวกการขับของเสียของร่างกายเนาะควบคุมพวกสมดุลกรดด่างควบคุมน้ำในร่างกายควบคุมพวกแร่ธาตุในร่างกายแล้วก็นอกจากนี้อื่นๆก็มีความสำคัญอีกมากมายเช่นควบคุมความดันในร่างกายหรือว่าควบคุมในส่วนของตัวฮอร์โมนที่สำคัญเช่นพวกกลุ่มฮอร์โมนที่กระตุ้นการสร้างเลือดเม็ดเลือดแดงดังนั้นจริงๆไตสุนัขและแมวก็มีความสำคัญเหมือนกับของคนเลยค่ะ
4: คือว่ามันเป็นอวัยวะที่เราต้องใช้เนาะ
5: ใช่
4: ง่ายก็เรียกว่าจะฟอกให้เราแบบมีเลือดที่แบบไปเลี้ยงอะไรยังไงมันเป็นพื้นฐานเนาะเรียกว่าเป็นแบบ
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะมีหน้าที่ในการเหมือนจริงๆตับไตอะไรพวกนี้ค่ะเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญเป็นอวัยวะที่ควบคุมหลายอย่างในร่างกายพอสมควรเลยค่ะ
4: นะฮะแต่ทีนี้นั้นถ้าเราจะพูดถึงว่าอย่างถ้าเป็นในมนุษย์เนาะโรคไตอะไรเงี้ยก็จะเจอกันในแบบตอนที่เราอายุเยอะๆหน่อยนะ
5: หลัก
4: 5อะไรอย่างงี้นะจะเจอแล้วถ้าในสุนัขในแมวล่ะต้องอายุเยอะเหมือนกันมั้ย
5: จริงๆเช่นเดียวกันค่ะโดยส่วนมากกลุ่มจริงๆไตก็จะมีไตเสียหายเฉียบพลันหรือไตวายเฉียบพลันกับไตวายเรื้อรังเนาะโดยปกติแล้วถ้าเป็นกลุ่มไตวายหรือไตเสื่อมเรื้อรังอะค่ะมักจะมาตามอายุเช่นเดียวกับคนแต่ไงก็ตามพวกนี้ถ้ามีภาวะโรคอื่นๆที่พบมาก่อนวัยอันควรเช่นบางตัวมีความผิดปกติของโครงสร้างตั้งแต่กำเนิดอะไรเงี้ยค่ะหรือว่ามีโรคประจำตัวอื่นๆเช่นกลุ่มพวกเบาหวานพวกกลุ่มการอักเสบในช่องท้องเช่นพวกกลุ่มตับอ่อนอักเสบมดลูกอักเสบอะไรพวกนี้ค่ะก็อาจจะทำให้มีไตที่เสียหายได้เร็วกว่าปกติค่ะ
4: เนาะมันเป็นปัจจัยจากเรื่องของพฤติกรรมด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องอาจจะเป็นโรคที่เราอาจจะเจอในเขาเรียกว่าสุนัขหรือสัตว์หรือแมวบางพันธุ์ก็เกี่ยวข้องไหมคุณหมอ
5: ค่ะเป็นได้พวกกลุ่มโรคบางอย่างเช่นกลุ่มซีสในไตอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นในสุนัขหรือแมวบางพันธุ์ได้มากกว่าปกติเช่นกลุ่มแมวพันธุ์เปอร์เซียอะไรเงี้ยค่ะก็จะทำให้เจอพวกกลุ่มซีสในไตได้มากกว่าปกติพวกนี้ก็จะทำให้ไตเสื่อมเร็วกว่าปกติค่ะ
4: อันนี้ก่อนที่ไปคำถามต่อไปผมอยากรู้ทำไมเปอร์เซียถึงแบบมีเหตุผลที่เยอะกว่าม
5: ันเป็นยีนค่ะมันเป็นยีนมีความผิดปกติที่ระดับพันธุกรรมพวกนี้จะควบคุมได้ก็อาจจะต้องควบคุมเรื่องการผสมพันธุ์ต่ออะไรเงี้ยค่ะพูดง่ายๆก็คือเหมือนมันส่งต่อทางพันธุกรรมได
4: ้อ๋อมันเกี่ยวว่าพันธุ์แท้พันธุ์ทางอะไรได้ไหมอันนี้ผมเรียกถูกไหม
5: เป็นได้ค่ะก็ถ้าพวกกลุ่มพันธุ์แท้แล้วก็มียีนนี้เป็นองค์ประกอบอะไรเงี้ยค่ะก็จะส่งต่อได้
4: อืมครับแล้วหมากับแมวนี่คือโรคไตเหมือนกันเลยคุณหมอ
5: จริงๆก็ถ้าหมายถึงว่าลักษณะภาวะโรค ก็จะใกล้เคียงกันค่ะหมายถึงเหมือนของคนนะคะสุนัขแมวคนเวลาไตไม่ทำงานก็จะคีย์เวิร์ดในการเกิดภาวะโรค ก็จะมีความใกล้เคียงกัน
4: แต่ความรุนแรงอาจจะต่างกันไหมหมายถึงแมวก็จะเยอะกว่า
5: จริงๆเหมือนกันหมดเลยค่ะทั้งสุนัขและแมวแต่ว่าก็แค่อาจจะต่างกันในเรื่องของปริมาณพวกกลุ่มค่าเลือดในการตรวจหรือว่าในกลุ่มของพวกจัดการเรื่องน้ำเรื่องอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นคีย์สารอาหารที่แตกต่างกันในสุนัขและแมวเพราะว่ามันต่างสปีชีส์กันเนาะ
4: ครับสาเหตุที่เมื่อกี้คุณหมอเล่าให้ฟังแล้วนะอาจจะมาจากพันธุกรรมด้วยก็ได้เนาะเรื่องโรคไตอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องปัจจัยในเรื่องของการใช้ชีวิตของเขาล่ะอย่างเช่นแบบว่าเราเลี้ยงในสถานที่ปิดหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเราจะแบบติดก่อไว้นะเหมือนน้ำท่วมอย่างเงี้ยออกไปไหนไม่ได้น้องหมาน้องแมวเครียดอย่างเงี้ยมันเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาอาจจะมีภาวะโรคไตเกี่ยวไหมเรื่องแบบนี
5: ้จริงๆถามว่าอาหารมีผลได้ไหมก็มีได้ค่ะก็การควบคุมเรื่องสารอาหารที่ไม่เหมาะสมเช่นเดียวกับคนนะคะกินโปรตีนเยอะเกินไปกินอาหารคนหรือการทานน้ำที่ไม่เพียงพอพวกนี้ทำให้เกิดพวกกลุ่มโรคไตได
4: ้อาการที่เจอถ้าดูนะคุณหมอลองดูแบบเล่าให้ฟังว่าอาการนี้มันจะบ่งชี้ว่าแบบเฮ้ยเนี่ยน้องหมาน่าจะเป็นโรคไตแน่ๆเลยหรือว่าน้องแมวจะเป็นโรคไตก่อนที่เขาแบบเจ้าของจะพามาหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยมันมีอาการยังไงบ่งชี้ยังไงไหมว่าแบบเนี่ยเข้าข่ายโรคไตแน่นอน
5: ค่ะจริงๆอ่ะโรคไตถ้าเป็นระยะเริ่มต้นดูยากเพราะว่าอาการจะไม่ค่อยแตกต่างจากสุนัขและแมวปกติอาจจะมีแค่มาเจอได้จากการตรวจนะคะตรวจเช็คร่างกายประจำปีตรวจเลือดตรวจอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นระยะเริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้แสดงอาการอะไรเบื้องต้นอาจจะมีเริ่มต้นจากอาจจะทานน้ำดูเยอะผิดปกติปัสสาวะดูเยอะผิดปกติอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นระยะสูงๆแล้วเนี่ยจะมีอาการนอกเหนือจากนั้นได้เช่นเริ่มมีเบื่ออาหารมีอาเจียนผอมลงอย่างเห็นได้ชัดอะไรเงี้ยค่ะมีในกลุ่มของพวกกลิ่นปากที่ดูแรงผิดปกติแล้วก็อาจจะเริ่มมีพวกผิวหนังหรือขนเริ่มมีความหยาบอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอาการมันอาจจะไม่ได้บ่งชี้ชัดเจนเลยว่าเป็นโรคไตแต่ว่าพวกนี้เอาจริงๆถ้าเวลาทำงานมันอาจจะพอดูได้ค่ะเช่นแบบสุนัขและแมวดูสูงวัยมาแล้วเริ่มแบบดูผอมขนเริ่มย้องๆมีกลิ่นปากเงี้ยค่ะก็พอจะดูได้ว่าน่าจะเป็นไตแน่ๆเลยอย่างเงี้ย
4: โอ้โหกลิ่นปากนี่เราแบบถึงว่าพอมาถึงว่ามันจะมีกลิ่น
5: มันจะเป็นกลิ่นยูเรียที่มันดูแรงค่ะแต่ว่าต้องระวังนะคะบางทีพออายุเยอะมันมีพวกหินปูนพวกนี้ก็กลิ่นปากแรงเหมือนกัน
4: อ๋อต้องดูจากลักษณะการตรวจเนาะแล้วเวลาการตรวจนี่ตรวจอะไรคุณหมอต้องเจาะเลือดก่อนใช่ไหมจริงไหมฮะ
5: โดยปกติแล้วค่ะถ้าตรวจสุขภาพประจำปีโดยส่วนมากก็จะตรวจส่วนมากจะตรวจเลือดเป็นหลักแต่ว่าจริงๆการตรวจโรคไตอะค่ะมันใช้หลายอย่างเป็นองค์ประกอบได้แก่อันแรกก็คือตรวจเลือดที่เราชอบเรียกกันว่าพวกกลุ่มค่าไตเนาะจะมีหลักๆ ก็จะเป็นพวกกลุ่มตัวยูเรียในเลือดตัวค่าครีเอทีนในเลือดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็จะมีการตรวจพิเศษอื่นๆด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือการตรวจตัวปัสสาวะต้องดูว่าไตยังสามารถทำความเข้มข้นปัสสาวะได้อยู่ไหมแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องการตรวจทางด้านรังสีก็คือเช่นพวกการทำอัลตราซาวด์เพื่อดูลักษณะโครงสร้างไตว่ามันยังดีอยู่ไหมอะไรเงี้ยค่ะเช่นซาวด์แล้วหน้าตาไตดูเสื่อมแล้วมีความผิดปกติเช่นอย่างที่กล่าวไปตั้งแต่ข้างต้นมีซีสต์ไหมอะไรเงี้ยค่ะซีสต์มีนิ่วมีความผิดปกติอะไรที่ไตไหมเงี้ยค่ะ
4: เนาะคืออาการมันก็จะต้องใช้วิธีการตรวจเหมือนที่คุณหมอบอกเนาะเราก็จะแบบบางครั้งเราก็ดูไม่ออกเพราะว่าสิ่งสำคัญผมว่าที่เราคุยกันโดยทุกๆสัปดาห์เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาโรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าอย่างเป็นคนเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเรารู้สึกอะไรเราบอกได้ถูกไหมคุณหมอ
5: ใช่ค่ะใช่
4: แต่น้องหมาน้องแมวสัตว์ทุกอย่างเขาพูดไม่ได้ไงถูกไหม
5: สัตว์เลี้ยงเนี่ยยากค่ะคือเป็นหมอเองก็ยากค่ะเพราะว่าถามตอบกันไม่ได้ดังนั้นก็จริงๆจริงๆสัตว์เลี้ยงอ่ะเวลาเป็นปกติมากๆค่ะเวลามีคนมาปรึกษาอะไรเงี้ยค่ะถ้าอาการมันไม่ได้เด่นชัดมากทุกคนก็จะพูดเหมือนกันว่าอยากให้พาไปตรวจเพราะว่าอย่างคนอย่างที่คุณเต้ยบอกเลยก็คืออย่างคนเนี้ยเราบอกได้เราปวดตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะเราเจ็บตรงไหนไม่สบายตัวตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ของสัตว์เลี้ยงบางทีการตรวจร่างกายหรืออาการที่เขาแสดงออกบางทีมันอาจจะไม่เด่นชัดอย่างเช่นซึมหรือเบื่ออาหารอะไรเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นได้ของทุกโรคเลย
4: เนาะแล้วก็อันหนึ่งที่คุณหมอพูดไปเมื่อกี้นะผมก็ลืมถามไปต่อว่าแล้วค่าไตสูงคุณหมอมันจะสะท้อนว่าอุ้ยไตมันจะวายไหมหรือว่าเป็นยังไงไหมมันสามารถสะท้อนตรงนั้นได้ไหม
5: จริงๆค่าไตสูงต้องแปรผลกับ
4: ผลเลือด
5: อื่นด้วยค่ะใช้ที่แจ้งไปเมื่อครู่มันต้องใช้การวินิจฉัยร่วมกันหลายอย่างค่ะจริงๆค่าไตสูงเนี่ยก็ต้อง alert ว่ากังวลว่าจะเป็นโรคไตหรือเปล่าแต่จริงมาจากปัจจัยอื่นได้ค่ะจริงๆค่าไตที่เราพูดกันนะคะมันก็คือค่าตัวครีเอทินีนตัวค่าครีเอทินีนสูงได้จากหลายปัจจัยค่ะหนึ่งในนั้นก็จะมีพวกกลุ่มการไหลเวียนเลือดที่ผิดปกติหรือการมีพวกมวลกล้ามเนื้อในร่างกายมากกว่าปกติอะไรเงี้ยค่ะเช่นสุนัขพันธุ์ใหญ่หรือว่ามีการทานเนื้อสัตว์เยอะๆอาจจะมีค่าพวกนี้สูงกว่าสุนัขพันธุ์เล็กได้อะไรเงี้ยค่ะดังนั้นมันต้องดูหลายปัจจัยร่วมกันแต่ว่าจริงค่ะถ้ามีค่าตัวครีเอทินีนสูงเนี่ยเราอาจจะต้องคำนึงถึงว่าสุนัขโรคนี้มีความเสี่ยงเป็นสุนัขตัวนี้มีความเสี่ยงเป็นโรคไตไหมแต่ไม่ได้หมายความว่าสูงแล้วจะต้องเป็นทุกตัว
4: แล้วทีนี้ถ้าพูดถึงอาหารก็สำคัญน้องหมอเมื่อกี้คุณหมอแต่เวลาหลักผมก็ถามต่อแล้วกันแล้วอาหารในการที่เราจะต้องให้เขาทานเพื่อจะแบบไม่เข้าข่ายในการที่จะต้องเป็นโรคไตหรือวิธีการที่แบบถ้าเป็นแล้วด้วยอ่ะเหมือนคุณหมอเล่าต่อเลยว่าถ้าเราแบบเจอว่าเขาเป็นต้องกินยังไงหรือว่าถ้าแบบป้องกันจะเป็นยังไงบ้างครับ
5: ค่ะก็โดยปกติแล้วถ้าไม่มีโรคประจำตัวอะไรค่ะก็จะแนะนำว่าให้ทานอาหารตามวัยในที่นี้คือโดยปกติค่ะโดยส่วนตัวที่ทำงานมาเนี่ยเจ้าของจะค่อนข้างกังวลเวลาสุนัขทานอาหารเม็ดหรือว่าทานอาหารเปียกกังวลว่ามันดูแล้วเหมือนสารอาหารมันไม่เพียงพอจะต้องมีการเติมอาหารคนเติมเนื้อสัตว์เติมอาหารให้หลากหลายอะไรเงี้ยลงไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องเรียนตามตรงว่าตามจริงแล้วพวกกลุ่มอาหารในยี่ห้อที่มันมีความน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยค่ะมันจะมีสารอาหารที่ครบถ้วนอยู่แล้วในทุกแง่มุมไม่ว่าจะเป็นโปรตีนไขมันแร่ธาตุคาร์โบไฮเดรตไฟเบอร์อะไรก็ตามที่มีความจำเป็นต่อร่างกายอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นถ้ายังไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรก็แนะนำว่าให้ปรับอาหารตามวัยตั้งแต่วัยลูกสัตว์วัยช่วงเป็นอดัลท์หรือว่าอายุเยอะแล้วเป็นซีเนียเช่น7บวก8บวกก็ปรับได้ตามวัยหรือเดี๋ยวนี้ก็จะมีอาหารหลากหลายสูตรเช่นสุนัขบางตัวเลี้ยงในบ้านทำหมันแล้วอาหารเหล่านี้ก็จะช่วยควบคุมน้ำหนักได้สำหรับตัวที่มีแอคทิวิตี้ไม่มากค่ะแต่ถ้าพอก้าวมาเป็นโรคไตแล้วอะค่ะตัว ตัวไตเองอย่างที่กล่าวไปตั้งแต่ตอนต้นเลยตัวไตมีหน้าที่หลายอย่างแต่พอเขาทำงานได้ลดลงอะค่ะดังนั้นตัวอาหารที่เหมาะกับสำหรับโรคไตเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่มีการทอนพวกปริมาณแร่ธาตุหรือว่าปริมาณโปรตีนที่ตัวไตเนี่ยทำงานได้ลดลงโดยปกติอะค่ะตัวไตเนี่ยจะมีหน้าที่ขับของเสียโดยเฉพาะของเสียกลุ่มโปรตีนแล้วก็แร่ธาตุบางประเภทเช่นกลุ่มพวกฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นเวลามีตัวไตเสื่อมหรือไตวายอะไรเงี้ยค่ะอาหารโรคไตเนี่ยจะมีพวกแร่ธาตุเหล่านี้ที่ลดลงมีโปรตีนที่ลดลงอะไรเงี้ยค่ะเหมาะกับการทำงานของตัวไตที่ลดลงแต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้ค่ะอาหารโรคไตเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับสัตว์ป่วยโรคไตทุกตัวหรือว่าแค่เรากลัวว่าเขาจะเป็นโรคไตเราต้องเปลี่ยนเป็นอาหารโรคไตเลยเพราะว่าอาหารโรคไตเนี่ยจะมีโปรตีนและมีแร่ธาตุที่ค่อนข้างต่ำมากๆดังนั้นอ่ะถ้ายังไม่ได้ป่วยอะไรเงี้ยค่ะถ้าทานอาหารเป็นอาหารโรคไตเลยบางทีอาจจะต้องระวังว่าสารอาหารอาจจะไม่เพียงพอสำหรับสัตว์ที่ยังไม่ได้ป่วยแล้วก็อาหารโรคไตเนี่ยจะมีในส่วนของตัวไขมันที่ค่อนข้างสูงดังนั้นอาจจะต้องระวังในรายที่มีโรคหลายโรคเป็นองค์ประกอบดังนั้นเวลาสัตว์ป่วยอายุเยอะๆแล้วมาด้วยหลายๆโรคอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีด้วยตัวพจน์เองหรือคุณหมอหลายๆท่านอาจจะไม่ได้จ่ายอาหารโรคไตถ้ามีโรคอื่นเป็นองค์ประกอบเช่นเป็นตับอ่อนอักเสบด้วยอะไรเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้ทานเป็นอาหารโรคไตที่มีไขมันค่อนข้างสูง
4: ครับนี่ก็เลยจะถามคุณหมอพอดีพอดีคุณผู้ฟังถามมาเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าแบบสัตว์ที่เขาแบบยังไม่ได้เป็นโรคไตจะสามารถกินเพื่อป้องกันได้ไหมเนี่ยคุณหมอตอบ
5: ยังไม่แนะนำที่จะทานค่ะเพราะว่าอาหารโรคไตจะเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับสัตว์ป่วยที่มีการทำงานของไตที่ลดลงดังนั้นถ้าเรารีบทานบางทีพวกโปรตีนหรือว่าแร่ธาตุที่ต่ำเกินไปอะไรเงี้ยค่ะอาจจะไม่เหมาะสำหรับสัตว์ป่วยที่สามารถขับของเสียพวกนี้ออกได้เป็นปกติอะไรเงี้ยค่ะ
4: ครับถ้าเขาเป็นแล้วคุณหมอหมายถึงว่าเป็นโรคไตแล้วนะแล้วแบบรักษาตามอาการเหมือนที่เราดูแลเขาเต็มที่จนเขาหายแล้วเนี่ยเขาก็สามารถใช้ชีวิตปกติโดยที่ไม่ต้องกินอาหารแบบนี้ไหมคุณหมอหรือว่ายังไงฮะสำหรับในกรณีแบบนี้คุณหมอเคยเจอไหม
5: ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะโรคไตต้องแบ่งก่อนเนาะที่เกริ่นไปตั้งแต่ข้างต้นมีไตวายเฉียบพลันกับไตวายเรื้อรังเนาะตัวไตวายเฉียบพลันหรือไตเสียหายเฉียบพลันนะคะเป็นภาวะโรคที่มีโอกาสหายได้ถ้าหากหายแล้วกลับไปมีค่าไตเป็นปกติเลยอะค่ะเราจะจัดว่าเขาอาจจะเป็นผู้ป่วยไตเสื่อมระดับ1ซึ่งผู้ป่วยไตเสื่อมระดับนี้ค่ะเราอาจจะยังไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องกินอาหารที่มีโปรตีนต่ำแร่ธาตุต่ำกับก็คือพูดง่ายๆคือสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้แต่ว่าอาจจะต้องมีการตรวจเลือดตรวจร่างกายเป็นประจำแต่ถ้าหากเป็นสัตว์ป่วยไตเสื่อมหรือไตวายเรื้อรังต้องเรียนอย่างนี้ค่ะเป็นภาวะโรคที่รักษาไม่หายจุดประสงค์ในการรักษาตัวไตเสื่อมหรือไตวายเรื้อรังจะแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะอันแรกก็คือทำยังไงก็ได้ให้ภาวะโรคเนี่ยมันดำเนินไปข้างหน้าให้ช้าที่สุดก็คือทำให้ตัวไตเนี่ยเสื่อมช้าที่สุดก็คือการควบคุมเรื่องน้ำแล้วก็เรื่องอาหารอย่างที่เรียนไปว่าตัวอาหารเนี่ยก็ต้องมีการควบคุมตัวปริมาณโปรตีนหรือแร่ธาตุที่ตัวไตอาจจะต้องทำการขับในกลุ่มเหล่านี้ออกถ้าเรายังทานโปรตีนปริมาณมากทานแร่ธาตุปริมาณมากไตทำงานหนักอะไรเงี้ยค่ะก็จะยิ่งทำให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องน้ำค่ะมีเจ้าของหลายท่านกังวลว่าไตเสื่อมอยู่แล้วยิ่งกินน้ำเยอะจะยิ่งทำให้ไตทำงานหนักหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราจะกังวลเรื่องน้ำจริงๆถ้าคล้ายๆคนค่ะก็จะกังวลเรื่องน้ำก็ต่อเมื่อไตไม่ทำงานแล้วเริ่มมีภาวะการบวมน้ำของร่างกายอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะโดยปกติแล้วค่ะตัวไตเนี่ยภาวะโรคไตเนี่ยต้องการการทานน้ำจริงๆทุกโรคเลยคล้ายๆคนที่เขาบอกว่าวันนึงเราให้กินน้ำให้เกิน8แก้วอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆตัวน้ำเนี่ยมีความสำคัญมากในเรื่องของการไหลเวียนเลือดในร่างกายตัวสัตว์ป่วยโรคไตโดยปกติค่ะทั้งสุนัขและแมวอะค่ะเวลาเขามีไตเสื่อมเนี่ยสิ่งที่เจอได้บ่อยคือเขาจะปัสสาวะเยอะมากพอเขาปัสสาวะเยอะมากๆจากการที่ไตเนี่ยทำหน้าที่ในการควบคุมสมดุลน้ำได้ไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราเนี่ยยิ่งต้องเพิ่มการทานน้ำเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแห้งน้ำในร่างกายเพราะถ้ายิ่งเกิดภาวะแห้งน้ำก็จะยิ่งส่งเสริมทำให้เกิดภาวะไตเสื่อมได้มากขึ้น
4: ครับนี่คุณผู้ฟังถามมาพอดีเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเบรก2เราจะคุยเรื่องเพิ่มเติมเรื่องฉี่หนูไปด้วยผมก็เลยเอาเรื่องนี้โรคไตให้แบบจบๆในเบรกนี้กันก่อนนะเพราะว่าเรื่องไตเนี่ยเขาถามมาว่าน้องแมวนะกินน้ำบ่อยนะครับแล้วก็ฉี่บ่อยนะแล้วรวมถึงตอนฉี่ในบางครั้งสีฉี่ค่อนข้างเข้ม ข้าข่ายในการที่อาจจะต้องเป็นโรคไตไหมหรือต้องไปตรวจยังไงบ้างเผื่อจะมีคำแนะนำจากคุณหมอ
5: โดยปกติแล้วค่ะถ้าเข้าห้องน้ำบ่อยโดยเฉพาะแมวแล้วแมวเพศผู้เนี่ยอาจจะต้องระวังโรคทางเดินปัสสาวะส่วนล่างในแมวพวกกระเพาะปัสสาวะอักเสบพวกฉี่ไม่ออกอะไรเงี้ยค่ะโดยปกติแล้วถ้าเป็นเด็กโรคไตจริงๆนะคะฉี่จะไม่ค่อยเข้มฉ
4: ี่
5: จ
4: ะไม่เข้มนะ
5: ใช่เกิดจากตัวไตเนี่ยทำหน้าที่ดูดกลับน้ำได้ไม่ค่อยดีเด็กโรคไตจะเจอว่าฉี่เยอะมากแล้วก็จะค่อนข้างใสมากแต่ว่าถ้าฉี่บ่อยฉี่เข้มฉี่ปนเลือดอะไรพวกนี้ค่ะหรือว่าฉี่ดูขุ่นพวกนี้อาจจะต้องระวังพวกเรื่องกระเพาะปัสสาวะอักเสบแต่ว่าอย่างไรก็ตามไปตรวจดีที่สุดค่ะ
4: ใช่ไหมตรวจดีกว่าเนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าอาจจะเหลืองอาจจะเข้าข่ายเป็นไตก็ได้ถูกไหมเราก็ไม่รู้หรอกอ
5: าจจะเป็นได้ค่ะแต่ว่าโดยปกติถ้าเป็นเด็กไตวายจริงๆอะค่ะโดยส่วนมากจะเป็นฉี่ใสค่ะฉี่ใสแบบเหมือนตัวเหมือนบางตัวถ้าเป็นเยอะๆบางทีอาจจะใสเหมือนเป็นน้ำเปล่าเลย
4: ครับเมื่อวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตแล้วแหละนะครับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนอกจากเรื่องของอาหารต่างๆแล้วเนี่ยมันมีสิ่งไหนที่ต้องปรับเปลี่ยนไปไหมสำหรับคนที่เป็นเจ้าของเองคุณหมอ pet parent ต่างๆรวมถึงตัวของน้องๆเองเราก็ต้องให้เขามีการเรียนรู้วิถีชีวิตยังไงเพิ่มเติมไหมครับคุณหมอจะทิ้งท้ายช่วงนี้หน่อย
5: ก็จริงๆแล้วถ้าเป็นตัวอ๋อเมื่อกี้พลืมพูดไปอันแรกก็คือการรักษาโรคไตเสื่อมเรื้อรังอันแรกก็คือการชะลอไม่ให้มันเสื่
4: อม
5: ให้เสื่อมช้าที่สุดเนาะกับอันที่สองก็คือการเพิ่มคุณภาพชีวิตค่ะจริงๆข้อหนึ่งสำคัญสุดแล้วเป็นการบ้านที่ทำที่บ้านก็คือการควบคุมเรื่องน้ำเรื่องอาหารดังนั้นอ่ะความร่วมมือของเจ้าของมีความสำคัญมากๆค่ะนอกเหนือหลังจากนั้นนะคะไอ้เจ้าตัวเพิ่มคุณภาพชีวิตนะคะคือเป็นการรักษาตามอาการเช่นเวลามีภาวะไตเสื่อมจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนก็จะให้พวกกลุ่มยาลดอาเจียนมีการเบื่ออาหารให้พวกยากระตุ้นความอยากอาหารบางตัวมีปัญหาเรื่องความดันก็ให้กลุ่มยาลดความดันหรือมีปัญหาเรื่องกลุ่มเม็ดเลือดแดงจางก็ให้พวกตัวฮอร์โมนกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดพวกนี้จะเป็นการรักษาตามอาการเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตค่ะดังนั้นจริงๆโดยส่วนมากสำหรับตัวสัตว์ป่วยโรคไตอะค่ะการจัดการที่บ้านเนี่ยมีความสำคัญค่อนข้างมาก
4: ผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่บางทีแล้วก็คิดไม่ตกเหมือนกันคุณหมอเพราะว่าบางครั้งพอเราเห็นเขาเราก็สงสารเขาเนาะใช่ไหม
5: คือ
4: ในฐานะคนที่แบบตอนนี้ผมอาจจะไม่ได้เลี้ยงลูกแทนเลี้ยงเด็กแทน เข้าใจได้นะฮะแต่ว่าตอนที่เลี้ยงหมาอย่างเงี้ยตอนเขาจะแบบป่วยไม่สบายเดินไม่ได้อย่างเงี้ยโอ้แล้วเขาก็แบบเรารู้แหละว่าเขาอยากจะเล่นกับเราแต่ว่าด้วยวัยที่แบบมันล่วงเลยแล้วนะตอนนั้นของผมเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นโรคไตแต่ว่าเหมือนกับว่ากระดูกข้อเสื่อมอะไรเงี้ยเขาก็จะยืนไม่ค่อยได้เนาะแต่ว่ากลายเป็นว่าช่วงเวลาสุดท้ายที่เขาแบบอยู่กับเราเนี่ยเขาก็เต็มที่แหละเรื่องความที่เขาเจ็บปวดเนี่ยเขาบอกเราไม่ได้ครับสุดท้ายคือผมเชื่อว่าเพทพาร์เรนท์ทุกๆคนเนาะคือก็อยากจะให้ลูกเรานะเนี่ยน้องลูกน้องลูกแมวลูกหมาของเราเนี่ยส
5: ุ
4: ขภาพดีเนาะนะโดยเฉพาะก็เรื่องเหล่านี้ถือว่าก็ถ้ามีปัญหาอะไรยังไงเนาะก็จะย้ำว่าถ้าก่อนที่ไปหาคุณหมอหรือได้แบบเอาง่ายๆถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายรูปอะไรไว้เผื่อจะไว้แบบว่าอย่างน้อยๆให้คุณหมอได้ดูตอนที่เผื่อพาไปที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอจะได้อ๋อเปิดให้ดูคุณหมอลูกมีอาการแบบนี้ฉี่แบบนี้จะได้รู้ว่าเป็นยังไงนี่ก็ช่วยได้นะคุณหมอเนาะ
5: ค่ะ
4: นะฮะก็เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนาะมาว่ากันต่อคุณหมอว่าเรื่องอีกโรคนึงที่เราต้องคุยกันเพราะว่าโรคฉี่หนูที่มากับน้ำหลายพื้นที่แม้ว่าจะน้ำลดลงไปแล้วเนี่ยแต่ว่าหลังน้ำลดมันอาจจะยังมีเรื่องของโรคต่างอยู่ต่อนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อในครบเครื่องเรื่องของสัตว์นะครับ
5: ค่ะ
3: รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภาพเมธีสนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสาคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียซื้อได้ที่7-Eleven ทุกสาขา
0: 95.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

เมดซี่ไส้กรอกโซเดียมต่ำสำหรับสุนัขหาซื้อได้แล้วตามโรงพยาบาลสัตว์และเพทช็อปชั้นนำทั่วประเทศพร้อมพบกับเมดซี่สไลซ์แอนด์ค็อกเทลสูตรใหม่เสริมภูมิคุ้มกันและช่วยดูแลระบบย่อยอาหารขนาดเต็มคำ

0: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
1: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
0: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
1: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
2: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking RadioFM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
3: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
2: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภาพเมธี
5: 17นาฬิกา34นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายครบเครื่องเรื่องของสัตว์นะครับอยู่กับผมเต้ยสุภชาติสุภาพเมธีนะครับก็เดี๋ยวทักทายคุณผู้ฟังหน่อยดีกว่านะในช่องทาง Facebook Live นะครับมีคุณสสิมานะทักทายกันเข้ามานะครับสวัสดีคุณสุภชาติแล้วก็คุณหมอด้วยนะครับก็ถือว่าทักทายกันได้นะครับทุกช่องทางกันเลยถือว่าในการสดเนาะเราก็จะแบบมีการพูดคุยกันมีประเด็นคำถามคุณสสิมาถามคุณหมอได้เลยนะครับก็จะได้พูดคุยกันเนาะเพราะว่าวันนี้เราคุยกันในเบรกแรกเราคุยเรื่องของโรคไตในสัตว์เลี้ยงนะครับแต่ว่าในช่วงเบรกที่2เนี่ยจะเป็นอีก1โรคที่มากับน้ำนะแล้วก็เชื่อว่าหลายบ้านน่าจะเจอเรื่องของพาสัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยต้องลุยน้ำด้วยเนาะแล้วก็แบบเห็นในภาพข่าวเหมือนกันเนาะคุณหมอหลายบ้านนี่โอ้โหน้ำท่วมสูงแล้วก็น้องหมาน้องแมวเนี่ยติดแงกกันอยู่แบบกับเจ้าของแล้วคือขนาดคนยังเหงาเลยใช่ไหมครับแล้วสัตว์เลี้ยงที่ปกติแบบโดยเฉพาะน้องหมานะผมจะมองน้องหมาน้องหมาคือต้องการพื้นที่อ่ะอยากไปวิ่งอย่างวันนี้ก็ทำไม่ได้ไงจะกระโดดลงน้ำบางทีหมาเขาก็กลัวเหมือนกัน
6: ค่ะ
5: ฉะนั้นเรื่องวันนี้ที่เราจะคุยกันโดยเฉพาะเรื่องของโรคฉี่หนูก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่อยากคุณหมอเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเรื่องของโรคฉี่หนูโดยเฉพาะเลปโตสไปโรซิสเนี่ยที่เราเห็นแล้วว่าเออในคนเนี่ยมันทำให้เราแบบถ้าบางทีเราเป็นโรคฉี่หนูเนี่ยโอ้ถึงขั้นเสียชีวิตเลยในสัตว์เหมือนกันคุณหมอ
6: เหมือนกันค่ะก็ตัวโรคฉี่หนูหรือว่าตัวเลปโตสไปโรซิสก็จริงๆในจะเด่นในสุนัขนะคะในแมวจะไม่ตัวแมวเนี่ยสามารถได้รับเชื้อได้แต่ว่าโดยส่วนมากแมวเนี่ยจะไม่ค่อยมีอาการเหมือนกับสุนัขดังนั้นจะเด่นในสุนัขแล้วก็เป็นภาวะโรคที่รุนแรงถึงกับชีวิตได้เหมือนกับคนเลย
5: ครับครับการติดเชื้อโรคฉี่หนูนี่เหมือนในคนไหมก็คือเข้า
6: ทางแผลพวกกลุ่มเยื่อเมือกเยื่อชุ่มอะไรเงี้ยค่ะเป็นตัวเชื้อแบคทีเรียที่มักจะอยู่ใน

0: แพร่เชื้อออกมาทางตัวปัสสาวะได้ซึ่งตัวเจ้าของเองถ้าหากมีสัตว์ป่วยที่มีตัวโรคเลปโตสไปโรซิสก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อนี้ได้เช่นเดียวกันนะปัจจุบันเจอได้บ่อยขึ้นค่ะนอกจากเนี่ยค่ะช่วงน้ำท่วมแล้วก่อนหน้านี้ที่เจอได้บ่อยก็คือกลุ่มสัตว์ที่พาไปเดินป่า
1: ช่วงน
0: ี้ใช
1: ่ทำไมในป่ามันชื้นเหมือนกันเหรอคุณหมอ
0: ใช่ค่ะก็คือพวกกลุ่มในพื้นที่ชื้นๆดินโคลนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าระหว่างเดินนะเขาอาจจะไปแบบเท้าเขาอาจจะเป็นแผลหรืออะไรเงี้ยค่ะได้รับเชื้อเข้ามาได้ตรงนี้เจอก่อนหน้านี้เจอน่าจะสัก4-5รายบวกๆเลยค่ะที่มาด้วยภาวะไตวายจากการติดเชื้อตัวเลปโตสไปโรซิสค่ะ
1: คือมันก็เกี่ยวเรื่องของไตเหมือนกันใช่ไหมที่เราคุยกันที่คุณหมอบอกว่าแล้วอาการมันก็จะมียังไงในถ้าเป็นในสุนัขเหมือนที่คุณหมอบอกว่ามีโอกาสเป็นโรคฉี่หนูมากกว่าแมวเนี่ยอาการมันเป็นยังไงคุณหมอแบบก็มีไข้หรือเป็นยังไง
0: คล้ายในเรื่องหมอเจ็บค่ะหมอเจ็บสมัยก่อน
1: ใช่ไหมจำกันได้ไหมครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหมอเจ็บคือเอาง่ายเป็นภาพยนตร์ที่ดังมากนะย้อนไปเมื่อสักแบบเนาะ10 กว่าปีที่แล้วใช่ไหมแล้วก็ตัวละครในเรื่องก็เหมือนว่าถ้าจำไม่ผิดเป็นคุณพอเขาเล่นนะพอมาตลาดผลแล้วก็เขาก็จะมาเต้นนะเต้นโชว์ว่าโรคฉี่หนูมันติดยังไงใส่ชุดหนูอะไรเงี้ยใช่ไหมคุณหมอ
0: ก็จะจริงๆอาการเริ่มต้นอาจจะเป็นคล้ายๆกันก็คืออาจจะมีไข้แต่ว่าการมันอาจจะดูยากค่ะจะไม่ค่อยจำเพาะเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามีอาการรุนแรงเลยอะค่ะก็มักจะมีอาการพวกกลุ่มตับวายไตวายร่วมด้วยไตวายก็จะเป็นภาวะโดยส่วนมากถ้าเป็นตัวเลปโตหรือฉี่หนูเนี่ยมันจะทำให้เกิดไตวายเฉียบพลันไตเสียหายเฉียบพลันแล้วก็ถ้ามีอาการตับวายก็จะมีพวกอาการตัวเหลืองตาเหลืองอะไรเงี้ยค่ะเป็นดีซาน
1: โอ้เหรอคุณเป็นเยอะเหรอน้องคุณหมอ
0: ค่ะทำให้ตัวเลปโตเป็นภาวะโรคที่ค่อนข้างรุนแรงค่ะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ไตวายรุนแรงค่ะถึงขั้นกับโดยส่วนมากค่ะถ้ามาเร็วเนี่ยบางตัวถ้าไม่ได้ถึงขั้นกับมีตับวายไตวายอย่างเห็นได้ชัดนะคะพวกเนี้ยได้รับยาปฏิชีวนะไปเนี่ยค่อนข้างจะทันท่วงทีแต่ว่าถ้าหากติดเชื้อมาสักระยะนึงแล้วตัวภาวะเจ้าตัวเลปโตเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบติดเชื้อหลายจุดในร่างกายจนร่างกายรับไม่ไหวอะไรเงี้ยบางทีถ้าไตวายมากๆบางรายอาจจะถึงขั้นต้องฟอกเลือดฟอกไตแล้วก็รุนแรงมากๆมีอาการทางเดินหายใจได้เช่นมีเลือดออกในปอดเนี่ยค่ะก็ได้เช่นเดียวกันมีอาการได้หลากหลายค่ะค่อนข้างรุนแรงค่ะเลปโตแล้วก็เป็นคือด้วยความที่เหมือนที่เราพูดไปข้างต้นเลยค่ะคือบางทีถ้าเป็นสุนัขและแมวเนาะเวลามีอาการอะไรบางทีเขาอาจจะบอกเราไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วกว่าจะมาเจอกันบางทีมันอาจจะนานแล้วอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นน่ะมันภาวะโรคมันอาจจะค่อนข้างรุนแรงแล้วมันก็เลยอาจจะไม่สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที
1: ครับถ้าในกรณีอย่างนี้นอกจากสมมติถ้าเจอแล้วเป็นโรคก็กินยาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วมีวัคซีนในการฉีดป้องกันไหมค
0: ุณหมอจริงๆตัววัคซีนเลปโตเนี่ยมีค่ะเลปโตวัคซีนเลปโตเนี่ยจะอยู่ในวัคซีนรวมที่สุนัขฉีดทุกปีอยู่แล้วแต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้ค่ะตัวโรคฉี่หนูหรือเลปโตสไปโรซิสเนี่ยมันมีหลากหลายสายพันธุ์มากๆค่ะดังนั้นอ่ะจริงๆแล้วการฉีดวัคซีนจะไม่ได้เคลมว่าจะไม่ติดเชื้อเลยการฉีดวัคซีนแต่ว่ายังไงการฉีดวัคซีนก็ยังมีข้อดีค่ะก็อาจจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้กับอาจจะลดความรุนแรงของตัวภาวะโรคได้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าฉีดแล้วจะไม่เป็นเลยนะคะ
1: ก็ยังเป็นอยู่
0: มีโอกาสที่จะเป็นเพราะว่าตัวในวัคซีนนะคะมันจะมีเลปโตอยู่หลากหลายสายพันธุ์เหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ตัวเลปโตสไปโรซิสมันมีหลากหลายสายพันธุ์หรือว่าใช้คำว่าหลากหลายซีโรวามากๆอย่างเงี้ยค่ะบางทีตัววัคซีนมันอาจจะไม่ได้ครอบคลุมได้ทุกสายพันธุ์ค่ะ
1: เนาะผมว่าเรื่องเหล่านี้ก็อาจจะต้องใช้ความว่าเฝ้าระวังกันแหละดูแลพวกเขาเนาะว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าผมว่าไอ้นึงที่พอหมอเล่าให้ฟังเนาะมันไม่ได้แค่ต้องแบบเจอสถานการณ์แบบน้ำท่วมอย่างเดียวนะบางทีไปเดินป่าก็เจอเหมือนกันเนาะฉี่หนู
0: ค่ะในบ้านก็ได้เพราะว่าหนูก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่เราเจอได้ตามเนี่ยค่ะบ้านเรือนโดยเฉพาะเนี่ยตอนฝนตกไอ้น้ำท่วมเนี่ยเราจะเห็นหนูขึ้นมาเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นก็มีความเสี่ยงต้องระวังเวลาแบบสุนัขไปอยู่ตามพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะมีน้ำขังหรือว่าบางบ้านเนี้ยให้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยไปจับหนูจับอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยก็ต้องระวัง
1: เนาะ

0: บ้านเลยเหรอคุณหมอ
1: ก็ถ้าไม่ได้เจอเอาง่ายๆว่าถ้าไม่เจอตัวสัตว์ที่เป็นพาหะก็มีโอกาสที่จะปลอดภัยสูงค
0: ่ะอ๋อแต่ว่าพูดไงดีหมาแมวยังไงเจอหนูก็วิ่งไล่ถูกไหม
1: ค่ะก็มีโอกาสแต่ว่าก็ไม่ได้เจอได้บ่อยขนาดนั้นนะคะตัวเรปโตสเปโรซิตคือถ้าเราก็อาจจะยากนะคะแต่ว่าถ้าสมมติเราป้องกันการพบกับตัวสัตว์พาหะหรือว่าเราไม่ได้พาสุนัขหรือสุนัขไปยังที่ที่มีความเสี่ยงอะไรเงี้ยค่ะก็โอกาสน้อยที่จะเป็น
0: เนาะคือบอกเลยว่ายิ่งเจอสถานการณ์แบบน้ำท่วมเนาะคนเราก็ต้องเอาตัวรอดอยู่แล้วนะถ้าบางทีเราก็จะหลงลืมน้องๆเขาบ้างอะไรเงี้ยเนาะเขาก็แบบไปเดินเล่นไปทะเลทะไหลไปเตะเตะอะไรของเขาเราไม่รู้หรอกว่าเขาไปลุยตรงไหนถูกไหมคุณหมอบางครั้งตามเรียกอะไรตามกำแพงมันก็จะมีน้ำขังอันนี้ก็น่ากลัว
1: ต้องระวังพื้นที่พวกกลุ่มน้ำท่วมขังเห็นเยอะค่ะตามออนไลน์มีว่ายน้ำเล่นน้ำที่เป็นน้ำท่วมขังน้ำท่วมอย่างคนเรายังเป็นเลยค่ะเป็นน้ำกัดเท้าต้องเฝ้าระวังตัวโรคฉี่หนูในคนเขาก็กังวลเช่นเดียวกันค่ะหลังจากภาวะน้ำท่วมโดยเฉพาะคนที่มีการแช่น้ำนานๆอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องระวัง
0: ครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขามีแผลอยู่ตรงง่ามเท้าตรงขาตรงอะไรหรือเปล่าหรืออาจจะไปเจอเพื่อนๆมาแงบอะไรอย่างเงี้ยก็แบบแงบเล่นๆกันแต่ได้แผลอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: เพราะว่าเขาเดินเท้าเปล่าอยู่แล้วไงค่ะเราก็ไม่รู้ว่าฝ่าเท้าเขาอาจจะมีแผลอยู่แล้วหรือเปล่าแล้วก็พวกนี้จริงๆเข้าพวกเยื่อบุเยื่อชุ่มก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับที่สุดแล้วถ้าถูกแล้วเจอจริงๆคุณหมอเจอแล้วแบบวิธีการรักษานอกจากให้กินยาอะไรเงี้ยมันจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมไหมสำหรับฉี่หนูนะเอาฉี่หนูก่อน
1: จริงๆโดยปกติแล้วถ้าเป็นตัวเลปโตสเปโรซิสมันเป็นเชื้อค่ะหลักๆก็คือให้ยาฆ่าเชื้
0: อ
1: เป็นหลักแล้วก็อื่นๆหากมีอาการอะไรร่วมด้วยก็จะเป็นการรักษาตามอาการที่เกิดขึ้นค่ะก
0: ็
1: อย่างที่เรียนไปว่าก็ถ้ารุนแรงเช่นมีพวกกลุ่มไตวายที่เป็นตัวไตไม่ทำงานเลยค่ะเช่นไม่มีการผลิตปัสสาวะค่าของเสียสูงมากๆมีภาวะตัวบวมพวกนี้อาจจะต้องใช้การรักษาที่มันมีความจำเพาะมากขึ้นเช่นพวกกลุ่มการฟอกเลือดฟอกไตเข้ามาร่วมด้วยค่ะ
0: ฉะนั้นก็ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่บางทีเราก็ใช้สิ่งการสังเกตแหละส่วนหนึ่งแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือผมว่าเรื่องของโรคไตโรคฉี่หนูจริงดูเหมือนจะไม่เกี่ยวเนาะมันเกี่ยวข้องกันจริงๆเนาะนะฮะทีนี้นอกจากนี้อาจจะเพิ่มเติมนิดนึงคุณหมอแล้วนอกจากโรคฉี่หนูอะไรเงี้ยหลังจากตอนนี้ที่อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูหลายๆพื้นที่มีโรคอะไรที่ต้องระวังอยู่ไหมนอกจากฉี่หนูเนี่ยที่เกี่ยวอาจจะเกี่ยวข้องกัน
1: หมายถึงจากน้ำท่วม
0: น้ำท่วมใช่ครับยุงเยิงอะไรเกี่ยวไหมที่แบบว่าเป็นหนอนหัวใจอะไรเงี้ย
1: ใช่ก็อาจจะต้องระวังนะคะเพราะว่าเวลาพวกกลุ่มน้ำท่วมก็จะมีพวกกลุ่มยุงก็อาจจะทำให้เกิดพวกพยาธิหนอนหัวใจได้หรือว่าพวกอื่นๆนะคะเช่นพวกกลุ่มปรสิตภายนอกเห็บหมัดอะไรพวกนี้ค่ะมันอาจจะหนีน้ำขึ้นมาบนตัวสัตว์อันนี้ก็อาจจะต้องระวังเช่นเดียวกันค่ะ
0: นะเพราะว่าผมว่าเรื่องโรคฉี่หนูเนี่ยดูว่ามันก็เกี่ยวข้องกับคนนะแต่ว่าพอเรามองมิติเรื่องของบางครั้งไม่ใช่แค่คนอย่างเดียวเรื่องของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็กระทบเหมือนกันแล้วก็ทำให้บางทีเราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการที่ต้องพาเขาไปด้วยนะครับมีเพิ่มเติมนิดนึงคุณหมอว่าอันนี้โรคไตนะครับถ้าสมมติว่าน้องไม่ยอมกินอาหารเหมือนที่เราคุยกันอ
1: ะ
0: จะมีวิธีการทำยังไงให้เขากินอาหารบ้างในกรณีที่เป็นโรคไต
1: โดยปกติแล้วค่ะเวลาสัตว์ป่วยถ้าเป็นโรคไตจริงๆอะค่ะสิ่งที่จะมาคู่กันเลยก็คือภาวะเบื่ออาหารจะเจอได้เวลาค่าของเสียสูงอะค่ะจริงๆเวลาเปลี่ยนอาหารจะแนะนำว่าอาจจะค่อยๆปรับค่อยๆผสมกันจะดีกว่าบางทีเวลาอารามหนึ่งก็คือเบื่ออาหารกับสองก็คือถูกเปลี่ยนอาหารเฉียบพลันนะคะโดยปกติแล้วสัตว์ป่วยจะปฏิเสธอาหารชนิดนั้นๆดังนั้นนะคะในช่วงแรกที่เปลี่ยนอาหารจะแนะนำว่าอาจจะค่อยๆผส
0: ม
1: อาหารเดิมกับอาหารโรคไตอาจจะสักแบบ 25% 50% 75% แล้วก็ค่อยเป็น 100% อะไรเงี้ยค่ะค่อยๆเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนเฉียบพลันเลยเขาอาจจะไม่ค่อยทำ
0: อืมคือเอาง่ายก็ให้เขาปรับตัวใช่ไหมปรับลิ้นเนาะใช้คำว่าปรับล
1: ิ้
0: น
1: ใช่แล้วก็ถ้าไม่ยอมกินยี่ห้อหนึ่งจริงๆก็จะแนะนำว่าอาจจะลองเปลี่ยนยี่ห้อดูก่อนก็ได้ค่ะแ
0: บบ
1: ว่ามันมีหลากหลายยี่ห้อที่สามารถเปลี่ยนได้หรือเทคนิคอื่นๆนะคะเช่นอาหารโรคไตเองก็จะมีรูปแบบที่เป็นอาหารเปียกอาหารกระป๋องอาหารซองด้วยเนาะที่เป็นโรคไตพวกนี้จริงๆแล้วเราสามารถอุ่นนิดนึงก็ได้นะคะไม่เอาให้ไม่ถึงขั้นกับต้องร้อนจีนะคะเวลามีความอุ่นขึ้นมานิดนึงพวกนี้อาจจะมีกลิ่นที่แรงขึ้นอาจจะทำให้มีความน่าทานมากขึ้นอื่นๆอาจจะผสมเช่นสมมตินะเราอาจจะต้มพวกกลุ่มเนื้อสัตว์หรือผักหรืออะไรเงี้ยค่ะเป็นน้ำซุปแต่ว่าไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์ลงไปนะคะ อาจจะต้มแค่เป็นน้ำซุปให้มันหอมๆ หน่อยอะไรเงี้ยค่ะอาจจะช้อนมันทิ้งหรือทำให้เอาแช่เย็นแล้วพอชั้นไขมันมันแข็งแล้วก็ตักออกอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะอุ่นนิดนึงผสมกับอาหารให้ทานพวกนี้ก็อาจจะทำให้มีความน่าทานมากขึ้นได้แต่ว่าถ้าท้ายสุดท้ายไม่ยอมกินจริงๆเช่นสัตว์เลี้ยงบางบ้านเลี้ยงด้วยอาหารคนมาตลอดค่ะหมายถึงว่าให้กินแบบข้าวกับไก่ข้าวกับปลาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะต้องปรึกษาคุณหมอในการคำนวณปริมาณสารอาหารให้เหมาะกับตัวเขาเดี๋ยวนี้ก็จะมีคำนวณทั้งในเรื่องของตัวปริมาณโปรตีนที่ทานต่อวันปริมาณคล้ายนักโภชนาการของคนนะคะก็จะมีคำนวณแบบนั้นได้ถ้าสมมติไม่ยอมกินอาหารสำเร็จจริงๆแต่อาหารสำเร็จก็จะค่อนข้างง่ายที่สุดในการจัดการภาวะโรคทั้งในตัวเจ้าของเองแล้วก็หมอด้วยเพราะว่าตัวสารอาหารเขาก็จะคำนวณมาให้เพียงพอสำหรับตัวโรคนั้นๆก็จะมีความง่ายมากกว่า
0: ครับมีเพิ่มเติมมาครับว่าคุณผู้ฟังเผื่ออยากจะถามได้ยังมีเวลามาสัก10นาทีนะฮะเดี๋ยวช่วงท้ายถามมาได้นะครับผมเพิ่มเติมแล้วกันน้องคุณหมอถ้าน้องแมวไม่ยอมกินน้ำเหมือนเดิมเนาะจะสามารถเอาน้ำอะไรมาแทนได้ไหมผมไม่แน่ใจนะว่าแบบหมายถึงว่าให้เราผสมน้ำแบบอะไรนะผสมน้ำหวานนี้หรือมันกินได้หรือคุณหมอหรือมันต้องมีวิธีการยังไงไหมฮะ
1: ทีนี้แมวเนี่ยต้องบอกตามตรงเลยว่าแมวเป็นสิ่งมีชีวิตที่เอาแต่ใจพอสมควรค่ะดังนั้นจริงๆเริ่มต้นนะคะอาจจะต้องไปดูพฤติกรรมการทานน้ำของเขาก่อนแมวเนี่ยมีทั้งชอบกินบางตัวชอบกินน้ำที่เทใหม่บางตัวชอบน้ำสะอาดบางตัวชอบน้ำที่มีการเคลื่อนที่พวกนี้อาจจะต้องใช้น้ำพุแมวเนาะบางตัวภาชนะมีผลจริงๆตามรายงานจะมีบอกว่าแมวเนี่ยไม่ชอบภาชนะที่โดนหนวดของเขาอะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าต้องบอกงี้โพสมีเคสที่ชอบไปกินน้ำที่ตีจูเอียด้วยนะคะแก้วเล็กถ้าใส่น้ำ
0: ที่เราเอาถวายองค์เทพอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่แต่ว่าถ้าสมมติให้แมวกินน้ำแก้วเนี้ยจะชอบมากกินได้ดีอะไรเงี้ยอันนี้เบื้องต้นดูจากลักษณะน้ำที่เขาตัวภาชนะแล้วก็ในส่วนของตัวน้ำที่เขาชอบทานก่อนทีนี้จุดที่เข้าถึงของตัวน้ำก็มีความสำคัญค่ะเช่นที่บ้านมีแมวหลายตัวทีเนี้ยตัวนี้ไม่ชอบอีกตัวหนึ่งบางทีเขาอาจจะไม่กินน้ำกินอาหารหรือใช้กระบะร่วมกับอีกตัวหนึ่งดังนั้นน่ะน้ำควรจะมีหลายๆห้องถ้าหิวเมื่อไหร่ก็เข้าถึงได้โดยง่ายอะไรเงี้ยค่ะต่อมาก็จะเป็นตัวชนิดของน้ำเนาะจริงๆในปัจจุบันมีน้ำหลายอย่างค่ะมีกลุ่มน้ำซุปซองพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นไฮเดรตที่เขาเคลมว่าไม่ได้มีสารอาหารอะไรที่น่ากังวลใช้ได้ในสัตว์ป่วยหลายโรคพวกนี้ก็มีหรือกลุ่มน้ำที่เขามีการใส่กลิ่นลงไปที่เป็นน้ำเปล่าเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะหรือที่พูดไปก่อนหน้านี้ในกลุ่มของการทำน้ำซุปที่เราไม่ปรุงรสเนาะน้ำซุปที่เราแบบอาจจะต้มพวกกลุ่มเนื้อสัตว์หรือต้มในส่วนของพวกผักต่างๆแล้วทำเป็นน้ำซุปเราอาจจะทำเป็นน้ำสต๊อกแช่ไว้ก็ได้ค่ะแล้วก็อาจจะมาอุ่นให้กินพร้อมมื้ออาหารอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยที่ง่ายที่สุดเลยก็คือการให้ทานอาหารเปียกอาหารเปียกในที่นี้ของโพสหมายถึงว่าถ้าสมมติเขามีโรคประจำตัวอะไรหรือกินอาหารสูตรอะไรอะค่ะก็คือมันจะมีทั้งเม็ดทั้งเปียกเนาะเช่นพูดง่ายไตก็จะมีเม็ดมีเปียกอาหารซีเนียมีเม็ดมีเปียกอาหารเบาหวานมีเม็ดมีเปียกอะไรเงี้ยค่ะอาหารเปียกที่เป็นสูตรเดียวกันเนี่ยเขาจะมีความชื้นสูงกว่าอาหารเม็ดดังนั้นเด็กที่ทานน้ำได้น้อยอ่ะอาหารเปียกจะมาช่วยในเรื่องนี
0: ้
1: อาหารถ้าพูดง่ายอันนี้ไม่ได้พูดถึงคีย์สารอาหารอะไรนะคะหมายถึงว่าพูดง่ายคืออาหารเม็ดเหมือนเป็นข้าวสวยอย่างเงี้ยค่ะอาหารเปียกเหมือนเป็นข้าวต้มดังนั้นอ่ะอาหารเปียกจะมีน้ำที่ค่อนข้างเยอะกว่า แต่ว่าข้อเสียของอาหารเปียกก็คืออาจจะต้องทานเยอะกว่าถึงจะได้แคลอรี่ที่เพียงพอมาเทียบกับอาหารเม็ดดังนั้นก็อาจจะมีตัวค่าใช้จ่ายที่มันสูงกว่าแต่ว่าก็จะมาช่วยได้ในเด็กที่ทานน้ำได้น้อย
0: อันนี้ได้ทุกในช่วงอายุไหมคุณหมอที่คุณหมอเล่าให้ฟังเนี่ย
1: อาหารเปียกใช่ไหมคะหรือว่า
0: ใช่ครับใช่อาหารเปียกครับอาหารเปียก
1: อาหารเปียกจริงๆได้ทุกช่วงอายุค่ะแล้วก็แค่เลือกอาหารเปียกที่เหมาะกับเขาเพราะอาหารเปียกมันมีหลายสูตรมีทั้งแบบเนี่ยค่ะอาหารเฉพาะโรคก็ส่วนมากก็จะมีทั้งเม็ดทั้งเปียกอาหารตามวัยก็ส่วนมากก็จะมีทั้งเม็ดทั้งเปียกค่ะดังนั้นทานได
0: ้นะฮะก็ปักหมุดเอาไว้นะเหมือนที่คุณหมอโพสต์บอกนะว่าบางครั้งแม้แต่ภาชนะใส่น้ำภาชนะใส่อาหารก็มีผลเหมือนกันเนาะเขาเรียกว่ามันอาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่ามันเป็นจิตวิทยาที่เราต้องมีต่อสัตว์อย่างหนึ่งถูกไหม
1: ใช่ค่ะแมวจริงเขาจะมีภาวะที่มีความเครียดและทำให้ปัสสาวะไม่ออกอันเนี้ยยิ่งเจ้าของยิ่งต้องจัดการใหญ่เลยค่ะแมวจะมีความจุกจิกส่วนตัวค่อนข้างมากโดยเฉพาะเนี่ยค่ะเรื่องอุปกรณ์ส่วนตัวของเขาชามน้ำชามอาหารกระบะทรายที่รับเล็บพวกที่หลบซ่อนอะไรพวกนี้ค่ะแมวจะค่อนข้างเอาแต่ใจและเราอาจจะต้องไปดูว่าแต่ละตัวเขาชอบแบบไหนคือไม่ใช่ทุกตัวมีนิสัยเหมือนกันนะคะเขาจะใช้คำว่าต้องเทเลเมดคือแต่ละตัวจะต้องแบบดูว่าแต่ละตัวชอบแบบไหน
0: นะครับคิดเอาง่ายๆครับเหมือนเราง้อแฟนนะผมก็ต้องรู้แหละว่าสมมติว่ายกตัวอย่างนะสมมติว่ามีแฟนหลายคนอย่างนี้ใช่ไหมแฟนคนที่หนึ่งอ๋อไม่ชอบแบบนี้เราก็ต้องดูแลว่าเป็นแบบไหนเนาะแฟนคนที่สองเป็นแบบนี้นะฮะแฟนคนที่สามเป็นแบบไหนนะครับแต่ว่านี่คือเราเปรียบเทียบไม่เห็นนะ
1: อันนี้สมมุติใช่ไหมคะ
0: สมมุตินะคุณผู้ฟังอย่าเอาเป็นเรื่องจริงนี่คือสมมุติเหตุการณ์สมมุติใช่ไหมคุณหมอก็เหมือนกันแมวก็เหมือนกันมีแมวกี่ตัวเราก็ต้องดูว่าอุปนิสัยของแต่ละตัวนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นเรื่องสมมุติคุณหมอเป็นเรื่องสมมุติช่วงท้ายเหลือเวลาอีกสัก 2-3 นาทีคุณหมอครับเผื่อจะให้ฝากถึงผู้ฟังผู้ชมเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีแบบการแปรเปลี่ยนของสภาพอากาศหรืออะไรอย่างเงี้ยต่างๆที่มันมีผลต่อสัตว์เลี้ยงเช่นเดียวกันในฐานะคนที่ต้องอยู่กับสัตว์เลี้ยงเนาะคุณหมออยากจะแนะนำpet parent ในการที่เราต้องแบบเตรียมรับมือสถานการณ์ที่มันอาจจะไม่เกิดขึ้นโดยที่เราแบบบางทีเหมือนน้ำท่วมมาแบบมาไวมากเราเตรียมตัวไม่ทันเราควรจะต้องมีการเตรียมอะไรยังไงเผื่อไว้ไหมเผื่อในกรณีที่บางครั้งเนี่ยกรมอุตุเขาบอกว่าช่วงเนี่ย 3-4 วันเนี้ยเดี๋ยวฝนจะตกลงมาอีกแล้วเราควรจะต้องเตรียมอาหารเผื่อไว้ไหมหรือว่าจะต้องเตรียมน้องๆอพยพไปอยู่ที่ไหนยังไงหรือเปล่าครับเชิญนะฮะ
1: จริงๆก็จริงๆเพราะว่าก็คล้ายคนนะคะจริงๆสัตว์เลี้ยงก็จริงๆก็คล้ายเราคนว่ายังไงก็อาจจะต้องเตรียมไว้หน่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำอาหารหรือว่าที่อยู่อาศัยแล้วก็จริงๆไม่ค่อยอยากให้ทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้สักเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็ต้องระวังอย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่แรกเนาะระวังโรคภัยที่มากับน้ำด้วยอะไรเงี้ยค่ะพยายามอย่าให้เขาไปสัมผัสพวกกลุ่มเนี่ยน้ำพวกกลุ่มน้ำขังอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ระวังพวกกลุ่มเนี่ยปรสิตภายนอกหรือว่ายุงที่อาจจะมาจากการที่มันมีน้ำท่วมขัง
0: เพราะว่าบางครั้งเราก็เอาง่ายแหละคนเราก็ยังต้องเอาตัวรอดเลยฉะนั้นถึงเวลานึงที่ผมเชื่อว่าทุกคนที่เลี้ยงสัตว์นะเราก็เลี้ยงเหมือนคนในครอบครัวยิ่งในยุคนี้เนาะบางคนแบบไม่มีลูกไม่มีอะไรก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเหมือนเป็นลูกไปนะครับฉะนั้นทุกชีวิตเหมือนที่คุณหมอบอกแหละทุกเขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันเขาแค่อาจจะพูดภาษาคนไม่ได้แต่สิ่งที่เขาสามารถแสดงให้เราเห็นนี่ก็คือสีหน้าท่าทางความสดใสความเหงาเศร้าส้อยอะไรเงี้ยถูกไหมคุณหมอผ่านเขาเรียกว่าถ้าเป็นแบบภาษาแบบสื่อสารก็คือมันคืออวัจนภาษาที่เขาแสดงผ่านทางร่างกายเขานี่แหละรู้สึกรักกับเราก็จะมาคอเคลียร์เรารู้สึกรำคาญเราก็จะเดินหนีใช่ไหมคุณหมอ
1: ค่ะ
0: ผมก็เริ่มถามคุณหมอคุณหมอเลี้ยงอะไรเลี้ยงหมาเลี้ยงแมว
1: เลี้ยงสุนัขค่ะเลี้ยงสุนัขอ๋
0: อเห็นไหมสุนัขก็จะเป็นแนวผมครับผมก็สุนัขเหมือนกันแมวนี่ไม่ไหวเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ว่าไม่ชอบแมวนะแต่หมายถึงว่าคนเราจะมีความชอบที่แตกต่างกันไปแต่ทั้งนั้นภาพรวมทั้งหมดที่คุยวันนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเนาะเผื่อจะเอาไว้เป็นข้อมูลให้กับทุกคนเวลาที่แบบต้องเจอสถานการณ์แบบนี้เอาเป็นว่าวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอพจน์นะครับแล้วก็ถ้ามีประเด็นอะไรไงเพิ่มเติมเดี๋ยวไว้โอกาสหน้ามาคุยกันใหม่นะครับคุณหมอคร
1: ับ
0: ขอบ
1: คุ
0: ณ
1: นะครับดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับนี่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่วันนี้คุยกันรู้ทันโรคไตในสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็ดูแลอย่างไรให้ห่างไกลไตวายแล้วก็โรคฉี่หนูนะครับอาจารย์จตุรแพทย์หญิงพจนิชาอาภรณ์รัตน์นะครับก็เผื่อถ้ามีประเด็นอะไรยังไงก็ แวะไปหาคุณหมอได้คุณหมออยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์ที่มอเกษตรตรงบางเขนนี่เองถูกไหมคุณหมอ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็แวะไปนะครับก็เผื่อ
1: แต่ว่าไม่เจอกันจะดีกว่าค่ะให้สุขภาพแข็งแรงให้สุขภาพให้น้องสุขภาพแข็งแรงเนี่ย
0: ให้น้องคือเรียกว่าโรงพยาบาลเป็นที่ที่เราไม่ต้องไปดีกว่าใช่ไหมให้ดูแลตัวเองให้ดีๆกันดีกว่าแต่ว่าถ้าไม่ไหวจริงๆก็โอเคแวะไปหาคุณหมอได้ได้เลยนะครับวันนี้ก็ครบถ้วนทุกประเด็นนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการในวันนี้นะครับวันเสาร์หน้าเจอกันใหม่ครับ5 โมงเย็นถึง6 โมงเย็นวันนี้ผมเต้ยสุภชาติสุภวิธีลาไปพร้อมกับคุณหมอพจน์เลยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธี
3: 95 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543

0: ความคิดเข้มทุกสาระคงทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยี
2: เวลา18 นาฬิกา

0: 92.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้แล้วเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
11: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจักชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
10: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
12: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
10: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม

แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆ

0: คาพิเศษที่ LINE @thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
3: ์สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสาคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: 18:05 น.ครับต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านก็สู่รายการข่าวเด่นประเด็นร้อนสุดสัปดาห์นะครับวันนี้อยู่กับผมเต้ยสุภชาติสุภเมธีนะครับก็แน่นอนว่าผมเป็นมวยแทนนะฮะเพราะพอดีว่าทางคุณกมลเนตรดวลจันทร์วันนี้ติดภารกิจด่วนนะครับแต่ว่าเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะก็ติดตามผ่านทางช่องทางวิทยุ FM 90.5 นะครับรวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆวันนี้สามารถพูดคุยข่าวกันได้ทุกช่องทางนะครับทาง LINE @thinkingradio หรือว่าจะเป็นในช่องทางของคอมเมนต์ใน Facebook Live YouTube Live หรือว่าใน TikTok Live ทุกช่องทางเลยนะครับสามารถพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับก็ต้องมีผู้จัดรายการประจำอยู่แล้วนะครับหนึ่งท่านที่วันนี้อยู่กับเรานะครับสวัสดีพี่วิเชษฐ์พิชัยรัตน์นะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณเต้ยสวัสดีท่านผู้ชมทุกฝั่งทุกท่านนะฮะเราไม่เคยได้จัดรายการด้วยกันนะ
4: ประเดิมครั้งแรกครับ
5: เป็นครั้งแรกนะดีแล้วเพราะว่าผมก็จัดตอนเช้าคุณอรวรรณแล้วก็คุณเวียศักดิ์นี่ก็เจอบ่อยนะครับคุณเวียศักดิ์บางทีก็ผมไม่อยู่คุณเวียศักดิ์ก็มาแทนตอนเช้าอะไรกันนะแล้วก็พวกวันเสาร์อาทิตย์บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะแต่ก็แน่นอนนะท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่กับเราเนี่ยก็มีส่วนร่วมได้อย่างที่คุณเต้พูดถึงนั่นแหละนะแต่ว่าใครมีความคืบหน้าอะไรที่อยากจะแจ้งให้ทราบหรือจะมีความเห็นอะไรในประเด็นที่เราคุยกันก็เสนอความคิดเห็นมาได้ผ่านช่องทางต่างๆอย่างที่ว่านะตอนนี้สถานการณ์ต่างๆนะคุณเต้เรามีหลายเรื่องนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะแต่ว่าก่อนจะมาดูเรื่องน้ำท่วมก่อนจะมาดูเรื่องความเดือดร้อนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของในประเทศเนี่ยอยากชวนท่านผู้ชมเรื่องฟังและคุณเต้ยเนี่ยไปดูเรื่องนี้สักหน่อยหนึ่งมีผลกระทบต่อเราโดยตรงแหละเรื่องสงครามระหว่างอเมริกากับอิหร่านนะเ
4: พราะว่าใช่ครับ
5: ราคาน้ำมันมันแพงวันก่อนได้ขึ้นติดกัน2รอบเลย75 สตางค์ 75 สตางค์ก็เพราะว่าเรื่องราวของอิหร่านกับอเมริกานี่แหละนะที่มันมีผลกระทบต่อราคาพลังงานและมีผลต่อเศรษฐกิจบ้านเราเราก็ต้องใช้น้ำมันแพงหลายคนก็เริ่มบ่นนะว่าเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ขึ้นตอนนี้เนี่ยนะมันก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วน้ำท่วมก็มีปัญหาน้ำมันก็แพงอีกแต่ว่าสาเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจวันนี้นะที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือมันมีรายงานออกมานะคุณเต้รายงานของหน่วยวิจัยของรัฐสภาของสหรัฐเนี่ยก็บอกว่าอย่างนี้ก็บอกกองทัพสหรัฐมีการสรุปออกมาแล้วว่าความสูญเสียนะที่เกิดขึ้นจากการที่ทำสงครามกับอิหร่านเนี่ยโอ้มันมากมายมหาศาลเลยที่ผ่านมานะเขาบอกว่าเสียหายแต่เครื่องบินนะไม่ใช่เครื่องบินโดรนบวกด้วยเครื่องบินนี่นะอย่างน้อย81 ลำ
4: ที่ต
5: ก81 ลำนะที่ตกแล้วก็มีความเสียหายเกิดขึ้นนะเขาบอกว่าขนาดนี้เนี่ยถ้าประเมินจากตัวเลขเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ที่ตั้งแต่ 1.9 ถึง 3.3 พันล้านเหรียญสหรัฐเราเลือกภาพดูว่าถ้าคุณเป็นเงินไทยนะ 1.9 ก็ประมาณ 63,000 ล้านนะถ้าไปถึง 3.3 พันล้านเนี่ยคิดเป็นเงินไทยก็โอ 110,000 ล้านอ่ะ 110,000 ล้านจากความเสียหายที่โดนยิงตกนะเรือเครื่องบินนะ F-35 โดนยิงตก F-35A โดนยิงตกนะและเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้า E-3 นะCentury เนี่ยนะตกเนี่ยนะผมไปดูราคานะคุณเต้ยท่านผู้ชมฟังว่าราคาเครื่องบิน F-35 เนี่ยนะ F-35A นี่เราได้จำได้ไหมว่าอเมริกาพยายามจะขอให้เราซื้อเครื่องบินรบของเขา F-35A
4: เคยมาบินเคยมาบินด้วยที่ประเทศไทยตอนปีที่แล้วใช่ครับ
5: เคยมาบินเนี่ยเขาก็พยายามจะขายเราให้ได้นะแต่เราก็ไม่สนใจนะเราสุดท้ายเราไปซื้อคริปเพนแทนใช่ไหม
4: ใช่คร
5: ับ แล้วเราก็ใช้คริปเพนมาในการทำสงครามเนี่ยแหละกับทางฝั่งเขมรเนี่ยนะอเมริกาก็เลยขายเครื่องบิน F-35A ให้แก่เราไม่ได้เครื่องบิน F-35A เนี่ยนะดูแล้วเนี่ยราคาก็ไม่เบานะแพงนะคุณเต้ย
4: ครับ
5: F-35A ถ้าเป็นราคาเครื่องเปล่าเนี่ยตกประมาณ 2,850 ล้านบาทเนี่ยแต่ถ้ารวมเครื่องออปชั่นต่างๆนะการฝึกอาวุธเรื่องของอาวุธที่ตัวก็ติดมาด้วยเนี่ยมันจะตกลำละ 4,800 ล้านบาท
4: ลำนึงนะเกือบ 5,000 ล้าน
5: นะทีนี้ไปดู E3 Century เนี่ยนะ ลำมาตลอดโอ้ยนี่แพงหนักก็ไม่อีกเพราะว่ามันเป็นเครื่องมันเหมือนสมัยก่อนมี AWAC ใช่มั้ย AWAC ก็คือเครื่องบินที่ขึ้นบินของเรามีนะเราซื้อจากเราซื้อทราบเหมือนกันนี่แหละแต่ของเราถูกกว่าเยอะเครื่องบินนี้เป็นเครื่องบินที่เหมือนเป็นตาทิพย์ทางอากาศขึ้นบินอยู่ข้างบนใช่มั้ยแล้วก็ตรวจรู้หมดเลยว่าตอนนี้อาวุธของกัมพูชาเคลื่อนยังไงรถถังออกมาแล้วอะไรเงี้ยนะโอ้ยลำนี้แพงมากอะนะ
4: ครับ
5: E3 เนี่ยนะเซนทรีเนี่ยนะลำละ 11,000 ล้านบาท
4: โอ้โหคูณ2เท่าเลย
5: 2เท่าลองคิดภาพดูนะสรุปแล้วเนี่ยพี่ผมก็เลยเอาอย่างนี้ผมก็เลยมาเทียบกับงบมันแผ่นดินของเรานะว่าเอ๊ะมันไอ้ที่เสียไปเท่ากับงบของกระทรวงไหนนะของปี72570นะปรากฏว่าเทียบได้กับงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งปีเลย
4: โอ้โห
5: ประมาณกระทรวงเกษตรได้120,603ล้านบาทอันนี้ประมาณ110,000กว่าล้านอ่ะเอาว่าใกล้เคียงกันเลยทีเดียวนี่คือผลของสงครามที่มันเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะความเสียหายจากเรื่องของอากาศยานอย่างเดียวนะ
4: ใช่โอ้
5: ที่เราไม่นับความเสียหายอย่างอื่นนะที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาจจะเรืออีกนะเรือพวกเรือรบเรือต่างๆหรือว่ากำลังพลที่เสียไปหรือแม้แต่เรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างอื่นที่ไม่ใช่เครื่องบินไม่ใช่โดรนอ่ะผมว่ามันน่าจะก็ประมาณกองมหาศาลเนี่ยกำลังจะบอกว่านี่แหละคือผลของการทำสงครามโดยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยที่ทำให้มีผลกระทบต่องบประมาณค่าใช้จ่ายของสหรัฐอเมริกาอย่างมากเลยทีเดียวนะและแน่นอนคนอเมริกันก็ต้องตั้งคำถามต่อว่าเอ๊ะโดนัลด์ทรัมป์ทำสงครามกับอิหร่านแล้วมันชนะหรือเปล่าเนี่ยนะหรือว่ามันเสียหายมากกว่านี้ยับเยินมากกว่านี้ลึกล้ำก็เลยทำให้ร้องถึงเนี่ยนึกถึงเรื่องของสงครามระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยนะที่เราสั่งไปสองรอบนะที่รบกันเนี่ยนะแล้วก็เราก็หวังว่าจะไม่มีครั้งที่สามแล้วเพราะว่าก็มีแต่ความสูญเสียนะฟิลิปปินส์ถ้าเทียบกับอิหร่านกับอเมริกาเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยนะระหว่างไทยกับกัมพูชาของเรามันกลายเป็นขนาดเล็กอะแต่ระหว่างสองประเทศนี้มันเป็นเรื่องขนาดใหญ่มากเลยของความสูญเสียแต่ที่แน่ๆคือมันกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของโลกและราคาพลังงานของโลกทั้งประเทศไทยเราก็ได้ผลกระทบจากนี้ไปด้วยจะมา
4: ใช่ครับนะฮะเหมือนที่พี่วิเชษบอกเนาะพอเราลองเปรียบเทียบไม่เห็นกับบ้านเราโอ้โหนี่มูลค่ามหาศาลจริงๆแล้วคิดดูว่านี่เรายืดเยื้อกันมาแบบพักใหญ่ๆแล้วตอนนี้คือเราก็ไม่รู้ว่าจะฮึ่มๆกันอีกรอบนึงเมื่อไหร่ยังไงเนาะเพราะว่าวานเนี้ยผมเมื่อเช้าผมจัดรายการ90.5 อัปเดตผมก็จะดูว่าเอ๊ะคืนที่ผ่านมานี่คือตัวเลขหุ้นนะต่างประเทศเป็นยังไงบ้างนะโอ้หุ้นที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของชิปอะไรต่างๆคือดิ่งหมดเลยครับแดงเถื่อนหมดเลยก็มาจากผลพวงเรื่องของสงครามอิรักอิหร่านที่ตอนนี้ดูจะฮึ่มๆซึ่งมันก็สอดคล้องกับอีกอันนึงที่ไม่ใช่แค่ของอิหร่านในสหรัฐเท่านั้นนะครับยูเครนกับรัสเซียก็เนี่ยที่ฮึ่มๆกันอยู่ตอนนี้ก็นี่ก็เป็นอีกผลพวงนึงที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องของพลังงานเหมือนกันและไม่ใช่แค่พลังงานอย่างเดียวพี่พิเชษฐ์คุณผู้ฟังมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของต้นทุนอาหารสัตว์ใช่ไหมที่เราแบบเราต้องนำเข้าไอ้ตัวเขาเรียกว่าเหมือนเป็นตัวหัวอาหารสัตว์มาจากที่นู่นนะครับเหมือนกันเนี่ยพอมาเจอเรื่องของการขนส่งอะไรต่างๆที่ถ้าต้องผ่านตะวันออกกลางอีกโอ้ต้นทุนก็เพิ่มอีกตอนนี้คนที่ทำงานเรื่องของด้านปศุสัตว์ในบ้านเราเนี่ยโอ้นอนไก่หน้าผากเลยนะฮะ
5: ใช่แล้วพอมามองเรื่องสถานการณ์ในบ้านเราเราก็เจอเรื่องน้ำท่วมใช่ไหม
4: ใช่ครับ
5: นี่ก็มีผลกระทบทางเศรษฐกิจนะทั้งแต่ระดับฐานรากเลยชาวบ้านทั่วไปก็เดือดร้อนนะเง
4: ิน
5: ก็หายากลำบากนะแล้วก็ทำให้หลังจากนี้ไปเนี่ยโอ้โหมาเจอราคาน้ำมันแพงอีกนะราคาสินค้าเนี่ยลองนึกภาพดูว่าพื้นที่การเกษตรหลายพื้นที่นะอย
4: ่
5: างผมเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่ปราจีนบุรีนะผมมาจากกรุงเทพเมื่อวานเนี่ย
4: โดนไหมครับพี่มิเชษโดนไหม
5: ที่ปราจีนคือผมอ่ะบ้านพอดีที่ปลูกอยู่ในสวนเนี่ยมันก็จะสูงหน่อยแต่ว่าในสวนเนี่ยตอนน้ำท่วมอ่ะโอ้น้ำผ่านฝายนี่นะก็ลองพับนึกภาพดูว่ารถข้ามฝายไม่ได้เพราะว่ามันลึกผมมีฝายอยู่ด้วยไงก็เลยต้องกลับกรุงเทพไปอยู่กรุงเทพอ่ะปรากฏว่าที่กรุงเทพบ้านกรุงเทพก็น้ำล้อมเหมือนกันที่ใช้รถยกสูงนะล
4: ่
5: าสุดที่เมื่อวานออกจากบ้านมาเนี่ยโอ้ในหมู่บ้านเขาก็ช่วยกันนะคุณเต้ยก็ออกตังกันเช่าเครื่องสูบน้ำกันเองเลยมีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ของกทม.เนี่ยเครื่องมาช่วยสูบแล้วเพราะมันมีคลองสองคลองไหลผ่านหมู่บ้านอ
4: ่
5: ะแล้วไปอยู่ฝั่งตะวันออกครับผมอยู่นิมิตใหม่อ่ะอยู่ใกล้มินบุรีใกล้ติดคลองสันแสบเลยน
4: ้
5: ำก็เยอะก็กทม.ก็เลยเอาเครื่องมาติด24ชั่วโมงเลย1เครื่องใหญ่ๆเลยสูบน้ำแล้วชาวบ้านแล้วในหมู่บ้านก็เลยเช่าเครื่องมาอีก4เครื่องและ3 4เครื่องอ่ะมาสูบโอ้ถ้าไม่ใช้เครื่องช่วยนะคุณเต้ยท่านผู้ชมทุกฟังนะป่านเนี้ยยังน่าจะยังล้อมอยู่อ่ะแล้วก็น้ำเนี่ยก็คงน้ำมันเน่าแล้วมัน2อาทิตย์แล้วอ่ะ
4: ใช่
5: น้ำมันเน่าแล้วแต่โชคดีที่ว่าโอเคกรรมการหมู่บ้านก็ขยันขันแข็งนะก็โอเคไม่รู้ทำไงแล้วลงขันกันก็แล้วกันถ้าอย่างงั้นอ่ะ เข้าเครื่องสูบน้ำเลยสูบกันเองออกไปเพื่อไปให้ในบ้านในหมู่บ้านเนี่ยมันจะสามารถสัญจรไปมาได้ไม่งั้นมันไม่ไหวเพราะว่ามันสองอาทิตย์เรื่องใหญ่กันเตะนะแต่ก็ยังดีที่ว่ามีเครื่องสูบน้ำก็ทมมาช่วยเนี่ยนี่คือชีวิตความยากลำบากของคนกรุงเทพที่ยังเคยน้ำอยู่หลายพื้นที่แห้งแล้วแต่หลายพื้นที่ยังท่วมอยู่อย่างเช่นฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครที่อยู่ติดคลองแสนแสบอยู่ติดคลองสามวาอยู่ติดคลองหกวาตรงนี้เป็นน้ำที่มันจะเข้ามาจากฝั่งตะวันออกได้ลำลูกกาปทุมธานีมันเข้ามาได้ไงท
4: ี
5: นี้ตอนนี้เราต้องปกป้องพื้นที่ชั้นในนะเดี๋ยวจะมีประชุมนะ IMF ผู้ว่ามากันอีกเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาไข่แดงตรงกลางเอาไว้ให้ได้เพราะฉะนั้นก็คนอยู่นอกก็เดือดร้อนกันอีกสักหน่อยก็แล้วกันอันนี้ผมพูดเองแต่ว่าเนี่ยมันก็มีผลนะ
4: คือมันเป็นเรื่องที่แบบบางทีเราก็เข้าแบบพยายามจะเข้าใจนะพี่วิเชษฐ์คุณผู้ฟังนะแต่ว่าพอบางทีแบบคนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆมันเดือดร้อนมากๆนะครับอย่างผมอ่ะผมเรียนบริษัทเรียนนิด้าใช่ไหมปกติคือนิด้าคือด้านหลังคือคลองแสนแสบด้านหน้าคือแฟลตคลองจันใช่ไหมที่เพิ่งน้ำเพิ่งลดไปคือเข้าใจได้ว่าพื้นที่ตรงนั้นจริงๆผมก็แชร์ในรายการ 96.5 อัปเดตไปแล้วว่าพื้นที่ตรงนั้นปกติใกล้ๆกันเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นบึงเนาะนวมินทร์พิรมสักอย่างเป็นแก้มลิงเนี่ยครับแต่พอเมืองมันขยายตรงที่เคยเป็นพื้นที่บึงอ่ะมันแต่ก่อนมันจะเยอะกว่านี้แต่พอแบบผมจำได้ว่าผมเรียนเสร็จแล้วผมเข้าไปกินข้าวในซอยใกล้ๆนั้นจากที่ที่เคยเป็นบึงเนี่ยมันกลายเป็นหมู่บ้านไปแล้วพี่วิเชษฐ์ของทุกฝั่งก็เลยทำให้ปริมาณน้ำรอบนี้ขึ้นมาเนี่ยตรงแฟลตคลองจันมันได้ท่วมสูงมากเพราะว่าปกติมันจะระบายลงไปตรงบึงใกล้ๆตรงนี้แหละนะครับก็เลยทำให้เนี่ยแต่ของจันก็หนักหน่วงอย่างที่เราเห็นกันนะครับแล้วรวมถึงว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอีกนะแล้วตอนนี้เราก็ต้องดูว่ารอบที่แล้วก็หนักไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอบใหม่เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าจะเริ่มต้นตั้งแต่คืนนี้ใช่ไหมฮะยาวไปอีก4วันต้องลุ้นกันอีกไม่รู้ว่าจะยังไงนะสำหรับกรุงเทพมหานครนะฮะ
5: นี่แหละผมก็เลยได้เห็นวันนี้ได้เห็นทางท่านผู้ว่าชัดชาติเนี่ยนะไปที่เขตสะพานสูงนะโรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์นะผู้ว่าก็ไปพร้อมด้วยรองผู้ว่านะท่านผู้ว่าก็บอกว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดในคุณเติ้งของกทมเนี่ยทั้งการเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกและก็รับมือฝนระลอกใหม่ที่เราพูดถึงนี่แหละนะโดยบอกว่าสถานการณ์ขณะนี้ภาพรวมเนี่ยดีขึ้นหลังจากที่ฝนตกไป2วันเชื่อว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ในกทมนะครับสถานการณ์น่าจะคลี่คลายลงแต่มีแต่อยู่แต่6 เขตเนี่ยยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะส่วนใหญ่อยู่ในฝั่งตะวันออกตอนนี้มีน้ำล้อมอยู่3ด้านเห็นไหมเนี่ยกรุงเทพมาแล้วก่อนมีน้ำล้อมอยู่3ด้านคือ1ปทุมธานีที่ผมพูดถึงเนี่ยลูกกาเนี่ยมันติดกัน
4: คร
5: ับลูกกาได้ติดกับหนองจอกติดกับคลองสำวาแล้วก็เข้าวินบุรีผมอยู่ย่านนั้นพอดีแหละผมอยู่ในวิทย์ใหม่ห่างจากวินบุรีไปสัก2 กิโลกว่าๆอยู่นั่นแหละนะไปที่ไหนอีกตัวบอกนครนายกอันที่3คือจะเชิงเซาตอนนี้ยังมีน้ำอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่ซึ่งส่วนที่ไหลเข้าสู่กทมเนี่ยนะก็เข้ามารวมถึงด้านล่างของกทมอย่างสุราการตอนนี้ก็มีน้ำท่วมขังอยู่นะเห็นไหมเพราะฉะนั้นกทมฝั่งตะวันออกนั้นมี6 เขตคือมินบุรีหนองจอกสะพานสูงและกำบังบึงกลุ่มนะตอนนี้มีน้ำท่วมอยู่97ชุมชนซ
4: ึ่
5: งส่วนใหญ่จะชุมชนอยู่ริมคลองอย่างที่ว่านี่แหละต้องเร่งเอาน้ำออกมาอย่างเช่นฟอร์วิลปาร์คซิตี้ที่หนองจอกหมู่บ้านริมคลองตะวันออกอ่ะใช่เลยเอ๊ะแต่ท่านผู้ว่าตกไป1 เขตหรือเปล่าเนี่ยไหนดูที่ผมดูเลยมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงและกระบังบึงกลุ่มนะว่าตกไป1 เขตแน่ๆเลยคือเขตคลองสับวา
4: คือ
5: บ้านผมนี่อยู่ก็เมื่อก่อนบ้านผมนี่อยู่ติดมีนบุรีตอนนี้ก็มี35 เขตในวิเตอร์แต่ไม่ตอนแรกๆอ่ะกทมมี35 เขตผมเนี่ยอยู่มีนบุรีเลยผมอยู่ห่างจากมีนบุรีนิดเดียวเองแต่ผมก็แบ่งเป็น50 เขตเนี่ยปรากฏว่าผมนี่อยู่ปลายของเขต
4: ปลายสุดเลย
5: ปลายสุดยืนติดกับมินบุรีแต่กลายเป็นเขตกองสำวาเนี่ยนะสำนักงานเขตย้ายไปตั้งอยู่แถวๆโน้นอ่ะแถวใกล้ๆกับทางผมลืมเลยอยู่ทางฝั่งออกไปทางออมเงินฝั่งโน้นอ่ะ
4: อ๋อสายใหม่ทางโน้นใช่ไหมทางโน้น
5: สายใหม่ทางโน
4: ้
5: นตอนนี้เนี่ยกองสำวาเนี่ยผมว่ายังท่วมอยู่นะดูจากที่หมู่บ้านที่ผมอยู่เนี่ยด้านหลังผมขับรถดูรอบหมู่บ้านละปรากฏว่าบ้านที่อยู่ริมอยู่ซอยสุดท้ายติดกำแพงซึ่งมันจะเชื่อมต่อกับคลองอ่ะมีน้ำอยู่เลยแสดงว่าในคลองสับวาบางส่วนเนี่ยนะยังท่วมอยู่นะเป็นท่านก็ต้องฝากท่านผู้ว่ากทมท่านผู้ว่าชาติเราไปดูนะพื้นที่ในแขวงสายคลองดินเนี่ยอาจจะมีน้ำท่วมอยู่นะตอนนี้เพราะก็อยู่ใกล้ๆคลองสันแสบใกล้ๆคลองที่จะต้องเอาน้ำลงอ่ะเพียงแต่ว่า ข้อมูลที่สรุปมานี่บอกว่าตอนนี้มีแค่6เขตที่ว่าเนี่ยขาดคลองสำวาบางส่วนไปนี่นะมันมีหลายแขวงนะคลองสำวาเนี่ย
4: ครับ
5: มันมีหลายแขวงเพราะฉะนั้นอันนี้ไปดูด้วยกันละกันเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเป็นเขตที่ถูกลื
4: ม
5: เพราะว่าตอนนี้เหลือแค่บึงกลุ่มละกะบังสะพานสูงประเวศมีนบุรีหนองจอกนะแต่ไม่มีคลองสำวากลายเป็นเขตที่ถูกลืม
4: ครับ
5: ฝากท่านผู้ว่าไปช่วยดูหน่อยละกัน
4: อันนี้พื้นที่ของกรุงเทพนะพี่วิเชษฐ์คุณผู้ฟังบอกว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยถ้าเราขยับไปอีกนิดนึงใกล้ๆกันก็คือสมุทรปราการเนี่ยอย่างของบ้านหมู่บ้านของรุ่นพี่ผมรู้จักกันเนี่ยตอนนี้ก็ยังท่วมอยู่นะครับแถวๆทางสุวรรณภู
5: ม
4: ิพี่วิเชษฐ์ตรงนั้นคือยังท่วมสูงอยู่เลยนะครับลาดกระบังติดกับลาดกระบังแต่ว่ามันจะติดกันตรงใกล้ๆกันคือตรงนั้นจะเป็นหมู่บ้านที่เขาเรียกว่าฝั่งสุวรรณภูมิและต่อไปกับสมุทรปราการฝั่งนู้นยังท่วมมาตอนนี้ยังน้ำไม่ลดเลยฮะแต่ว่าก็ถามว่าลดลงนิดหน่อยนะแต่ยังต้องใช้เรือในการเดินทางเข้าออกคิดดูว่าในนั้นประมาณ50ไม่ใช่500กว่าครัวเรือนอยู่ในนั้นเนาะเป็นหมู่บ้านใหญ่ถ้าผมจำชื่อไม่ผิดคือโมดีวิลล่าสุวรรณภูมิสักอย่างแต่ว่าเขาจะอยู่ในเขตของสมุทรปราการเลยทำให้ไม่รู้ว่าความช่วยเหลือจะอยู่ในส่วนของเขตลาดกระบังไหมหรือว่าจะอยู่ในส่วนสมุทรปราการมันอยู่คาบเกี่ยวกันฉะนั้นผมว่าอันเนี้ยพื้นที่คาบเกี่ยวมันเป็นพื้นที่ที่บางทีลอยต่อเนาะบางทีเราจะต้องดูว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแบ่งงานกันยังไงเนี่ยมันก็คนที่ได้รับผลกระทบมันน่าเห็นใจตรงนี้แหละ
5: มันต้องก็ต้องคุยกันเนี่ยคือกทมก็ต้องคุยสุราการใช่ไห
4: ม
5: แล้วกทมก็ต้องคุยกับนครนายกคุยกับปทุมธานีคุยกับเชิงเ
4: ซา
5: อย่างที่แปดริ้วเนี่ยผมผ่านมาในตัวเมืองน่ะไม่มีน้ำแล้วและน้ำข้ามแม่น้ำประปงเนี่ยข้ามจากในตัวเมืองแปดริ้วข้ามสะพานเนี่ยแม่น้ำประปงเนี่ยก็น้ำปิดๆนะแล้วก็ขับรถมาเรื่อยๆผ่านอำเภอบางคล้าตรงถนนเมน304เนี่ยน้ำไม่มีแล้วมีอยู่นิดๆหน่อยๆแต่มองไปเนี่ยพอเราขึ้นสะพานข้ามทางแยกเป็นอำเภอบางคล้าเนี่ยนะบางคล้าที่จะไปเนี่ยอำเภอบางคล้าอยู่ติดกับแม่น้ำบางประกงในของจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยน้ำน่าจะยังมีอยู่ที่บางคล้าเพราะว่าผมเห็นบนถนนเนี่ยระหว่างที่มองเข้าไปเราจะเห็นที่บางคล้าเนี่ยน้ำยังมีบางส่วนอยู่บนถนนนะที่จะไปอำเภอบางคล้าแล้วพอผ่านจากบางคล้ามาแยกหนองปลาตะเพียนตรงนั้นก็ยังอยู่บางคล้าอยู่ก่อนจะไปพนมสารคามเนี่ยนะน้ำบนถนนสาย304ที่กำลังก่อสร้างถนนอยู่นะของ EEC เนี่ยนะคุณเต้ยปรากฏว่าน้ำไม่ผ่านละไม่ผ่านถนนละแต่ช่วงก่อนหน้านี้1ถึง2อาทิตย์น้ำผ่านถนนเลยมองไป2ฝั่งถนนสาย304เนี่ยเป็นเหมือนทะเลไอ้ฝั่งนี้ก็น้ำเต็มไปหมดไอ้ฝั่งนี้ก็น้ำเต็มไปหมดแล้วก็น้ำก็ผ่านถนนเลยผมมาล่าสุดเมื่อวานนี้น้ำไม่ผ่านถนนแล้วแต่นะแต่น้ำเนี่ยที่อยู่ทั้งสองฝั่งของถนนสาย304นะยังเต็มอยู่เลยแสดงว่าน้ำยังอยู่เยอะนะยังไม่ลดนะแล้วลองนึกภาพดูว่าชาวบ้านที่อยู่กับน้ำมา2อาทิตย์เนี่ยครึ่งเดือนแล้วอ่ะครึ่งเดือนแล้วจะเป็นยังไงอ่ะจมน้ำผมยังเห็นมองไปที่ยังเห็นหลังคาบ้านเนี่ยบ้านที่ก็จมน้ำประมาณครึ่งถ้าไม่ถึงหลังคาแต่ก็ครึ่งหนึ่งก็ตัวบ้านนะยังเห็นอยู่ลิบๆเลยนั่นสะท้อนให้เห็นว่าขณะนี้น้ำในจังหวัดเชียงแสนโดยเฉพาะที่อำเภอบางคล้าอำเภอพนมสารคามก็ยังเยอะทีนี้ถามว่าสองอำเภอนี้น้ำมันไหลไปไหนอ่ะไหลไปบ้านสร้างไง
4: บ้านสร้างอยู่ปลาย
5: ไหลไปบ้านสร้างเพราะบ้านสร้างก็รับน้ำจากแปดริ้วเห็นไห
4: ม
5: มันต่อกันมาจากท่าตะเกียบมาจากสนามชัยเขตแล้วมันมาผ่านบางคล้าผ่านพนมสารคามมันไปต่อที่ไหนไปบ้านสร้างน้ำเบื่อบ้านสร้างก็โดนไปแล้วก็ย้ายไปแล้วเต้นอ่ะเพราะน้ำมันคุณได้ลองนึกภาพดูนะพอเราเห็นน้ำที่จังหวัดเชียงเซาเยอะขนาดนี
4: ้
5: แล้วนึกภาพดูบ้านสร้างอ่ะก็จะต้องรับน้ำไปอีกนานเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวบ้านสร้างจะต้องรับน้ำเหล่านี้ลงไปยังแม่น้ำเพื่อจะไปลงมาประกงไงเห็นภาพเลยเห็นภาพว่าพนมสารคามมันติดกับบ้านสร้างเพราะฉะนั้นน้ำจากพนมสารคามจากบางคล้ามันก็ต้องลงแม่น้ำนี่ก็คือเป็นอะไรที่โอ้เข้าใจเลยนะอำเภอคนใหม่มาแล้ววันนี้เห็นภาพแล้วนี่ลุยแล้วนะอำเภอคนใหม่มาจากโคกสูงจังหวัดสระแก้วมาจากโคกสูงเคยอยู่แต่บนโคกสูงเนี่ยเจอปัญหาเรื่องชายแดนที่ผ่านมาเนี่ยรบกันระหว่างไทยกัมพูชาคราวนี้มารบกับน้ำจากโคกสูงมาอยู่แทนตามเบอร์บ้านสร้างก็ไปนู่นเลยลพบุรีแล้ว
4: ครับนะคือมองในมุมที่พี่วิเชษฐ์บอกเนาะผมว่าอันหนึ่งที่ผมเห็นชัดเพราะว่าพอดีว่าก็จะมีคนรู้จักที่อยู่โรงพยาบาลเจ้าพญาไผ่ภูเบศรนั้นก็เสียหายเยอะเหมือนกัน
5: คือท่วมไปน้ำเลย
4: ใช่ลูกท่วมโรงพยาบาลใช่ไหมฮะแล้วก็ท่วมตรงเขาเรียกนะตรงพิพิธภัณฑ์ที่เป็นเรือนเก่าใช่ไหมครับผมเสียหายหนักเลยเพิ่งบูรณะไปด้วยไม่รู้จะต้องบูรณะกันใหม่จะแก้ไหนยังไงนะเป็นความเสียหายที่เห็นแล้วแบบเห็นเราก็แบบเศร้าใจเหมือนกันเนาะพี่วิเชษ
5: ฐ์น่าเป็นห่วงคืออย่างนี้ ที่เป็นปัญหาซ้ำซากนะคุณเต้ยจะไปอยู่ในฝั่งเพราะว่าน้ำที่ลงมาเนี่ยมันจะเริ่มต้นมาจากสองที่ด้วยกัน
4: ครับ
5: หนึ่งก็คือมันจะมาจากสระแก้วน้ำที่มาจากจังหวัดจีนเนี่ยมันจะมาจากสระแก้วมันจะไหลลงเรือมันจะมาเรื่อยๆแหละมาจากนู่นเลยนะวังน้ำเย็นไหลมาเรื่อยเขาชะกันนะมาผ่านตัวเมืองสระแก้วแล้วคลองพระสะทึกเนี่ยนะผมจะคุ้นเคยแถวนี้เพราะผมไปบ่อยนะพอผ่านสระแก้วปั๊บน้ำจะท่วมสระแก้วสระแก้วในน้ำท่วมบางทีเป็นเม็ดเลยนะขนาดตัวจังหวัดนะแต่ว่าพอมันผ่านสระแก้วเสร็จปุ๊บเนี่ยนะมันไปไหนต่อมันก็เข้ากบิลบุรีไงเข้ากบิลบุรีจากสระแก้วไปกบิลบุรีมัน30 กว่าโลเองนะ
4: ค
5: ุณเต้ยมันไปกบิลบุรีเสร็จปั๊บมันจะไปท่วมที่ไหนเมืองเก่ากบิลบุรีเพราะว่าอะไรที่ว่าการอำเภอหน่วยราชการอยู่ในที่ลุ่มหมดเลยที่ต่ำหมดเลยในสี่แยกกบิลบุรีมันที่สูงอ่ะแต่ว่าตัวอำเภอตัวตลาดสถานีรถไฟทุกอย่างมันอยู่ในที่ร่มเป็นแอ่งเลยเพราะฉะนั้นทุกปีถ้าไม่มีการย้ายเมืองใหม่เนี่ยจะต้องเจอน้ำท่วมทุกปีนี่คือน้ำสายแรกที่มาที่กบิลเพื่อจะลงมาที่ประจีนสายที่สองมาจากไหนมานู่นแหละกุ้ยสมองเราเรียกชื่อนะเกิดกุ้ยสมองอ่ะชื่อสามัญเลยนะน้ำจะมาจากตรงนั้นปีนี้น้ำจากกุ้ยสมองเยอะเพราะฉะนั้นเขาต้องปล่อยน้ำลงมาทางกุ้ยสมองก็ต้องลงมาผ่านกบิลบุรีสุดท้ายก็คือเข้าประจีนบุรีปัจจุบันนี้ก็จะเป็นแหล่งรับน้ำอย่างมากเลยที่มันลงมาจากประจันตคามคือจากกบิลบุรีปั๊บมันจะมาประจันตคามจากประจันตคามปั๊บจะเข้าตัวกบิลไอ้ตัวประจีนก็จะต้องผ่านอำเภอภูเบศนั่นแหละผ่านอำเภอภูเบศแล้วก็พาเมืองเลยน้ำก็ท่วมตรงนั้นอ่ะเมืองประจีนก็จะโดนน้ำท่วมแต่แล้วมันจะลงไปเรื่อยๆน้ำจากประจีนไปไหนอ่ะมันก็จะไปออกแม่น้ำบางประกงมันจะลงไปที่เชิงเซาไปที่8 ริ้วมันก็ต้องลงไปอย่างเงี้ยของมันไปเรื่อยอ่ะมันก็ผ่านบ้านสร้างใช่ไหมผ่านบ้านสร้างมันผ่านไปวังน้ำเปรี้ยวแล้วก็ผ่านตัวเมืองจะเชิงเซาแล้วก็ไปออกบางประกงนั้นไอ้น้ำที่มาจากสองส่วนเนี้ยมันก็ทำให้ประจีนบุรีต้องเจอน้ำทุกปีปีนี้ก็หนักนะประจีนตัวเมืองเนี้ยผมมีคนถ่ายรูปไปให้ดูแล้วเนี่ยแต่ว่าในต่างจังหวัดมันอาจจะไม่ดังเท่ากรุงเทพเวลาเจอน้ำท่วมไงกรุงเทพเราเนี่ยมันเจอมันกระทบหนักเยอะแต่ต่างจังหวัดเขาก็เจอทุกปีอยู่นะก็มีความรู้สึกว่าเขาเคยชินไม่รู้จะแก้ยังไงนะจะเบี่ยงน้ำไปผ่านกลางเมืองปราจีนบุรีก็ต้องไม่รู้จะทำยังไงมันจะขุดคลองใหม่เหมือนอย่างที่นะขุดแม่น้ำเจ้าพระยานะที่บางปานนั้นก็เส้นหนึ่งแล้วรัฐบาลต้องจับผ่านก็ประมาณในการขุดคลองเส้นใหม่อ่ะคราวนี้จะขุดข้างบนสูงขึ้นกว่าเดิมด้วยเพื่อเอาน้ำออกจากไทยอันนั้นก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งนะแต่หลายที่มันไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เลยน่าเป็นห่วงอ่ะมันก็เจอปัญหาแบบทุ่นอย่างนี้ทุกปีเราเห็นทุกปีปราจีนบุรีนะไปภูเบศก็เจอทุกปี
4: ครับโอ้นะแล้วตัวเลขที่ทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจเนาะของมหการค้าที่เขาก็ประเมินคร่าวๆนะพี่พิเชษเขาประเมินไว้ว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจณตอนนี้นะครับตีตัวเลขคร่าวๆนะครับ 22,000 ถึง 30,000 ล้านบาทนะฮะกระทบแน่นอนเรื่องของ GDP เนี่ย 0.1 ถึง 0.2% เนาะซึ่งความส่วนใหญ่ความเสียหายส่วนใหญ่ก็แม้ว่าจะเป็นภาคการเกษตรแต่ว่ามันก็กระทบเรื่องของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยด้วยฉะนั้นนี่แหละแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันจะมีหลายพื้นที่ที่น้ำท่วมกันอยู่ผมว่าความเสียหายมันน่าจะขยายวงเพิ่มเติมในแง่บางอย่างในบางพื้นที่ที่แบบเหมือนจะต้องอยู่กับน้ำอีกนานเนาะพี่พิเชษเนาะโอ้นะผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บางทีไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแบบถ้ามันแก้ได้อย่างแบบเป็นระบบสักทีเนาะเราก็จะได้ไม่ต้องมานั่งเล่าข่าวความเสียหายอย่างนี้ถูกไหมฮะ
5: ตลอดเนี่ยคือก็เห็นใจเข้าใจนะคนที่เดือดร้อนจริงๆเลยเนี่ยแล้วก็รัฐบาลก็ผ่านมาหลายรัฐบาลนะผมก็ยังเสียดายนะคุณเต้ยในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่คุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีอ่ะจำได้ใช่ไหมโดนเรื่องนี้ก็ไปอ่ะนั่นเขาก็มีแนวนโยบายใช่ไหมในการบริหารจัดการน้ำใช้งบประมาณเยอะเลยเป็นแสนล้านเหมือนกันนะแต่ก็โดนนะเรื่องของการเมืองเล่นงานบ้างอะไรบ้างแล้วถึงที่สุดแล้วเนี่ยแผนบริหารจัดการน้ำมันก็ไม่เกิดใช่ไหม
4: ครับ
5: แล้วก็ผ่านรัฐบาลมารัฐบาลนี้ไปเจอเรื่องน้ำท่วมหาดใหญ่แล้วนี่มาเจอรอบนี้ก็ไปนะครม.ก็เพิ่งจะเห็นชอบอนุมัติโครงการนั้นโครงการนี้แก้ปัญหาน้ำท่วมก็เป็นแสนล้านอีกเหมือนกันแต่ตังก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วตอนนี้ต้องกู้เป็น400,000 ล้านเนี่ยนะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่างบประมาณที่จะแก้ปัญหาเรื่องน้ำที่อนุมัติกันออกมาจากครม.เนี่ยจะเอาตังมาจากไหนจะเป็นงบประมาณแผ่นดินปี70-71-72หรือจะเอาเงินกู้มาจากไหนเพราะว่าไอ้400,000 ล้านไอ้200,000 ล้านเป็นเรื่องเปลี่ยนหมดพลังงานอันนั้นคือเรื่องผลกระทบจากเรื่องของน้ำมันใช่ไหม
4: คร
5: ับเราก็เอา200,000 ล้านมาทำเรื่องพลังงานแต่ไอ้แสนกว่าล้านที่มาทำเรื่องบริหารจัดการน้ำเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันต้องรอดูว่าจะเอาตังมาจากไหนอีกอ่ะเพราะว่ารัฐบาลก็ไม่ค่อยจะมีตังอยู่แล้วแล้วจะเอาก็ทำจริงๆเนี่ยนะ บริหารจัดการน้ำมันจึงลงทุนเงินเยอะนะ
4: เ
5: พราะเลยใช้เงินเยอะนะในการบริหารจัดการอ่ะแค่ว่าทำแก้มลิงนี่ก็ใช้เงินเยอะแล้วแก้มลิงจากอะไรที่จะขุดยังไงให้มันลึกกว่าเดิมเนี่ยเพื่อเก็บน้ำได้เยอะๆหรือการจะขุดลอกนะแม่น้ำลำคลองต่างเนี่ยให้มันนะที่มันตื้นเขินเนี่ยให้มันลึกกว่าเดิมจะได้รับน้ำได้เยอะๆหรือแม้แต่เรื่องการทำการเปลี่ยนน้ำสมมติอย่างเงี้ย
4: ครับ
5: เปลี่ยนน้ำไม่ผ่านเมืองอย่างเงี้ยผ่านกรุงเทพเหมือนอย่างที่ตอนนี้ที่ทำไปแล้วอย่างหาดใหญ่ก็เปลี่ยนน้ำแล้วนะหรืออย่างชุมพรก็เปลี่ยนน้ำอย่างเงี้ยเป็นต้นหัวหินก็ทำไปเปลี่ยนน้ำแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันต้องทำเยอะๆเนี่ยมันใช้ตังค์มากอ่ะการเบี่ยงน้ำก็ต้องขุดแนวใหม่ต้องขุดรอกใหม่หรือว่าสร้างคลองใหม่เพื่อให้น้ำมันลงทะเลได้เร็วอะไรเงี้ยเป็นต้นมันก็ใช้เงินทั้งนั้นนะไม่ไปดับเรื่องอื่นอีกนะเรื่องการเตือนภัยเรื่องข้อมูลสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆเหล่านี้โอ้มันใช้เงินเยอะใช้เงินเยอะ
4: ครับนะคือจริงๆเรื่องนึงผมว่าเพิ่มเติมจากพี่วิเชษฐ์เล่าให้ฟังผมว่ารันที่เราน่าจะทำอย่างให้มันเป็นรูปธรรมสักทีเนาะเราได้ยินมาหลายรัฐบาลแล้วโดยเฉพาะการวางผังเมืองที่มันเกิดเป็นผังเมืองที่สามารถนี่แหละคนอยู่กับน้ำอะไรอย่างนี้ได้คุยกันมานานแล้วนะครับจนกระทั่งผมก็มาเป็นส่วนหนึ่งในการที่แบบพอดีทำเรื่องพลังงานสะอาดเนี่ยผมเห็นว่าแบบเออการจะทำพื้นที่เรื่องของการจัดการผังเมืองมันสำคัญฉะนั้นจะทำยังไงให้มันเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมไม่งั้นมันจะเข้าอีรอบของการที่แบบเดี๋ยวพอเกิดปัญหาทีก็กู้กันดีพี่พิเชษถูกไหมมันก็ทำให้แบบเกิดปัญหาอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วรุ่นลูกรุ่นหลานที่เขาจะอยู่ต่อไปเขาจะยังไงต่อใช่ไหมเราก็ต้องตั้งคำถามนี้ไปด้วยถูกไหมฮะ
5: ถูกต้องเลยแหละเพราะว่ากรุงเทพมันซุดลงทุกวันนะอันนี้ต้องยอมรับความจริงนะกรุงเทพและปริมณฑลซุดลงทุกวันนะน้ำทะเลก็หนุนสูงมากขึ้นนะหิมะก็ละลายมากขึ้นโลกร้อนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้อนาคตข้างหน้าว่าในกรุงเทพโดยเฉพาะกรุงเทพนะไม่ได้พูดถึงจังหวัดอื่นกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเรายังไม่รู้เลยนะว่าอีกสัก10ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะซุดลงไปขนาดไหนแล้วถึงที่สุดแล้วเนี่ยกรุงเทพก็จะน้ำท่วมเหมือนสมัยรัชกาลที่5
4: โอ้ที่เราเคยเห็นแบบพายเรือกันตรง
5: พายเรือลำรูปสมมานั่นน่ะโอ้โหนั่นเราได้เห็นมาแล้วนะพายเรือที่การรูปสมมานั่นคือน้ำท่วมสมัยก่อนนะภาพอย่างนั้นเราจะกลับมาได้เห็นแต่ว่าความเสียมันจะต่างกันเยอะนะถ้ามันเกิดอย่างนั้นจริงๆนะยุคปัจจุบันกับยุคนั้นมันความเสียหายต่างกันเยอะเพราะตอนนี้เรามีทั้งระบบรถไฟฟ้าใต้ดินมีตึกสูงต่างๆเยอะแยะมากมายเศรษฐกิจมันอยู่ที่นี่หมดอ่ะมันถ้าเกิดว่าน้ำท่วมเหมือนอย่างสมัยนั้นนะลองนึกภาพดูนะว่าเราจะสูญเสียขนาดไหนอย่างไรก็เป็นเรื่องใหญ่วันนี้เลยจะให้ความสำคัญเรื่องนี้ในเบรกแรกเยอะหน่อยนะ
4: ครับนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเราทุกคนแหละนะฮะแล้วผมก็แต่นิดนึงก่อนจะไปพักเบรกเนาะเพราะว่าจากน้ำท่วมแล้วมันก็มาต่อด้วยอะไรรู้ไหมฮะก็ต่อด้วยเรื่องของตอนนี้เราเข้าสู่ในช่วงของเทศกาลกินเจพี่วิเชษฐ
5: ์
4: ผักก็แพงขึ้นใช่ไหมฮะแต่หลายอย่างต้นทุนวัตถุดิบที่มาทำอาหารเจมันก็มาจากนี่แหละผักเผือกอะไรต่างๆอย่างผมไปเดินตลาดเมื่อวานเนี่ยเห็นได้เลยว่าแบบผักกวางตุ้งผักคะน้าอะไรเงี้ยโหกิโลกรัมละ300บาทพี่วิเชษ
5: มาก
4: โอ้ปกติคือ200ถือว่าแพงแล้วนะนี่คือแบบ
5: จะอ้างว่าน้ำท่วม
4: น้ำท่วมใช่ครับเขาบอกว่าน้ำท่วมนะฮะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้คือเห็นใจจริงๆคือเขาก็มาจากพื้นที่ที่น้ำท่วมแหละแล้วกว่าจะขนออกมารถก็ต้องลุยน้ำออกมาอะไรแบบนี้นะฮะเขาถือว่ามันก็บวกกับต้นทุนค่าพลังงานที่มันเพิ่มเติมไปอีกอ่ะปีนี้ใครทานเจก็ทำใจนิดนึงเมนู50บาท60บาทไม่น่าจะมีแล้วเมื่อวานผมเดินตลาดคือเริ่มต้นที่70บาทครับเริ่มต้นที่70บาทวิเชษฐ์ทานเจมั้ยฮะ
5: ไม่ได้ทานครับ
4: ผมก็ไม่ทาน
5: เอาเติมไม่ทาน
4: นะไม่ได้ทานเหมือนกันครับเพราะว่าปีนี้ขอเลี่ยงสักปีนึงครับเห็นราคาไม่ไหว
5: โอเค
4: นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ 18:35 ครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อนะครับ
5: ครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร์
3: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสาคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
6: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
8: ตรการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจักชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับรางตะลุยเมืองลับแล
7: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official @ thinkingradio

0: คลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
1: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
0: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพลชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุน

0: 18นาฬิกา38นาทีนะครับอยู่กันในข่าวเด่นประเด็นร้อนสุดสัปดาห์นะครับวันนี้เป็น2หนุ่มนะฮะพี่วิเชษฐ์พี่ชัยรัตน์แล้วก็ผมเต้ยสุภชาติสุภเมธีนะครับก็คุณผู้ฟังนะฮะทักทายกันมาทักทายในช่องทางของ Facebook Live ครับพี่วิเชษฐ์ฮะก็บอกว่า คุณชวนานบอกว่าสาวันสายันสวัสดิ์นะครับคุณวิเชษฐ์แล้วคุณกมลเนตรวันนี้คุณกมลเนตรติดภารกิจนะครับเป็นคุณสุภชาติมาแทนนะครับแล้วก็มีคุณวินัยนะฮะก็บอกว่าสวัสดีข่าวเด่นสุดสัปดาห์ประจำวันเสาร์กับคนข่าวตัวจริงพี่วิเชษฐ์พร้อมด้วยมวยแทนคุณเต้ยสุภชาติด้วยนะครับก็ถือว่าวันนี้มาทำหน้าที่แทนน้องปลานิดนึงนะฮะคุณกมลเนตรน่าจะติดภารกิจด่วนนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะเราก็อัปเดตกันไปช่วงเบรกแรกเนาะเรื่องของน้ำท่วมกันไปนะเดี๋ยวช่วงเบรกนี้ก็เดี๋ยวว่ากันต่อนะพี่วิเชษฐ
1: ์ครับเมื่อกี้เต้ยได้พูดถึงเรื่องผลกระทบจากน้ำท่วมต่อเรื่องของราคาใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ราคาพวกสินค้าต่างๆพืชผักต่างๆกินจงกินเกเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อที่ผมดูข่าวเนี่ยมันก็ว่าองค์การโรงแรมก็บ่นนะเพราะก็บอกว่าเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยมันก็มีผลกระทบในช่วงนี้เหมือนกันว่าชาวต่างชาติเนี่ยที่จะมาเที่ยวเมืองไทยหรือมาพักเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะตัวเลขจะลดลงไปหน่อยหนึ่งก็เห็นข่าวในบ้านเราดูพูดถึงเรื่องนี้นะผมเห็นบางทีนะต่างชาติเวลาเขานำเสนอนะก็นำเสนอในคลิปในทิกตอกบ้างในช็อตบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่เนี่ยนะปรากฏว่าเวลาเขาทำเดี๋ยวเขาใช้ AI ทำอ่ะเขาทำได้น่ากลัวเลยคุณเต้ยเช่นเอาภาพไปกรุงเทพที่น้ำท่วมบนถนนอ่ะเสร็จแล้วเอาภาพไปเห็นว่าโอ้โหรถเมล์จอดเสียอะไรเงี้ยนะคิดว่ารถมันพังเสียหายอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้เห็นภาพนี้ขนาดนั้นอ่ะแต่ชาวต่างชาติมันทำให้ดูน่าตื่นเต้นเนี่ยแปลว่าโอ้โหกรุงเทพมหานครเจอน้ำท่วมหนักนะภาพรถเมล์นะแล้วก็ภาพอะไรที่มันดูแล้วมันเกินจริงมันเสียหายจริงๆคือเรียกยอดวิวให้คนเข้ามาดูอ่ะเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นอ่ะอันนี้ก็ทำให้เราเสียเหมือนกันนะแต่จริงๆแล้วภาพอ่ะภาพที่เราเห็นในคลิปที่เขาทำอ่ะที่เขาโปรยขึ้นมาเนี่ยนะให้เห็นภาพแบบมันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นอ่ะอันนี้ก็มีผลเหมือนกันก็อาจจะทำให้นักท่องเที่ยวที่อยากจะมาเมืองไทยบอกเฮ้ยน้ำท่วมกรุงเทพไม่ไปดีกว่าเพราะเข้าใจว่าไปแล้วเดี๋ยวไม่รู้จะไปเที่ยวไหนยกเลิกโปรแกร
0: ม
1: อันนี้ก็มีผลนะมีผลแต่ว่าอย่างที่เราคุยกันนั่นแหละคุณเต้ยว่าแต่สิ่งที่มันเลื่อนไม่ได้ตอนนี้ก็คือการประชุมนะเวที IMF นี่แหละที่เมื่อวานเนี้ยนะที่เห็นอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงต่างประเทศคุณใจไทยอุปการนิติเกษตรเนี่ยออกมาสรุปนะว่าการประชุม IMF แล้วก็ World Bank Group Annual Meeting 2026ที่เมืองไทยเนี่ยที่เราไทยเราเป็นเจ้าภาพครั้งที่2เนี่ย190กว่าประเทศจะมาแล้วก็มีคน 15,000 กว่าคนจะมาสื่อมวลชนอีกเป็นพันพอเราเห็นสื่อมวลชนปั๊บเนี่ยผมนึกถึงอะไรรู้ไหมเต้ย
0: ครับ
1: ผมไปทำข่าวต่างประเทศอ่ะสมัยก่อนนะตอนเป็นนักข่าวเนี่ยผมก็ไปทำข่าวต่างประเทศบ่อยนะทั้งในอาเซียนแล้วก็ไปอเมริกาไปยุโรปไปเงี้ยนะสิ่งหนึ่งที่ผมทำในการบ้านที่เวลาผมอยู่ที่พิมพ์ไทยรัฐเก่าใช่ไหมสมัยก่อนก็ไปก็คือจะมีการแอสไซน์บอกว่าไปแล้วก็ให้ไปดูหน่อยว่าหนึ่งคนไทยอยู่ที่ประเทศนั้นเป็นไงบ้างชุมชนคนไทยไปคุยกับเขาหน่อยอันที่หนึ่งอันที่สองไปแล้วก็ไปดูบ้านเมืองก็แล้วก็ทำข่าวมาหน่อยแล้วกันนอกเหนือจากการไปทำข่าวการประชุมของนายกอะไรเงี้ยนะของครบ.อะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เหมือนกันนะผมก็เลยนึกถึงว่าสมมติผมเป็นหนึ่งในสื่อที่มา 1,000 กว่าคนเนี่ยที่มาทำข่าวที่เมืองไทยเนี่ยผมต้องมีวันหนึ่งเหมือนกันที่ผมอยากจะไปเก็บดูว่าบรรยากาศประเทศไทยเป็นไงย่านต่างๆของกรุงเทพมันเป็นยังไงนะหรือที่ก็บอกว่ากรุงเทพทำไมมีคนชอบไปเที่ยวซอยคาวบอยอย่างเงี้ยผมก็อยากไปด
0: ูใกล้ๆเลย
1: ใกล้ๆเลยอย่างเงี้ยเป็นยังไงนะผมไม่ห่วงตรงนี้ไงคือบางทีเราบอกเฮ้ยเราต้องยอมรับความจริงนะแต่บางทีสื่อต่างประเทศอ่ะเวลาเขาไปเนี่ยเขาจะชอบมีแง่ผมนอกเหนือจะมาทำข่าวการประชุมไอเอ็มเอฟกับเวิลด์แบงก์เนี่ยนะเขาก็อาจจะปุ๊บหรือแล้วมีวันสองวันให้ไปตื่นตรงนู้นดูตรงนี้แล้วบางคนก็เลยเขียนรายงานแง่ก็ทำรายงานส่งไปอันนี้คือจุดหนึ่งที่บางทีเขาต้องระวังบางทีนักข่าวที่มาก็ไม่ทำข่าวเรื่องการประชุมอย่างเดียวเหมือนเราไปอ่ะมันต้องไปทำข่าวการประชุมเอเปกที่สเตียเตอร์มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะนั่นน่ะประธานดีบิลคลินตันจะเป็นประธานดีอ่ะแล้วคุณชวนหลีกภัยก็เป็นนายกไงผมก็ไปทำข่าวนั่นน่ะผมก็ไปไม่ได้ไปอยู่ที่ซีเตอร์อย่างเดียวผมก็ไปซอกนู้นซอกนี้ไปดูบรรยากาศอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือแม้แต่ตอนไปยุโรปนะผมก็ไปนะย่านที่แท็กซี่บอกว่าเฮ้ยอย่าไปนะคุณอย่าไปนะย่านนี้นะเป็นย่านคนยากจนนะกลัวนะเป็นพวกคนยากจนอยู่หรืออันตรายนะผมก็ไปของผมอะไรเงี้ยเป็นต้นนะเราก็รู้ว่ามันไม่น่าไปแต่เราอยากรู้ว่าเอ๊ะมันอันตรายเป็นอะไรยังไงไอ้ตามภาษานักข่าว

0: มันต้องไปแบบนั้นนะเราก็หวังว่า 1,000 กว่าคนนักข่าวที่มาจากต่างประเทศนะจะพยายามเสนอมุมที่ดีๆของประเทศไทย
1: ครับโอ้เนาะคือเหมือนที่พี่เชษบอกว่าถ้าเป็นแบบพี่พิเชษไปคือไปทำข่าวไม่ได้เป็นแบบเขาเรียกนะไม่ได้เป็นแบบทีวีพูเนาะคือเราไปแบบทำข่าวแหละผมก็จะฟีลแบบเหมือนตอนผมเป็นนักข่าวของสำนักข่าวไทยอ่ะผมก็ฟีลเหมือนพี่พิเชษว่าเราต้องไปทำข่าวทำรายการอะไรก็จริงแต่ว่าระหว่างทางเราก็ต้องมีเขาเรียกว่าไปแวะคุยกับเพื่อนๆพ่อแม่ที่เขาแบบใช้ชีวิตอย่างผมจำได้ว่าตอนผมไปนอร์เวย์เงี้ยคนที่ไปอยู่ที่นู่นเนี่ยผมอยากรู้ว่าคนไทยที่ไปอยู่ที่นู่นทำไมเขาไม่อยู่นอร์เวย์เขาไม่ไปอยู่ประเทศอื่นอ๋อพอเราไปเจอปั๊บคือเราไปแม้ว่าเราจะไปกับกระทรวงตอนนั้นผมไปถ้าจำไม่ผิดนะครับไปกับกระทรวงพลังงานนี่แหละนะฮะไปแล้วก็แบบระหว่างทางแวะเออก็เจอเขาเจอคนไทยที่วัดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ที่ไปก็คือเขาบอกว่ามาจากภาคอีสานแล้วก็พอไปที่นู่นคือพอมาปั๊บก็ไปทั้งหมู่บ้านเลยอะไรเงี้ยเราก็จะได้มุมอ๋อเขามาจากหนองบัวลำพูมาจากจังหวัดเลยมาจากอะไรเงี้ยเพื่อจะมาทำอาชีพอะไรแบบนี้แล้วก็อย่างถ้าไปเป็นเขาเรียกนะเป็นแบบพนักงานนวดอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเป็นหมอนวดอย่างเงี้ยครับไปนวดไทยอย่างเงี้ยฮะคือนวดแบบถูกกฎหมายเลยนะถ้านวดบ้านเราได้เท่าไหร่2ชั่วโมง300ไปนู่นครึ่งชั่วโมง 3,000 บาทเออมันก็ได้มุมเรื่องโอ้มันมีวิถีชีวิตแบบนี้อยู่ด้วยนะผมว่านี่มันก็เป็นหนึ่งสิ่งที่คนที่เป็นนักข่าวเนาะมีเซนส์ออฟนิวก็จะได้พวกนี้กลับมา
0: ใช่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละนะวันนักข่าวมาเยอะนะครับสื่อมาเยอะ 1,000 กว่าคนนะแล้วก็ถ้าที่ดูแล้วเนี่ยทางกระทรวงต่างประเทศก็บอกว่าเงินน่าจะสะพัดประมาณ 22,000 ล้านบาทนะแล้วไทยเราก็พร้อมจะต้อนรับ190ประเทศที่มาประชุมในบ้านเรานะขณะที่ว่าในส่วนของโปรแกรมสำคัญเนี่ยก็ผู้นำเหล่าประเทศจะมาเยือนเมืองไทยนะถ้าที่เห็นเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์นะซึ่งก็จะมาแล้วก็ประเทศของสิงคโปร์นะก็จะเดินทางมาเยือนไทยเป็นแขกของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะของรัฐบาลด้วยนะครับแล้วก็ทางรองนายกเอกนิติรัฐมนตรีคลังก็บอกว่าระหว่าง 12-18 ตุลาคมนี้ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้แหละแล้วก็แน่นอนนะน่าจะมีเงินสะพัดประมาณ 1,050 ล้านถึง 2,250 ล้านบาทผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนทำนักเฉลี่ย 7-10 วันค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 10,000-15,000 บาทต่อคนต่อวันนะครอบคลุมทุกภาคธุรกิจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เดียวกันเนี่ยในส่วนของผู้บริการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคุณวินิจวิเศษสุวรรณเนี่ยก็บอกว่าการประชุมครั้งนี้ก็จะเป็นการประชุมที่เป็นเวทีประวัติศาสตร์นะที่จะเชื่อมโยงวิสัยทัศน์นวัตกรรมโอกาสลงทุนใหม่ๆและความร่วมมือระหว่างประเทศเข้ามาด้วยกันนะคุณสุปจีเองก็คาดหวังนะครับว่าเรื่องของการประชุมครั้งนี้ก็จะมีผลดีแต่ว่าเจ้าตัวได้พูดถึงเรื่องของนี่เลยมันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเลยนะการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือค่าเหยียบแผ่นดิน
1: ใ
0: ครไปเมืองลาวเต้ยใครไปประเทศลาวที่เจอแล้วค่าเหยียบแผ่นดินเก็บแพงด้วยแต่ของเราเนี่ยเพิ่งทำได้ดีแต่ตอนนี้ก็บอกว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอการจัดเก็บเนี่ยอัตรา450บาทต่อคนเนี่ยแต่คุณสุภกิจบอกว่าให้ไปดูให้รอบคอบอีกทีนึงแล้วให้ไปนะไปรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนที่จะเสนอครม.ตามขั้นตอนนะคือเรื่องนี้ต้องคิดดีๆเนี่ยถ้าเหยียบแผ่นดินเนี่ยผมดูความคิดของคนไทยที่รู้สึกอ่ะเวลาเขาไปเที่ยวลาวนะเตยปรากฏว่าส่วนใหญ่เป็นภาพบวกให้เป็นภาพลบทั้งนั้นนะ
1: ครับ
0: คือหนึ่งไปเจอก๋วยเตี๋ยวแพงอยู่แล้วบ้านเราก๋วยเตี๋ยวถูกกว่าเมืองลาวนะลาวนี่โอ้โหชามหนึ่งเป็นร้อยเลยอ่ะเกือบร้อยอ่ะแล้วเจอค่าเหยียบแผ่นดินของลาวอีกนะบางคนบอกไม่ไปแล้วเพราะว่าครั้งเดียวก็พอไอ้เนี่ยไอ้ส่วนเนี้ยของเราเนี่ย450บาทต่อคนนี่นะก็อาจจะดูแล้วมันก็ไม่น่าจะแพงนะแต่ไม่แน่หรอกบางทีเนี่ยพอเรามาเก็บค่าเหยียบแผ่นดินเนี่ยตราแบบนี้เราก็น่าจะสำรวจดูนะความจริงนะว่าเออชาวต่างชาติถ้าสมมติเราเก็บค่าเหยียบแผ่นดินประมาณเนี้ยเขาแฮปปี้กับเราหรือเปล่าหรือเขาคิดว่าเฮ้ยมันแพงเกินไปหรือเปล่าหรือเขาคิดว่าเอ๊ะมันไม่ควรจะเก็บนะหรือมันจะมีผลต่อการที่เขาจะมาเที่ยวเมืองไทยหรือเปล่าน่าคิดนะ
1: ครับ
0: ผมไปดูกันเมื่อการเขาสำรวจอะไรกันทุกอย่างเลย
1: โอ้ตอนนี้เหมือนจะเริ่มอยู่ในช่วงการนำข้อมูลครับแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็ตอนนี้น่าจะเป็นทางของการค้าได้แหละเขาน่าจะทำวิจัยเพิ่มเติมเดี๋ยวน่าจะต้องรอดูกันแล้วก็ส่วนประเด็นที่ทางพี่วิเชษฐ์บอกว่าที่ไปลาวเนี่ยล่าสุดก็มีประเด็นก็คือคุณดุ๊กพานุเดชใช่ไหมเนี่ยเขาจะไปจันทร์เนี่ยเขาก็เนี่ยมีการโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียของเขานะครับบอกว่าโอ้ไม่คิดว่าการเดินทางไปลาวรวมค่าตั๋วค่าภาษีต่างๆค่าเยียบแผ่นดินเนี่ยโอ้รวมๆกันนี่คือค่าตั๋วนี่ไปกับปักกิ่งได้เลยโอ้โหเปรียบเทียบใช่ครับคือมันรวม
0: เท่าไหร่ตอนนี้ค่าเยียบแผ่นดินของเรา
1: ผมจำตัวเลขกลมๆไม่ได้แต่

0: ว่าจะอยู่ประมาณที่เขาไปนะครับค่าตั๋วจริงๆประมาณ 7,000 กว่าบาทแต่ว่าค่าภาษีค่าเหยียบสนามบินอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ประมาณ 4,000 กว่าบาทพี่วิเชษฐ
1: ์
0: ขาเดียวนี่ขาเดียว
1: ขาเดียว
0: ขาเดียวครับนะไปเวียงจันทน์ด้วยนะไปเวียงจันทน์โอ้นะฮะนี่เขาเลยไม่รู้ว่าทางคุณพานุเดชนี่เขาจะมีการเปลี่ยนไปลงอุดรธานีแทนไหมเออนะแต่ว่าก็คือตอนนี้ภาษีคือเขามีการโพสต์ใน Facebook แฟนเพจของเขาแล้วก็บอกว่าถามทุกคนครับว่าตอนนี้เคยใครที่เคยไปเวียงจันทน์เนี่ยเคยเจอสภาพการแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกว่าค่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือมันเป็นเหมือนที่พี่วิเชษฐ์บอกว่าเนี่ยสิ่งที่ถ้าสมมติบ้านเราเก็บบ้างเหมือนที่ทางสปป.ลาวเขาเก็บเนี่ยเออมันจะต้องมีภาพแบบนี้ตามกลับมาด้วยแต่ของเราน่าจะถูกกว่าเขาเยอะเหมือนกัน
1: ถูกกว่าเยอะล่ะคือมันก็เป็นรายได้ที่รัฐบาลตอนนี้ก็พยายามทำทุกทางนะเพราะว่าจะหางบประมาณเป็นดินข้าวเนี่ยแต่ว่าก็ต้องคิดเนี่ยเพราะว่าบ้านเราเป็นประเทศที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นรายได้หลักของประเทศใช่ไหมต่อ GDP อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้มันมีผลกระทบไม่มากก็น้อยแหละนะต่อเรื่องการสนใจว่าไปเที่ยวหรือจะไม่ไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็ต้องประเมินสถานการณ์ให้มันรอบด้านอะไรเงี้ยนะว่ามันคุ้มไหมกับการที่เราได้ตังค์เพิ่มนะเท่านี้แต่การท่องเที่ยวของเราซบเซาลงเอออย่างสมมติเองมันต้องคิดมุมนี้ไงเพราะว่าเม็ดเงินการท่องเที่ยวมันเยอะ
0: ใช่ 20% เนาะ1ใน5
1: ใช่มันมากกว่าไอ้450บาทที่เราเก็บแต่ละคนเนี่ยนับดูแล้วมันไม่เยอะหรอกแต่มันอาจจะทำให้ยุ่งยากใจอะไรเงี้ยเป็นต้นหนึ่งนะก็เป็นเรื่องที่มันเป็นผลกระทบกันนะครับ
0: ใช่ครับนะจริงๆประเด็นต่อยอดจากเรื่องของการประชุมไมอาเบฟแล้วก็วัวแบงค์เนาะผมเติมนิดหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะไม่ใช่แค่เรื่องของการเดินทางมาประชุมของจากต่างชาติต่างๆเนาะผมว่าบริบทในการประชุมในปีนี้นะครับจริงๆแล้วเราเคยเป็นเจ้าภาพเมื่อ35ปีที่แล้วเนาะใช่ไหมฮะปีนี้เรากลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มองว่าในรอบนี้เนี่ยการหารือต่างๆที่จะเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศไทยเนี่ยมันมี5ด้านด้วยกันที่คิดว่าในครั้งนี้น่าจะต่อยอดก็คือเรื่องของการผลิตขั้นสูงเรื่องของการบริการดิจิทัลแล้วก็เรื่องการท่องเที่ยวสุขภาพด้วยเหมือนที่พี่พิเชษบอกนะครับและอันนึงผมว่ามันน่าสนใจก็คือเรื่องเกษตรอาหารและก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์จริงๆบ้านเราตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยเรื่องของเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมบ้านเราที่ตอนนี้โปรโมทกันเยอะๆโดยเฉพาะเรื่องของเนี่ยผ้าไทยชุดไทยที่ก็เป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ที่จะโชว์ในงานนี้เหมือนกันก็เอาจะมาพูดกันว่าเอ๊ะเศรษฐกิจสร้างสรรค์เราจะต่อยอดให้มันเกิดมูลค่าเพิ่มเกิดแวลูได้ยังไงบ้างในเวทีโลกฉะนั้นผมว่าเวทีนี้ก็น่าจะเป็นอีกเวทีนึงแต่ก็บวกกับอีกหนึ่งประเด็นที่มันจะเชื่อมโยงกันใน annual meeting นี้ด้วยก็คือเรื่องของการที่เราจะทำเป็น AI ในภาคเอกชนเพื่อจะพัฒนาแล้วก็ดึง SME ของเราให้ไปสู่ระดับโลกเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ผมว่าในรอบการประชุมรอบนี้น่าติดตามจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเราสามารถเปลี่ยนภาพในการที่เราเป็นประเทศที่แบบแน่นอนเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นเชิงเกษตรก่อนตอนนี้เราจะเติบโตเพื่อเป็นเทคโนโลยีเราต้องดูว่าเราจะเดินตามรอยแบบเหมือนที่จีนเขาวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจเอาไว้แล้วเขาทำได้เราจะทำแบบที่จีนเขาทำได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องน่าคิดเหมือนกัน
1: มันก็เป็นโอกาสดีนะที่เราจะอธิบายกับต่างชาติทั้งในส่วนของIMF ซึ่งก็เป็นคนที่จะต้องทำตัวเลขเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆนะรวมทั้ง World Bank ด้วยได้ละ World Bank ด้วยอะไรด้วยเนี่ยเพราะว่าทั้งสององค์กรนี้จะเป็นคนที่ทำตัวเลขในเชิงเศรษฐกิจของแต่ละประเทศความสามารถในการแข่งขันด้วยอะไรด้วยเราในตอนนี้คือ GDP เติบโตรั้งท้ายอยู่อันดับสุดท้ายของอาเซียน
0: โอ้น่าเศร้า
1: เรื่องที่น่าเศร้าจริงเลยนะเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ต้องถามรัฐบาลที่ผ่านมาทุกๆชุดแต่ไม่ใช่เฉพาะชุดนี้อย่างเดียวนะแต่นายกอนุทินเนี่ยท่านก็เป็นนายกมาสองรัฐบาลแล้วนะสองสมัยนะก็ต้องรู้คำตอบตรงนี้ดีว่าจะทำยังไงนะว่าเรามาเป็นที่โลของอาเซียนได้อย่างไรนะในเรื่องของ GDP ประเทศตอนนี้โตแค่ 1% กว่าๆเลยนะปีนี้ตัวเลขก็ออกมาแนวโน้มว่าไม่เกิน 2% อะอย่างมากก็ 1.8 หรือ 1.9 เลยนะเพราะงั้นเนี่ยก็จะได้อธิบายกับ IMF ก็หน่อยเหมือนกันหรือว่าจะทำไงดีถ้ามีเวลาก็ปรึกษาก็หน่อยนะว่าเราจะหลุดจากตรงนี้ได้ยังไงอ่ะนะจะทำไงให้ GDP ของเรามันไปได้ไกลกว่านี้ซึ่งก็แน่นอนอ่ะมันก็เป็นอะไรที่คล้ายๆของเดิมที่มีพูดกันอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันอาจจะยังทำไม่ได้ใ
0: ช
1: ่
0: ครับนะ
1: มาดูเรื่องการเมืองเรื่องนึงกันหน่อยก็ต้องปิดท้ายนะนี่ผมสนใจประเด็นเรื่องที่มีข่าวคราวก่อนหน้านี้นะที่เป็นข่าวท่านผู้ชมทุกฟังว่าปปช.เนี่ยนะส่งอัยการสูงสุดสั่งฟ้องไม่ทันคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ทำให้เรือนจำพิเศษกรุงเทพต้องปล่อย3ผู้ต้องหาสำคัญเลยนะจ่าพิชิต ด

0: รวินแล้วก็น้องสาวดรวินเนี่ยต้องปล่อยโดยไม่มีเงื่อนไขเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าฝากขังไว้7ผัดเรียบร้อยแล้ว
1: ครบแล้ว
0: 14วัน
1: คร
0: ับ ครบแล้วนะปปชสั่งฟ้องไม่ทันจะโทษปปชทั้งหมดคงก็ไม่เชิงนะเพราะว่ามันตำรวจเนี่ยทำสำนวนมาก่อนใช่มั้ยแล้วก็ฝากขังมาแล้วก็ใช้เวลาส่วนหนึ่งแล้วแล้วหลังจากนั้นก็ส่งมายังปปชปปชก็มีเวลาระยะหนึ่งในการทำเรื่องนี้ปรากฏว่าปปชก็บอกโอ้ต้องสอบในผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเส้นเงินเนี่ยนะเป็นพันกว่าคนเนี่ยอย่างคนอย่างนี้สารพัดเลยนะก็เลยทำให้ไม่สามารถสรุปสำนวนส่งอัยการสูงสุดนะได้ทันกรอบกำหนดเวลาเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้กระทรวงกรมราชทัณฑ์ก็เลยต้องปล่อยตัวอย่างเดียวเลยไม่มีเงื่อนไขเลยตามกฎหมายประมวลวิธีพิจารณาความอาญานะแต่คำถามของผมมีอย่างเงี้ยคือที่จริงแล้วเนี่ยเฉพาะสำนวนของสามคนนี้ที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คุณเต้ผมคิดว่าน้ำหนักของตำรวจที่เขาทำมาบวกกลับมาอยู่ที่ปปชระยะหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วควรจะต้องส่ง3คนนี้3สำนวนนี้ขึ้นไปที่อัยการสูงสุดก่อนเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาว่าส่งฟ้องไม่ทันแล้วต้องปล่อยตัวเพราะมัน84วันนะลองนึกภาพดูว่ามัน84วันนะตำรวจก็ทำสำนวนไปเรียบร้อยหมดแล้วส่วนไอ้ผู้ต้องหาอื่นๆที่จะต้องอีกรอบอีกล็อตนึงเนี่ยผมว่านะก็ว่ากันอีกทีนึงเพราะว่ามันไม่ใช่3คนนี้อย่างเดียวไงผู้ต้องหามีเยอะกว่านี้ถูกมั้ยล่ะที่ถูกกล่าวหานะแต่3คนเนี่ยนะผมก็ยังแปลกใจว่าทำไมไม่ส่งอัยการสูงสุดไปก่อนแต่ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แล้วนะตามที่ปปชแถลงมานะว่าสำนวนมันเยอะมันหนามันต้องสอบต้องสอบเนี่ยแต่มันทำให้สังคมเนี่ยตั้งข้อสงสัยแล้วทำให้เกิดการปล่อยและที่สำคัญคือปล่อยเนี่ยไม่มีเงื่อนไขทั้งสิ้นเลยนะไม่มีหลักประกันไม่มีต้องติดอะไรทั้งสิ้นอุปกรณ์ติดตามไม่มีห้ามออกนอกประเทศเหมือนอย่างที่ถ้าไปถึงศาลแล้วมันจะมีเงื่อนไขใช่ไหมแต่ที่อยู่ในชั้นของกรมราชทัณฑ์เนี่ยไม่มีเงื่อนไขเลยคำถามผมคือปล่อยจะไม่มีเงื่อนไขแบบนี้ไปแล้วถ้าเกิดหลังจากนี้ปั๊บเกิดเขาหนีไปอยู่ต่างประเทศละ
1: ใช่ผมก็จะถามเลยใช่ไหมเพราะว่าสามารถ
0: ดูได้ได้หรือเปล่าไปได้หมดนี่ไงนี่คือปัญหาที่มันต้องตั้งคำถามว่าทำไมถึงฝากขัง7ผัดครบแล้วส่งสำนวนคดีไปยังอัยการสูงสุดไม่ทันไม่ได้เนี่ยแล้วถึงที่สุดแล้วกรมราชทัณฑ์ก็ต้องปล่อยตัวเขาก็เอาไว้ไม่ได้เนื่องจากกฎหมายมันกำหนดเอาไว้อย่างนั้นอ่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยมันเหมือนหลายๆคดีที่ผ่านมาแล้วคุณเต้ยบางแค่แบบโอ้โหรอให้คดีบางคนบอกโอ้โหไม่ติดตามเลยตาผมว่าปล่อยคดีขาดอายุความไปหลายคดีเลยที่ผ่านมา
1: อ
0: ันนี้ก็เหมือนกันเกิดคำถามเหมือนกันบางคดีใช้อายุความ10ปีอ่ะเออแล้วปล่อยให้มันขาดไปได้ยังไงอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือตัวอย่างนะบ้านเรา
1: โอ้เนาะมันเป็นบางเรื่องที่แบบบางทีเราก็มีคำถามตามมาแหละว่าทำไมแบบลำดับขั้นตอนมันดูแบบช้าๆจังเลยใช่ไหมโอ้แปดสิบกว่าวันนี่คือก็เกือบ3เดือนนะพี่พิเชษฐ์คุณผู้ฟังนะฮะผมว่ามันก็ถ้าเอาจริงๆในมุมเนี้ยมันก็ต้องอาจจะต้องแบบดูว่าขั้นตอนจริงๆมันควรจะมันติดขัดตรงไหนหรือเปล่าถูกไหมฮะ
0: นี่แหละนี่รังสิมันโรมวันนี้เนี่ยท่านกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยนะบอกเลยก็ใช้กับนี่เลยเลวร้ายมากเลวร้ายมากเลยหลังจากส่งฟ้องไม่ทันเนี่ยนะสงสัยจะตัดตอดหรือวิ่งเต้นเริ่มมีมูลชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มีการพาดไปถึงนายกอนุทินเลยบอกว่าเรื่องนี้นายกปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ใช่ป่ะโอ้นี่คือฝ่ายค้านก็ซัดแรงอ่ะ
1: นี
0: ่บอกปล่อยเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะก็ไม่รู้นายกอนุทินจะตอบยังไง
1: ครับเดี๋ยวต้องรอดูเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการขออภิปรายไม่ไว้วางใจ5วันใช่ไหมผมว่านี่ประเด็นนี้ประเด็นหนึ่งนะแล้วก็มันก็จะมีประเด็นที่ว่าเอ๊ะพรรคร่วมรัฐบาลเสียงต่างๆตอนนี้ยังอยู่ครบกันไหมอันนี้ผมว่าน่าสนใจเหมือนกันนะพี่พิเชษฐ
0: ์ใช่ใช่
1: ใช่ไหมฮะเพราะว่าเรื่องของการอภิปรายผมว่าประเด็นเยอะเลยนะฮะแล้วรัฐมนตรีหลายท่านเป็นเป้าที่ทางฝ่ายค้านเขาเนี่ยเขากาไว้แล้วว่าควรจะต้องประเด็นไหนที่ต้องดำเนินการกันไปผมว่าครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลก็ต้องทำการบ้านดีๆเลยแหละ
0: อันนี้ก็เป็นประเด็นนะที่ว่ามันก็มีคำถามเกิดขึ้นได้ว่าเอ๊ะหนึ่งทำไมฝ่ายค้านไม่ยื่นอภิปรายคณะรัฐมนตรีทั้งคณะไปเลย
1: ใช่ไหมผมก็สงสัยเหมือนกันทำไมเขาไม่ทั้งคณะปกติต้อง
0: ทั้งคณะเลยบรมทั้งคณะทำไมยื่น18แต่พอเรามาดูเรื่องก็ได้ว่ามันเป็นเรื่องกลยุทธ์ของฝ่ายค้านนะเพราะถ้ายื่นทั้งคณะปั๊บเนี่ยก็จะโดนพรรคเพื่อไทยไปด้วยถูกไหมเออเขาก็เลยคิดว่าเขาไม่ยื่นอภิปรายรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยไหมไม่มีเพื่อไทยโดนด้วยสักคนเดียว
1: ใช่
0: แล้วก็แม้แต่พรรคภูมิใจไทยก็โดนไม่หมดนะคือ8คนเนี่ยก็มีบางส่วนที่ไม่โดนด้วยผมว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาต้องการเจตนาคือเล่นรัฐมนตรีพรรคเพื่อพรรคภูมิใจไทยอย่างเดียวโดยเฉพาะ

0: นะทั้งหมดแล้วก็ละเพื่อไทยเอาไว้เผื่อนะพุทธนาการเมืองไม่แน่นอนเนี่ยคุณเต้ยนะมันดีกินดีรัฐบาลอาจจะสะดุดขาตัวเองขึ้นมาแล้วมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นพรรคเพื่อตรงเพื่อไทยถึงยังวันหนึ่งก็จะสนใจถอนออกมาจากรัฐบาลเมื่อไหร่ก็ได้เราก็ไม่รู้นะเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้เหมือนที่เพื่อภูมิใจไทยเคยถอนตัวจากพรรครัฐบาลมาแล้วตอนนั้นตอนเพื่อไทยก็ได้แต่ว่าตอนที่มีประเภทแบบเขาจะยึดกระทรวงมหาดไทยคืนใช่ไหมเสียหนุ่มก็ไม่ยอมอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเขาก็เลยเว้นพรรคเพื่อไทยก็ไม่อภิปรายนะแล้วก็ในการพรรคฝ่ายคอยเนี่ยอย่างพรรคกล้าทำเนี่ยฝ่ายคอยนั่นเองเขาไปทำตระหนกรวบรวมชื่ออภิปรายไว้วางใจด้วยแล้วก็จะไม่ให้อภิปรายด้วยนะแต่ภูมิใจไทยก็รู้ว่าเกิดเพื่อไทยมีปัญหาปั๊บเดี๋ยวฝ่ายคอยมาแน่นะ50%จะมาเสร็จแล้วที่เหลือก็ค่อยไปแซะเอาจากพรรคฝ่ายค้านนะงูเห่าทั้งหลายอะไรเงี้ยนะก็คิดว่าอย่างนั้นอ่ะเพราะงั้นก็เลยทำให้เที่ยวนี้เลยเป็นอภิปรายเฉพาะรัฐมนตรีภูมิใจไทย18 คนแต่ที่แน่ๆประเด็นก็คือแน่นอนก็หนักอยู่ที่นายกนั่นแหละผมคิดว่าซึ่งสำคัญเลยเรื่องหัวสวน่าจะเป็นเรื่องหลักแต่ก็มีหลายเรื่องนะที่ฝ่ายค้านเขาเตรียมข้อมูลไว้แล้วล่ะแต่ว่าเขายังไม่เปิดออกมาเดี๋ยวกลัวจะเปิดออกมาเพิ่มประเด็นเดี๋ยวจะโดนบอกว่าเอ้ยฉายหนังซ้ำเนี่ยเอาข้อมูลจากสื่อมวลชนมาอภิปรายนะไม่มีอะไรใหม่เลยเป็นฝ่ายค้านก็เก็บไว้บ้างเลยจะได้เปิดเผยทั้งหมดนะเต้ย
1: ใช่ครับนะฮะผมว่าเรื่องการเมืองก็น่าสนใจเนาะไม่แพ้เรื่องของประเด็นอื่นๆที่วันนี้เราคุยกันนะครับแล้วก็เป็นว่าเดี๋ยวติดตามกันนะฮะประเด็นต่างๆที่วันนี้คุยกันกับทางพี่วิเชษนะครับแล้วก็เป็นว่าคุณฟังผู้ชมทุกท่านนะฮะผมสัปดาห์หน้านะติดตาม 96.5 ไว้เพราะว่ารายงานเรื่องของงาน IMF เรื่องของ Data World Bank ต่างๆติดตามได้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพี่วิเชษเอาเป็นว่าผมมาแทนน้องปลา1วันไม่เป็นไรเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมมีโอกาสไว้มาแทนกันใหม่วันนี้ผมเต้ยสุภาชาติสุภาเมธีลาไปพร้อมพี่วิเชษเลยนะครับสวัสดีครับ
0: ครับครับสวัสดีครับขอบคุณเต้ยครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระพ้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
8: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับรางตะลุยเมืองลับแล
7: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยคร
11: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market

0: เรดิโอพิมพ์โมเดิร์นมาร์เก็ตตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการโมเดิร์นมาร์เก็ตทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: กลับมาตามคำเรียกร้อง

0: ราคาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
3: สิบเก้านาฬิกาห้านาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการถกประเด็น FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดอสมทนะครับวันนี้เราพบกันค่ำวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นะครับก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนทั้งในกรุงเทพปริมณฑลและอีกหลายจังหวัดครับรวมทั้งในพื้นที่ภาคใต้ก็จะต้องเฝ้าระมัดระวังนะครับสำหรับเรื่องฟ้าฝนเข้าใจว่านี่น่าจะเป็นช่วงจังหวะเวลานะครับที่ฝนในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลนะครับรวมทั้งภาคตะวันออกเนี่ยก็น่าจะเริ่มซาลงนะครับหลังจากผ่านพ้นวันที่13ตุลาคมไปแล้วนะครับแต่ว่าก็จะเป็นช่วงเวลาที่ในพื้นที่ภาคใต้ก็จะเป็นช่วงที่เจอกับมรสุมนะครับแล้วก็ฝนฟ้าก็จะตกลงมาอย่างต่อเนื่องอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นช่วงฤดูกาลนะครับสำหรับการรับมือฟ้าฝนนะครับของประชาชนคนไทยนะครับวันนี้รายการถกประเด็นครับก็จะมีเรื่องราวที่เป็นประเด็นร้อนนะครับมานำเสนอแฟนๆรายการเช่นเคยนะครับช่วงเบรกที่2คุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์แห่งสำนักข่าว Next News นี่มีหลายเรื่องเลยนะครับทั้งเรื่องของกรณีของคุณแพทองธารชินวัตรนะครับอดีตนายกก็ย่องเงียบไปจ่ายภาษีการรับให้200ล้านบาทนะครับให้กับทางกรมสรรพากรนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีการออกตั๋ว PN ครบกำหนดเมื่อทวงถามและไม่มีดอกเบี้ยครับกรณีซื้อหุ้นจากคุณแม่จากพี่ชายพี่สาวลุงแล้วก็ป้าสะใภ้รวมแล้ว 4,400 ล้านบาทนะครับก็เป็นประเด็นที่คุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรเนี่ยก็เคยหยิบยกเรื่องนี้ไปอภิปรายในสภานะครับเรื่องการปล่อยตัวดร.วินและจ่าพิชิตนะครับซึ่งเป็น2ผู้ถูกพาดพิงเชื่อมโยงกับเรื่องทุจริตการสอบรับราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทางสำนักข่าวอิสราโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็มีการเกาะติดเรื่องนี้มาล่าสุดเนี่ยทางสำนักข่าว Next News นะครับก็มีการได้มีโอกาสสัมภาษณ์นะครับดร.วินโดยที่ดร.วินเนี่ยก็รับปากนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะหาโอกาสในการที่ให้สัมภาษณ์ข้อมูลในอีกด้านหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบของสถ.นะครับก็รอติดตามนะครับผ่านทางสำนักข่าว Next Newsนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องที่ทางอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมศวนะครับก็มีการเปิดเผยนะฮะในระหว่างการเข้าให้ปากคำนะครับชี้แจงต่อทางกรรมาธิการกฎหมายนะฮะก็ยอมรับในหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประสานของคุณสุภมาศอิสรภักดีนะครับที่มีการแจ้งว่ามีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีครับก็คือคุณทองเจือเนี่ยนะครับนะฮะต้องการที่จะสอบถามนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการสอบนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่อธิการบดีมศวเนี่ยออกมาเปิดใจนะครับผ่านทางการไปให้ข้อมูลกับทางกรรมาธิการกฎหมายนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีของคุณทองเจือด้วยนะครับนะฮะคุณทองเจือเนี่ยเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีครับนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญนะครับที่มีข่าวพาดพิงไปถึงคุณทองเจือชาติกิจเจริญนะครับที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนะครับนะฮะเดี๋ยวในช่วงเบรกที่สองให้คุณประสงค์มาบอกกล่าวมาอัปเดตข้อมูลเหล่านี้ครับส่วนช่วงแรกนี่ครับก็จะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เราหยิบยกประเด็นร้อนในเชิงทางการเมืองเพราะว่าทางพรรคฝ่ายค้านท ที่นำโดยพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการเข้าชื่อกัน145คนนะครับของส.ส.ก็มีการยื่นยติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นรายบุคคลครับตามมาตรา151ปรากฏว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีรัฐมนตรีของค่ายสีน้ำเงินเนี่ยรวมแล้ว18คนนะครับทั้งหมดเนี่ยไม่มีรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเลยแม้แต่คนเดียวมันก็เลยนำมาสู่ประเด็นคำถามสำคัญนะครับว่าการยื่นขอเปิดอภิปรายนะครับมีรัฐมนตรีเนี่ยถูกจับขึ้นซักฟอกถึง18คนนะครับมันจะได้มรรคผลแค่ไหนอย่างไรนะครับเพราะว่ามีจำนวนรัฐมนตรีเยอะแต่ว่าเวลาที่จะได้รับการจัดสรรในการอภิปรายเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะ4 วัน บวก 1หรือจะสามารถต่อรองไปถึง5วันได้หรือไม่อย่างไรนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่า18คนไม่ใช่เฉพาะฝ่ายค้านจะใช้เวลาอย่างเดียวครับทางรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายก็สามารถที่จะลุกขึ้นชี้แจงตอบโต้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องเงื่อนเวลาเนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับวันนี้ผมก็เลยเรียนเชิญนะครับรองศาสตราจารย์นะฮะอาจารย์อดิศรนวนนท์นะครับท่านเป็นนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อมาให้มุมมองมาช่วยเฉลยหน่อยนะครับว่าการยื่นขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือถ้าเรียกกันสั้นๆก็คือยื่นซักฟอกถึง18คนนะครับใครได้ใครเสียนะครับทางฝ่ายรัฐบาลได้หรือฝ่ายค้านได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นรวมไปจะกระทั่งถึงทำไมจึงไม่มีรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเลยนะครับก็เข้าใจว่าตอนนี้อาจารย์อดิศรอยู่กับเราแล้วนะครับอาจารย์อดิศรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอ๋อครับอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับรอให้ทีมงานติดต่ออาจารย์อดิศรก่อนแต่ว่าในระหว่างที่รอเนี่ยนะครับในระหว่างที่รอเนี่ยเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีน้ำท่วมนะฮะก็ยังเป็นประเด็นที่ยังต้องติดตามกันนะครับทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีเรื่องน้ำท่วมนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับเป็นพื้นที่รับน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีและจากเขาใหญ่นะครับนอกจากนี้ยังรับน้ำบางส่วนจากจังหวัดนครนายกด้วยก็มีปัญหานะครับเรื่องน้ำท่วมขังนะฮะจนกระทั่งกลายเป็นประเด็นที่ทางนายอำเภอนะครับคุณเศรษฐวุฒินะฮะก็เจอคำสั่งนะครับย้ายครั้งแรกเลยเนี่ยจะย้ายไปช่วยราชการที่วิเลยการปกครองนะครับแต่ว่าสุดท้ายหลังจากที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กระแสตีกลับเยอะนะครับสำหรับเรื่องของการสั่งย้ายโดยที่ยังไม่ได้มีการสอบถามหรือยังไม่ได้มีการเปิดโอกาสให้กับนายอำเภอเศรษฐวุฒิเนี่ยได้มีการชี้แจงแจกแจงเพราะเท่าที่ฟังเนี่ยตัวของนายอำเภอนี่ก็ติดน้ำอยู่ในอำเภอบ้านสร้างก็เลยกลายเป็นสุดท้ายคำสั่งย้ายเนี่ยก็ให้ไปลงที่ลำสนธินะครับจังหวัดลพบุรีก็จะมีผลมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับวันที่9ตุลาคมนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์อัปเดตสำหรับตัวของนายอำเภอเศรษฐวุฒินะครับขณะเดียวกันนะครับน้ำที่อำเภอบ้านสร้างก็ยังอยู่ในปริมาณที่สูงนะครับตอนนี้ส่วนหนึ่งก็เริ่มที่จะระบายเริ่มที่จะทยอยนะครับไหลลงไปนะครับสู่พื้นที่รอยต่อของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับหลายอำเภอของฉะเชิงเทราตอนนี้ก็เจอกับน้ำท่านะครับไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอบางคล้าตอนนี้ก็ดูจะหนักนะครับอำเภอเขาตะเกียบนะฮะอำเภอท่าพนมนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงในพื้นที่นะครับของพนมสารคามนะครับอันนี้ก็เป็น2จังหวัดที่ยังคงต้องลุ้นต้องติดตามเรื่องเกี่ยวข้องกับปริมาณฝนนะครับนะฮะน้ำฝนด้วยแล้วก็น้ำที่ท่วมขังตอนนี้ในหลายอำเภอเนี่ยปรากฏน้ำท่วมขังเนี่ยเกินกว่า 3-4 วันแล้วก็แน่นอนครับมันก็จะเต็มไปด้วยกลิ่นนะฮะ นี่ถือว่าเป็นทุกขลาภอีกอย่างหนึ่งครับสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมครับก็ให้กำลังใจกันนะครับเพราะเข้าใจว่าจากกระเชิงเซาเดี๋ยวก็จะไปถึงจังหวัดสมุทรปราการนะครับก่อนที่จะมีการระบายออกอ่าวไทยนะครับในบริเวณของจังหวัดสมุทรปราการขณะที่กรุงเทพมหานครนั้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ครับก็ประกาศว่าเคหะร่มเกล้าเนี่ยก็จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายใน3วันนี้พูดมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำยังไม่นับรวมในพื้นที่ภาคกลางครับเพราะว่าพระนครศรีอยุธยาชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองนะครับก็เช่นเดียวกันครับเจอกับน้ำท่วมต่อเนื่องกันมา 5-6 วันนะครับบางที่เนี่ยเป็นสัปดาห์แล้วนะครับบางที่นี่10วันแล้วเพราะฉะนั้นน้ำท่วมขังรวมไปจนกระทั่งถึงการส่งกลิ่นเหม็นของน้ำที่มันท่วมขังอยู่ในนานกลายเป็นน้ำเน่าเสียก็กลายเป็นเรื่องที่ทางคนในพื้นที่ภาคกลางนะครับก็ยังต้องแบกรับนะครับสำหรับเรื่องที่มันสร้างความทุกข์ร้อนให้กับทั้งตัวเองและครอบครัวด้วยนะครับนี่ก็คือเรื่องสถานการณ์น้ำที่ยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเอาล่ะคราวนี้เรากลับมาในเรื่องที่ทางฝ่ายค้านนะครับสุดท้ายได้มีการยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเป็นรายบุคคลหลักการมาตรา152ก็คือจะต้องมีการโหวตเสียงนะครับไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจเป็นรายบุคคลมีรัฐมนตรีอยู่ในรายชื่อถึง18คนนำโดยท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับคุณทรงศักดิ์ทองศรีแล้วก็รวมทั้งสองแม่ครัวด้วยนะครับคุณเอกนิติธันประภาสและคุณสุภจีสุธรรมพัฒน์นะครับทั้งหมดนี่การยื่นซักฟอกถึง18คนแต่ว่ากรอบระยะเวลายังไม่รู้นะครับว่าฝ่ายรัฐบาลจะให้เวลาเท่าไหร่ฝ่ายค้านนั้นขอไป5วันนะครับก็เข้าใจว่าขอไป5บวก1คืออภิปราย5วันแล้วก็ลงมติ1วันแต่ว่าเท่าที่ดูท่าทีเนี่ยเข้าใจว่าฝ่ายรัฐบาลก็คงจะมีการต่อรองละอาจจะให้เพียงแค่4วันแล้วก็รอลงมติอีก1วันสิ่งที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือการยื่นซักฟอกถึง18คนนะครับฝ่ายค้านจะสามารถบรรลุเป้าในการที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความไม่ไว้วางใจระบอบสีน้ำเงินแค่ไหนอย่างไรนะครับก็ต้องฟังมุมมองจากนักวิชาการนะครับรองศาสตราจารย์ดร.อดิศร นวนนท์นะครับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้อาจารย์น่าจะอยู่กับเราแล้วครับอาจารย์อดิศรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับคุณประจักษ์ครับท่านผู้ฟังครับ
3: ครับอาจารย์เรื่องของที่ฝ่ายค้านเริ่มทีเนี่ยบอกว่าจะมีรายชื่ออยู่ในลิสต์เนี่ยหลักๆ2คนเองนะครับอาจารย์ก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเริ่มเรียกว่าการกระทรวงมหาดไทยกับคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีแต่ไปมากลายเป็นสับขาหลอกของจริงเลยครับอาจารย์มีการยื่นรายชื่อถึง18รัฐมนตรีอาจารย์การยื่นซักฟอกถึง18คนมันมีข้อดีข้อเสียที่ฝ่ายค้านจะได้ยังไงตรงไหนบ้างครับอาจารย
4: ์คือโดยหลักนะฮะเรื่องของการยื่นอภิปรายไม่ไว้วาง

0: ใจเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นกลไกของการโหวตนะครับไม่ไว้วางใจหรือพูดง่ายๆว่าฝ่ายค้านชนะมันไม่มีนะครับแต่มันเป็นเรื่องการตีแผ่เพื่อที่จะใช้กระแสกดดันทางสังคมให้รับรู้ว่ามีการดำเนินการที่บกพร่องหรือมีการทุจริตอะไรยังไงเพราะฉะนั้นนะครับสมมติว่าเบื้องต้นเนี่ยคิดกันไว้รายสองรายเนี่ยดูแล้วมันน็อกไม่ได้เมื่อน็อกไม่ได้นะครับการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เลยทำในลักษณะของการกระจายนะครับเป้าหมายก็ต้องการ18มงกุฎไม่ใช่18รัฐมนตรีนะครับ18รัฐมนตรีนะครับตีแผ่นะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบอบสีน้ำเงินนะครับทั้งในเรื่องของความเกี่ยวข้องกับการเลือกสวนะครับการหัวสวนะครับรวมไปถึงเรื่องการแก้ไขปัญหา อุทกภัยหรือน้ำท่วมนะครับซึ่งมาหลายรอบแล้วแก้ไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องที่เป็นไฮไลท์นะครับอีกสองเรื่องก็คือเรื่องของการทุจริตสอบแล้วก็เรื่องของสแกมเมอร์ซึ่งมันกระจายกันนะครับกระจายกันไปเกี่ยวข้องกับผู้รับผิดชอบนะครับนะจำนวนค่อนข้างเยอะก็คือ18คนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าฝ่ายค้านต้องการกลยุทธ์ตีแผ่นะครับทั้ง18คนนะครับเพราะยังไงมันก็น็อกในสภาไม่ได้อยู่ดีแล้วก็ถ้าจะเล่นแค่ตัวเป้าหมายหลักนะครับคือคุณอนุทินนะครับกับใครอีกสักคนหนึ่งนะมันก็ไม่สามารถที่จะตีแผ่ได้อย่างกว้างขวางนะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าการอภิปรายคราวนี้ต้องการภาพใหญ่นะครับในการเชื่อมโยงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ 3-4 ประเด็นนะครับที่ผมเรียนไปนะครับ
1: ครับอาจารย์คราวนี้เนี่ย 3-4 ประเด็นที่อาจารย์หยิบยกขึ้นมาแล้วก็อาจจะรวมไปถึงประเด็นอื่นๆอย่างเช่นเรื่องปัญหาในเชิงเศรษฐกิจปัญหาในเชิงค่าครองชีพปัญหาเรื่องพลังงานเรื่องเงินกู้200ล้านที่จะนำมาใช้ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วก็อาจจะมีเรื่องอื่นๆนี้พ่วงแถมท้ายเข้ามาด้วยนะครับอาจารย์ครับคือ18คนเนี่ยก็สามารถที่จะอภิปรายที่เห็นถึงระบอบของค่ายสีน้ำเงินเขาได้อยู่อาจารย์เพียงแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าฝ่ายรัฐบาลเขาจะจัดสรรเวลาให้เท่าไหร่เพราะว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่เฉพาะฝ่ายค้านเขาอภิปรายอยู่ฝ่ายเดียวนะครับรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะชี้แจงตอบประเด็นคำถามด้วยนะครับอาจารย์แล้วมันจะบริหารจัดการยังไงครับอาจารย
0: ์ผมคิดว่าถ้ายิ่งให้เยอะนะครับก็ยิ่งเปิดแผลได้เยอะนะคงจะมีการต่อรองกันนะครับอาจจะเป็นเหมือนที่คุณประจักษ์โปรยในครั้งในเบื้องต้นนะครับว่าอาจจะได้แค่4วันอ่ะแล้วก็วันสุดท้ายก็ลงมตินะครับแล้วก็อภิปรายก็ข้ามวันข้ามคืนกันนะครับคนก็ไม่เคยดูหรอกแต่ว่าก็จะมีการสรุปจากสื่อทั้งสื่อหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์หรือว่าสื่อมวลชนทางโทรทัศน์นะครับแล้วก็สื่อโซเชียลมีเดียก็จะมาถอดจับประเด็นที่สำคัญนะครับเพราะการบริหารจัดการตอนนี้ผมว่ารัฐบาลคงต่อรองเหมือนเห็นด้วยนะกับที่คุณไปจับโปรยตั้งแต่ตอนแรกว่าน่าจะให้เวลากันแค่ไม่เต็มกับที่ขอไปแล้วก็จะทิ้งวันสุดท้ายเป็นวันลงมตินะครับ
1: ครับอาจารย์เฉพาะตัวนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลทั้งในฐานะผู้นำรัฐบาลแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งมันเกี่ยวโยงหลายเรื่องเลยนะครับอาจารย์ก็น่าจะเป็นวันมั่งตัวของนายกเองนะอาจารย์ครับ
0: ถูกต้องครับตัวหลักของอภิปรายนายกนี่แหละครับเป็นหลักครับ
1: ครับทางฝ่ายรัฐบาลเขาคงจะต้องมีการหรือฟื้นองครักษ์พิทักษ์รัฐบาลขึ้นมาเหมือนกันนะครับอาจารย์เพราะด้านหนึ่งเนี่ยก็จะคอยขึ้นมาเบรกเกมของฝ่ายค้านขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็แสดงท่าทีชัดเจนมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าจะไม่ยอมให้มีการอภิปรายในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลงานรัฐบาลอย่างเช่นหัวสวเป็นต้น
0: ใช่ใช่ใช่แล้วผมก็เคยเรียนไว้นะครับก็คงจะพยายามดึงออกแต่ยังไงมันก็มีความสามารถในการดึงการอภิปรายนี้เข้าไปเชื่อมโยงได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนะมันก็เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของสวเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการหัวสวก็คือเป็นสารตั้งต้นนะครับอันนี้เชื่อมือนะครับว่าฝ่ายค้านจะดึงไปได้นะครับแต่น้ำหนักเลยผมเชื่อว่าการเชื่อมโยงไปยังการหัวสวน่าจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องที่จะเป็นประเด็นหลักที่จะทำให้สังคือพูดอย่างนี้ว่า

0: เรื่องหัวสวเนี่ยจริงๆการตีแผ่เปิดเผยเนี่ยมันเป็นการใช้กลยุทธ์และวิธีการที่มันเขาเรียกว่าเป็นทางการแต่การรับรู้ของคนในสังคมเนี่ยมันรู้กันหมดแล้วนะครับเพียงแต่มีการตีแผ่เฉยๆนะครับแต่ฝ่ายค้านจะต้องขุดคุยหาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตนะครับแล้วก็เรื่องของการไร้ความสามารถในการบริหารจัดการทั้งภาวะเศรษฐกิจเรื่องน้ำท่วมต้องหยิบยกประเด็นเหล่านี้ขึ้นมามันหลายๆประเด็นรวมกันมันจะทำให้เกิดความลดความน่าเชื่อถือต่อรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นสังคมเนี่ยซึ่งณขณะนี้ต่อให้ไม่อภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรียกว่าติดลบมากนะครับเรื่องของการบริหารราชการของรัฐบาลชุดนี้การติดลบความนิยมตรงนี้ผมเรียนนะว่ามันก็ส่งผลต่อความนิยมในเรื่องของการเลือกตั้งแม้จะเชื่อว่าการเลือกตั้งจริงๆเนี่ยสุดท้ายก็ใช้กระสุนทั้งกันทั้งนั้นนะครับแต่ว่ากระแสก็มีส่วนนะครับเพราะนั้นฝ่ายค้านจะต้องเลือกตัวบุคคลหลักฐานเหตุผลประกอบนะครับที่จะทำให้แบบน็อกได้สักรายสองรายซึ่งมันก็เชื่อมโยงไปถึงรัฐบาลนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าฝ่ายค้านต้องการตีแผ่แต่ฝ่ายค้านต้องไม่ใช่พูดแต่เรื่องเดิมๆอย่างหัวสวเนี่ยผมว่ามันเปิดกันจนหมดแล้วอ่ะนะครับเพราะนั้นประเด็นเรื่องของความไร้ความมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาซึ่งมันเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเรื่องอุทกภัยนะครับส่วนเรื่ององครักษ์พิทักษ์เนี่ยมันก็มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติของการเมืองนะครับแค่เรื่องในอำเภอบ้านสร้างนี่ก็ยังมีองครักษ์พิทักษ์นายกอ่ะลองคิดดูเถอะนะครับนับภาษาอะไรกับเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจเผลอๆพรรคที่ไม่เข้ามาร่วมยื่นจติอภิปรายด้วยเนี่ยจะดันไปเป็นองครักษ์พิทักษ์เขาหรือเปล่าเนี่ยผมนะฮะจะรอดูอยู่เหมือนกันนะว่าอยากร่วมรัฐบาลขนาดต้องไปเป็นองครักษ์กับเขาด้วยเปล่าซึ่งมันก็จะเสียมารยาทเป็นอย่างยิ่งนะครับ
1: ครับอาจารย์แล้วทำไมเขาไม่มีรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเลยครับแล้วบางทีเพื่อไทยที่8คนนะครับอาจารย์หลุดหมดทุกคนเลยไม่อยู่ในลิสต์รายชื่อเลยครับจ้ะ
0: คืออันที่หนึ่งนะเอาเป็นว่าเรื่องระบอบสีน้ำเงินเนี่ยมันไม่ใช่ระบอบสีแดงเจตนาตอนนี้ต้องการอภิปรายระบอบเลยนะใช้คำว่าระบอบแล้วมันก็เกี่ยวเนื่องไปกับเรื่องกระทรวงทางเศรษฐกิจแล้วมันก็เกี่ยวเนื่องไปกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุทกภัยซึ่งก็สีน้ำเงินดูแลเกี่ยวเนื่องกับการทุจริตสอบจริงๆทุจริตสอบผมเรียนนะมันอาจจะไม่ใช่สีน้ำเงินฝ่ายเดียวแต่บังเอิญว่ามันมาเกิดเหตุแล้วสีมันแตกในช่วงสีน้ำเงินเพราะนั้นทุกอย่างมันอยู่ในองคาพยพสีน้ำเงินนะครับเจตนาต้องการอภิปรายเพื่อที่จะทำให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือต่อระบอบสีน้ำเงินเพราะนั้นสีแดงก็กระทรวงธรรมดากระทรวงทางการศึกษากระทรวงทางสังคมรอดไม่อยากไปมองลบว่ามีการดีลกันระหว่างเพื่อไทยกับฝ่ายค้านนะครับเดี๋ยวจะคิดมากไปขนาดนั้นผมไม่คิดมากขนาดนั้นนะผมคิดว่าเขาต้องการเป้าเรื่องสีน้ำเงินเป็นหลักครับ
1: ครับก็ชัดเจนนะครับอาจารย์คือเขามุ่งไปที่ระบบสีน้ำเงินต้องการที่จะตีแผ่บางอย่างอาจจะเป็นข้อมูลเก่าแต่ว่าถ้าซ้ำไปอีกรอบนึงพยายามสะกิดแผลหรืออาจจะหาอะไรที่มันเปิดแผลลึกขึ้นนะครับก็อาจจะทำให้มวลชนหรือประชาชนโดยทั่วไปอาจจะได้ประโยชน์หรือได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์อดิศรอย่างยิ่งเลย
0: นะคร
1: ับ
0: ยินดีครับพอดีอยู่กรุงเทพติดภาระนิดนึงนะครับขอประทานโทษนะครับอาจจะเสียงดังนิดนึงครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับรองศาสตราจารย์ดร.อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดนครราชสีมาก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์นะครับติดภารกิจแต่ว่าก็ยังเสียสละเวลามาช่วยที่ให้เห็นนะครับว่าการอภิปรายครั้งนี้จุดมุ่งหมายจริงๆของฝ่ายค้านนั้นทำไมจึงอยู่ที่ระบบสีน้ำเงินและทำไมพรรคเพื่อไทยซึ่งมีรัฐมนตรีถึง8คนเนี่ยจึงหลุดทั้งหมดเลยครับเอาขออนุญาตในการพักกันครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์แห่งสำนักข่าว Next News รออยู่ครับ

0: สงฆ์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
1: การสูงจุด5 FM Thinking Radio

0: ทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
2: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจักชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
1: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official@thinking radio

0: ิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: M-Court Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @M-Court Academy
2: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
3: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
4: ทุกวันเสาร์3 ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
3: พร้อมพาดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
4: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3 ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
5: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
6: ้มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
9: สิบเก้านาฬิกา33นาทีนะครับ6ประเด็นช่วงที่2ครับวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นะครับวันนี้ทางคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์แห่งสำนักข่าว Next News นะครับก็มีหลายประเด็นต่อเนื่องนะครับนำมาอัปเดตนำมาเสนอนะครับผ่านไปยังแฟนๆรายการเช่นเคยนะครับทั้งเรื่องเกี่ยวข้องกับโครงการทุจริตการสอบรับรายการท้องถิ่นของสถ.ครับ

0: ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปรากฏว่าวันนี้ทางสำนักข่าวเน็ตนิวเนี่ยมีทั้งเรื่องคำเปิดใจนะครับของคุณทองเจือชาติจิตเจริญนี่เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีครับที่มีการชี้แจงผ่านทางคุณสุภชัยใจสมุทรซึ่งก็มีอีกสถานะหนึ่งก็คือเป็นรองประธานกรรมธิการกิจการด้านกฎหมายนะครับรองประธานกรรมธิการกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรที่มีคุณรังสิมันโรมเป็นประธานนั่นแหละนะครับตัวของคุณทองเจือเนี่ยก็ได้มีการชี้แจงผ่านทางคุณสุภชัยยืนยันบอกว่าไม่เคยได้รับการเชื้อเชิญจากกรรมธิการกฎหมายให้ไปสอบปากคำนะครับให้ไปให้การยืนยันว่าเรื่องคดีสอบท้องถิ่นตนเองมีบทบาทเพียงแค่ประสานงานนะไม่มีการเข้าไปแทรกแซงเรื่องการสอบแน่นอนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นนะครับคำเปิดใจของอธิการบดีของมสว.นะครับต่อทางกรรมธิการกฎหมายนะครับก็ยอมรับเรื่องที่ได้รับการประสานนะครับได้รับการติดต่อจากคุณสุภมาศอิสระภักดีซึ่งณปัจจุบันเนี่ยท่านก็เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับแต่ตอนนั้นยังไม่ได้อยู่ยังไม่ได้มีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะฮะก็เข้าใจว่ายังไม่มีตำแหน่งรัฐมนตรีเพียงแต่ว่ามีการประสานแจ้งเรื่องมานะครับบอกว่าทางคุณทองเจือชาติกิจเจริญซึ่งเป็นที่ปรึกษานายกเนี่ยต้องการที่จะสอบถามในเรื่องประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการป้องกันการทุจริตนะฮะอันนี้ก็เป็น2คนนะครับที่ทางสำนักข่าว Next News นี้มีการนำเสนอระหว่างที่ไปชี้แจงรวมไปก็ต้องถึงผ่านทางตัวของรองประธานกรรมธิการนะครับกรณีของคุณทองเจือนอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องของดร.วินครับดร.วินเนี่ยก็เป็นที่รับรู้รับทราบกันดีดร.วินก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกโยงใหญ่ว่าเกี่ยวข้องเป็นตัวประสานงานสำหรับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นก็ถูกควบคุมตัวเนี่ยพร้อมกับทางจ่าพิชิตนะครับรวมทั้งน้องสาวของดร.วินสุดท้ายปรากฏว่าครบเรื่องการประกันสอบปากคำนะครับก็สามารถที่จะขอฝากขังจากศาลได้12วันรวมแล้ว7ครั้งครับก็คือ84วันสุดท้ายก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาเรียบร้อยทางสำนักข่าว Next News ก็มีรายละเอียดเพราะว่ามีการได้พูดคุยกับทางดร.วินรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องของคุณแพทองธารชินวัตรนะครับก็มีประเด็นถามท้ายให้ด้วยตอนนี้คุณประสงค์น่าจะอยู่กับเราแล้วคุณประสงค์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณประจักษ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเอาเรื่องอะไรก่อนเอาเรื่องอุ้งอิงก่อนไหม
0: สามสี่เรื่องเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่คนสนใจทั้งนั้นเลยนะคุณประสงค์
1: ครับผมครับผมเอาเรื่องอะไรก่อนเรื่องเอาแพทองธารกับแบบสั้นๆง่ายๆ
0: เอาแพทองธารอดีตนายกก่อนนะครับเพราะว่า
1: คือแพทองธารก็เป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมปีไหนผมจำไม่ได้แล้วก็แต่เร็วนี้ต่อก่อนหลังจากคุณเศรษฐาแล้วมาอนุทินซึ่งลงจากเก้าอี้ประมาณเดือนกันยายน68ถูกไหมฮะตกเก้าอี้ก็สารนูนวิจัยว่าก็มีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับก็จะไม่ผิดนะโอเคอันนี้ประเด็นของแพทองธารชินวัตรเนี่ยก็คือช่วงในปี2559เนี่ยนะครับคือต้องเข้าใจก่อนครอบครัวเนี่ยก็ชอบใช้วิธีการโอนหุ้นใบหุ้นมาใช่ไหมช่วงสมัยคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยทักษิณชินวัตรเนี่ยก่อนจะเป็นนายกกับพจมานชินวัตรนี่ก็โอนหุ้นให้ลูกนะครับนี่โอนให้ลูกเนี่ยไม่ได้โอนหุ้นเปล่านะไม่ใช่เป็นการให้นะแต่ว่าก็ให้ผ่านทองแท้ให้ลูกๆที่รับโอนหุ้นจากทักษิณว่าจะมาเนี่ยออกตัวสัญญาใช้เงินไว้ให้นะครับเรียกตัวสัญญาใช้เงินชื่อย่อว่า PN นะฮะชื่อภาษาอังกฤษมันก็คือ promissory note นะฮะคือไอ้ตัวสัญญาที่จะชดใช้อะมันถ้าสมัยก็คือแค่ตีเช็คอะนะแต่เพียงแต่เป็นมันไม่มีกฎหมายกำหนดเหมือนกับตีเช็คแล้วเช็คเด้งอะไรเนี่ยแล้วก็บอกว่าส่วนจะกำหนดชำระอะไรยังไงก็ขึ้นอยู่กับตกลงกันอันนี้บอกว่าครบ

0: 288ล้านโอนหุ้น PT Corporation นะครับแล้วก็อีกหลายบริษัทเช่นแฮดเลนคือ Development SC of Plaza แล้วก็ SCK Estate แล้วก็วรรณพจน์ดามาคงนะครับ1,315ล้านเศษนะได้กลมๆ OAI Management แล้วก็ BBD Development และบุษบาดามาพงนะครับมีครับป้าแต่ป้าแต่ป้าเรียกป้าสะพายก็ได้218ล้านหุ้น BBD อยู่นั้นให้ทีวิธีก็คือว่าเขาไม่ต้องการทำเป็นลักษณะของการให้ไงใช่ไหมฮะอยู่ดีมาให้หุ้นกันได้ยังไงมันก็ต้องมีผสมภาษีก็กลัวภาษีก็เลยทำเป็นตัวสัญญาใช้เงินให้ตอนนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นตอนที่ผมอยู่ศิลาก็เอาเรื่องนี้มาเขียนถึงฝ่ายค้านก็หยิบประเด็นเนี้ยโดยเฉพาะคุณวิโรจน์ลักษณะดิศรว่าเอ้ยลักษณะเป็นนิติกรรมอำพรางเพราะตัวสัญญาเงินเนี่ยมันไม่มีกำหนดอะเป็นทำมาเฉยๆเหมือนการซื้อแต่จริงๆก็คือการให้ที่ในประมวลสลากรในภาษีตัวหนึ่งที่เรียกภาษีรับให้จะต้องเสียสำหรับญาติพี่น้องหรือพ่อแม่ให้ลูกเนี่ยที่เรียกให้โดยเสน่หาใช่ไหมฮะแต่ก่อนนะให้เท่าไหร่ก็ได้ไม่มีกำหนดประมาณมันเป็นราวปีสักปี59หรืออะไรเนี่ยนะครับก็มีการแก้ไขประมวลรัศดากรบอกว่าตอนนี้คุณก็ให้ทรัพย์สินกันทำเป็นบอกโดยเสียหาประมวลรัศดากรบอกว่าไอ้ส่วนที่เกิน20ล้านบาทสุดผมมีเดี๋ยว100ล้านใช่ไหมผมก็ให้ลูกไอ้ส่วน20ล้านเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีไอ้ส่วนที่เกิน20ล้านเนี่ยต้องเสียภาษี100ล้านพี่เรียกผู้ฟังท่านผู้ฟังฟังทันไหมเนี่ยถ้าเกิดจะให้ทรัพย์สินกันเนี่ยนะครับส่วนที่เกิน20ล้านเนี่ยจะต้องเสียภาษีเคสเนี่ยมัน 4,000 กว่าล้านถูกไหมฮะมันก็เกิน20ล้าน20ล้านหมดที่เป็นภาษีกลมๆก็คือประมาณ200กว่าล้านฝ่ายข้าบอกเนี่ยเป็นนิติกรรมอำพรางใช่ไหมฮะเป็นนิติกรรมอำพรางแล้วก็ต้องเสียภาษี200ล้านก็ถล่มกันในสภาชัดเจนแต่ทั้งๆก็มาชี้แจงนู่นนี่นั่นเหมือนกับชี้แจงเป๊ะเลยเป็นการให้อย่างนู้นอย่างนี้อะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการไปยื่นให้สัมภาระเนี่ยวินิจฉัยว่าเอ้ยคุณต้องเสียภาษีรับให้ไหมหรือภาษีให้นั่นแหละภาษาชาวบ้านเราเนี่ยนะครับตอนนั้นคุณปิ่นสายสุรศรีก็พูดทำนองว่าจะไม่นู่นไม่นี่ไม่ต้องเสียอะไรเงี้ยนะก็โดนถล่มเลยต่อมาก็มีการเปลี่ยนอธิบดีคุณวิโรจน์บอกว่าให้ตั้งกรรมการวินิจฉัยภาษีเนี่ยมาดำเนินการเรื่องนี้แต่นั้นเรื่องก็เงียบไปนะครับจนกระทั่งแพทองธารเนี่ยพ้นจากตำแหน่งอย่างที่บอกกันคือกันยายน68โดยประมาณเนี่ยนะครับจู่ๆทางสำนักข่าวนึงก็ได้ข่าวว่ามีการยอมที่จะไปจ่ายภาษีส่วนนี้แล้วแต่ไม่ยืนยันได้แค่นั้นนะแต่กระบวนการว่ามีการวินิจฉัยเข้ากรรมาธิการภาษีที่กรมสรรพากรตั้งขึ้นมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่มีข้อมูลแต่ว่าก็ไปจ่ายภาษีส่วนนี้200ล้านแล้วเนี่ยเรื่องก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่ผมเข้าใจว่ามันคงมีภาษีอยู่หลายเรื่องนะทักษิณก็โดนภาษี 17,000 ล้านอยู่ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ก็โดนก็ไปยังไปฟ้องศาลขอคุ้มครองชั่วคราวอยู่ว่าการเก็บภาษีซ้ำซ้อนกับไอ้เงินส่วนเงินที่ยึดไป 43,000 ล้านตอนนั้นแล้ว นี่ก็มาเล่าความคืบหน้าให้ฟังว่าไอ้เนี่ยการที่พรรคฝ่ายค้านก็ดีและสื่อมวลชนก็ดีนำเสนอเนี่ยนะครับเรื่องนี้มีผลเหมือนกันนะครับทำให้ได้ประโยชน์กับรัฐเนี่ย200ล้านแต่ผมเสียดายครับสรรพากรไม่ยอมออกข่าวเรื่องนี้ทำให้คนเห็นประโยชน์ของสื่อก็ดีของการอภิปรายการตรวจสอบในทางการเมืองก็ดีนะครับถ้าไม่ได้ข่าวมาเราก็ไม่รู้เลยว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยนะฮะก็ตั้งหวังว่าทางสรรพากรหรือกระทรวงการคลังเนี่ยควรจะมาแถลงไม่ต้องแถลงละเอียดหรอกครับแถลงถึงขั้นตอนต่างๆให้เห็นเพราะถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าสังคมก็จะช่วยกันตรวจสอบใช่ไหมนักการเมืองคนไหนหนีภาษีนิติกรรมอำพรางหรือไม่อย่างไรก็จะเอามาขยายความรัฐก็จะได้ประโยชน์ยังไม่ถึงขั้นเรียกร้องต้องเรียกรางวัลนำจับให้สินบนเนี่ยนะก็มารายงานตัวนี้คุณจักรมีแล้วฮะ
1: ไม่มีครับในรายละเอียดเนี่ยผมก็จะว่าคนก็ติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่สำนักข่าวอิสลามมาจนกระทั่งถึงสำนักข่าวเน็กซ์นิวส์ครับ
0: นะก็เข้าใจถ้าเกิดไม่เข้าใจไงก็ลองมาอ่านในสำนักข่าวเน็กซ์นิวส์นะฮะเป็นข้อๆเลยจะบอกละเอียดเลยว่าซื้อหุ้นอะไรยังไงนะฮะตอนนั้นต่อกันเป็นเดือนเลยนะครับนี่ก็คืออันแรกนะครับรายงานอันที่สองเนี่ยเมื่อกี้คุณประจักษ์พูดถึงทองเจือชาติกิจเจริญต้องยอมรับนะครับคุณทองเจือชาติกิจเจริญเนี่ยก็เรียกว่า

0: คนสนิทก็ได้ที่ปรึกษาก็ได้หรือคนใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีก็ได้ตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วเนี่ยผมไม่รู้มีตำแหน่งหรือเปล่าแต่ก็เห็นนั่งอยู่หน้าห้องคุณอนุทินชาญวีรกูลใช่ไหมครับช่วงเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วช่วงเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรกเนี่ยก็ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็อยู่เป็นเลขาด้วยเป็นอะไรด้วยหลายๆอย่างนะครับคุณทองเจือก็ทำงานแทนให้กับคุณอนุทินชาญวีรกูลมาตลอดทีนี้ก่อนหน้านี้ในช่วงคดีโกงสอบกลางชุลมุนเนี่ยใช่ไหมครับมันก็มีกระแสข่าวมาก่อนว่ามีคนใกล้ชิดของนายกรัฐมนตรีเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานอะไรทั้งนองเนี่ยแต่ก็ไม่มีรายละเอียดว่าได้ติดต่อประสานงานกันในเรื่องอะไรนะครับจนกระทั่งในการประชุมกรรมธิการนัดหนึ่งเนี่ยนะครับทางที่กรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนที่มีนายรังสิมันโรมเป็นประธานเนี่ยนะครับนัดหนึ่งประมาณถ้าเข้าใจว่าเดือนประมาณสักต้นกันยาเนี่ยนะใช่ไหมครับก็ได้เชิญนายเรืองกิจศิริเดชผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาของมาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์มาแล้วในโรมเนี่ยก็ถามคำหนึ่งว่าในการติดต่อประสานงานเนี่ยมีนายทองเจือเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าเด็กก็บอกจะไม่พูดในโรงก็บอกว่าให้บอกว่าใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นเรื่องเด็กก็จะรับมีแต่ก็ไม่มีรายละเอียดว่าคุยกันเรื่องอะไรใช่ไหมครับแล้วก็มีกระแสข่าวมาเรื่อยแล้วก็จนกระทั่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยได้ทำหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ไปตรวจสอบดูซิที่มีกระแสข่าวว่านายทองเจือเนี่ยมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นยังไงมีความผิดอะไรหรือเปล่าตำรวจก็ตอบไปทำนองว่าก็มีแต่สื่อลงใช่ไหมครับแต่ว่าในแง่ของความผิดทางกฎหมายนี่ไม่มีคุณอยากจำได้ใช่ไหมแล้วทางตอนคุณอนุทินแถลงข่าวตอนยึดทรัพย์320ล้านของกลุ่มพิชิตทั้งพรมแล้วก็ดร.วินธนภัทรโพคินเนี่ยก็ยอมรับว่ามีการทำหนังสือถึงผู้ชายหน่วยการให้ตรวจสอบตรงนี้นะครับแต่เราก็ไม่มีใครรู้ว่าเนื้อหาที่คุยกันเรื่องอะไรท่านผู้ฟังจะสงสัยว่าทำไมต้องมาพุ่งเป้าที่นายทองเจือชาติกิจเจริญคืออย่างนี้ครับอย่างที่ผมได้เรียนไปทองเจือนี่เป็นคนสนิทของนายกรัฐมนตรีฝ่ายค้านก็ต้องการให้ชี้เห็นว่าอ้าวเมื่อคนสนิทนายกรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับการสุจริตการสอบถ้ามีหลักฐานนะใช่ไหมครับมันก็อาจจะต้องโยงถึงนายกรัฐมนตรีต้องรู้เห็นด้วยหรือเปล่าเพราะเป็นถึงเลขาถูกไหมก็เหมือนคนสนิทเหมือนเลขาหน้าห้องไปทำผิดกฎหมายเนี่ยนายต้องรับผิดชอบไหมถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยคุณไปจัดคิดว่านายอยู่ได้ไหมถ้ามีหลักฐาน
1: ไม่ได้แล้ว
0: ใช่ไหม
1: อยู่ไม่ได้
0: นี่ก็ใช้วิธีการก็คิดวิธีคิดก็แบบเนี้ยแต่เมืองไทยเลขาทำผิดนายไม่รู้จะคิดยังไงนะเดี๋ยวก็ต้องดูนายว่าว่ากันไปนะครับอันนั้นคือประเด็นจนกระทั่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางการวิจารณ์ของในโรมเนี่ยก็ได้เชิญที่การบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับมาชี้แจงในเรื่องนี้เลยนะครับมาชี้แจงในเรื่องนี้เลยก็คือคุณชลวิทย์เจรจิตนะครับอธิการบดีก็มีการซักถามในเรื่องนี้ทีนี้เดี๋ยวผมอาจจะต้องขอแก้ไขข้อมูลเล็กน้อยนะครับแต่ก่อนที่เดี๋ยวคุณสุภมาศอิสระภักดีเนี่ยเคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับในช่วงที่ร่วมรัฐบาลเพื่อไทยนะครับทีนี้พอนายอนุทินมาเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยหนึ่งเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยสุภมาศเนี่ยโดนโยกมาอยู่เป็นรัฐมนตรีสำนักนายกนะครับนั้นช่วงที่มีจะอ้างถึงเนี่ยเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกแต่เคยอยู่รัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาดังนั้นก็เคยต้องคุ้นเคยกับบรรดาที่การบดีมหาวิทยาลัยใหญ่ๆเกือบหมดนะครับตรงนี้นะครับไม่ใช่ไม่มีตำแหน่งทีนี้อธิการบดีก็บอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นวันที่4พฤศจิกายน68ซึ่งช่วงก่อนการสอบประมาณ7-8ธันวาคม68โด ดยมีการไลน์อ่ะมีการไลน์อ่ะส่งข้อความในไลน์เนี่ยจากสุภมาศนะครับอ้างถึงบุคคลที่3แจ้งว่านายทองเจือเนี่ยซึ่งเป็นที่ปรึกษานายกขนาดนั้นเนี่ยต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสอบแข่งขันบุคคลข้าราชการส่วนท้องถิ่นแต่ตอนนั้นน่ะเข้าใจว่าการสอบนายชลิตเขาพูดตอนนี้เข้าใจว่าการจัดสอบยังไม่เรียบร้อยถ้ามอสอเป็นคนประมูลได้นะครับนายทองเจือในฐานะบุคคลระดับผู้ใหญ่อาจต้องการตรวจสอบข้อมูลอธิการบดีจึงแจ้งให้นางสุภมาศให้ประสานงานโดยตรงกับนายเรืองเดชศิริกิจที่ผมได้อ้างถึงเมื่อกี้เนี่ยนะครับแล้วก็ให้เบอร์โทรศัพท์ของนายเรืองเดชผ่านสุภมาศไปนะครับคุณสุภมาศไปไม่เคยโทรศัพท์นะคุยกับทองเจือเลยคุณทองนายทองเจือเลยและไม่เคยพูดกับนายทองเจือหลังจากนั้นได้โทรศัพท์ผ่านไลน์นะครับเรียกว่าไลน์คอหานายเรืองเดชซึ่งเป็นลูกน้องของชลฤทธิ์นะฮะก็แจ้งทราบว่ามีผู้ใหญ่จะติดต่อสอบถามเรื่องการสอบและเน้นย้ำให้นายเรืองเดชให้ข้อมูลที่เป็นจริงและโปร่งใสหากมีสิ่งผิดปกติให้แจ้งกลับไปด้วยเรืองเดชได้แจ้งกลับมาภายหลังว่าในวันเดียวกันเลยว่านายทองเจือสอบถามถึงเรื่องการลงนามในสัญญาจัดสอบท้องถิ่นว่าเรียบร้อยหรือไม่ตอนนั้นยังไม่เข้าใจว่ายังมีการลงนามหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ก็ถามเรื่องนั้นซึ่งได้ตอบว่าเรียบร้อยดีหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการติดต่อใดๆอีกเลยจนกระทั่งเกิดเรื่องทุจริตสอบทุจริตสอบเกิดเรื่องจริงมันทุจริตแล้วถูกจับได้ดีกว่าวันที่23 24ที่ศาลเมืองเจริญกิจจำได้ใช่ไหมครับ
1: ได้
0: เมื่อสอบถามเพิ่มเติมว่าหลังจากเกิดทุจริตในเดือนมิถุนาแล้วมีการติดต่อกับทองเจืออีกหรือเปล่าชลฤทธิ์บอกไม่เคยคุยกับทองเจือเลยนะครับและไม่เคยคิดติดและไม่ได้ติดต่อกับนางสุภมาศเลยนะครับนี่ก็คือเรื่องที่จบละนะครับอันนี้ก็คือเรื่องต่างๆกันก็คือเคารพที่บอกรักก็เคารพเป็นการส่วนตัวนี่คือคำชี้แจงของอธิการบดีนะฮะทีนี้ทองเจือเนี่ยที่ทางกรรมธิการได้พยายามเชิญมาหลายคนแต่นายทองเจือบอกว่าไม่เคยรับหนังสือแต่ได้ทำหนังสือให้นายสุภชัยเนี่ยชี้แจงแทนอย่างที่คุณประจักษ์พูดเมื่อกี้นี้นะครับไม่เคยเลยแล้วทองเจือก็อธิบายว่าที่มาที่ไปของการติดต่อว่าเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายนอันนี้ตรงกันนะฮะพันจ่าเอกสาครสิทธิศักดิ์ปัจจุบันเป็นรองผู้ว่าประจวบคีรีขันธ์ตอนนั้นเป็นผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบริหารบุคคลของสถ.กรมส่งเสริมท้องถิ่นนะครับได้มาขอคำปรึกษาขอให้ช่วยประสานงานกับผู้บริหารมสว.เพื่อแจ้งให้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างจัดสอบโดยเฉพาะเรื่องการตรวจข้อสอบที่ศูนย์สอบซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นสายสัมพันธ์ของสัญญาคุณจัดครับไม่ตรงกันหนึ่งอันนั้นพูดถึงเรื่องการลงนามเรียบร้อยไหมแต่นี่บอกเรื่องการจัดศูนย์สอบคือมันมีสิทธิ์ศูนย์ไงแต่มาตรการป้องกันการทุจริตนี่ไม่ตรงกันนะไม่ตรงกันในรายละเอียดแต่ทองเจือยืนยันว่าไม่เคยรู้จักผู้บริหารมสว.เลยอันนี้อาจจะตรงกันจึงได้ส่งข้อความผ่านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะครับเมื่อวันที่4อันนี้ตรงกันว่ารู้จักกับอธิการบดีมสว.ไหมเพื่อขอคำปรึกษาเรื่องการจัดสอบนางสาวสุภมาศแจ้งกับว่าอธิการบดีมสว.ทราบเรื่องแล้วและจะติดต่อกลับพร้อมให้เบอร์โทรศัพท์และไลน์ของอธิการบดีแก่นายทองเจืออันนี้อาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะโอเคไหมหลังการติดต่ออธิการบดีมสว.ได้แนะนำให้นายทองเจือติดต่อกับนายลืนเดช
1: ครับ
0: ตะกี้อธิการบดีบอกว่าแค่ไลน์ส่งไลน์ผ่านสุภมาศใช่ไหมไม่ติดต่อลืนเดชโดยตรงแต่นี่พูดเหมือนลืนเดชเหมือนทองเจือคุยกับอธิการบดีแล้ว
1: คร
0: ับ นะครับนายทองเจือจึงได้สนทนากับนายลืนเดชผ่านไลน์เพียงแจ้งว่าได้รับการประสานงานจากพันจ่าเอกสาครให้ช่วยแจ้งให้มสว.ดำเนินการตามสัญญาเรื่องการตรวจข้อสอบที่ศูนย์สอบซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตของกรมในเรื่องเดียวแล้วก็จะดำเนินการตามสัญญานายทองเจือได้ให้มสว.จัดสอบให้เป็นโดยทุจริตเนื่องจากขณะนั้นมีกระแสข่าวเกี่ยวกับการเตรียมการทุจริตการสอบซึ่งในเรื่องเดียวบอกว่าจะเป็นการดีที่สุดแต่ทองยืนยันว่าการติดต่อผู้นำมสว.เป็นเพียงที่การบดีและเรื่องเดียวตามที่กล่าวมาเท่านั้นหลังจากนั้นไม่เคยติดต่อไม่เคยพบสุนทรีย์กับใครเลย นายทองเจียมย้ำว่าในการติดต่อกับอธิการบดีกับนายเรืองเดชนั้นสัญญาจ้างสอบได้เสร็จสิ้นแล้วแล้วลงนามเรียบร้อยแล้วนะครับและตนไม่ได้เข้าไปแทรกแซงหรือสั่งการใดๆในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดสอบนะครับการติดต่อดังกล่าวเป็นการดำเนินของนายทองเจือตามที่ตนใจสาครหารือให้ช่วยประสานงานโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไทยมิได้สั่งการหรือมิได้ทราบเรื่องเนื่องจากทองเจือเห็นว่าเป็นเพียงการสานงานกับคู่สัญญาและตามสัญญาเท่านั้นจบคุณประจักษ์เห็นว่าไงตรงกันไหมรายละเอียดไม่ตรงกันเท่าไหร่ถูกไหมฮะ
1: คร
0: ับ
1: มีบางอย่างที่ตรงแต่บางอย่างก็ไม่ตรง
0: ทีนี้คำถามที่ผมว่าฝ่ายค้านก็ถามหลายคนก็คงจะถามเวลาคุณประจักษ์ลงนามในสัญญาคุณจักไปทำสัญญากับผู้สัญญาปกติผู้สัญญากันเนี่ยมีช่องทางติดต่อกันเองโดยตรงไหม
1: มันก็ต้องน่าจะมีช่องทาง
0: ใช่สิผมว่าผมไปลงนามกับใครผมก็ต้องมีช่องทางติดต่อถูกไหมว่าติดต่อใครอย่างไรถูกปะเออแล้วท่านจ่าเฉยคอนไม่มีช่องทางติดต่อกับคู่สัญญาหรือโดยเฉพาะกับในเรื่องเดทอ่ะ
1: ครับ
0: มันต้องมีถูกไหมอันที่สองเนี่ยทำไมถ้าเกิดว่าจะให้จัดสอบที่เรียบร้อยไม่ให้มีทุจริตเนี่ยทำไมต้องให้นายทองเฉือพูดผมเป็นนายจ้างอยู่อ่ะผมเป็นเจ้าของสัญญาผมเป็นผู้ว่าจ้างอ่ะทำไมผมพูดเองไม่ได
1: ้
0: อธิบดีสอถอทำไมไม่คนพูดทำไมต้องแก้ระดับผู้ในการสำนักเป็นคนพูด
1: คร
0: ับ อธิบดีสอถอติดต่อที่การบดีได้ไหม
1: ต่อได
0: ้ไม่รู้นะผมตั้งคำถาม
1: คร
0: ับ ที่สามในทองเจือเกี่ยวอะไรด้วยก็ในทองเจือไม่รู้จักใครเลยอ่ะทำไมสาครต้องไปวานในทองเจือ ผมว่านี่ต้องถูกหยิบยกถล่มในสภาแน่นอนมันคำถามง่ายๆไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมมันคำถามง่ายมากเลยเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะ
1: ใช่
0: เป็นที่ปรึกษานายกไม่ได้มีที่ปรึกษารัฐมนตรีมหาไทยหรือนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวในงานประจำอ่ะนี่มันงานของข้าราชการประจำถูกไหม
1: อ
0: ันนี้คือคำถามต้องเกิดขึ้นแน่นอนซึ่งผมไม่รู้ใครจะตอบนะอันนี้ผมว่านายกอารมณ์ไม่ค่อยดีถาม
1: ผมจะโดนหยิบยกไปใช้ในการอภิปรายอยู่แล้วล่ะ
0: เดี๋ยวก่อนนี้ผมก็ถามเดี๋ยวถ้าเกิดผมมีโอกาสผมก็ต้องถามในรายการที่ผมจัดอยู่รายการไอ้อยู่สูงถูกไหมไม่เกี่ยวเลยทำไมต้องในทองเจือแล้วจ่ากรหวังอะไรจากในทองเจือ
1: คร
0: ับ แล้วถ้าผมเป็นอธิบดีผมบอกเฮ้ยคุณไปใช้คนที่ไม่เกี่ยวข้องทำไมผู้ที่เป็นคู่สัญญาและเป็นคนว่าจ้างเนี่ยย่อมในระบบราชการไทยเนี่ยย่อมมีอำนาจเหนือคนเป็นคู่สัญญาอยู่แล้วถูกไหมสั่งอะไรเขาก็ทำงั้นเขาไม่ได้เงินนะ
1: ก็เป็นผู้ว่าจ้างไงใช่ป่ะ
0: เ
1: ป็นเจ้าของโครงการ
0: แล้วผู้จ้างไหนอาจจะไม่ใช่เอกชนโดยตรงแม้จะเป็นรัฐก็ตามแต่ก็เป็นคู่สัญญาซึ่งต้องทำตามเงื่อนไขตามสัญญาอยู่แล้วถูกไหมครับผมไม่เข้าใจทำไมต้องไปย้ำอ่ะคุณไม่ทำตามสัญญาคุณก็ไม่ได้เงินนะต้อง132ล้านนะ
1: ครับ
0: โอเคเดี๋ยวไม่ทันเรื่องนี้เรื่องสำคัญคุณไม่จักจำได้นะครับตอนที่เกิดเรื่องใหม่ๆเนี่ยที่บุกไปจับทางสำนักงานปปช.สำนักงานปปช.กับตำรวจสอบสวนกลางบุกไปจับสามเมืองเจริญกิจรุ่งเรือง
1: ครับ
0: แล้วก็พบหลักฐานการโกงสอบ 5,900 ชื่อแล้วก็บอกว่าคนนั้นเป็นเด็กคนนั้นคนนี้คนนี้อันแน่นอนคนไม่ใช่ของบริษัทคือจ่าพิชิตทั้งพร
1: ม
0: ใช่ไหมครับเป็นผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์อีกคนหนึ่งพอโยงไปถึงเป็นการให้การซัดทอดของเจ้าหน้าที่ในนั้นก็คือดร.วินธนพจน์โพคินหรืออัศวินโชติพนังซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอะไรจำชื่อไม่ได้เนี่ยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ปรึกษาแล้วปรากฏว่าพอมีการตั้งไต่สวนเนี่ยทุกคนก็เลยว่าทำไมปล่อยให้จ่าพิชิตอยู่นู่นนี่นั่นจนกระทั่งตำรวจเข้ามามีการแจ้งความโดยกรมการปกครองเห็นไหมครับก็แจ้งความลดประพาสถึงสองคนนี้ตำรวจกองปราบก็เลยไปจับสองคนนี้มาที่ชายแดนลาวแล้วก็ฝากขัง รวมทั้งน้องสาวในบินตอนนี้ตามกฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยการฝากขังเนี่ยจะต้องได้12ผัดผัดได้7ผัด12วันกับ84วันทำไมต้องอย่างนี้เขาเร่งรัดไม่ให้มีการแกล้งสมัยก่อนมีการแกล้งแล้วฝากขังลืมเนี่ยต้องเร่งรัดให้มีการสอบสวนให้เสร็จเพื่อส่งฟ้องไม่งั้นก็ถึงเงื่อนไขการฝากขังก็จะหลุดเคสคุณวินก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กับเต๋อชิดก็ปล่อยตัวไปประเด็นสำคัญเรื่องนี้คืออะไรครับเวลาหมดแล้วก็คือว่าถ้าคุณให้ประกันตัวเนี่ยจะมีเงื่อนไขของศาลห้ามออกนอกประเทศแต่ถ้านี้ถ้าเกิดการหลุดการฝากขังการปล่อยตัวครบ4เนี่ยไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยนะครับนั้นคุณวินนายวินก็ดีนายจ่าที่ไปต่างประเทศได้สบายเลยนะครับอันนี้แหละที่คนมองว่าหัวกันหรือเปล่าคนพิพาทหัวกันหรือเปล่าเพื่อจะให้พวกนี้สองคนนี้มีโอกาสหลบหนีให้เป็นตัวการสำคัญนี่แหละครับประเด็น
1: ใครสนใจไปดูเพิ่มเติมในสำนักข่าว Next News นะครับเพราะว่าเวลาหมดแล้วนะครับขอบพระคุณคุณประสงค์นะครับขอบพระคุณคุณประสงค์นะฮะแล้วก็ลาแฟนๆรายการไปพร้อมกันนะครับแล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับ
0: ครับผม
2: ถกประเด็นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 20 นาฬิกา
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิจีในโอกาสวันฟิจีของสาธารณรัฐฟิจีซึ่งตรงกับวันที่10ตุลาคม2569ความว่าพระดท่านลาตูในกามาทาวาเกโคลาซีลาลาบาลาวูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิจีกรุงสุวาในโอกาสวันฟิจีของสาธารณรัฐฟิจีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟิจีประเทศไทยและฟิจีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่อบอุ่นมาอย่างยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและการเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวิชลาลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.มูลนิธิบรรเทาภัยพิบัติคณะศิษย์ศูนย์อบรมภาวนาสิริจันโทวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครนางทิพวรรณยศสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดบรมนิวาสและวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครวัดสำตาตงจังหวัดศรีสะเกษวัดป่าศรีอุดมธรรมวัดสักทองหนองไทวัดป่าโคกเจริญธรรมจังหวัดบุรีรัมย์และวัดศรีภูมิจังหวัดเลยที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นหอพักบ้านแก้วบ้านปลื้มณหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และโรงเรียนอนุบาลพัฒน์วิทยามูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่วัดมหาพุทธารามวัดตรวจใหญ่วัดสำโรงใหญ่วัดโนนสำนักวัดบ้านอะลางวัดหนองคูวัดบ้านโนนเปื่อยสวดมาติกาและสดับปกรณ์ เวลา 17:00 นบริษัท CGL จำกัดนางรดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นนายกิติศักดิ์เพชรพาและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดกมลชนกฟาร์มนายพันศักดิ์มัชชะและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชุภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวม8รูปตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการด้วยพระจารุไทยที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรผ่านการส่งเสริมงานหัตถกรรมพื้นบ้านทรงเล็งเห็นคุณค่าของงานฝีมือและภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งอดีตมีโอกาสเข้าถึงอาชีพไม่มากนักงานศิลปาชีพจึงไม่ได้เป็นเพียงการอนุรักษ์มรดกไทยแต่ยังช่วยให้หลายครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

0: ามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM คลื่นความคิดคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
4: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
6: อ้าวสายต่อ
7: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
8: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
7: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
9: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
10: เอ็มคอน

0: ษตรที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกและดร.ธัญพร กฤติทายาวุฒิดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
2: สวัสดีค่ะอีคอนบิสนะคะมาแล้วอยู่กับดิฉันธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์นะคะวันนี้ก่อนที่จะไปถึงสัปดาห์หน้าสัปดาห์ใหญ่นะคะน่าจะเห็นข่าวกันแล้วว่า IMF World Bank นะคะจะมาประชุมใหญ่ที่ประเทศไทยเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนใน1ชั่วโมงนี้นะคะว่ามีเรื่องอะไรที่น่าจะต้องจับตาบ้างแล้วสุดท้ายอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์กับคนไทยกับคนตัวเล็กๆไม่ใช่แค่เราเป็นแค่สถานที่จัดงานจัดเลี้ยงอาหารอร่อยแต่ว่าทำยังไงให้สิ่งที่เขาคุยกันเนาะเข้ามาสู่เศรษฐกิจไทยได้จริงๆนะคะก็บางคนก็เรียกว่านี่เป็นโอลิมปิกการเงินเลยนะก็คือเนื่องจากมากันทั้งโลกอะค่ะองค์กรการเงินระดับโลกผู้นำเศรษฐกิจรัฐมนตรีคลังผู้ว่าแบงก์ชาติของประเทศต่างๆนักเศรษฐศาสตร์ผู้บริหารภาคเอกชนสื่อมวลชนมากันหมดก็เลยน่าจะมาหลักหมื่นนะคะ 15,000 ถึง 20,000 คนที่คาดกันไว้เนี่ยกว่า191ประเทศสมาชิกทั่วโลกค่ะทีนี้บอกว่าเป็นโอลิมปิกก็จริงแต่คงไม่จำเป็นต้องแข่งกันเนาะประเทศแต่ละประเทศเนี่ยไม่ต้องมาแข่งกันเองเพราะว่าเรามีเรื่องใหญ่ให้ต้องร่วมกันต่อสู้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เรื่อง AI ทั้งหลายดังนั้นมาดูกันก่อนว่า IMF เขาเตรียมที่จะคุยเรื่องอะไรกันในการประชุมสัปดาห์หน้านี้มาคุยกับอาจารย์ดนุวัฒน์ สาคริกค่ะจากนิด้านะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
3: คุณธัญมัยสวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านด้วยครับ
2: ค่ะแล้วก็เฝ้าติดตามข่าวกันนะอาจารย์ในฐานะที่อาจารย์เป็นนักเศรษฐศาสตร์ด้วยนี่มันเป็นเรื่องใหญ่ในแวดวงเศรษฐกิจเลยนะคะเขาจะมากำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกกันแล้วค่ะอาจารย์สนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างคะ
3: ครับก็ก่อนหน้านะเราก็มาเหมือนกับเรียกว่าเรียกน้ำย่อยกันสักนิดหน่อยนะครับก่อนหน้าที่จะมี annual meeting นะครับซึ่งก็จัดที่กรุงเทพนะครับในปีนี้ก็แน่นอนว่าสื่อสายเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับตอนนี้ก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเชื่อว่าจากการประชุมในครั้งนี้ก็คงเห็นทิศทางคงเห็นตัวเลขนะครับคงเห็นประเด็นที่องค์กรทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศเนี่ยให้ความสำคัญนะครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์มุมมองที่ทางด้านของคริสเตเลียนาจอร์จิวานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้จัดการของ IMF นะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยซึ่งก็ได้กล่าวไว้นะครับสุนทรพจน์เรียกว่าเป็นสุนทรพจน์ก่อนที่จะ เกิดการประชุมนะครับใหญ่ประจำปีเนี่ยเมื่อวานนะครับวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับซึ่งประเด็นที่ทางจอร์เจียวาได้พูดถึงเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการออกมาส่งสัญญาณนะครับเรียกว่าอาจจะเรียกว่าเป็นกึ่งๆสัญญาณเตือนเป็นข้อสังเกตนะครับเป็นประเด็นที่กำลังจะส่งเสียงให้กับบรรดาเหล่าผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยได้เห็นภาพนะครับว่าเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันเนี่ยมันมีปัจจัยหรือมันมีประเด็นอะไรบ้างที่จะ เข้ามาสร้างความเสี่ยงให้กับเศรษฐกิจซึ่งต้องบอกว่ามันจะต่างจากเศรษฐกิจในอดีตละถ้าเราดูประเด็นที่วันนี้คริสเตเลียนาจอร์เจียวานะครับผู้บริหารสูงสุด IMF เขาได้ส่งสัญญาณมาเนี่ยนะครับต่างจากในอดีตเพราะอะไรนะครับคือความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกในปีนี้2026แล้วก็คงคาบเกี่ยวต่อไป2027ต้องเผชิญเนี่ยนะครับมันจะเป็นประเด็นที่ขึ้นอยู่กับมันจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาวะเงินเฟ้อนะครับอ่ะแน่นอนนะครับเงินเฟ้อเราก็เจอกันมาหลายรอบแล้วนะครับแต่ความแตกต่างนะครับที่เศรษฐกิจโลกอาจจะต้องเผชิญครั้งนี้เนี่ยนะครับเราอาจจะเจอภาวะเงินเฟ้อสูงเศรษฐกิจอาจจะโตได้ต่ำนะครับและที่สำคัญเนี่ยหนี้สาธารณะนะครับโดยเฉลี่ยของประเทศต่างๆในโลกเนี่ยก็จะสูงขึ้นทำให้มันเกิดข้อจำกัดทางการคลังคือภาครัฐเองก็จะเหลือนะครับพื้นที่เหลืองบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้น้อยในขณะที่เศรษฐกิจต่ำตกต่ำเนี่ยนะครับหรือเติบโตต่ำเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีประเด็นเรื่องของพลังงานเรื่องของ AI ซึ่งก็ถือว่าเป็นประเด็นใหม่มากๆที่วันนี้ AI เนี่ยกลายมาเป็นต ัวเครื่องยนต์เครื่องจักรที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความเปราะบางมันก็มีความสุ่มเสี่ยงที่เข้ามาพร้อมกันนะครับหลายประเด็นเนี่ยก็เลยทำให้วันนี้IMF มองว่าเศรษฐกิจโลกก็เผชิญกับความเสี่ยงที่เตรียมนะครับรัฐบาลประเทศต่างๆเนี่ยควรจะเตรียมที่จะรับมือครับ
2: อืมค่ะซึ่งอาจารย์เห็นเหมือนกันไหมคะว่าปีนี้มันดูรุนแรงดูน่าเป็นห่วงที่สุดแล้วเท่าที่เราเคยดูภาวะเศรษฐกิจมาแต่มันก็เป็นวงจรนะมันก็มีขึ้นมีลงยังพอมีอะไรที่ดูแล้วเป็นความหวังไหมคะ
3: ครับก็คือถ้าไล่มาตั้งแต่เอาเป็นยุคไม่นานมานี้แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าตั้งแต่เราเผชิญโควิด-19ก็คือประมาณปี2020เนี่ยช่วงนั้นเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าพอมันเกิดมาตรการล็อกดาวน์ชัตดาวน์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ทำให้เศรษฐกิจมันสะเทือนมากในช่วงนั้นแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยก็ต้องยอมรับอีกเหมือนกันนะครับว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันก็เจอความผันผวนแต่ปีนี้2026ต้องบอกเลยนะครับว่ามันปั่นป่วนมากไม่ใช่แค่ผันผวนละนะครับคือหลังจากโควิดมาเนี่ยมันผันผวนแต่ผมว่าปีนี้เราอาจจะใช้คำว่าปั่นป่วนละกันนะครับแล้วก็เห็นค่อนข้างสอดคล้องกับจอร์เจียว่าเหมือนกันเลยใน3ประเด็นแล้วประเด็นแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไล่เรียงทีละประเด็นแล้วกันนะครับเพราะว่าประเด็นแรกเนี่ยจะไปพูดเรื่องของพลังงานก่อนละกันนะครับมันมี3ประเด็นคือพลังงานมีเรื่องหนี้สาธารณะแล้วก็เรื่อง AI ทีนี้เรื่องพลังงานเนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็เป็นมาจากการที่อเมริกาเนี่ยภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก็มาทำการสู้รบนะครับกับอิหร่านมีการปิดเรื่องของช่องแคบฮอร์มุซซึ่งถือว่ามีความสำคัญในเรื่องของระบบโลจิสติกการขนส่งสินค้าทางเรือเป็นอย่างมากเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้สร้างแรงกดดันในเรื่องของราคาพลังงานทีนี้การคาดการเศรษฐกิจเดิมเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนว่า IMF เนี่ยปกติเนี่ยนะครับเขาจะออกรายงานเรื่องของการคาดการเศรษฐกิจอยู่แล้วเป็นประจำทุกไตรมาสโดยที่เขาก็จะมีการวิเคราะห์มีการตั้งสมมติฐานนะครับต่างๆกันอย่างไรก็ตามเนี่ยที่จะมาประชุมที่กรุงเทพครั้งนี้ก็เข้าใจว่าเดี๋ยวจะมีแถลงตัวเลขเศรษฐกิจด้วยตอนนี้ยังไม่เห็นยังไม่ออกมาแต่สื่อต่างชาตินักวิเคราะห์นักวิชาการต่างชาติก็คาดการณ์กันว่าสมมติฐานครั้งนี้อาจจะเปลี่ยนหรือไม่เนื่องจากอะไรครับเมื่อเทียบกับการคาดการณ์ครั้งก่อนเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจอร์เจียว่าเองก็ออกมาพูดนะครับในสุนทรพจน์ก่อนการประชุมannual meeting ครั้งนี้ว่าวันนี้เนี่ยโลกเผชิญกับราคาน้ำมันดิบนะครับที่สูงแต่ระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งมันจะเป็นสมมติฐานใหม่ทีนี้เมื่อราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะไปส่งผลทำให้เกิดปัจจัยที่จะทำให้เงินเฟ้อนะครับอัตราเงินเฟ้อเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นด้วยเพราะต้นทุนการผลิตคือน้ำมันต้นทุนการขนส่งก็คือน้ำมันนี่เป็นราคาน้ำมันดิบซึ่งเรายังไม่นับเรื่องของดีเซลนะครับซึ่งก็จะมีราคาที่สูงขึ้นอย่างเราเห็นในภาพบ้านเราเองเนี่ยราคาน้ำมันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจอร์เจียว่าก็พูดถึงประเด็นนี้เป็นประเด็นแรกว่าเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยมันน่าจะส่งผลนะครับให้เกิดความเสี่ยงของเงินเฟ้อที่สูงขึ้นนะครับอันนี้จะเกิดอะไรตามมาก็แน่นอนก็คาดการณ์กันต่อว่าธนาคารต่างๆเนี่ยก็คงจะต้องใช้นโยบายการเงินหรือ monetary policy นะครับในลักษณะที่สกัดนะครับพยายามคุมเงินเฟ้อนั่นก็คือการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่อาจจะทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับเมื่อเงินมันเฟ้อปุ๊บนะครับขึ้นดอกเบี้ยการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ไม่ดีนักเราก็อาจจะเห็นการเติบโตที่ค่อนข้างต่ำอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่เรียกว่าไม่เกินคาดแล้วกันนะครับมันก็ไม่เกินคาดแต่มันก็จะสร้างแรงกดดันให้รัฐบาลแหละครับทั่วโลกเพราะว่าเมื่อเศรษฐกิจโลกมันไม่ดีใช่ไหมครับเศรษฐกิจโลกมันโตต่ำเนี่ยมันก็ส่งผลมาถึงเศรษฐกิจในประเทศด้วยมันก็ส่งผลถึงคนที่เขาทำมาค้าขายส่งผลถึงชาวบ้านต่างๆนะครับซึ่งจะสร้างแรงกดดันต่อให้กับคนที่เข้ามาบริหารประเทศนะครับนี่ก็เป็นประเด็นแรกซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างเห็นภาพอยู่พอสมควรครับ
2: นอกนั้นเราก็เผชิญมาทั้งปีแล้วนะคะเรื่องราคาน้ำมันพุ่งเนี่ยโอ้ก็ เจ็บอยู่แต่ว่าชาชินเนาะแต่ว่าแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยเพราะมันเป็นอะไรที่เราต้องพึ่งพิงราคาตลาดโลกเนี่ยแล้วพอพูดไปถึงเรื่อง
3: นะครับลองคิดง่ายๆถ้าเราเป็นคนที่มีต้นทุนของการดำเนินชีวิตเนี่ยโดยการที่จะต้องพึ่งพานะครับน้ำมันไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมเนี่ยนะครับเมื่อราคาน้ำมันมันสูงขึ้นเนี่ยเราก็จะเหลือเงินในกระเป๋าน้อยลงเหมือนที่คุณธัญมัยบอกไม่มีผิดเลยว่าเราเลี่ยงไม่ได้นะครับสมมติเราขับรถอ่ะเป็นรถที่ยังต้องเติมน้ำมันอยู่เนี่ยไปทำงานนะครับแน่นอนว่าเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมครับกับปัญหาการจราจรปัญหารถติดนะครับเราก็ยังต้องใช้อยู่ที่ถ้ามันขึ้นมาเนี่ยมันให้ต้นทุนของค่าใช้จ่ายเรามันเพิ่มเราก็เหลือเงินน้อยลงนะครับในเงินในกระเป๋าเราก็เหลือน้อยลงในการที่จะไปจับจ่ายใช้สอยแบบนี้ห้างร้านต่างๆมันก็จะเงียบซบเซานะครับแต่ถึงแม้เราบอกว่าเราเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้าหรือขับรถที่เป็น EV อะไรต่างๆเราไม่ต้องเติมน้ำมันเนี่ยแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าค่าของชีพอื่นๆซึ่งมันมีน้ำมันโดยเฉพาะยิ่งดีเซลเนี่ยเป็นต้นทุนการผลิตแล้วค่าของชีพมันเพิ่มไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วเราก็จำเป็นเหมือนที่คุณธัญมัยบอกไม่มีผิดเลยหลายสิ่งหลายอย่างมันเป็นไอเทมมันเป็นรายการที่เราจำเป็นต้องใช้นะครับมันไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยดังนั้นเนี่ยเราก็จะเจอค่าของชีพสูงขึ้นเงินที่อยู่ในกระเป๋ามันลดน้อยลงนะครับห้างร้านต่างๆก็อาจจะเจอปัญหาภาวะที่มันซบเซาหรือมันซึมอันนี้ก็เป็นแรงกดดันนะครับต่อการบริหารเศรษฐกิจอยู่พอสมควรแต่นี่คือสิ่งที่จอร์เจียว่าเนี่ยก็ได้ออกมานี่คือการส่งสัญญาณนะครับหรือเรียกว่าเป็น warning signal ประมาณนึงแหละเพราะว่ารอยเตอร์สเนี่ยนะครับผมอ่านข่าวจากรอยเตอร์สเนี่ยเขาก็ใช้คำว่า warn เลยคือเป็นการเตือนเลยนะครับอันนี้คือเป็นการออกมาเตือนทั้งภาครัฐเตือนผู้ประกอบการนะครับเตือนประชาชนดังนั้นภาครัฐเองก็จะต้องเตรียมนะครับมาตรการในการรับมือภาคเอกชนก็ต้องมีแผนนะครับจัดการต่างๆเพื่อที่จะทำให้ผลประกอบการเนี่ยนะครับยังสามารถเดินหน้าไปได้ท่ามกลางนะสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะยังคลี่คลายไม่ได้ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ถ้าไปดูการคาดการณ์เศรษฐกิจของ IMF เนี่ยนะครับในปี2027คือปีหน้าเนี่ยทิศทางเนี่ยนะครับมันอาจจะดูสดใสกว่าปีนี้แต่รอยเตอร์สเองก็รายงานบอกว่าคำนวณมาจากสมมติฐานนะครับที่ราคาน้ำมันเนี่ยยังไม่แตะ100นะครับดอลลาร์น้ำมันดิบนะครับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแต่วันนี้สถานการณ์เปลี่ยนแล้วสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยนะครับเราก็ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายมันจะไปจบลงหรือสิ้นสุดอย่างไรถึงแม้ว่านะครับนี่อันนี้รอยเตอร์สวิเคราะห์นะครับว่าถึงแม้ว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางจะจบเร็วแต่เขาก็มองว่าราคาน้ำมันเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สามารถลดลงมานะครับได้เร็วมากดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเผชิญนะครับกับเรื่องของต้นทุนการใช้ชีวิตต้นทุนการผลิตที่ยังสูงอยู่นะครับไปอีกสักระยะหนึ่งถึงแม้ว่าความวุ่นวายเนี่ยจะจบลงเร็วก็ตามนะครับ
2: เมื่อกี้แอบคิดอยู่ในใจคุณผู้ฟังก็คงคิดอยู่เหมือนกันว่าแหมต่อให้ไม่ขับรถน้ำมันขับรถไฟฟ้าในกรุงเทพและน้ำท่วมก็ต้นทุนนี่ไม่เผลอๆจะสูงกว่าด้วยนะคะแล้วก็ไปถึงเรื่องนโยบายการเงินการคลังขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บคิดต่อเลยว่าคนที่กู้หนี้ยืมสินผ่อนบ้านอยู่มีสินเชื่อต้นทุนทางการเงินก็เพิ่มขึ้นแน่นอนก็เลยนำมาสู่เรื่องที่สองใช่ไหมคะอาจารย์แรงกดดันเรื่องหนี้อันนี้หมายถึงหนี้สาธารณะหนี้ครัวเรือนหนี้ยังไงบ้างคะ
3: ครับจริงๆเนี่ยทั้งสองอย่างเลยนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูตอนช่วงโควิดระบาดเนี่ยแล้วหลังจากโควิดเนี่ยหายระบาดไปเนี่ยในอเมริกาเองในยุโรปเองเนี่ยนะครับเคยเผชิญกับเงินเฟ้อประมาณ 80% มาแล้วนะครับตอนนั้นและทาง Fed เองก็ดีทาง ECB เองก็ดีทาง Bank of England เองก็ดีทาง European Central Bank เองก็ดีหรือว่าธนาคารอังกฤษเองก็ดีธนาคารกลางอังกฤษเองก็ดีเนี่ยเราเห็นช่วงนั้นนะครับเขาก็ขึ้นดอกเบี้ยกันรัวๆเลยตอนนั้นเนี่ยประชาชนในยุโรปในอังกฤษเนี่ยก็ค่อนข้างซัฟเฟอร์นะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่มีหนี้สินมันภาระที่เขาต้องแบกรับไว้เนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะครับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่จอร์เจียว่าออกมาเตือนในครั้งนี้เนี่ยก็จะมองในเรื่องของปัญหาหนี้สาธารณะนะครับทีนี้ตัวเลขที่จอร์เจียว่าพูดเนี่ยมันก็น่ากังวลประมาณหนึ่งแหละเพราะว่าเขายกตัวเลขสถิตินะครับหนี้สาธารณะระดับหนี้สาธารณะของทั้งโลกเนี่ยนะครับคือคาดการว่าในปี2030นะครับ2030จากนี้ไปประมาณ 3-4 ปีเนี่ยมันจะพุ่งสูงเกิน 100% ของ GDP อันนี้ก็น่ากังวลนะครับแล้วก็จะเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดเลยนับตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่2เพราะฉะนั้นวันนี้นะหนี้สาธารณะของโลกเนี่ยสูงเกินเลเวลนะครับที่เคยเป็นสถิติมาแล้วเรียกว่าทำลายสถิติมาแล้วแล้วมันจะสูงไป อีกประมาณ1ถึงเกิน 100% ของ GDP นะครับจอร์เจียว่าเนี่ยพูดถึงไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศกำลังพัฒนานะมีการพูดถึงสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับว่าก็เป็นหนึ่งในผู้นำหนี้นะครับผู้นำการมีสัดส่วนของหนี้สาธารณะที่สูงนะครับและยังสูงกว่าประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศรายได้น้อยด้วยซ้ำจอร์เจียว่าก็กังวลนะครับว่าเมื่อหนี้สาธารณะมันสูงเนี่ยนะครับแล้วถ้ารัฐบาลต่างๆเนี่ยไม่ยอมที่จะพยายามหามาตรการในการลดสัดส่วนของหนี้สาธารณะลงเนี่ยไม่แก้ปัญหาทางการคลังเนี่ยพูดง่ายๆนะครับก็จะเผชิญกับความท้าทายที่จะทำให้เศรษฐกิจโตอาจจะเหลือนะครับพื้นที่ของการจัดสรรงบประมาณมากระตุ้นเศรษฐกิจได้ยากนะครับยิ่งหนี้สาธารณะสูงเนี่ยดอกเบี้ยที่จะต้องนำมาใช้เนี่ยก็สูงถ้าเรายังจำได้นะย้อนไปเมื่อวิกฤตหนี้สาธารณะของกลุ่มยุโรปที่มีพวกกรีซพวกอะไรนะครับไม่แน่ใจท่านผู้ฟังยังคุ้นๆไหมเนี่ยนะครับย้อนกลับไปประมาณปี2012นะ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับตอนที่กรีซมีปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่เนี่ยตอนนั้นหนี้สาธารณะของกรีซเนี่ยสูงถึง 160% ของ GDP นะครับดอกเบี้ยที่รัฐบาลกรีซต้องจ่ายในแต่ละปีตอนนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยสูงกว่างบประมาณของกระทรวงศึกษาของประเทศกรีซอีกนะครับเพราะฉะนั้น
2: โอ้บาทเลยเป็นเกือบ 10% แม่อาจารย์เท่าไหร่นะคือสูงมากค
3: ่
2: ะ
3: ใช่ก็คือการมีหนี้สาธารณะที่สูงเนี่ยมันก็ตามมาด้วยต้นทุนนะครับไหนจะต้นทุนเรื่องของดอกเบี้ยไหนจะต้นทุนค่าเสียโอกาสนะครับที่มากมายมหาศาลดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงนะที่จะทำให้การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันไม่สามารถเป็นไปได้ตามยุทธศาสตร์หรือเป็นไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อันนี้ก็เป็นความกังวลนะครับที่ทางจอร์เจียว่าเนี่ยออกมาพูดไว้เลยนะครับเมื่อ2วันที่ผ่านมานี่เองเดี๋ยวต้องดูท่าทีอีกครั้งนึงนะครับตอนมาเข้าร่วมประชุมนะครับว่าสุดท้ายประเด็นเรื่องหนี้สาธารณะเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเข้าใจว่าเนี้ยก็จะเป็นแรงกดดันรัฐบาลต่างๆทั่วโลกเลยนะครับ
2: ค่ะไม่เถียงเลยว่าสหรัฐเป็นผู้นำเรื่องนี้เนาะแต่เป็นผู้นำประเทศที่มีหนี้แต่แปลกไหมคือถ้าเป็นหนี้สูงขนาดนี้มันก็สะท้อนถึงวินัยทางการคลังไม่ดีเลยการบริหารจัดการเงินอะไรก็ตามแต่กลายเป็นประเทศที่เราต่างเอาเงินไปฝากไว้กับเขาไปพึ่งพิงดอลลาร์เขาเอาเงินไปลงในตลาดหุ้นเขาน่ากลัวเนาะ
3: คือก็ต้องบอกว่าอเมริกาเนี่ยนะครับด้วยความที่อาจจะตัวเองนั้นเป็นประเทศยักษ์ใหญ่เป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกมีแสนยานุภาพด้านต่างๆเป็นซูเปอร์พาวเวอร์นะครับเป็นมหาอำนาจของโลกเนี่ยแต่ลักษณะนะครับอเมริกันคนอเมริกันเองเนี่ยก็ชอบใช้เงินในอนาคตนะครับเขาเป็นเจ้าแห่งบัตรเครดิตนะครับเป็นเจ้าแห่งการจริงๆ housing bubble ที่เราย้อนกลับไปนะครับวิกฤตฟองสบู่อสังหานะครับย้อนกลับไปตั้งแต่ก่อนแฮมเบอร์เกอร์คริสิสเนี่ยนั่นก็จะเป็นเครื่องสะท้อนได้ดีอย่างมากเลยนะครับของการใช้เงินในอนาคตของคนอเมริกันนะครับแต่ก็อาจจะด้วยที่คุณธัญมัยบอกว่าเขาก็อาจจะคิดว่าเขาเนี่ยเป็นประเทศที่เศรษฐกิจมันแข็งแกร่งนะเงิน US ดอลลาร์นะครับก็เป็นเงินสกุลหลักนะที่ทั่วโลกเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นเงินสกุลหลักของทุกประเทศทั่วโลกนะดังนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้กังวลอะไรนะครับเราจะเห็นอเมริกาตอนที่มีวิกฤตซับพรามมาแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็น10ปีกว่ามาแล้วเนี่ยนะครับตอนนั้นเขาก็มีการขยายเพดานหนี้นะคือขยายเพดานหนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกที่จอร์เจียว่าก็จะแอบจิกกัดเล็กน้อยนะครับว่าอเมริกาเนี่ยเป็นผู้นำนะเป็นผู้นำทางด้านการมีหนี้สาธารณะนะครับในสัดส่วนที่สูงซึ่งอันนี้เป็นข้อกังวลนะครับต้องบอกว่าเป็นข้อกังวลของ IMF เลยแล้วเขาก็จะพยายามผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาจะมีถ้อยแถลงหรือข้อที่เป็นข้อแนะนำเชิงนโยบายแหละนะครับว่าไอ้ประเทศต่างๆเนี่ยพยายามควบคุมนะครับเรื่องสัดส่วนของหนี้สาธารณะแล้วก็พยายามที่จะลดนะครับสัดส่วนของหนี้สาธารณะลงครับ
2: ค่ะแล้วเขาก็ยังเป็นผู้นำอีกหนึ่งอย่างอันนี้ก็ต้องยอมรับเหมือนกันเรื่อง AI ก็คือ
3: ครับ
2: ็นคนพัฒนานวัตกรรมปัญญานี่มาก่อนนะคะปัญญาประดิษฐ์นี้แต่หลังจากนั้นมันก็กระจายไปทั่วโลกละแล้วก็เริ่มมีชาติอื่นมาแข่งละอันนี้แหละคะเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจยังไงคะ
3: ครับอันนี้เป็นประเด็นที่3นะครับนอกเหนือจากเรื่องของพลังงานนะครับราคาน้ำมันนอกเหนือจากเรื่องของหนี้สาธารณะแล้วคุณคริสเตเลียนาจอร์เจียว่ายังได้กล่าวอีกนะครับว่าเรื่องของความเสี่ยงจาก AI เนี่ยก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงรูปแบบใหม่นะครับแต่เป็นประเด็นหลักที่ต้องให้ความสำคัญจอร์เจียว่าได้พูดถึงประเด็นหนึ่งน่าสนใจมากเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับเม็ดเงินของการลงทุนในartificial intelligence เนี่ยปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะครับเมื่อเทียบเป็นสัดส่วนต่อ GDP เนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะสูงกว่าการลงทุนในระบบรางในระบบไฟฟ้าสาธารณูปโภคหรือแม้แต่เรื่องของ telecommunication คือโทรคมนาคมซึ่งทั้งหมดนี้คืออะไรครับคือ infrastructure หรือโครงสร้างพื้นฐานแปลว่าวันนี้ถ้าสัดส่วนการลงทุนใน AI มันสูงกว่าพวกนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มอง AI เป็นเทคโนโลยีอย่างเดียวละแต่วันนี้ถ้าในมุมนักเศรษฐศาสตร์อาจจะมอง AI เป็นโครงสร้างพื้นฐานซึ่งผมเชื่อว่าหลายนักวิชาการนักวิเคราะห์นะครับจำนวนไม่น้อยในโลกเนี่ยวันนี้ก็มอง AI เป็นอินฟราสตรักเจอร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานเลยนะครับแต่ทีนี้การที่เม็ดเงินลงทุนใน AI เนี่ยนะครับมันทวีคูณมันเพิ่มขึ้นมากในช่วงหลังเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทำให้เกิดแรงกดดันนะ 2-3 อย่างด้วยกันนะครับคือการลงทุนอะไรก็แล้วแต่ที่มันมากๆเนี่ยเราต้อง expect ว่ามันต้องมี return ถูกไหมครับเหมือนเราเอาเงินไปลงทุนเนี่ยเราก็ต้องการให้มันมีผลตอบแทนมี return กลับเข้ามาทีนี้การที่ AI จะมี return ธุรกิจ AI เนี่ยนะครับจะมี return กลับเข้ามาได้เนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของ productivity ผลิตภาพที่ดีนะครับมันต้องทำให้ลูกค้าพึงพอใจมันต้องทำให้เกิดการใช้บริการซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยหนึ่งใช้พลังงานเยอะนะครับพลังงานไฟฟ้าอย่างมหาศาลใช้ Data นะครับ อย่างมหาศาลดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะไปสร้างนะครับเรื่องของต้นทุนการนำมาซึ่งการประมวลผลเนี่ยที่มากอันนี้ก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วมันจะคุ้มหรือไม่แล้วเราก็เคยพูดถึงความเสี่ยงนะครับเรื่องของการลงทุนเยอะแต่ถ้าดีมานด์มันไม่เยอะตามล่ะนะครับมันจะส่งผลต่อธุรกิจเหล่านี้หรือไม่นี่ยังไม่นับประเด็นเรื่องความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการแฮกข้อมูลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์หรือใช้ข้อมูลที่ผิดพลาดของ AI นะครับดังนั้นเนี่ยจอร์เจียว่าเลยบอกว่าจริงๆแล้ว AI เนี่ยถ้าดันไรท์ก็คือใช้ให้ถูกทางเลยเนี่ยมีโอกาสที่จะเพิ่ม GDP โลกเนี่ยได้ถึงสูงสุด 0.5% ถ้าใช้อย่างถูกต้องใช้อย่างถูกทางแต่ถ้าไม่สามารถใช้มันได้ถูกทางเนี่ยมันก็อาจจะเกิดโทษนะครับหรือความเสี่ยงอื่นๆที่ตามมาดังนั้นจึงมีข้อแนะนำว่าวันนี้เรื่องของกฎเกณฑ์กฎระเบียบนะครับที่เรียกว่า regulatory guardrails เนี่ยของรัฐบาลต่างๆที่จะมากำกับดูแลการใช้ AI เนี่ยจำเป็นนะครับที่จะต้องเร่งดำเนินการแล้วก็ทำให้มันมีประสิทธิภาพซะนะครับเพื่อให้การใช้ AI เนี่ยมันส่งผลดีต่อเศรษฐกิจอย่างแท้จริงไม่กลับมานะครับให้โทษหรือนำมาซึ่งความเสี่ยงด้านอื่นๆครับ
2: อืมค่ะแล้วจริงๆกฎระเบียบทางด้านการเงินก็ช่วยได้นะมันไม่ได้เป็นเรื่องของกระทรวงดิจิตอลหรืออะไรอย่างเดียวนะอาจารย์เนาะเพราะถ้าเกิด
3: เ
2: รามีกฎระเบียบทางการเงินไม่ให้เงินมันไหลไปสู่บริษัท AI ที่ไม่มีจริยธรรมเนี่ยอ่ะมันก็น่าจะช่วยให้เขาไม่พัฒนาอะไรที่น่ากลัวไปมากกว่านี้ได้นะคะ
3: ถูกต้องเลยครับคือมันเป็นกรอบที่ผมเชื่อว่าถ้าฟังจากที่จอร์เจียว่าพูดเนี่ยคงไม่ได้ไปผลักภาระนะครับให้กับกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอย่างเดียวเท่านั้นละดังนั้นวันนี้ AI เนี่ยถ้าเรามองมันเป็นอินฟราสตรักเจอร์นะครับมองมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันก็จำเป็นที่จะต้องมีมาตรการจะทั้งเรื่องของการส่งเสริมการจำกับดูแลไปพร้อมๆกันนะครับแล้วมันก็จะทำให้เรามอง AI เนี่ยไม่ใช่เป็นแค่เรื่องเทคโนโลยีแต่เป็นภาพรวมทำดีเศรษฐกิจโตถ้ากำกับดูแลไม่ได้สร้างความเสี่ยงอันนี้อาจจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมีปัญหาก็ได้นี่ก็เป็นอีกความเสี่ยงหนึ่งที่ IMF เขา list ไว้นะครับ
2: ค่ะเชื่อว่า3เรื่องนี้ได้ฟังบนเวทีแน่นอนนะคะแต่ว่าจะพูดกันแต่ปัญหาหรือจะมีทางออกที่จับต้องได้เนาะแล้วก็ได้เอาไปใช้จริงก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าได้ ตามข่าวเรื่องนี้กันทั้งสัปดาห์แน่นอนนะคะแต่วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นันวัฒน์มากเลยที่มาเรียกน้ำจิ้มให้เราก่อนนะคะขอบคุณค่ะ
3: ครับ
2: สวัสดีค่ะเรามีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะมาให้คุณผู้ฟังก่อนที่จะไปพักเบรกกันนะคะก็จาก FM 96.5 แต่เดี๋ยวช่วงหน้าเราก็จะยังมาคุยเรื่องนี้กันต่อนะ

0: ึงเข้าประเทศไทยกันบ้างนะคะว่าแล้วประเทศไทยจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะบางทีความสุขในแต่ละวันมันก็เริ่มจากมื้ออร่อยใช่ไหมกับคนที่เรารักยิ่งมีเมนูโปรดอยู่ตรงหน้านะคะก็เนี่ยกลับบ้านตอนนี้มื้อเย็นแล้วใครที่กำลังหิวอยู่เลยค่ะและถ้าพูดถึงเรื่องการกินสายรักตัวเองนะคะอันนี้ห้ามพลาดวันนี้มีผลิตภัณฑ์มาแนะนำให้รู้จักก็คือเคอร์มิน500 plus ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขมิ้นชันผสมพริกไทยดำตราขาวละออค่ะซึ่งมีส่วนประกอบของขมิ้นชันและพริกไทยดำ2สมุนไพรที่หลายท่านคุ้นเคยกันนะคะคุณผู้ฟังที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดส่วนประกอบและวิธีรับประทานได้ทาง LINE Official @ขาวละออเป็นภาษาอังกฤษนะคะเสร็จตัว A ใส่ด้านหน้า KHAOLAOR ขาวละออหรือว่าโทร02-819-7991-5ได้เลยค่ะซึ่งเกอร์มิน 500 plus หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำและร้านขายยาทั่วไปนะคะสายรักตัวเองต้องรู้จักเกอร์มิน 500 plus ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขมิ้นชันผสมพริกไทยดำตราขาวละออค่ะพักสักครู่เดียวช่วงหน้ามาคุยกับดร.ปุ๋ยกันค่ะ
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกและดร.ธัญพรกฤตติทายาวุฒิดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
2: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
4: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
3: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official @thinking radio

0: ในราคาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกและดร.ธัญพร กฤตติ ทายาวุฒิดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆะกุล
2: ค่ะสวัสดีค่ะกับเข้ามาสู่ Econbiz นะคะมาเจอกับคุณปุ๋ยธัญพรกิติทายาวุฒินะคะจากสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยค่ะที่ขับบอร์ดในภาคธุรกิจมาดูกันว่าแล้วฝั่งภาคธุรกิจรวมถึงคุณปุ๋ยเองนะคะสัปดาห์หน้าต้องเตรียมตัวเยอะไหมคะกับการประชุม IMF World Bank ค่ะ
3: สวัสดีท่านผู้ฟังนะคะสวัสดีคุณไมค์ด้วยค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: เราก็ตื่นเต้นไปกับแขกที่ท่านกำลังเดินทางมานะคะจะบอกว่าบางทีบางท่านถึงกันแล้วนะคะถึงประเทศไทยแล้ว
2: เจอฝนแล้วเที่ยวก่อนเอาเจอฝนแล้วโ
3: หรู้สภาพแล้วค่ะว่าเป็นอย่างไรก็การประชุมประจำปีของ IMF World Bank พอบอกว่าจะมาประชุมที่ประเทศไทยทุกคนก็นึกถึงเนาะนะจะมาประเทศไทยมาแบงคอกเนี่ยเขาเตรียมแผนกันค่ะไม่ได้มาแค่ประชุมนะคะคุณไมค์มีมาก่อนเวลาที่จะประชุมอาจจะต้องท้าวความว่าเขาก็มาไปประชุมที่สิงคโปร์กันมาแล้วใช่ไหมล่ะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านระหว่างสัปดาห์เนี่ยเขาจะอยู่ต่อที่ไหนเขาต้องมากรุงเทพเขาบินกันเข้ามาแล้วค่ะ
2: โอ้จริงๆคุยกับเบอร์แบงค์เรื่องนี้ไม่ต้อง

0: มี breakfast talk ช่วงค่ำมี dinner talk แล้วก็ช่วงการประชุมระหว่างการทำงานองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยค่ะพึบพับไปหมดมีประชุมที่หลากหลายที่คู่ขนานกันไปนะคะ
1: ค่ะแล้วก็ดังนั้นก็คือความรู้แน่นตลอดทั้งวันนะตั้งแต่เช้ายันค่ำนะคะทีนี้มีเรื่องอะไรบ้างที่เราน่าจะจับตาเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนไทยอันนี้เราจะเอาช่วงนี้มาสื่อสารในเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็ดูเป็นไปได้นะคะพี่ปุ๋ย
0: เอาเรื่องก่อนว่าเขาคุยอะไรกันแนวคิดแต่ละรอบปีที่เขาจัดนะคะถ้าปีนี้เนี่ยเอาให้เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของการจัดในประเทศไทยใช่ไหมคะเขาก็อยากจะให้เข้าสู่แนวทางที่ทางเจ้าภาพเองเนี่ยเรามองเห็นว่าจะเป็นวิธีการที่จะ empower ประชาชน empowering people ภาษานี้เขาใช้อย่างนี้เลยนะ empowering people building resilience ทีนี้คำว่า empower เนี่ยใช้กับการประชุมใหญ่ระหว่างประเทศเนี่ยมาประมาณ10ปีแล้วค่ะคุณไมค์ใครๆก็พูดคำนี้เพราะเขาอยากจะให้การมีส่วนร่วมกับคนตัวเล็กหรือธุรกิจนะคะทุกขนาดเนี่ยเป็นแรงขับเคลื่อนไปด้วยกันอันนี้เราพูดถึงการมองถึงการพัฒนานะตอนจุดที่ World Bank กับ IMF สร้างมาเนี่ยสร้างมาเป็นพี่เป็นน้องกันกับทางสหประชาชาติ United Nations นี่แหละค่ะเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้มาช่วยเหลือกันกอบกู้ฟื้นโลกใบนี้เนาะให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตแล้วกอบกู้ขึ้นมาหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองดังนั้นค่ะเราก็เลยเห็นนะคะว่าที่ผ่านมามันยังมีสงครามอยู่เนาะที่ผ่านมาก็ยังมีคนที่ลำบากอย่างที่ว่าค่ะไม่ใช่ดูเรื่องของเศรษฐศาสตร์แล้วจะมองเป็นการหาเงินหาเศรษฐกิจนะแต่การที่จะพัฒนาย้อนกลับไปให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอะค่ะนี่แหละคือความหมายที่แท้จริงของ empowering people ค่ะ
1: แล้วที่ผ่านมาเรามาถูกทางไหมคะเพราะเราก็จะโตกันแบบตัวเลขกี่เปอร์เซ็นต์มากไป
0: ที่ผ่านมาเราพูดถึงใครเราพูดถึงเวิร์ลพูดถึงชื่อเรา
1: ใครกันนะเริ่ม GDP มาตั้งแต่ครั้งแรกเคยอ่านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเหมือนกันครับพี่ปุ๋ยก็คือ GDP นี่มันมาตอนตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองที่ก็เศรษฐกิจซบเซาจริงๆแล้วก็โรงงานอะไรก็เจ๊งกันหมดดังนั้นเราจะฟื้นกันได้ยังไงงั้นก็มาวัดกันดีกว่าว่าเราผลิตเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แล้วก็มาดูเป็นปีต่อปีอันนั้นมันยุคนั้นเนี่ย
0: 80ปีที่ผ่านมาอันนี้ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2ตอนนี้เรามีอีกคีย์เวิร์ดที่การประชุมประจำปี IMF World Bank ครั้งนี้ค่ะจะพูดเรื่อง building resilience
1: ค่ะ
0: เริ่มมาละ resilience เนี่ยพร้อมที่จะผันพร้อมที่จะลุกขึ้นมาใหม่อะอะไรอย่างนี้นะเพราะเรารู้ค่ะว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยล้มลุกคลุกคลานและในระนาดกันอยู่ใช่ไหมถ้าย้อนกลับไปถ้าเราพูดถึงแผนแต่ละประเทศอ่ะเขาก็มีแผนพัฒนาต่างคนต่างพัฒนาในเวอร์ชันของเขาใช่ไหมคะประเทศไทยก็บอกว่าปีหน้าเดี๋ยวเราจะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14เนี่ยเราจะพัฒนาแบบซ่อมก่อนค่ะซ่อมเนี่ยคือคำว่าซ่อมแซมนะซ่อมเนี่ยเลยซ่อมสิ่งที่ปรักหักพังไปแล้วเนี่ยซ่อมก่อนแล้วค่อยเสริมแล้วค่อยสร้างสังเกตไหมคะว่าเรารู้ตัวค่ะขนาดว่าประเทศไทยเรายังทำแผนพัฒนาเพื่อซ่อมประเทศซ่อมโครงสร้างฉะนั้นเวลาประชุมของ World Bank เนี่ยก็เป็นคีย์เวิร์ดอย่างนี้เหมือนกันไม่ใช่แค่คำว่า empowering people เขายัง building resilience เขาเองเขาก็ต้องล้มและลุกขึ้นมาให้ได้เป็นการสร้างโอกาสใหม่ให้กับคนที่บอกว่าเมื่อกี้นะคะคุณภาพชีวิตเนี่ยจะทำยังไงให้ดีขึ้นดังนั้นจะมีโอกาสไหมล่ะที่ทำให้คนเหล่านี้เนี่ยมีที่ยืน มีที่ลุกขึ้นมาเรื่องสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเอานี้เป็นโจทย์ก่อนนะว่านี่คือแนวคิดก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวมาเจาะกันทีว่าแล้วจะเอาเรื่องอะไรที่ไม่ใช่ GDP
1: อยากรู้แล้วค่ะแล้วเรื่องอะไรที่ไม่ใช่
0: ความท้าทายเศรษฐกิจเนี่ยถ้าใครพูดว่าเดี๋ยวจะมาทำให้ GDP ดีขึ้นนะก็ฟังไว้เถอะฟังหูไว้หูจึงต้องมองความคู่กันไปก่อนค่ะว่าถ้าเราไม่แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างประเทศไทยยังบอกต้องซ่อมก่อนเลยถ้าไม่ซ่อมมาค่ะเราก็หลักหักพังใช่ไหมมันก็แปะโน่นแปะนี่ไปมันก็ไม่เวิร์กค่ะไม่สามารถที่จะแบบปิดแผลได้ถ้าเราไม่กลับไปสร้างภูมิคุ้มกัน

0: เยียวยาข้างในให้เรียบร้อยเนาะทีนี้การประชุมอ่ะมันก็คือประชุมเอาง่ายๆนะคะว่าเรารู้ว่าเรามีปัญหาเยอะทีเนี้ยแต่การประชุมเนี่ยคือคนที่เขาจะรู้ไงว่าเขาจะแก้เรื่องอะไรดังนั้นเป็นโอกาสที่เราจะได้เข้าไปอยู่ในโต๊ะอาหารไปนั่งกับเขาไปฟังค่ะว่าโอกาสที่จะได้มองเห็นทิศทางอะไปทางไหนกัน
1: ค่ะ
0: ผู้ใหญ่คนที่เขามาประชุมเขาคือคนที่กำหนดทิศทางของโลกอยู่นะเป็นกระแสของโลกอยู่ซึ่งอันนี้ขอพูดข้ามไปนะว่าไม่ได้คุยกันเรื่อง GDP แต่เท่าไหร่นะเขาต้องคุยว่าแล้วจะทำให้เศรษฐกิจมันหมุนไปอะทางไหนที่จะเป็นการพัฒนาได้จริงคำว่าทางเนี่ยให้คุณไมล์ลองคิดเป็นเข็มทิศค่ะเขาไม่ได้เขียนเส้นถนนชัดๆนะว่าจะต้องทำคลัสเตอร์อุตสาหกรรม7อย่างเป๊ะๆเหมือนที่เราคิดกันว่าภาคธุรกิจเราก็ไปคุยกันมาแล้วเราจะเอา7อุตสาหกรรมเนี่ยเขาคุยกับเราไม่ได้คุยภาษาเดียวกันกับแบบที่เราคิดนะคะเขาจะเห็นเป็นโอกาสเป็นทิศทางก่อนค่ะว่าตรงไหนที่เป็นความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกตรงไหนเป็นที่ที่ปลอดภัยของเศรษฐกิจโลกค่ะตอนนี้มันเผชิญกับการชะลอตัวไม่ต้องพูดถึงประเทศที่เขามีสงครามเนี่ยเรารับได้นะว่าเกิดปัญหาแน่นอนใช่ไหมคะเขามีความท้าทายซ้อนกันหมดค่ะว่าทั้งภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ปัญหามนุษย์คือคนที่ด้อยโอกาสมากขึ้นจำนวนนะคะมากขึ้นปัญหานี้สิ่งมากขึ้นประเทศไทยเราอาจจะมีความโชคดีแล้วกันนะไม่ได้เกิดสงครามแบบนั้นนะแต่ก็คือเข้าสู่ปัญหานี้สิ้นและเข้าสู่สังคมสูงวัยดังนั้นตอนที่เราหาเข็มทิศของประเทศไทยเมื่อกี้เราพูดถึงการไปนั่งอยู่บนพื้นที่ที่เขาพูดคุยกันสมมติแล้วกันนะคะเป็นโต๊ะเจรจาอยู่ในห้องประชุมซึ่งมีการทานอาหารร่วมกันด้วยอย่างเงี้ยเราก็อาจจะมีโอกาสค่ะได้ใส่แนวคิดพูดคุยหารือเอาเป็นว่าเป็นประเด็นที่เราคิดว่าแล้วเราจะเปลี่ยนวิธีการทำงานของคนไทยในไทยยังไงให้เราสามารถไปอยู่ในกระแสและทิศทางเดียวกันกับโลกใบนี้อันนี้ก็น่าสนใจนะคะ
1: ค่ะซึ่งจริงๆพอจัดที่ไทยเราก็ไม่ได้แค่นั่งฟังเขาอย่างเดียวเพราะเราก็มีสิทธิ์พูดและเสนอในบริบทของภูมิภาคเราหรือจะ global south เลยก็ได้ประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายด้วยใช่ไหมคะ
0: แต่ส่วนพื้นที่ของการพูดมีแน่นอนค่ะแต่จะพูดให้เขาได้ยินและคิดตามได้ขนาดไหนอันนี้เราพูดถึงเราให้เครดิตทุกท่านนะคะเพราะว่าคนที่พูดย่อมมีความสามารถมีเครดิตทุกท่านแต่เขาจะฟังใครล่ะใช่ไหมคะทีนี้มีอีกวิธีหนึ่งอันนี้ก็ชวนดูนะเมื่อกี้ที่พูดถึงโต๊ะอาหารนี่พูดจริงนะการที่เราเป็นเจ้าภาพอ่ะต่างชาติเขามาเนี่ยเขาก็อยากเห็นบรรยากาศวัฒนธรรมของที่อยู่บนโต๊ะอาหารคืออะไรคะเราควรจะคุยไหมเรื่องไบโอเซอร์คูล่ากรีนอีโคโนมีกับโต๊ะอาหารอุ๊ยมีพืชสมุนไพรทานแล้วเป็นยาทานแล้วดีต่อสุขภาพเฮลท์สแปนของคนในโลกจะดีขึ้นอุ๊ยเขาได้ชิมผักแปลกๆสิ่งนี้มีในนี้ในโลกด้วยเหรอเมื่อกี้นะคุณไมค์เพิ่งไปพูดถึงยาหรืออาหารเสริมอะไรสักอย่างเนาะพอดีไม่ทันได้ฟังช่วงพักเบรกเขาก็อาจจะอุ๊ยประเทศไทยสามารถผลิตสิ่งนี้ได้ด้วยเหรอเป็นไบโอเทคโนโลยีคำนี้พูดจริงนะตัวอย่างเช่น
1: คิดว่าอะไรต้องเตรียมตัวทูมาริก
0: คิวมินเมื่อกี้ทูมาริกวิธีการที่เราจะปรับให้เงินทุนเนี่ยมาร่วมลงทุนอันนี้เอาจริงแล้วนะพอเขาได้ชิมเขาได้เห็นนะมันเกิดความนึกคิดใช่ไหมคะเฮ้ยทำยังไงให้แปลงจากคำว่าไอเดียแล้วมีของดีๆนะไอดูงั้นฉันจะเอาเงินมาลงด้วยตรงนี้ละค่ะธุรกิจฐานรากธุรกิจรากหญ้าเราอ่ะก็จะได้มีความสามารถมาลืมตาอ้าปากกับเขาได้เพราะฉะนั้นการเป็นเจ้าภาพมีมิติที่ซ่อนอยู่คือวัฒนธรรมการรับประทานอาหารเห็นภาพไหมคะเห็นสิ่งที่เป็นคนตัวเล็กไหมการทำงานกับเกษตรกรการให้โอกาสอาจจะเป็นธุรกิจอันนี้ก็ไม่ได้พูดง่ายนะว่าจะสามารถให้คนทำร้านอาหารอยู่ดูไปเสิร์ฟในโต๊ะอาหารแต่วัตถุดิบนะคะเนาะท็อปติกที่เราจะคุยเราจะชวนเขาคุยยังไงให้เขาเข้าถึงแล้วก็เห็นภูมิปัญญาของประเทศเราอะซึ่งตรงนี้นะความครีเอทีฟประเทศเราไม่แพ้ใครในโลกนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นนะเศรษฐกิจที่จะเติบโตแบบไม่เสียแซงเลยนะเราควรจะหาจุดเด่นและโอกาสในอีกสัปดาห์หน้าเนี่ยค่ะให้เขาชิมของให้เยอะที่สุดไม่รู้ว่าท้องเขาจะรับได้หรือเปล่านะแต่ก็เอาเป็นว่าก็ต้องระมัดระวังในการที่จะนำเสนอเราก็ต้องมี แผนเนาะเวลาเราจะพูดคุยค่ะให้สะท้อนประเด็นว่าเราต้องการพัฒนาเรื่องอะไรแล้วสิ่งนี้จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนในโลกดีขึ้นการทานอาหารให้เป็นยาการซึมซับวัฒนธรรมแล้วก็มีความน่าอยู่น่าอาศัยของเมืองไทยการท่องเที่ยววิถีอีโคทัวริซึมใดๆค่ะมันสามารถเป็นท็อปิกที่หารือกันได้สุดท้ายก็ค่อยมาเป็นโปรเจกต์ที่จะทำการลงทุนกันก็ได้นะคะ
1: โอ้ใช่ซึ่งเขาจะได้ออกจากห้องประชุมด้วยใช่ไหมคะก็ไม่อยากให้เขานั่งคุยกันคำเครียดอย่างเดียว
0: เอาง่ายๆค่ะท่านมาประชุมกันอย่างน้อยสมมติ5วันจันทร์ถึงศุกร์ก่อนนะคะรับประทานอาหารอย่างน้อยก็ต้อง2มื้อละค่ะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ก็จะเป็นธรรมเนียมค่ะเราก็ต้องดูแลแขกเป็นอย่างดีดังนั้นค่ะการพูดคุยเนี่ยในอเจนดาก็มีอยู่แล้วนะคะอันนี้คือเพิ่มเติมเนาะเราก็คุยช่วงวันศุกร์เย็นๆให้สนุกเพิ่มเติมระดับว่ามันเป็นสะท้อนประเด็นของการพัฒนาได้ค่ะว่าเราไม่ต้องคุยแต่ตัวเลขไงการพัฒนาเศรษฐกิจมันมีสังคมอยู่ในนั้นไง
1: ค่ะ
0: แล้วเวลาที่เราเห็นน่ะการที่จะกลับมาเห็นโอกาสเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เราได้รับการลงทุนด้านเทคโนโลยีได้รับความร่วมมือแล้วก็สร้างงานที่มีคุณภาพได้สุดท้ายไม่ใช่แค่งานที่ทำให้มีคุณภาพอะค่ะคนที่เขาเป็นคนบริโภคเป็นผู้ใช้บริการละกันเนาะเขาก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ถ้าเราเห็นวงจรแบบรวมๆแบบนี้นะคะแผนเศรษฐกิจไม่ยากเลยค่ะเพราะว่ามีคนที่เป็นหัวกะทิในโลกเนี่ยเขามารวมตัวกันฉันเขามองออกว่าจะทำยังไงให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจเขาเองเขาก็อาจจะหาอยู่นะคะว่าทำสินค้าอะไรดีในโลกใบนี้ที่จะเป็น next normal เดี๋ยวนี้ก็มี new normal แล้วนะถ้าเกิดว่าพูดถึงการป้องกันภัยพิบัติSuper El Niño หรืออะไรเงี้ยเรามี New Normal แล้วนะคะว่าเราจะอยู่ยังไงกับการจัดการน้ำแบบนี้ซึ่งวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นมันจะทำให้ไปถึงวิกฤตของ Food Security แล้วก็ Food Supply Chain ดังนั้นคิดว่านะคะท่านที่มาคุยเรื่องของการหารือเนี่ย World Bank เนี่ยเขามีเจตนาที่จะทำการพัฒนาประเทศอยู่แล้วประเทศไทย อยากจะเรียกตัวเองว่าอะไรดีประเทศที่กำลังพัฒนาใช่ไหมคะแล้วเราก็กำลังพัฒนามานานมากเออจริงๆก็ตั้งแต่ได้ยินมา
1: แต่เราค่อนเป็นสูงแล้วนะเรารายได้ปานกลางถึงสูงละเออไม่ได้
0: แต่เราก็ยังกำลัง กำลังทำอยู่คือพัฒนายังไม่เสร็จ เช่นเช็คเช่นตรงนี้นะคะว่าแล้วเราจะให้คนที่มาจากประเทศที่เห็นภาพรวมซึ่งเขาจะมาจากพัฒนาแล้วหรือกำลังพัฒนาเหมือนเราหรือว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยที่เป็นหัวกะทิเนี่ยค่ะมาเห็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่จะทำอย่างไรไม่ให้กระจุกตัวอยู่เพียงบางกลุ่มหรือบางพื้นที
1: ่
0: โดยที่เขาจะได้สัมผัสลักษณะของวัฒนธรรมต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมองว่าแค่นี้นะประเทศไทยก็ได้ประโยชน์แล้วค่ะคุณไมค์เอาคิดแค่นี้ก่อนเลยให้เขาได้เห็นให้สัมผัสแล้วก็ได้ชิมค่ะ
1: แต่อยากให้เขาได้เห็นหลากหลายมุมไม่ใช่แค่เรื่องสวยงามเนาะคือเราก็มีสำนวนไทยนะพี่ปุ๋ยผักชีโรยหน้าอะไรเนี่ยซึ่งก็หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นน่ะแล้วก็อยากให้เขาได้เห็นทั้งความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเราไม่รีบปรับเข็มทิศใช่ไหม
0: ท่านผู้นำน่าจะมีความชอบอยู่แล้วค่ะคือเอาเป็นว่าเราเป็นเจ้าภาพเราต้องทำให้ดีที่สุดในแง่ของ first impression อันนี้ต้องพูดว่าจริงใจนะว่าต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อ่ะคือจะมีไม่ต้องผักชีหรอกค่ะพืชผักอะไรก็ตามมันคือเฉพาะการเฉพาะหน้าของที่มีต้องเอามาโชว์ค่ะคุณไมค์ทีนี้มันต้องทำให้เขาประทับใจและทุกประเทศอ่ะเขาต้องมีแผนระยะยาวเพราะถ้าไม่มีแผนน่ะทรัพยากรจำนวนมากก็จะหมดไปเราเคยทราบกันอยู่เนาะว่ามีเคยโฟกัสไว้ว่าเวลาที่จะทำแบตเตอรี
1: ่
0: ตัววัตถุแร่เอิร์ธหรือวัตถุดิบที่จะใช้ทำแบตเตอรี่ทำชิปเนี่ยจะหมดภายในปี2035 2040เนี่ยตอนนี้ก็มาแล้วนะคะซิลิก้าที่จะทำแก้วนึกออกไหมทรัพยากรจำนวนมากเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหลือดังนั้นมันจะมีปัญหาแน่นอนในอนาคตเช็คเช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดว่ามันมีประเด็นที่จะมาคุยว่าเราจะทำอย่างไรให้ใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดแต่เราเห็นค่ามันมากที่สุดประเด็นพวกนี้ค่ะมันน่าจะน่าคุยมากกว่า GDP ค่ะ
1: เนาะเพราะแล้วเราก็ปูมาเป็นอย่างดีไบโอเซอร์คูลาร์กรีนอะไรที่หมุนเวียนตามธรรมชาติเอามาใช้จำได้เรายังทำเรื่องนี้ได้อย่างแข็งแกร่งไหมคะเอาภายในประเทศผู้ประกอบการ
0: ประเทศไทยต้องถามตัวเองต้องขออนุญาตบอกก่อนว่า World Bank เขาไม่ได้มาคุยเรื่องนี้กันนะอันนี้เราโยงกลับมาเพราะว่าเห็นคุณนายเปิดว่าประเทศไทยเราจะได้อะไรไงเราก็เลยต้องมามีมุก ที่อาจจะขำๆนิดนึงว่าเราว่าต้องมาโชว์ในสิ่งที่เรามีอ่ะศักยภาพที่เรามีเรามีแค่เนี้ยเรามีอย่างเนี้ยเรามีของแบบเนี้ยเราก็ต้องโชว์ทำอะไรได้ล่ะใช่ไหมคะทีนี้ประเทศไทยอ่ะจำเป็นต้องตามเทรนด์โลกไหมต้องแยกให้ออกก่อนนะต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าโลกใบนี้ที่เขาคุยกันอ่ะมันมีท็อปปิกอีกเยอะมากไม่ใช่แค่เรื่องต้นทุนการผลิตและความมั่นคงของอาหารค่ะเขามีปัญหาเรื่องเมื่อกี้ที่บอกสงครามสุนมนุษย์อะไรต่างๆเนาะอันนี้ขอพักไว้ก่อนนะคะแต่ในเมื่อเรามีของดีอ่ะคุณนายเราควรจะคุยกับเขาในท็อปปิกที่เราจะได้ประโยชน์ไงเพราะเป็นการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศนึกออกไหมคะถ้าเราจะคุยเขากับเขาเรื่องให้เรายังเป็นครัวของโลกมีความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเศรษฐกิจจะดีขึ้นถ้าเรามีทุนทางธรรมชาติที่ดีอันนี้เราต้องแปลกลับนะเพราะเรามีธรรมชาติเป็นแอสเซทเราไม่ได้มีธรรมชาติเป็นคอมมอดิตี
1: ้
0: ธรรมชาติเราจะไม่หมดไปเพราะฉะนั้นมาช่วยเราสิให้ทุนเราสิในการอนุรักษ์ดูแลฟื้นฟูธรรมชาติเราจะได้ธรรมชาติมีธรรมชาติในโลกนี้ให้คุณได้มาเที่ยวกันเนี่ยค่ะ
1: ค่ะและให้ทุนเราจำนวนหนึ่งเนี่ยแต่ธรรมชาติเราโตเร็วมากเพราะว่าด้วยภูมิศาสตร์เนาะมันฟื้นเร็วมากเลยต้นไม้20-30ปีก็เป็นต้นใหญ่แล้วถ้าไปเทียบกับฝั่งสแกนดิเนเวียอาจจะใช้เวลาเกือบ100ปีอะไรเงี้ยอันนี้คือข้อได้เปรียบที่ถ้าเขาเอาเงินมาลงได้ถูกทางมันก็จะทวีคูณได้เร็ว
0: เป็นต่อยอดเศรษฐกิจ
1: ค่ะ
0: อาหารในอนาคตก็ได้เมื่อกี้เราพูดถึงอาหารเป็นยาค่ะการที่เราได้เอาต้นทุนคือเงินมาฟื้นฟูธรรมชาติได้แทนที่จะปลูกอะไรก็ตามเนี่ยเราปลูกสมุนไพรเราก็ไม่ควรมองเห็นธรรมชาติเป็นทรัพยากรเราใช้หมดไปแต่ถ้าเราไปปลูกต้นไม้ที่เป็นสมุนไพรเราเก็บได้เรื่อยๆนึกออกไหมคะถ้าเราใช้แต่ใบของเขาหรือเราใช้แต่เมล็ดของเขาเราก็จะปลูกเขามาเรื่อยๆมันก็กลายเป็นความงอกเงยอ่ะความงอกงามอ่ะของการฟื้นฟูธรรมชาติแล้วยังได้เงินคือสร้างเป็นคุณค่าทางเศรษฐกิจขึ้นมาอีกแบบนี้แหละค่ะเราควรทำนี่คือการพัฒนาที่อยากจะให้ใช้ประเทศไทยที่มีทุนทางธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยมาเสริมกับไอเดียของนักลงทุนหรือว่าคนที่เป็นคนชั้นนำด้านเศรษฐกิจเนาะเขาก็จะมองเห็นค่ะว่าวิถ้าอย่างนั้นควรจะทำเรื่องเศรษฐกิจอาหารในอนาคตควรจะทำเรื่องยาควรจะทำเรื่องอะไรในลักษณะเดียวกันคือเม็ดเงินตรงนี้มันจะไม่หายไปเพราะเขาเอาไว้ให้เราอะค่ะไปฟื้นทุนทางธรรมชาติขึ้นมาแล้วธรรมชาติจะตอบแทนเราออกมาเป็นผลผลิตอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะ
1: ค่ะพอพูดถึงเรื่องธรรมชาติอาจจะฟังดูไกลตัวสำหรับคนเมืองที่กำลังนั่งรถติดอยู่ตอนนี้นะคะฟังรายการเรดิโอเนี่ยจริงๆมันก็เข้ามาสู่เมืองได้ใช่ไหมคะพี่ปุ๋ยและมันจะมาด้วยในวิธีไหนหรือมีอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วบ้างในกรุงเทพตอนนี
0: ้โอ้โหถ้าพูดถึงประเทศไทยนะเอางี้หัวเมืองแล้วกันนะคะก
1: ็
0: ไม่ได้อยากจะบอกเฉพาะเมืองหลวงเนาะแต่ว่ามันเป็นแหล่งที่ผู้ประกอบการและชุมชนน่ะสามารถเป็นตลาดที่เอาของมาปล่อยอ่ะได้
1: ใช
0: ่คือเอาของมาปล่อยตรงนี้ที่เมื่อกี้บอกว่าเกษตรกรจะปลูกที่ไหนก็ได้อะแต่เอามาเสิร์ฟบนโต๊ะแล้วโต๊ะอยู่บนนี้แล้วเม็ดเงินนะคะที่เขาจ่ายค่าอาหารมันอยู่ตรงนี้ไง
1: ยังไงมันก็ต้องมาแลนด์ที่นี
0: ่แค่เรามองว่าเป็นการสร้างรายได้และย้อนกลับไปให้กลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอะค่ะคุณไม
1: ่
0: ให้ทั้งการจัดซื้อจัดจ้างการลงทุนและพัฒนาคู่ค้ามันเป็นธรรมชาติอะเราอาจจะไม่ต้องบอกว่าให้เป็นทำแฟร์อย่างนั้นนะแต่ให้มันเป็นธรรมชาติอะสะท้อนกับความหวังของคนตัวเล็กนิดนึงเนาะว่าเราสามารถให้เม็ดเงินเหล่านี้ที่เราสามารถขายของได้ที่ปีนึงเราอาจจะขายได้ไม่เยอะแต่พอดีช่วงนี้เราขายได้ดีอันนี้นี่อธิบายเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยกับสินค้านะคะแต่เราพูดถึงความคิดด้วยนะมันเป็นโอกาสทองที่เราจะขายความคิดไงเป็นจังหวะที่มาขายในหัวเมืองเหมือนกันดังนั้นค่ะคนที่จะมาเห็นเรามาคุยกับเราเนี่ยมันก็ได้เป็นโอกาสที่จะสร้างระบบเศรษฐกิจที่เปิดโอกาสให้คนตัวเล็กกันลุกขึ้นมาได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: นี่นะคะฟังดูแล้วมีความหวังเนาะแล้วก็ดูเป็นเศรษฐกิจที่เราก็อยากไปให้ถึงแล้วก็อยากมีอากาศสะอาดมีอาหารปลอดภัยมีธรรมชาติรอบตัวแล้วชีวิตแบบนี้ใครก็อยากอยู่แต่ตอนนี้มันเป็นติดขัดที่ไหนคะใครที่เป็นคน ห้าไม่ใช่เกิด
2: คงไม่ใช่ระบบเดียว
1: แต่เป็นที่อะไรนะ
0: แต่เมื่อกี้ถ้าสะท้อนเราเคยได้ยินโมเดลเยอะนะคะประเทศไทยมีโครงการพัฒนาดอยตุงที่จังหวัดเชียงรายก็ไม่ได้เกิดที่กรุงเทพแต่เขาพัฒนาสร้างธุรกิจให้ดีขึ้นได้ใช่ไหมคะจากเชียงรายหรือเรามีอีกตัวอย่างสามพรานโมเดลคุ้นๆไหมที่เชื่อมเกษตรกรอินทรีย์กับโรงแรมร้านอาหารก็เชื่อเลยนะคะว่าต้องมี
3: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค่อนทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองชัดชาติเผยน้ำท่วมคทม.คลี่คลายแล้วเหลือ6เขต97ชุมชนนายชัดชาติสิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยรองผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงเพื่อติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภายใต้ภารกิจร่วมแรงฟื้นกรุงโดยจุดแรกที่โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์กทม.จัดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งตรวจสุขภาพทั่วไปทำแผลแจกยาสามัญประจำบ้านและฉีดวัคซีนบาดทะยักรวมถึงให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้นและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ที่กำหนดจากนั้นคณะผู้ว่าเดินเท้าไปยังบริเวณท้ายซอยหมู่บ้านนักกีฬาเพื่อตรวจเยี่ยมการทำงานของทีมแพทย์และพยาบาลที่ลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชนเชิงรุกโดยเฉพาะผู้ป่วยในชุมชนก่อนเดินทางต่อไปยังโรงเรียนศรีพฤทธาเพื่อติดตามการบริหารจัดการขยะซึ่งเป็นอีกปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการหลังน้ำลดเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพภาพรวมเริ่มคลี่คลายหลังฝนหยุดตกมา2วันโดยพื้นที่ส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ6เขตได้แก่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงลาดกระบังและบึงกุ่มรวม97ชุมชนส่วนใหญ่เป็นชุมชนริมคลองที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกและหมู่บ้านต่างๆทางฝั่งตะวันออกซึ่งต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่สาเหตุสำคัญที่ทำให้น้ำลดช้าเนื่องจากกรุงเทพมีมวลน้ำล้อมรอบ3ด้านทั้งจังหวัดปทุมธานีนครนายกและพื้นที่องครักษ์ทางตอนเหนือจังหวัดฉะเชิงเทราทางตะวันออกรวมถึงสมุทรปราการทางตอนใต้ทำให้มีน้ำไหลเข้ามาเติมในคลองอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีแรงงานเผยพร้อม 100% เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่3กระทรวงแรงงานในการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่11ตุลาคมเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิการัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบความพร้อมของกระบวนการจัดส่งหีบบัตรและบัตรเลือกตั้งที่กระทรวงแรงงานซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กระจายอุปกรณ์เลือกตั้งไปยังหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศพบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมีความพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันพรุ่งนี้เต็ม 100% มีการเตรียมความพร้อมรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มจำนวนหน่วยเลือกตั้งจากเดิมเป็น 5,233 จุดทั่วประเทศเพื่อรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ12ล้านคนส่วนความกังวลสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสามารถพิจารณาเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งได้ตามระเบียบที่กำหนดมีแผนรองรับสถานการณ์โดยยึดความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางของผู้มาใช้สิทธิ์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเชื่อมั่นว่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าครั้งก่อนตำรวจอินเดียรวบแกนนำค็อกโรสสกัดชุมนุมไล่บิ๊กกกต.ตำรวจในกรุงเดลีของอินเดียเข้าควบคุมตัวอภิชิตดิปเก้แกนนำผู้ก่อตั้งพรรคค็อกโรสชันตาหรือ CJP ในวันนี้ก่อนหน้าการชุมนุมประท้วงที่เรียกโดยกลุ่มเคลื่อนไหวของเยาวชนค็อกโรสเพื่อเรียกร้องให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ลาออกก่อนหน้านี้ปรากฏภาพข่าวทางโทรทัศน์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าพบดิปเก้ที่สนามบินกรุงเดลีหลังจากที่เขาเดินทางมาถึงเมืองมุมไบและขอให้เขายกเลิกการประท้วงเนื่องจากทางการที่สั่งห้ามการชุมนุมดังกล่าวแล้วขณะที่ผู้นำพรรค CJP อีก2คนคือซอรับดาร์ต และอาชุดทอสลานถูกคุมตัวลงจากเครื่องบินทันทีที่เดินทางมาถึงเช่นกันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
10: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม

0: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
1: จักรตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจ่าชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
0: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆคุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk คุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วง Vintage

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการบอกเล่า965ครับช่วง Vintage Talk นะครับและเมื่อกี้ก็คือ Magic นะครับจากคณะต้องเป็นคณะด้วยนะ
1: คณะ
0: วงก็ไม่ได้
1: ไม่ใช่
0: ดีอเมริกานะครับวงอเมริกาก็ได้นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเป็น He and Heavy He's My Brother นะครับ2เพลงนะครับก่อนที่จะเข้ารายการนะก็ฟังเพลงสากลเก่าๆนะครับที่คุณผู้ฟังทุกคนนะที่ฟังเราต้องชื่นชอบ
1: ใช่
0: ถ้าเกิดว่าไม่ได้ชอบก็ฟังอย่างอื่น
1: เขาคงหมดไปแล้ว
0: นะครับก็จากอาทิตย์ที่ผ่านมาตอนนู้นนะครับน้ำก็เริ่มลดแล้วทีนี้ก็มาถึงเรื่องของการซ่อมของ
1: บูรณะซ่อมแซม
0: ใช่
1: บ้านอะไรเงี้ยทำความสะอาดโอ้โหยกใหญ่เลยแหละ
0: ยังโซนลาดพร้าวแล้วก็มีบางกะปิมีอยู่วันหนึ่งนะครับผมก็นึกสนุกนะครับผมก็เลยลงรถไฟฟ้าเอารถจอดไปที่ทำงานแล้วก็เดินกลับบ้านแล้วก็ผมก็เห็นของที่แบบว่าตั้งอยู่สองข้างทางน่าจะเป็นของเสียแล้วมีเฟอร์นิเจอร์มีพัดลมมีอะไรพวกเนี้ย
1: มาวางกองกันไว้
0: มาวางกองกันไว้คือมันอาจจะพังแล้วหรืออาจจะยังไม่พังซ่อมได้ก็ไม่รู้นะแต่ความรู้สึกเหมือนกับผมไปเดินตลาดปฐวีกร
1: อ
0: ะแต่อาจจะเหม็นหน่อยนะอาจจะมีกลิ่นหนูกลิ่นขยะอะไรพวกน
1: ี
0: ้แต่ของหลายๆอย่างผมเสียดายนะอย่างเช่นผมเห็นเฟอร์นิเจอร์ยังดีอยู่ชุดอะไรที่นอนที่แบบอาจจะแค่เปียกอะอะไรเงี้ยเอาไปตากก็ได้อาจจะมีคนเก็บไปขายก็ได
1: ้คือมีอยู่แล้วแหละอย่างเมื่อกี้จอห์นพูดถึงเรื่องของของที่เขาไปวางไว้ริมถนนเนี่ย
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้ก็ไปดูเห็นข่าวเกี่ยวกับว่าเหมือนเป็นคนรับซื้อรถยนต์
0: อ
1: ่ะไปถือแบบเรียกโทรโขนคนโบราณโบราณ
0: ไมโครโฟน
1: นะมีลำโพงเครื่องขยายเสียง
0: โบราณเหมือนกันเครื่องขยายเสียงเอาไม้ต่อแอมแล้วนะ
1: ไม้ต่อแอมเดินประกาศ
0: เขาประกาศว่าน
1: ะครับรับซื้อรถท่วมน้ำท่วมนะฮะรถที่สภาพน้ำท่วมแต่ว่าสภาพตรวจสอบเบื้องต้นจากผมเนี่ยแล้วปกติสามารถรับซื้อไปได
0: ้
1: ก็เชิญเลยครับถ้าใครสนใจมาให้เราแบบถอยตรวจสอบแล้วดูแล้วก็เดี๋ยวก็ว่าตกลงกันเรื่องราคาตกลงกันเรื่องราคาว่าเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ว่าผมว่าจริงๆอ่ะเขาก็มีทักษะความสามารถหรือความรู
0: ้
1: ที่มากระดับสูงเลยนะเพราะการจะมารับซื้อรถน้ำท่วมเนี่ยมันก็ไม่ถือว่าเป็นความเสี่ยงถ้าเกิดคุณเป็นมือใหม่เนี่ยก็คงจะไม่ท
0: ำ
1: แล้วก็ช่องทางการที่จะเขาเอาไปขายหรือไปทำอะไร
0: ครับ
1: เขามีช่องทางต่ออยู่แล้วแหละเขาก็มองเป็นเรื่องของโอกาสทางธุรกิจ
0: ครับ
1: แต่ว่าคนที่เขามีรถหรือว่าได้รับมีรถที่แบบน้ำมันท่วมอ
0: ่
1: ะ
0: ได้รับผลกระทบ
1: เขาก็ไม่อยากเก็บไว้บางคนหลายคนเป็นอย่างนี้นะคือแบบไม่อยากจะเก็บของไม่อยากจะเก็บอะไรก็แล้วแต่ที่มัน
0: เพราะว่ามัน
1: เห็นแล้วมันแบบ
0: ใช่เป็นความทรงจำอย่างหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึก
1: โศกเศร้า
0: ลำบาก
1: ใจลำบาก
0: เห็นว่าของเก่งผ่านรู้พี่โอนจะพูดว่าอะไร
1: ผ่านเขาผ่านไปเลยไม่เป็นไรถือว่าเราทำงานด้วยกันมานานคือรู้ใจกันเหมือนเรากับว่าเนี่ยเราเป็นพี่น้องคลานตามกันมานะ
0: ครับพี่โอนรู้ป่ะเราผมจะพูดว่าอะไรต่อ
1: ผมจำไม่ได้แล้วครับ
0: ก็เคยเห็นรถนะครับตอนที่น้ำท่วมหาดใหญ
1: ่ครับ
0: ก็จะมีรถมาขายกรุงเทพเยอะมากแล้วราคาถูกก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทะเบียนปักใต้นะก็เคยเห็นเขาทำเขาก็พูดตรงๆนะบอกว่าเออรถน้ำท่วมมากแต่เขาก็มีคลิปกรรมวิธีเริ่มจากมันมีโคลนเขาเอาน้ำฉีดรื้อเบาะออกมา
1: ครับ
0: นะครับในเบาะก็ยังต้องรื้อเลยนะเพราะข้างหลังมันจะมีพวกแผงควบคุม
1: ต้องรื้อหมด
0: คนหรือทุกอย่างอะไรที่แบบว่ามันยิงน็อตอ่ะหลังน็อตนั่นน่ะทำหมดเลยนะครับหลังคอนโซลหน้าปัดรื้อออกมาถ้าเกิดไม่รื้อเราก็ไม่รู้หรอกว่าข้างในมันเป็นขี้โคลนอยู่ทีนี้เขาก็ล้างแบบไม่เกรงใจเครื่องใช้ไฟฟ้าพังอ่ะนะมันพังอยู่แล้วทีนี้ก็ล้างเสร็จปุ๊บก็บางอย่างก็เอาไอ้นี่น้ำยาอะไรมันคล้ายๆคอนแทคคลีนเนอร์ไปฉีดอันไหนใช้ได้ก็ใช้อันไหนใช้ไม่ได้ก็เบิกใหม
1: ่
0: ก็ราคาทำเขาคิดคันละ 200,000 บาทผมไม่รู้ว่าแพงหรือเปล่านะแล้วแต่พิจารณาญาณเป็นรถยุโรปรุ่นหนึ่ง
1: สำหรับคนที่เป็นเจ้าของรถที่เกิดเหตุน้ำท่วมมาแล้วผมว่าเขาคิดว่ามันเป็นของที่ต้องจ่ายเป็นราคาที่ต้องจ่าย
0: ครับ
1: เหมือนช่วงที่แบบว่าหลายคนบ่นตอนน้ำท่วมเรื่องราคาของรถสไลด์ที่มันดูแบบบางเจ้าเนี่ยพุ่งสูงไปเกินกว่าความจริงแต่หลายๆคนก็เชื่อว่า จำใจจะต้องจ่ายเพราะต้องเอารถออกแล้วไม่มีทางเลิกแล้วโทรไปหาเจ้าอื่นที่เป็นราคาอาจจะปกติเลทปกติไม่มีใครว่างเลยก็คือไม่ใช่เขาไม่อยากรับนะแต่ว่า
0: แล้วก็เขาต้องมีความเสี่ยง
1: คนแบบต้องการเซอร์วิสมันเยอะมากมันไปไม่ทัน
0: อ
1: ่ะต้องเข้าใจนะก็คนที่เกิดภาวะแต่ว่าต้องเอารถออกต้องรีบหนีน้ำท่วมอะไรเงี้ยก็จำเป็นจะต้องช้ำใจจ่ายไม่ได้จำใจจ่ายจำใจจะต้องจ่ายเงินโอ้โหคิดภาพถ้าเป็นเรานี่คงแบบคนทั้งขมขื่นทั้งแบบทุกข์นะเพราะว่ามันจะต้องแบบจ่ายในเงินทองออกไปโดยก็น่าจะเป็นเงินก้อนไม่เล็กเลยก้อนโตเลยแหละ
0: ก็อย่างโต๊ะเพื่อนผมอยู่ตรงนี้แฟลตคลองจันทร
1: ์ครับ
0: แล้วก็
1: ที่เกิดเหตุไหม
0: เขาเห็นรถที่เขาซื้อมานะครับแล้วก็จอดอยู่ข้างล่าง
1: ครับ
0: ตื่นมาได้พอได้ยินเสียงฝนตกประมาณตอนตีสองตีสามเมื่อวันศุกร์นู้นอ่ะ
1: ครับ
0: ทีนี้เขาก็ได้แต่มองจากชั้นสี่ลงมาเห็นรถตัวเองมันน้ำมันครึ่งล้อแล้วอ่ะแต่ในใจเพื่อนก็บอกว่าคิดว่าจะขยับไปไหนดีวะแต่ดูซ้ายขวาหน้าหลังท่วมหมดเลยแล้วก็ดูรถมันน้ำท่วมอย่างนั้นน่ะตั้งแต่ครึ่งล้อตั้งแต่อะไรไปจนถึงคอนโซลกลางไอ้คอนโซลหน้าปัดก็ท่วมเท่านั้นเลย
1: แล้วระหว่างคืนนั้นน่ะตอนที่เห็นที่มันเริ่มจะท่วมก็ไม่ขยับรถออก
0: ขยับไม่ได้เอาออกไปไหนไม่ได้
1: ผมเข้าใจเพราะด้วยความที่หนึ่งมีแบบคนอยู่เยอะแล้วคุณต้องเข้าใจนะบริบทของอย่างโครงการบ้านเอื้ออาทรอะไรที่เป็นลักษณะเหมือนแฟดเป็นคนถ้าฟันภาษาเรานะแฟด
0: ครับ
1: เรียกเป็นแฟด
0: แฟด
1: คือเขาจะจอดแบบโอ้ยคือรถมันเยอะมันหนาแน่นอ่ะ
0: ก็จะจอดแบบว่าซ้อนกัน
1: ซ้อนหนึ่งกับซ้อนสองก็แล้วซ้อนสามก็ว่ากันไปอีกแล้วจะออกจะขยับนี่เป็นเรื่องลำบากลำบนมากเลย
0: ครับ
1: ก็คงจะเป็นอย่างนั้น
0: ตอ
1: นแรกคิดทำไมเขาใกล้ๆเห็นนะทำไมไม่ออกแต่พอเราไปนึกถึงตอนที่เราจะเข้าพวกโครงการพวกเนี้ย
0: มันเราออกยากมาก
1: ออกยากจริง
0: ๆก็เคยไปพวกโครงการอะไรพวกเนี้ยนะแบบว่าบ้านอะไรเงี้ยที่แบบว่าราคาไม่แพงราคาไม่สูงคือการจอดรถของเขานี่มันจะมีซ้อนคันนะเนาะอันนี้ซ้อนกันฝั่งละ2 คัน 2 คันฝั่งได้แค่เลนเดียวครับแล้วก็สงสัยนะครับว่าถ้าเกิดว่าไอ้คันที่แบบจอดเข้าซองแล้วอะแล้วมีรถจอดซ้อนคันอีก2 คันอะแล้วเวลาเขารีบเขาทำยังไงอะ
1: จัดระเบียบกันไงก็คือรู้ไอ้คนข้างคันข้างในสุดอะก็แน่ต้องแน่ใจแล้วว่าตัวเองอะออกจากบ้าน
0: อ
1: ะน่าจะช้าที่สุดกับคนอื่นเพราะไอ้คันข้างนอกที่มาจอดเนี่ยต้องออกก่อนอยู่แล้ว
0: แล้วเพื่อฉุกเฉินทำไง
1: ก็อาจจะโทรไงโทรหาบางคนนี่เขาจะเน็บเบอร์โทรศัพท์ไว
0: ้
1: เน็บกระดาษไว้ว่าให้โทรหาคนนี้นะ
0: ครับ
1: มันก็คงจะไม่มีประเด็นแต่ว่าเราก็จะบางคนก็อาจจะเกิดประเด็นปัญหาตามที่เห็นดำหน้าข่าว
0: แต่ว่าผมว่าพวกนี้คือแบบว่าเขาทำใจแล้วแหละทำใจปัญหานี้ต้องเจอแล้วตอนที่ผมขับรถเข้าไปในซอยพวกนั้นก็คือกว่าจะเลี้ยวกว่าจะอะไรแต่ละซอยคือแบบต้องขับด้วยความระมัดระวังมากๆเพราะว่าถ้าเกิดเลี้ยวมุมมันพลาดไปเฉี่ยวเขามัน
1: โอ้
0: เรื่องยากขับผมว่าขับยากจริงๆอ่ะเวลาขับในซอยพวกนั้น
1: มันค่อนข้างที่จะจัดการลำบากแต่คุณผู้ฟังครับจอดที่ง่ายที่สุดแล้วก็ดีที่สุดก็คือเพลงของเราในช่วงเบรกแรกครับ
0: วันนี้ก็มาในมูดที่มันช้าๆเมโลดี้ที่ค่อนข้างเพราะนั่นแหละนะครับก็ฟังเพลงเบาๆกันบ้างนะครับ It's Never Been To Be แล้วก็ Eternal Flame นะครับเป็นเวอร์ชันของ The Bangles ฟัง2 เพลงกันนะครับแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ

0: ุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์ก
1: 95 FM The Green Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อ้าวสายต่อไป
3: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
2: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
4: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
5: จัดการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
4: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official Thinking Radio
6: M-Court Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ LINE ID @ M-Court Academy

0: Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: คุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีได้บอกเล่า965ช่วงวินเทจ

กลับเข้าสู่เบรกที่2นะครับของช่วงเวลาของ Vintage Talk นะครับก็เอา2เพลงที่ขึ้นเป็นโนแล้วกันนะครับเพราะว่าจะเล่าเรื่องเป็นโนนิดนึงนะครับอันแรกนะครับก็ก่อนเข้าเบรกก็ Desperado The Eagle นะแค่อินโทรมานี่ทุกคนก็รู้แล้วใกล้อันนึงแค่เป็นโนขึ้นมาทุกคนก็ต้องรู้เหมือนกัน Bridge Over Troubled Water นะครับอ่ะ2เพลงนี้คือขับเคลื่อนด้วยเป็นโนเพราะที่จะเล่าให้ฟังก็คือ

0: บ้านผมเนี่ยน้ำท่วมเหมือนกันนะแล้วสิ่งที่โดนก็คือเปียโนอัพไลท์ตัวหนึ่ง
1: ระดับความสูงน้ำท่วมประมาณไหน
0: คือบ้านมันก็สูงขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปยืนที่ถนนน่ะนะครับก็สะดือผมนั่นแหละ
1: โอ้โห
0: ก็โหดอยู่นะแล้วก็
1: ครึ่งตัวเลยนะ
0: ก็เข้าบ้านแล้วก็โดนเปียโนโดนไปแบบว่าเป็นเปียโนอัพไลท์นะครับเปียโนที่ติดผนังนะครับถ้าเกิดคุณผู้ฟังเคยดูรายการซื้อมาซ่อมก็เคยเอาตัวนี้มารีวิวไม่รู้เคยพี่อ้นน่าจะเคยดูนะครับไอ้ตัวนั้นก็ซื้อมาซ่อมแล้วก็ตั้งไว้หน้าบ้านด้วยนะ คือแบบว่าเท่ๆแบบเปิดหน้าบ้านมาเป็นโนเล่นข้างถนนอะอย่างนั้นเลยทีนี้มันน้ำมันเข้าแล้วก็คือตอนที่มันเริ่มขึ้นแล้วผมก็เอาอิฐมาเทินให้มันสูงขึ้นก็ไม่ต่างกันทีนี้ก็พอวันแดดดีๆนี้ก็เข็นไปตากหน้าบ้าน
1: ครับ
0: แล้วก็เอาน้ำยาไล่ความชื้นนะครับไปฉีดเปิดฝาเปิดอะไรลื้อไม้ออกมาไม้นี่บวมเลยนะไอ้ไม้ที่เป็นแผ่นแบบแบน
1: ๆ
0: แต่ว่าด้วยตัวไม้ของเป็นโนนี่โอเคมันยังดีอยู
1: ่
0: ครับเอามาเล่นปุ๊บโอ้เสียงมันก็เปลี่ยนไปเนาะครับแล้วก็พอเอาตากแดดปุ๊บเราก็ไม่อยากเอาเข้าบ้านก็เลยตั้งไว้หน้าบ้านนั่นแหละครับคือบ้านติดถนนแล้วนะแล้วก็รถก็ขับผ่านไปผมก็ไปนั่งบรรเลงเพลินๆอยู่ยามค่ำคืน
1: ครับเขาคนนี้ก็ผีว่ะคนที่ดีที่ไหนจะมานั่งเล่นเปียโนหน้าบ้าน
0: เออใช่ๆแล้วนั่งเล่นเปียโนอยู่หน้าบ้านแล้วคนมองเต็มเลยนะ
1: มองสิแต่ก็ต้องเพ่งเล็งก่อนนะว่า
0: คือนั่งดีกีตาร์หน้าบ้านมันยังอีกอย่างนึงเนาะที่เอาเปียโนอะคูสติก
1: มันเคลื่อนย้ายไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายไงเปียโน
0: นะครับก็แต่ตอนนี้ก็คืออาการก็ทับใจละผมคิดว่าถ้าเกิดมันพังจริงนะถ้าซ่อมไม่ได้ผมก็จะเอาซาวบอร์ดตัดเอาสายทิ้งทุกอย่างทิ้งเหลือแต่ไม้แล้วก็ ทีนี้เวลาไปเล่นดนตรีที่ไหนผมก็จะเอาคีย์บอร์ดยัดเข้าไปข้างในแล้วผมก็จะทำกลไกนี้ด้วยนะ
1: ยังไงครับ
0: เป็นโนมันใหญ่ใช่ไหมผมจะตัดครึ่งให้มันพับได้แล้วเวลาไปเล่นที่ไหนที่อย่างที่มันดูแบบว่าไฮโซแกรนแบบงานแต่งงานเลี้ยงผมก็จะเอาไม้อ่ะเป็นโนแหละเอามาประกอบแล้วก็เอาไอ้คีย์บอร์ดนั่นแหละ
1: ครับ
0: ยัดใส่เข้าไปข้างในคีย์บอร์ดไฟฟ้าเออผมว่าเรามันพังกว่าเนาะครับ
1: เออแค่เป็นวิธีการนะคิดแก้ปัญหาไปเนาะ
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าถ้าเอาจริงอ่ะเอาจริงคุณเครียดไหมครับจริงตอนที่มันโฟล์ไปเนาะ
0: นิดนึงนะครับก็แบบว่าคิดแบบ worst case ไปก่อนเราจะได้รับได้คิดอ๋อเดี๋ยวแม่งพังแน่เลยผมก็อ๋อโอเคพังเป็นใจรับได้พังรับได้ไหมในใจก็อ๋อรับได้โอเคงั้นหายเครียดจบเพราะว่าเราคิด worst case ไปแล้วว่าเรารับได้นะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่า
1: เดี๋ยวลองเอามาเล่นไหมล่ะ
0: แล้วใครจะยกช่วยผมยกแม
1: ่ก็พอแบบ DIY มันเรียบร้อยแล้วอ
0: ่
1: ะเอามาใช้
0: ผมว่าเวลาขนมันไม่ใช่ง่ายๆนะอย่างเป็นโนเราจะใช้บริการ delivery ขนของด้วยรถ6ล้ออย่างธรรมดาไม่ได้นะของพวกนี้ม
1: ัน
0: จะมีกรรมวิธีในการขนนะครับบางที่บางตัวมันเขียนได้นะ
1: ครับ
0: แต่บางตัวมันเก่าจัดเดี๋ยวล้อแตกเขาก็ต้องมีคนที่แบบขนโดยเฉพาะเขาจะมีวิธีการถอดแยกชิ้นส่วนนะครับถอดขาตะแคงนู่นตะแคงนี่เหลี่ยมมุมอะไรพวกเนี้ยมันต้องใช้คนที่แบบค่อนข้างที่จะชำนาญแล้วคือค่าขนน่ะผมว่าแพงพอกับค่ารถสไลด์นะ
1: เออผมเพิ่งรู้จากคุณนะว่า อย่างพวกของพวกเนี้ยมันมีแบบไอ้พวกรถที่ขนเฉพาะเลยก็มี
0: อ่า
1: คือราคานี่ก็แพงกว
0: ่
1: า
0: ใช่ผมว่าเท่ารถสไลด์อ่ะเพราะว่าอย่างสมมติขนจากตรงนี
1: ้
0: นะครับจากอสมทเนี่ยจะเอามาที่บ้านผมเนี่ย
1: ครับ
0: เสรีไทยบางกะปิเนี่ย 3,000 บาท
1: โอ้ยเอาจริงอ่ะ
0: รถสไลด์ก็ 3,000 นะ
1: เดี๋ยวนี้มันราคามัน
0: ดรอป
1: ลงมาเยอะนะเมื่อก่อนมันแพงกว่านี้นะ
0: ใช่เพราะว่าอาจจะมีคนแบบว่าพอแบบว่าหัดทำสอนมันจะมีโรงเรียนสอนทำอยู
1: ่
0: แต่ว่าพอเอาลงที่บ้านแล้วตั้งปุ๊บมันใช่ว่าจะเล่นได้นะเวลาเราเคลื่อนย้ายเวลารถมันตกหลุมสายมันก็เคลื่อน
1: ครับ
0: เราต้องตั้งสายใหม่
1: ตั้งสาย
0: ใช่มันก็นั่นแหละมันก็จะบวกเอ็กซ์ตร้าค่าตั้งสายไปด้วย
1: อ๋อเขาตั้งสายคุณเลยเหรอ
0: ตั้งสายด้วย
1: ก็คือพร้อมติดตั้งเลย
0: คน
1: ส
0: ่
1: งพร้อมติดตั้ง
0: โอ้โห
1: ก็ดีเลย
0: มีงานหนึ่งเคยจ้างผมไปเล่นนะคือเขาเช่าเป็นโนแกรนไปที่บ้านแล้วก็เอาตัวคนเล่นไปด้วยแล้วก็ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมาก คิดแค่ว่าเออเดี๋ยวตังเหลือถึงเราเท่าไหร่ก็ว่ากันไปผมก็เลยคิดราคาเหมา
1: ๆ
0: แต่สุดท้ายเข้าเนื้อ เพราะว่าเขาเอาเปียโนปุ๊บขนไปแล้วก็เลยบรรเลง
1: เสร็จแล้วขนกลับ
0: ขนกลับติดลบ
1: คุณก็ไปคำนวณให้มันดีๆก่อน
0: คำนวณ
1: แล้วคนจ่ายเขาก็คงอ้าวแล้วแต่คุณ
0: น
1: ่ะจะเรียก
0: คนใหญ่เขาก็จ่ายหนักนะแต่คนที่ได้รับเต็มๆนั่นคือคนขนเป็นโนงานก็ไม่ได้ยากเลยก็แค่ขนปุ๊บแล้วก็มานั่งกินข้าวตักบุฟเฟ่ในโรงแรมรอผมปุ๊บคุ้มคุ้ม
1: เออดี
0: วันนี้กินข้าวอิ่มตังก็ได้แล้วก็ขับเส้นทางเดิม
1: ๆ
0: ถึงบ้านปุ๊บจบคนที่ได้กำไรคนที่คุมก็คือนั่นแหละครับคนขนเข้ามากัน 3-4 คนทีมงาน
1: โอ้แต่ว่าก็ต้องใช้ฝีมือนะ
0: ใช่
1: เกิดแล้วว่าของเขาเสียหายไปโทษไปคนเป็นโนแบบราคาหลักแสนหลักล้านนั่นหนักเลยนะเออก็ต้องรู้กันจากคนเนี่ยว่าเขามีแบบไอ้หน่วยขนส่งอะไรพิเศษ
0: เป็นโนเฉพาะเลย
1: เฉพาะเครื่องดนตรี
0: เป็นโนอย่างเดียว
1: เป็นโนอย่างเดียว
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าในรถเขาจะมีเหลี่ยมมุมในการเก็บแบบว่าเขาวัดมาเป๊ะๆอ่ะ
1: อ๋อแล้วก็
0: จะมีอุ
1: ปกรณ์แบบ
0: จะมีอุปกรณ์การ
1: ซ
0: อฟผลจะมีหมอนข้างนี่เต็มรถเลยนะเอาหมอนข้างมาพันรอบเป็นโนง
1: อ๋อ
0: เออพูดแบบกันแก่แท้
1: ผมนึกว่าข้างในเนี่ยมันบุได้แบบโฟมหรืออะไรอย่างง
0: ี้อ๋อ
1: แต่ใช้หมอนข้าง
0: สุดท้ายเวลามันเอามาลงถึงที่ก็เสียงเพี้ยนอยู่ดีเพราะด้วยการแบบสั่นสะเทือนไง
1: เออใช่เพราะว่าโอ้ยขับยังไงอะให้มันไม่สั่นสะเทือนอะมันไม่ได้ยากอะ
0: ก็ยากอะ
1: คุณก็รู้ถนนประเทศไทยต่อให้มันเรียบกว่านี้มันก็ยากลำบากมันจะต้องมีเนินมีหลุม
0: เพราะว่าต่อให้ไม่เรียบนะอาจจะมีคอสะพานรถอาจจะแบบว่าเด้งดึงดังตอนเบรก
1: คุณเคยขับไหมล่ะคุณเคยขับ4ล้อเล็ก6ล้อไหม
0: สี่หกล้อไม่เคยขับ
1: โอ้โหเด้งมาก
0: เด้งใช่ไหม
1: เด้งดิถ้าเกิดไอ้พวกรุ่นเก่านะแต่รุ่นใหม่ก็คงจะไม่ขนาดที่ผมเคยขับคือหัวสั่นหัวคอนหัวยิง
0: ไอ้คนนั่งหลังใช่ไหม
1: เขาต้องนั่งหน้าสิเพราะว่าเราข้างหน้าเราหน้าได้สองสามคนไงก็จะพ้อโซนข้างหน้าผมเคยขับรถไอ้สี่ล้อเล็กอะก็คือมันคือรูปลักษณ์แบบรถ6ล้อเลยไอ้
0: 4ล้อเล็ก6ล้อเล็กหรือเปล่า
1: คือมันเป็นเค้าเรียกเค้าที่เขาทํา4ล้อมาจุดประสงค์เค้าว่าไม่ให้มีการแบบไปติดเวลาวิ่งเพราะจะมีเวลารถห้ามวิ่งรถบรรทุกอ่
0: ะ
1: ก็คือตั้งแต่6ล้อขึ้นไปเนี่ยช่วงเวลานี้ช่วงเวลาเน
0: ี่ยก็คือ4ล้อใหญ่ใช่มั้ย
1: มันก็คือ4 6ล้อที่สแกนลงสเกลลงมาเล็กๆลงมาเครื่องยนต์ขนาดเล็กลงแต่ว่าดีไซน์ความลักษณะของรถเครื่องยนต์เหมือนกันเลยแล้วก็ความยาวกระบะอาจจะสั้นลงแต่ว่าถ้าเทียบกับรถกระบะที่ขนของรถปิกอัพที่ขนของก็ยังมีพื้นที่ให้มากกว่าโอ้โหขับไปจังหวัดต่างคุณไปเหมือนไปเชียงใหม่อ่ะไปกลับแบบโอ้โหแล้วรถพวกนี้มันวิ่งเร็วไม่ได้ไงคือโอเคขาไปรถเปล่าเนี่ยมันก็จะแบบพอจะถูกๆถ่ายไม่ได้ประมาณไม่เกิน80แต่พอขนกลับของขนกลับมา60ยืนพื้นคุณผู้ชมแล้วรถบรรทุกนี่มันห้ามวิ่งขวาไง
0: เราก
1: ็ซ้ายยาวๆครับ
0: เออ
1: และถนนตอนนั้นผมจำได้ถนนจากกำแพงเพชรขึ้นไปตากอ่ะมันจะมีช่วงโอ้โหคุณเลยนึกว่าขับบน
0: มันเด้งใช่ไหม
1: โอ้โหมันเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะแยะ
0: แล้วก็ทนไม่ดิ
1: แล้วก็ทนไปเพราะว่าเราก็แต่ว่าผมก็สงสัยทำไมพี่ๆรถบรรทุกขาประจำไปพวกรถขนผักขนอะไรข้อความเลยนะนะครับฟืดเลยยาว
0: ๆไม่โดนด่าแช่ขวาม
1: ันจะมีด่าไงแต่ว่าพวกนี้เขาวิ่งจนรู้แล้ว
0: รู้ว่าด่าอยู่ตรงไหน
1: ตรงไหนเราก็มือใหม่ไงเราก็ต้องจำใจซ้ายไปหัวผมก็อยู่เงี้ยลุกพอเปิดประตูลงมาผมก็ยังหัวอยู่ต้องงอกเลยนะ
0: โรงพยาบาลเลยหมอรองกระดูกเคลื่อน
1: โรงพยาบาลไปฟังเพลงดีกว่า
0: เพลงหนึ่งนะครับยาวๆไปนะครับไม่รู้ว่าจะเปิดจบไหมเพราะว่าเราจะหมดถ้าเกิดเปิดไม่จบนี่ฝากซาวเอ็นนี่สไลด์ลงด้วยนะนะครับFeel So Good แล้วกันนะฟังทรัมเป็ตบ้างนะครับก็เจอกันใหม่นะครับวันเสาร์หน้าตอน 3 ทุ่มนะครับที่ Thinking Radio นะครับทุกช่องทางทาง Facebook ด้วยนะครับลืมอ่านคอมเมนต์นะครับก็ขอบคุณนะครับแล้วก็สวัสดีกับการทักทายล่วงหน้าเอ้ยย้อนหลังด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
2: จัดการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
1: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ Thinking Connect อยู่กับหนุ่ยเจ้าของเพจการตลาดบรรทอนและหนังสือขายดีทั้งการตลาดประมาณ 6-7 เล่มนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับทุกท่านครับ
3: จะชวนคุยเรื่องเอเชียนเกม
4: ครับ
3: แต่ก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าเราอัดก่อนนะ
4: หมายถึง
3: ว
4: ่
3: าเราไม่รู้ว่าผลสุดท้ายเนี่ยไทยจะได้กี่เหรียญ นะ
4: โอเค
3: แต่เราจะหยิบประเด็นบางประเด็นในบางกีฬา
4: ครับ
3: มาคุยกับท่านผู้ฟังอันแรกเนี่ยคุยถึงงานนางโงย่านางโกย่าก่อนละกันโอ้โหจัดได้แบบ
4: เป็นไง
3: โกโลมนโอลมานมากเลย
4: ทำไมอ่ะได้
3: ยินนักกีฬาไปนักกีฬาไปก็ไม่มีห้องนอนบางทีไปเรือก็รั่วรถบัสก็บางทีรถบัสก็พานักข่าวไปผิดอะไรทำนองเนี้ยคือพูดง่ายๆไม่ควรเกิดกับญี่ปุ่น
4: แต่ถ้าเกิดประเทศไทยเนี่ยจะเข้าใจได้
3: ไทยเนี่ยเป็นไปได้นะอย่างพูดง่ายๆสิ่งบางสิ่งที่เกิดเนี่ยที่4เกมมันไปเกิดที่นางโกย่า
4: เอ้าหรอ
3: เนี่ยแล้วก็แปลกใจมากเลยหรือเพราะว่านางโกย่าเนี่ยคือตอนโอลิมปิกอ่ะที่โตเกียวอ่ะมันจัดตอนที่กำลังโควิดนะแต่มันจัดได้ดีนะอันนี้ก็เป็นไปได้ว่าความเป๊ะของนางโอย่าเนี่ยมันไม่ได้เท่ากับตัวโตเกียวไง
4: ไม่เท่ากับโตเกียว
3: ไอ้แต่ของเรานี่ก็เคยไปจัดที่4เกมก็จัดเชียงใหม่จัดโคราชนะแล้วก็ทำได้ดีนะ
4: ดีเหรอครั้งล่าสุดเหรออาจารย์
3: ไม่ใช่ครั้งล่าสุด
4: ก่อน
3: น
4: ั้น
3: สิก่อนนั้นสิ
4: อ๋อเหรอดียังไงอาจารย์บอกหน่อยไอ้ที่คำว่าดีคือยังไง
3: ก็คือมีในคำชม
4: อ๋อเหรอ
3: การเราเพิ่งโดน
4: เอเชียนบุรีอะไรนะ
3: อาเซียนเองนะผมจะบอกให้เราเพิ่งโดนอาเซียนเองนะไอ้กีฬาซีเกมเองนะเมื่อก่อนนี้เราได้รับความชมนะ
4: อ๋อหรอ
3: เออเราจัดเอเชียนเกมนี่ดีนะคุณจัดเชียงมงเชียงใหม่อะไรก็ดีนะซีเกม
4: โอเคโอเคโอเค
3: ครับเราก็จัดเนี่ยประชุมเนี่ยคุณดูเราจัดประชุม World Bank อะไรเนี่ยเมื่อปี35จนตั้งศูนย์ประชุมแห่งชาติเนี่ยอันนี้ปี35นะแล้วก็เนี่ยเราได้จัดอีกปี69
4: ครับ
3: ปี69ได้จัดอีกมีไม่กี่ประเทศเองนะที่ได้จัด2ครั้งอะถ้าไม่ดีจริง
4: เราจะได้ว่าเราจัดอีเวนต์ได้อยู
3: ่เออจัดดี
4: จัดดี
3: เราระดับโลกเหมือนนี่ไงเหมือนไออินเด็กซ์นี่ไง
4: ครับครับ
3: แต่ทีนี้ที่มันเละเนี่ยเพราะว่าเขาเปลี่ยนรัฐบาลไงคราวที่แล้วเขาเปลี่ยนรัฐมนตรีก็เนี่ยอาเซียนนี่ไง
4: เรา
3: เกมเปลี่ยนไปดีเออแต่ตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรญี่ปุ่นนะแต่ก็ทำใจไว้ว่าญี่ปุ่นมันอาจจะไม่เป๊ะทุกอันนะ
4: ทุกเรื่อง
3: แต่ว่า perception เรามองว่าญี่ปุ่นเนี่ย perfect
4: ใช่ประเทศที่มีระเบียบวินัยพร้อมสูง
3: แต่ตอนนี้อยากจะชวนท่านผู้ฟังคุยในกีฬาบางกีฬา
4: ครับมีอะไรบ้างครับ
3: คือตอนนี้ที่เรายินดีเนี่ยก็คือตัวน้องบิวหรือเรียกว่าเทพบิวเนี่ยเขาคว้าเหรียญทอง100เมตรและ200เมตร
4: โ
3: หแล้วก็ไอ้จอร์ดชัวด้วยจอร์ดชัวนี่ก็คว้า400เมตรเอาบิวแล้วกันนะ
4: ครับ
3: คือ100เมตรคือลมกรดเอเชียเนี่ยนะก็คือได้เหรียญทองเช่นเกมเนี่ยเราได้แค่เราได้2เหรียญผ่านไปเหรียญสุดท้ายนี่ก็เกือบจะ50ปีแล้ว1978มั้งเหรียญแรกเนี่ย น่าจะเป็นอานัทรัตนพล
4: กีฬาอะไรครับตอนนั้น
3: เหรียญที่สองเนี่ยวิ่งร้อยเมตรนี่ไง
4: วิ่งร้อยเมตรครับ
3: เหรียญที่สองเนี่ยสุชาติแจสุรภาพอันนี้เราพูดถึงนักวิ่งนักวิ่งชายนะร้อยเมตรแล้วไม่เคยได้เลย
4: ครับ
3: ไม่เคยได้เลยรู้สึกจะครั้งล่าสุดเนี่ยน่าจะประมาณ1978ได้กี่ปีมาแล้วก็ไม่รู้นะแล้วเนี่ยก็ได้เทพบิวเนี่ยนะขึ้นมาตอนนี้คำถามก็คือแล้วคุณไปดูจีนดิจีนนี่มีนักกีฬาว่ายน้ำคนหนึ่งได้7เหรียญนะ
4: หูคนเดียวเลย
3: ว่ายเฉพาะได้ว่ายเฉพาะประเภทฟรีสไตล์นะ
4: ครับ
3: มีฟรีสไตล์แบบ100เมตร200เมตร
4: เข้าใจเข้าใจ
3: 7เหรียญเนี่ย
4: โอ้โหยังไม่เคยเฟล
3: จีนมันเป็นโรงงาน
4: มัน
3: เป็นโรงงานผลิต
4: 100ล้านคน
3: มันไม่ได้ผลิตเฉพาะสินค้านะไอ้นักกีฬาเป็นสินค้ามันผลิตไม่ได้อย่างเดียวตอนนี้คือนักบอล
4: ทำอ๋อเหรอ
3: นักบอลนักบาสอะไรไม่ค่อยเก่ง
4: ครับ
3: ใช่ไหม
4: ครับ
3: แต่อย่างอื่นว่ายน้ำปิงปองเทนนิสอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเก่งหมด
4: กีฬากีฬาเดียวจะเก่ง
3: ยิมนาสติกอะไรพวกเนี้ยนะ
4: ครับ
3: เก่งหมดเลย
4: ครับ
3: แล้วของเราคำถามคือไอ้เราอะเทพบิวนี่มาได้ไงวะ
4: มาได้ไงเขาเป็นใครมาก่อนผมก็ไม่เคยได้ยินชื่อต้องบอกเลยผมอาจจะไม่ได้ติดตาม
3: ผมก็ไม่ได้ตามนะแต่ผมอยากจะให้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามีคือพูดง่ายๆเราผลิตคนอย่างเทพบิวได้ไงคือบิวอ่ะตอนแรกก็วิ่งแบบ10ไม่ถึงก็คือ10กว่านาทีอ่ะ10กว่าวินาทีนะ100เมตร
4: ครับ
3: แล้วเขาไม่ได้โค้ชอเมริกันเว้ยโค้ชอเมริกันก็สอนว่าเฮ้ยจะต้องวิ่งยังไงท่าไหนต้องออกยังไงกินอะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วเทพบิวมันก็ครั้งที่แล้วนี่ก็ตอน4เกมก็ทำลายสถิติมาทีอีกแล้วแต่คราวนี้เนี่ยนะว
4: ิ่
3: งก่อนรองชนะเลิศนี่ทำลายสถิติรอบรองชนะเลิศนี่ทำลายสถิติเอเชียนเกมเลยนะ
4: ครับ
3: แล้วคราวนี้ทำลายสถิติตัวเองด้วยคือ 9.90แต่ยังไม่ทำลายสถิติเอเชีย
4: นะโอเค
3: อะไรเนี่ยคือผมอะมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดอย่างเทพบิวขึ้นมาเงี้ยเฮ้ยเรามานั่งแกะสูตรไหม
4: ทำยังไง
3: จะได้
4: น
3: ัก
4: กีฬาเก่งไหม
3: เด็กคนนี้มาจากไหนเทรนยังไงแล้วเราภาครัฐช่วยยังไงไปดึงโค้ชมายังไงเหมือนเมื่อก่อนน่ะคุณไม่รู้คุณดูอันนี้ป่ะไอ้มวยอะไอ้มวยโอลิมปิกดูป่ะ
4: ดูถ้าเป็นเมื่อก่อนพอรู้จัก
3: ไอ้เนี่ยไอ้สมรักษ์คำสิงมันได้โค้ชคิวบาไงม
4: ัน
3: ได้โค
4: ้
3: ชคิวบาฮวนตันเนียนน่ะฮวนตันเนียนน่ะใช่ไหมมันได้โค้ชเก่งตอนนี้คำถามก็คือว่าเราจะต้องลงทุนกับโค้ชเก่งมาล่ะ
4: แล้ว
3: ใช่ไหมแต่โค้ชมันมีผลนะก็ต้องงบประมาณด้านนี้ก็ต้องเอามาลงทุน
4: เพราะเหมือนตอนยูโดเทควันโดได้แชมป์ก็มาจากโค้ชที่เป็นชาวต่างชาติ
3: ใช่เทควันโด
4: ครับเทควันโด
3: เทควันโดน้องเทนนิสชื่อก็เทนนิสแต่เขาเล่นเทควันโด
4: ใช่ครับใช่
3: ทีนี้เขาเอาคือตอบคืออย่างเงี้ยอย่างกรณีเทควันโดมันก็ไม่ใช่ว่าเกาหลีเนี่ยซึ่งเป็นผู้ริเริ่มเนี่ยมันจะได้เหรียญแล้วนะ
4: ครับ
3: ถ้าพูดถึงอย่างนี้นี่คือกีฬาหนึ่งนะที่ไทยกับมาเลเซียผูกขาดกันอะ
4: ตะก้อก็จริง
3: แล้วเสียแชมป์แล้วนะ
4: เอาเสียแล้ว
3: เออเสียแล้วตะก้อเนี่ยตะก้อเนี่ยเราเคยได้แชมป์อาเซียน8สมัยแพ้ไปแล
4: ้
3: ว
4: โอ้โห
3: ซีเกมชิงแชมป์โลกเราวอล์กเอาท์ทำไมวอล์กก็มาอาจจะแพ้ก็ได้
4: ทำไมอ่ะ
3: ก็เราก็บอกว่ากรรมการตัดสินไม่ยุติวอล์กเอาท์ถึงไม่วอล์กเนี่ยอาจจะแพ้แล้วนี่ตะก้อเราแพ้ทั้งทีม A ทีม B ไม่ต้องเล่นเซต3เลยไม่ต้องเล่นทีมที่3เลยแพ้หมดเลยเราตั้งแต่ตะก้อเนี่ยบรรจุกีฬาเอเชียนเกมมาไทยแชมป์ตลอด
4: พอจำได้อันนี้พอจำได้นะ
3: ใช่นะพอเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วตะก้อหญิงแพ้นะครับแพ้เวียดนามนะครับผมเขียนลงเอกสารที่ผมเป็นบก.เลย
4: โอเค
3: ตะก้อหญิงแพ้เวียดนามครับน่าจะประมาณสักเมื่อปี49อ่ะถ้าจำไม่ผิดอ่ะ
4: โอ้โห
3: 20ปีที่แล้วอ่ะ
4: รู้เรื่องราวกีฬา
3: แล้วผมพูดเลยว่าเวียดนามมันแซงไทยแน่ผมพูดตั้งแต่วันนั้นเลยนะ
4: ครับ
3: เพราะว่าอะไรเพราะว่าประเทศที่กีฬาดีเนี่ยเศรษฐกิจดีเว้ยไอ้คุณดูญี่ปุ่นดิญี่ปุ่นประเทศแรกจัดโอลิมปิกนะ
4: ในเอเชีย
3: ในเอเชีย
4: ครับ
3: 2507แล้วเศรษฐกิจญี่ปุ่นพุ่งเลย
4: อืม
3: แล้วก็ไอ้เกาหลีใต้นะเกาหลีใต้เนี่ยปี2ไทยเราจัดได้ขึ้นเกม2509 2513เนี่ยเกาหลีใต้ต้องจัดเกาหลีใต้บอกให้ขอกูไม่จัดนะเพราะว่าไอ้เกาหลีเหนือยังฮึ่งๆมันอยู่ยัง
4: มันดูครับ
3: แล้วก็เกาหลีใต้บอกเราประเทศยากจนประเทศเกษตร
4: ในวันนั้น
3: 18ปีต่อมาคือ2531เนี่ยเกาหลีใต้จัด1988โอลิมปิกโซเกมไง
4: ครับ
3: ใช้เวลา18ปีจากประเทศที่ไม่กล้าจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมมาจัดการแข่งขันยูโรโอลิมปิกและอีก4ปีต่อมาจัดบอลโลกคู่กับญี่ปุ่น
4: อ่ะจริง
3: เห็นแล้วคุณดูดิเกาหลีใต้โตมาแล้วเศรษฐกิจ2008ปักกิ่งเกมเป็นไงล่ะ
4: ที่จีนนี่คือเป็น
3: ใช่ไหม
4: ถ้าจะเรียกว่าเป็นเทศกาลเปิดประเทศจีนให้โลกรู้จักเลย
3: และคิดดูไทยจัดเอเชียนเกมตั้งแต่2509อ่ะ
4: มันเหมือนมันมีช่วง
3: 60ปีมาแล้วอ่ะเราจัดเอเชียนเกมอ่ะ
4: 40ได้ป่ะครับที่จัดเอเชียนเกมรอบนึงอ่ะที่ไทยอ่ะ
3: ใช่ๆเราจัดแต่ไม่ได้จัดครั้งเดียวเราจัด 3-4 ครั้งแล้วแต
4: ่
3: ครั้งแรกเนี่ยเราจัด2509
4: ก็คือนานแล้ว
3: ที่แล้วอ่ะ
4: 10ปีแล้วเราเป็นประเทศที่ดูไปได
3: ้ดีแล้วแล้วณวันนี้ประเทศอื่นมันแซงในขนาดไหนใช่ไหมฮะแล้วดูตะก้อนี่มันเจ้าโลกเลยเมื่อก่อนแข่งกันเนี่ยเขาไม่ให้เข้าเอเชียนเกมด้วยซ้ำว่าจะเสนอเข้าไปนี่ต้องนานใน1990น่ะเพราะมันเล่นกันเป็น2ประเทศเท่านั้นเอง
4: เล่นกันไทยกับมาเลเซียนี่แหละตอนนั้นน่ะ
3: แล้วไทยผูกขาด
4: ครับ
3: มาเลเซียนี่ไม่ได้แชมป์เลยตะก้อชายนะอย่างที่บอก
4: อืม
3: นะเออาเซียนเนี่ยไทยเรา8สมัยรวดแพ้มา2ปีแล้วหลายเป็นแชมป์โลกด้วยนะแล้วก็เสียแชมป์โลกไปแล้ว
4: ครับ
3: แล้วก็เนี่ยก็เสียแชมป์เอเชียนเกมไปแล้วอะ
4: โอ้โหแต่ก็ได้แชมป์ใหม่ๆกลับมาแต่พูดอย่างนี้ได้ไหมในแง่มุมหนึ่ง
3: ก็ไม่ได้เราคุณจะไปพูดกีฬาใหม่ไม่ได้เราต้องพูดกีฬาที่เราเป็นที่หนึ่งสิเหมือนยกตัวอย่างเช่นเฮ้ยคุณคิดว่าเราจะรักษาความเป็นดีทรอยต์เอเชียได้ไหม
4: โอ้มันไม่เหลือแล้วมั้งเท่าที่
3: ดูจากข่าวต่างๆแต่เรายังคิดได้ว่าเราจะเป็นดีทรอยต์เอเชียอยู่ไง
4: แต่ดีทรอยต์ก็ไม่มีแล้ว
3: ใครจะมาผลิตรถต้องมาที่ไทยหมายถึงว่า
4: ครับ
3: หมายถึงว่าไม่ใช่เจ้าของแบรนด์นะ
4: เข้าใจเป็น OEM อ่ะ
3: OEM อ่ะต้องมาที่ไทยจะไปที่อื่นใช
4: ่
3: เมื่อ40ปีที่แล้วเขาเลือกไทยเพราะอะไรคือ1ไอ้อินโดนีเซียมันก็ยังอยู่ภายใต้เผด็จการอยู่
4: อ๋อยังไม่นิ่ง
3: ฟิลิปปินส์ก็ยังโอนเอรอนเอหลังมาก๊อตใช่ไหม
4: ครับ
3: เวียดนามก็เพิ่งเกิดสงครามเพิ่งจะเลิกสงคราม2518 50ปีที่แล้ว
4: อืม
3: มาเลเซียมันก็ทำรถของตัวเองก็คือรถโปรตอนแล้วมาเลเซียประเทศมันเล็ก25ล้านเอง
4: ครับ
3: เขาก็เลือกไทยแล้วไทยเราก็ภาษีพิกอัพมันถูกไง
4: เข
3: าถูกปุ๊บเนี่ยพิกอัพมันก็ถูกเขาก็มาผลิตกันเต็มเลยไง
4: อืมออกเป็น
3: แล้ว
4: นับวันนี้
3: เป็นอย่างนี้มาเล่า
4: โอ้โหมีแต่คนในแวดวงรถที่เห็นข่าวเนาะก็บ่นกันอุปรนาว่าแบบมันจะไปต่อกันไม่ได้นะถ้าเกิดทำเรื่องภาษีรถจีนเข้ามาเป็นแบบแต่ก็เห็นข่าวว่าภาษีรถ
3: จีนนับเข้าไปดูเอาคุณดูนะภาษีธุรกรจีนไม่ต้องเสียอยู่แล้วอาเซียนจีน
4: ครับ
3: ยังไปลดภาษีเสียภาษามิตรให้อีกแสนห้าต่อคัน
4: หวังจะกระตุ้นให้เขามาสร้างโรงงานไง
3: ใช่หวังจะไปเป็นแชมป์รถอีวี
4: โรงงานอยู่ไหนอ
3: ่ะเห็นป่ะเหมือนกันมาเลเซียเนี่ยรู้ไหมมันมีลีกมันมีลีกภายในตะก้อดิพรีเมียร์ลีกมีลีกมันม
4: ีอ๋อมี
3: เหมือนดิวิชั่น2
4: แล้วบ้านเรามีไหม
3: บ้านเรามีเลิกไปแล้วปี65
4: ฮะ
3: แต่หลังจากเลิกไปแล้วเจออะไรเห็นไหมเสียแชมป์เมื่อ2ปีที่แล้ว6-7
4: อ้าวหรอ
3: แม่เราเลิกปี65ไม่รู้เพราะว่ามันโควิดมั้ง
4: โอ้ยน่าเสียดาย
3: ใช่ไหม
4: มันเป็นกีฬา
3: ที่ดูพอเลิกพอมันมีตะก้อปุ๊บพอมันมีมันก็ต้องเล่นกันทุกสัปดาห์ไง
4: ครับ
3: เราไม่ต้องรอแข่งไม่จะไปแข่งกันแล้วก็แข่งอยู่2ประเทศเองไงตะก้ออ
4: ่า
3: แต่นี้เหมือนเรามีบอลลีกในประเทศเราอะถ้าเราไม่มีบอลลีกเราก็มีถ้วยกอถ้วยขอเมื่อก่อนมีถ้วยกอถ้วยขอเพื่อแข่งเตะไปเรื่อยๆแต่พอเรามีแบบเฮ้ยเอาเอกชนเข้ามาได้บุรีรัมย์ก็ลงทุนจ้างโค้ชไอเมืองทองทำอย่างนี
4: ้
3: มันก็เก่งไงมันก็เก่งไงแต่ก็เหมือนกันนะตะก้อเนี่ยเด็กมันก็เหมือนมวยบ้านเราตะก้อเหมือนมวยเนี่ยเด็กมันชกกันตั้งแต่เด็กๆแล้วทุกวันนี้ก็เหมือนไอบราซิลวอลเลย์บอลชายหาดกับไอนักบอลอะ ไอเด็กบราซิลมันเตะตั้งแต่เด็กๆแล้วกับวอลเลย์บอลมันก็เล่นใจหาดเหมือนเราตอนก็ชกมวยกันเต้นตะก้อกันอ่ะเด็กๆคือมันเรื่องมีพรสวรรค์คือเหมือนกับบอลที่บีม
4: เราได้ฝึกซ้อมตั้งแต่เด็กก็เลยมีความคุ้นชินมากกว่า
3: แต่พวกนั้นไม่ชื่อมืออาชีพ
4: เป็นมือสมัครเล่น
3: แต่ถ้าเกิดมันมีลีกพอมีลีกปุ๊บก็ต้องมีทีมก็ต้องมีการอดอัดเงินเข้ามามีการฝึกซ้อมแล้วคุณรู้ไหมว่ามาเลเซียมันชวนไทยไปเตะด้วย
4: อ๋อเหรอ
3: เออพอมันชวนไทยไปเตะมันก็ไปดูของจริงเลยไงนอกจากดูวิดีโอแล้วนะมันเสิร์ฟยังไงเพราะไทยมันเสิร์ฟเก่ง
4: ครับครับ
3: แล้วรู้ไหมมาเลเซียมาเก็บอันนี้ขอผมเอามาจากเพจนะแต่พอดีผมไม่ได้ขออภัยเลยผมไม่ได้จำชื่อเพจ
4: ม
3: ีเพจนึงเขาเล่ามาเกี่ยวกับตะกร้อนี่แหละ
4: ครับ
3: แล้วมันมาเก็บตัวในไทยนะ
4: โอ้โหก็คือตั้งใจมา
3: ในไทย
4: เก็บวิชาความรู้เต็มที
3: ่ใช่แล้วก็จ้างแล้วมันก็เชิญไปเล่นน่ะเล่นน่ะก็ไปเอาความรู้ไงแล้วเขาก็ต้องเอาวิดีโอมาศึกษาด้วยมันเสิร์ฟยังไงวะแล้วลูกเสิร์ฟอ่ะคุณมาซ้อมได้ไหม
4: ต้องซ้อมได้สิ
3: ใช่ก็กดหมื่นครั้งไงซ้อมเป็นมันหมื่นครั้งเลยดูสิใช่ไหม
4: ซ้อมกันได
3: ้ขนาดที่ไทยขนาดที่ไทยเลิกไปแล้วปี65เราไปเตะเลิกแล้วคุณจะไปเตะที่ไหนอ่ะที่มันจะต้องเตะทุกสัปดาห์
4: มันก็ไม่มีวงการซ้อมไงมันไม่มีสิ่งที่มันส่งเสริมกัน
3: อ่
4: ะ
3: อันนี้สมาคมตะก้อจะต้องถามว่ามันเพราะอะไรนะมันถึงปล่อยให้เป็นขนาดนี้แล้วบางสมาคมไม่ใช่สมาคมตะก้อนะบางสมาคมขออภัยไม่เอ่ยนามเนี่ยนักกีฬาบางคนถอนตัวนะไม่ไปนะเพราะว่าเบี้ยเลี้ยงได้ไม่ได้
4: เบี้ยเลี้ยงที่มันเป็นข่าวว่าแบบได้ไม่ครบไม่เต็มขาดใช่ไหม
3: ไม่ครบอะไรเงี้ยไอ้นี่ที่อาเซียนนี่แหละการกีฬาสีเกมนี่แหละแล้วก็รัฐมนตรีก็ต้องไปคุยใช่ไหม
4: ครับ
3: ไอ้ยังงี้
4: จำได้ไอ้เคสที่บอกว่าอะไรนะหักเบี้ยค่าอาหารกลัวนักกีฬาจะกินไม่ถูกสุขลักษณะอ้าวเป็น
3: อะไรก็ไม่รู้แหละก็คือได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยใช่ไหมแล้วคุณดูกีฬาระดับโลกของไทยดิเขาลงทุนกันเองโปรเมโปรจีนเนี่ยพ่อแม่ก
4: ็
3: จะไปขายบ้านขายรถอะไรบ้างเนี่ยเขาใช้เงินหลายล้านแต่เวลาเขาประสบความสำเร็จเขาได้หลายสิบล้าน
4: ใช่
3: ไหมไม่ต้องพูดเน่ในพ่อก็ได้ไปขายบ้านขายรถนั่นน่ะ
4: จริง
3: ใช่ไหมเขาลงทุนหนึ่งไปในใช้เงินเยอะนะ
4: โอ้โหฟังดูแบบนี้เนี่ยก่อนจะไปถึงกีฬาเอเชียนเกมเพิ่มผมมีคำถามอย่างหนึ่งอาจารย์ประเทศเรามันมีวงจรส่งเสริมให้มันมีทาเลนต์ไหมเปรียบเทียบเหมือนบริษัทละกันดึงมาบริษัทนิดนึงละกันมันมีบริษัทที่ดีมันต้องมีวงจรในการสร้างทาเลนต์ใหม่ๆไหมมากกว่าแค่การ
3: ถามคุณต้องถามว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศระบบหรือประเทศปัจเจกถ้ามีระบบมันก็เป็นโรงงานถ้ามีระบบเป็นโรงงานอ่ะรัฐบาลมีงบเข้ามาเอาจ้างโค้ชเข้ามามีการฝึกซ้อมอะไรทำนองเนี้ยมีอันเดียวที่กีฬาแบบเนี้ยที่มันโอเคแล้วไม่มีปัญหาในสมาคมเนี่ยน่าจะเป็นวอลเลย
4: ์บอลแล้ววอลเลย์บอลใช้
3: วอลเลย์บอลหญิงวอลเลย์บอลหญิง
4: คนต่างชาติเป็นโค้ช
3: ก็แรกก็ใช้โค้ชออสนี่แหละตอนนี้ก็กลับมาเป็นโค้ชอีกแล้วโค้ชออสเนี่ยเขาก็ไปศึกษาดูว่าเฮ้ยมันยังไงกันวะไอ้วอลเลย์บอลเนี่ยเราจะทำยังไงดีวะให้มันไประดับโลกได้
4: เ
3: ขาก็ดูว่าต้องไปเอาตั้งแต่เด็กๆมาเลยไง
4: ครับ
3: ก็เหมือนเน่เนี่ยเล่นกีตาร์ไง6ขวบอ่ะกีตาร์ตัวใหญ่กว่าเน่อีกแล้วก็ไปเน่ก็ไปประกวดทุกที่อ่ะ6ขวบ7ขวบ8ขวบประกวดตลอดอ่ะคนดูไม่ดูคนดูไม่ดูมันก็ประกวดอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันก็เหมือนแข่งไงคุณจะประกวดแล้วคุณต้องซ้อมไหมล่ะ
4: จริงต้องซ้อม
3: คุณต้องซ้อมไงใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเขาเอาเด็กๆมาตั้งแต่10ขวบเลยมั้งจำไม่ผิดนะแล้วก็มาให้มันอยู่ในที่เดียวกันแล้วโรงเรียนเขาให้ไปเรียนที่เดียวกันแล้วก็เอาวิดีโอมาศึกษาแล้วก็เทรนเด็กพวกนี้ขึ้นมา
4: ครับ
3: ในสมัยเนี่ยนุสลาอะไรพวกนี้ไงใช่ไหมแล้วโค้ดเหมือนกับเป็นพ่อลูกอ่ะ
4: เข้าใจเข้าใจ
3: แล้วพอเด็กมันเก่งก็ส่งไปเล่นแข่งพอแข่งแล้วพอได้ดีปุ๊บเนี่ยมันก็ไปเล่นลีกต่างประเทศไง
4: อ๋อก็เป็น
3: การส่งเสริมเราดีได้นะเด็กต่างประเทศมันก็ไปเจอระดับโลกไง
4: ครับก็ยิ่งเก่งขึ้นไปอีก
3: ยิ่งเก่งขึ้นไปอีกอันนี้ก็คือวอลเลย์บอลเนี่ยเราไม่เคยได้ลงได้เหรียญอะไรเลยเราถึงเข้าไปปะทะกับระดับโลกได
4: ้
3: เราอยู่ในลีกที่ไปเล่นระดับโลกเลยนะ
4: ครับ
3: ใครจะไปคิดว่าไทยเคยชนะจีนชนะญี่ปุ่นชนะเกาหลีอะไรพวกนี้ใช่ไหม
4: เป็นเรื่องเกินคาดถ้าย้อนกลับไป10ปีก่อนนี่คิดไม่ถึงนะ
3: ใช่แล้วมันหักล้างเลยนะไอ้บอลเนี่ยคือไทยจะเก่งกีฬาเดียว
4: จริงเมื่อก่อนเราได้ยินแบบนี้ต้องเก่งมวยอะไรอย่างนี้ยิ่งมวยเนี่ยต้องพูดถึงอ่ะ
3: เป็นนิดยกน้ำหนักอะไรเงี้ย
4: กีฬาเดียวไม่ต้องพึ่งคนอื่นนะคนเดียวอ่ะ
3: อะไรเงี้ย
4: ใช่
3: อะไรเงี้ยใช่ไหม
4: ครับ
3: ไม่น้ำอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นทีมเมื่อไหร่ฟุตบอลเนี่ยจบตรงท้าย
4: ได
3: ้
4: รอด
3: มวยคือเตะบอลเนี่ยจบตรงท้ายด้วยกีฬามวยคือชก
4: โอเคโอเคโอเคโอเคนึกออก
3: แต่ตอนนี้วอลเลย์บอลมันก็เป็นการบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณเริ่มเทรนคือเริ่มตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะแล้วมาจับมาอยู่ด้วยกันพอมาเล่นเป็นทีมก็มีโค้ชที่เอาจริงเอาจังมันก็ได้แต่วอลเลย์บอลเนี่ยเราก็จะมีปัญหาอย่างนึงแล้วก็แพ้จีนรอบจริงชนะเลิศทั้งๆที่เมื่อ20กว่าวันที่ผ่านมาเราชนะจีนได้แชมป์เอเชียได้ไปโอลิมปิกจำได้ไหม
4: อ๋อจำได้ครับจำได้
3: แต่ว่าจีนเนี่ยใช่แพ้ 3-2
4: ครับ
3: คือจีนเนี่ยใช้เวลา20วันนะกลับเอาชนะไทยได้
4: เพราะอะไรหรือเขาเก่งอยู่แล้ว
3: อันดับแรกไม่เขาเป็นเด็กใหม่ด้วยนะ
4: ฮะ
3: ใช้เด็กใหม่ด้วยก็ใช้เด็กใหม
4: ่โอ้
3: จีนเนี่ยมีเด็กใหม่เข้ามาใช่ไหม
4: ครับ
3: จะเห็นว่าญี่ปุ่นกับเกาหลีที่มันดรอปลงเพราะมันเด็กใหม่แต่ของเรานี่ก็เด็กใหม่นะเด็กเก่าก็มีพรพันธ์อะไรพวกนี้ใช่ไห
4: ม
3: นะอันเนี้ยก็คือไอ้มาเลเซียมันต้องใช้เวลากี่ปีกว่าจะโค่นแล้วได้
4: ก็จริง
3: แต่จีนเนี่ยมันเก่งกว่าเราอยู่แล้วเก่งกว่าเราอยู่แล้วเขาไปถอดสูตรไงเฮ้ยมึงเสิร์ฟยังไงมึงบล็อกยังไงมึงตีหลอกยังไงอะไรทำนองนี้ใช่ไหมใช้เวลา20วันกลับมาชนะไทยเลย
4: วิเคราะห์เกมได้เฉียบขาด
3: แล้วไทยไม่ได้เป็นแบบนี้ครั้งแรกนะเราเคยชนะจีนรอบชิงแชมป์เอเชียนะที่โคราช
4: แล้วเป็นไงต่อตอนนั้นอาจารย์
3: แล้วก็ไปแพ้กับจีนต่อไง
4: อ๋อ
3: แปลว่าหลายประเทศที่มันมี excellent mind อ่ะมันไม่อยู่กับที
4: ่
3: มันถอดสูตรเลยมันถอดบทเรียนมันดูซิว่าเราแพ้เพราะอะไรใช่ไหมของเราเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งของเราเนี่ยที่เราชนะได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเรามีนักวิเคราะห์เกมเว้ยชื่อชินโจฮิดะคือคนนี้เป็นนัก
4: วิเคราะห์เกม
3: คือ data analytics อ่ะเวลาเราดูเขาทำ data แล้วเขาจะบอกเลยว่าต้องอย่างนี้อันนี้เมื่อก่อนมันเคยทำให้ทีมญี่ปุ่นแล้วตอนนี้หมดสัญญาก็เลยมาทำให้ไทยและไอตอนที่เราชนะไอจีนเนี่ยคนนี้อยู่แต่ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วไง
4: เข้าใจแล้วนี่ฟัง
3: มันจ้างคุณเป็นที่ปรึกษาแล้วคุณก็ดูไอเนี้ยไอโซเชียลลิสติ้งให้อ่ะพอดีคือดีไม่ได้จ้างหนุ่ยละอ้าวแล้วมันต้องหาคนอื่นมาสิ
4: มันต้องมีคนสานต่อ
3: ใช่ไหมแล้วดาต้าแล้วจะไปรู้ได้ไงใครคุยเรื่องอะไรแล้วเราก็ปลายดิ
4: ยกเว้นปั้นคนข้างในมารับไม้ต่อได
3: ้คำถามคือปั้นแล้วมันก็ไม่ได้ปั้นไงแล้วคำถามว่าปั้นเน
4: ี่ย
3: คำถามว่าปั้นเนี่ยปั้นในเทียร์เดียวกันหรือเปล่า
4: ก็ถูกครับซึ่งไงเนี่ยผมว่าเหมือนเรื่องกับการที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคือเรื่องถอดบทเรียนอีกแล้วดูเหมือนต่างชาติเนี่ยเขาถอดบทเรียนเป็นเรื่องเป็นราวนะถอดเป็นระบบถอดเสร็จคือมันได้เรียนรู้จริงๆอ่ะไม่เหมือนกับบ้านเราแบบถอดบทเรียนครั้งที่108ครั้งที่1,082ครั้งที่คนไทยมันแซวกันจนเป็นมีมอ่ะผมรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆผมว่าถ้าเกิดเราถอดบทเรียนจริงจังมันมีจุดที่มันผิดได้เราเรียนรู้เค้าเจอที่จะผิดได้ผมว่ามันจะพัฒนาไปได้นะแต่ไม่รู้อาจารย์คิดเหมือนผมไหมว่าเค้าเจอประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีคนผิดอ่ะมันไม่อยากให้ใครเป็นคนผิดสักคนนึงอ่ะมันเหมือนต้องสมานฉันท์ต้องกลมเกลียวกันตลอดมันจะคอนฟลิกต์กันไม่ได้อ่ะไม่งั้นมันจะไม่ใช่ความผิดไทยมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
3: แม่ๆคนไทยนี่ประเทศแห่งการทะเลาะกันเลยนะใครบอกประเทศเราไม่มีคอนฟลิกต์ประเทศเรานี่มันคอนฟลิกต์โคตรเยอะเลยประเทศแห่งการทะเลาะบ่อแว้งเลยนะ
4: ยังไงอาจารย์บอกผมหน่อยสิ
3: ไทยเราเนี่ยทะเลาะกันเพื่อทะเลาะนะครับของจีนมันก็ทะเลาะกันเยอะแต่จีนมันทะเลาะไปทำงานไปของไทยนี่ทะเลาะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตโดยไม่ทำงานเลยนะผมจะบอกให้ปฏิคนไทยเนี่ยแห่งการทะเลาะเลยแล้วมันถึงมีคำว่าหมั่นไส้ไงมุดผมไม่รู้จักผมไม่รู้จักหนุ่ยเนี่ยไม่รู้จักอะไรเลยการที่หนุ่ยจะดีเดย์อะไรเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมไม่ได้ทำให้ผมแย่
4: ครับ
3: ผมว่าหมั่นไส้หนุ่ยก็ได้
4: อืมโอเค
3: ได้อ่านโพสต์ท่านเนี่ยอ่านกูเห็นโพสต์หน่วยแล้วกูหมั่นไส้ไม่ได้เกี่ยวเลยไม่รู้จักอะไรกันเลย
4: ครับ
3: คุณเจอมั้ยล่ะ
4: แหมก็พออาจารย์ก็นึกออก
3: อาจารย์ใช่ม
4: ั้ยนาทีสุดท้ายให้สรุปหน่อยบทเรียนเรื่องเอเชียนเกมกับการตลาดและธุรกิจที่อยากฝากทิ้งท้ายนาทีนึง
3: เอาเอเชียนเกมเดียวแล้วกันนะ
4: อ่ะ
3: คือคนไทยเนี่ยจะต้องมี excellent mind
4: อืม
3: แล้วเอกชนไทยเนี่ยที่ปั้นลูกตัวเองเนี่ยทำให้เห็นแล้วว่าไป excellent ระดับโลกได้อย่างเช่นเนเน่อย่างเช่นโปรจีนโปรเมนะซึ่งเป็นระดับโลกไปแชะชนะในกอล์ฟ LPGA เนี่ยทำได้แล้วก็สมาคมกีฬาต่างๆก็ควรจะได้ควรจะทำแบบนี้คือพูดง่ายๆให้ปั้นคนอย่างน้องบิวขึ้นมาเทพบิวเนี่ยอย่าให้บิวเนี่ยเป็นแค่พอบิวจบแล้วก็จบไปมันจะต้องมีบิว2บิว3บิว4เหมือนไอ้วอลเลย์บอลน่ะมีนุสราเสร็จก็ต้องมีพรพันธ์อะไรทํานองเนี้ยต้อง
4: ครับ
3: ต่อเนื่องนะครับ
4: ครับ
3: เวลานะฮะเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
6: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
7: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
8: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
9: เลือกนี่สิครับ
8: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
9: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
8: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
9: อ้าวสายต่อไป
10: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
11: เปลี่ยน

0: Mute on tour. Glam and glow. ปฏิหารล้านนา
1: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คาถาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: พิเศษที่ LINE @thinking radio
1: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
2: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าพิพิธภัณฑ์อะไรสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
1: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและโพสธนพงพันธ์ธัญญารัตกุล
3: สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับเข้าสู่3เดือนสุดท้ายของปีแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่กับสุดหล่อนะฮะดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่นของเรานะครับคุณพจน์ธนพงพันธ์ครับสวัสดีครับคุณพจน์ครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีโค้ชโอและท่านผู้ฟังทุกท่านฮะ
3: ครับวันนี้เราสองคนมานี่อาจจะไม่เห็นหน้าเห็นตานะฮะคิดถึงหน้าใบหน้าเราต้องของพี่พจน์มากเลย
4: โอ้ช่วงนี้ก็น่าจะเหมือนกับหลายๆท่านแหละเขาเรียกว่ากำลังยุ่งวุ่นวาย
3: กับการกู้น้ำ
4: กับการกู้น้ำกับการกู้องค์กรกู้ธุรกิจช่วงเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายใช่ไหมครับถ้าเป็นเอกชนเนี่ยก็คือไตรมาสสุดท้ายละที่เราจะอ่ะทำยังไงให้ดีก่อนจะขึ้นปีใหม่ก่อนจะปิดงบใช่ไหมครับเพราะองค์กรส่วนใหญ่จะปิดงบช่วงสิ้นปีแต่ก็องค์กรภาครัฐหรือองค์กรบางส่วนน่ะก็1ตุลาคมเนี่ยก็ถือว่าการขึ้นรอบประจำปีใหม่ละนะครับก็ดูก็ต้องดูกันแหละว่าจะเป็นยังไงนะครับ
3: ในมุมที่ณวันนี้เนี่ย3เดือนสุดท้ายเนี่ยสำหรับคนวันนี้เราปีนี้เราคุยกันมาทั้งปีเลยเนาะเรื่องของการปรับตัวเข้าสู่ดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันการปรับตัวใช้ AI คือต้องบอกวันนี้เนี่ยคำว่าปรับตัวใช้ AI เนี่ยผมว่ามันกลายเป็นคำเจนเนอริกเกินไปไหมครับ
4: โอ้เจนเนอริกคือค่อนข้างมากแหละคือพอผมไปเนี่ยช่วงเอาแค่สัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพอพูดถึงเรื่องพวกการใช้ AI เนี่ยนะครับยังมีความเข้าใจที่ยังไม่ลึกซึ้งพอสมควรนะครับไม่ลึกซึ้งพอสมควรว่าพอเป็น AI เนี่ยการใช้ AI คือการทำ generative AI คือการสร้างถามแชทบอทถามมาตอบไปหรือการสร้างภาพสร้างวิดีโอซึ่งอันนั้นน่ะคือเป็นส่วนหนึ่งในอีกหลายๆส่วนเลยใช่ไหมครับแต่ว่าพอหลายองค์กรพอพูดถึงเนี่ยเราก็บอกว่าผมก็พยายามพูดแหละว่าเฮ้ยตอนเนี้ยนะครับคือการใช้ AI มันต้องลงไส้ว่าใช้ AI เรื่องอะไรพอ AI ใช้อะไรเนี่ยหลายๆสัปดาห์ที่แล้วอย่างที่เราเห็น ChatGPT. ใช่ไหมครับได้ลองใช้หรือยัง ChatGPT.
3: เอ้ยผมยังไม่ได้เปิดเลยครับคือต้องบอกเรียนสารภาพท่านฟังครับว่ามันทุกอย่างมันผ่านไปเร็วมากจริง
4: ๆใช่
3: คือสัปดาห์ที่แล้วยังไม่เข้าใจเลยว่ามันมีการปรับตัวหรือว่าเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่ใช่ไหมครับ
4: ไม่ใช่คนละโมเดลเลยครับซึ่งจริงๆเนี่ยอย่างเงี้ยคือถ้าเราจะมาพูดว่าเอ้ยวันนี้มีไอเปิดตัวอะไรใหม่เนี่ยมันตามไม่ทันหรอกครับบอกเลยมันมีทั้ง ChatGPT มีทั้ง Gemini มีทั้ง Crossใช่ไหมครับมีทั้งDeepSeek ใช่ไหมหรือค่ายของจีนเนี่ยโอ้โหมันเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับมานัสอย่างเงี้ย AI เราจะทำอะไรดังนั้นผมบอกว่าลองตั้งสติก่อนอย่าเพิ่งวิ่งตามเครื่องมือวันนี้คุณใช้ค่ายไหนอยู่เดี๋ยวผมคิดว่านะถ้าแบบเอาง่ายที่สุดเอาไม่เอาคนที่เป็นแบบโอ้โหเป็น developer เป็นอะไรที่ใช้แบบหนักหน่วงตลอดเวลาเนี่ยสมมติเราเป็นคนทำมาหากินหรือว่าคนผู้บริหารทั่วไปนะครับบอกจะทำยังไงดีผมบอกว่ามีตั้งสติก่อนว่าสมมติใครจะใช้ส่วนใหญ่ใช้ Microsoft ส่วนใหญ่ใช้ Gemini ใช่ไหมครับหรือใช้แพลตฟอร์มอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับผมมองว่าใช้เครื่องมือที่มีอยู่เนี่ยฟีเจอร์ที่มีอยู่ให้เต็มศักยภาพที่สุดก่อนตามโจทย์ขององค์กรหรือความท้าทายของการทำงานของคุณ ไม่งั้นนะเราบอกว่าไอ้วันนี้ใช้วิธีตัดออกมาแล้วเราไปเรียนใช้วิธีตัดคอสโคเวิร์กฟีเจอร์ใหม่ออกมาแล้วเราไปวิ่งตามคือวิ่งไปวิ่งมาเราโมแต่เรียนใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่ามันมีอยู่สามคำละกันที่บอกว่าเราพูดถึง AI เนี่ยแล้วเราควรจะต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับอย่างแรกเนี่ยคือ generative AI ก่อนอันนี้เบสิกที่สุดละคือเราถามเราใส่ข้อความแล้วเป็นภาพใส่ภาพมาเป็นวิดีโอใช่ไหมครับหรือใส่เสียงมาเป็นเพลงอย่างเงี้ยมันคือการ generative คือการสร้างการเปลี่ยนคอนเทนต์อะไรบางอย่างนะครับที่คุ้นเคยที่สุดอาศัยข้อความบางอย่างแล้วมันก็ตอบมาเป็นรายงานบางอย่าง อันเนี้ยที่เราใช้กันปกติ
3: โยนข้อมูลไปให้วิเคราะห์ให้อันนี้อยู่ในหมุมกลุ่มนี้ด้วยไหมครับ
4: ถูกต้องอยู่ก็เราโยนไปเสร็จให้ตอบอะไรกลับมาเป็น presentation เป็นเซลล์เป็น excel เป็นชาร์ตเป็นตารางอินโฟกราฟิกสวยๆเนี่ยนี่คือการเปลี่ยนนะครับการสร้างคอนเทนต์สักอย่างหนึ่งใช่ไหมครับ
3: เป็น generative AI
4: ใช่เนี่ยคือ generative AI แต่ผมก็บอกว่าผมยกตัวอย่างนะอย่างวันนี้อาจจะมีข่าวกรมอุตุเยอะใช่ไหมครับข่าวเกี่ยวกับทางสตทช.เยอะข่าวเกี่ยวกับเรื่องน้องน้ำเยอะมันก็เลยลืมว่าเฮ้ยตอนนี้ THAI เราไปถึงไหนแล้ว
3: ดังนั้นเนี่ย THAI ตัวจริง
4: ถูกต้องดังนั้นเนี่ยกำลังจะบอกท่านผู้ฟังอย่างนี้ฮะเวลาเราใช้อะเราไม่ได้ใช้ว่าเฮ้ยฉันใช้ตัวนี้แล้วนะครับเช่นก็อยากกับผมคงไม่มาพูดว่าผมใช้ ChatGPT Dots แล้วอุ้ยผมแจ๋วกว่าผมเท่กว่าผมล้ำกว่าโค้ชโออีกไม่ใช
3: ่
4: การที่คุณจะใช้เครื่องมืออะไรทันสมัยที่สุดอะไม่ใช่ประเด็นเหมือนกับอะไรฮะ THAI ใช้งบเท่าไหร่อ่ะ 1,600 ล้านก็ไม่ใช่ประเด็นว่าคุณใช้ของล้ำหรือใช้ทุนเยอะไม่เกี่ยวอยู่ที่ว่าตรงไหนใช้แล้วเนี่ยมันตอบโจทย์มันสร้างคุณค่าให้กับองค์กรของคุณให้กับธุรกิจของคุณหรือให้กับเนื้องานของคุณเนี่ยมากน้อย

0: 3เนี่ยก็คือยุคที่เริ่มมีการทำเอา AI agent มาใช้ในองค์กรการใช้ AI agent หมายความว่าอะไรเราไม่ต้องสั่ง1 2 3 4 5 6นะเราแค่สั่งอย่างเดียวว่าต้องการอะไรเช่นทุกเที่ยงครึ่งวันพุธขอให้เปิด FM 96.5 ขึ้นมาเราสั่งครั้งเดียวแล้วทุกครั้งเนี่ยนะครับมือถือเราคอมพิวเตอร์เรามันก็จะไปเปิด FM 96.5 ยกตัวอย่างเปิดไอ้ Facebook นะครับหรือเปิด YouTube แบบอัตโนมัติทันทีและถ้าสมมติเราบอกว่าฉันสมมติหลายท่านเราบอกว่าเอ้ยยังประชุมไม่เสร็จหรือไม่ยังไม่สะดวกฟังให้อะไรฮะให้เรคคอร์ดเก็บเอาไว้แล้วมีเวลาเนี่ยนะครับจะมาเปิดฟังดูย้อนหลังเหมือนเล่นเลขาเลยมั้ย
1: หรือให้สรุปเนื้อหาสำคัญให้ด้วยที่เกี่ยวกับองค์กรเรา
0: ถูกต้องแล้วจัดทำสมมตินะพอฟังเสร็จสมมติฟังทุกวันพุธเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงเสร็จปุ๊บให้จัดทำ Executive Summary 1หน้าพร้อม Infographic 1อีก1หน้านะครับแล้วก็เพื่อจัดส่งไปที่1อีเมลที่เกี่ยวข้อง2 LINE หรือ Slack Account ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคลเราดังต่อไปนี้ดังนั้นทุกคำสั่งที่มันเกิดขึ้นนะคุณสั่งแค่ครั้งเดียวแล้วเดี๋ยว AI มันจะจัดการให้คุณทุกวันพุธเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงเนี่ยคือการใช้ AI agent อันนี้แตกต่างกันแล้วใช่ไหมฮะว่าอันแรกเนี่ยมันคือการสร้างคือ generative AI อันที่สองคือ AI agent ดังนั้นเนี่ยไอ้วิธีการแบบเนี้ยคำถามคือสมมติเราใช้ ChatGPT แบบเดิมใช้ตัว Claude หรือใช้ GPT แบบเดิมมันทำแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าคุณใช้ตัว ChatGPT dot เนี่ยคุณใช้ได้เพราะมันคือตัวเครื่องมือในการทำเรื่องของ AI agent ให้กับคุณแบบอัตโนมัติแล้ว24ชั่วโมงเลยนะคุณไม่จำเป็นจะต้องเปิดคอมเปิดมือถือเพื่อสั่งคำสั่งกับมันไม่ใช่มันจะทำงานให้กับคุณเนี่ยอันนี้คือคอนเซ็ปต์ซึ่งอันนี้คอนเซ็ปต์เนี้ยมันจะเหมือนอะไรฮะมันก็เหมือนน้องกุ้งจำได้ไหมฮะ
1: เราไปคุยกัน Open Claw ที่ตอนนั้นเกิดกระแสว่าทุกคนต้องยกคอมพิวเตอร์ไปนักศึกษาช่วยเซตอัพให้ในเมืองจีน
0: ใช่
1: เพื่อที่อยากจะได้เลขาสักคนหนึ่งแล้ววันนี้ไม่ต้องถึงกับยกคอมไปละเราดาวน์โหลดแอปลง PC หรือลงโน้ตบุ๊กแล้วเราก็สามารถเซตอัพเองได
0: ้เซตอัพเองได้ดังนั้นเนี่ยนี่คือตัวอย่างแล้วทำให้ถามว่าทำไม ChatGPT เพิ่งออกก็เพราะว่าเขาอาจจะดูจังหวะเพราะอย่าลืมนะผมไปดูงานล่าสุดอ่ะของงาน ChatGPT Developer 2026สัปดาห์ที่แล้วก็บอกว่าวันนี้มีคนใช้ ChatGPT ต่อสัปดาห์กี่คนทราบไหมฮะให้เดา
1: น่าจะหลัก10ล้านไหมครับ
0: โอ้โหต่อสัปดาห์นะต่อสัปดาห์ Active User ต่อสัปดาห์ 1,200 ล้านคน
1: ผมละหนึ่งในนั้นไม่ใช่
0: ใช่ผมก็เป็น ผมใช้แทบทุกวันนี่นะ 1,200 ล้านคนต่อสัปดาห์ที่เป็น active user ท่านผู้ฟังโค้ชโอคิดดูสิดังนั้นหมายความว่าอะไรเวลาเขาออกฟีเจอร์นึงเนี่ยเขาอาจจะต้องคิดเยอะไงคิดเยอะทดสอบเยอะเพราะว่ามัน impact กับคนเป็นพันล้านคนน่ะทุกแทบทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับต่อวันผมว่ามันก็มีหลักเกือบพันล้านคนน่ะต่อวันถูกไหมดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเขาเลยเพิ่งออกถามว่าฟีเจอร์อื่นน่ะฟีเจอร์แบบดอทสิ่งเนี้ยนะครับมันเหมือนอะไรมันก็เหมือนการใช้ AI agent ปกตินะครับเหมือน Open Call เหมือน Cloud Cowork นะครับ
1: หรือกับคนที่ใช้ ChatGPT แล้วเลือกว่า Work ถูกไหมฮะ
0: อันเดียวกันอันนั้นไม่คนละอันถ้า Work กับตัวดอทคนละอันคนละอัน Work คือส่วน ChatGPT Work คือเราทำมาเพื่อเป็นหน้าการจัดการทำงานเหมือนเราใช้ตัว Google Gemini ตัวที่เป็น Workspace อ่ะมันเป็นช่องที่เราบริหารจัดการหลากหลายที่ไม่ต้องถามตอบทีเดียวมันสามารถจัดการเอกสารจัดการข้อมูลในหน้านั้นหน้าเดียวได้แต่ dot คนละอย่าง dot เนี่ยมันคือ AI agent เต็มรูปแบบเลยนะครับดังนั้นถามว่าวันนี้เราไม่ได้บอกมารีวิวนะครับแต่เราจะบอกว่าเนี่ยคือตัว AI agent อันสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรมีแมชชีนหรือเป็นเฮลท์แคร์ที่มีเครื่องมือหมอนะครับหรือวิชาชีพไหนก็ตามแต่ที่เราต้องใช้แมชชีนเนี่ยสังเกตไหมฮะเดี๋ยวนี้ทุกอุปกรณ์จะมี AI ละแล้วเมื่อไหร่ก็ตามถ้า AI นั้นสามารถอะไรฮะเช่นสมมติถ้าเมฆมาฝนมาความชื้นสูง

0: มีความร้อนมันมีเซ็นเซอร์ใช่ไหมฮะแล้ว AI สามารถอะไรฮะปฏิบัติงานทันทีว่าจะต้องแก้ไขหน้างานอะไรยังไงแล้วอะไรฮะไปสั่งเครื่องมือเครื่องจักรอะไรบางอย่างเนี่ยแอคชั่นเช่นไปปิดประตูน้ำปิดประตูวาล์วนะครับไปปิดเซ็นเซอร์แบบนี้อันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นฟิสิกอล AI ละดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรฮะเฮ้ยเอา AI เดิมที AI มันอยู่ในอุปกรณ์เราแล้วมันก็ทำอะไรบางอย่างก็ยังอยู่เป็นซอฟต์แวร์มันก็ยังดูเป็นซอฟต์แวร์เราจับไปได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตาม AI เนี่ยมัน AI เนี่ยไปอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆแล้วมันลงมือแอคชั่นได้ลงมือเลยนะเหมือนมีแขนมีขานะครับมีเซ็นเซอร์ที่ไปสั่งการกายภาพบางอย่างได้เนี่ยอันนี้คือฟิสิกอล AI ดังนั้นก็ต้องมาพอเราเริ่มเข้าใจอ่ะเราถึงจะเริ่มอ๋อแล้วเราจะทำยังไงไอ้ก่อนจะทำยังไงเนี่ยมันมีประเด็นนึงซึ่งผมอ่ะไปพูดหรือไปเวิร์กช็อปให้กับผู้บริหารเนี่ยแล้วหลายคนก็ยังติดภาพการพร้อมแบบเดิมๆ
1: อ่าครับ
0: มันเลยเกิดอะไรขึ้นตอนนี้อย่างที่บอกอ่ะวันนี้ ChatGPT เนี่ยเอาแค่ ChatGPT หรือตื่นตัวคลอสอย่างเงี้ยมันเป็นเวอร์ชัน5เวอร์ชัน6แล้วนะมันพัฒนามาเนี่ยตลอดระยะเวลาเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมามันพัฒนาเรื่อยๆเลยดังนั้นหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าสิ่งที่ prompting อ่ะไอ้คำสั่งพร้อมของเราอ่ะมันจะต้องเปลี่ยนไปแล้ว
1: คือเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าใครจะใช้ ChatGPT เนี่ยเราต้องแบบบางคนบอกว่าไปซื้อพร้อม
0: ซื้อพร้อมไปซื้อพร้อม
1: ไอ้พร้อมกัน
0: ไปซื้อพร้อมหรือว่าอาจจะสร้างภาพแบบนี้ต้องพร้อมยังไงหรืออะไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้การพร้อมเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยเพราะอะไรโมเดลมันฉลาดขึ้นดังนั้นเนี่ยหมายความว่าอะไรฮะเมื่อ AI เก่งขึ้นการสั่งให้ละเอียดเนี่ยสั่งยาวๆสั่งละเอียดที่บอกว่าโอ้ยจะต้องกำหนดเป้าหมายบริบทนะครับเนื้อหาขอบเขตนะครับหรืออะไรอย่างเงี้ยมันใช้ได้เมื่อ 2-3 ปีก่อนฮะแต่วันนี้มันอาจจะมีวิธีการพร้อมที่มันเหมาะสมกับ AI ยุคใหม่มากกว่าดีซึ่งแบบนี้ฮะคือมันมีอันนึงที่ผมเคยเล่าให้โค้ชโอท่านผู้ฟังฟังแล้วว่าจำได้ไหมที่ผมบอกว่าเฮ้ยวันนี้มันมีคุณโบริสเชอร์นีย์โบริสเชอร์นีย์คือเป็น CEO ของคอร์สโค้ชเขาบอกว่าวันนี้อย่างคอร์สเนี่ยโมเดลขึ้นมาเนี่ยอย่างเป็นโซเดต 5.2 บางคนใช้เป็น 5.4 5.6 อะไรแล้วแต่โมเดลของ developer เนี่ยวันนี้ตัวโมเดล AI เนี่ยทุกค่ายตอนนี้มันล้ำมากเลยถูกไหมฮะมันพัฒนาสูงมากดังนั้นเนี่ยคำว่าพร้อมที่มันเปลี่ยนไปมันแปลว่าอะไรไอ้พร้อมที่มีอยู่เดิมฮะเขาบอกว่าอย่างคอร์สเองเนี่ยเขาได้ตัดคำสั่งหรือพร้อมเดิมเนี่ยสมมติพร้อมเดิมเขาในการทำงานในองค์กรของคอร์สใช่ไหมครับเขาอาจจะมีพร้อมสตัคชั่นใช่ไหมครับอินสตัคชั่นมีพร้อมที่จะโอ้เป็นหน้า A4 ยาวๆในแต่ละคำสั่งในแต่ละส่วนการใช้งานใช่ไหมฮะเราจะมีพร้อมเขาเรียกว่าเป็นพร้อมไลบรารี ยาวๆเลยว่าถ้างานนี้จะต้องสั่งพร้อมนี่เขาบอกว่าวันนี้พอโมเดลเนี่ยมันฉลาดล้ำมันพัฒนามาไกลมากๆแล้วกว่ายุค 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยพร้อมเดิมที่เขาเคยใช้เนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องตัดออกกว่า 80% ฮะสมมติมี100บรรทัดอ่ะคุณต้องตัดออก80บรรทัดอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะอะไรเขาบอกว่าสิ่งที่พร้อมเดิมเนี่ยนะครับมันคือการใช้คำสั่งที่อะไรฮะเขาบอกว่าเป็นคำสั่งที่ละเอียดเพื่อให้ AI ที่ตอนนั้นยังไม่ฉลาดเนี่ยทำงานตามคำสั่งได้เหมือนเวลาคุณสั่งงานนักเด็กเก่งกับคนกับเด็กไม่เก่งอ่ะสั่งงานระดับ operation management กับ executive อ่ะเวลาคุณสั่งงาน operation หรือแบบคนที่ยังไม่เก่งอ่ะคุณต้องสั่งอะไรละเอียดยิบใช่ไหมต้องเดินซ้าย
1: หันขวาว่าเป๊ะต้องบอกเป๊ะว่าวันนี้คุณสมบทบาทอะไรวันนี้ผมอยากให้คุณ mood and tone เป็นยังไงวันนี้อยากให้ตอบมาเป็นพร้อมเป็นข้อความนะไม่ต้องไปลงกระดาษนะอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
0: ใช่หรืออาจจะต้องแบบจำได้ไหมว่า chain of thought อ่ะต้องสั่ง step by step ถ้าแบบนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ต่อนะอย่างเงี้ยไอ้ step by step เขาบอกว่าวันนี้พร้อมอ่ะพวกนั้นอ่ะมันใช้งานไม่ได้ดีเท่าพร้อมที่สั้นกว่า แล้วบอกกำหนดสโคปกำหนดเขาเรียกว่ากำหนดขอบเขตกับเป้าหมายที่ชัดเจนพอที่เหลือ 80% ไม่ต้องไอ้ 20% เนี่ยเพียงพอละเขาบอกไอ้ 80% การที่คุณไปสั่งการเยอะเกินไปมันเลยทำให้จำกัดศักยภาพของ AI โมเดลใหม่ๆคือเหมือนเราบอกว่าไปตีกรอบคนเก่งอะว่าจะต้องทำอีกเขาบอกเฮ้ยบางทีคนเก่งเขาบอกว่ามันมีท่าอื่นมันมีวิธีการอื่นที่ดีกว่านั้นนะซึ่งเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ดังนั้นนะ 80% ของพร้อมเราที่ใช้อยู่หรือพร้อมเดิมๆที่เราคิดว่ามันดีอะดีเมื่อก่อนกับดีวันนี้มันอาจจะไม่เวิร์กดังนั้นไอ้ความยาวพร้อม 80% นั้นเขาเลยเรียกว่าเป็นพร้อมเดฟฮะพร้อมเดฟไม่ใช่ว่าเดฟที่แปลว่าเดฟที่เป็นบัญชีสินภาระนะไม่ใช่เดฟที่แปลว่า developer นะพร้อมเดฟหรือเทคโนโลยีเดฟครับมันคืออะไรฮะคือโค้ดหรือการคำสั่งแบบเก่าที่ครั้งหนึ่งเคยเหมาะสมแต่กลายเป็นภาระของระบบในภายหลังนะครับเขาเลยเรียกว่าเป็นพร้อมเดฟดังนั้นนะสิ่งที่วันนี้ต้องทำคือเฮ้ยต้องทบทวนว่าคำสั่งเดิมเนี่ยที่เราเคยสั่ง AI รุ่นเดิมเช่นโมเดลเดิมคือโมเดล 4.8 สมมติวันนี้เป็นโมเดล 5.2 ละหรือครั้งที่แล้วเคยเป็น ChatGPT 5.5 วันนี้เป็น ChatGPT 6.1 6.2 อะไรเนี่ยที่มันยังได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการอันอยู่ไห
1: ม
0: ดังนั้นฮะเลยต้องทำเขาเรียกว่าทำการรีวิวเทสนะครับแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มันเหมาะสมกับโมเดลเนี่ยนะครับที่มันเปลี่ยนไปดังนั้นเนี่ยนะครับตัวพร้อมเนี่ยที่เขาเรียกว่าวันนี้พร้อมอย่างละเอียดนะครับไอ้พร้อมชีท ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันอาจจะเวิร์กในอดีตแต่อาจจะไม่เวิร์กในวันนี
1: ้
0: นะครับดังนั้นเนี่ยยกตัวอย่างนะนี่คือหนึ่งเรื่องที่การใช้ AI ก็เปลี่ยนไปดังนั้นลองคิดดูนะฮะวันนี้ที่เราบอกว่าการพร้อมเปลี่ยนเก้าวันนี้เราพูดกันไปแค่เรื่องพร้อมเนาะพร้อมใน generative AI พร้อมใน AI agent ก็อีกคนละแบบเนาะเวลาเราสั่ง AI agent เนี่ยมันจะมีอีกสไตล์หนึ่งนะครับพร้อมสำหรับการใช้ physical AI ก็เปลี่ยนไปดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็ต้องแบบปรับตัวก่อนให้เปรียบแล้วยกตัวอย่างเช่นวันนี้ทุกท่านฟังเนี่ยหรือโค้ชโอฟังผมเนี่ยวันนี้เฮ้ยวันนี้มี ChatGPT. เว้ยของใหม่เว้ย เป็น AI agent เฮ้ยวันนี้เราอยากจ้างพนักงานเพิ่มก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรฮะตอนนี้เศรษฐกิจแบบนี้ใครจ้างเพิ่มนี่คือลำบากมากถูกไหมหรือบอกว่าเราอยากได้อยากทำงานเพิ่มเฮ้ยไม่ได้เพราะว่าเรามีทรัพยากรจำกัดแต่วันนี้การใช้ตัว AI agent อย่างวันนี้มันง่ายกว่าแต่ก่อนเพราะบางคนบอกว่าอะไรใช้ open call อาจจะไม่ถนัดใช่ไหมต้องมาเซตอัพระบบ2คือใช้ cost cover บางคนก็บอกว่าโอ้โหมันยากนะมันไม่เข้าใจไม่ถนัดวันนี้มี ChatGPT Docs แต่ก่อนมันคืออะไรเออเอาแต่ก่อนนะแต่ก่อนการใช้พวกนี้เมื่อยังไม่มีคำว่า AI agent มันคืออะไรทราบไหมฮะ
1: NSN code เด็กอะไรใช่ไหมฮะ
0: มันคือ AI automation คือ NSN.comนะครับหรือสปีเออร์ที่ผมเคยพูดแกว่าเฮ้ยเราสามารถสร้างเอา AI agent หรือแต่ละระบบมาต่อเชื่อมกันเพื่อทำ AI automation แต่ความยากมันคืออะไรความยากคือแต่ละข้อมูลแต่ละแอคชั่นแต่ละระบบอ่ะมันต้องมานั่งออกแบบโฟลแล้วก็ใส่ instruction ใช่ไหมครับใส่พร้อมในแต่ละส่วนบางคนก็ไม่ถนัดอีกนะครับก็เลยไปใช้ในหลายองค์กรเนี่ยที่มีระบบ ERP เนี่ยเขาก็เลยไปใช้ตัวระบบของ RPA ระบบ RPA ที่บอกว่าโอ้ RPA พอไปนั่งดูครับมันก็อันเดียวกันน่ะใช่ไหมครับว่าแต่ละส่วนแต่ละโนดแต่ละคำสั่งแต่ละข้อความ RPA คืออะไรคือ Robotic Process Automation มันก็จะบอกว่าโอ้ยถ้ามีฝ่ายสมมติยกตัวอย่างนะถ้ามีคำสั่งซื้ออันนี้ให้ไปอัตโนมัติให้ไปส่งที่นาย A คนนี้แล้วอันนี้ไปลงข้อมูลต่ออันนี้ให้ไปอยู่ที่จัดซื้ออันนี้ให้ไปอยู่ในอินเวนทอรี่ตัดกับอินเวนทอรี่แบบนี้เนี่ยคือ RPA แบบเบสิกแล้วมันก็จะเป็นยุคว่าเฮ้ยเราจะทำถ้าเราไม่ได้ใช้ระบบใหญ่ใช่ไหมไม่ได้ใช้ระบบ ERP ใหญ่ๆก็จะคนทั่วไปหรือธุรกิจทั่วไปก็ไม่ได้มีระบบมีฟีเจอร์ RPA ก็จะไปใช้พวก NXN พวกอะไรพวกนี้แต่อะไรฮะมันก็แต่ละอันมันก็มีความยากของมันนะมันไม่ได้บอกว่าอันไหนยากกว่ากันหรอกนะใช่ไหมฮะแต่วันนี้มันมีฟีเจอร์อย่างเนี้ย ChatGPT บล็อกเนี่ยทุกท่านแล้วก็ลองเข้าไปดูอ่ะ

0: ครับ
1: ว่าChatGPT เนี่ยหลายคนใช้คือคนส่วนใหญ่ใช้ ChatGPT อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยตัวดอทเนี่ยนะครับน่าจะไปทำอะไรให้เราได้บ้างอย่างน้อยเอาง่ายๆนะเป็นเลขาส่วนตัวเอาอย่างแรกก่อนนะใช่ไหมครับเพราะว่ามันตอนนี้มันคือดอทเนี่ยมันคือเป็นใช้ตัว ChatGPT 6แต่เชื่อมต่อกับอย่างเชื่อมต่ออย่าง nxnmake.com มันเชื่อมต่อแอปพลิเคชันหลายตัวได้ใช่ไหมฮะตัวดอทเนี่ยในหน้าเว็บเขาบอกว่าเชื่อมต่อกับแอปกว่า 4,000 แอปได้ผ่านปลั๊กอินของเราดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราใช้ ChatGPT เราอยากออกคำสั่งแบบอัตโนมัติไอ้งานที่เราต้องทำเนี่ย 80% ในชีวิตประจำวันเนี่ยอะไรไทยซ้ำๆๆก็ใช้ดอทได้นะไปเชื่อมต่อกับ Google Workspace ไปเชื่อมต่อกับ Slack ไปเชื่อมต่อกับ Microsoft Teams ไปเชื่อมต่อกับนั่นนู่นนี่นะครับแล้วก็จัดการอัตโนมัติเนี่ยแบบเนี้ยนะครับก็สามารถสร้างเขาเรียกว่าผู้ช่วยของตัวเองได้เหมือนเราจะสร้างจาวิสอ่ะแบบนั้นเลยนะครับแบบนั้นเลยแต่หลายคนก็จะบอกว่าอะไรนะวิชัตติพิสดแต่เราใช้บางคนใช้ NXN อยู่แล้วใช้คอสก็เลยอาจจะเฉยๆไงว่าฉันก็ปีอยู่แล้วอย่างผมก็เฉยๆแต่หลายท่านบอกว่าหรือโคชโอเนี่ยอาจจะเหมาะว่าเฮ้ยวันนี้มันสร้างได้ง่ายขึ้นนะแล้วมันเป็นผู้ช่วยส่วนตัวแบบเป็นเอเจนต์จริงๆอ่ะไม่ใช่เป็นอับดุลที่แบบว่าถามตอบทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับก็วันนี้มาแชร์กันแล้วกันว่ามันมีอะไรใหม่ๆให้กับทุกท่านนะครับว่าวันนี้เข้าสู่ยุค AI Agent เต็มรูปแบบแล
0: ้
1: ว
0: ใช่เรียนท่านฟังครับว่าสิ่งที่คุณพจน์แนะนำมาเนี่ยไม่เกินไปที่จะเรียนรู้ผมเองต้องบอกว่าเป็นคนที่อ่อนด้อยต่อการพัฒนาตามเทคโนโลยีผู้มีความบกพร่องในการพัฒนาตามเทคโนโลยีแต่วันนี้เราก็เอามาใช้นะผมก็เอามาใช้อย่างสมมติผมทำร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันมีอยู่33งานที่ต้องตามแต่ละวันเนี่ยเฮ้ยทำยังไงจะต้องงาน33อันเราไม่ลืมนะเราผมไม่รู้ทำยังไงอ่ะสุดท้ายก็ถาม ChatGPT เข้าไปแล้วเขาบอกว่าทำอย่างนี้ดีไหมครับทำแบบเป็นแบบเช็คลิสต์ติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กขึ้นมาให้พนักงานทำทุกๆวันแล้วถ้าผมจะทำไงดีครับถาม ChatGPT ไปเขาก็แนะนำว่าทำเป็นไมโครไซต์ไหมครับแล้วเขาก็แล้วผมทำไม่เป็นอ่ะทำไงเขาบอกว่าก็เดี๋ยวทำพร้อมให้เดี๋ยวทำอะไรนะทำเจสันให้แล้วคุณก็ไปเปิดสร้างเว็บไซต์โอ้โหแล้วผมไม่มีโดเมนทำไงครับเขาบอกเขาไปใช้เว็บไซต์ฟรีของ Google คือพอเราไม่เข้าใจอะไรอ่ะสุดท้ายเราก็แค่ถามแต่ถามเสร็จปุ๊บเราทำยังไงเราแค่
1: ประเด็นสำคัญนะต้องกล้าถามนะ
0: ครับ
1: ต้องกล้าถามเพราะอย่าลืมอย่าไม่ต้องไปอายฮะไม่ต้องอายเพราะผมไม่ต้องอายใคร
0: ใช่ผมไม่อายใครเลยครับผมบอกแค่สามารถโง่ได้กับ ChatGPT ทันทีเลย
1: ใช่ดังนั้นโดยสรุปบอกว่าถ้าใช้ ChatGPT dot เนี่ยถ้าไม่ใช้ตัว dot สมมติตัว AI agent เนี่ยจะใช้ตัวเลือกอื่นระบบอื่นมีเช่น Cost Cowork บางคนบอกว่าใช้ Cost Cowork ยากไง dot อาจจะง่ายสำหรับคุณใช้ Meta Muse เป็น agent ของ Meta ใช้ Manus AI นะครับที่เป็นตัว AI agent นะใช้ Kimi Work ที่เป็น Multi Agent Workflow แบบเนี้ยเห็นไหมคือมันมีเครื่องมืออื่นนะแต่มันยากไงไปใช้เซต Open Core เองอย่างเงี้ยโอ้โหวันนี้มีเครื่องมือง่ายๆแล้วผมว่า ChatGPT dot เนี่ยเอาง่ายสุดในตัวเลือกหลายๆตัวเลือกละกันนะครับก็ลองมาเรียนรู้ลองผิดลองถูกกันนะครับ
0: ครับผมวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาชวนพี่พุทธบอกว่า3เรื่องสุดท้ายถ้ายังไม่ทำเราทำกันยังไงดีนะครับครับผมวันนี้เวลาของเราหมดแล้วครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโคชโอวีระและพจน์ธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตน์กุล
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษ

0: ไทยวิถีศรีสัชนารายอุตรดิตถ์พิษณุโลก
1: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
0: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางให้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
4: ลับมาตามคำเรียกร้อง

0: Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับรายการที่จะทำให้ทุกคนได้ใกล้ชิดกับอาจารย์เก่งๆนะฮะหลายๆท่านนะครับวันนี้ฮะอาจารย์เชียงกันไม่ปล่อยครับสวัสดีครับอาจารย์เชียงครับ
3: สวัสดีครับพี่โอครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับ
2: แหมวันนี้มีข่าวฮอตนะฮะนอกจากข่าวน้ำพ่วงนี่ก็มีคนแชร์กันเยอะเลยนะเซเว่นอินเดียปิดนะฮะเห็นข่าวบ้างไหมอาจารย์เชียง
3: ยังไม่ได้ดูเลยครับ
2: ยังไม่ได้ดูใช่ไหมฮะใครที่ไม่เห็นนี่ก็ขอเล่าแบ็คกราวด์ให้ฟัง
3: มันเป็นยังไงพี่โอเซเว่นอินเดียเนี่ย
2: ครับคือเซเว่นอินเดียเนี่ยมันบริหารโดยเซเว่นสำนักงานใหญ่แหละของญี่ปุ่นเออเซเว่นเนี่ยมันเกิดอเมริกานะเกิดอเมริกาโตญี่ปุ่นแล้วก็มาโตที่ไทยโตหลายที่เลยญี่ปุ่นก็แข็งแรงจนกลับไปอุ้มบริษัทแม่ที่อเมริกาน
3: ะ
2: เซเว่นแอนด์ไอโฮลดิ้งเนี่ยก็เป็นบริษัทแม่กลายเป็นสัญชาติญี่ปุ่นไปแล้วนะตอนนี้เป็นบริษัทญี่ปุ่นแต่ก็จดทะเบียนอเมริกานี่แหละแล้วเขาก็ไปเปิดประเทศต่างๆนะครับเปิดอินเดียได้เองสักพักหนึ่งก็ให้ธุรกิจท้องถิ่นเข้ามาบริหารจัดการแทนก็คือขายสิทธิ์แบบเหมือนกับบ้านเราอะ CP ซื้อสิทธิ์เซเว่นมาเปิดนะฮะก็ขายสิทธิ์ให้ท้องถิ่นไปเปิดแต่บริษัทที่ซื้อมาณวันนี้ครับปิดเรียบร้อยแล้วเซเว่นที่อินเดีย
3: มันไม่ก็ไม่ได้แปลว่าไปประเทศไหนมันจะสำเร็จเน
2: าะทุกคนมองว่าเออเซเว่นเราไปที่ญี่ปุ่นก็เจออ่าอยู่เมืองไทยก็เจอก็คิดว่าไปประเทศไหนก็น่าจะรอดเหมือนกันนะครับแต่ด้วยภาวะการแข่งขันเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบรนด์อย่างเดียวเนาะที่ไปแล้วจะชนะ
3: เพราะต่างประเทศเขาไม่ได้รู้จักที่นี
2: ่เออคนไทยรู้จักเซเว่นดี
3: คนไทยรู้จัก
2: ก็
3: เหมือนพวกอีออนใช่ไหมอีออนพวกแฟมิลี่
2: ม
3: าร์ท
2: มาบ้านเราก็ความเหมือนกัน
3: เออดังที่ญี่ปุ่นแต่มาไทยนี่ไม่รอดเหมือนกันหลายแบรนด์นะหลายร้านสะดวกซื้อนะ
2: ใช่ใช่
3: แล้วอ่ะแล้วก็ต้องแบบเทคโอเวอร์ไป
2: ครับก็อย่างเคสของที่เซเว่นอินเดียเนี่ยเท่าที่ผมไปอ่านดูเนี่ยก็ยอดขายกับหนี้เนี่ยพอๆกันเลยตอนนี
3: ้
2: สาเหตุที่เซเว่นอินเดียเขาไปต่อไม่ได้เนี่ยผมว่าสาเหตุหนึ่งก็คือว่าสเกลไม่ทัน
3: ครับสเกลไม่ทันเป็นไง
2: คือธุรกิจเนี้ยต้องมีสาขาเยอะมีสาขาเยอะเพื่อสร้าง marketing power ในการซื้อสินค้าให้ได้ราคาที่ต่ำแล้วก็ต้องมีระบบกระจายสินค้าของตัวเองที่แข็งแรงที่จะบริหารการกระจายสินค้าได้นะครับแต่ด้วยความที่กว่าจะโตเนี่ยมันใช้เวลานาน
3: อ
2: าจจะทนรอหรือรอทนไม่ไหวอย่างเซเว่นไทยเนี่ยกว่าเขาจะกำไรนี้ก็ประมาณปีที่5ปีที่6นะคือมันไม่ใช่เร็วเพราะว่าต้องสร้างสาขาต้องสร้าง DC สร้างสาขาแรกไม่กี่สาขาเนี่ยต้นทุนแพงอยู่แล้ว
3: ต้องต้นทุนสินค้าสต็อกต้นทุนขนส่งต้นทุนคือผมเคยเจอเพื่อนเนี่ยเขาทำสาขาในกรุงเทพทำร้านขายของฝากเนี่ยแหละสาขาในกรุงเทพเยอะมากเลยแต่พอไปต่างจังหวัดอ่ะพอมีไปต่างจังหวัดแค่ไปภูเก็ตอ่ะ
2: ครับ
3: แล้วมีแค่สาขาเดียวไม่คุ้มผมบอกมันต้องเปิดอย่างน้อยๆอ่ะจังหวัดหนึ่งต้องเปิดอย่างน้อย3สาขา
2: ใช่ใช่
3: เพราะว่าเพื่อไปสมมติบินไปอ่ะหมดแล้วนะ
2: ใช่ใช่
3: ไปดูอ่ะ
2: ครับ
3: ขาดทุนแล้ว
2: ขาดทุนแล้วไปแล้วไม่คุ้มค่าโอเปอเรชั่น
3: ใช่ไม่คุ้มค่าไปดูออดิตทีลงไป 3-4 คนคุ้มที่ไหนขนส่งของไปขับรถไปขนส่งไปภูเก็ตเนี่ยส่งแค่สาขาเดียว
2: ไม่คุ้มละ
3: ตีรถเปล่ากับเนี่ย
2: ใช่แล้วอย่างที่อินเดียเนี่ยก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือว่ามันมีร้านค้าท้องถิ่นที่แข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยเขากระจายอยู่แล้วเขาขายแบบเขาเหมือนกับทำตัวเหมือนกับร้านโชว์หวยท้องถิ่นคือแต่มันมีหลายสาขาแล้วมีบิสเนสโมเดลแบบน่ารักมากเลยนะคือใครอยากซื้ออะไรอยากมีแพ็คใหญ่จะแตกแพ็คขายได้หมดเลยแล้วก็เซ็นเชื่อได้ด้วยให้คลินิกกันเองได้ในระบบ
3: เหมือนร้านเราเหมือนร้านแถวบ้านเรา
2: บ้านเรา
3: สมุดบ้านเราที่มันตึงไม่หย่อน
2: มีระบบ
3: จ่ายตังค์ก็
2: ระบบคือตัวเองก็ทำให้คนอินเดียชินกับระบบอย่างนี้พอจะไปเข้าห้างแบบหมูต้องหยิบมาเองจ่ายเองอะไรเงี้ยก็ไม่คุ้นนะฮะไม่เข้าใจพฤติกรรมนะครับไม่เข้าใจพฤติกรรมในท้องถิ่นจริงๆแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาโตในยุคที่อีคอมเมิร์ซแบ่งบานคนใช้เทคโนโลยีเป็นแล้วคำว่า convenience store เนี่ยมันเลยไม่ convenience สำหรับคนในยุคนี้
3: เพราะเขาสั่งออนไลน์ได้แก็บมาส่งได้
2: ใช่อินเดียเนี่ยมีระบบ delivery ที่แข็งแรงมากนะครับมีธุรกิจ delivery เนี่ยแบบสั่งให้ไปซื้อของเนี่ยที่สะดวกสบายมากนะครับเหมือนเมืองจีนเลยนะฮะอินเดียเนี่ยมีระบบสั่งเพราะฉะนั้นเขาไม่จำเป็นต้องไปซื้อที่ร้านไหนก็ได้เขาก็แค่เปิดแอปมาแล้วก็เลือกว่าที่ไหนที่เขาอยากจะซื้อเขาก็สั่งส่งถึงหน้าบ้านโอ้คำว่าร้านสะดวกซื้อเลยไม่ได้แปลว่าสะดวกณเวลานี้แหละอีคอมเมิร์ซอาจจะสะดวกกว่าฮะก็เลยเก็บตกมาเล่าให้ฟังนะครับเพื่อช่วยอาจารย์เชียงคุยเรื่องอีคอมเมิร์ซบ้านเราครับเป็นยังไงบ้างครับอีคอมเมิร์ซในช่วงนี
3: ้หนักหนาสาหัสเลยค่าธรรมเนียม2วีที่แล้วเราบอกว่ามันโดนเวฟไปแล้วใช่ป่ะ
2: เออเป็นไงบ้างเป็นไงคนขาย
3: ทีน้ำท่วมไงพี
2: ่โอ้โหใช่ อุตส่าห์นะเบรกค่าธรรมเนียม
3: ค่าธรรมเนียมเวฟนะน้ำท่วมทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะว่าระบบโลจิสติกมันตาย
2: ครับ
3: ของคลังได้ยินข่าวคลังแตกไหมล่ะ
2: อีกแล้วเหมือนครั้งอะไรครั้งโควิดเหมือนครั้งโควิดครั้งน้ำท่วม
3: ที่คลังคือพอๆกับการบินไทยไงพี่โอ
2: สาเหตุเดียวกันอะไรที่ต้องใช้คน
3: ใช้คนใช้แรงงานคนแล้วคนมาทำงานไม่ได้เอาแล้วทำไงอ่ะของส่งไปแล้วอ่ะก็มันก็อยู่ที่คลังไง
2: ครับ
3: มันอยู่ที่คลังระบายออกไม่ได้กว่าจะระบายได้ก็ต้องหาคนเกณฑ์คนเข้ามาแล้วคนมาจากไหนอ่ะ
2: มาไม่ได้อีกคือไปก็ส่งไม่ได้ด้วยไปก็คือรถขับมอเตอร์ไซค์เข้าไม่ได้ตีกลับมา
3: อย่างวันเนี้ยของมาส่งบ้านผมอ่ะเขาโทรมาพี่รถผมดับมาส่งไม่ได้
2: ขอลุยน้ำมา
3: ลุยน้ำมาน้ำบ้านผมยังซอยตรงข้างในมันยังท่วมอยู่ไงแล้วเขาไปลอยไปตรงของ
2: จันทร์อยู่ส่วนไหนสามเสน
3: อยู่ลำกำแพงครับ
2: อยู่ลำกำแพง
3: ลำกำแพงเขตสะพานสูงเลยท่วมทั้งเขตเลยรวมท่วมหน้าเขตที่อื่นไม่ท่วมท่วมไม่เห็น
2: ให้รู้กันไปว่า
3: เขตเราอ่ะใหญ่ขนาดไหนเขตเราดูแลทั่วถึงไงคนอื่นไม่ต้องท่วมเดี๋ยวเขตท่วมให
2: ้ไปขอแล้วนะ
3: นั่นแหละก็คือมันก็ส่งผลกระทบเพราะว่าเราส่งของเราทำอีคอมเมิร์ซเรายิงแอดไปแล้วอ่ะพี่โ
2: อ
3: คือค่าธรรมเนียมจ่ายไปแล้วอ่ะ
2: จ่ายไปแล้วค่าโฆษณาจ่ายไปแล้วค่าธรรมเนียมจ่ายแล้ว
3: ส่งของแพ็คของส่งไปแล้ว
2: ลูกค้าจ่ายเงินไปแล้วด้วย
3: จ่ายมาแล้วแต่ของไม่ถึงตีกลับ
2: แล้วนี้จะโดนรีวิวลบไหมเนี่ย
3: มันไม่โดนรีวิวลบอยู่แล้วเพราะว่าของมันไม่ถึงไงของไม่ถึงมันแล้วก็คนก็จะมาโวยวายในแชทว่าโอ้โหสั่งของทำไมล็อตนี่นานจังคือเราก็บอกว่ามันหนึ่งคือตอนเราน้ำท่วมเราก็ส่งออกไม่ได้ส่งออกไม่ได้นี่ไม่เป็นไรไง
2: ครับ
3: ตอนส่งออกไม่ได้เนี่ยยังไม่เครียดเท่าส่งออกไปแล้วของไปไหนไม่รู
2: ้สภาพกลับมาจะเป็นยังไงก็ไม่รู
3: ้สภาพกลับมามันไม่รู้มันจะได้กลับมาหรือเปล่าเพราะว่าของมันหายมันโดนขึ้นทางล่องไงแล้วไม่ส่งก็ไม่ได
2: ้
3: ถูกป่ะไม่ส่งไม่ได้แล้วค่าใช้จ่ายทุกอย่างมันจ่ายไปหมดแล้วค่าธรรมเนียมค่าโฆษณาค่าแอดจ่ายไปหมดแล้วค่าของค่าคนมันก็ต้องส่งออกไปส่งออกไปเสร็จเนี่ยปัญหาของอีคอมเมิร์ซตอนนี้ที่มันมีปัญหาอยู่ก็คือของอ่ะมันจะระวังของตีกลับของที่ต้องตีกลับเพราะว่าบางพื้นที่มันส่งไม่ได้หรืออาจจะส่งล่าช้าแล้วของคนอย่างพี่โอบอกว่าดิวลี่ของอินเดียแข็งแรงในไทยนี่ก็ของเดี๋ยวทุกวันนี้คนรีบเอาของมาทางวันนี้พรุ่งนี้เดาแล้วทำไมของแต่ช้าจัง
2: เพราะมีบางคนเซ็ตสแตนดาร์ดไงคือเราจะถูกเปรียบเทียบกับประสบการณ์ลูกค้าเสมอโดยเขาไม่สนใจว่าเราทำธุรกิจอะไร
3: ใช
2: ่คืออ้าวเดี๋ยวนี้มันมีสั่งคอมพิวเตอร์อ่ะ2ชั่วโมงได้อ่ะสั่งมือถือ2ชั่วโมงได้
3: ใช่ KFC 15 นาทีได้
2: 15 นาทีได้แล้วทำไมอีคอมเมิร์ซจะส่งแบบนี้ไม่ได้เอ้าเทียบกันซะอย่างนี้แล้วผมทำร้านเซเว่นเล่นนะยังมีคนแบบรู้สึกว่าทำไมน้องบริการไม่ดีบางทีก็ต้องเอาดีระดับไหนเราเองก็อาจจะไม่เข้าใจเหมือนกันไม่พูดขาดแบบน้องไม่ยิ้มมีคอมเพนทันทีอะไรเงี้ย
3: หน้าบึ้งไม่ได้เลยนะหน้าบึ้ง
2: ไม่ได้ใช่เนี่ยเราถูกเปรียบเทียบเรื่องส่งของเมืองไทยก็เริ่มมีอย่างนี้แล้วใช่ไหมฮะเริ่มแบบการลูกค้าที่ต้องการให้คนส่งเร็ว
3: โอ้โหอันนี้มันโดนแข่งตั้งแต่ยุคแฟตเอ็กเพรสเข้ามาไงตั้งแต่พี่คมสันเนี่ยคมสันนี่มาดิสรับวงการขนส่งในประเทศไทยไง
2: ดิสรับยังไงครับตอนที่เขามาเนี่ยเขาดิสรับยังไง
3: คือถูกกว่าเร็วกว่าของมารับหน้าบ้านแต่ก่อนเนี่ยยุคของการขายของออนไลน์อ่ะทุกคนจะเคยชินกับการถือถุงกระสอบ
2: จริงๆถือถุงกระสอบนึกภาพออกว่าต้องทำคอนเทนต์ด้วยการแบกของไปไป
3: สนีแบกของไปหน้าแล้วไปถ่ายรูปหน้าไปสนีขายของออนไลน์ประมาณยุคประมาณ 6-7 ปีที่แล้วอ่ะ
2: ความรวยคือการแบกของไปส่งที่ไปสนี
3: แบกของไปส่งที่ไปรษณีย์แล้วแค่ร้อยบ้านนะร้อยออเดอร์นี่คือแบบโอ้โหถ่ายกันยิ่งใหญ่เลยนะร้อยออเดอร์ส่งของในไปรษณีย์แล้วก็แบกของอ่ะคุณพรมสันมาดิสรัปวงการเลยส่งไวกว่าของไม่ต้องมาส่งเดี๋ยวไปรับ
2: นะเขาจะปัญหา
3: แก้ปัญหาแก้ปัญหาเพราะว่าไม่ต้องมีสาขานะไม่ต้องมีสาขามีแค่คันประหยัดสาขาไป
2: ทุกมอเตอร์ไซค์ทุกคันคือสาขาของเขาม
3: อเตอร์ไซค์สาขาแล้วก็ลิสต์รับวงการเลยแล้วก็ส่งของเร็วกว่าสะดวกกว่าแล้วก็มีคนมารับถูกกว่าด้วยเนี่ยนี่คือการลิสต์รับของวงการขนส่งของการส่งขนส่งบ้านเราคือแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราขายของออนไลน์ใช่ไหมเขาจะลอกสินค้าแต่ก่อนเขาจะไม่ค่อยเปิดเผยสินค้ากันนะว่าขายอะไรเพราะกลัวลอกสินค้ากันว่าขายอะไรวะทำไมขายได้เยอะจังวะเดี๋ยวไปเอามาบ้างดีกว่าอะไรเงี้ยก็กลัวลอกสินค้
2: า
3: วิธีการลอกของวงการอีคอมเมิร์ซคืออะไรวะไปยืนตรงหน้าไปรษณี
2: ย์อ๋อไปดูว่าอะไรขายดี
3: ดูว่าอะไรขายดี
2: แล้ว อย่างนี้ก็ได้นะ
3: เออแต่ก่อนเขาทุกคนน่ะถามเจ้าหน้าที่ว่าเขาส่งอะไรอ่ะทำไมขายดีจังเออไปถาม
2: เขาเลยต้องเขาเลยต้องปิดไว้ไม่ให้รู้ว่าฉันส่งอะไร
3: เออแต่ก่อนเขาโอ้โหแต่ก่อนเขาห่วงสินค้ากันเดี๋ยวนี้มันหมดยุคแล้วเออคือแต่ก่อนน่ะคนมางานอีคอมเมิร์ซนะงงเลยที่ทำธุรกิจอะไรอ่ะผมพาคนที่เป็นออฟไลน์อยู่ใน BNI ใช่ไหมเขาอยู่ใน BNI แล้วเขาก็มาวิสิตพวกสัมมนาอีคอมเมิร์ซอ่ะเขาไปคุยกับเพื่อนแบบเฮ้ยนายขายอะไรอ่ะเขาไม่บอก
2: ตึงจัดตึงจัด
3: เออตึงเลยตึงเลยพี่โอเพราะว่า
2: คือเพราะว่าผมอ่ะเคยทำคือเมื่อก่อนผมอยู่ที่ K-Bank เนาะผมทำ K-Online Shop Space ก็คือเป็นศูนย์ที่ให้ความรู้เรื่องขายออนไลน์ในยุคที่อาจารย์เชียงพูดนี่แหละแล้วเวลาจัดทุกครั้งนะให้ทุกคนยืนแนะนำตัวว่าทำธุรกิจอะไรขายอะไร
3: ไม่บอก
2: ครับ
3: ไม่บอก
2: เป็นงานสัมมนาที่ตึงมากตึงตึงสุด
3: ๆคือแต่ก่อนนะคือแบบคนทำธุรกิจออฟไลน์แม่งงงเว้ยว่าแบบอะไรแล้วมึงจะโตกันยังไงวะคือแบบโตกันยังไงอ่ะแล้วมันไม่บอกอ่ะบอกเผื่อจะได้ช่วยกันอะไรเงี้ย
2: ไม่ได้
3: บอกความลับในการขายของเลยต้องบอกว่าเราทำธุรกิจอะไรอ่ะอ๋อขายของออนไลน์ครับแล้วขายอะไรอ่ะเงียบโอ้โหเหมือนโดนคือในยุคนั้นนะใครถามว่าขายอะไรเนี่ยเหมือนคำหยาบคายอ่ะพี
2: ่เหมือนคำหยาบ
3: เออเหมือนคำหยาบ
2: หยาบคายมาก
3: หยาบคายมากคือเขาไม่ถามกันใน5-6 ปีแล้วเดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่แล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าประกาศให้โลกรู้แล้วประกาศให้โลกรู้ว่าขายอะไรเนี่ยมันวงการมันก็เลยเปลี่ยนมาล่าสุดผมเพิ่งไปทำนี่มา2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละลองโฟกัสในการทำในหน้าโฟกัสเลยไม่แต่ถามว่าโฟกัสขนาดนั้นมันก็โฟกัสระดับหนึ่งล้าน
2: คำว่าโฟกัสของอาจารย์เชียงคือทำยังไงกับมัน
3: วันละ20 คลิป
2: วันละ20 คลิป
3: วันละ20-30คลิปแต่น้องตัดไม่ค่อยทันเท่าไหร่นั้นก็ได้ประมาณ10กว่าคลิป10-20คลิป
2: หมายถึงอาจารย์เชียงถือสินค้าเล่าเองขายเอง
3: ใช่ทำเลย7วันไล่ค่าคอมมา10,000อ่ะ
2: เ
3: จ็ดวันทำติดมาแล้วได้ค่าคอมมา10,000 กว่าบาท
2: ครับ
3: อืมคือต้องเล่าก่อนว่าคือเราอะในสมัยก่อนเราก็ทำคอนเทนต์แบบนี้มาอยู่แล้ว
2: เคยทำมาแล้วอาจารย์เชียง
3: เคยทำมาแล้ว
2: นี่แหละ
3: ขาย
2: แบบยาทุกอย่าง
3: เออปลายยาการทำคอนเทนต์ของแบบกดระย้อนน่ะแต่ก่อนขายกดระย้อนผมก็ทำแบบนี้แหละผมก็นั่งนึกว่าโอ้ทำไมมันก็เหมือนวนกลับไปยุคเก่าตอนนั้นก็แบบขี้เกียจกลับไปทำไงแล้วตอนนี้มันโอเคเห็นมันมาสักระยะแหละแล้วก็แบบขายกันแบบโอ้โหเดินเป็นล้านเอ๊ะแต่ก่อนเราก็ทำแบบนี้นี่หว่าทำไมจะทำไม่ได้วะจริงๆก็มีทำบ้างแต่ไม่ได้แบบโอ้โหลุยแบบวัน
2: โฟกัส
3: ไม่ก็แบบทำเป็นอาชีพเสริมละกัน
2: ครับ
3: เป็นทำเพื่อแบบโอเคลองแต่มันก็มีรายได้บางเดือนที่มันทำสินค้าติดนะก็มีรายได้แบบเป็นหลักหมื่นเหมือนกันนะแล้วทีนี้ก็เลยแบบอ่ะเดี๋ยวลองสัก2อาทิตย์สิว่าถ้าเราคัดสินค้ามาดีแล้วคัดสินค้ามาดีคัดสินค้าในที่นี้ก็คือมันไม่ใช่ว่าทุกตัวมันจะขายได้พี่โอ
2: ้แต่หลักการคัดสินค้าคืออะไรครับ
3: หลักการคัดสินค้าเหมือนเซเว่นครับพี่เหมือนเซเว่นเลยคือพี่รู้อยู่แล้วไอ้ตัวเนี้ยขายได้วันหนึ่งแน่ๆวันละ100ออเดอร์พี่จะหยิบตัวไหนมาขายอ่ะ
2: เรื่องของที่ขายดี
3: แน่นอนคือของที่มี market size อ่ะ
2: หลักการเดียวกันเลยครับเพราะว่าผมทำธุรกิจค้าปลีกเนี่ยเราจะเลือกสินค้าแรงเอของพื้นที่มาขาย
3: ถูกป่ะ
2: คือสินค้าแรงเอมันถูกพิสูจน์แล้วว่ามันขายดี
3: ใช่
2: ไม่ต้องไปพิสูจน์อย่างอื่นเลยเอาสินค้าขายดี
3: มี
2: ด
3: ีมาเลยคุณเอาสินค้าที่ขายดีเอาเข้ามาทำคลิปวิดีโอ
2: ครับ
3: ทำมั่วซั่วไปอ่ะเขาขายวันละพันออเดอร์งั้นเราแค่ 0.1% คุณก็ได้1ออเดอร์แล้ว
2: ถูกต้อง
3: ถูกป่ะ
2: คือ
3: คิดแบบหลักแบบเปอร์เซ็นต์แบบตัวเลขง่ายๆเลยนะทำมั่วซั่วมั่วซั่วแต่ว่าอาจจะต้องมีแนวคอนเทนต์นิดนึงนะมันไม่ใช่ว่าคลิปจะขายได้นะมันก็ทำออกมาอย่างน้อยๆ 1% ก็ขายได้ถูกป่ะแล้วเราไปคัดเนี่ยสินค้าบางตัว7วันขายไป10,000กว่าออเดอร์สมมติตีไปมา15,000ออเดอร์14,000ออเดอร์7วันขายไป14,000ออเดอร
2: ์
3: วันนึงเขาขายวันละ 2,000 ออเดอร
2: ์
3: วันละ 2,000 ออเดอร์ทำมั่วๆไปพูดหน้ากล้องมั่วๆไปคำๆไปวันละ10ออเดอร์มันก็น่าจะมีนะถูกป่ะ
2: คือถ้าเราเลือกสินค้าที่ถูกเนาะสินค้ามาก่อนเพราะว่าเราต้องการขายของไม่ใช่ต้องการคนดูเพราะฉะนั้นเอาสินค้ามาก่อน
3: ถูก
2: สินค้าที่ถูกต้อง
3: ง่ายๆหลักการง่ายๆคุณเอาสินค้าที่มีโอกาสขายได
2: ้ครับ
3: เอาง่ายๆสินค้า A นะพี่โอขายวันหนึ่งเขาขายกันอยู่วันละพันออเดอร์วันละพันออเดอร์นะกับสินค้า B อ่ะเขาให้ค่าคอม 20% เลยแต่ขายไม่ได้วันหนึ่ง1ออเดอร์2ออเดอร์พี่จะไปแย่งแชร์กับใคร
2: เหมือนหลักการเดียวกันนะฮะผมเคยเป็นฝ่ายจัดซื้อในห้างเนี่ยผมเลือกสินค้าไม่เลือกจาก GP สูงเลือกสินค้าที่เอามาวางแล้วมันน่าจะขายได้
3: ใช่เพราะว่ากำขี้อยู่กำตดไง
2: เพราะโอ้ยตายอาจารย์เชียงก็พูดชัดๆเชียวจริงเพราะว่าคือในพื้นที่เดียวกันเนาะระหว่างเอาของที่กำไรดีแต่ไม่มีโอกาสขายกับของที่กำไรน้อยแต่มันขายได้เรื่อยๆผมก็จะเอาสินค้าที่มันขายได้แล้วขายได้เรื่อยๆเนี่ยมาตั้งแล้วค่อยหาสินค้าไปพ่วงเพิ่มยอดขายมันปรับสินค้าให้ได้ต่อบาทมากขึ้น
3: พอเราเริ่มติดแล้วอ่ะทีนี้มันอาจจะเป็นนักปั้นสินค้าก็ได้อาจจะเป็นนักปั้นสินค้าแต่จังหวะเริ่มต้นน่ะบางคนน่ะโหเนี่ยข้างบ้านเขาทำแบรนด์ตัวนี้อยู่แล้วก็มีทำขายไม่เป็นแล้วเราจะเอาสินค้าเขามาทำในหน้าขายโอ้โหพี่ครับพี่ระหว่างสินค้าตัวเนี้ยพี่ไปปั้นนะกับพี่เอาสินค้าที่เขาขายดีอ่ะมาปั้นน่ะอันไหนมีโอกาสขายได้มากกว่า
2: แทนที่จะเอาของใกล้บ้านเราที่ยิงของที่ไหนก็ได้นะในวันนี้เพราะว่าเราไม่ได้ขายคนข้างบ้านเรา
3: ถูกเอาของที่ไหนก็ได้เอามาไปดูเวลาไปดูก็คือถ้ามีผู้ติดตามกัน 1,000 คนน่ะในตะกร้าที่เราซื้อของมันจะขึ้นค่าคอมมิชชั่นเราแค่คลิกขึ้นไปอ่ะเราจะเห็นจำนวนออเดอร์เลยนะว่า7วันเขาขายไปกี่ออเดอร
2: ์
3: ลำกราฟมันเป็นขาขึ้นหรือเป็นขาลง
2: นี่วิเคราะห์ครับมันกราฟเหมือนหุ้นเลย
3: เออ
2: เวลาเข้าต้องเข้าตอนที่มันกำลังวิ่งขึ้นอย่าไปเข้าตอนมันขึ้นสุดแล้ว
3: ขึ้นสุดแล้วมันไม่พอนะเราดูสินค้าดูว่ามันมีออเดอร์ไม่พอเราต้องดูว่าคู่แข่งเราเยอะไหมมันจะมี number of creator ด้วยนะ
2: อันนี้ใน TikTok
3: TikTok เลยตะกร้าที่เราซื้อของเลย
2: ครับ
3: มันจะมี number of creator ด้วยว่าเจ้าเนี่ยขาย7วัน 10,000 ออเดอร
2: ์
3: แต่มี creator 30,000 คนแสดงว่า3คนน่ะจะได้1ออเดอร์
2: โอเคนี่เหมือนข้างบ้านผมเนี่ยขายแป้งปาท้องโกออนไลน์ขายแป้งทำปาท้องโกออนไลน์ไม่มีครีเอเตอร์มาทำไม่กี่คนแต่ยอดขายเขาวันละ 30,000 อย่างเงี้ยแปลว่าดีไหมฮะเขาใช้ครีเอเตอร์หมดเลยนะครีเอเตอร์มีอยู่3คน
3: อันนี้เราไปแย่งชิงได้
2: อย่างนี้แปลว่าดีไหมฮะอย่างนี้แปลว่า
3: สามหมื่นออเดอร์หรือ30,000 บาท
2: 30,000 บาท
3: แล้ว30,000 บาทก็ดูจำนวนออเดอร์ต้องไปดูจำนวนออเดอร์ว่ามันกี่ออเดอร์
2: เพราะออเดอร์หนึ่งก็ประมาณ200 บาท
3: สองร้อยบาทก็ประมาณ100 ออเดอร์
2: 150 ออเดอร์
3: ร้อยประมาณร้อยนิดๆนี
2: ่ร้อยนิดๆ
3: แชร์มันน้อย
2: แชร์น้อยไม่ควรทำได้
3: ต้องดูสเกลมันไปต่อได้ไหม
2: สินค้ามีความเสี่ยงหรือเปล่า
3: สินค้าบางทีมันมาร์เก็ตไซส์มันเล็กไง
2: คนทำอาหารเนี่ยต้องระวังเพราะว่าไปทำรีวิวทำแอฟฟิลิเอตอาหารปรากฏว่าแม่ครัวทำไม่ทัน
3: ไซส์มันเล็กหรือแบบตลาดมันมีกลุ่มเฉพาะกลุ่มมากๆอะไรเงี้ยมันอาจจะเล็กเกินที่จะไปโตอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าทำไม่เสียหายก็ซื้อมาลองทำมันไม่กี่สิบบาทผมลงทุนเลยนะผมไม่ใช่แบบไปกดขอนะผมไปคัดเลยมัวแต่กดขอไม่ได้กินหรอก
2: มันก็ต้องลงทุนใช่ไหมซื้อมาก็ได้ใช
3: ้พันกว่าบาท 2,000 ซื้อมาก็เอามาใช้เองผมไปซื้อพวกกากแคปหมูกากหมูมาพวกนี้หมูมากินไงซื้อมาเสร็จแล้วลดความอ้วนก็เลยกินกากหมู
2: ไหนๆก็ไหนๆแล้วผมถามคำถามจับคายจันเชียงทำไปได้หมื่นค่าคอม10,000 บาทเนี่ยสินค้าอะไรครับ
3: มีลูกอมมีช็อกโกแลตลูกอมช็อกโกแลตขายได้
2: ลูกอม
3: โอ้ลูกอมก็ขายเยอะ
2: ขายลูกอมอะไรอ่ะ
3: ลูกอมดับกลิ่น
2: ใ
3: ช่ไหมลูกอมดับกล
2: ิ่
3: น
2: โอเคกำลังโบโรติกดับกลิ่นตอนนี้กำลังดัง
3: ลูกอมดับกลิ่นโอ้โหขายดีเลยแล้วก็มีช็อกโกแลตดักช็อกโกแลตขายดีเลย
2: ใครอยากเห็นนะครับใครอยากเห็นรายการสินค้ามีอะไรบ้างเดี๋ยวอาจารย์เชียร์จะมาแปะที่ลิงก์
3: แต่ตะกร้านะครับ
2: แต่ตะกร้า
3: คือไม่คิดว่าจะขายได้นะทำไปทำมาเอ้ามันไม่ขายดีจังวะ
2: มันมีลูกอมมีอะไรลูกอม
3: คือมันบางสินค้าอย่าเอาคืออย่าไปเดาว่าสินค้าแบบนี้มันขายได้มันขายได้พี่คือนึกออกป่ะ
2: คือเราใช้ความรู้สึก
3: อย่าใช้ความรู้สึก
2: ไปดูดาต้าจริงๆเถอะ
3: ไปดูดาต้าคือตอนแต่ก่อนผมก็ใช้ความรู้สึกว่าสินค้าเนี่ยมันน่าจะขายดีแต่ดาต้าแม่งโอ้โหวันละไม่ถึง100ออเดอร์คือแบบโอ้โหกูรู้สึกผิดมาขนาดนี้เหรอวะเนี่ยว่า7วันแล้วโอ้โหเราไปนั่งปั้นสินค้าที่ไม่มีออเดอร์แต่ก่อนนี่แบบโอ้โหผิดมหันต์เลยทีนี้ลองแบบโฟกัสใหม่อะลงทุน 1,000 บาทซื้อสินค้ามาละ10ตัวอาจจะ 2,000 บาทก็ได้10ตัวเดี๋ยวนี้มันตัวละ200นะลงทุนละ 2,000 บาทซื้อสินค้ามา10ตัวคัดเลยสินค้าไหนที่มีสักประมาณวันหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า 2-300 ออเดอร์ก็คือ7วันมันก็อยู่ประมาณ 3,000 ออเดอร์อะไรเงี้ย3,000 ออเดอร์เดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องปกติมันหาได้เยอะมากแล้วก็ซื้อมาเลยซื้อมาตามสิ่งที่เราจะใช้แล้วสามารถพูดได
2: ้
3: ซื้อมาเสร็จปุ๊บเทสเลย1ตัวสมมติซื้อมา10ตัวผมซื้อมาเป็น10ตัวนี่เมื่อวานเพิ่งสั่งล็อตใหม่มาไม่ครับคือเราต้องมีคือเวลาทำพวกตะกร้าสินค้ามันต้องมีสินค้าเก่ากับสินค้าใหม่ สินค้าเก่าก็ยังทำอยู่เพราะมันจะได้คือระบบในหน้าคนที่เป็นในหน้าแอฟเฟรียใน TikTok อ่ะคนที่เป็นในหน้านะมันกึ่งกึ่งแพสซีฟเลยพี่โ
2: อถ้ามันติดแล้วของเก่าก็ยังวนมาขายเรื่อย
3: ๆชุกมันเป็นคลิปเก่าๆมันก็ยังขายได้อยู
2: ่กลับไปยิงแอดนิดนึง
3: ขายมากขายน้อยมันก็ยิงคือเจ้าของแบรนด์เขายิงแอดอยู่แล้วขายมากขายน้อยมันขายได้อยู่แล้วมันก็ได้ค่าคอมมิชชั่นสมมติเรา1ตัวมันจะขายได้อยู่สักประมาณ1เดือนมันจะได้ประมาณ 50,000 1เดือนนะจะได้ประมาณ 50,000 เราทำแบบเนี้ย10ตัว10ติด1จำไว้ทำคัดสินค้ามา10ตัวถ้าเราเก่งมากๆก็10อาจจะติด2ติด3
2: ครับ
3: ติด2ติด3สินค้าดีมากๆเนี่ยโอ้โหเราอาจจะขายดีเลยแล้วเราก็เติมพอร์ตมาเรื่อยๆเข้าใจป่ะ
2: ครับ
3: เติมพอร์ตสินค้าขายดีที่เป็นในหน้าเติมสินค้าใหม่ไปมันจะสเกลยอดจาก 50,000 ไปเป็น 100,000 จาก 100,000 พอสินค้าเติมพอร์ตเข้ามากลายเป็น 200,000 200,000 เป็น 500,000 500,000 เป็น 1 ล้านมันจะเป็นการสะสมสินค้าขายดีอยู่ในช่อง
2: ซึ่งพอมีสินค้าขายดีเนี่ยเราก็ไปแปะที่อะไรนะโชว์เคสของเราอีก
3: แปะโชว์เคสทำคลิปวิดีโอซึ่ง1สินค้าทำกี่คลิปรู้ป่ะ30คลิป
2: คือทุกคนที่ใช้ที่ฟังอยู่ตอนนี้อาจจะงงนะว่าเอ้ยทำคลิปเยอะๆเนี่ยมันไม่ทำให้ฟีดเราเลอะเทอะเหรอไม่ต้องไปกลัวไม่ค่อยมีใครมาดู Facebook เราแล้วไอ้ TikTok เราแล้วถ่ายฟีดเราหรอก
3: ต้องแยกก่อนว่าช่องเนี่ยมันเป็นช่องไหนนะเป้าหมายคือช่องเป้าหมายอ่ะเป้าหมายมันคือทำช่องขายของ
2: นี่ต้องแยกออกจากช่อง personal branding ตัวตนเรา
3: โอ้ถ้า personal branding มานี่เละตุ้มเป๊ะเลยช่องแบบโหเพราะวันหนึ่งผมลง20คอนเทนต์นะ
2: ก็เราไปย่องลงช่องแบบอาจารย์เชียงป้ายา
3: อะไรเงี้ยเชียงอยากผอมผมจะลดความอ้วนอยากผอมก็ไปดูได้นะแต่ยอดวิวจะไม่มีนะเวลาเราตะกร้าย อดวิวจะไม่มียอดวิวจะน้อยแต่มันขายได้ยอดวิวไม่ต้องสนใจถ้าเป็นในหน้าหรือถ้าปากกาคุณไม่ต้องสนใจว่าคุณจะขายได้หรือใครเอ้ยคุณจะไม่ต้องสนใจจะมียอดวิวหรือไม่มีเอายอดขายเป็นหลักมันเลยเน้นสินค้าดีที่เหลือปั่นคอนเทนต์เพื่อจับจุดว่าคีย์เวิร์ดไหนจะไปโดนกลุ่มลูกค้า
2: ครับ
3: บางทีบางคำพูดอ่ะมันไปโดนลูกค้าได้ไงไม่รู
2: ้
3: แต่มันมีหลายคีย์เวิร์ดไงเราต้องคีย์เวิร์ดเพื่อให้ไปโดนลูกค้าแล้วมันไปโดนภาพขายดีเฉยเลยงงเว้ยคลิปน
2: ี้โอเคแต่เวลาวันนี้ของเราหมดแล้วนะครับงั้นขออาจารย์เชียงทิ้งท้ายหน่อยครับว่าถ้าจะไปทำแอฟเฟรียตตอนนี้อยากจะทำแบบอาจารย์เชียงเนี่ยมีสูตรในการคัดสินค้ายังไงครับขอชัดๆเลย
3: อย่างที่บอกครับอันดับแรกคือสินค้าต้องมียอดขายคือของผมอ่ะขอไม่ต่ำกว่า 2-300 ออเดอร์ต่อวันยอดขายของเขานะพอคัดสินค้ามาปุ๊บแบบก็เลือกให้มันแบบสินค้าให้มันตรงกับช่องเราน ะแล้วก็พอเลือกสินค้าปุ๊บตรงกับช่องเราแล้วเราก็เทสจำนวนคลิปเลยบอกว่า1สินค้าทำ30คลิป1สินค้า30คลิปทำไม่ครบ30คลิปก็อย่าเลิกเพราะว่า30คลิปแบบมันอาจจะโดนคลิปไหนไม่รู้ไง
2: ครับ
3: นะครับก็ลองเทสดู
2: ครับที่สำคัญนะฟังแล้วไม่ได้ตังค
3: ์ใช่ต้องลงมือทำ
2: เท่านั้นครับถึงจะได้ต้องกัดไม่ปล่อยนะครับ
3: จะสำเร็จนะครับ
2: ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เชียงเปี่ยมสูงครับแล้ววันนี้ครับติ๊งกิ้งคอนเนคครับหมดเวลาแล้วพบกันใหม่นะครับเราจะพบกับเพื่อนชายคนหนึ่งฮะจาก0ถึง100ล้านเนี่ยเขาทำยังไงลองไปฟังโค้ชแชมป์กันดูครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ติ๊งกิ้งคอนเนคเฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
0: FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอม ความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
8: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจักชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับรางตะลุยเมืองลับแล
7: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้ Thinking Connect ของเราก็จะ connect กับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆนักธุรกิจนักกลยุทธ์แล้วก็คนที่ลงมือทำมือเปื้อนมาแล้วเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าเขาทำอย่างไรมาแล้วก็เกิดอะไรขึ้นในชีวิตเขาจากเริ่มต้นจนถึงณวันนี้เนี่ยเขาเป็นอย่างไรนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับผมรู้จักเขาในนามของ LINE Certified Coach นะครับเคยเป็น LINE Certified Coach ด้วยกันมาหลายปีแล้วเป็นอาจารย์คนแรกเลยที่สอนผมในการใช้ LINE OA นะครับปัจจุบันนะครับเป็นเจ้าของบริษัท P4D Digital Group นะครับขอต้อนรับคุณแชมป์ปรีดีโลดพิทโยครับผมสวัสดีครับคุณแชมป์สวัสดีครับคุณแชมป์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: โอ้เรียกว่าโค้ชแชมป์เหมือนเดิม
3: เรียกแชมป์ก็ได้ครับเรียกแชมป์ก็ได
2: ้ โอ้แชมป์นี่เป็น LINE Certified Coach ตั้งแต่รุ่นหนึ่งเลยใช่ไหมครับ
3: ผมปี2018อะครับเริ่มเป็นตั้งแต่ปี
2: 2018ผมเป็นปี2019จนถึง23เนาะ
3: ครับผม
2: โอเคอ่ะวันนี้ชวนคุยกันครับเพราะว่าหนึ่งในคนที่ผมติดตามเนาะแล้วก็เฝ้าติดตามเขามาตลอดเลยตั้งแต่รู้จักกันเนื่องจากรู้จักเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็เห็นการเติบโตของธุรกิจเนาะธุรกิจของแชมป์เนี่ยเติบโตมาจนทุกวันนี้นะจากศูนย์จนถึง100ล้านเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงยอดขายนะกำไรนะทำอะไรไปบ้างนะครับเติบโตมาอย่างไรวันนี้เลยชวนมาเล่าให้เพื่อนๆผู้ฟังแล้วก็แฟนๆรายการเนี่ยได้เรียนรู้จากวิถีชีวิตของหนุ่มคนนี้ฮะที่สร้างธุรกิจขึ้นมาด้วยมือเขาเองครับ
3: น่ายินดีเลยครับก็ชื่อแชมป์นะครับปีดีรถพินโยนะครับปัจจุบันก็เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท P4 Digital Group นะครับเราเป็น LINE Agency Partner ก็ให้บริการการตลาดบน LINE Platform เป็นหลักครับผมก็ทำมาปีนี้ปีที่8จะเข้าปีที่9แล้วครับประมาณนี้เลย
2: ทำการตลาดบน LINE Platform นี่หมายว่าให้บริการอะไรบ้างครับ
3: ก็พวกแพ็คเกจอย่างแรกเลยก็คือเราจะบอร์ดแคสต์เราจะใช้อะไรของ LINE เนี่ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมเราสามารถซื้อผ่านเอเจนซี่ได้ผมก็ขายแพ็คเกจแล้วก็ขายเรื่องการโฆษณาบนช่องทาง LINE แล้วก็รับแมเนจเมนต์ทำคอนเทนต์บอร์ดแคสต์แมเนจเมนต์ทุกอย่างที่มันอยู่บน LINE อ่ะมันจะเกี่ยวกับเรา
2: ถ้าไปดูบนเว็บไซต์บริษัทแน่นอนฮะ P4 Digital Group เนี่ยเราเนี่ย number 1นะต้องบอกว่าเป็น number 1การตลาดบนไลน์แพลตฟอร์มจริงๆแล้วก็ในแวดวงคนที่ผมรู้จักหลายๆคนเนี่ยถ้าใครถามว่าอยากหาใครสักคนนึงมาดูไลน์ OA ให้เนี่ยผมก็เชียร์ไปที่นี่แหละนะครับส่วนตัวผมเองผมก็ใช้บริการส่วนตัวผมเองก็ใช้บริการอยู่นะฮะทุกวันนี้ LINE App Ovira ก็ซื้อผ่านบริษัทนี
3: ้ครับผมโอ้ขอบคุณมากคร
2: ับ พี่โอแค่ยังขอฝากตัวเป็นลูกค้าอยู่นะครับอย่าเพิ่งทิ้งพี่ไปนะ
3: ได้ครับเป็นเกียรติมากๆเลยครับ
2: ทำไมถึงเริ่มทำธุรกิจนี้ครับ
3: ก่อนที่จะทำ LINE จริงๆเราทำเป็นเอเจนซี่การตลาดอยู่คือเราทำทุกแพลตฟอร์มเลยเราวางแผนให้เราทำ Facebook Google LINE ให้แล้วเราก็ตอนนั้นก็มั่นใจในฝีมือในทีมเนาะคือไม่ได้เก่งมากแต่ก็โอเคก็พอไปวัดไปวาได้แต่สุดท้ายมันเวลาเราไปคุยกับใครอ่ะเราคนมันจำเราไม่ได้เพราะเรามันเป็นทุกอย่างนะมันคนจะจำไม่ได้สักอย่างตอนนั้นเราก็เลยมองว่าเฮ้ยไลน์มันก็เพิ่งมาไม่กี่ปีแล้วตอนนี้คนมันก็สอนแต่บน Facebook กันตอนนั้นอ่ะผมก็เลยมองว่าถ้าคนมันเยอะพอๆกับ Facebook แต่มันไม่ค่อยมีใครสอนบนไลน์งั้นเราไปด้านไลน์ดูเลยไหมลองวัดดวงกันดูตอนนั้นก็แบบ ไปแล้วมันก็เป็นการเลือกที่ถูกต้องณตอนนั้นนะครับมันเข้าไปถูกเวลา
2: คือคนยังไม่ค่อยเริ่มต้นธุรกิจปีไหนครับ 2000...
3: เริ่มต้นธุรกิจปี2018ครับ
2: 18ตั้งแต่เป็น LINE Certified Coach ครั้งแรก
3: ใช่
2: มั้ย
3: ใช่ครับก็เปิดตอนนั้นเหมือนหลังจากนั้นแป๊บนึงก็เปิดบริษัทให้บริการบน LINE เลยตอนนั้นเชื่อว่ามันจะไปได
2: ้ครับแล้วเป็นไงครับเชื่อถูก
3: ก็ผมว่าถูกนะเพราะว่าก่อนที่จะทำ LINE ตอนนั้นจริงๆจะปิดบริษัทละเพราะว่าเปิดมาปีนึงแล้วแบบเงินมันจะหมดละเงินมันจะหมดบริษัทละแบบทำไปก็ทำเก็บเงินลูกค้าจ่ายเงินพนักงานมันเหลือแค่โฟอีกแค่เดือนเดียวอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนั้นจังหวะนั้นคือเราเริ่ม เราเริ่มทำไลน์เอเจนซี่แล้วก็โชคดีไปเจอใช้คำว่าโชคดีคือพอเราเปิดเอเจนซี่ปุ๊บเราเริ่มทำไป 2-3 เดือนเราเจอบักเพื่อนที่เขาก็ต้องการใช้บริการตรงนี้อยู่แล้วเราไปประจวบเหมาะกับวันที่ได้ไลเซนส์เลยแบบห่างกันแบบ 2-3 เดือนเนี่ยแล้วมันก็ปังทะยานขึ้นไปเลยผมเลยแบบได้เข้าใจว่าแบบอ๋อการโตคือคนที่เก่งก็คนนึงแต่คนที่สำเร็จมันคนที่สำเร็จมันต้องเก่งใช่ไหมแต่คนที่เก่งมันอาจจะไม่สำเร็จผมว่าแบบอ๋อคนที่สำเร็จมันต้องในมุมผมอ่ะผมว่าต้องดูไทม์มิ่งให้ดีคือไทม์มิ่งเป็นจุดสำคัญในการแบบรันธุรกิจเลยครับ
2: คือเลือกเข้าตลาดในพื้นที่ที่เมื่อกี้ที่โค้ชแชมป์บอกมันมีอยู่สองคำที่ผมจับได้คือมีคนใช้เยอะมีผู้ให้บริการน้อยนั่นคือช่วงวันนั้นที่เราเลือกตลาด
3: ใช่คือมันไม่มีใครสอนไลน์เท่าไหร่ผมเห็นคน2คนแต่แบบคนสอน Facebook ตอนนั้นมีแบบเป็น10เป็น100คนเลยเราก็เลยแบบก็ถ้าไม่เก่งกว่าก็ต้องเร็วกว่าใช่ไหมผมไม่ได้เก่งกว่าผมว่างั้นไลน์ผมเร็วกว่างั้นผมก็เข้าไปจองพื้นที่ก่อน
2: แต่เรารอกว่านะ
3: ขอบคุณครับ
2: รอกว่า

0: ผมก็ชุดชัดเจนเลยคือนอกจากไลน์ผมไม่รับเลยคือไลน์อย่างเดียวไลน์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นพอเราพูดอย่างเดียวไปอ่ะมันกลายเป็นว่าคนจำเราได้แต่ถ้าเราบอกว่าเราเก่งทุกอย่างสรุปเขาจำเราไม่ได้ว่าเราเป็นใครใช่ไหมแต่ผมพูดแต่ไลน์ขึ้นไปเวทีไปสัมมนาไปผมก็ไลน์ไลน์ไลน์จนแบบอ๋อนึกถึงไลน์หลายๆคนก็เฮ้ยนึกถึงเรามันเลยทำให้แบบได้ลูกค้าหรือว่าแบบปากต่อปากกันนะครับเป็นส่วนใหญ่เพราะผมไม่ได้ยิงไม่ค่อยได้ยิงโฆษณาหรืออะไรเลยผมใช้แนะนำการบอกต่อบอกต่อบอกต่ออย่างเดียวประมาณนั้น
1: แล้วในการทำธุรกิจเนี่ยพอเราบอกว่าเราแค่บริการแค่ไลน์เนี่ยมีลูกค้าที่บอกว่าอ้าวเราไปทำอื่นด้วยเหรอคือทุกคนก็อยากจะได้ one stop service เนาะแต่ทำไมคนแชมป์ถึงเลือกทำแค่พาร์ทเดียว
0: ก็ถ้าเขาอยากทำแล้วเขาเป็นลูกค้ารายแล้วเราก็ทำครับเพราะเบสเรามีสกิลเรื่องของแพลตฟอร์มอื่นอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เพราะไม่งั้นลูกค้าก็จะไปหาเจ้าอื่นถูกไหมเราก็มีเปิดโอกาสให้เจ้าอื่นมีโอกาสเข้ามาแทนเราเพราะฉะนั้นเราก็รับทำตรงนี้ครับแต่ตอนเข้ามาคือคนมันเจอคนคือพี่โอทุกวันนี้คอนเทนต์มันมหาศาลมากเราเจอคนก็เยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพยายามให้เขาจำเราหลายๆอย่างเขาจำเราไม่ได้อ่ะผมก็บอกเลยไลน์ครับไลน์ครับไลน์ครับก็เลยมีแสงส่องในมุมของคำว่าไลน์เข้ามาในช่วงนึงครับ
1: เปิดธุรกิจในปีแรกก็ปังเลยปังแล้วปังคนเดียวแล้วปังต่อเนื่องไหมครับการเติบโตธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับในตอนที่ทำธุรกิจครั้งแรก
0: ก็โตมาตลอดนะผมว่าก็โตขึ้นมาเรื่อยๆตลอดผมคิดว่าผมไม่ได้เก่งหรอกครับแต่ผมเข้าทามมิ่งถูกเวลาเหมือนผมชอบที่อาจารย์นบเคยบอกเนาะว่าถ้าเป็นหมูถ้าเราอยู่ในกระแสลมครับต่อให้เป็นหมูเราก็บินได้ผมว่าผมเป็นหมูที่บินได้เนาะเพราะว่าตอนนั้นมันไม่ได้เก่งกว่าแต่มันเร็วกว่า
1: ถ้ากระแสลมถูกนะต่อให้เป็นหมูแล้วก็บินได้
0: ใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราทำธุรกิจผมว่าไทมิ่งค่อนข้างสำคัญอย่างถ้าพี่โอเห็นนะครับ AI ช่วง AI อะครับก่อนที่มันจะบูมอะผมกับพาร์ทเนอร์เคยจะลุยเข้าไปในตลาด AI นะแต่มันเร็วเกินไปคือแบบ use case มันยังน้อยแล้วแบบมันยังไม่ได้อะตอนนั้นก็เลยหยุดไปแล้วพอหลังจากหยุดปุ๊บสักพักนึงอะเทรนมันมาคนที่เข้ามาต่อจากตรงนั้นอะโอ้โหก็กลายเป็นบริษัทกลายเป็นธุรกิจใหม่กันเยอะมากจริงๆตอนนี้ก็ยังเป็นเทรนนะครับผมดูจากว่าคนอะมีดีมานด์ค่อนข้างเยอะแล้วคนเขาขาดคนเขาทำกันไม่ทันอะถามว่าดีมานด์ AI มันมาก็เลยทำให้แบบใครที่เข้าช่วงนี้ยังไงมันก็ค่อนข้างแบบอยู่ในกระแสลมของ AI
1: ก็ยังมีโอกาสอยู่สำหรับท่านฝั่งที่มองโอกาสในปีแรกถามว่าทำธุรกิจเนี่ยด้วยเป็นไลน์เอ็นซีเนี่ยบริการเซอร์วิสต่างๆของไลน์เนี่ยรายได้มาจากทางไหนบ้างครับ
0: ก็มาจากโฆษณาเลยครับกับแพ็กเกจโฆษณาก็ยิงโฆษณาบนไลน์เพราะตอนนั้นมันเพิ่งมีโฆษณาบนไลน์
1: ใช่ไหมคืออะไรครับโฆษณาบนไลน
0: ์ก็คือเหมือนเราจ่ายเงินให้แพลตฟอร์มแล้วแพลตฟอร์มก็เอาคอนเทนต์ของเราไปขึ้นในช่องทางต่างๆในแอปของเขาเหมือนเรายิงโฆษณา Facebook มันก็ไปขึ้นในแพลตฟอร์ม Facebook ถูกไหมฮะเราไปยิง Google มันก็ขึ้นใน Google เหมือนกันเรายิงบน LINE มันก็ขึ้นใน LINE
1: เพราะว่าเราเล่นในตลาดที่มีคนเยอะอยู่แล้วแต่ว่าไม่ค่อยมีใครเข้ามาจับตลาดตรงนี
0: ้ใช่ใช่
1: เพราะจริง LINE OA มันก็เหมือนกับหลายๆคนเขาก็ใช้เองทำเอง
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมแต่ทำไมเขาต้องมาใช้บริการเอ็นซี่ครับ LINE OA
0: ต้องบอกว่าแพทคือจังหวะมันใช่พี่เอาง่ายๆเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไลน์เปิดมาใหม่ไลน์ไม่ให้ยิงเองไลน์ให้ยิงโฆษณาผ่านเอเจนซี่เท่านั้นมันก็เลยกลายเป็นแบบคนก็ต้องวิ่งหาเพราะคนก็รู้ว่ามันเป็นโอกาสบางอย่างเพราะคนยังไม่ค่อยรู้จักเขาก็อยากจะเข้าไปก่อน
1: ครับ
0: มันก็เลยกลายเป็นแบบเขาต้องหาสักเจ้าหนึ่งแล้วพอดีเราก็เป็นเจ้าที่คนรู้จัก
1: ครับซึ่งตอนนี้ให้บริการมาแต่ปี2018เนาะปีนี้ก็26แล้วนะครับก็เกือบจะ10ปีแล้วการเติบโตธุรกิจเป็นยังไงบ้างฮะ
0: ยังไงนะพี่โอโตธุรกิจก
1: ็การเติบโตของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับแต่ละปีเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาตลอดใช่ไหมมีช่วงไหนที
0: ่
1: มีปัญหาธุรกิจไ
0: หมก็ช่วงนี้แหละครับ
1: โอเคคือหลังๆเนี่ยเพื่อนๆในวงการบอกว่าโค้ชแชมป์เขาจบแล้วครับเขาจบแล้วคือจบอะไรครับ

0: เริ่มทำเหรอไม่เขาเกษียณตัวเองได้แล้วเขาเริ่มมีเงินพอที่จะไปลงทุนทำนู่นทำนี่ขยายธุรกิจ expand ธุรกิจไปหรือเป็น investor ให้บางคนได้นะครับจากปีแรกแต่ละปีเนี่ยอะไรที่แชมป์ได้เรียนรู้ที่อยากจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้บ้างครับ
1: ผมว่าประเด็นนี้ดีมากเลยครับพี่โอคือที่บอกว่าไอ้แชมป์จบแล้วหรืออะไรผมว่ามันจบที่ใจนะเพราะว่ามันต้องกลับมาถามครับผมวันที่เปิดบริษัทวันที่ทำธุรกิจเราต้องการอะไรเพราะว่าผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันดูเหมือนง่ายแต่มันไม่ง่ายคือผมอยากจะชวนทุกคนคิดก่อนว่าทุกวันนี้เราถ้าเราเริ่มทำธุรกิจแล้วหรือเรากำลังจะทำธุรกิจเราทำไปเพื่ออะไรคือไม่จำเป็นต้องรู้คำตอบแต่ถ้ารู้แล้วมันจะดีตรงที่ว่าคุณจะไม่หลงทางเพราะเวลาคุณทำธุรกิจคุณจะเจอบางคนก็จะเจอโอกาสที่ค่อนข้างเยอะมากพอเราเจอโอกาสเยอะมากอ่ะเราหลงง่ายเราถูกสิ่งเล้ากระตุ้นเอ้ยอันนี้ก็ดีอันนั้นก็ดีสุดท้ายเราจะมึนหรือบางคนอ่ะพอเปิดธุรกิจเราเจอปัญหาอยู่แล้วครับการเป็นเจ้าของธุรกิจมันมีปัญหาเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เราผ่านไปได้คือความชัดเจนว่าเราทำไปเพื่ออะไรอันนี้ผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็ผมมาเพิ่งมารู้เรื่องเนี้ยตอนประมาณปีที่6แบบเฮ้ยแล้วพอมันตอบตัวเองผมก็หาคำตอบอยู่เนาะประมาณปี2ปีพอมันได้คำตอบปุ๊บมันก็เลยปล่อยวางได้ปล่อยวางคือเราก็ยังทำธุรกิจตามหน้าที่ยังช่วยเหลือส่งมอบคุณค่าแล้วก็ดูแลพนักงานแต่สุดท้ายเราอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้ทะเยอทะยานกับผลลัพธ์ว่าแบบมันต้องเท่านั้นมันต้องเท่านี้ฉันต้องทำให้ได้แต่ฉันจะทำให้มันดีที่สุดในแต่ละวันประมาณนั้นแล้วก็ตอบคำถามพี่โอต่อว่าแบบแต่ละช่วงเราเรียนรู้อะไรผมว่าช่วงปีแรกอะผมเรียนรู้เรื่องเราต้องเป็นอย่างคือช่วงปีแรกที่มันพุ่งขึ้นมาคือเราเป็นอย่างเดียวเราเป็นอย่างเดียวให้กับทุกคนแต่เราไม่ได้เป็นหลายอย่างให้กับบางคนเหมือนประโยคที่เปลี่ยนชีวิตผมในช่วงนั้นเลยคือเมนทอร์ผมคนหนึ่งเขาพูดคือการที่เราจะร่ำรวยเขาบอกว่าคุณต้องต่อรถเฟอร์รารี่ทั้งคันแล้วขายหรือไม่คุณก็ต้องเป็นสายพานคือคุณต่อแค่ล้อข้างหนึ่งให้รถร้อยคันตอนนั้นผมก็เลย เออว่ะคือการจะจ้างทีมงานที่เขามีหลายสกิลเนี่ยโอ้คนหนึ่งนี่หายากนะพี่โอเช่นแบบคุณต้องเข้าใจคอนเทนต์คุณต้องยิงแอด Facebook เป็นยิง Google เป็นยิง TikTok เป็นยิง LINE เป็นคือคนหนึ่งจะมีหลายสกิลอ่ะมันมีแต่มันแข่งขันสูงแล้วมันหายาก แต่พอเราเป็นสายพานเราพัฒนาสกิลแค่ลายอย่างเดียวอ่ะ
0: ครับ
1: มันเหมือนเป็นล้อข้างหนึ่งให้รถทุกคัน
0: อ
1: ่ะมันก็เลยเป็นบิสผมใช้คำว่ามันคือ business model ที่เราเลือกว่าถ้าเราจะไปถึงเป้าหมายเราอ่ะเราจะไปถึงในรูปแบบไหนมันเหมือนพี่โอผมเราเคยเหมือนเราเคยคุยกันว่าแบบถ้าเราอยากได้ล้านหนึ่งต่อเดือนอ่ะมันคือล้านคูณหนึ่งแสนคูณสิบหมื่นคูณร้อยหรือพันคูณพันหรือแม้กระทั่ง100คูณ 10,000 ก็ได้เพราะฉะนั้นมันคือ business model ว่าเราจะไปถึงเป้าเราอ่ะด้วยโมเดลแบบไหนตอนนั้นผมเลือกเป็นโมเดลแบบต่อล้อแค่ข้างเดียวให้กับรถสัก 1,000 คันอย่างเงี้ยผมไปโมเดลนั้นแล้วคนมันก็ไม่ต้องเก่งมากมันเก่งแค่ด้านเดียวมันปั้นได้แล้วมันก็แข่งขันได้ประมาณนี้ครับตอนนั้นช่วงที่สเกล
0: คือช่วงแรกเราก็โฟกัสคือพอเราโฟกัสที่ลูกค้าโฟกัสที่คุณค่าที่เราส่งมอบให้งั้นทรัพยากรรีซอสเราก็หาคนประเภทเดียวคือคนกลุ่มเดียวเลยที่เก่งเฉพาะเรื่องมาแล้วเราก็เก่งตรงนั้นจริงแล้วเพื่อที่จะส่งมอบคุณค่านี้กับลูกค้า
1: ใช่ครับ
0: นั่นคือช่วงเริ่มต้นแต่เมื่อกี้ยกตัวกลับไปครับถามว่าแล้วเราปีที่6เนี่ยแชมป์เจออะไรอะที่บอกว่าเราได้สิ่งที่ต้องการแล้วตอนนั้นตั้งเป้ายังไงครับตอนเริ่มทำธุรกิจ
1: คือผมทำตอนทำงานอ่ะผมทำคือช่วงเริ่มต้นทุกคนผมว่าเป็นเหมือนกันหมดคือทำงานกันแบบบ้าระห่ำคือผมทำ7วันคือไม่มีพักไม่มีเบรกอยู่แล้วทำงานตลอดทำงานจนแบบมันก็มีเป้าหมายว่าฉันอยากโตฉันอยากไปถึง100ล้านมันก็ทำไปจนวันที่มันถึงอ่ะโอ้มันดีใจว่าแบบเฮ้ยฉันแม่งก็ทำได้ว่ะพอมันถึงปุ๊บมันเกิดคำถามแล้วยังไงต่อวะประมาณนั้นมันก็เกิดแล้วฉันต้องยังไงต่อฉันต้องไปพันล้านต่อหรอหรือว่ายังไงมันก็แต่มันไม่ได้มีความรู้สึกแล้วอย่างนี้พอไปพันล้านมันต้องไปยังไงต่อไปหมื่นล้านหรอมันคือมันหา endpoint ไม่เจอของผมว่าแบบเอ้ยมันต้องไปเรื่อยๆแต่มันก็เลยเริ่มเกิดคำถามว่าแล้วยังไงกับชีวิตต่อดีมันก็เลยกลับไปทบทวนกับตัวเองว่าวันที่เปิดธุรกิจเราต้องการอะไรเราก็ mm-hmm. แค่ต้องการอะไรที่เราแบบมีกินพอกินพอใช้แล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวได
0: ้ครับ
1: ถ้าโจทย์มันคือตรงเนี้ยมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปต
0: ่อ mm-hmm.
1: แบบไปต่อแบบประมาณนั้นนะครับผมก็เริ่มหาคำตอบตรงนั้นแต่ถามว่าการผมขอตอบเพิ่มคือหลังแล้วเราขึ้นมาถึงร้อยได้ยังไงผมว่าหลังจากBusiness Modelอ่ะมันคือเรื่องซิสเต็ม
0: ครับ
1: ระบบการจัดการคือผมว่าคนเราไปถึงล้านด้วยความพยายามด้วยความทุ่มเทผมว่าได้สู้หน่อย
0: เก็บได้ไ
1: ปเรื่อยผมว่าเก็บได้แต่พอมันจะขึ้นไปไกลกว่านั้นอ่ะมันต้องใช้ระบบช่วย
0: ครับ
1: คือการจะดูแลคน10คนอ่ะเราแมนนวลพิมพ์คุยกับลูกค้าได้แต่พอมันเป็นหลักร้อยเป็นหลักพันมันไม่ได้อ่ะมันต้องเอาระบบมาช่วยเพื่อให้ลีนโปรเซสอะไรพวกนี้ครับ
0: อืออ
1: ือก็ทำรอบให้มันถี่ขึ้น
0: สิ่งที่พอขยายเนี่ยที่เปลี่ยนไปบ้างที่ได้เรียนรู้บ้างในช่วงกำลังเติบโต
1: กำลังเติบโตผมว่าผมชอบคำว่า snowball effect PO คือเวลาคนทำธุรกิจอ่ะโอ้มันยากนะกว่าจะทำขึ้นมาได้แบบต้องลองคือกว่าผมจะทำเอเจนซี่ผมก็ทำธุรกิจอื่นมาหลายธุรกิจนะครับมันก็ไม่เจ๊งมันก็เจ๊งเป็นหลายอันอยู
0: ่
1: แต่ประเด็นคือเหมือนให้นึกสภาพว่าเราอยู่บนภูเขาแล้วเราปาหิมะลงมาครับมันผมไม่รู้หรอกลูกไหนมันจะกิ้งแต่ขอแค่ลูกเดียวที่กิ้งอ่ะมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนมันกลายเป็นหิมะที่หยุดไม่ได้
0: ครับ
1: นั่นคือ snowball effect มันก็คือเหมือนกับเราทำไปปาไปเดี๋ยวมันต้องมีสักลูกที่มันกิ้งอ่ะผมชอบคำเนี้ยแล้วเราก็เลยแบบทำไปเรื่อยๆเลยแล้วผมว่า timing มันก็มีวันหมดอายุเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอโอกาสเราพร้อมไหมคือผมว่าเราเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับวันที่โอกาสมาถึงเพราะว่าโอกาสมาถึงถ้าวันนั้นเราไม่พร้อมมันก็ไปหาคนอื่นอยู่ดีประมาณนั้นครับไม่แน่ใจตอบตรงคำถามหรือเปล่า
0: ใช่เพราะว่าอันนี้คือพอพูดไปก็นึกภาพกลับไปนะว่าอย่างโค้ชแชมป์เนี่ยโอเคโฟกัสที่ไลน์อย่างเดียวไม่ได้ไปทางอื่นเลยก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยแชมป์จะไม่เปลี่ยนไม่พัฒนาไม่เป็นอะไรแต่ด้วยความที่ไลน์เองเขาก็พัฒนาโซลูชันเขาพัฒนาไปเรื่อยวิธีการมันก็ต้องเปลี่ยนใหม่คนที่เป็นสกิลเดิมแบบเดิมทำแบบเดิมมันก็ไม่โตแต่พอแชมป์โตไปด้วยความที่เป็นโฟกัสแล้วก็อยู่กับมันก็เป็นคนแรกที่ดูเรื่องแล้วเป็นผู้นำได้ตลอดคือหน้าต่างมันขยายตลอดอะหน้าต่างมันเปิดตลอดมันไม่ใช่แบบเฮ้ยปีแรกเข้ามาหน้าต่างเพราะว่าไม่มีใครเข้ามาแต่ปี2ปี3เนี่ยหน้าต่างมันจะแคบลงเรื่อยๆแต่เราก็ไปเปิดหน้าต่างใหม่ๆแต่ยังอยู่โฟกัสอยู่เรื่องเดิมนั่นคือที่ P4 Digital ทำอยู่
1: ใช่ครับคือส่วนตัวผมก็ทำอย่างอื่นเยอะแยะนะแต่เราแค่ไม่ได้บอกคนอื่นเราแค่ชัดเจนในด้านเดียวให้คนจำเราได
0: ้ครับครับ
1: ประมาณนั้น
0: พอเราเริ่มโตปีไหนครับที่เริ่มขยายกิจการเริ่มแบ่งพักแบ่งนะ ขยายธุรกิจมอกจากโฟกัสแค่เรื่องเดียว
1: จริงๆคิดมาตลอดแต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้คือวันที่เราควรจะหาอย่างอื่นมันคือวันที่เราโตกำลังโตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็หาอยู่เรื่อยๆนะครับ
0: uh-huh.
1: ผมว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาผมก็หาว่าอะไรคือ next ที่เราอยากจะไปต่
0: อ uh-huh.
1: ประมาณนั้น
0: เพราะว่าคำว่า new S curve เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเรารอจนธุรกิจเราอยู่ช่วง decline เนาะ new S curve เราหาตอนช่วงที่มันกำลังพุ่งๆนี่แหละกำลังโตๆนี่แหละแล้วเราหา new S curve ก็คือเอาทรัพยากรที่เราปีเนี่ยมาหาโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจนะฮะ
1: ใช่ครับเพราะหาตอนที่มันกำลังโตมันเครียดน้อยผมยังมีแคสโฟใช่ไหมแต่ถ้าตอนมันดรอปแล้วอันเก่ามันก็โอ้ฉันก็กดดันมันจะความกล้าในการเสี่ยงมันจะน้อยลงผมว่าเรื่องนี้แต่ถ้าเจอปุ๊บก็ซัดเลยครับ
0: มี
1: ประมาณ
0: นอกจากที่บอกว่าอ่ะช่วงแรกเราเจอแกปเราเข้าไปในช่วงเวลาทามมิ่งที่ดีนะฮะพอต่อมาเนี่ยเราใช้ซิสเต็มเข้ามามีอะไรอยากบอกพวกเราชาวติ๊กกิ้งคนนี้ครับว่าในการทำธุรกิจเนี่ยจาก1ถึง100ล้านเนี่ยเรามีอะไรที่ได้เรียนรู้แล้วอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างครับ
1: โอ้มันเยอะมากเลยนะพี่คือ คือตอนนี้ผมก็มานั่งคิดว่าอะไรเราก็เลยพยายามเอาประสบการณ์ที่เราเจอมาหรือเราถามเมนทอร์มาผมว่าถ้าเราจะอยู่ในเราถ้าเราจะทำธุรกิจอ่ะผมว่าเบสเราก็ต้องมีคุณค่าแล้วเราก็ต้องมีเน็ตเวิร์กมีเพื่อนมีกลุ่มเพราะว่าเราไม่สามารถคือคนเก่งเรียนรู้ประสบการณ์จากความผิดพลาดของตัวเองถูกไหมแต่คนฉลาดเรียนรู้ความผิดพลาดของคนอื่นประเด็นคือระหว่างทำธุรกิจอ่ะผมว่าการที่เรามีเน็ตเวิร์กมีเพื่อนกลุ่มโน้นกลุ่มนี้การพูดคุยมันจะทำให้มุมมองเรากว้างขึ้นแล้วบางปัญหาหลายๆปัญหาเราจะได้ไม่ต้องไปเจ็บเองก็ได
0: ้ครับ
1: ผมว่าพอเราเริ่มทุบตลาดแล้วว่าเรามีคุณค่าจริงๆมีลูกค้ายอมจ่ายจริงๆเริ่มรันธุรกิจได้ผมว่าไปเปิดโลกให้ตัวเองมากขึ้นโดยการไปเข้าสังคมไปฟังไปพูดไปคุยก็ได้เพราะผมว่าตลอดระยะเวลาผมเจอปัญหามาเยอะเกินครึ่งผมแก้ปัญหาได้ด้วยการคุยกับพี่ๆผู้หลักผู้ใหญ
0: ่
1: พี่ๆเขาก็เมตตาเขาก็ให้คำแนะนำมาเราก็อ๋อผ่านมาได
0: ้
1: มีปัญหาบางส่วนที่เราเจอเองเจ็บเองแล้วเราถึงจะเรียนรู้โอ้โหมันแพงมากเลยพี่โย
0: อะไรอะไรที่เจ็บเองแล้วอะไรที่ไปรู้จากคนอื่นแล้วแก้ไขได้บ้างครับ
1: ผมว่าเรื่องของบัญชีอย่างเงี้ยครับสมัยก่อนเราก็เข้าใจว่าอ๋อจ้างบัญชีจบแล้วใช่ไหมแต่จริงๆคือสำนักงานบัญชีเขาก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องมาตามเอกสารเราแต่เขาบันทึกตามเอกสารที่เราส่งแต่มันตอนสมัยก่อนเราไม่มีทีมบัญชีไงเราได้เท่าไหร่เราก็ส่งไปเท่านั้นเขาก็บันทึกเท่านั้นเราก็เลยงงว่าทำไมกำไรมันหายไปไหนวะเดี๋ยวนะทำไมต้องจ่ายภาษีเยอะจังแต่เงินเรามันก็ไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่นะอะไรเงี้ยตอนนั้นหรือว่าแบบปัญหาที่ผมว่าแก้ได้โดยคำแนะนำของพี่ๆหลายๆคนผมว่ามันเยอะอ่ะพี่มันเยอะมันเช่นยกตัวอย่างแบบเวลาเรามีปัญหาอะไรเข้ามาผมขอหาเคสก่อนนะแบบเคสเวลาเจรจาต่อรองกับลูกค้าอย่างเนี้ยเอ้ยบางทีเราเจอดีลแปลกๆเนี่ยเราก็โทรถามรุ่นพี่ๆผมเจอแบบนี้มาผมขอคำแนะนำได้ไหมครับพอเขาพูดมาเราก็อ๋อมันเป็นเรื่องปกติแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าหลักๆเราควรจะเป็นคนที่ไนซ์เป็นคนที่น่ารักละกันน่ารักคือเราไม่ได้เข้าไปเพราะเราหวังผลประโยชน์แต่ว่าเราก็ต้องเป็นคนหนึ่งที่ให้เกียรติผมใช้คำว่าการที่เราจะมีเมนทอร์หรือเราจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูอ่ะผมว่าเราต้องให้เกียรติเขาให้เกียรติโดยการคิดว่าอะไรคือผมจะคิดตลอดว่าไม่ใช่หน้าที่เขาที่จะต้องมาให้คำแนะนำเราเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปหาเขาอ่ะเราต้องเคารพเวลาของเขาด้วยผมจะค่อนข้างแคร์แบบค่อนข้างไม่อยากจะรบกวนหรือเบียดเบียนเขาเยอะเพราะมันไม่ใช่หน้าที่เขาแต่ถ้าเขาประมาณนั้นพอเก็ตไหมพี่
0: เข้าใจเลยครับแล้วมันเป็นตัวตนของโค้ชแชมป์มากๆเลยนะคือเป็นคนที่ไม่ว่าจะโตแค่ไหนใหญ่แค่ไหนนะโอ้ธุรกิจใหญ่โตมีลูกน้องเป็นร้อยเป็นพันแต่แชมป์ก็ยังเป็นแชมป์ครับ แต่แชมป์ก็เป็นแชมป์คนเดิมนะครับก็ยังแบบเป็นหนุ่มหน้าใสถามอะไรก็ตอบมีความรู้อะไรก็ไม่เคยเก็บกักไว้แถมยังเข้าวัดทำบุญตลอดเวลาแต่เวลาของเราน้อยมากครับโค้ชแชมป
1: ์ครับผม
0: แป๊บเดียวเดี๋ยวจะหมดเวลาของรายการเราแล้วเนี่ย1นาทีสุดท้ายครับโค้ชแชมป์
1: ครับผม
0: ผมอยากให้โค้ชแชมป์ฝากอะไรกับผู้ฟังในวันนี้ครับผม
2: Now 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: โอม ความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลัง

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิร

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 นข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร์
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านก็สู่รายการข่าวเด่นประเด็นร้อนสุดสัปดาห์นะครับวันนี้อยู่กับผมเต้ยสุภาชาติสุภาเมธีนะครับก็แน่นอนว่าผมเป็นมวยแทนนะฮะเพราะพอดีว่าทางคุณกมลเนตรดวลจันทร์วันนี้ติดภารกิจด่วนนะครับแต่ว่าเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะก็ติดตามผ่านทางช่องทางวิทยุ FM 90.5 นะครับรวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆวันนี้สามารถพูดคุยข่าวกันได้ทุกช่องทางนะครับทาง LINE @thinking radio หรือว่าจะเป็นในช่องทางของคอมเมนต์ใน Facebook Live YouTube Live หรือว่าใน TikTok Live ทุกช่องทางเลยนะครับสามารถพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับก็ต้องมีผู้จัดรายการประจำอยู่แล้วนะครับหนึ่งท่านที่วันนี้อยู่กับเรานะครับสวัสดีพี่วิเชษฐ์พิชัยรัตน์นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเต้ยสวัสดีท่านผู้ชมทุกฝั่งทุกท่านนะฮะเราไม่เคยได้จัดรายการด้วยกันนะ
1: ประเดิมครั้งแรกครับ
2: เป็นครั้งแรกนะดีแล้วเพราะว่าผมจะจัดตอนเช้าคุณอรวรรณแล้วก็คุณเวียศักดิ์นี่ก็เจอบ่อยนะครับนะคุณเวียศักดิ์บางทีก็ผมไปอยู่คุณเวียศักดิ์ก็มาแทนตอนเช้าอะไรเงี้ยนะแล้วก็พวกวันเสาร์อาทิตย์บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะแต่ก็แน่นอนนะท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่กับเราเนี่ยก็มีส่วนร่วมได้อย่างที่คุณเต้พูดถึงนั่นแหละนะแต่ว่าใครมีความคืบหน้าอะไรที่อยากจะแจ้งให้ทราบหรือจะมีความเห็นอะไรในประเด็นที่เราคุยกันก็แสดงความคิดเห็นมาได้ผ่านช่องทางต่างๆอย่างที่ว่านะตอนนี้สถานการณ์ต่างๆนะคุณเต้เรามีหลายเรื่องนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแบบความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะแต่ว่าก่อนจะมาดูเรื่องน้ำท่วมก่อนจะมาดูเรื่องความเดือดร้อนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของในประเทศเนี่ยอยากชวนท่านผู้ชมเรื่องฟังและคุณเต้ยเนี่ยไปดูเรื่องนี้ซะหน่อยหนึ่งมีผลกระทบต่อเราโดยตรงแหละเรื่องสงครามระหว่างอเมริกากับอิหร่านนะ
1: ใช่ครับ
2: ราคาน้ำมันมันแพงประวันก่อนได้ขึ้นติดกัน2รอบเลย75 สตางค์75 สตางค์ก็เพราะว่าเรื่องราวของอิหร่านกับอเมริกานี่แหละที่มันมีผลกระทบต่อราคาพลังงานและมีผลต่อเศรษฐกิจบ้านเราเราก็ต้องใช้น้ำมันแพงหลายคนก็เริ่มบ่นนะฮะวันเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ขึ้นตอนนี้เนี่ยนะมันก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วน้ำท่วมก็มีปัญหาน้ำมันก็แพงอีกแต่ว่าสาเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจวันนี้นะที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือมันมีรายงานออกมานะคุณเต้รายงานของหน่วยวิจัยของรัฐสภาของสหรัฐเนี่ยก็บอกว่าอย่างนี้ก็บอกกองทัพสหรัฐมีการสรุปออกมาแล้วว่าความสูญเสียนะที่เกิดขึ้นจากการที่ทำสงครามกับอิหร่านโอ้มันมากไปมหาศาลเลยที่ผ่านมานะเขาบอกว่าเสียหายในเครื่องบินนะไม่ใช่เครื่องบินโดรนพวกในเครื่องบินเนี่ยนะอย่างน้อย81 ลำ
1: ที่
2: ตก81 ลำนะที่ตกแล้วก็มีความเสียหายเกิดขึ้นนะเขาบอกว่าขนาดนี้เนี่ยถ้าประเมินจากตัวเลขเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ที่ตั้งแต่ 1.9 ถึง 3.3 พันล้านเหรียญสหรัฐเรานึกภาพดูถ้าคุณเป็นเงินไทยนะ
1: อ
2: ัน 1.9 ก็ประมาณ 63,000 ล้านนะถ้าไปถึง 3.3 พันล้านเนี่ยคิดเป็นเงินไทยก็โอ้ 110,000 ล้านอ่ะ
1: โอ้
2: 110,000 ล้านจากความเสียหายที่โดนยิงตกนะเครื่องบินนะ F-35 โดนยิงตก F-35A โดนยิงตกนะและเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้า E-3 นะCentury เนี่ยนะตกเนี่ยนะผมไปดูราคานะคุณเต้ยท่านผู้ชมฟังว่าราคาเครื่องบิน F-35 เนี่ยนะ F-35A นี่เรานะจำได้ไหมว่าอเมริกาจะพยายามจะขอให้เราซื้อเครื่องบินรบของเขา F-35A
1: เคยมาบินเคยมาบินด้วยที่ประเทศไทยตอนปีที่แล้วใช่ครับ
2: เคยมาบินเนี่ยเขาก็พยายามจะขายเราไว้ได้นะแต่เราก็ไม่สนใจนะเราสุดท้ายเราไปซื้อคริปเพนแทนใช่ไหม
1: ใช่คร
2: ับแล้วเราก็ใช้คริปเพนมาในการทำสงครามเนี่ยแหละกับทางฝั่งเขมรเนี่ยนะอเมริกาก็เลยขายเครื่องบิน F-35A ให้แก่เราไม่ได้เครื่องบิน F-35A เนี่ยนะดูแล้วเนี่ยราคาก็ไม่เบานะแพงนะคุณเต้ย
1: ครับ
2: F-35A ถ้าเป็นราคาเครื่องเปล่าเนี่ยตกประมาณ 2,850 ล้านบาทนะแต่ถ้ารวมเครื่องออปชั่นต่างๆนะการฝึกอาวุธเรื่องของอาวุธที่ตัวก็ติดมาด้วยเนี่ยมันจะตกลำละ 4,800 ล้านบาท
1: ลำนึงเกือบ 5,000 ล้าน
2: เกือบ 5,000 ล้านนะทีนี้ไปดู E3 Century เนี่ยนะลำมาเท่าไหร่โอ้ยที่แพงหนักก็ไปอีกเพราะว่ามันเป็นเครื่องมันเหมือนสมัยก่อนมี AWACS ใช่ไหม AWACS ก็คือเครื่องบินที่คือของเรามีเนี่ยเราซื้อจากที่เราซื้อ Star เหมือนกันนี่แหละแต่ของเราถูกไปเยอะเครื่องบินนี้เป็นเครื่องบินที่เหมือนเป็นตาทิพย์ทางอากาศ ขึ้นบินอยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วก็ตรวจรู้หมดเลยว่าตอนนี้อาวุธของกัมพูชาเคลื่อนยังไงรถถังออกมาแล้วอะไรเงี้ยนะโอ้ยลำนี้แพงมากนะ
1: E3
2: เนี่ยนะเซนทรีเนี่ยนะลำละ 11,000 ล้านบาท
1: โอ้โหคูณ2เท่าเลย
2: 2เท่าลองคิดภาพดูนะสรุปแล้วเนี่ยเนี่ยผมก็เลยเอาอย่างนี้ผมก็เลยมาเทียบกับงบประมาณแผ่นดินของเรานะว่าเอ๊ะมันไอ้ที่เสียไปเท่ากับงบของกระทรวงไหนนะของปี72570นะปรากฏว่าเทียบได้กับงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งปีเลย
1: โอ้โห
2: ประมาณกระทรวงเกษตรได้12,603 ล้านบาทอันนี้ประมาณ 110,000 กว่าล้านอ่ะเอาว่าใกล้เคียงกันเลยทีเดียวนี่คือผลของสงครามที่มันเกิดขึ้นนะเอาเฉพาะความเสียหายจากเรื่องของอากาศยานอย่างเดียวนะ
1: ใช่
2: นี่เราไม่นับความเสียหายอย่างอื่นนะที่เกิดขึ้นโดยจะเป็นอาจจะเรืออีกนะเรือพวกเรือรบเรือต่างๆหรือว่ากำลังพลที่เสียไปหรือแม้แต่เรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างอื่นที่ไม่ใช่เครื่องบินไม่ใช่โดรน
1: อ
2: ่ะผมว่ามันน่าจะงบประมาณคงมหาศาลเนี่ยกำลังจะบอกว่านี่แหละคือผลของการทำสงครามโดยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยที่ทำให้มีผลกระทบต่องบประมาณค่าใช้จ่ายของสหรัฐอเมริกาอย่างมากเลยทีเดียวนะและแน่นอนคนบริการก็ต้องตั้งคำถามต่อว่าเอ๊ะโดนัลด์ทรัมป์ทำสงครามกับอิหร่านแล้วมันชนะหรือเปล่าเนี่ยนะหรือว่ามันเสียหายมากกว่านี้จะเปลี่ยนมากกว่านี้ลึกล้ำก็เลยทำให้เราได้ถึงเนี่ยได้ถึงเรื่องของสงครามระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยนะที่เราทำกันไปสองรอบในที่รบกันเนี่ยนะแล้วก็เราก็หวังว่าจะไม่มีครั้งที่สามแล้วเพราะว่าก็มีแต่ความสูญเสียนะฟิลแต่ว่าถ้าเทียบกับอิหร่านกับอเมริกาเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยนะระหว่างไทยกับกัมพูชาของเรามันกลายเป็นขนาดเล็กอะแต่ระหว่าง2ประเทศนี้มันเป็นเรื่องขนาดใหญ่มากเลยของความสูญเสียแต่ที่แน่ๆคือมันกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของโลกและราคาพลังงานของโลกรวมทั้งประเทศไทยเราก็ได้ผลกระทบจากนี้ไปด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับนะฮะเหมือนที่พี่วิเชษฐ์บอกเนาะพอเราลองเปรียบเทียบไม่เห็นกับบ้านเราเนี่ยโอ้โหนี่มูลค่ามหาศาลจริงๆแล้วคิดดูว่านี่เรายืดเยื้อกันมาแบบพักใหญ่ๆแล้วตอนนี้คือเราก็ไม่รู้ว่าจะฮึ่มๆกันอีกรอบหนึ่งเมื่อไหร่ยังไงเนาะเพราะว่าวันนี้ผมเมื่อเช้าผมจัดรายการ90.5 อัปเดตผมก็จะดูว่าเอ๊ะคืนที่ผ่านมานี่คือตัวเลขหุ้นนะต่างประเทศเป็นยังไงบ้างนะหุ้นที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของชิปอะไรต่างๆคือดิ่งหมดเลยครับแดงเถื่อนหมดเลยก็มาจากผลพวงเรื่องของสงครามอิรักอิหร่านที่ตอนนี้ดูจะฮึ่มๆซึ่งมันก็สอดคล้องกับอีกอันนึงที่ไม่ใช่แค่ของอิหร่านหรือสหรัฐเท่านั้นนะครับยูเครนกับรัสเซียก็เนี่ยที่ขึ้นพึ่งกันอยู่ตอนนี้ก็นี่ก็เป็นอีกผลพวงหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องของพลังงานเหมือนกันและไม่ใช่แค่พลังงานอย่างเดียวพี่วิเชษฐ์คุณผู้ฟังมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของต้นทุนอาหารสัตว์ใช่ไหมที่เราแบบเราต้องนำเข้าไอ้ตัวเขาเรียกว่าเหมือนเป็นตัวหัวอาหารสัตว์มาจากที่นู่นนะครับเหมือนกันเนี่ยพอมาเจอเรื่องของการขนส่งอะไรต่างๆที่ถ้าต้องผ่านตะวันออกกลางอีกโอ้โหต้นทุนก็เพิ่มอีกตอนนี้คนที่ทำงานเรื่องของด้านปศุสัตว์ในบ้านเราเนี่ยโอ้โหนอนไก่หน้าผากเลยนะฮะ
2: ใช่แล้วพอมองเรื่องสถานการณ์ในบ้านเราก็เจอเรื่องน้ำท่วมใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: นี่ก็มีผลกระทบทางเศรษฐกิจนะทั้งแต่ระดับฐานรากเลยชาวบ้านทั่วไปก็เดือดร้อนนะเงินก็หายากลำบากนะแล้วก็ทำให้หลังจากนี้ไปเนี่ยโอ้โหมาเจอราคาน้ำมันแพงอีกนะราคาสินค้าเนี่ยลองนึกภาพดูว่าพื้นที่การเกษตรหลายพื้นที่นะอย่างผมเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่ปราจีนบุรีนะผมมาจากกรุงเทพเมื่อวานเนี่ย
1: โดนไหมครับพี่มิเชษโดนไหม
2: ที่ปราจีนคือผมอ่ะบ้านพอดีที่ปลูกอยู่ในสวนเนี่ยมันก็จะสูงหน่อยแต่ว่าในสวนเนี่ยตอนน้ำท่วมอ่ะโอ้น้ำผ่านฝายนี่นะก็ลองพับนึกภาพดูว่ารถข้ามฝายไม่ได้อ่ะเพราะมันลึกผมมีฝายอยู่ด้วยไงก็เลยต้องกลับกรุงเทพไปอยู่กรุงเทพอ่ะปรากฏว่าที่กรุงเทพบ้านกรุงเทพก็น้ำล้อเหมือนกันนี่ใช้รถยกสูงนะล่าสุดที่เมื่อวานออกจากบ้านมาเนี่ยโอ้ในหมู่บ้านเขาก็ช่วยกันนะคุณเต้
1: ครับ
2: ออกตังกันเช่าเครื่องสูบน้ำกันเองเลยมีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ของกทม.เนี่ยของเครื่องมาช่วยสูบแล้วก็มันมีคลอง2คลองไหลผ่านหมู่บ้านนะครับอยู่ฝั่งตะวันออกครับผมอยู่นิมิตใหม่อ่ะอยู่ใกล้มีนบุรีใกล้ติดคลองสันแสบเลยน้ำก็เยอะก็กทม.ก็เลยเอาเครื่องมาติด24ชั่วโมงเลย1เครื่องใหญ่ๆเลยสูบน้ำแล้วชาวบ้านแล้วในหมู่บ้านก็เลยเช่าเครื่องมาอีก4เครื่อง 3-4 เครื่องมาสูบโอ้ถ้าไม่ใช้เครื่องช่วยนะคุณเต้ยท่านผู้ชมทุกฟังนะป่านเนี้ยยังน่าจะยังล้อมอยู่อ่ะแล้วก็น้ำเนี่ยก็คงน้ำมันเน่าแล้วมันสองอาทิตย์แล้วว่ะ
1: ใช่
2: น้ำมันเน่าแล้วแต่โชคดีที่ว่าโอเคการบริการหมู่บ้านก็ขยันขันแข็งนะก็โอเคไม่รู้ทำไงแล้วลงขันกันแล้วกันถ้าอย่างนั้นอ่ะเข้าเครื่องสูบน้ำเลยสูบกันเองออกไปเพื่อไปให้ในบ้านในหมู่บ้านเนี่ยมัน จะสามารถสัญจรไปมาได้ไม่งั้นมันไม่ไหวเพราะว่ามันสองอาทิตย์เรื่องใหญ่กันเต้นะแต่ก็ยังดีที่ว่ามีเครื่องสูบน้ำก็ทมมาช่วยเนี่ยนี่คือชีวิตความยากลำบากของคนกรุงเทพที่ยังเจอน้ำอยู่หลายพื้นที่แห้งแล้วแต่หลายพื้นที่ยังท่วมอยู่อย่างเช่นฝั่งตอนออกของกรุงเทพมหานครที่อยู่ติดคลองแสนแสบอยู่ติดคลองสามวาอยู่ติดคลองหกวาตรงนี้เป็นน้ำที่มันจะเข้ามาจากฝั่งตะวันออกได้ลำลูกกาปทุมธานีมันเข้ามาได้ไงท
1: ี
2: นี้ตอนนี้เราต้องปกป้องพื้นที่ชั้นในนะเดี๋ยวจะมีประชุมนะ IMF
1: ใช่
2: ผู้ว่ามากันอีกเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาไข่แดงตรงกลางเอาไว้ให้ได้เพราะฉะนั้นก็คนอยู่นอกก็เดือดร้อนกันอีกสักหน่อยก็แล้วกันอันนี้ผมพูดเองแต่ว่าเนี่ยมันก็มีผลนะ
1: คือมันเป็นเรื่องที่แบบบางทีเราก็เข้าแบบพยายามจะเข้าใจนะพี่วิเชษฐ์คุณผู้ฟังนะแต่ว่าพอบางทีแบบคนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆมันเดือดร้อนมากๆนะครับอย่างผมอ่ะผมเรียนบริษัทเรียนนิด้าใช่ไหมคนเดียวปกติคือนิด้าคือด้านหลังคือคลองแสนแสบด้านหน้าคือแฝกคลองจันใช่ไหมที่เพิ่งลดไปคือเข้าใจได้ว่าพื้นที่ตรงนั้นจริงๆผมก็แชร์ในรายการ 96.5 อัปเดตไปแล้วว่าพื้นที่ตรงนั้นปกติใกล้ๆกันเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นบึงเนาะนวมินทร์พิรมสักอย่างเป็นแก้มลิงด้วยแต่พอเมืองมันขยายตรงที่เคยเป็นพื้นที่บึงอ่ะมันแต่ก่อนมันจะเยอะกว่านี้แต่พอแบบผมจำได้ว่าผมเรียนเสร็จแล้วผมเข้าไปกินข้าวในซอยใกล้ๆนั้นจากที่ที่เคยเป็นบึงเนี่ยมันกลายเป็นหมู่บ้านไปแล้วพี่วิเชษฐ์คุณผู้ฟังก็เลยทำให้ปริมาณน้ำรอบนี้ขึ้นมาเนี่ยตรงแฟลตคลองสันมันเลยท่วมสูงมากเพราะว่าปกติมันจะระบายลงไปตรงบึงใกล้ๆตรงนี้แหละนะครับก็เลยทำให้เนี่ยแฟลตคลองสันก็หนักหน่วงอย่างที่เราเห็นกันนะครับแล้วรวมถึงว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอีกนะแล้วตอนนี้เราก็ต้องดูว่ารอบที่แล้วก็หนักไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอบใหม่เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าจะเริ่มต้นตั้งแต่คืนนี้ใช่ไหมฮะยาวไปอีก4วันต้องลุ้นกันอีกไม่รู้ว่าจะยังไงนะสำหรับกรุงเทพมหานครนะฮะ
2: นี่แหละผมก็เลยได้เห็นวันนี้ได้เห็นทางท่านผู้ว่าชัดชาติเนี่ยนะไปที่เขตสะพานสูงนะโรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์นะผู้ว่าก็ไปพร้อมด้วยรองผู้ว่านะท่านผู้ว่าก็บอกว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดเรื่องต้นของกทมเนี่ยทั้งการเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกแล้วก็รับมือฝนระลอกใหม่ที่เราพูดถึงนี่แหละนะโดยบอกว่าสถานการณ์ขณะนี้ภาพรวมเนี่ยดีขึ้นหลังจากที่ฝนตกไป2วันเชื่อว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ในกทมนะครับสถานการณ์น่าจะคลายลงแต่มีแต่อยู่แต่6 เขตเนี่ยยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะส่วนใหญ่อยู่ในฝั่งตะวันออกตอนนี้มีน้ำล้อมอยู่3ด้านเห็นไหมเนี่ยกรุงเทพมาแล้วก่อนมีน้ำล้อมอยู่3ด้านคือ1ปทุมธานีที่ผมพูดถึงเรื่องลูกกาเนี่ยมันติดกันลำลูกกาได้ติดกับหนองจอกติดกับคลองสองวาแล้วก็เข้ามาบินบุรีผมอยู่ย่านนั้นพอดีแหละผมอยู่นิมิตใหม่ห่างจากบินบุรีไปสัก2 กิโลกว่าอยู่นั่นแหละนะไปที่ไหนอีกตัวบอกนครนายกอันที่3คือชัยเชิงเทราตอนนี้ยังมีน้ำอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่ซึ่งส่วนที่ไหลเข้าสู่กทมเนี่ยนะก็เข้ามารวมถึงด้านล่างของกทมอย่างสุราษฎร์การตอนนี้ก็มีน้ำท่วมขังอยู่นะเห็นไหมเพราะฉะนั้นกทมฝั่งตะวันออกนั้นมี6 เขตคือบินบุรีหนองจอกสะพานสูงและกำบังบึงกลุ่มนะตอนนี้มีน้ำท่วมอยู่97ชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชุมชนที่อยู่ริมคลองอย่างที่ว่านี่แหละต้องเร่งเอาน้ำออกมาอย่างเช่นฟอร์วิลพาร์คซิตี้ที่หนองจอกหมู่บ้านริมคลองตะวันออกอ่ะใช่เลยเอ๊ะแต่ท่านผู้ว่าตกไป1 เขตหรือเปล่าเนี่ยไหนดูที่ผมดูเลยมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงและกระบังบึงกลุ่มนะผู้ว่าตกไป1 เขตแน่ๆเลยคือเขตคลองสับวา
1: ใช่ไหม
2: คือบ้านผมนี่อยู่เมื่อก่อนบ้านผมนี่อยู่ติดมีนบุรีตอนนี้ก็มี35 เขตที่มิเตอร
1: ์
2: ทำไมตอนแรกๆอ่ะกทมมี35 เขตผมนี่อยู่มีนบุรีเลยเพราะมันอยู่ห่างจากมีนบุรีนิดเดียวเองแต่ผมก็แบ่งเป็น50 เขตเนี่ยปรากฏว่าผมนี่อยู่ปลายของเขต
1: ปลายสุดเลย
2: ปลายสุดอยู่ติดกับมีนบุรีแต่กลายเป็นเขตคลองสำวาเนี่ยนะสำนักงานเขตก็ย้ายไปตั้งอยู่แถวๆโน้นอ่ะแถวใกล้ๆกับทางผมลืมเลยอยู่ทางฝั่งออกไปทางออมเงินคือฝั่งโน้นอ่ะ
1: อ๋อสายใหม่ทางโน้นใช่ไหมทางโน้นใช่ไหม
2: สายใหม่เห็นว่าตอนนี้เนี่ยคลองสำวาเนี่ยผมว่ายังท่วมอยู่นะดูจากที่หมู่บ้านดูผมอยู่เนี่ยด้านหลังผมขับรถดูรอบหมู่บ้านละปรากฏว่าบ้านที่อยู่ริมอยู่ซอยสุดท้ายติดกำแพงซึ่งมันจะเชื่อมต่อกับคลองอ
1: ่
2: ะมีน้ำอยู่เลยแสดงว่าในคลองสับวาบางส่วนเนี่ยนะยังท่วมอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากท่านผู้ว่าปทม.ท่านผู้ว่าชาติเราไปดูนะพื้นที่ในแขวงสายคลองดินเนี่ยอาจจะมีน้ำท่วมอยู่นะตอนนี้เพราะก็อยู่ใกล้ๆคลองสันแสบใกล้ๆคลองที่จะต้องเอาน้ำลงอ่ะเพียงแต่ว่าข้อมูลที่สรุปมานี่บอกว่าตอนนี้มีแค่6 เขตที่ว่าเนี่ยขาดคลองสับวาบางส่วนไปนี่นะมันมีหลายแขวงนะคลองสับวาเนี่ยมันมีหลายแขวงเพราะฉะนั้นอันนี้ไปดูด้วยกันละกันเพราะว่า ไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเป็นเขตที่ถูกลื
3: ม
2: เพราะว่าตอนนี้เหลือแค่บึงกลุ่มละกระปังสะพานสูงประเวศมีนบุรีหนองจอกนะแต่ไม่มีกองสัมปากลายเป็นเขตที่ถูกลืมฝากท่านผู้ว่าไปช่วยดูหน่อยละกัน
1: อันนี้ในพื้นที่ของกรุงเทพนะพี่วิเชษฐ์คุณผู้ฟังเพราะว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยถ้าเราขยับไปอีกนิดนึงใกล้ๆกันก็คือสมุทรปราการเนี่ยอย่างว่าของบ้านหมู่บ้านของรุ่นพี่ผมรู้จักกันเนี่ยตอนนี้ก็ยังท่วมอยู่นะครับแถวๆทางสุวรรณภู
2: ม
1: ิพี่วิเชษฐ์ตรงนั้นคือยังท่วมสูงอยู่เลยนะครับลาดกระบังติดกับลาดกระบังแต่ว่ามันจะติดกันตรงใกล้ๆกันคือตรงนั้นจะเป็นหมู่บ้านที่เขาเรียกว่าฝั่งสุวรรณภูมิและต่อไปกับสมุทรปราการฝั่งนู้นยังท่วมมาตอนนี้ยังน้ำไม่ลดเลยฮะแต่ว่าก็ถามว่าลดลงนิดหน่อยนะแต่ยังต้องใช้เรือในการเดินทางเข้าออกคิดดูว่าในนั้นประมาณ50ไม่ใช่500กว่าครัวเรือนอยู่ในนั้นเนาะเป็นหมู่บ้านใหญ่ถ้าผมจำชื่อไม่ผิดคือโมดีวิลล่าสุวรรณภูมิสักอย่างแต่ว่าเขาจะอยู่ในเขตของสมุทรปราการเลยทำให้ไม่รู้ว่าความช่วยเหลือจะอยู่ในส่วนของเขตลาดกระบังไหมหรือว่าจะอยู่ในสมุทรปราการมาอยู่คาบเกี่ยวกันฉะนั้นผมว่าอันเนี้ยพื้นที่คาบเกี่ยวมันเป็นพื้นที่ที่บางทีลอยต่อเนาะบางทีเราจะต้องดูว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแบ่งงานกันยังไงเนี่ยมันก็คนที่ได้รับผลกระทบมันน่าเห็นใจตรงนี้แหละ
2: มันต้องก็ต้องคุยกันเนี่ยคือกทมก็ต้องคุยสุราษฎร์ใช่ไห
3: ม
2: แล้วกทมก็ต้องคุยกับนครนายกคุยกับปทุมธานีคุยกับเชิงเซาอย่างที่แปดริ้วเนี่ยผมผ่านมาในตัวเมืองน่ะไม่มีน้ำแล้วและน้ำข้ามแม่น้ำประปงเนี่ยตามจากในตัวเมืองแปดริ้วข้ามสะพานเนี่ยแม่น้ำประปงเนี่ยก็น้ำปิดๆนะแล้วก็ขับรถมาเรื่อยๆผ่านอำเภอบางคล้าตรงถนนเมน304เนี่ยน้ำไม่มีแล้วมีอยู่นิดๆหน่อยแต่มองไปเนี่ยพอเราขึ้นสะพานข้ามทางแยกไปอำเภอบางคล้าเนี่ยนะบางคล้าที่จะไปเนี่ยอำเภอบางคล้าอยู่ติดกับแม่น้ำบางประกงในของจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยน้ำน่าจะยังมีอยู่ที่บางคล้าเพราะว่าผมเห็นบนถนนเนี่ยระหว่างที่มองเข้าไปเนี่ยจะเห็นที่บางคล้าเนี่ยน้ำยังมีบางส่วนอยู่บนถนนนะที่จะไปอำเภอบางคล้าแล้วพอผ่านจากบางคล้ามาแยกหนองปลาตะเพียนตรงนั้นก็ยังอยู่บางคล้าอยู่ก่อนจะไปพนมสารคามเนี่ยนะน้ำบนถนนสาย304ที่กำลังก่อสร้างถนนอยู่ในของ EEC เนี่ยนะคุณเต้ยปรากฏว่าน้ำไม่ผ่านละไม่ผ่านถนนละแต่ช่วงก่อนหน้านี้1ถึง2อาทิตย์น้ำผ่านถนนเลยมองไป2ฝั่งถนนสาย304เนี่ยเป็นเหมือนทะเลไอ้ฝั่งนี้ก็น้ำเต็มไปหมดไอ้ฝั่งนี้ก็น้ำเต็มไปหมดแล้วก็น้ำก็ผ่านถนนเลยผมมาล่าสุดเมื่อวานนี้น้ำไม่ผ่านถนนแล้วแต่นะแต่น้ำเนี่ยที่อยู่ทั้งสองฝั่งของถนนสาย304นะยังเต็มอยู่เลยแสดงว่าน้ำยังอยู่เยอะนะยังไม่ลดนะแล้วลองนึกภาพดูว่าชาวบ้านที่อยู่กับน้ำมาสองอาทิตย์เนี่ยครึ่งเดือนแล้วอ่ะครึ่งเดือนแล้วจะเป็นยังไงอ่ะจมน้ำผมยังเห็นมองไปที่ยังเห็นหลังคาบ้านเนี่ยบ้านที่ก็จมน้ำประมาณครึ่งถ้าไม่ถึงหลังคาแต่ก็ครึ่งถึงก็ตัวบ้านนะยังเห็นอยู่ลิบๆเลยก็สะท้อนให้เห็นว่าขณะนี้น้ำในจังหวัดเชียงแสนโดยเฉพาะที่อำเภอบางคล้าอำเภอพนมสารคามก็ยังเยอะทีนี้ถามว่าสองอำเภอนี้น้ำมันไหลไปไหนอ่ะไหลไปบ้านสร้างไง
1: บ้านสร้างอยู่ปลาย
2: ไหลไปบ้านสร้างเพราะบ้านสร้างก็รับน้ำจากแปดริ้วเห็นไห
3: ม
2: มันต่อกันมาจากท่าตะเกียบมาจากสนามชัยเขตแล้วมันมาผ่านบางคล้าผ่านพนมสารคามมันไปต่อที่ไหนไปบ้านสร้างน้ำเพื่อบ้านสร้างกระโดดไปแล้วก็ย้ายไปแล้วแต่น่ะเพราะน้ำมันคุณได้ลองนึกภาพดูนะพอเราเห็นน้ำที่จังหวัดเชียงแสนเยอะขนาดนี้แล้วนึกภาพดูบ้านสร้างอ่ะก็จะต้องรับน้ำไปอีกนานเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวบ้านสร้างจะต้องรับน้ำเหล่านี้ลงไปยังแม่น้ำเพื่อจะไปลงมาประกงไงเห็นภาพเลยเห็นภาพว่าพนมสารคามมันติดกับบ้านสร้างเพราะฉะนั้นน้ำจากพนมสารคามจากบางคล้ามันก็ต้องลงแม่น้ำนี่ก็คือเป็นอะไรที่โอ้เข้าใจเลยนะอำเภอคนใหม่มาแล้ววันนี้เห็นภาพแล้วนี่ลุยแล้วนะอำเภอคนใหม่มาจากโคกสูงจังหวัดสระแก้วมาจากโคกสูงเคยอยู่แต่บนโคกสูงเนี่ยเจอปัญหาเรื่องชายแดนที่ผ่านมาเนี่ยรบกันระหว่างไทยกัมพูชาคราวนี้มารบกับน้ำจากโคกสูงมาอยู่แทนนาเบอร์บ้านสร้างก็ไปนู่นเลยลพบุรี
1: ส
2: ม
1: ช
2: ื่อแล้ว
1: เนี่ยครับนะคือมองในมุมที่พี่วิเชษฐ์บอกเนาะผมว่าอันหนึ่งที่ผมเห็นชัดเพราะว่าพอดีว่าก็จะมีคนรู้จักที่อยู่โรงพยาบาลเจ้าพระยาไพภูเบศอันนั้นก็เสียหายเยอะเหมือนกัน
2: คือท่วมไปน้ำเลย
1: ใช่ลูกท่วมโรงพยาบาลใช่ไหมฮะแล้วก็ท่วมตรงเขาเรียกนะตรงพิพิธภัณฑ์ที่เป็นเรือนเก่าอ่ะใช่ไหมครับผมเสียหายหนักเลยเพิ่งบูรณะไปด้วยไม่รู้จะต้องบูรณะกันใหม่สักแค่ไหนยังไงนะเป็นความเสียหายที่เห็นแล้วแบบเห็นเราก็แบบเศร้าใจเหมือนกันเนาะพี่วิเชษ
2: ฐ์น่าเป็นห่วงคืออย่างนี้ที่เป็นปัญหาซ้ำซากนะคุณเต้ยจะไปอยู่ในฝั่งเพราะว่าน้ำที่ลงมาเนี่ยมันจะเริ่มต้นมาจากสองที่ด้วยกัน
3: ครับ
2: หนึ่งก็คือมันจะมาจากสระแก้วน้ำที่มาจากจังหวัดจีนเนี่ยมันจะมาจากสระแก้ว มันจะไหลลงมามันจะมาเรื่อยๆแหละมาตั้งแต่นู่นเลยนะวังน้ำเย็นไหลๆมาเรื่อยๆเขาชะกันนะมาผ่านตัวเมืองสันแก้วแล้วคลองพระสะทึกเนี่ยนะผมจะคุ้นเคยแถวนี้เพราะผมไปบ่อยนะพอผ่านสันแก้วปั๊บน้ำจะท่วมสันแก้วสันแก้วในน้ำท่วมบางทีเป็นเม็ดเลยนะขนาดตัวจังหวัดนะ
3: โอ้
2: แต่ว่าพอมันผ่านสันแก้วเสร็จปุ๊บเนี่ยนะมันไปไหนต่อมันก็เข้ากบิลบุรีไงเข้ากบิลบุรีจากสันแก้วไปกบิลบุรีมัน30 กว่าโลเองนะคุณเต้ยมันไปกบิลบุรีเสร็จปั๊บมันจะไปท่วมที่ไหนเมืองเก่ากบิลบุรีเพราะว่าอะไรที่ว่าการอำเภอหน่วยราชการอยู่ในที่ลุ่มหมดเลยที่ต่ำหมดเลยในสี่แยกกบิลบุรีมันที่สูงอ่ะแต่ว่าตัวอำเภอตัวตลาดฐานีรถไฟทุกอย่างมันอยู่ในที่ลุ่มเป็นแอ่งเลยเป็นท่วมทุกปีถ้าไม่มีการย้ายเมืองใหม่เนี่ยจะต้องเจอน้ำท่วมทุกปีนี่คือน้ำสายแรกที่มาที่กบิลเพื่อจะลงมาที่ประจีนสายที่สองมาจากไหนมานู่นแหละกุ้ยสมองเราเรียกชื่อเขื่อนกุ้ยสมองอ่ะชื่อสามัญเลยนะน้ำจะมาจากตรงนั้นปีนี้น้ำจากห้วยสมองเยอะเพราะงั้นก็ต้องปล่อยน้ำลงมาทางห้วยสมองก็ต้องลงมามันก็ต้องลงมาผ่านกบิลบุรีสุดท้ายก็คือเข้าประจีนบุรีประจีนบุรีก็จะเป็นแหล่งรับน้ำอย่างมากเลยที่เป็นลงมาจากประจันตคามคือจากกบิลบุรีปั๊บมันจะมาประจันตคามจากประจันตคามปั๊บจะเข้าตัวกบิลไอ้ตัวประจีนก็จะต้องผ่านอำเภอภูเบศนั่นแหละผ่านอำเภอภูเบศแล้วก็ผ่าเมืองเลยแล้วน้ำก็ท่วมตรงนั้นอ่ะเมืองปะจีนก็จะโดนน้ำท่วมแต่แล้วมันจะลงไปเรื่อยๆน้ำจากปะจีนไปไหนอ่ะมันก็จะไปออกแม่น้ำบางปะกงมันจะลงไปดินเชิงเซาไปที่แปดริ้วมันก็ต้องลงไปอย่างเงี้ยของมันไปเรื่อยๆอ่ะมันก็ผ่านบ้านสร้างใช่ไห
3: ม
2: ผ่านบ้านสร้างมันผ่านไปวังน้ำเปรี้ยวแล้วก็ผ่านตัวเมืองจะเชิงเซาแล้วก็ไปออกบางปะกงนั้นไอ้น้ำที่มาจากสองส่วนเนี้ยมันก็ทำให้ประจีนบุรีต้องเจอน้ำทุกปีปีนี้ก็หนักนะประจีนตัวเมืองเนี้ยผมมีคนถ่ายรูปไปให้ดูแล้วเนี่ยแต่ว่าในต่างจังหวัดมันอาจจะไม่ดังเท่ากรุงเทพเวลาเจอน้ำท่วมเนี้ยกรุงเทพเราเนี่ยมันเจอกระทบหนักเยอะแต่ต่างจังหวัดเขาก็เจอทุกปีอยู่นะก็มีความรู้สึกว่าเขาเคยชินไม่รู้จะแก้ยังไงนะจะเบี่ยงน้ำไม่ผ่านกลางเมืองประจีนบุรีก็ต้องไม่จะทำยังไงมันจะขุดคลองใหม่เหมือนอย่างที่นะแม่น้ำเจ้าพยานะที่บางปานนั้นก็เส้นหนึ่งแล้วรัฐบาลก็จะผ่านงบประมาณในการขุดคลองเส้นใหม่อ่ะตอนนี้จะขุดข้างบนสูงขึ้นกว่าเดิมด้วยเพื่อเอาน้ำออกจากไทยอ่ะนั่นก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งอ่ะแต่หลายที่มันไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ก็เลยน่าเป็นห่วงอ่ะมันก็เจอปัญหาแบบทุกอย่างทุกปีเราเห็นทุกปีปัจจุบันนะไปภูเบศก็เจอทุกปี
1: ครับโอ้นะแล้วตัวเลขที่ทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจเนาะของมหการค้าเนี่ยเขาก็ประเมินคร่าวๆนะพี่วิเชษเขาประเมินไว้ว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจณตอนนี้นะครับตีตัวเลขคร่าวๆนะครับ 22,000 ถึง 30,000 ล้านบาทนะฮะกระทบแน่นอนเรื่องของ GDP เนี่ย 0.1 ถึง 0.2% เนาะซึ่งความส่วนใหญ่ความเสียหายส่วนใหญ่ก็แม้ว่าจะเป็นภาคการเกษตรแต่ว่ามันก็กระทบเรื่องของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยด้วยฉะนั้นนี่แหละแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันจะมีหลายพื้นที่ที่น้ำท่วมกันอยู่ผมว่าความเสียหายมันน่าจะขยายวงเพิ่มเติมในแง่บางอย่างในบางพื้นที่ที่แบบเหมือนจะต้องอยู่กับน้ำอีกนานเนาะพี่วิเชษเนาะโอ้นะผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บางทีไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแบบถ้ามันแก้ได้อย่างแบบเป็นระบบสักทีเนาะเราก็จะได้ไม่ต้องมานั่งเล่าข่าวความเสียหายอย่างนี้ถูกไหมฮะ
2: ตลอดเนี่ยคือก็เห็นใจเข้าใจนะคนที่เดือดร้อนจริงๆเลยเนี่ยแล้วก็รัฐบาลก็ผ่านมาหลายรัฐบาลนะผมก็ยังเสียดายนะคุณเต้ยในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่คุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีอ่ะจำได้ใช่ไหมโดนเรื่องนี้ก็ไปอ่ะนั่นเขาก็มีแนวนโยบายใช่ไหมในการบริหารจัดการน้ำใช้งบประมาณเยอะเลยเป็นแสนล้านเหมือนกันนะแต่จะโดนนะเรื่องของการเมืองเล่นงานบ้างอะไรบ้างแล้วถึงที่สุดแล้วเนี่ยแผนบริหารจัดการน้ำมันก็ไม่เกิดใช่ไหมแล้วก็ผ่านรัฐบาลมารัฐบาลนี้ไปเจอเรื่องน้ำท่วมหาดใหญ่แล้วนี่มาเจอรอบนี้ก็ไปนะครม.ก็เพิ่งจะเห็นชอบอนุมัติโครงการนั้นโครงการนี้แก้ปัญหาน้ำท่วมก็

0: เป็นแสนล้านอีกเหมือนกันแต่ตังก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วตอนนี้ต้องกู้เป็น400,000,000,000เนี่ยนะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าประมาณที่จะแก้ปัญหาเรื่องน้ำที่อนุมัติกันออกมาจากครม.เนี่ยจะเอาตังมาจากไหนจะเป็นงบประมาณแผ่นดินปี70-71-72หรือจะเอาเงินกู้มาจากไหนเพราะว่าไอ้400,000,000ไอ้200,000,000เป็นเรื่องเปลี่ยนหมดพลังงานอันนั้นคือเรื่องผลกระทบจากเรื่องของน้ำมันใช่ไหมเราก็เอา200,000,000มาทำเรื่องพลังงานแต่ไอ้แสนกว่าล้านที่มาทำเรื่องบริหารจัดการน้ำเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันต้องรอดูว่าจะเอาตังมาจากไหนอีกอ่ะเพราะว่ารัฐบาลก็ไม่ค่อยจะมีตังอยู่แล้วแล้วจะเอาก็ทำจริงๆเนี่ยนะบริหารจัดการน้ำมันต้องลงทุนเงินเยอะนะ
1: ต้อง
0: เลยต้องใช้เงินเยอะนะในการบริหารจัดการอ่ะแค่ว่าทำแก้มลิงนี่ใช้เงินเยอะแล้วแก้มลิงจากละที่จะขุดยังไงให้มันลึกกว่าเดิมเพื่อเก็บน้ำได้เยอะหรือการจะขุดรอบนะแม่น้ำลำคลองต่างเนี่ยให้มันนะที่มันตื้นเขินเนี่ยให้มันลึกกว่าเดิมจะได้รับน้ำได้เยอะๆหรือแม้แต่เรื่องการทำการเบี่ยงน้ำสมมติอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เบี่ยงน้ำไม่ผ่านเมืองอย่างเงี้ยผ่านกรุงเทพเหมือนอย่างที่ตอนนี้ที่ทำไปแล้วอย่างหาดใหญ่ก็เบี่ยงน้ำแล้วนะหรืออย่างชุมพรก็เบี่ยงน้ำอย่างนี้เป็นต้นหัวหินก็ทำไปเบี่ยงน้ำแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันต้องทำเยอะๆเนี่ยมันใช้ตังค์มากอ่ะการเบี่ยงน้ำก็ต้องขุดแนวใหม่ต้องขุดลอกใหม่หรือว่าสร้างคลองใหม่เพื่อให้น้ำมันลงทะเลได้เร็วอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็ใช้เงินทั้งนั้นนะไม่ไปดับเรื่องอื่นอีกนะเรื่องการเตือนภัยเรื่องข้อมูลสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆเหล่านี้โอ้มันใช้เงินเยอะใช้เงินเยอะ
1: ครับนะคือจริงๆเรื่องนึงผมว่าเพิ่มเติมจากพี่วิเชษฐ์เล่าให้ฟังผมว่าอันนึงที่เราน่าจะทำอย่างให้มันเป็นรูปธรรมสักทีเนาะเราได้ยินมาหลายรัฐบาลแล้วโดยเฉพาะการวางผังเมืองที่มันเกิดเป็นผังเมืองที่สามารถนี่แหละคนอยู่กับน้ำอะไรอย่างนี้ได้คุยกันมานานแล้วนะครับจนกระทั่งผมก็มาเป็นส่วนหนึ่งในการที่แบบพอดีทำเรื่องพลังงานสะอาดเนี่ยผมเห็นว่าแบบการจะทำพื้นที่เรื่องของการจัดการผังเมืองมันสำคัญฉะนั้นจะทำยังไงให้มันเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมไม่งั้นมันจะเข้าอีหลอดของการที่แบบเดี๋ยวพอเกิดปัญหาทีก็กู้กันทีพี่พิเชษถูกไหมมันก็ทำให้แบบเกิดปัญหาอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วรุ่นลูกรุ่นหลานที่เขาจะอยู่ต่อไปเขาจะยังไงต่อใช่ไหมเราก็ต้องตั้งคำถามนี้ไปด้วยถูกไหมฮะ
0: ถูกต้องเลยแหละเพราะว่ากรุงเทพมันซุดลงทุกวันนะ
1: อ
0: ันนี้ต้องยอมรับความจริงนะกรุงเทพและปริมณฑลซุดลงทุกวันนะน้ำทะเลก็หนุนสูงมากขึ้นนะหิมะก็ละลายมากขึ้นโลกร้อนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่านะคนข้างหน้าว่าอย่างกรุงเทพโดยเฉพาะกรุงเทพนะไม่ได้พูดถึงจังหวัดอื่นกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเรายังไม่รู้เลยนะว่าอีกสัก10 ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะซุดลงไปขนาดไหนและถึงที่สุดแล้วเนี่ยกรุงเทพก็จะน้ำท่วมเหมือนสมัยรัชกาลที่5
1: โอ้ที่เราเคยเห็นแบบพายเรือกันตรง
0: พายเรือลำรูปสมานั่นน่ะโอ้นั่นเราเห็นมาแล้วนะพายเรือที่การรุ่งสมมานั่นคือน้ำท่วมสมัยก่อนนะภาพอย่างนั้นเราจะกลับมาได้เห็นแต่ว่าความเสียหายมันจะต่างกันเยอะนะถ้ามันเกิดจากนั้นจริงๆนะยุคปัจจุบันกับยุคนั้นมันความเสียหายมันต่างกันเยอะเพราะว่าตอนนี้เรามีทั้งระบบรถไฟฟ้าใต้ดินมีตึกสูงต่างๆเยอะมากมายเศรษฐกิจมันอยู่ที่นี่หมดอ่ะมันจะเกิดน้ำท่วมเหมือนอย่างสมัยนั้นนะลองนึกภาพดูนะว่าเราจะสูญเสียขนาดไหนอย่างไรก็เป็นเรื่องใหญ่วันนี้เลยจะให้ความสำคัญเรื่องนี้ในเบรกแรกเยอะหน่อยนะ
1: ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเราทุกคนแหละนะฮะแล้วผมก็แต่นิดนึงก่อนจะไปพักเบรกเนาะเพราะว่าจากน้ำท่วมแล้วมันก็มาต่อด้วยอะไรรู้ไหมฮะก็ต่อด้วยเรื่องของตอนนี้เราเข้าสู่ในช่วงของเทศกาลกินเจพี่วิเชษฐ
0: ์
1: ผักก็แพงขึ้นใช่ไหมฮะแล้วหลายๆอย่างต้นทุนวัตถุดิบที่มาทำอาหารเจมันก็มาจากนี่แหละผักเผือกอะไรต่างๆอย่างผมไปเดินตลาดเมื่อวานเนี่ยเห็นได้เลยว่าแบบผักกวางตุ้งผักคะน้าอย่างเงี้ยโหกิโลกรัมละ300 บาทพี่วิเชษ
0: มาก
1: โอ้ปกติคือ200ถือว่าแพงแล้วนะนี่คือแบบ
0: จะอ้างว่าน้ำท่วม
1: น้ำท่วมใช่ครับเขาบอกว่าน้ำท่วมนะฮะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้คือเห็นใจจริงๆคือเขาก็มาจากพื้นที่ที่น้ำท่วมแหละแล้วกว่าจะขนออกมารถก็ต้องลุยน้ำออกมาอะไรแบบนี้นะฮะเขาถือว่ามันก็บวกกับต้นทุนค่าพลังงานที่มันเพิ่มเติมไปอีกปีนี้ใครทันเจก็ทำใจนิดนึงเมนู50 บาท 60 บาทไม่น่าจะมีแล้วเมื่อวานผมเดินตลาดคือเริ่มต้นที่70 บาทครับเริ่มต้นที่70 บาทพี่วิเชษฐ์ทันเจไหมฮะ
0: ไม่ได้ทานครับ
1: ผมก็ไม่ทาน
0: เอาเติมไม่ทานนะ
1: ไม่ได้ทานเหมือนกันครับเพราะว่าปีนี้ขอเลี่ยงสักปีนึงครับเห็นราคาแล้วไม่ไหว
0: โอเค
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวพักกันคู่เดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อนะครับ
0: ครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์ชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
3: ์ 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิติดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
1: ์อยู่กันในข่าวเด่นประเด็นร้อนสุดสัปดาห์นะครับวันนี้เป็น2หนุ่มนะฮะพี่วิเชษฐ์พิชัยรัตน์แล้วก็ผมเต้ยสุภชาติสุภเมธีนะครับก็คุณผู้ฟังนะฮะทักทายกันมาทักทายในช่องทางของ Facebook Live ครับพี่วิเชษฐ์ฮะก็บอกว่าคุณชวนานบอกว่าสาวันสายันสวัสดนะครับคุณวิเชษแล้วคุณกมลเนตรวันนี้คุณกมลเนตรติดภารกิจนะครับเป็นคุณสุภชาติมาแทนนะครับแล้วก็มีคุณวินัยนะฮะก็บอกว่าสวัสดีข่าวเด่นสุดสัปดาห์ประจำวันเสาร์กับคนข่าวตัวจริงพี่วิเชษฐ์พร้อมด้วยมวยแทนคุณเต้ยสุภชาติด้วยนะครับก็ถือว่าวันนี้มาทำหน้าที่แทนน้องปลาด้วยนึงนะฮะคุณกมลเนตรน่าจะติดภารกิจด่วนนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะเราก็อัปเดตกันไปช่วงเบรกแรกเนาะเรื่องของน้ำท่วมกันไปนะเดี๋ยวช่วงเบรกนี้ก็เดี๋ยวว่ากันต่อนะนะพี่วิเชษฐ
0: ์ครับเมื่อกี้เต้ยได้พูดถึงเรื่องผลกระทบจากน้ำท่วมต่อเรื่องของราคาใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ค่าพวกสินค้าต่างๆพืชผักต่างๆกินจงกินเจเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อที่ผมดูข่าวเนี่ยมันก็ว่าโครงการโรงแรมก็บ่นนะเขาก็บอกว่าเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยมันก็มีผลกระทบในช่วงนี้เหมือนกันว่าชาวต่างชาติเนี่ยที่จะมาเที่ยวเมืองไทยหรือมาพักเนี่ยก็ถือเหมือนว่าจะตัวเลขจะลดลงไปหน่อยหนึ่งเพราะเห็นข่าวในบ้านเราเมื่อพูดถึงเรื่องนี้นะผมเห็นเมื่อกี้นะต่างชาติเวลาเขานำเสนอนะก็นำเสนอในคลิปแล้วในทิกตอกบ้างในช็อตบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่เนี่ยนะปรากฏว่าเวลาเขาทำเดี๋ยวเขาใช้ AI ทำอ่ะก็ทำได้หน้าตัวเลยคุณเต้ยเช่นเอาภาพในกรุงเทพที่น้ำท่วมบนถนนอ่ะเสร็จแล้วเอาภาพไปเห็นว่าโอ้โหรถเมล์จอดเสียอะไรเงี้ยนะที่รถมันพังเสียหายอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้เห็นภาพนี้ขนาดนั้นอ่ะแต่ชาวต่างชาติมันทำให้ดูน่าตื่นเต้นเนี่ยแปลว่าโอ้กรุงเทพมหานครเจอน้ำท่วมหนักนะภาพรถเมล์นะแล้วก็ภาพอะไรที่มันดูแล้วมันเกินจริงมันเสียหายกันจริงเพื่อเรียกยอดวิวให้คนเข้ามาดูอ่ะเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นอ่ะอันนี้ก็ทำให้เราเสียเหมือนกันนะทั้งจริงแล้วภาพอ่ะภาพที่เราเห็นในคลิปที่เขาทำอ่ะที่เขาโปรยขึ้นมาเนี่ยนะให้เห็นภาพแบบมันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นอ่ะอันนี้ก็มีผลเหมือนกันก็อาจจะทำให้นักท่องเที่ยวที่อยากจะมาเมืองไทยบอกเฮ้ยน้ำท่วมกรุงเทพไม่ไปดีกว่าเพราะเข้าใจว่าไปแล้วเดี๋ยวไม่รู้จะไปเที่ยวไหนยกเลิกโปรแกร
1: ม
0: อันนี้ก็มีผลนะมีผลแต่ว่าอย่างที่เราคุยกันนั่นแหละคุณเต้ยว่าแต่สิ่งที่มันเลื่อนไม่ได้ตอนนี้ก็คือการประชุมนะเวที IMF นี่แหละที่เมื่อวานเนี้ยนะที่เห็นอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกระทรวงต่างประเทศคุณใจไทยอุปการนิติเกษตรเนี่ยออกมาสรุปนะว่าการประชุม IMF และก็ World Bank Group Annual Meeting 2026ที่เมืองไทยเนี่ยที่เราไทยเราเป็นเจ้าภาพครั้งที่2เนี่ย190กว่าประเทศจะมาแล้วก็มีคน 15,000 กว่าคนจะมาสื่อมวลชนอีกเป็นพันพอเราเห็นสื่อมวลชนปั๊บเนี่ยผมนึกถึงอะไรรู้ไหมเต
1: ้ครับ
0: ผมไปทำข่าวต่างประเทศอ่ะสมัยก่อนนะตอนเป็นนักข่าวเนี่ยผมก็ไปทำข่าวต่างประเทศบ่อยนะทั้งในอาเซียนแล้วก็ไปอเมริกาไปยุโรปไปอย่างเงี้ยนะ สิ่งหนึ่งที่ผมทำนะการบ้านที่เวลาผมอยู่ชุดพิมพ์ไทยรัฐเก่าใช่ไหมสมัยก่อนก็ไปก็คือจะมีการแอสไซน์บอกว่า

0: รับความจริงนะแต่บางทีสื่อต่างประเทศอ่ะเวลาเขาไปเนี่ยเขาจะชอบมีแง่ผมนอกเหนือจะมาทำข่าวการประชุมไอเอ็มเอฟกับเวิลด์แบงก์เนี่ยนะเขาก็อาจจะปุ๊บเผลอสักมีวันสองวันให้ไปเตือนตรงนู้นเตือนตรงนี้แล้วบางคนก็เขียนรายงานแม่ก็ทำเป็นรายงานส่งไปอันนี้คือจุดหนึ่งที่สังกีก็ต้องระวังบางทีนักข่าวที่มาก็ไม่ได้ทำข่าวเรื่องการประชุมอย่างเดียวเหมือนเราไปอ่ะเหมือนไปทำข่าวการประชุมเอเปกที่สเกียเตอร์มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะนั่นอ่ะประธานาธิบดีบิลคลินตันจะเป็นประธานาธิบดีแล้วคุณชวนคุณชวนหลีกภัยก็เป็นนายกไงผมก็ไปทำข่าวนั่นน่ะผมก็ไปไม่ได้ไปอยู่ที่เซตอย่างเดียวผมก็ไปซอกนู้นซอกนี้ไปดูบรรยากาศอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือแม้แต่ตอนไปยุโรปนะผมก็ไปนะย่านที่แท็กซี่บอกว่าเฮ้ยอย่าไปนะคุณอย่าไปนะย่านนี้นะเป็นย่านคนยากจนนะกลัวนะเป็นพวกคนยากจนอยู่หรืออันตรายนะผมก็ไปของผมอะไรเงี้ยเป็นต้นนะเราก็รู้ว่ามันไม่น่าไปแต่เราอยากรู้ว่ามันอันตรายไปอะไรยังไงไอ้ตามภาษานักข่าวก็ต้องไปแบบนั้นนะเราก็หวังว่า 1,000 กว่าคนนักข่าวที่มาจากต่างประเทศนะจะพยายามเสนอมุมที่ดีๆของประเทศไทย
1: ครับโอ้เนาะคือเหมือนที่พี่เชษบอกว่าถ้าเป็นแบบพี่พิเชษไปคือไปทำข่าวไม่ได้เป็นแบบเขาเรียกนะไม่ได้เป็นแบบทีวีพูลเนาะคือเราไปแบบทำข่าวแหละผมก็ฟิลแบบเหมือนตอนผมเป็นนักข่าวของสำนักข่าวไทยอ่ะผมก็ฟิลเหมือนพี่พิเชษว่าเราต้องไปทำข่าวทำรายการอะไรก็จริงแต่ว่าระหว่างทางเราก็ต้องมีเขาเรียกว่าไปแวะคุยกับเพื่อนๆพ่อแม่ที่เขาแบบใช้ชีวิตอย่างผมจำได้ว่าตอนไปนอร์เวย์เงี้ยคนที่ไปอยู่ที่นู่นน่ะผมอยากรู้ว่าคนไทยที่ไปอยู่ที่นู่นทำไมเขาไม่อยู่นอร์เวย์เขาไม่ไปอยู่ประเทศอื่นอ๋อพอเราไปเจอปั๊บคือเราไปแม้ว่าเราจะไปกับกระทรวงตอนนั้นผมไปถ้าจำไม่ผิดนะครับไปกับกระทรวงพลังงานนี่แหละนะฮะไปแล้วก็แบบระหว่างทางแวะก็เจอเขาเจอคนไทยที่วัดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ที่ไปก็คือเขาบอกว่ามาจากภาคอีสานแล้วก็พอไปที่นู่นคือพอมาปั๊บก็ไปทั้งหมู่บ้านเลยอะไรเงี้ยเราก็จะได้มุมอ๋อเขามาจากหนองบัวลำพูมาจากจังหวัดเลยมาจากอะไรเงี้ยเพื่อจะมาทำอาชีพอะไรแบบนี้แล้วก็อย่างถ้าไปเป็นเขาเรียกนะเป็นแบบพนักงานนวดอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเป็นหมอนวดอย่างเงี้ยครับเป็นหมอนวดนวดไทยอย่างเงี้ยฮะคือนวดแบบถูกกฎหมายเลยนะถ้านวดบ้านเราได้เท่าไหร่2ชั่วโมง300ไปนู่นครึ่งชั่วโมง 3,000 บาทมันก็ได้มุมเรื่องอ๋อมันมีวิถีชีวิตแบบนี้อยู่ด้วยนะผมว่านี่มันก็เป็นหนึ่งสิ่งที่คนที่เป็นนักข่าวเนาะมีเซนส์ออฟนิวก็จะได้พวกนี้กลับมา
0: ใช่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละนะวันนักข่าวมาเยอะนะครับสื่อมาเยอะ 1,000 กว่าคนนะแล้วก็ถ้าที่ดูแล้วเนี่ยทางกระทรวงต่างประเทศก็บอกว่าเงินน่าจะสะพัดประมาณ 22,000 ล้านบาทนะแล้วไทยเราก็พร้อมจะต้อนรับ190ประเทศที่มาประชุมในบ้านเรานะขณะที่ว่าในส่วนของโปรแกรมสำคัญเนี่ยก็ผู้นำเหล่าประเทศจะมาเยือนเมืองไทยนะถ้าที่เห็นเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์นะซึ่งก็จะมาแล้วก็มาที่ของสิงคโปร์นะก็จะเดินทางมาเยือนไทยเป็นแขกของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะรัฐบาลด้วยนะครับแล้วก็ทางรองนายกอีกนิดนึงน้ำตีคลังก็บอกว่าระหว่าง 12-18 ตุลาคมนี้ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้แหละแล้วก็แน่นอนนะน่าจะมีเงินสะพัดประมาณ 1,050 ล้านถึง 2,250 ล้านบาทผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนความนัดเฉลี่ย 7-10 วันค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 10,000 ถึง 15,000 บาทต่อคนต่อวันนะครอบคลุมทุกภาคธุรกิจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เดียวกันเนี่ยในส่วนของผู้บริการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคุณวินิจวิเศษสุวรรณเนี่ยก็บอกว่าการประชุมครั้งนี้ก็จะเป็นการประชุมที่เป็นเวทีประวัติศาสตร์นะที่จะเชื่อมโยงวิสัยทัศน์นวัตกรรมโอกาสลงทุนใหม่ๆและความร่วมมือระหว่างประเทศเข้ามาด้วยกันนะคุณสุปจีเองก็คาดหวังนะครับว่าเรื่องของการประชุมครั้งนี้ก็จะมีผลดีแต่ว่าเจ้าตัวได้พูดถึงเรื่องของนี่เลยมันเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเลยนะการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือค่าเหยียบแผ่นดิน
1: ใ
0: ครไปเมืองลาวเต้ยใครไปประเทศลาวที่เจอแล้วค่าเหยียบแผ่นดินเก็บแพงด้วยแต่ของเราเนี่ยพึ่งแผ่นดินดีแต่ตอนนี้ก็บอกว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอการจัดเก็บเนี่ยอัตรา450บาทต่อคนเนี่ยแต่คุณสุภจีบอกว่าให้ไปดูให้รอบคอบอีกทีนึงแล้วให้ไปนะไปรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนที่จะเสนอครม.ตามขั้นตอนนะคือเรื่องนี้ต้องคิดดีๆนะถ้าเหยียบแผ่นดินเนี่ยผมดูความคิดของคนไทยที่รู้สึกอ่ะเวลาเขาไปเที่ยวลาวนะเตยปรากฏว่าส่วนใหญ่เป็นภาพบวกให้เป็นภาพลบเป็นนั้นนะ
1: ครับ
0: คือหนึ่งไปเจอก๋วยเตี๋ยวแพงอยู่แล้วบ้านเราก๋วยเตี๋ยวถูกกว่าคนลาวนะลาวนี่โอ้โหชามหนึ่งเป็นร้อยเลยอ่ะเกือบร้อยอ่ะแล้วเจอค่าเหยียบแผ่นดินของลาวอีกนะบางคนบอกไม่ไปแล้วเพราะว่าครั้งเดียวก็พอไอ้เนี่ยไอ้ส่วนเนี้ยของเราเนี่ย450บาทต่อคนนี่นะก็ อาจจะดูแล้วมันก็ไม่น่าจะแพงนะ

0: เราไม่แน่หรอกเมื่อกี้เนี่ยพอเรามาเก็บค่าเหยียบแผ่นดินเนี่ยตราแบบนี้เราก็น่าจะสำรวจดูนะความจริงเนี่ยว่าเออชาวต่างชาติถ้าสมมติเราเก็บค่าเหยียบแผ่นดินประมาณเนี้ยเขาแฮปปี้กับเราหรือเปล่าหรือเขาคิดว่าเฮ้ยมันแพงเกินไปหรือเปล่าหรือเขาคิดว่าเอ๊ะมันไม่ควรจะเก็บนะหรือมันจะมีผลต่อการที่เขาจะมาเที่ยวเมืองไทยหรือเปล่าน่าคิดนะ
1: ครับ
0: ผมไม่รู้กันเหมือนกันว่าเขาสำรวจอะไรกันหรือยังเลย
1: โอ้ตอนนี้เหมือนยังเหมือนจะเริ่มอยู่ในช่วงการนับข้อมูลครับแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็ตอนนี้น่าจะเป็นทางออกการค้าได้แหละเขาน่าจะทำวิจัยเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะต้องรอดูกันแล้วก็ส่วนประเด็นที่ทางพี่วิเชษบอกว่าที่ไปลาวเนี่ยล่าสุดก็มีประเด็นก็คือคุณดุ๊กพานุเดชใช่ไหมเนี่ยเขาจะไปเวียงจันทน์เนี่ยเขาก็เนี่ยมีการโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียของเขานะครับบอกว่าโหไม่คิดว่าการเดินทางไปลาวรวมค่าตั๋วค่าภาษีต่างๆค่าเหยียบแผ่นดินเนี่ยโหรวมๆกันนี่คือค่าตั๋วนี่ไปกับปักกิ่งได้เลยโอ้โหเปรียบเทียบใช่ครับคือมันรวม
0: กันเท่าไหร่ตอนนี้ค่าเหยียบแผ่นดินของเรา
1: ผมจำตัวได้กลมๆไม่ได้แต่ว่าจะอยู่ประมาณที่เขาไปนะครับค่าตั๋วจริงๆประมาณ 7,000 กว่าบาทแต่ว่าค่าภาษีค่าเหยียบสนามบินอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,000 กว่าบาทพี่วิเชษขาเดียวนี่ขาเดียวครับนะฮะไปเวียงจันทน์ด้วยนะไปเวียงจันทน์โอ้นะฮะนี่เขาเลยไม่รู้ว่าทางคุณพานุเดชนี่เขาจะมีการเปลี่ยนไปลงอุดรธานีแทนไหมเออนะแต่ว่าก็คือตอนนี้ภาษีคือเขามีการโพสต์ใน Facebook แฟนเพจของเขาแล้วก็บอกว่าถามทุกคนครับว่าตอนนี้ใครที่เคยไปเวียงจันทน์เนี่ยเคยเจอสภาพการแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกว่าค่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือมันเป็นเหมือนที่พี่วิเชษบอกว่าเนี่ยสิ่งที่ถ้าสมมติบ้านเราเก็บบ้างเหมือนที่ทางสปป.ลาวเขาเก็บเนี่ยมันจะต้องมีภาพแบบนี้ตามกลับมาด้วยแต่เราน่าจะถูกกว่าเขาเยอะเหมือนกัน
0: ถูกกว่าเยอะล่ะคือมันก็เป็นรายได้ที่รัฐบาลตอนนี้เขาพยายามทำทุกทางนะเพราะว่าจะหางบประมาณเป็นดินข้าวเนี่ยแต่ว่าก็ต้องคิดนี่นะเพราะว่าบ้านเราเป็นประเทศที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นรายได้หลักของประเทศใช
1: ่
0: ไหมต่อ GDP อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้มันมีผลกระทบไม่มากก็น้อยแหละนะต่อเรื่องการสนใจว่าไปเที่ยวหรือจะไม่ไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็ต้องประเมินสถานการณ์ให้มันรอบด้านอย่างเงี้ยนะว่ามันคุ้มไหมกับการที่เราได้ตังค์เพิ่มนะเท่านี้แต่การท่องเที่ยวของเราซบเซาลงเอออย่างสมมติเองมันต้องคิดมุมนี้ไงเพราะว่าเป็นกันเลย
1: คร
0: ับท่องเที่ยวมันเยอะ
1: ใช่ 20% เนาะ1ใน5
0: ใช่มันมากกว่าไอ้450บาทที่เราเก็บแต่ละคนเนี่ยนับดูแล้วมันไม่เยอะหรอกแต่มันอาจจะทำให้ยุ่งยากใจอะไรเงี้ยเป็นต้นนี่นะก็เป็นเรื่องที่มันเป็นผลกระทบกันนะครับ
1: ใช่ครับนะจริงๆประเด็นต่อยอดจากเรื่องของการประชุมไบเอฟแล้วก็ World Bank เนาะผมเติมนิดนึงประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะไม่ใช่แค่เรื่องของการเดินทางมาประชุมของจากต่างชาติต่างๆเนาะผมว่าบริบทในการประชุมในปีนี้นะครับจริงๆแล้วเราเคยเป็นเจ้าภาพเมื่อ35ปีที่แล้วเนาะใช่ไหมฮะปีนี้เรากลับมาอีกรอบนึงนะครับแล้วก็มองว่าในรอบนี้เนี่ยการหารือต่างๆที่จะเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศไทยเนี่ยมันมี5ด้านด้วยกันที่คิดว่าในครั้งนี้น่าจะต่อยอดก็คือเรื่องของการผลิตขั้นสูงเรื่องของการบริการดิจิทัลแล้วก็เรื่องการท่องเที่ยวสุขภาพด้วยเหมือนที่พี่พิเชษบอกนะครับและหนึ่งผมว่ามันน่าสนใจก็คือเรื่องเกษตรอาหารและก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์จริงๆบ้านเราตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยเรื่องของเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมบ้านเราที่ตอนนี้โปรโมทกันเยอะๆโดยเฉพาะเรื่องของเนี่ยผ้าไทยชุดไทยที่ก็เป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ที่จะโชว์ในงานนี้เหมือนกันก็เอาจะมาพูดกันว่าเอ๊ะเศรษฐกิจสร้างสรรค์เราจะต่อยอดให้มันเกิดมูลค่าเพิ่มเกิดแวลูได้ยังไงบ้างในเวทีโลกฉะนั้นผมว่าเวทีนี้ก็น่าจะเป็นอีกเวทีนึงแต่ก็บวกกับอีกหนึ่งประเด็นที่มันจะเชื่อมโยงกันใน annual meeting นี้ด้วยก็คือเรื่องของการที่เราจะทำเป็น AI ในภาคเอกชนเพื่อจะพัฒนาแล้วก็ดึง SME ของเราให้ไปสู่ระดับโลกเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ผมว่าในรอบการประชุมรอบนี้น่าติดตามจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเราสามารถเปลี่ยนภาพในการที่เราเป็นประเทศที่แบบแน่นอนเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นเชิงเกษตรก่อนตอนนี้เราจะเติบโตเพื่อเป็นเทคโนโลยีเราต้องดูว่าเราจะเดินตามรอยแบบเหมือนที่จีนก็วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจเอาไว้แล้วก็ทำได้เราจะทำแบบที่จีนก็ทำได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องน่าคิดเหมือนกัน
0: มันก็เป็นโอกาสดีนะที่เราจะอธิบายกับต่างชาติทั้งในส่วนของIMF ซึ่งก็เป็นคนที่จะต้องทำตัวเลขเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆนะรวมทั้ง World Bank ด้วยได้ละ World Bank ด้วยอะไรด้วยเนี่ยเพราะว่าทั้งสององค์กรนี้จะเป็นคนที่ทำตัวเลขในเชิงเศรษฐกิจของแต่ละประเทศความสามารถในการแข่งขันด้วยอะไรด้วยเราในตอนนี้คือ GDP เติบโตรั้งท้ายอยู่อันดับสุดท้ายของอาเซียน
1: โอ้น่าเศร้า
0: เรื่องที่น่าเศร้าจริงเลยนะเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ต้องถามรัฐบาลที่ผ่านมาทุกๆชุดไม่ใช่เฉพาะชุดนี้อย่างเดียวนะแต่นายกอนุทินเนี่ยท่านก็เป็นนายกมาสองรัฐบาลแล้วนะสองสมัยนะก็ต้องรู้คำตอบทุกทีดีว่าจะทำยังไงนะว่าเรา มาเป็นที่โลของอาเซียนได้อย่างไรนะในเรื่องของ GDP ประเทศตอนนี้โตแค่ 1% กว่าๆเลยนะปีนี้ตัวเลขก็ออกมาแนวโน้มว่าไม่เกิน 2% นะอย่างมากก็ 1.8 หรือ 1.9 เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้อธิบายกับ IMF ก็หน่อยเหมือนกันหรือว่าจะทำไงดีถ้ามีเวลาก็ปรึกษาก็หน่อยนะว่าเราจะหลุดจากตรงนี้ได้ยังไงอ่ะนะจะทำไงให้ GDP ของเรามันไปได้ไกลกว่านี้ซึ่งก็แน่นอนอ่ะมันก็เป็นอะไรที่คล้ายๆของเดิมที่มีพูดกันอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังทำไม่ได้ใ
1: ช่ครับนะ
0: มาดูเรื่องการเมืองเรื่องอื่นกันหน่อยก็ต้องปิดท้ายนะพี่ผมสนใจประเด็นเรื่องที่มีข่าวคราวก่อนหน้านี้นะที่เป็นข่าวท่านผู้ชมได้ฟังว่าปปช.เนี่ยนะส่งอัยการสูงสุดสั่งฟ้องไม่ทันคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นเนี่ย
1: ครับ
0: ทำให้เรือนจำพิเศษกรุงเทพต้องปล่อย3ผู้ต้องหาสำคัญเลยนะจ่าพิชิตดร.วินและก็น้องสาวดร.วินเนี่ยต้องปล่อยโดยไม่มีเงื่อนไขเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าฝากขังไว้7ผัดเรียบร้อยแล้ว
1: ครบแล้ว
0: 4วัน
1: ครับ
0: ครบแล้วนะปปช.สั่งฟ้องไม่ทันแล้วโทษปปช.ทั้งหมดคงก็ไม่เชิงนะเพราะว่ามันตำรวจเนี่ยทำสำนวนมาก่อนใช่มั้ยแล้วก็ฝากขังมาแล้วก็ใช้เวลาส่วนหนึ่งแล้วแล้วหลังจากนั้นก็ส่งมายังปปช.ปปช.ก็มีเวลาระยะหนึ่งในการทำเรื่องนี้ปรากฏว่าปปช.ก็บอกโอ้ต้องสอบเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเส้นเงินเนี่ยนะเป็นพันกว่าคนเนี่ยอย่างคนอย่างนี้สารพัดเลยนะก็เลยทำให้ไม่สามารถสรุปสำนวนส่งอัยการสูงสุดนะได้ทันกรอบกำหนดเวลาเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้กระทรวงกรมราชทัณฑ์ก็เลยต้องปล่อยตัวอย่างเดียวเลยไม่มีเงื่อนไขเลยตามกฎหมายประมวลวิธีพิจารณาความอาญาแต่คำถามของผมมีอย่างเงี้ยคือที่จริงแล้วเนี่ยเฉพาะสำนวนของสามคนนี้ที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คุณเต้ยผมคิดว่าน้ำหนักของตำรวจที่เขาทำมาบวกกลับมาอยู่ที่ปปช.ระยะหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วควรจะต้องส่งสามคนนี้สามสำนวนนี้ขึ้นไปที่อัยการสูงสุดก่อนเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาว่าส่งฟ้องไม่ทันแล้วต้องปล่อยตัวเพราะมัน84วันนะลองนึกภาพดูอ่ะมัน84วันนะตำรวจก็ทำสำนวนไปเรียบร้อยหมดแล้วส่วนไอ้ผู้ต้องหาอื่นๆที่จะต้องอีกรอบอีกล็อตนึงน่ะผมว่านะก็ว่ากันอีกทีนึงเพราะว่ามันไม่ใช่3คนนี้อย่างเดียวไงผู้ต้องหามีเยอะกว่านี้ถูกมั้ยล่ะที่ถูกกล่าวหานะแต่3คนเนี่ยนะผมก็ยังแปลกใจว่าทำไมไม่ส่งอัยการสูงสุดไปก่
1: อ
0: นแต่ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แล้วนะตามที่ปปช.แถลงมานะว่าสำนวนมันเยอะมันหนามันต้องสอบต้องสอบเนี่ยแต่มันทำให้สังคมเนี่ยตั้งข้อสงสัยแล้วทำให้เกิดการปล่อยและที่สำคัญคือปล่อยเนี่ยไม่มีเงื่อนไขทั้งสิ้นเลยนะไม่มีหลักประกันไม่มีต้องติดอะไรทั้งสิ้นอุปกรณ์ติดตามไม่มีห้ามออกนอกประเทศเหมือนอย่างที่จะไปถึงศาลแล้วมันจะมีเงื่อนไขใช่ไหมแต่ที่อยู่ในชั้นของกรมราชทัณฑ์เนี่ยไม่มีเงื่อนไขเลยคำถามผมคือปล่อยโดยไม่มีเงื่อนไขแบบนี้ไปแล้วถ้าเกิดหลังจากนี้ปั๊บเกิดเขาหนีไปอยู่ต่างประเทศหรอ
1: ใช่ผมก็จะถามเลยใช่ไหมเพราะว่าสามารถไปได
0: ้ได้หรือเปล่าไปได้หมด
1: ครับ
0: นี่ไงนี่คือปัญหาที่มันต้องตั้งคำถามว่าทำไมถึงฝากขังเจ็ดผัดครบแล้วส่งสำนวนคดีไปยังอัยการสูงสุดไม่ทันไม่ได้เนี่ยแล้วถึงที่สุดแล้วกรมราชทัณฑ์ก็ต้องปล่อยตัวเขาก็เอาไว้ไม่ได้เนื่องจากกฎหมายมันกำหนดเอาไว้อย่างนั้นอ่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยมันเหมือนหลายๆคดีที่ผ่านมาแล้วคุณเตยประเภทแบบโอ้โหรอให้คดีบางคนบอกโอ้โหไม่ติดตามเลยตาผมว่าปล่อยคดีขาดอายุความไปหลายคดีเลยที่ผ่านมา
1: อ
0: ันนี้ก็เหมือนกันเกิดคำถามเหมือนกันบางคดีใช้อายุความ10ปีอ่ะแล้วปล่อยให้มันขาดไปได้ยังไงอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นตัวอย่างนะมาต่อ
1: โอ้เนาะมันเป็นบางเรื่องที่แบบบางทีเราก็มีคำถามตามมาแหละว่าทำไมแบบลำดับขั้นตอนมันดูแบบช้าจังเลยใช่ไหมโอ้แปดสิบกว่าวันนี่คือก็เกือบ3เดือนนะพี่พิเชษคุณหวังนะฮะผมว่ามันก็ถ้าเอาจริงๆในมุมเนี้ยมันก็ต้องอาจจะต้องแบบดูว่าขั้นตอนจริงๆมันควรจะมันติดขัดตรงไหนหรือเปล่าถูกไหมฮะ
0: นี่แหละนี่รังสิมันโรมวันนี้เนี่ยท่านกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิชนของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยนะบอกเลยก็ใช้คำนี้เลยเลวร้ายมากเลวร้ายมากเลยหลังจากส่งฟ้องไม่ทันเนี่ยนะสงสัยจะตัดตอดหรือวิ่งเต้นเริ่มมีมูลชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มีการพาดไปถึงนายกอนุทินเลยบอกว่าเรื่องนี้นายกปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ใช่ป่ะนี่คือฝ่ายค้านก็ซัดแรงอ่ะ
1: นี
0: ่บอกปล่อยเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะก็ไม่รู้นายกอนุทินจะตอบยังไง
1: ครับเดี๋ยวต้องรอดูเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการขออภิปรายไม่ไว้วางใจ5วันใช่ไหมผมว่านี่ประเด็นนี้ประเด็นหนึ่งนะแล้วก็มันก็จะมีประเด็นที่ว่าเอ๊ะพรรคร่วมรัฐบาลเสียงต่างๆตอนนี้ยังอยู่ครบกันไหมอันนี้ผมว่าน่าสนใจเหมือนกันนะพี่พิเชษ ใช่ไหมฮะเพราะว่าเรื่องของการอภิปรายผมว่าประเด็นเยอะเลยนะฮะแล้วรัฐมนตรีหลายท่านเป็นเป้าที่ทางฝ่ายค้านเขาเนี่ยเขากาไว้แล้วว่าควรจะต้องประเด็นไหนที่ต้องดำเนินการกันไปผมว่าครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลก็ต้องทำการบ้านดีๆเลยแหละ
0: ตอนนี้ก็เป็นประเด็นนะที่ว่ามันก็มีคำถามเกิดขึ้นนะว่าเอ๊ะหนึ่งทำไมฝ่ายค้านไม่ยื่นอภิปรายคณะรัฐมนตรีทั้งคณะไปเลย
1: ใช่ไหมผมก็สงสัยเหมือนกันทำไมเขาไม่ทั้งคณะปกติต้องการ
0: ทั้งคณะทำไมทั้งคณะทำไมยื่น18แต่พอเรามาดูเรื่องเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องกลยุทธ์ของฝ่ายค้านนะเพราะถ้ายื่นทั้งคณะปั๊บเนี่ยก็จะโดนพรรคเพื่อไทยไปด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าเขาไม่ยื่นอภิปรายรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยไหมไม่มีเพื่อไทยโดนด้วยสักคนเดียว
1: ใช
0: ่แล้วก็แม้แต่พรรคภูมิใจไทยก็โดนไม่หมดนะ18คนเนี่ยก็มีบางส่วนที่ไม่โดนด้วยผมว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะเขาต้องการเจตนาคือเล่นรัฐมนตรีพรรคเพื่อพรรคภูมิใจไทยอย่างเดียวโดยเฉพาะเลยทั้งหมดแล้วก็ละเพื่อไทยเอาไว้เผื่อนะพวกข้างหน้ากันมึงไม่แน่นอนเนี่ยคุณเต้ยนะมันดี
1: ค
0: ือดีรัฐบาลอาจจะสะดุดขาตัวเองขึ้นมาแล้วมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะพรรคเพื่อตรงเพื่อไทยถึงยังวันนึงก็จะตัดสินใจถอนออกมาจากรัฐบาลเมื่อไหร่ก็ได้เราก็ไม่รู้นะเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้เหมือนที่เพื่อภูมิใจไทยเคยถอนตัวจากพรรครัฐบาลมาแล้วตอนนั้นตอนเพื่อไทยก็ได้ใช่ว่าตอนที่ประเภทแบบเขาจะยึดกระทรวงมหาดไทยคืนใช่ไหมเสียหนูก็ไม่ยอมอันนี้ก็เหมือนกันเว้นโจ๊กก็เลยเว้นพรรคเพื่อไทยก็ไม่อภิปรายนะแล้วก็ในการพรรคฝ่ายคอยเนี่ยอย่างพรรคกล้าทำเนี่ยฝ่ายคอยนั่นแต่เขาไปหาประดมรวบลงชื่ออภิปรายไว้วางใจด้วยแล้วก็จะไม่ให้อภิปรายด้วยนะ
1: คร
0: ับแล้วภูมิใจไทยก็รู้ว่าเกิดเพื่อไทยมีปัญหาปั๊บเดี๋ยวฝ่ายคอยมาแน
1: ่
0: 50%เสียงจะมาเสร็จแล้วที่เหลือก็ค่อยไปแซะเอาจากพรรคฝ่ายค้านนะงูเห่าทั้งหลายอะไรเงี้ยนะก็คิดว่าอย่างนั้นอ่ะเพราะงั้นก็เลยทำให้เที่ยวนี้เลยเป็นการอภิปรายเฉพาะรัฐมนตรีภูมิใจไทย18คนแต่ที่แน่ๆประเด็นก็คือแน่นอนก็หนักอยู่ที่นายกนั่นแหละผมคิดว่าซึ่งสำคัญเลยเรื่องหัวสวน่าจะเป็นเรื่องหลักแต่ก็มีหลายเรื่องนะที่ฝ่ายค้านเขาเตรียมข้อมูลไว้แล้วล่ะแต่ว่าเขายังไม่เปิดออกมาเดี๋ยวกูจะเปิดออกมาเพราะเดี๋ยวจะโดนบอกว่าเอ้ยฉายหนังซ้ำเนี่ยเอาข้อมูลจากสื่อมวลชนมาอภิปรายแต่ไม่มีอะไรใหม่เลยเป็นฝ่ายค้านก็เก็บไปบ้างเลยไม่ได้เปิดเผยทั้งหมดนะเต้
1: ใช่ครับนะฮะผมว่าเรื่องการเมืองก็น่าสนใจเนาะไม่แพ้เรื่องของประเด็นอื่นๆที่วันนี้เราคุยกันนะครับแล้วก็เป็นว่าเดี๋ยวติดตามกันนะฮะประเด็นต่างๆที่วันนี้คุยกันกับทางพี่พิเชษฐ์นะครับแล้วก็เป็นว่าคุณฟังผู้ชมทุกท่านนะฮะผมสัปดาห์หน้านะติดตาม 96.5 ไว้เพราะว่ารายงานเรื่องของงาน IMF เรื่องของเนี่ยระบบแบงก์ต่างๆติดตามได้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพี่พิเชษฐ์เอาเป็นว่าผมมาแทนน้องปลา1วันไม่เป็นไรเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเผื่อมีโอกาสไว้มาแทนกันใหม่วันนี้ผมเต้ยสุภชาติสุภเมธีลาไปพร้อมพี่พิเชษฐ์เลยนะครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณเต้ยครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Radio Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับใน Econ Biz 96.5 MHz ขึ้นความคิดครับแหมมาติดตามข้อมูลข่าวสารและความเป็นมาเป็นไปของเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนภาคธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะครับจะได้เห็นนะครับว่าวันเกิดอะไรเกิดขึ้นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศสนใจฟังแล้วก็ติดตามได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดรถยนต์ไม่รู้เดี๋ยวนี้เขาเปิดกันหรือเปล่าเปิดกันสินะวิทยุยังมีอยู่ในรถใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นระบบดิจิตอลไอ้ระบบหมุนมือก็ยังมีอยู่นะที่96.5 MHz นะครับหรือจะเป็นโซเชียลมีเดียก็เฟซบุ๊ก96.5ตามติดด้วยแอปพลิเคชันของ MCOT สดใสฟังย้อนหลังได้ทุกที่ทุกทางเลยนะครับเราเข้าสู่สัปดาห์ที่1ของตุลาคมกันอย่างเต็มตัวกันละหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นรอยต่อใช่ไหมครับก็ปรากฏว่านะเรื่องของน้ำท่วมจะเป็นสิ่งที่น่าตามต่อกันไปถึงแม้ว่าฟ้าฝนเองก็ยังมีแบบชนิดที่รุดมาเป็นบางหย่อมๆจะก็หย่อมแรงเหลือเกินนี่นะฮะก็เอาใจช่วยทุกฝ่ายนะครับส่วนที่ท่วมในบริเวณเก่าๆน้ำยังไม่ลงก็ขอให้ลงเร็วๆนะครับส่วนตอนเนี้ยไปเกิดตรงบริเวณแถวนู่นเลยครับรองคลองรังสิตอะไรก็แล้วแต่ค่อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับเพราะว่าความเจ็บปวดความเสียหายไม่มีใครให้อยากเกิดขึ้นกับเรื่องของภาวะน้ำท่วมกันนะครับในขณะที่วงการการลงทุนสำหรับวันแรกของสัปดาห์ใหม่นะครับทองคำก็ปรากฏว่านี้ตีตื่นขึ้นมาสุทธิบวก400บาทได้ชื่นใจกันนิดหนึ่งนะครับรับซื้อของทองคำแท่งปิดที่ 66,150 บาทขายออก 66,350 บาทครับส่วนทองรูปพรรณนะครับตีตื่นขึ้นมารับซื้ออยู่ที่ 64,824 บาท16สตางค์ขายออกวันนี้เกิน 67,000 ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเป็นที่ 67,150 บาทนะครับในขณะที่ดัชนีหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์นะครับพอจะพ้นน้ำขึ้นมาดีนิดหนึ่งฮะ 4.83 จุดปิดที่ 1,576.45 จุดยังห่างไกลครับที่จะปิด 1,600 จุดแต่ที่น่าสังเกตวันนี้รู้อะไรไหมอยากให้เห็นตรงนี้ครับมูลค่าการซื้อขายสุทธิวันนี้ทั้งวันแค่ 55,047 ล้านบาทคือมันก็ 50,000 กว่าล้านก็ดูเยอะใช่ไหมแต่ว่าปกติเนี่ยนะฮะมันต้อง 89,000 91,000 ล้านเกิดอะไรขึ้นครับนะฮะดัชนีหุ้นไทยเริ่มสออาการถอยๆกันหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อถ้ามีเวลาจะได้หาโอกาสคุยกันเรื่องนี้กันนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยที่จะคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมว่าความน่าสนใจมันอยู่กันตรงนี้ฮะโดยเฉพาะวงการของยานยนต์รถยนต์ของบ้านเราเนี่ยนะครับคือก่อนที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่จนตอนนี้โอ้โหรถยนต์เนี่ยนะได้ข่าวว่าตัวเลขไม่เป็นทางการเบื้องต้นเนี่ยมีเคลมกันไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทนะฮะอันนี้เป็นตัวเลขเบื้องต้นนะฮะแต่ผมอยากให้ท่านผู้ชมเห็นอย่างนี้คือไอ้ก่อนน้ำท่วมเนี่ยวงการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งคนผลิตคนนำเข้าคนซื้อคนขายเขาก็รอนะเขาประตกลงแล้วเนี่ยที่คุณรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีคลังเอกนิติรัฐภาไปให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวบลูมเบิร์กใช่ไหมบอกว่าตกลงเนี่ยภาษีสรรพสามิตเนี่ยประมาณ 30% และจะเร่งให้เร็วนี่นะครับซึ่งทุกคนก็คาดการว่ามันต้องก่อนกันยายนอันนี้เรามา5ตุลาคมกันแล้วนะครับอ่ะยังไม่เคาะเสร็จแล้วมาเจอเลยครับน้ำท่วมเข้าไปอีกโอ้โหทีนี้นี่นะฮะโดยเฉพาะน้ำท่วมที่ทำให้อะไรฮะทั้ง Toyota ทั้ง Honda นี่นะครับต้องปิดโรงงานชั่วคราวเฉลี่ยกันไปแห่งละ5วันนี่นะครับทั้งหมดเนี่ยมันกำลังจะนำไปสู่อะไรฮะสถานการณ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงตลอดจนความไม่ชัดเจนในเรื่องของนโยบายของการลงทุนและเปิดกว้างของยานยนต์ในประเทศไทยมันมีทั้งสาเหตุที่เกิดจากเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติคือน้ำท่วมแล้วก็สิ่งที่เขารอคอยกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้นะครับจะไปคุยกับทางด้านของคุณสุรพงษ์ภัยสิทธิพัฒนพงษ์ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสวัสดีครับคุณสุรพงษ์ครับ
3: สวัสดีครับคุณบัญชาและท่านผู้ฟังที่เคารพรักนะครับ
2: ครับคุณสุพงษ์ครับตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยนะฮะก็ยังคือมันคลี่คลายบางจุดแต่บางจุดน้ำยังไม่ลดทีนี้ผมเห็นภาพรถจนที่โอ้โหอ่วมอรไทยกันหมดเลยเนี่ยนะฮะเท่าที่คุณสุพงษ์ประเมินเก็บข้อมูลจนถึงนาทีเนี้ยคิดว่าความเสียหายจากผู้ใช้รถยนต์นะในพื้นที่หรืออาจจะเป็นทั่วไทยก็ได้เนี่ยปีนี้เยอะมากน้อยแค่ไหนครับ
3: เห็นมีข่าวที่ดูจากทีวีมาไงก็บอกว่าจะประมาณ 10,000 กว่าล้านครับก็ต้องดูแต่บางแห่งก็บอกว่าถ้าคิดถึงทั่วประเทศรวมทั้งบ้านเรือนอะไรต่างๆนะก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าถึง 30,000 ล้านบาทครับเท่าที่ฟ ราบมาจากทางบางสื่อว่าอย่างนั้นนะแต่ก็แน่นอนก็คงต้องรอให้น้ำท่วมเสร็จหมดเสียก่อนว่ามันแห้งทั้งหมดจริงๆแล้วตอนนั้นคงจะประเมินได้ว่าเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังท่วมอยู่และฝนก็จะมานะรวมทั้งน้ำเหนือก็จะมาลงมาและยังมีน้ำทะเลหนุนเข้ามาอีกในตรงนี้มันกลายเป็นสามอะไรสามสายใช่ไหมดังนั้นต้องติดตามดูว่าจะส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนครับ
2: แสดงว่าตัวเลขที่ทางสื่อประเมินกัน 20,000 ถึง 30,000 ล้านเนี่ยอาจจะไม่นิ่งและอาจจะมากกว่านี้ใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับครับต้องรอดูว่ามันจะยืดเยื้อไปนานมากน้อยแค่ไหนครับแล้วดูช่วงที่เกิดแบบนี้ถ้าเทียบกับปี54ก็จะเบากว่าปี
2: 54
3: ครับแต่ว่ายังไม่แน่เพราะยังเห็นบอกว่ายังไม่สิ้นสุดในเรื่องของพวกน้ำท่วมนะครับฝนตกก็ยังจะมาอีกนะครับ
2: แต่เพราะว่าเรายังไม่ออกพรรษากันนะฮะคุณสุรพงศ์ครับนะ
3: ใช่ครับ
2: ครับทีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาจะประเมินความเสียหายจากรถยนต์ทั้งหมดเนี่ยจะประเมินผ่านมูลค่าของการเคลมประกันใช่ไหมครับ
3: ครับก็ถ้าเขามีประกันภัยแต่พวกที่ว่าไม่มีล่ะคงจะต้องเดือดร้อนกันไปมากแล้วก็ต้องไปให้ทางอู่ทำการประเมินว่าการท่วมครั้งนี้ถ้าท่วมแล้วซ่อมแซมได้ไหมถ้าซ่อมได้ก็โอเคครับถ้าซ่อมไม่ได้ต้องขายทิ้งหรือว่าทิ้งเป็นซากไปเลยแต่ว่าไม่ได้ประกันเพราะว่าไม่ได้ทำประกันไว้แม้ว่าพวกที่มีประกันก็ต้องดูสัญญาในกรมธรรม์ว่าจะคุ้มครองแค่ไหนด้วย
2: อ
3: ืมตรงนี้ต้องท่านที่มีประกันก็ลองอ่านดูนะส่วนใหญ่ก็รับมาแล้วก็ไม่ค่อยได้อ่านกัน
2: อืม
3: ครับว่าคุ้มครองภัยธรรมชาติมากน้อยแค่ไหนครับ
2: ครับโดยปกติแล้วในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติน้ำท่วมเอาเป็นว่าส่วนใหญ่เราจะเจอน้ำท่วมเป็นแกนหลักนะไอ้พวกแผ่นดินไหวไฟไหม้ที่จะไหม้กันรถกันเป็นหลายสิบคันเนี่ยมันแทบจะไม่เคยมีถ้าเทียบกันนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรถที่มีประกันกับนอกประกันหรือว่าไม่มีประกันเนี่ยความเสียหายตรงไหนจะมากกว่ากันครับ
3: อันนี้หมายถึงเจ้าของรถใช่ไหมฮะ
2: ถูกต้องครับ
3: ครับเจ้าของรถถ้ามีประกันเขาก็ได้รับชดเชยเป็นบางส่วนใช่ไหมเพราะฉะนั้นความเสียหายก็จะบรรเทาลงได้รับการชดเชยนะฮะส่วนท่านที่ว่าไม่มีประกันภัยอันนี้ต้องรับไปเต็มๆเลยถ้าหากว่าซ่อมไม่ได้หรือว่าถ้าซ่อมเกินกว่าราคาของตัวรถจนที่ขายได้เขาก็คงไม่ซ่
2: อม
3: ก็คงต้องอาจจะแก้ไขซ่อมเองหรือไปอู่เล็กๆแก้พอที่จะใช้ได้ครับอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับ
2: ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือต้องรอต่อไปว่าอาจจะมีมากกว่า 30,000 ล้านบาททีนี้โดยสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นขนาดนี้เนี่ยมันจะกระทบต่อกำลังซื้อหรือกำลังซ่อมของคนที่เป็นเจ้าของรถในช่วงปลายปีนี้ยังไงบ้างไหมครับ
3: คิดว่าไม่น่าจะกระทบเท่าไหร่เพราะว่ามันก็เป็นรถที่เขาได้ซื้อไปแล้วนะแต่ว่าพวกที่บ้านเรือนได้รับผลกระทบต้องซ่อมแซมบ้านพวกนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบเหมือนกันซึ่งโดยทั่วไปก็คงจะอยู่ในช่วงปลายปีอย่างเช่นในเดือนธันวาหรือว่าปลายพฤศจิกาก็จะมีงานมหกรรมยานยนต์นะซึ่งตรงนั้นก็อาจจะเป็นโอกาสที่ทางผู้ที่ได้รับความเสียหายจากรถยนต์ที่โดนน้ำท่วมก็จะได้เข้าไปดูแต่ว่า อย่างนี้ก็ต้องดูว่าเขามีประกันภัยแค่ไหนจากที่ว่าโดนน้ำท่วมไปนะครับถ้าเขาเห็นว่าไม่อยากที่จะใช้รถที่โดนน้ำท่วมแล้วก็มีทางเลือกที่จะไปซื้อรถยนต์ในช่วง มหากรรมยานยนต์ครับ
2: ครับแต่เราก็ทราบว่าดีนะครับก่อนหน้านี้การขอเงินกู้เพื่อซื้อรถก็ถูกปฏิเสธสูงมากขณะเดียวกันหนี้ครัวเรือนก็สูงหนี้เสียเองก็เยอะแล้วพอมาเจอกับภาวะน้ำท่วมเนี่ยกระแทกเข้าไปอีกเนี่ยตรงนี้คุณสุรพงศ์มองว่าไม่มีผลหรือว่ายังไงฮะกับเรื่องของยอดขายในช่วงปลายปี
3: คิดว่าไม่น่าจะมีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของตัวตอนนี้เท่าที่ดูจากยอดขายที่ผ่านมา8เดือนเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าจะขายดีมากกว่ามากกว่ารถปิกอัพด้วยเพราะว่าสัดส่วนของเขาก็ปากไว้แล้ว1ใน3รถยนต์ที่ขายได้เนื่องจากว่าราคารถยนต์ก็ถูกกว่าด้วยในบางรุ่นนะฮะรวมทั้งราคาน้ำมันแพงขึ้นสงครามที่ทางสหรัฐกับทางอิสราเอลโจมตีอิหร่านวันที่28กุมภาพันธ์ก็ลากมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ยุตินะก็ทำให้การส่งออกน้ำมันเนี่ยค่อนข้างจะน้อยลงไปเยอะมากเพราะว่าเห็นบอกว่าประมาณ 20% ใช่ไหมที่ต้องผ่านช่องแคบฮอร์มุสตรงนั้นมาทางด้านเอเชียเป็นส่วนใหญ่ครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ราคาน้ำมันแพงขึ้นก็เลยทำให้มีความต้องการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าใช้มากขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนนี้อย่างเช่นเมื่อวานก็ไปเติมน้ำมันมาตอนนี้ลิตรละ40บาทแล้วอันนี้หมายถึงแก๊สโซฮอล
2: ์
3: ครับเพราะฉะนั้นคนก็มาใช้รถยนต์ไฟฟ้าก็ถูกกว่าเยอะเลยแล้วก็ยังทางภาครัฐก็ส่งเสริมให้มีการติดเรียกอะไรวะโซลารูฟใช่ไหมฮะครับ
2: ใช่ครับ
3: ครับอันนี้ก็สอดคล้องว่าเมื่อเขาซื้อรถยนต์ไฟฟ้าถ้าหากว่าลงผิดไฟฟ้าเกิดมีขาดแคลนน้ำมันเตาอะไรที่ทำให้ผิดไฟฟ้าไม่ได้เขาก็สามารถที่จะมีไฟฟ้ามาชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของเขาครับซึ่งอันนี้ก็ตรงกับที่เมื่อ 4-5 ปีก่อนผมก็บอกเพื่อนว่าต้องมีรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสำรอง1คันนะเพราะว่าพวกโรงกลั่นอะไรต่างๆเนี่ยจะโดนระเบิดถ้าเกิดสงครามอะไรขึ้นมาแต่ก็ต้องมีการติดโซลารูปติดไอโซลาเซลล์นะฮะเพื่อที่จะมีไฟฟ้ามาชาร์จรถยนต์ของเราถ้าเกิดโรงไฟฟ้าโดนทำลายลงไปอีกครับอันนี้ก็มันเป็นการพึ่งตัวเองมากขึ้นนะฮะครับก็ไม่ต้องวิตกว่าจะไม่มีพลังงานมาใช้ในเรื่องของยานพาหนะของเรา
2: แสดงว่าโดยสถานการณ์ทางอุทกภัยที่เกิดขึ้นตรงนี้พอนะน้ำมันแพงกับรถไฟฟ้ามามันเลยชดเชยกันได้ไม่ทำให้ยอดขายในช่วงปลายปีของค่ายรถยนต์ทั้งหมดในภาพรวมจะตกลงใช่ไหมครับ
3: ครับก็รอดูว่าในเรื่องของทางภาครัฐที่ว่าจะออกมาเรื่องของการที่จะขึ้นภาษีสรรพสามิตจะอยู่ที่เท่าไหร่นะว่าจะมีการส่งเสริมพวกที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเท่าไหร่นะถึงจะทำให้เขาเนี่ยมีการลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นครับแต่อันนี้ก็ต้องชมเชยทางภาครัฐนะฮะมีนโยบายเรื่องของ EV 3.0 กับ EV 3.5ทำให้มีความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าใช้มากขึ้นนะแล้วก็ทำให้มีการดึงว่าผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอันดับต้นๆของโลกมาลงทุนตั้งโรงงานในประเทศไทยนี่ก็เพื่อที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเสริมเพิ่มการส่งออกของรถยนต์ที่เราส่งออกเกิน1ล้านคันต่อปีที่เป็นในกลุ่มของพวกรถใช้น้ำมันตอนนี้ก็มีหลายประเทศที่ก็มีความพร้อมมากขึ้นก็มีการสั่งซื้อรถยนต์ไฟฟ้าจากเราไปทั้งเป็นรถยนต์นั่งที่เป็นใช้แบตเตอรี่ 100% กับที่เป็นรถกระบะไฟฟ้า 100% ครับ อันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับก็ปีนี้8เดือนเราก็ส่งออกไปแล้วประมาณ 10,000 กว่าคันถือว่าเริ่มต้นในปีที่2ที่ดีมากๆนะครับต้องรอดูต่อไปว่าปีหน้าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าอย่างในหลายๆประเทศที่เป็นคู่ค้าของเราแล้วเราก็ส่งรถยนต์ไปในประเทศเขาในกลุ่มของพวกที่ใช้น้ำมันเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเช่นทางด้านประเทศออสเตรเลียเพราะออสเตรเลียนี่เราส่งกระบะไปนี่มีสัดส่วนประมาณ 33% ส่วนรถยนต์นั่งก็มีสัดส่วนอยู่ที่ 22% ของที่เราส่งออกรถยนต์นั่งทั้งหมดทีนี้รถยนต์นั่งก็จะเจอรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนซึ่งเขาก็เข้ามา 4-5 ปีแล้วราคาก็ถูกด้วยแล้วก็ตรงกับทางรัฐบาลออสเตรเลียก็มีนโยบายเรื่องออกประกาศแล้วที่จะใช้การบังคับให้การปล่อยพวกมลพิษเนี่ยให้น้อยลงถ้าจากอัตราก็ต้องโดนปรับครับซึ่งอันนี้เขาก็จะมีความเข้มข้นปรับสูงขึ้นไปเรื่อยๆครับอันนี้เราก็จะต้องไปแข่งขันกับทางรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเหมือนกันนะก็ต้องรอดูว่าทางประเทศออสเตรเลียเขาจะมีนโยบายเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนมากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าทางรัฐบาลจีนเขาก็เตรียมความพร้อมแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของจีนเนี่ยออกไปตั้งนอกประเทศจีนไปอยู่ในประเทศต่างๆเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงในการที่จะโดนกีดกันทางด้านการค้านะเพราะว่ามีหลายประเทศใช่ไหมในออสเตรเลียรวมทั้งสหรัฐอเมริกาก็มีการห้ามหรือว่าขึ้นภาษีเก็บจากรถยนต์ไฟฟ้าที่ส่งมาจากประเทศจีนแต่อาจจะลดลงหรือว่าไม่เข้มงวดกับรถยนต์ไฟฟ้าของจีนที่ว่าผลิตในประเทศอื่นนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราก็ได้รับอานิสงส์ตรงนี้ด้วยนะเราก็จะเห็นได้ว่าก็มีหลายยี่ห้อของเราที่ส่งออกไปในยุโรปในออสเตรเลียในลาตินอเมริกาปกติเป็นต้นนะครับ
2: ครับแสดงว่าอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนั้นเป็นอานิสงส์ของ 3.0 มา 3.5 แล้วก็ในอย่างหนึ่งที่เรากำลังรอคอยกันอย่างเหมือนว่าสักครู่ที่คุณสมพงษ์พูดถึงก็คือว่าภาษีสรรพสามิตแล้วก็ภาษีสรรพสามิตจริงๆเนี่ยหลายฝ่ายก็ลุ้นกันว่าภายในกันยายนเนี่ยจะต้องประกาศออกมาแล้วล่ะนะแต่ขณะนี้มาถึงตุลาแล้วตรงนี้คุณสุรพงษ์ประเมินยังไงครับ
3: ก็น้ำท่วมเลยต้องเอาเรื่องน้ำท่วมก่อนความเป็นอยู่ของประชาชนเราสำคัญกว่าก็ต้องขอบคุณทางภาครัฐเหมือนกันนะต้องที่คำนึงถึงความปลอดภัยความเดือดร้อนของประชาชนที่เจอเรื่องน้ำท่วมซึ่งทางโดยหลายหน่วยงานก็ไม่ได้กำชับให้เห็นถึงเรื่องภัยน้ำท่วมก็มีการรายงานว่าจะมีฝนตกหนักนะพูดสั้นๆนะเพราะฉะนั้นต่อไปก็น่าจะมีรายละเอียดให้เขาพึงระวังเรื่องของเตรียมพวกสมบัติอะไรต่างไว้ที่สูงหรืออะไรนะครับก็จะดีเหมือนกันเพราะเราก็รายงานทุกวันใช่ไหมเรื่องของลมฟ้าอากาศก็ฟังกันไปเรื่อยๆแต่ถ้าจะมีเรื่องหนักๆอะไรนี้น่าจะยาวกว่านี้และอธิบายเตือนให้ระวังมากกว่านี้ก็จะเป็นการดีเหมือนกันนะฮะเขาจะได้ว่าอ้าวอันนี้ไม่ใช่การรายงานตามปกติทุกวันนะเป็นเรื่องที่ว่าภัยกำลังจะเข้ามาถึงตัวแล้วเพราะฉะนั้นต้องเตรียมที่จะย้ายพวกทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆเตรียมพวกกระสอบทรายหรืออะไรต่างๆที่จะป้องกันไม่ให้น้ำเข้ามาในท่วมเหมือนกับปี2554เราก็มีประสบการณ์ในตรงนั้นมาแล้วก็น่าจะเอาตรงนี้มาเตือนถือว่าเป็นการเตือนภัยนะก็จะช่วยบรรเทาความเสียหายของทางด้านประชาชนได้ครับ
2: แต่ทีนี้ในแง่ประเด็นของการประกาศภาษีสรรพสามิตสำหรับการนำเข้ารถไฟฟ้าซึ่งยังรอกันอยู่แล้วก็ไม่ได้มาตามนัดตรงนี้คุณสุรพงษ์มองไงครับ
3: ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีนะฮะว่าจะได้ทำให้ทางผู้ที่มาลงทุนเนี่ยจะได้ใช้ชิ้นส่วนในประเทศมากขึ้นแล้วก็จะเป็นการที่จะทำให้มีโรงงานผลิตพวกชิ้นส่วนต่างๆที่คนไทยเราก็ยังไม่มีความชำนาญเขาก็จะได้ตั้งดึงโรงงานพวกนั้นเข้ามาตั้งในประเทศไทยมากขึ้นเพื่อที่จะให้มีการใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศไทยแต่มันก็มีเรื่องของว่าจำนวนของรถยนต์ที่จะมาใช้ชิ้นส่วนนั้นเพราะว่าการลงทุนในพวกอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้เนี่ยมันต้องลงทุนสูงอย่างตัวอย่างเช่นแบตเตอรี่ถ้าจะเป็นเหมือนกับที่ผลิตในประเทศจีนเขาบอกว่าโรงงานหนึ่งต้องลงทุนอย่างน้อยๆ 50,000 ล้านบาทแล้วก็ถ้าจะให้คุ้มทุนมันต้องมีการใช้เฉพาะของเขาเลยนะฮะต้อง 300,000 คันขึ้นไปทีนี้แบตเตอรี่ส่วนใหญ่เขาก็จะบอกของฉันก็จะเอาตามแบบที่ฉันได้ออกแบบไว้กับรถยนต์รุ่นนี้รุ่นนั้นอะไรของเขาในแต่ละยี่ห้อซึ่งก็ไม่เหมือนกันครับนี่จะให้แต่ละยี่ห้อให้ได้ 300,000 คันนี่คงต้องรอต้องใช้เวลาเหมือนกันครับ
2: ครับแต่ว่าอันเนี้ยถ้ายังคงต้องรอไปอีกนานแค่ไหนครับถ้ามองจากในแง่ของการลงทุนเรื่องของภาษีสรรพสามิตจะมีความชัดเจนเร็วๆกว่านี้ครับเพราะมันก็ใกล้กับช่วงปลายปีแล้วนะนะครับ
3: ต้องเหมือนกับที่ทางสมัยก่อนที่เรามีการส่งเสริมการผลิตรถยนต์ที่ใช้น้ำมันกว่าเราจะให้ใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศถึง 45% ก็หลายสิบปีแต่ตอนนั้นประเทศไทยเรายังเป็นประเทศยากจนอยู่เราเริ่มปี2504ที่เรามีการประกอบรถยนต์525คันคนไทยเรามีรายได้แค่100เหรียญสหรัฐใช่ไหมเรายังเป็นประเทศยากจนเพิ่งจะมามียอดขายเกิน 100,000 คันก็ปี28 29หรือปี31อะไรที่เรามีการส่งออกรถยนต์ตอนนี้นะก็ทำให้ GDP per capita ของเราเนี่ยก็เกิน 10,000 เกิน 1,100 เหรียญครับก็ถือว่าเกินเส้นยากจนครับแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราก็มียอดขายเกิน 100,000 คันต่อปีมาตลอดครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับรายได้ของประชาชนครับเพราะฉะนั้นที่ทางผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจีนหรือจากที่อื่นเขามาตั้งโรงงานในประเทศไทยเขาก็ดูมีการวิจัยก่อนหน้านี้อยู่แล้วว่าประเทศไทยเรามีทัศนคติในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าดีกว่าในหลายๆประเทศแม้ว่าเขาจะมีผลมากกว่าประเทศไทยเราแต่ซึ่งเมื่อสักสองวันนี้เพิ่งได้เห็นข่าวในทีวีบอกว่าประเทศไทยเรามียอดขายนำทุกประเทศในอาเซียนครับก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจที่ทำให้เขามาลงทุนตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเราครับ
2: แต่ก็ด้วยความที่ตอนนี้การแข่งขันที่มันไม่เท่าเทียมกันซึ่งหลายฝ่ายต่างก็รอภาษีสรรพสามิตที่ชัดเจนและจะหากว่ายังไม่มีการให้กรอบเวลาที่มันชัดมากยิ่งขึ้นคือต้องซื้อเวลากันอีกต่อไปหรือว่าเวลาล่าช้าต่อไปเนี่ยคุณสมบูรณ์บอกว่ามีผลกระทบกับในแง่ของการลงทุนไหมครับ
3: คิดว่าไม่น่าจะมีนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เขาก็รู้กันว่าภาษีจะออกมาในอัตราเท่าไหร่ยอมรับได้แค่ไหนแต่มันมีรายละเอียดมากกว่านั้นอีกเช่นผู้ที่ว่ามาลงทุนผลิตในประเทศไทยใช้ชิ้นส่วนในประเทศไทยสักกี่ชิ้นนะมีกี่อย่างหรือใช้แรงงานคนไทยเรากี่เปอร์เซ็นต์ นะแล้วก็ส่งออกเท่าไหร่มันยังมีหลายปัจจัยที่จะต้องมาคำนึงเพื่อที่จะให้มีเรื่องของการกำหนดโควต้าว่าถ้าคุณทำอะไรพวกนี้มากแค่นี้คุณก็จะได้สิทธิ์ที่จะนำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศเข้ามาทดลองตลาดเพื่อที่คุณจะมีการผลิตชดเชยต่อไปอะไรอย่างนี้มันมีรายละเอียดอีกค่อนข้างมากนะครับก็ยังแปลกใจตอนนั้นที่ว่าอยากให้เสร็จภายในกันยายนมันก็ยังดูอยู่ว่าจะได้หรือเปล่าแต่เห็นบอกว่าคาดคั้นจะให้ได้แต่มันเกิดมาเรื่องของน้ำท่วมเสียก่อนเนี่ยครับก็รอดูอยู่เหมือนกันครับ
2: ครับแต่อีกเรื่องนึงที่เกิดขึ้นคู่กันมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องนั่งเพ่งรอต่อไปนะเรื่องของภาษีสรรพสามิตก็คือเนี่ยน้ำมันท่วมทำให้เครือข่ายของซัพพลายเออร์ขององค์การอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยส่งของไม่ได้เดินทางก็ไม่ได้แล้วทำให้โรงงานขนาดใหญ่เช่นโตโยต้าก็ดีฮอนด้าก็ดีต้องหยุดชั่วคราวไอ้ตรงนี้ครับมองยังไงครับ
3: อันนี้เป็นเรื่องที่ว่าเขาหยุดชั่วคราวก็ประมาณสักกี่วัน
2: 9วัน
3: 10วันใช่ไหมอะไรอย่างนี้นะซึ่งถ้าหากว่าหายท่วมโดยเร็ว แล้วก็โรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนนั้นไม่ได้รับความเสียหายก็สามารถผลิตได้เพราะว่าบางโรงงานนี่เขาก็สามารถผลิตได้นะแต่ว่ามาส่งของไม่ได้อะไรอย่างนี
2: ้
3: มันเรื่องของโลจิสติกส์นะแต่ถ้าหากว่าเขาน้ำหายท่วมแล้วเขาผลิตได้ตามปกติเร่งได้ครับเพราะว่าแคปาซิตี้ในการผลิตของเราถึง3ล้านคันอันนี้พูดถึงว่าบริษัทรถยนต์หรือว่าทางด้านผู้ผลิตชิ้นส่วนเหมือนกันเราเคยผลิตได้ในช่วงที่รถจนคันแรก 2,400,000 กว่าคันตอนนี้เราผลิตรถจนได้แต่อย่างปีนี้ก็ตั้งเป้าไว้อยู่ที่ 1,450,000 คันเพราะฉะนั้นมันแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองเขาเร่งในการที่จะผลิตให้ได้ตามความต้องการได้ครับไม่มีปัญหาเรื่องของทางผู้ผลิตชิ้นส่วนกับทางด้านผู้ผลิตรถจนครับสามารถเร่งการผลิตได้อยู่แล้วครับ
2: แสดงว่าสามารถกลับมาชดเชยได้เร็วขึ้นถูกไหมครับ
3: ใช่ครับครับตอนนี้โอ้วันเป็นเรื่องที่ง่ายมากที่จะผลิตให้ได้ถึง2ล้านคันแล้วก็2ล้านคันนี้ก่อนที่จะเกิดโควิด19เราก็ผลิตมาอยู่แล้วนะครับตรงนี้เรื่องที่จะเพิ่มแคปาซิตี้อะไรอย่างนี้ที่จะให้ได้ตามเป้าหมายในการผลิตของเราไม่มีปัญหาครับ
2: เพราะฉะนั้นผลกระทบจากน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็จะไม่ทำให้เป้าปลายปีหรือว่าเป้าทั้งปีที่ตั้งในการผลิตเพื่อส่งออกและภายในประเทศนั้นเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับที่เป็นห่วงก็คือเรื่องทางด้านความต้องการของผู้ซื้อนี่หมายถึงทางด้านต่างประเทศมากกว่าเพราะว่าในประเทศตอนนี้เราผลิตเพื่อขายในประเทศอยู่แค่อะไร30กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองน้อยมากมากนะครับเมื่อก่อนเราผลิตเดือนหนึ่งก็ประมาณ 170,000 กว่าคันใช่ไหมแบ่งออกเป็นส่งออกนอกใน 54% แต่ตอนนี้เราผลิตเพื่อขายในประเทศมีสัดส่วนแค่30กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองคิดดูสิว่ามันลดลงไปมากที่มากเพราะว่าตัวรถปิกอัพครับที่เราเคยขายได้เดือนละ 30,000 กว่าคันตอนนี้เหลือ 10,000 คันทั้งนี้เพราะว่าพวกไฟนั้นไม่ปล่อยมีผู้ซื้อนะครับแต่หลักฐานการเงินก็คงจะไม่แข็งแรงพอเพราะว่าเศรษฐกิจของเราก็โตในอัตราเท่าไหร่ 2% นะ
2: ใช
3: ่
2: คร
3: ับ ครับเพราะฉะนั้นผู้ปล่อยสินเชื่อที่เขาเคยขาดทุนมาแล้วจากรถกระบะเขาก็ขยาดนะยังไม่เห็นว่าถ้าเศรษฐกิจโต 3-4% หรือ 4-5% ในปีหน้าหรือปีถัดๆไปเขาก็กล้าปล่อยเพราะว่ารายได้ของคนที่จะมาซื้อรถกระบะก็สามารถมาจ่ายค่างวดเพราะว่าเขาตั้งกติกาไว้อย่างนี้เลยครับว่าคนจะปล่อยสินเชื่อให้ผู้ซื้อรถเนี่ยต้องดูว่าหลักฐานการเงินเขาเนี่ยสามารถที่จะจ่ายครบทุกงวดไหม นี่ครับมันเป็นเรื่องที่เขาตั้งกันไว้อย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าหลักฐานการเงินไม่แข็งแรงพอไม่สามารถที่จะหารายได้มาส่งค่างวดได้ครบทุกเดือนก็ไม่ปล่อยแล้วครับเขาไม่เสี่ยงเขาเคยเสี่ยงมาแล้วไม่ใช่เคยเสี่ยงเคยเจอมาแล้วว่าขาดทุนไป 1,000 กว่าล้านเนี่ยครับ
2: โอ้อ
3: ันนี้รายเดียวนะครับที่ทราบมาครับ
2: รายเดียว
3: หลายรายบริษัทที่ปล่อยสินเชื่อทางด้านรถยนต์เป็นเงินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นที่อยู่ที่รัฐบาลต้องพยายามกระตุ้นให้เศรษฐกิจของเรามีพวกคนงานในภาคอุตสาหกรรมมีงานทำมากขึ้นนะเพราะว่าในภาคอุตสาหกรรมเราก็มีแรงงานค่อนข้างเยอะถ้าเขามีรายได้เมื่อขึ้นก็จะได้จับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคซื้ออาหารท่องเที่ยวอะไรมากขึ้นใช่ไหมเศรษฐกิจเราก็จะได้เติบโตผมไม่ทราบว่ารัฐบาลจะสามารถที่จะทำให้คนไทยมีงานทำเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าไม่ต้องเพิ่มการลงทุนใหม่ๆนะเพราะว่าทางภาคอุตสาหกรรมหรือว่าพวกอสังหาริมทรัพย์มีแรงงานอยู่แล้วเพียงแต่เราทำให้ทั้งสองอุตสาหกรรมหรือว่าอุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยเขาผลิตมากกว่าปีที่แล้วไอ้ตรงนี้ก็ทำให้เศรษฐกิจหรือว่ารายได้ของคนงานของเรามีงานทำมีรายได้มากขึ้นเป็นการเริ่มต้นที่จะให้เศรษฐกิจภายในประเทศของเราโตมากกว่า 2% อาจเป็น 3% หรือ 4% ประดังที่เคยทำมาแล้วในเรื่องของรถยนต์อันแรกที่มีการส่งเสริมให้ซื้อรถคันแรกก็ซื้อบ้านหลังแรกจำได้ใช่ไหมคุณบัญชาตอนนั้นก็ทำให้คนมีงานทำกันมากขึ้นเศรษฐกิจเราก็เติบโตขึ้นนะแต่ตอนนั้นมันเป็นเรื่องที่ดึงความต้องการในอนาคตมาแต่ตอนนี้ความต้องการมีอยู่แล้วแต่ว่าไฟนั้นไม่ปล่อยคนก็ต้องทำยังไงให้ไฟนั้นให้ปล่อยสินเชื่อให้ผู้ซื้อรถหรือว่าซื้อบ้านได้มากขึ้นรัฐบาลก็เคยลองมาแล้วลดอัตราค่าธรรมเนียมอะไรโอนอสังหาริมทรัพย์แต่มันไม่กระเตื้องขึ้นเพราะไฟนั้นไม่ปล่อยได้ยังไงปล่อยแล้วรายได้เขาไม่พอที่จะไปชำระเพราะฉะนั้นมีทางเดียวก็คือต้องทำให้คนมีงานทำเพิ่มมากขึ้นครับการจะทำให้คนมีงานทำมากขึ้นก็ต้องดึงการลงทุนให้มากขึ้นลงทุนฟังทั้งภาคเอกชนและภาครัฐครับแต่ตอนนี้ก็เห็นได้ว่าภาครัฐก็จะลงทุนน้อยลงใช่ไหม
2: ใช่ครับ
3: ดูจากงบประมาณปี2570ตรงนี้ก็ต้องว่าคุณก็ต้องกระตุ้นอุตสาหกรรมที่มีซัพพลายเชนยาวมากมายนั่นนะให้มีการผลิตมากขึ้นนี่เป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปดึงการลงทุนใหม่ๆก็ยังได้เลยคุณเพียงแค่ทำให้อุตสาหกรรมหรือว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วในประเทศไทยแต่ว่าชะลอลงมาในช่วงปี2ปีนี้ให้เขาผลิตมากขึ้นแค่นั้นเองครับ GDP เราก็จะได้โตครับเพราะส่งออกเราก็โตอยู่แล้วนะครับ
2: ครับครับอันนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องสร้างงานกันนะครับตามแนวคิดนี้เราจะทำให้รายได้เพิ่มขึ้นก็เป็นอันว่าณสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นขณะนี้ซึ่งก็ยังไม่สิ้นสุดเนี่ยถ้าฟังดูจากมุมมองของคุณสรพงศ์ก็แสดงว่าค่ายผลิตรถยนต์ทุนเรื่องของการลงทุนรถยนต์ในบ้านเราเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นในขณะเดียวกันฝั่งของผู้ซื้ออ่ะก็จะเหมือนกับว่าอุ้ยก็ไปซื้อรถ EV มันชดเชยได้กับเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ไปซ่อมปุ่มซ่อมบ้านมากกว่าที่จะไปเติมราคาน้ำมันแพงถูกไหมครับ
3: ครับผมที่เรียนทราบว่ามันแพงขึ้นมาตั้ง10กว่าบาทต่อลิตรครับทางด้านดีเซลแพงขึ้นมาก็ยังพอที่จะซื้อได้แต่ถ้าเกิดขาดแคลนเกิดสงครามรุนแรงขึ้นมาไม่มีส่งออกมาเลยดิ
2: อ
3: ันนี้

0: แต่ละคนด้วยนะว่ามีภาระอย่างอื่นมากน้อยแค่ไหนจากที่ว่าต้องโดนน้ำท่วมตรงนี้จะต้องซ่อมแซมเท่าไหร่และบ้านนั้นได้ทำการประกันทรัพย์สินแค่ไหนอย่างไรนะคุ้มครองถึงภัยธรรมชาติมากน้อยแค่ไหนครับรวมทั้งเรื่องของการประกันรถยนต์ด้วยว
1: ่
0: ามีpolicy คุ้มครองแค่ไหนอย่างไรครับ
1: ครับจนถึงนาทีนี้ทางภาคอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยหรือว่าทางสธ.เองในกลุ่มของอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยจะมีการปรับตัวเลขยอดขายภายในประเทศไหมครับเข้าสู่ไตรมาสที่4แล
0: ้วไม่ครับเพราะดูแล้วหน้าที่จะมากกว่าที่เราตั้งไว
1: ้
0: เราก็คิดว่าปีนี้ยอดขายน่าจะอยู่ที่ประมาณปีที่แล้ว 620,000 กว่าปีนี้ก็คิดว่าน่าจะได้สัก 650,000ดูจากตัวเลขของ8เดือนที่ผ่านมามันน่าจะไปถึงเกือบจะ 70,000 เออ 700,000 คันได้ครับสำหรับดูอยู่นะฮะถ้าว่าไม่มีเรื่องภัยธรรมชาติที่น้ำท่วมจะยืดเยื้อนานมากกว่านี้ครับถ้าสิ้นสุดได้ภายใน 2-3 วันนี้ก็น่าที่จะได้ตัวเลขนั้นมา
1: โอ้แสดงว่าถ้าความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนฝนไม่เติมมาอีกจบภายใน 2-3 วันเนี่ยยอดขายตลอดทั้งปีนี้มีสิทธิ์จะแตะ 700,000 เลยเหรอครับ
0: ดูจากตัวเลขของเดือนหลังๆนี้นะครับ มันอยู่ที่ประมาณ 59,000 กว่าคันนะต่อเดือนนะครับ ถ้าเป็นเช่นนี้มันก็มีโอกาสว่าถ้าที่งานมหกรรมยานยนต
1: ์
0: ตอนนั้นก็จะมีเรื่องของการลดแรกแจกแถมกันเยอะมากฉันก็คิดดูแล้วถ้าหากว่าเดือนละ 60,000 คัน
1: ครับ
0: ก็เหลืออีก 400,000 ก็ 200,000 กว่าคันใช่ไหมฉะนั้นก็บวกกับที่เรามียอดขายใน8เดือนที่ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นก็คิดว่ามันน่าจะถึงนะเพราะว่าที่ผ่านมา8เดือนก็ประมาณ 465,000 คันอยู่แล้วถ้าก็ได้อีก6424อีก 200,004 มันก็ได้ 700,000 ใช่ไหมครับ
1: โอ้ 705,000 คัน
0: ครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นปลายปีนี้ก็ต้องเร่งโปรโมทนะฮะขายรถไฟฟ้ากับขายรถยกสูงป้องกันน้ำท่วมถูกไหมฮะ
0: ก็คงเป็นอย่างนั้นก็อยากให้หนุนทางด้านรถพลิกอัพด้วยเพราะว่าสู้กับหนองน้ำได้สบายใช่ไหมไม่ต้องกลัวขับไปไหนมาไหนก็ได้ครับพวกราดนี้ก็พอที่จะลุยเข้าไปได้ครับ
1: ครับแม้แต่รถพลิกอัพมันยังดีเซล 100% นี่สิครับแพงด้วยนะราคาดีเซล
0: แต่ว่าเป็นเขาเรียกอะไรใช้บี20ครับผมกับทางด้านเอทานอลนะไม่ใช่เอทานอลอะไรล่ะดีเซล
1: B 20
0: ครับดีเซลกับกับน้ำมันอะไรล่ะปาล์มใช่ไหมครับ
1: ครับไบโอดีเซล
0: ก็ไปผสมกันเพราะฉะนั้นใช้ได้ถึง B 20อันนี้ก็ช่วยทางด้านเกษตรกรด้วย
1: ใช่ฮะ
0: แล้วก็ลดการนำเข้าของรถพวกน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะส่งเสริมทำให้รถกระบะเราขายดีขึ้นเพราะรถกระบะนี่ใช้ชิ้นส่วนในประเทศถึง 90% ครับ
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะทำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆนี่ก็จะได้ผลิตได้เพิ่มขึ้นทั้งที่เรียนสักครู่เนี่ยถ้าพวกนี้เขาผลิตได้มากกว่าปีที่ผ่านมาในตรงนี้จะทำให้ GDP ของเราเติบโตแล้วแล้วก็คนก็มีงานทำมากขึ้นคนทำงานในภาคอุตสาหกรรมคนทำงานทางด้านเซลล์ของที่อยู่ในอะไรบริษัทที่ขายรถกระบะใช่ไหมแล้วก็พวกตกแต่งอีกนะแล้วก็พวกที่ปล่อยสินเชื่อ

0: นะพวกทำประกันพวกนี้เขาก็จะได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
1: ครับ
0: นี่เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนซึ่งมันเป็นหน้าที่ของภาครัฐว่าจะทำอย่างไรส่งเสริมให้พวกไฟแนนซ์เนี่ยเขาปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้น
1: ครับเอาละครับวันนี้ก็ชัดเจนนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องขอขอบพระคุณที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงษ์นะครับขอบคุณครับคุณสุรพงษ์ครับ
0: ท่านครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับและท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
1: ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปอีคอนบิสกันนะครับ
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
3: ก้าวสู่จุดห้าเอฟเอ็มเซนตี้เรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
1: ท่านผู้ชมท่านฟังอยู่ที่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวททาง 90.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดครับแหมตอนนี้สัญญาณของการที่จะเปิดการลงทุนในวันแรกของสัปดาห์ที่1ของตุลาคมในอเมริกาไม่ค่อยจะไปในทิศทางเดียวกันต้องบอกอย่างนี้นะครับตอนนี้ครับเวลาทุ่ม49นาทีก็ตีซะว่าอีกไม่ถึง40นาทีเนี่ยตลาดหุ้นอเมริกาเปิดถ้าเปิดตอนนี้ดัชนีหุ้นดาวโจนส์ก็จะขึ้นเพียงนิดเดียวครับ15จุดนะฮะที่ 51,492 จุดส่วน S&P 500ถ้าเปิดตอนนี้ก็ลงนิดเดียวเอง3จุดนะครับที่ 7,774 จุดส่วน Nasdaq Future ล่วงหน้าถ้าเปิดตอนนี้ก็จะตกไปถึง70จุดที่ 3,991 จุดหันไปดูทางด้านของราคาน้ำมันดิบกันหน่อยนะครับส่วนทางไปเลยเห็นไหมฮะตอนนี้ราคาน้ำมันดิบ Brent อังกฤษทะเลเหนือซื้อขายที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรขึ้นมานิดเดียวเอง24เซนต์ต่อบาร์เรลประมาณ 0.2% ครับแต่ก็สูงนะสูงเกินร้อยด้วยตอนนี้อยู่ที่102.46เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐนะฮะอีกประมาณไม่ถึง40นาทีเปิดทำการเนี่ยตอนนี้ลงไปประมาณ90เซนต์ต่อบาร์เรลครับเฉียดตก 1% อยู่ที่90.21เซนต์ต่อบาร์เรลดูทองคำกันหน่อยนะฮะปรากฏว่าราคาทองคำล่วงหน้าหรือว่าโกลด์ฟิวเจอร์ของนิวยอร์กสหรัฐเนี่ยถ้าเปิดทำการเนี่ยกับอีก40นาทีข้างหน้าตอนนี้เนี่ยขึ้นมาประมาณ 27.90 เซ็นต์ต่อออนซ์ครับประมาณ 0.64% วิ่งอยู่ที่ 4,188 ดอลลาร์ต่อออนซ์ครับแหมยังไม่แตะ 4,200 นะฮะส่วนทางด้านของคริปโตเคอเรนซีนะครับเงินบิตคอยน์ตอนนี้ก็บวกขึ้นมาประมาณ427ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์ประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์ครับอยู่ที่ 85,865 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์นะครับสัญญาณแบบนี้ก็นั่นแหละครับโดยไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวเลขเศรษฐกิจเรื่องของรอที่สำคัญการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานะครับในช่วงของสิ้นเดือนตุลาคมถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ 27-28 นะครับนี่เดี๋ยวเราไปเช็ควันกันอีกทีนึงแต่ว่าเขาจะประชุม2วันติดต่อกันเนี่ยก็จะเป็นนัดที่แบบว่าตอนนี้หลายคนก็เทใจพอสมควรนะครับว่ามันน่าจะไปขึ้นเดือนธันวาคมแต่ก่อนหน้านี้เรียกว่าเทหมดเลยนะฮะว่าจะขึ้น2รอบติดต่อกันจะต้องดูตรงนี้กันต่อนะครับมาดูทางวันวันนี้แม้ว่าจะเป็นวันจันทร์แต่ความเคลื่อนไหวของข่าวสารเศรษฐกิจบ้านเราก็เยอะอยู่นะครับโดยเฉพาะการประเมินน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยคือตอนนี้ตัวเลข ดีดเคาะออกมานะทั้งออกมาจากนักเศรษฐศาสตร์ทั้งออกมาจากทางด้านของหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรมออกมาจากทางด้านของปภ.อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ถ้าออกมาจากทางเอกชนเนี่ยนะฮะอาหาเนี่ย 25,400 ล้านบาทเสียหายนะครับคุณธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยเนี่ยนะครับก็ดูวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ที่เกิดขึ้นแล้วพบกรุงเทพภาคกลางเนี่ยนะครับปรากฏว่าสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยมันทำให้รถยนต์ก็เสียหายเส้นทางขนส่งสินค้าก็เสียหายโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยนะครับมีครัวเรือนอยู่ด้วยกันหรือว่าครอบครัวเนี่ย 329,000 ครัวเรือนสมมติท่านผู้ชมตีครัวเรือนละ2คนเนี่ยนะฮะโอ้โหนะครับ600,000คนเนี่ยนะครับและนอกจากนี้เนี่ยบางพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจเนี่ยประชาชนก็ออกมาจับจ่ายใช้สอยก็ไม่ได้ต้องอยู่แต่บ้านแต่เรือนเนี่ยนะฮะแล้วจะ work from home work online ก็แล้วแต่นะครับรวมไปถึงไฟฟ้าสัญญาณโทรศัพท์ก็มีขัดข้องอาหารก็มีขาดแคลนบางส่วนด้วยนะครับเพราะตรงนี้เองถามว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรุงเทพกับปริมณฑลพร้อมๆกันหรือไม่ซึ่งน่าจะเป็นครั้งหนึ่งในรอบหลาย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแกก็เลยดีดลูกคิดมาว่าเนี่ยความเสียหายเบื้องต้นนะ 25,400 ล้านบาทน่าจะกระทบกับ GDP ประมาณ 0.12% นะครับซึ่งไม่แน่นอนนะครับไอ้การฟื้นฟูตามหลังมาก็จะมีซ่อมบ้านซ่อมรถซ่อมร้านค้าซ่อมแท็กซี่ซ่อมระบบจักรยานยนต์ไรลูกไรเดอร์อันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับขณะที่มุมมองของเอกชนอีกท่านนึงอันนี้ก็น่าสนใจนะเป็นถึงรองประธานกรรมการหอการค้าไทยนะวิสิตลิมลือชาเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยนะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยนะครับน่าจะใช้เวทีการประชุมประจำปีของ IMF กับธนาคารโลกที่เขาจะมาประชุมบ้านเราเนี่ย12-18ตุลาคมเนี่ยนะครับเอาเวทีนี้เลยนะฮะไอ้รัฐบาลกับเอกชนใช้เวทีนี้เลยเนี่ยนะฮะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนานาชาติเขาว่างั้นเลยนะครับคือเอาเวทีนี้นะครับใช้สำหรับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปเลยนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยนะฮะก็จะมีทั้งเรื่องของภาวะเศรษฐกิจตลอดจนการบริหารจัดการสถานการณ์ต่างๆเนี่ยได้ฟื้นคืนกับรวดเร็วซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเป็นโอกาสที่ดีนะครับไหนๆก็มาประชุมนะกรุงเทพแล้วนะฮะเพราะว่าการประชุมจำปีของ IMF กับธนาคารโลกเนี่ยไม่เคยมาจัดเมืองไทยเนี่ยหลายทศวรรษแล้วนะฮะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาบอกว่าน่าจะใช้เวทีนี้นะครับสู้ๆช่วยภาพลักษณ์ของประเทศไทยเนี่ยกลับมานะครับส่วนทางด้านของบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำระดับโลกเช่น Fitch Ratingเนี่ยเขาบอกมาพูดถึงเรื่องนี้นะอันนี้เรื่องจริงเลยนะฮะคุณภาสันสิงห์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสถาบันการเงินของ Fitch Ratingประเทศไทยก็เขาประเมินเลยล่ะว่านับตั้งแต่โควิด19เป็นต้นมาตอนนี้ก็6ปีกว่าเนี่ยนะฮะเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยฟื้นตัวช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านชัดมากนะครับและที่น่าสนใจที่ก็เตือนต่อไปคืออะไรรู้ไหมฮะภาวะหนี้เสียของในประเทศไทยเนี่ยมันจะอยู่อย่างเงี้ยในระดับสูงๆเนี่ยยืดยาวไปอีก2ปีโอ้โหฟังแล้วมือไก่น้ำหักนะครับโอ้นี่แสดงว่าคือกดหนี้เสียก็ไม่ลงสิครับและที่สำคัญแกมองไปนะครับว่าหนี้เสียของประเทศไทยเนี่ยมันจะขึ้นไปแต่ระดับ 4% ซึ่งถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วเราก็สัดส่วนในแง่ของหนี้เสียในแง่เปอร์เซ็นต์ของเราเนี่ยสูงกว่าเพื่อนบ้านอีกนะครับแล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในแต่ละปีเนี่ยระดับหนี้เสียของประเทศไทยเนี่ยมันจะเติมเข้ามาในระบบนะฮะปีละ 2% ปีละ 2%ยิ่งเป็นการทำให้การที่จะแก้ปัญหาเรื่องของหนี้เสียเนี่ยเป็นไปได้ยากลำบากมากยิ่งขึ้นนะครับเขาบอกอย่างนี้ด้วยเหตุผลส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าการฟื้นตัวที่ยากของประเทศไทยและช้าของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างมากๆนะฮะเพราะว่าถ้าการฟื้นตัวได้แสดงว่าคนต้องมีงานทำรายได้ต้องมาถึงรายได้จะมาแล้วต้องไปแก้หนี้เสียเพิ่มแต่ยังมีแต่รายได้มันฟื้นขึ้นไงแต่ในขณะเดียวกันถ้างานไม่มีรายได้ไม่เข้าหนี้เสียมันจะกดยังไงลงยกเว้นแบงค์ไม่ปล่อยกู้ซึ่งนี่ก็เป็นการทำให้หนี้เสียลดลงในแง่ตัวเลขแต่หนี้ของพื้นฐานคือคนทั่วไปกลับไม่ลดนะครับเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่ Fitch Ratingเขาก็เตือนกันเอาไว้พอพูดถึงเรื่องของรายได้พี่น้องเกษตรกรซึ่งก็ขึ้นอยู่กับฟ้าฝนด้วยและน้ำท่วมคราวนี้ก็เจ็บปวดเหลือเกินนี่นะฮะนี่มาเจอข่าวนี้ครับข่าวที่ว่าสหรัฐอเมริกานะเขาปลูกข้าวหอมมะลิได้นะฮะไม่ใช่ว่าไม่ได้แถมการปลูกข้าวหอมมะลิของสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้นี่นะครับกลายเป็นว่าเป็นข้าวหอมมะลิตีตราได้เลยนะ Made in USA นะฮะเรื่องนี้เนี่ยมาจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่ชิคาโกของอเมริกานะครับก็เนี่ยสำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศของบ้านเราเนี่ยนะครับเขารายงานว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับสามารถที่จะแข่งขันตลาดข้าวหอมมะลิในอเมริกาเหนือเวลาเราพูดถึงอเมริกาเหนือที่มันจะมีทั้งแคนาดาอเมริกาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นตลาดใหญ่มากนะฮะบ้านเราส่งออกข้าวหอมมะลิไปในภูมิภาคอเมริกาเนี่ยประมาณ800,000ตันแต่เรื่องนี้ที่มาจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือว่าสคต.เนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าตอนนี้สภาข้าวแห่งชาติอเมริกาหรือว่า USA Rice Federation นี่นะฮะเขาเร่งส่งเสริมแล้วก็พัฒนาการปลูกข้าวหอมมะลิในประเทศอเมริกาอย่างครบวงจรเป็นระบบเลยโอ้เป็นเรื่องใหญ่เลยสิครับข่าวนี้เนี่ยนะฮะ โอ้โหข้าวหอมมะลิทุกราร้องไห้เนี่ยจะร้องไห้สมชื่อหรือเปล่าเพราะว่าเจออเมริกาปลูกเองได้เดี๋ยวต้องดูกันต่อไปข้อมูลที่เพิ่มเติมคืออย่างนี้ครับข้าวหอมมะลิในตลาดอเมริกาเนี่ยปัจจุบันนะฮะข้าวหอมมะลิส่วนใหญ่ที่บริโภคในอเมริกาเนี่ยนำเข้าจากประเทศไทยเป็นหลักนะส่วนใหญ่เลยนะฮะแต่ละปีอเมริกานำเข้าข้าวจากไทยในภาพรวม 1.5 ล้านตันก็ตีซะว่านะฮะเป็นมูลค่าสูงที่เดียวประมาณ 5,400 ล้านบาทในจำนวนนี้เป็นข้าวหอมมะลิจากไทยถึง 800,000 ตันแต่ปรากฏว่าจากการสำรวจตรงนี้พบว่าตอนนี้มี6รัฐในอเมริกาซึ่งสามารถปลูกข้าวหอมมะลิได้อย่างแล้วสบายๆเลยนะฮะมีทั้งรัฐอาร์เคนซอสแคลิฟอร์เนียโอเคลิฟอร์เนียคนไทยอยู่เยอะเขาบอกว่าเป็นจังหวัดที่101ของประเทศไทยประมาณนี้ลุยเซียนามิสซิสซิปปีมิสซูรีเท็กซัสเนี่ยนะครับรวมกันเป็นเสร็จตอนนี้กลายเป็นว่าพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิในอเมริกาเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 50,000 เอเคอร์ถ้าเป็นไร่ก็ 126,400 ไร่นี่คือพื้นที่ที่มากเป็นปฏิการในแผ่นดินอเมริกาที่เป็นปลูกข้าวหอมมะลิท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่แล้วนะถ้าหากว่าอเมริกาเขาเอาเข้าจริงแล้วจริงตอนนี้พื้นที่ปลูกเขาเยอะขนาดนี้เป็นปฏิการเนี่ยนะครับข้าวหอมมะลิไทยต่อไปในอนาคตทำตลาดของอเมริกาเนี่ยยากแน่นอนเลยนะฮะเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ปวดหัวพอสมควรเนี่ยนะครับพอมาถึงเรื่องของการแข่งขันในการเติบโตของเศรษฐกิจบ้านเรากับทางด้านของเพื่อนบ้านอย่างเมื่อสักครู่ที่ข่าวฟิชพูดถึงไงว่าเราเนี่ยฟื้นตัวช้ามากกว่าเพื่อนบ้านตั้งแต่6ปีแต่โควิดปรากฏว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านไปเนี่ยโอ้โหสำนักงานเศรษฐกิจแห่งชาติของเวียดนามประกาศตูมเลยฮะเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามในไตรมาสที่3โตกันแบบไม่เกรงใจใครเลยนะไม่เกรงใจเพื่อนบ้านด้วยเนี่ยนะฮะคือโตตั้ง 9.95% เพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรครับ9เดือนแรกของเศรษฐกิจเวียดนามตอนนี้โตเกิน 9% แล้ว 9.1% โอ้โหนะส่วน9เดือนแรกประเทศไทยเท่าไหร่ท่านผู้ชมต้องวางไปหาข้อมูลกันเองนะผมไม่บอกนะฮะทีนี้เป้าเขามันหยุดแค่นี้เพราะเป้าเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีของเวียดนามในโตลมไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีของทางด้านเวียดนามเนี่ยนะครับก็คือในเลอมินฮุงเขาพูดเลยครับว่าเป้าหมายของเขาคือ2หลักปีนี้2หลักก็ต้อง 10% ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเขามันไม่ใช่คำว่าพนันคือเขาวัดดวงไปว่าไตรมาสที่4ต้องให้ GDP เวียดนามโตเกิน 12.5% ขึ้นแล้วจะทำให้ทั้งปีเนี่ยนะครับ 10% ตามเป้าอ่ะดูสิครับว่าเขาจะสามารถทำได้หรือไม่ในไตรมาสที่4สำหรับประเทศเวียดนามซึ่งก็ต้องยอมรับว่าทุกสำนักยกให้เวียดนามเป็นเศรษฐกิจที่โตอันดับหนึ่งและเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในปีนี้อย่างแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับเอ้าเวลาหมดเวลาสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันได้ใหม่ทาง 90.5 MHz ขึ้นความคิดและอีคอนบิสกับผมบัญชาชุมชัยเวทวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: ก้าวถูกจุดห้าเอฟเอ็มเทคโนโลยีคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Biz กับผมบัญชาชุมชัยเวชทาง 96.5 MHz คลื่นความคิดนะครับวันนี้เราก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ฟ้าฝนมากันแบบไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันฮะหรือว่าตั้งใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่นะครับแล้วเมื่อตอนเย็นๆบ่ายๆนี่นะครับตกแบบประเภทไม่นานนะฮะไม่หนักแต่เลี้ยงๆอูอาการนี้น่ากลัวฮะไอ้แบบตกเลี้ยงๆน่ากลัวนี่นะครับเคยเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่นะฮะแต่ก็ได้แต่หวังนะครับว่าสำหรับรอบฝนรอบนี้ไม่น่ารุนแรงเท่ากับเมื่อตอนปลายเดือนกันยายนที่ผ่านไปนะครับตอนรับทุกท่านด้วยข่าวอย่างนี้เพราะว่าอยากให้ระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะฮะขับรถขับรารถติดก็ใจเย็นๆกันดูแลสุขภาพกันด้วยครับสำหรับวันนี้ครับอังคารที่6ตุลาคมกับผมบัญชาชุมชนเวชอีคอนบิสนะครับเราจะพบกันเป็นประจำกับเรื่องของแนวโน้มข้อมูลนะฮะความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจจากทั้งในและต่างประเทศสถานการณ์ต่างๆแม้แต่เรื่องของการตลาดไอทีไลฟ์สไตล์ต่างๆเล่าสู่กันฟังกันนะครับเอาสำหรับวันนี้นี่นะครับผมให้น้ำหนักเกี่ยวกับเรื่องของตรงนี้ก่อนนะครับรายงานปรับปรุงมุมมองภาวะเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกประจำเดือนตุลาคมซึ่งเปิดโดยธนาคารโลกเนี่ยนะครับเขาเข้าใจเปิดนะเพราะว่าเดี๋ยวกลางสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าธนาคารโลก World Bank ไม่ว่าจะเป็นบรรดาผู้บริหารของ World Bank นะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารของ IMF ระดับสูงสุดเลยกรรมการผู้จัดการแล้วก็บรรดาสมาชิกนะ191ประเทศนะคนตั้ง 15,000 คนเนี่ยนะฮะจะเดินทางมาประชุมประจำปี IMF และธนาคารโลกที่จัดขึ้นในประเทศไทยที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะฮะสัปดาห์หน้านี่เห็นบอกว่าก็เป็นวันหยุดพิเศษเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยนะครับเพราะว่ารถราก็จะติดยังไม่เท่ากลัวฝนตกครับเพราะว่ามันยังไม่ออกพรรษากันนะครับท่านผู้ชมครับก็เรียกว่ามาจัดประชุมกันในช่วงประมาณปลายที่จะออกพรรษาก็ลุ้นๆกันหน่อยและปีนี้ลุ้นกันไปแล้วนะครับในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนนะฮะถามว่าทำไมให้ความสำคัญตรงนี้ก็เพราะว่าก็ในเมื่อเขาจะมาประชุมเนี่ยนะฮะเขาก็จะเปิดรายงานตัวเลขในการปรับมุมมองเศรษฐกิจทั้งปีนี้ปีหน้าแล้วก็ปีต่อไปด้วยซึ่งธนาคารโลกเนี่ยเปิดก่อนจะเดินทางมาประชุมส่วน IMF เนี่ยนะฮะกรรมการผู้จัดการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับจอร์เจียวาเนี่ยเห็นบอกว่าจะมาเปิดที่กรุงเทพกันเลยนะครับก็เดี๋ยวก็รอดูก่อนแต่พอเปิดวันนี้เนี่ยก็ต้องเอาเรื่องนี้มาคุยกันเพราะว่ามีมุมมองที่น่าสนใจเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยปีนี้ปีหน้าแล้วก็ปี2028นะครับคราวนี้เนี่ยเราจะได้หลุดลังท้ายไหมเราจะได้หลุดรองสุดท้ายไหมนะเราจะได้เกิน 2% กันไหมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ผมเรียบเรียงเอาตรงนี้ก่อนเพราะว่ารายงานฉบับเนี่ยพูดถึงทั้งสถานการณ์ปัจจุบันที่ตรงเลยไอ้เรื่องราคาน้ำมันที่แพงๆยืดเยื้อเนี่ยนะฮะธนาคารโลกบอกมี3ประเทศในอาเซียนต้องระมัดระวังเรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าด้วยเรื่องนี้ก่อนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่น่ากังวลเหมือนกันนะครับคือธนาคารโลกก็บอกว่าในภูมิภาคของเอเชียแปซิฟิกนะท่านผู้ชมคงนึกออกนะฮะเอเชียนี่เป็นทวีปที่ใหญ่มากมีประชากรมากที่สุดของโลกนะมีเศรษฐกิจเบอร์1ของเอเชียก็ไม่พ้นจีนนะครับเบอร์2ก็อาจจะเป็นอินเดียละนาทีนี้เบอร์3ก็จะเป็นญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆส่วนในอาเซียนของเราเนี่ยมี11ประเทศสมาชิกเนี่ยถ้าไม่นับสิงคโปร์เนี่ยนะฮะอันดับ1ก็คืออินโดนีเซียถูกมั้ยครับอันดับ2ก็สิงคโปร์ละอันดับ3เนี่ยพี่ไทยนะฮะส่วนอันดับ4ก็มาเลเซียก็ว่ากันไปทีนี้พอก็พูดถึงว่าทำไมภูมิภาคของเอเชียแปซิฟิกเนี่ยธนาคารโลกถึงได้เตือนออกมาในรายงานฉบับวันนี้เขาเตือนเกี่ยวกับเรื่องว่าเอเชียแปซิฟิกตอนนี้เนี่ยไอ้เจ้าเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่ใช้ในการรองรับภาวะน้ำมันแล้วก็พลังงานแบบที่เรียกว่า energy shock คือภาวะช็อคพลังงานเนี่ยตอนนี้ใช้มาใช้ไปเนี่ยแล้วสงครามเข้ามาประมาณ7เดือนกว่าจะเป็นเดือนที่8แล้วเนี่ยธนาคารโลกมองว่ากระสุนก็ดีหรือเครื่องมือในการรองรับแรงกระแทกและจะทนต่อภาวะราคาน้ำมันแพงไปได้ยาวนานแค่ไหนเนี่ยตอนนี้มาตรการพวกนี้เหลือให้เล่นน้อยลงแล้วนะครับสำหรับหลายประเทศสำคัญที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากตะวันออกกลางโอ้ถ้าเขาออกมาเตือนเรื่องนี้ก็ถือว่าน่าห่วงนะฮะเพราะเดิมทีท่านผู้ชมเมื่อฟังจำได้ใช่ไหมครับว่าตอนที่เกิดสงครามอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาใหม่ๆเนี่ยโอ้โหนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยฮะตบแถวจองคิวออกมาวิเคราะห์นะฮะบางคนบอกวิแคะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทั้งแบบกรณีพื้นฐานกรณีดีสุดกรณีเลวร้ายกรณี1เดือน3เดือน6เดือนไม่มีใครวิเคราะห์12เดือนเลยฮะไม่มีใครวิเคราะห์มากกว่า12เดือนเลยนะฮะ พราะทุกคนต่างก็มองโลกในแง่สวยว่าจบ6เดือนอะไรเป็นต้นแต่มันไม่ใช่แล้วครับสงครามตอนนี้เข้ามาถึง7เดือนกว่าแล้วนะฮะและกำลังจะเข้าสู่เดือนที่8กันละถ้านับตั้งแต่28กุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบันแสดงว่าอะไรครับสิ่งที่คาดการไว้หับปากกาเซียนทุกคนหมดสิ่งที่มองว่ามันจะจบมันดันไม่จบทีนี้ประเทศส่วนใหญ่ที่ธนาคารโลกเตือนซึ่งอยู่ในเอเชียแปซิฟิกเพราะประเทศส่วนใหญ่พึ่งการนำเข้าทั้งแก๊สธรรมชาติทั้งน้ำมันดิบทั้งน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยจากตะวันออกกลางนี่นะครับโอ้เกิน 60% กันทั้งนั้นเลยแล้วบริเวณที่ออกมาจากช่องแคบฮอร์มูซเนี่ย 20% ของพลังงานโลกผ่านตรงบริเวณไอ้ช่องแคบตัวนี้แล้วพอออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยลูกค้าขาใหญ่ก็หนีไม่พ้นเนี่ยเอเชียแปซิฟิกถูกไหมครับตรงนี้ก็เลยทำให้ธนาคารโลกเปิดออกมาบอกว่าหลายประเทศในเอเชียแปซิฟิกที่รัฐบาลส่วนใหญ่งัดมาตรการสู้ทุกรูปแบบกับราคาน้ำมันแพงโดยจะเป็น1อ่ะเรื่องของภาษีสรรพสามิตลดหรือไม่ลดก็ไม่รู้ในแต่ละประเทศอย่างนี้เป็นต้น2ตั้งกองทุนมาสู้เพื่อพยุงราคาน้ำมันนะ3อุดหนุนกันตรงๆกันไปเลยนะฮะแบบราคาไม่ต้องขึ้นตามหน้าปั๊ม4จำกัดเพดานราคาขายแถมจำกัดโควต้าในการเติมอากว่ากันไปถูกไหมฮะทีนี้ทั้งหมด 4-5 มาตรการทั้งหมดเนี่ยก็คือต้องใช้อะไรล่ะครับก็ใช้งบประมาณของรัฐบาลแล้วงบประมาณของรัฐบาลมาจากอะไรครับภาษีของประชาชนที่มีสิทธิ์จะต้องจ่ายภาษีปรากฏว่าพอใช้มา7เดือนกว่าๆตอนเนี้ยธนาคารโลกเริ่มเห็นสัญญาณแล้วว่าชักจะไอ้กระสุนพวกเนี้ยไอ้เครื่องมือที่ใช้ในการรองรับพวกเนี้ยมันบางแล้วนะมันร่อยหรอแล้วแล้วมันเหลือได้ไม่มากแล้วนะครับที่จะทำให้รับมือกับกรณีของราคาพลังงานหรือว่าภาวะพลังงานช็อคที่จะก้าวไปถึงในปีหน้าธนาคารโลกเขามองแล้วนะครับอาการนี้ก้าวไปต่อถึงปีหน้าดังนั้นเขาก็เลยเตือนนะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลมากเพราะว่าในที่สุดถ้าหากว่าทุกประเทศเนี่ยใช้เครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้ร่อยหรอลงไปเรื่อยแล้วหมดเนี่ยมันจะไปสะเทือนหลายอย่างเช่นทุนสำรองระหว่างประเทศโดยเฉพาะในสกุลดอลลาร์นะฮะเช่นการขาดงบประมาณของรัฐบาลซึ่งจะเกิดภาวะที่เรียกว่างบประมาณขาดดุลอย่างยืดเยื้อหรือไม่เพราะมันต้องใช้เงินในการไปอุ้มราคาพลังงานนึกออกไหมครับทีนี้ธนาคารโลกเนี่ยโอ้โหคราวนี้พูดลงไปถึง3ประเทศเลยครับได้แก่อะไรครับไทยเราก็ติดอยู่แล้วนะฮะไทยเวียดนามอินโดนีเซียเนี่ยถ้าไล่เรียงกันอย่างนี้เนี่ยนะฮะอินโดนีเซียนี่เศรษฐกิจใหญ่อันดับ1ถูกไหมฮะไทยนี่เศรษฐกิจใหญ่อันดับ3เวียดนามน่าจะประมาณแถวๆอันดับ5เห็นไหมฮะเพราะก็มีแนวโน้มว่าเขาจะแซงเราเนี่ยนะครับปรากฏว่า3ประเทศเนี่ยไทยเวียดนามอินโดนีเซียนี่นะครับใช้มาตรการเข้าไปแทรกแซงอุ้มราคาน้ำมันแก๊สธรรมชาติอะไรนี่นะเรียกได้ว่าดุเดือดและเป็นมาตรการแบบเชิงรุกมาแต่ไหนแต่ไรแล้วจำได้ไหมครับตอนที่แรกๆเลยอ่ะที่น้ำมันจะหาเติมกันไม่ได้เสร็จแล้วก็โอ้โหงัดสารพัดแผนนะครับทำพรีเซนเทชันรายงานประชาชนว่าไปขนนู่นขนนี่ซื้อนู่นซื้อนี่อะไรก็แล้วแต่จนถึงปัจจุบันกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของบ้านเราขณะนี้จะเฉียดแสนล้านแล้วเนี่ยนะครับนี่ก็ยังโชคดีนะวันสองวันนี้เขาไม่ได้ขึ้นราคาน้ำมันแต่ไม่รู้ว่าจบรายการวันนี้ไปแล้วเนี่ยจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเพราะว่าโดยเฉลี่ยนะฮะสัปดาห์ละครั้งต้องขึ้นสัปดาห์ที่แล้วขึ้นไปแล้วสัปดาห์นี้ก็ต้องดูครับว่าจะหมู่หรือจากกลางสัปดาห์หรือว่าปลายสัปดาห์กันนะครับทีนี้พอก็เตือน3ประเทศเพราะว่าใช้ไปเยอะสิ่งหนึ่งที่จะเห็นได้เลยนี่นะครับก็เพราะว่า3ประเทศเนี่ยนะไทยเวียดนามอินโดนีเซียเนี่ยพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากตะวันออกกลางไอ้หลังๆเนี่ยก็มาหาซื้อแถบๆพวกนะยุโรปอะไรก็ว่าไปแต่หลักๆคุณพึ่งจากทางนั้นทีนี้พอพึ่งจากทางนั้นแล้วราคาน้ำมันมันสูงเห็นไหมครับราคาน้ำมันจนถึงปัจจุบันตอนนี้ราคาน้ำมันดิบไม่ว่าจะเป็นแหล่งไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันเฉียดร้อยอยู่นะมีหลุดร้อยไปก็เมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ก็เรียกว่าหลุดปิ่มๆก็ยังไม่มั่นใจได้ 100% ว่าราคาน้ำมันจะต่ำร้อยได้ยาวนานแค่ไหนถูกไหมครับและในขณะเดียวกันเนี่ยปรากฏว่าราคาขายปลีกในบ้านเราท่านผู้ชมก็เห็นนะครับว่าตอนนี้ดีเซลเนี่ยเอา B7 ก็ได้มันเกิน42บาทต่อลิตรไปละนี่ห่างอีกประมาณ89บาทนะฮะมันจะไปเท่ากับราคาดีเซลแพงเป็นประวัติศาสตร์ที่50บาท54สตางค์เกิดขึ้นเมื่อวันที่5เมษายนปีนี้และถ้าเทียบกันตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันดีเซลในประเทศไทยเนี่ยแพงกว่าก่อนที่จะเกิดสงครามเนี่ยนะครับ2หลักแล้วนะฮะ20ปลายๆจะ 30% ต้นเนี่ยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นราคานี้แพงมาตลอดแพงกันแบบชนิดที่ไม่อยากเรียกว่าได้ใจเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะเกิดปัญหาต่อไปก็คือทุนสำรองระหว่างประเทศในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งธนาคารโลกประเมินเลยครับว่าทั้ง3ประเทศนี้คือไทยเวียดนามอินโดนีเซียทุนสำรองระหว่างประเทศในแง่ของเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยปีนี้จะหายไปประมาณ 15-40% เพราะว่ามันต้องใช้เงินดอลลาร์ในการนำเข้าสินค้าไงครับซึ่งนั่นก็คือพลังงานถูกไหมครับด้วยเพราะฉะนั้นแล้วพอเดียวราคาพลังงานที่เรียกว่าช็อคพลังงานเกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้นะฮะประเทศที่มีสถานะในการพึ่งราคาพลังงานและการนำเข้าพลังงานจากตะวันออกกลางในขณะที่สถานการณ์ไม่สิ้นสุดจะรามต่อในปีหน้าจะกลายเป็นเรื่องที่ต้องน่ากังวลนะครับเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่เหลือมันร่อยหรอลงไปเต็มทีแล้วนะครับงั้นตรงนี้เนี่ยรายงานฉบับเนี่ยจึงมาพร้อมกับเรื่องของการเปิดว่า กลงแล้วจะมีการปรับตัวเลข GDP ไหมตกลงแล้วเศรษฐกิจทั้งปีนี้ปีหน้าและปี2028จะเป็นยังไงนะครับปกติแล้วเนี่ยธนาคารโลกก็จะมีการประกาศแล้วก็ปรับตัวเลขเนี่ยนะครับในช่วงเขาเรียกว่าปีหนึ่งทำสองรอบยกเว้นว่ามีรอบพิเศษเกิดขึ้นระหว่างทางก็ว่ากันไปนะฮะทีนี้รอบก่อนหน้านี้ก่อนที่จะถึงตุลาคมเนี่ยคือรอบมิถุนายนรอบมิถุนายนเนี่ยนะครับเราได้ยินการจัดอันดับการขยายตัวเศรษฐกิจเนี่ยเราก็เมื่อยเลยนะสลบไปละเพราะว่าตอนนั้นเราก็ประเทศไทยเนี่ยเรียกว่ารังรองท้ายกับรังรองสุดท้ายทีนี้พอมาถึงเดือนตุลาคมซึ่งประกาศมาเมื่อเช้าวันนี้แล้วก็เอามาเล่ากันฟังแบบสดๆเร็วกันเลยตรงนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่ามันมี2 อย่างคือข่าวดีกับข่าวร้ายข่าวดีคือธนาคารโลกเขาเห็นศักยภาพประเทศไทยนะปรับเพิ่มขึ้นนะ GDP โอ้นี่คือข่าวดีแสดงว่าอากับอาการขึ้นจากเศรษฐกิจมันขยับและมันขยายได้และการปรับตัวเลขของ GDP ประเทศไทยเนี่ยก็ปรับสูงด้วยนะเกือบ 1% นะมันข่าวดีนะฮะแต่ข่าวร้ายคืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าเรามาดูกันแล้วเนี่ยเราจะพบว่าในอาเซียนทั้งหมดเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมนับดูมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9ประเทศเนี่ยนะฮะไม่รวมประเทศสิงคโปร์นะฮะตามรายงานธนาคารโลกฉบับเนี่ยส่วนใหญ่จะปรับ GDP ขึ้นหมดมีอยู่เพียงแค่ประเทศเดียวเท่านั้นที่ถูกปรับลดนะประเทศที่ปรับ GDP ขึ้นหมดก็มีทั้งเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียสปป.ลาวนะแล้วก็ประเทศไทยส่วนประเทศที่คงเส้นคงวาเขาไม่ปรับให้เลยเสมอตัวเนี่ยก็มีติมอร์เลสเตฟิลิปปินส์แล้วก็เมียนมาส่วนประเทศที่ถูกปรับลด GDP สำหรับในปี2026ตามรายงานของธนาคารโลกฉบับเดือนตุลาคมเนี่ยคือกัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศเดียวนะที่เขาหัน GDP ลงในรอบนี้ทีนี้มาดูกันนะครับถามว่าประเทศไหนล่ะปรับขึ้นมากที่สุดก็ต้องยกให้เขาฮะเวียดนามโอ้โหธนาคารโลกเนี่ยปรับ GDP คาดการปีนี้ขึ้นตั้ง 1.1% ของเวียดนามนะฮะรองลงมาเนี่ยนะครับก็ขอให้เป็นประเทศไทยบ้างเนี่ยนะครับก็มาแล้วนะฮะแต่มี2ประเทศร่วมนะครับก็คือมาเลเซียกับประเทศไทยถูกปรับ GDP ขึ้น 0.7% เยอะไหมนะผมว่าเยอะนะถ้าเทียบดูแล้วก็ถือว่าเยอะอันดับที่3เนี่ยที่ถูกปรับขึ้นเนี่ยก็คือสปป.ลาวเรียกว่าบ้านพี่เมืองน้องมีแม่น้ำของขวางกั้นเท่านั้นเองเนี่ยโอ้ธนาคารโลกใจปั้มนะปรับ GDP ของลาวขึ้นถึง 0.6% แล้วก็สุดท้ายเลยนี่นะครับที่มีการปรับเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดเลยแต่ก็ถึงว่าดีนะคืออินโดนีเซียเศรษฐกิจใหญ่เบอร์1แต่ธนาคารโลกปรับให้ขึ้นถึงเป็น 0.5% อ่ะทีนี้มาดูว่าที่สุดแล้วเนี่ยพอต่างคนต่างปรับข่าวดีของประเทศไทยคือขึ้น 0.7% เนี่ยไอ้ตัวเลขนิ่งสนิทคาดการปีนี้ตกลงแล้วเนี่ยนะเศรษฐกิจไทยทำผลงานอยู่อันดับเท่าไหร่กันแน่ใน9ประเทศก็ต้องยอมรับเนาะว่าเขาให้เต็มที่และ 0.7% เนี่ยเศรษฐกิจไทยปีนี้ก็ถูกคาดการว่าจะขึ้นมาโตเป็น 2.0% โอ้โหเรียกได้ว่าธนาคารโลกเนี่ยไม่ได้ให้อะไรเกิน 2% เลยเนี่ยนะฮะเหลือเชื่อเลยนี่นะครับโอ้อะเพราะฉะนั้นผมจัดอันดับให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับคาดการเศรษฐกิจในปี2026ของธนาคารโลกฉบับเดือนตุลาคมเนี่ยปรากฏว่าเบอร์1ต้องยกให้เขาครับเวียดนามเวียดนามเนี่ยจะแตะ 7.4% ปรับ GDP เพิ่มขึ้นถึง 1.1% และปรับมากที่สุดในอาเซียนด้วยเพราะนั้นเขาคืออันดับ1อันดับที่2คืออินโดนีเซียครับเศรษฐกิจใหญ่เบอร์1ของอาเซียนจะโตเป็นอันดับ2ที่ 5.2% อันนี้ปรับขึ้น 0.5% นะครับอันดับที่3คือมาเลเซียนะครับมาเลเซียนี่จะถูกจัดว่าขยายตัวเศรษฐกิจปีนี้เนี่ยเป็นอันดับ3อาเซียนปรับ GDP ขึ้น 0.7% ส่วนต่างนี้เท่ากับประเทศไทยเลยนะฮะแต่ตัวเลขเข้าไปแตะ 5.1% แถมเลย 5% ด้วยนะครับอันดับที่4คือสปป.ลาวฮะสปป.ลาวเนี่ยปรากฏว่าเกิน 4% เลยนะครับเพราะว่าส่วนต่างก็ปรับขึ้น 0.6% ไงก็เลยจะขยายตัวอันดับ4ของอาเซียนปีนี้ด้วยตัวเลข 4.1% อันดับที่5เนี่ยนะครับน้องใหม่เลยนะดิมอลเลสเตย์จะขยายตัว 4.1% แต่ว่าไม่มีส่วนต่างในการปรับคือมองเท่ากับตอนที่มิถุนายนเขามองกันนะครับต่อมาครับอันดับที่6คือฟิลิปปินส์นี่นะครับฟิลิปปินส์เนี่ยก็ปรากฏว่าไม่ได้รับการปรับขึ้นแต่จะขยายตัวอันดับที่6ของอาเซียนปีนี้ที่ 3.7% นะครับอันดับที่7ครับกัมพูชานะฮะอันนี้เป็นประเทศเดียวที่ถูกปรับลด GDP หายไป 0.4% ก็เลยจากเดิม 3.9 ลงเหลือเพียงแค่ 3.5% นะครับอันดับเท่าไหร่ละ1 2 3 4 5 6 7ใช่มั้ยอันดับที่8ฮะจริงๆอันดับ8อันดับ9เนี่ยตัวเลข GDP เท่ากันนะฮะคือ 2% ให้ถ่าย TikTok TikTok TikTok ไม่ใช่แอปพลิเคชัน TikTok ฮะแต่มันจริงๆก็คือเนี่ยไทยกับเมียนมาเนี่ยเสมอกันเลย 2.0% แต่ว่าผมให้อยู่อันดับ8ส่วนเมียนมายังอยู่อันดับ9ถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าประเทศไทยเนี่ย 2.0% เนี่ยได้รับการปรับ GDP ขึ้น 0.7% ไงฮะ แต่ในขณะที่เมียนมา 2.0% เนี่ย GDP ไม่ได้ปรับนะครับเสมอเท่ากับมุมมองตอนเดือนมิถุนายนอยู่เลยนะฮะ

0: ราะฉะนั้นถึงแม้ GDP ไทยกับเมียนมามันจะเท่ากันคือ 2.0% แต่ว่าของเราถูกปรับตีขึ้นมาตั้ง 0.7% เพราะฉะนั้นผมให้อยู่ในอันดับ8แต่ความหมายมันก็คืออย่างนี้ครับเป็นอันดับสุดท้ายร่วมของทั้งคู่เลยใน9ประเทศเขาเรียกว่าอันดับร่วมนะอันดับท้ายร่วมนะมันก็ 2.0% ไงนี่ดีนะฮะที่ธนาคารโลกก็ปรับตั้ง 0.7% นะฮะถ้าธนาคารโลกไม่ปรับ 0.7% เนี่ยโอ้โหไทยเราจะโตเท่าไหร่ครับ 1.3% ทีนี้เรายุ่งนะฮะเราจะกลายเป็นที่สุดท้ายของปี2026อ่ะอันนี้คือรายงานเป็นว่าบทสรุปก็คือว่าธนาคารโลกให้เราเนี่ยโตนะสุดท้ายร่วมกับเมียนมาในปีนี้คืออยู่อันดับที่เรียกว่า9ร่วมแล้วกันนะ8ร่วม9ร่วมก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ปีหน้าเป็นยังไงบางคนบอกว่าปีนี้ไม่อยากมองละเอามองปีหน้าได้ไหมมองปีหน้าก็ดีนะข่าวดีก็คือปีหน้าประเทศไทยโตเกิน 2% นะท่านผู้ชมได้ฟังครับอันนี้ดีเลยฮะโตเกิน 2% เลยนะแต่อุบไว้ก่อนไม่จะโตเท่าไหร่แต่ข่าวร้ายคืออะไรไหมฮะขนาดธนาคารโลกให้ปีหน้าประเทศไทยโตเกิน 2% แต่ที่ช็อกคืออะไรรู้ไหมฮะอันดับเราสุดท้ายเลยครับทีนี้ไม่มีอันดับร่วมไม่มีใครมาร่วมกับเราด้วยเราตกไปอยู่อันดับสุดท้ายใน9ประเทศสำหรับการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปีหน้า2027ฟังแล้วหดหู่ฟังแล้วหดหู่มันอย่างฝนตกลงมาในอากาศหดหู่อย่างนี้เลยนะฮะแต่มันก็คือสิ่งที่ต้องรายงานกันถูกไหมครับอ่ะมาดูกันปีหน้าเนี่ยธนาคารโลกยังคงจัดให้เวียดนามเนี่ยเบอร์หนึ่งแล้วมา 7.3% แต่ลดเป้าเขานะ 0.3% แต่เขาก็ยังเบอร์หนึ่งอยู่ดีนะครับต่อมานะฮะ 7.3% ของทางเวียดนามไปแล้วเนี่ยอันดับที่2นะครับอันดับที่2ต้องเรียกว่าเป็นอันดับ2ร่วมนะครับก็จะมีฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียนะครับแต่ว่าผมให้อินโดนีเซียอยู่อันดับ2เนื่องจากว่าส่วนต่างของ GDP เนี่ยเขาเท่าเดิมเลยไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงเท่าเดิมเพราะฉะนั้นอันดับ2จะเป็นอินโดนีเซียที่ 5.2% ในปีหน้าอันดับที่3คือฟิลิปปินส์ครับ 5.2% แต่ถูกปรับลดลง 0.4% เห็นมั้ยครับงั้นอันดับ1เวียดนามอันดับ2อินโดอันดับ3ฟิลิปปินส์ 5.2 มาดูอันดับที่4นะครับซึ่งก็คือมาเลเซียครับ 4.7% ได้รับการปรับเพิ่มขึ้นถึง 0.3% นะฮะอันดับที่5นะครับคือกัมพูชา 4.0% ครับแต่ถูกลดลงไปเยอะเลยนะฮะถึง 0.9%อันดับที่6อันดับที่6เนี่ยมันจะไปอยู่ที่ติมอร์เลสเตครับโต 3.8% ในปีหน้าแต่ก็ถูกลดลง 0.2% นะครับอันดับที่7เนี่ยก็คือบ้านใกล้เดินเคียงฮะสปป.ลาวโต 3.7% แต่ขึ้น 0.1% นะฮะโอ้โหแสดงว่าเศรษฐกิจสปป.ลาว2ปีเนี่ยทำผลงานเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยเนี่ยนะครับต่อมาครับก็คืออันดับที่8เมียนมาฮะเหลือเชื่อไหมฮะอันดับที่8ในเมียนมานะปีหน้าธนาคารโลกคาดว่าโต 2.5% นี่ขนาดเขาหันไปถึง 0.5% นะฮะและอันดับที่9ต้องทำใจประเทศไทยปีหน้าเราโตเกิน2อ่ะ 2.3% แต่ธนาคารโลกจัดให้เราอยู่อันดับสุดท้ายคืออันดับที่9แล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงมุมมองเดิมเลยซะด้วยซ้ำไปนะครับโอ้ยเหนื่อย เหนื่อยจริงๆนะไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะครับเพราะว่าธนาคารโลกเขามองมุมมองออกมาแบบนี้นะครับทีนี้ถามว่ามุมมองของธนาคารโลกฉบับเดือนตุลาคมที่เปิดมาในวันนี้เนี่ยเขามอง3ปีคือ2026 2027แล้วก็2028ถ้าดูจากเฉพาะประเทศไทยนะครับถ้าดูจากเฉพาะประเทศไทยนะ26 27 28เนี่ยเราโตขึ้นทุกปีมาถึงตัวเลขคาดการณ์ปีนี้เขาคิดว่าเราจะโต 2.0% ปีหน้าธนาคารโลกคิดว่าเราจะโต 2.3% แถมปี2028เราจะโต 2.4% คือตัวเลขมันก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมครับแต่พอมาจัดอันดับรวมหมดเนี่ยเชื่อไหมครับว่าปี2028เนี่ยเราก็โทษนะฮะรังท้ายสุดไม่นับเมียนมาเพราะว่าธนาคารโลกยังไม่มีตัวเลขที่จะคาดการเศรษฐกิจเมียนมาในปี2028เพราะฉะนั้นใน8อันดับของปี2028ก็ปรากฏว่าเราก็ลั้นท้ายสุดต่อให้เราโต 2.4% ไม่รู้จะรายงานยังไงแล้วนะฮะคือมันเป็นสิ่งที่ออกมาตอกย้ำได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเศรษฐกิจไทยของเราสำหรับเครื่องยนต์ที่จะขึ้นไปถึง 3% นั้นก็ยังคงถ้าเป็นภาษาแบบเด็กๆ ก็พูดกันก็คือร้องเพลงรอกันต่อก็เขาก็พยายามทำกันอย่างเต็มที่นะอุตส่าห์เอาทั้ง IMF ธนาคารโลกมาจัดการประชุมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกันด้วยนี่นะฮะเขาก็ได้แต่หวังว่านี่จะเป็นเวทีสำคัญของโลกเลยนะครับในการที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นได้ก้าวไปขยายไปคนมั่นใจมาลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆนี่นะครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้นะการประชุมของ IMF แล้วก็ธนาคารโลกประจำปีที่จะมีขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจวันที่12ถึง18ตุลาคมว่าด้วยสัปดาห์หน้ากันเนี่ยนะครับปรากฏว่าอะไรรู้ไหมฮะคือช่วงการประชุมสัปดาห์หน้าเนี่ยมันยังไม่หลุดจากภาวะฝนตกของกรุงเทพและปริมณฑลก็เข้าพรรษายังมาออกพรรษายังมาไม่ถึงเลยนะแต่เรามาจับ ทีนี้เราปรากฏว่าปีนี้โอ้เราเจอแบบประเภทเนี่ยฝนมาแบบประเภทอย่างเงี้ยนะฮะกลายเป็นน้ำท่วมแบบใหญ่เนี่ยในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ไปถึงตะวันออกมาถึงซีกตะวันตกแล้วก็มาทางอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับก็เลยสำนักข่าวบลูมเบิร์กเขาก็เลยรายงานเลยบอกว่าโอ้โหเวทีการประชุมประจำปีของ IMF กับ World Bank เนี่ยนะฮะกำลังตกอยู่ในห้วงเวลาของฝนตกในกรุงเทพมหานครด้วยนะครับบลูมเบิร์กเนี่ยเขาก็โทรศัพท์ไปสัมภาษณ์ท่านผู้นี้ครับคุณสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและโฆษกของกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะฮะแล้วก็บลูมเบิร์กก็สัมภาษณ์บลูมเบิร์กก็สัมภาษณ์เสร็จปั๊บเนี่ยโฆษกของกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีระดับน้ำสูงขึ้นประมาณ2นิ้วนะ2นิ้วไม่ใช่มีนิ้วคนนี่นะเหมือนกัน2นิ้วตามไม้บรรทัดเนี่ยนะ2นิ้วจากปริมาณฝนตกในช่วงระหว่าง11ถึง13ตุลาคม11 12 13ตุลาคมเนี่ยกรุงเทพโดยเฉลี่ยนะครับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ2นิ้วทีนี้11ถึง13ตุลาคมเนี่ยมันก็จะอยู่ในช่วงอะไรครับก็เข้าประชุม IMF กับ World Bank เนี่ย12ถึง18เห็นมั้ยครับดังนั้นนี่ก็แสดงว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ฝนจะตกในช่วงการประชุมประจำปี IMF กับธนาคารโลกที่ศูนย์เศรษฐกิจในการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะฮะจะมีบรรดาผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกนะผู้บริหารระดับสูงจากเอกชนทั่วโลกนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากทั่วโลกแล้วก็มีผู้แทนจากสถาบันเศรษฐกิจและสถาบันการเงินรวมๆทั้งหมดที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะ191ประเทศสมาชิกถ้านับเป็นจำนวนหัวก่อน 15,000 คนแล้วครับจะมาเต็มที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกระจายกันไปในแต่ละเซสชั่นการประชุมกันเนี่ยนะฮะก็เลยทำให้เนี่ยเป็นแผนสำคัญแล้วแล้วก็อยู่ในความรับผิดชอบกรุงเทพมหานครเต็มๆเลยนะฮะผู้ว่าก็ว่าไปนะฮะหน่วยกู้น้ำเดรนน้ำหรือว่าตั้งแผนฉุกเฉินก็ต้องรับผิดชอบกันอย่างเต็มที่นะครับปรากฏว่าแผนเขาก็น่าสนใจนะฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนป้องกันน้ำท่วมสูงเนี่ยในช่วงที่มีการประชุม IMF กับ World Bankเขาออกมาเป็นฉากๆเลยนะเอาฉากแรกก่อนเขาบอกว่าถ้าระดับน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นประมาณ6นิ้วเนี่ยนะฮะก็จะเร่งระบายน้ำออกทันทีเพื่อที่จะให้ยวดยานนะหรือยานพาหนะเนี่ยสามารถสัญจรบนท้องถนนเนี่ยแบบไม่มีปัญหาเนี่ยได้ประมาณสัก400คันอันนี้ถ้าน้ำสูง6นิ้วทีนี้ต่อไปครับถ้าน้ำมันขึ้นอีก4นิ้วกลายเป็น10นิ้วแผนฉุกเฉินคืออะไรรู้ไหมฮะรถยนต์ไฟฟ้า 100% หรือรถ EVสำหรับที่ใช้ในการรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยนะครับ BMW เนี่ยเลิกใช้เลยนะฮะอ่ะ10นิ้วเนี่ยรถไฟฟ้าก็ใช้ไม่ได้แล้วเหรอครับเนี่ยอันนี้เป็นแผนเขาเลยนะฮะว่าถ้าน้ำท่วมในกรุงเทพสูง10นิ้วปั๊บเนี่ยรถไฟฟ้า 100% BMW หรูหรารับส่งเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมการประชุม IMF World Bank ยกเลิกแล้วเปลี่ยนไปใช้รถบัสแทนครับเขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่ารถบัสเป็นรถบัสไฟฟ้าหรือเปล่าแต่เอารถบัสมาวิ่งบริการแทนนะครับแผนต่อไปฮะถ้ามันเพิ่มอีก10นิ้วกลายเป็นน้ำสูง20นิ้วเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเนี่ยให้เปลี่ยนไปใช้ระบบขนส่งมวลชนแบบระบบรางมันก็จะมีรถไฟฟ้า MRT ใต้ดินถูกไหมฮะอะไรก็ว่ากันไปอันนี้คือน้ำสูง20นิ้วแต่ที่น่าสนใจคือสุดท้ายครับอันนี้คือกรณีเลวร้ายที่สุดเลยนะฮะเขาบอกว่าถ้าน้ำมันสูงขึ้นไปอีกเป็น10 ฟุตนะฮะ10 ฟุตถ้าเป็นเมตรก็คือ3 เมตรเนี่ยนะครับเขาบอกเลยฮะเลิกยกเลิกปิดฉากการประชุม IMF กับธนาคารโลกคือถ้ามัน3เมตรแล้วท่านผู้ชมคิดดูสิครับคือถ้าน้ำมันสูง3เมตรถึงเลิกการประชุมเนี่ยนะฮะผมว่าเมตรเดียวนี่มันก็จะประมาณอกคนสูง170เซนได้เลยนะฮะแต่เขายังประชุมต่อนะฮะแต่ถ้าแผนนี้คือเมื่อไหร่3เมตรเลิกปิดศูนย์ประชุมเลิกเลยนะฮะโอ้โหเราหวังว่ามันคงไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่า35ปีใช่มั้ยนะคือประเทศไทยเนี่ยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งนี้เนี่ยวนมาอีกทีเนี่ยนะครับเพราะว่า35ปีที่แล้วเราเคยจัดเราเคยเป็นเจ้าภาพเมื่อปี1991อันนั้นเป็นครั้งสุดท้ายเลยนะฮะที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของธนาคารโลกแล้วก็ IMF ในประเทศไทยเสร็จแล้ว35ปีผ่านมาก็ไปถึงเนี่ยปี2026เนี่ยนะครับที่ไทยได้รับการจัดเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับก็หวังว่ามันไม่ถึง3เมตรกันเนี่ยนะฮะถ้า2นิ้ว10นิ้วก็ยังพอไหวนะฮะไม่น่าจะมีปัญหาแล้วก็เชื่อว่าระบบการรับมือฉุกเฉินต่างๆทั้งศูนย์ประชุมเองเนี่ยครับท่านเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเองงานนี้ก็ต้องเต็มที่แล้วครับไม่งั้นเนี่ยแทนที่จะเป็นเวทีสำหรับหน้าตาโลกประเทศไทยมันจะกลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลขึ้นมาอย่างนะน่ากังวลใจเหมือนกันนะครับเอ้าอันนี้ก็เป็นเรื่องระดับมหาภาคนะฮะทีนี้มาดูเรื่องของย่อยๆกันหน่อยคือเศรษฐกิจแบบว่าอย่างนี้เนี่ยนะแต่เชื่อไหมครับร้านกาแฟระดับหรูหราของโลกเนี่ยยังเปิดต่อนะฮะเพราะว่าเศรษฐกิจที่มันไม่ดีอย่างนี้เนี่ยนะจับตัดจับเกียร์กำลังซื้อหายโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยแต่ร้านกาแฟสตาร์บัคเขาบอกเลยว่าจะเปิดสาขาเพิ่มขึ้นอีก1,300กว่าสาขาและในจำนวนสาขาใหม่ๆเนี่ย1,300กว่าสาขาเนี่ยนะฮะ จะเปิดเพิ่ม250สาขาใน2ประเทศอาเซียนหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยและก็คู่แข่งคู่เปรียบเทียบชนิดที่แบบว่านิรันดร์การคือเวียดนามครับสตาร์บัคจะเปิด250สาขาในไทยกับเวียดนามนะฮะคือที่เอาเรื่องนี้มาเล่านี่เพราะว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องขององค์กรหรือยักษ์ธุรกิจที่เขาถือสิทธิ์ในการทำธุรกิจร้านสตาร์บัคที่อยู่ในเอเชียอาเซียนแล้วก็โอเชียเนียอันนี้เป็นข่าวใหญ่โตมากเลยเนี่ยนะฮะคือ DFI Retail Group เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มธุรกิจค้าปลีกชื่อดังบริษัทเนี่ยเขาจดทะเบียนอยู่ที่ตลาดหุ้นสิงคโปร์แต่ว่าบริษัทนี้จริงๆเนี่ยนะถ้าจะว่าด้วยสัญชาตินะ DFI Retail Group เนี่ยเป็นบริษัทสัญชาติจากฮ่องกงนะอยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า Jardine Matheson Group นะถ้าคนที่อยู่ในวงการค้าปลีกจะร้องอ๋อเลยนะครับปรากฏว่าการเปลี่ยนแปลงตัวนี้มันเกิดขึ้นตรงที่ว่า DFI Retail Group ซึ่งเขาไปร่วมลงทุนกับบริษัทหนึ่งที่มีชื่อว่า Maxim Caterer Maxim Caterer เนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในฮ่องกงแล้วก็ถือสิทธิ์ในการทำธุรกิจขยายกิจการร้านกาแฟสตาร์บัคที่อยู่ในเอเชียแล้วก็อาเซียนผลปรากฏว่าอย่างนี้ครับคือเขาปรับโครงสร้างเปลี่ยนนะแล้วทำให้ Maxim Caterer ซึ่งเดิมทีเนี่ยเคยบริหารจัดการร้านกาแฟสตาร์บัคใน7ประเทศที่อยู่ในเอเชียแล้วก็อาเซียนเนี่ยต่อไปนี้ก็ถือว่าเขายกตรงนี้ให้หมดไปเลยนะครับให้กับบริษัท DFI Retail Group ก็ใช้วิธีในการแลกหุ้นแต่ว่า DFI Group ก็ต้องจ่ายเงินสดในการแลกหุ้นตรงนี้เนี่ย 11,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นจากนี้ไปก็กลายเป็นว่าธุรกิจร้านกาแฟสตาร์บัคที่อยู่ในเอเชียและอาเซียน7ประเทศเนี่ยจากเดิมเคยอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ Maxim Caterer ก็จะไปอยู่ภายใต้การจัดการของ DFI Retail Group บ่นะพออยู่ในมือ DFI Retail Group ทีนี้ก็กลายเป็นว่า7ประเทศตรงเนี้ยนะฮะที่เขาจะเข้าไปดูแลทั้งหมดแทนเลยเนี่ยก็ได้แก่อะไรรู้ไหมครับมาเก๊าฮ่องกงไทยเวียดนามสปป.ลาวกัมพูชาและก็สิงคโปร์นะฮะกลายเป็นว่า7ประเทศต่อไปนี้ก็จะอยู่ในมือของ DFI Retail Group ทีนี้ DFI Retail Group เขาก็เปิดแผนทันทีเลยนะฮะหลังจากที่เขาจัดการเรื่องโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยจะจบภายในมีนาคมปีหน้าเขาก็เปิดแผนเลยนะครับว่าจะมีการเปิดร้านกาแฟ Starbucks เพิ่มขึ้นทั้งหมดเนี่ยใหม่ๆเลยนะฮะไม่รวมของเก่าเนี่ยนะครับ 1,350 สาขานะและใน 1,350 สาขาเนี่ยจะมี250สาขาที่จะเปิดใหม่เลยนะฮะในไทยกับเวียดนามภายใน3ปีหน้าเขาไม่ได้บอกหรอกว่า250สาขาใหม่ Starbucks เนี่ยจะไปลงเวียดนามเท่าไหร่ลงไทยเท่าไหร่แต่ว่าเอารวมๆ2ประเทศเนี่ยมี250นะท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าร้านกาแฟ Starbucks ในประเทศไหนในอาเซียนที่มีเยอะที่สุดเอาผมไม่ทายนะให้ทายเลยอินโดนีเซียเนี่ยโอ้เศรษฐกิจใหญ่โตอันดับ1ของอาเซียนคนตั้ง280 290ล้านคนของไทยเนี่ยมาอันดับ3สิงคโปร์เนี่ยมาอันดับ2รู้ไหมครับว่าร้านกาแฟ Starbucks ที่เยอะที่สุดในอาเซียนอยู่ที่ประเทศไทยนะฮะข้อมูลปัจจุบันนี่นะครับประเทศไทยมีร้านกาแฟ Starbucks 574สาขามากที่สุดในอาเซียนอันดับที่2คือประเทศเวียดนามฮะมีร้านกาแฟ Starbucks มากเป็นอันดับ2ในอาเซียนคือเวียดนาม156สาขาและอันดับที่3คือสิงคโปร์มี138สาขาฮ่องกงกับหมาเก๊ารวมกันนี่มี177สาขานะฮะเนี่ยยังสู้เมืองไทยไม่ได้เลยนี่นะฮะเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหนี่กาแฟหรูหราระดับโลกเนี่ยพิสูจน์ได้เลยนะว่าคนไทยเอาความจริงเนี่ยมีบางส่วนที่ยังรวยอยู่เลยนะไม่งั้นเขาคงไม่ตัดสินใจเปิดสตาร์บัคใหม่อย่างนี้เนี่ยนะครับแต่ทีเนี้ยเราจะเห็นว่า574สาขาในประเทศไทยที่ว่าเยอะที่สุดในอาเซียนกับร้านกาแฟสตาร์บัคแต่ทำไมเขาถึงกล้าจะเปิดเพิ่มเพราะอะไรรู้ไหมฮะคือในทางการตลาดเขาบอกงี้คือถ้าไปเทียบจำนวนสาขาต่อจำนวนประชากร 100,000 คนเนี่ยปรากฏว่าในไทยกับเวียดนามเนี่ยโอ้มันมีช่องว่างให้เปิดใต้เยอะนะครับเขาคิดออกมาเป็นเรียบร้อยนะฮะว่าต่อจำนวนประชากร 100,000 คนเนี่ยร้านกาแฟ Starbucks ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับจะมีอยู่ประมาณ 28-33 สาขาต่อประชากร 100,000 คนแต่ในขณะที่ร้านกาแฟ Starbucks ในสิงคโปร์เนี่ยนะฮะ65สาขาต่อ 100,000 คนโหเยอะเห็นมั้ยฮะและในขณะที่ฮ่องกงเนี่ยนะฮะ45สาขาต่อ 100,000 คนแต่ประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่ถึง40สาขาต่อ 100,000 คนเลยนะครับเขาก็เลยมองว่าเนี่ยร้านกาแฟในไทยและเวียดนามเนี่ยจะเป็นตลาดที่สดใสหลังจากที่เขาปรับโครงสร้างทางธุรกิจแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะลุยกันต่อเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าเนี่ยต่อไปเนี่ยนะฮะอีกประมาณ3ปีสำหรับในประเทศไทยนะเราจะได้เห็นสาขาใหม่ของร้านกาแฟ Starbucks เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างแน่นอนอ่ะถ้าเรามองกันแบบตรงๆเนี่ยก็แสดงว่าอะไรครับบาริสต้าต้องมีงานทำเยอะขึ้นถูกไหมฮะพนักงานในร้านกาแฟ Starbucks ก็ต้องเยอะขึ้นถูกไหมฮะการเข้าไปพัฒนาสาขาพื้นที่ก็จะมีการเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเพราะว่าก็จะต้องมีการขยายสาขาสร้างสาขาเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะ อันนี้มองในแง่ของเม็ดเงินมันจะสะพัดแต่ที่เนี้ยก็แสดงว่าอะไรครับกาแฟไม่ใช่ทุกคนจะทานกันได้หมดโดยเฉพาะไม่มีราคาเข้ามาจับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าร้านกาแฟ Starbucks เนี่ยเป็นธุรกิจเครือข่ายร้านกาแฟหรูหราระดับโลกเลยอันนี้เราไม่นับพวกร้านกาแฟเฉพาะทางนะครับผู้ประเภทดิปชงกับมือชงกับหน้ามีเครื่องดิปอะไรอย่างเงี้ยว่าอ่านไปคือประเภทของร้านกาแฟเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะมากมีตั้งแต่ประเภทกาแฟดิปนะจนร้านหรูหราเครือข่ายไปจนกระทั่งนุ่นกาแฟรสพุ่มพวงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็แตกต่างตามสไตล์กลุ่มตลาดแล้วก็กำลังซื้อที่แตกต่างกันแต่ถ้ามองดูแล้วก็ถือว่านี่เป็นสัญญาณที่ดีนะฮะกับการที่ว่าธุรกิจเครื่องดื่มประเภทกาแฟและชาในอาเซียนเนี่ยมันมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจนทำให้ค่ายใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ยังมองเลยครับว่ามันน่าสนใจนะฮะคิดดูสิครับว่าการได้สิทธิ์ทั้งหมดในการบริหาร7ประเทศของ Starbucks ทั้งหมดของบริษัท DFI Retail Group เนี่ยจะทำให้บริษัทเขานะใน8เดือนปีหน้าเนี่ยมีเงินเข้ามาตั้ง 20,000 ถึง 21,000 ล้านและภายในปี2028เนี่ยหลังจากที่เขาได้ธุรกิจที่เข้ามาดูแลทั้งหมดใน7ประเทศของ Starbucks เนี่ยเขาจะมีรายได้เป็น 30,000 กว่าล้านบาทแสดงว่าคนก็ยังคงนั่งจิบทานกาแฟกันต่อไปนะครับแล้วก็ทำให้ธุรกิจของ Starbucks ก็จะเติบโตในของอาเซียนกันต่อไปก็เป็นที่มาเนี่ยนะครับว่าเนี่ยทั้งรูปแบบระดับมหาภาคหรือว่ารูปแบบแบบระดับจุลภาคพูดแล้วมันต้องแปลคือหมายความว่าเศรษฐกิจระดับภาพรวมเศรษฐกิจระดับภาพย่อยนี่นะฮะก็ยังคงขับเคลื่อนกันไปภายใต้ข้อจำกัดต่างๆที่เกิดขึ้นและกลุ่มของการตลาดหรือว่ากลุ่มเซกเมนต์ที่แตกต่างกันนะครับโอ้นะเบรกแรกเราพอเล่าให้ฟังวันนี้ข้อมูลที่แบบสดๆใหม่ๆกันทั้งนั้นเลยนะอ้อมีนิดหนึ่งฮะในรายงานของธนาคารโลกฉบับเดือนตุลาคมวันนี้ที่เปิดออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดอันดับเรื่องเตือนเกี่ยวกับเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือที่จะรับมือกับช็อคพลังงานเนี่ยนะฮะยังมีเรื่องนึงที่เขาเตือนคือเรื่องอะไรฮะงบประมาณงบประมาณของรัฐบาลในแถบของประเทศเอเชียแปซิฟิกที่ต้องไปสู้กับราคาน้ำมันเนี่ยตอนเนี้ยมันก็จะร่อยรอและเปราะบางมากๆเพราะแต่ละประเทศก็คือใช้วิธีการกู้และทำให้เกิดหนี้สาธารณะชนเพดานหรือเฉียดชนเพดานตามที่กฎหมายอนุญาตไว้นะฮะเรื่องนี้พอธนาคารโลกเตือนก็ทำให้นึกถึงเรื่องอะไรครับซึ่งตอนนี้โอ้โหกำลังนะฮอตมากเลยนะครับเรื่องของการจัดสรรงบประมาณรัฐบาลใหม่ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมาถึงรัฐบาลไทยนะครับกับเงินที่เรียกว่าภาษีบาปอ๋อเรื่องนี้น่าสนใจฮะว่ามี4องค์กรที่ได้ใช้เงินภาษีบาปในแต่ละปีนะเช่นสสส.ไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุแล้วก็กองทุนกีฬานะครับเดี๋ยวเราจะพักกันเบรกนี้แล้วกลับมาเบรกหน้าจะได้ไปคุยกับนักวิชาการท่านหนึ่งครับซึ่งเขาทำผลงานบทความเรื่องนี้ไว้ชัดเลยว่าในช่วงนี้ที่จะมีการแบบตัดสินใจกันว่านะ4องค์กรเนี่ยต่อไปเนี่ยจะมีการแบบว่าล็อกงบประมาณชัดเจนเลยไม่ต้องมาขออีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันจะไปกระทบกระเทือนถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายในการขับเคลื่อนตอบโจทย์หรือไม่นะฮะเรื่องนี้น่าสนใจครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปในเบรกที่2ของ Econbiz กันนะครับ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้
5: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิด

0: ไลฟ์เด็ดอีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
1: เอาละครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับในวันนี้ผมว่าเรื่องราวที่เราจะได้พูดคุยกันต่อไปในเบรกที่2หลังจากที่เบรกแรกนี่นะครับผมก็ได้เล่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเป็นที่เรียบร้อยว่าวันนี้ธนาคารโลกเขาเปิดตัวเลขนะครับเอเชียแปซิฟิกแล้วก็ประเทศไทยรวมอาเซียนทั้งหมดเป็นยังไงซึ่งหนึ่งในข้อเรียกว่าเป็นข้อคำเตือนของธนาคารโลกก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้นโยบายด้านการคลังนะครับแต่ว่าเบรก2นี่น่าสนใจนะฮะโดยเฉพาะเป็นเรื่องราวที่เป็นในกระแสอยู่เกี่ยวกับเรื่องของนโยบายด้านการคลังของรัฐบาลเนี่ยนะครับถ้าเขาจะมองกันแบบยั่งยืนก็ตอนเนี้ยจะมีการเข้าไปแตะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรงบประมาณภาษีถ้าพูดภาษาบ้านๆภาษาสื่อก็เป็นภาษีบาปพวกภาษีพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรก็แล้วแต่นี่นะครับที่เขาจะจัดงบประมาณใหม่ให้มีประสิทธิภาพแม่แต่มันบังเอิญไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของสื่อสารมวลชนที่เป็นอิสระต่างๆภายใต้การสังกัดหรือว่าเป็นอิสระเนี่ยนะฮะเรื่องนี้น่าสนใจนะครับผมก็เลยวันนี้จะได้พูดคุยกับศาสตราจารย์ดร.อธิพัฒน์มุทิตาเจริญครับท่านอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสวัสดีครับดร.อธิพัฒน์ครับ
2: สวัสดีครับคุณบัญชาครับ
1: ครับดร.อธิพัฒน์ครับเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณที่จะมีการจัดสรรให้เกิดประสิทธิภาพและไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษีบาปเนี่ยอาจารย์มีความเห็นเรื่องนี้ไงฮะ
2: ครับก็คือถ้าเราดูตัวร่างกฎหมายตัวนี้นะครับก็คือว่าเขาจะให้4หน่วยงานก็คือสสส.ไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุพวกกองทุนกีฬาพวกนี้นะครับจากเดิมที่รับส่วนหนึ่งก็คือเงินบำรุงจากภาษีเหล้าภาษีบุหรี่นะครับให้กลับไปใช้งบประมาณประจำปีแทนนะครับซึ่งถ้าถามว่าเรื่องนี้มันสำคัญแค่ไหนก็ไซส์ของมันรวมกันเนี่ยไม่เยอะมากนะครับอยู่ที่ประมาณ 1.4 หมื่นล้านต่อปีก็ประมาณ 0.4% ของงบประมาณทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นรายได้หลักของหน่วยงานพวกนี้นะครับดังนั้นมันก็จะมีความสำคัญต่อเรื่องของภารกิจของหน่วยงานที่ได้พูดไปเมื่อกี้4หน่วยงานครับ
1: โอ้แสดงว่าการที่เขามีแนวคิดแบบนี้เนี่ยหลักๆหัวใจเนี่ยคือต้องจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพหรือเปล่าอาจารย์ครับ
2: ใช่ครับก็คือหน่วยงานเนี้ยตัว4หน่วยงานเนี้ยนะครับเขาได้รับงบประมาณในลักษณะที่เราเรียกกันว่าearmark taxนะครับคำว่า earmark คือการกันภาษีครับจากเดิมที่เวลาเราเก็บภาษีเนี่ยเงินต้องเข้าคลังถูกไหมครับตัวนี้ก็จะทำให้เงินเนี่ยไปที่หน่วยงานเหล่านี้โดยตรงนะครับหน่วยงานเหล่านี้ก็จะไม่ต้องไปของบประมาณประจำปีจากรัฐสภาก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับครับข้อดีก็คือว่าการที่หน่วยงานเหล่านี้ได้งบที่กันไว้ให้เลยนะครับข้อดีก็คือว่าเขาก็สามารถโฟกัสบนงานระยะยาวได้นะครับถ้ามองอย่างเรื่องการป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพพวกนี้เขาก็สามารถมีภารกิจที่ต่อเนื่องได้ไม่ต้องมีความเสี่ยงว่างบปีหน้าจะยังมีหรือเปล่านะครับอันที่สองก็คือว่าถ้ามันเป็นพันธกิจที่ต้องระมัดระวังเรื่องของความเป็นอิสระนะครับอย่างเช่นไทย VBS พวกเนี้ยเขาก็จะสามารถเขาก็จะไม่ต้องเกรงใจรัฐบาลนะครับเขาก็จะสามารถวิจารณ์หรือว่าทำอะไรที่เขามองว่าเป็นสิ่งที่เราต้องมีในระยะยาวนะครับไม่ต้องไปพึ่งเรื่องเรตติ้งระยะสั้นพวกนี้นะครับก็จะจำเป็นว่าถ้าเราต้องมีภารกิจที่มองระยะยาวเป็นหลักนะครับแล้วก็ต้องอาศัยความเป็นอิสระนะครับไม่ต้องเกรงใจรัฐบาลเพราะเราต้องไปของบเขาทุกปีก็พวกเนี้ยก็เป็นข้อดีของมันนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อเสีย
1: ครับ
2: นะครับข้อเสียก็คือว่าไอ้การกันเงินล่วงเนี้ยตัวเนี้ยมันทำให้งบประมาณเราน้อยลงถูกไหมครับ
1: โอ
2: ้ตอนเนี้ยยิ่งเรามีเรื่องของคุณบัญชาเขาคงทราบดีเรื่องของปัญหาทางการคลังการตึงตัวของงบประมาณต่าง
1: ๆ
2: นะคร
1: ับ
2: ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลกังวลอยู่นะครับรวมไปถึงว่ามันก็มีคอนเซิร์นว่าการที่เขาได้การที่หน่วยงานเหล่านี้ได้งบประมาณที่ฟิกซ์การันตีไปเลยเนี่ยมันก็ทำให้แรงกดดันของเขาในการทบทวนภารกิจของเขาก็ลดลงนะครับเมื่อมีรายได้ประจำเนี่ยเขาก็ไม่ต้องไปแข่งขันกับภารกิจอื่นๆเวลาที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณประจำปี

0: ต่อาจารย์ครับถ้าฟังดูงี้เราชั่งน้ำหนักระหว่างข้อนี้นะเอาละคือแอบงบถูกล็อกเขาก็ไปจัดการเรื่องของเขาไม่จำเป็นต้องพึ่งเรตติ้งถ้าพูดตรงๆเนาะก็อาจจะแบบเช้าชามเย็นชามไปก็ว่าไปเพราะว่าไม่มีใครมากำกับดูแลแล้วก็ให้คะแนนประเมินผลแต่ในขณะเดียวกันพอพบมันถูกล็อกแล้วเกิดสมมติตอนนี้เราเจอปัญหาด้านการคลังอยู่แล้วจะ 70% แล้วแล้วโลกเปลี่ยนแปลงน้ำท่วมภัยพิบัติมาเรื่อยเราจะเห็นว่ามันต้องมีงบพิเศษงบผูกพันงบกลางตั้งขึ้นมาฉุกเฉินอยู่เรื่อยๆตรงนี้อาจารย์มองไงครับ
1: ผมมองอย่างนี้ครับว่าเวลาที่เรามองเรื่องเอียร์มาร์กอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียที่เราคุยกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ร่างกฎหมายบอกว่าให้ยกเลิกเลยนะครับซึ่งผมมองว่ามันก็อาจจะแก้ปัญหาไม่ถูกที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าทั้ง4กองทุนตัวนี้ภารกิจมันไม่เหมือนกันเลยครับดังนั้นถ้าเราจะเหมาเข่งว่าทุกคนต้องยกเลิกแล้วก็กลับไปเข้าคิวของงบประมาณใหม่หมดเนี่ยมันก็อาจจะไม่ครบถ้วนสักเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าคำถามที่เราอาจจะถ้าเกิดเราอยากที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องตรงนี้ก็คือเราควรจะมาทบทวนกันว่าไอ้กติกาที่มีอยู่ตอนนี้นะครับ4กองทุนตัวนี้ความจำเป็นณปัจจุบันมันยังมีอยู่แค่ไหนนะครับขนาดวงเงินของมันเหมาะสมหรือเปล่าผมมองว่าถ้าเราลองตั้งเกณฑ์ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ที่เราดูเรื่องนี้อย่างน้อย3ข้อนะครับอันแรกเนี่ยคือภารกิจที่เขาให้ที่เราได้รับไปเนี่ยยังจำเป็นอยู่หรือเปล่านะครับกับบริบทปัจจุบันที่ผ่านมาเนี่ยเราตั้งกฎหมายให้เขาแล้วเราก็ให้ไปเลยนะครับแล้วเราก็ไม่มีการกำหนดรอบว่าต้องมาทบทวนเมื่อไหร่มันก็เหมือนให้ถาวรไปเลยนะครับอันที่สองเกณฑ์ที่สองก็คือว่าแล้วมันมีเหตุผลไหมครับที่เขาจะต้องได้รับเงินต่อเนื่องหรือว่าต้องได้รับการคุ้มครองว่าไม่ต้องไปต่อรองงบประมาณประจำปีจากรัฐบาลนะครับซึ่งภารกิจบางอย่างจำเป็นแต่ว่าคุณไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับสิทธิพิเศษตัวนี้ถูกไหมครับหรือบางอย่างอาจจะเป็นสิ่งที่เฮ้ยเขาต้องการันตีอินดีเพนเดนต์ของเขาถูกไหมครับถ้าต้องให้เขาไปของงบประจำปีเขาก็ต้องไปเอาใจรัฐบาลในการนำเสนอข่าวถูกไหมครับอันที่สามก็คือว่าแล้วเงินที่เขาเก็บมาเนี่ยมันเชื่อมโยงกับงานที่เขาเอาไปใช้มากน้อยแค่ไหนเพราะอย่าลืมว่าไอ้เงินที่เก็บตัวเนี้ยนะครับเราเก็บมาจากภาษีบาปถูกไหมครับแล้วไอ้ภารกิจที่เราให้เขาไปทำอ่ะมันเชื่อมโยงกันขนาดไหนถูกไหมครับถ้าเอาเกณฑ์อันนี้มาทาบกับกองทุนของเราเนี่ยก็จะเห็นว่ามันแตกต่างกันผมยกตัวอย่างเช่นสสส.เนี่ยเพราะความเชื่อมโยงค่อนข้างชัดนะครับเพราะว่าเขาเก็บจากสินค้าที่มันทำลายสุขภาพถูกไหมครับเขาเอาไปใช้กับวัตถุประสงค์ที่มันสร้างเสริมสุขภาพอันนี้ผลประโยชน์เชื่อมโยงชัดนะครับแต่ว่าเขาจะต้องไปดูว่าแล้วความเหมาะสมเรื่องเงินเรื่องอะไรเป็นอย่างไรนะครับไทย PBS benefit เนี่ยมันเชื่อมโยงไม่ชัดอยู่แล้วเก็บเงินจากภาษีบาปเอาไปทำสื่อถูกไหมครับแต่ว่าเหตุผลของเขาคือเรื่องความเป็นอิสระนะครับมันก็จะมีเหตุผลที่รองรับอยู่นะครับดังนั้นการดูตัวเนี้ยมันควรจะต้องดูเหตุผลและความจำเป็นของ4กองทุนตัวเนี้ยแยกเป็นรายๆไปนะครับไม่ควรที่จะเหมาเข่งว่ายกเลิกทั้งหมดแล้วก็ให้ทุกคนไปเข้าคิวของงบประมาณประจำปี
0: ครับคือถ้าดูงี้นะฮะสสส.ไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุและกองถ้าอาจารย์ให้น้ำหนักเฉลี่ยนะฮะหมายความว่าถ้าจัดลำดับความสำคัญว่าองค์กรไหนควรจะไปต่อและอันไหนควรจะพักหรือว่าเลิกเนี่ยอาจารย์ให้น้ำหนักเท่าไหร่ครับ
1: ให้น้ำหนักคงยากครับเพราะว่ามันมีหลายมิติถูกไหมครับแล้วก็บางหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเนี่ยก็มีการตรวจสอบมีคณะกรรมการที่เป็นอิสระของเขาอยู่แล้วด้วยถูกไหมครับทีนี้ผมคิดว่าคำถามที่ผมคิดว่าเราอาจจะตั้งแล้วก็ให้สังคมช่วยกันคิดเนี่ยเพราะช่วงนี้ในช่วง hearing นะครับผมคิดว่าสิ่งที่เราน่าจะพยายามระดมสมองกันว่าแบบไหนมัน work เนี่ยก็คือแทนที่จะมาบอกว่าเราควรยกเลิกหรือว่าเราควรทำต่อไปนะครับเราควรที่จะมาหนึ่งก็คือแยกประเมินเป็นรายกองทุนนะครับแบบไหนที่ยังจำเป็นที่จะได้ภารกิจไปต่อและภารกิจเหล่านั้นเนี่ยมันยังเหมาะสม 100% กับบริบทปัจจุบันหรือเปล่านะครับและที่สำคัญก็คือว่าแล้วเราควรจะใช้กติกาแบบไหนกำกับนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจุดอ่อนของเราก็คือว่าเรากำหนดกฎหมายจัดสรรเงินให้ไปเลย 2% 1.5% แล้วเราก็ไม่เคยมีตรงไหนที่บอกเลยว่าต้องทบทวนไหมหรือว่าเพดานมันเป็นอย่างไรนะครับผมว่าอันแรกเนี่ยที่เป็น practice ที่หลายๆประเทศใช้เนี่ยคือต้อง

0: กำหนดรอบทบทวนครับคือการให้งบพิเศษไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ให้ถาวรครับต้องมีรอบทบทวนทุกกี่ปีนะครับไอ้คำว่ารอบทบทวนเนี่ยก็ต้องตั้งด้วยว่ารอบทบทวนอันเนี้ยจะให้ต่ออายุด้วยเกณฑ์อะไรนะครับกำหนดตั้งแต่แรกไปเลยนะครับไม่ใช่มากำหนดทีหลังจากทำไปแล้วค่อยมากำหนดให้เขานะครับ อันที่สองนะครับก็คือ เวลาที่เราจัดสรรงบให้ตัวเนี้ยนะครับมันต้องมีเพดานครับเรากำหนดให้ 2% ของภาษีเหล้าภาษีบุหรี่หรือว่าอะไรพวกเนี้ยมันต้องมีเพดานกำกับครับตอนนี้ที่มีเพดานเนี่ยก็จะมีกองทุนไทย PBS ใช่ไหมครับมีเรื่องของกองทุนผู้สูงอายุ
1: ถูกครับ
0: นะครับแต่ว่าอีก2กองทุนเนี่ยไม่มีเพดานซึ่งตัวเนี้ยเป็นช่องโหว่สำคัญของระบบการคลังนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราทำไปก่อนถูกไหมครับไทย PBS มาทีหลังก็โดนเพดานที่ 2,000 ล้านนะครับแต่ว่า2แต่ว่าหน่วยงานอย่างสสส.เนี่ยไม่มีเพดานซึ่งผมคิดว่าถ้าจะให้แฟร์เนี่ยก็ต้องมาคุยว่าแล้วเพดานที่เหมาะสมกับเขาเนี่ยควรเป็นเท่าไหร่และรวมไปถึงว่าไอ้เพดานตัวเนี้ยนะครับมันต้องสะท้อนเงินเฟ้อสะท้อนต้นทุนที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับอย่างไทย PBS เนี่ยเรากำหนดไว้หลาย10ปีแล้วว่าต้อง 2,000 ล้านเดี๋ยวมันกลายเป็นว่า 2,000 ล้านเมื่อ10กว่าปีก่อนมาถึงปัจจุบันเนี่ยมูลค่ามันหายไปแล้ว 20% ครับ
1: ถูกต้อง
0: แต่ว่าไอ้การมันทำงานให้บรรลุภารกิจของเขาเนี่ยมันยิ่งยากขึ้นไปอีกครับเพราะว่าเงินเขามูลค่าที่แท้จริงของเงินเขาลดลงเรื่อยๆถูกไหมครับดังนั้นเป็นโอกาสอันดีที่เราเอาเรื่องนี้เข้ามาถกกันในสภาเนี่ยปรับกฎหมายให้มันทันสมัยไปเลยครับว่าแล้วเพดานที่เหมาะสมมันควรเป็นเท่าไหร่ถ้าคุณได้รับไอ้สิทธิ์การปกป้องภารกิจเนี้ยจากภาษีบาปนะครับอันที่สามเนี่ยก็คือว่าแล้วแผนการใช้เงินเนี่ยทำยังไงที่เราจะเปิดเผยผลลัพธ์เนี่ยให้ประชาชนเห็นชัดขึ้นนะครับจะเห็นว่าตอนนี้มันก็มีคนที่ทั้งสนับสนุนและคนที่คัดค้านถูกไหมครับในขณะที่หน่วยงานเนี้ยเขาก็มีการประเมินกันอยู่แล้วทำยังไงให้คนเนี่ยเห็นผลลัพธ์ที่มันเชื่อมโยงกันชัดเจนขึ้นนะครับในขณะเดียวกันไอการเพิ่มการตรวจสอบตัวเนี้ยมันก็ต้องเราก็ต้องเมคชัวร์ว่ามันไม่ให้มันกลายเป็นช่องทางที่การเมืองจะไปแทรกแซงเขาได้ถูกไหมครับเราก็ไม่อยากเห็นไทย PBS กลายเป็นเหมือนทีวีรัฐช่องหนึ่งที่ต้องทำอะไรตามที่รัฐบาลสั่งเป็นกรมประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยถูกไหมครับดังนั้นผมคิดว่าเนี่ยเป็นโอกาสอันดีที่รัฐบาลเปิดให้ประชาพิจารณ์อยู่ช่วงนี้นะครับเราก็จะใช้โอกาสอันเนี้ยมาช่วยกันระดมสมองว่าแล้วไอ้รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับบริบทปัจจุบัน going forward ไป10ปี15ปีเนี่ยมันควรต้องเป็นอย่างไรคร
1: ับ ครับก็ในปมของอาจารย์นี่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันไม่มีกฎเกณฑ์จับให้ครบทั้ง4องค์กรนะก็บางองค์กรมีไม่มีบางองค์กรก็ไม่มีถูกไหมฮะเสร็จแล้วใน4ที่เห็นเราจะเห็นว่ามันมีอยู่องค์กรหนึ่งที่พิเศษสุดเลยคือเทคโนโลยีถูกไหมครับก็คือสถานีโทรทัศน์ของไทย PBS ถูกไหมฮะ
0: ครับครับก็เป็นสื่อครับก็เป็นตัวที่พิเศษอยู่อันเดียวผมคิดว่าถ้ามองในมุมอินดิเพนเดนซ์เนี่ยก็ไทย PBS ก็มีเหตุผลที่ชัดเจนที่สุดในมุมอินดิเพนเดนซ์แต่มันก็จะมีมิติอื่นให้เราดูที่เรื่องความต่อเนื่องเรื่องอะไรพวกนี้ครับ
1: ครับสุดท้ายก็คืออาจารย์คิดว่าในที่สุดเนี่ยฮะควรจะมีองค์กรอันไหนเพิ่มเข้าไปอยู่ในงบหรือว่าเล็กว่าเป็นภาษีบาปหรือควรจะลดอย่างเงี้ยครับ
0: ผมคิดว่าหนึ่งในทางเลือกหนึ่งนะครับก็คือว่ามันควรจะเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันนะครับเพราะว่าเนี่ยมันคือกลไกการเงินภาษีเอาไว้ใช้เพื่อภารกิจพิเศษถูกไหมครับไอ้ภารกิจพิเศษตัวเนี้ยเมื่อ10ปีที่แล้วกับปัจจุบันเนี่ยมันก็แตกต่างกันเยอะ
1: ใช่เลย
0: ดังนั้นคำถามมันคือว่าเฮ้ยแล้วภารกิจพิเศษตัวเนี้ยมันควรเป็นอะไรที่ควรเขาจะต้องเป็นองค์กรพิเศษที่มีเรื่องต่อเนื่องระยะยาวซึ่งเรื่องพวกนี้ผมคิดว่า1ก็คือมันควรที่จะเป็นอะไรที่ประชาชนเห็นว่าจำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็2มันอัปเดตได้ตลอดทุกกี่ปีว่าไปทุก5ปีทุก10ปีถูกไหมครับแล้วการที่เราเปิดให้มันต้องอัปเดตแข่งขันตัวเองเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าหน่วยงานที่ได้รับเงินตัวเนี้ยเขาก็ต้องทำงานหนักขึ้นในการ justify ว่าเขาได้เงินสาธารณะมาแบบพิเศษถูกไหมครับทำยังไงให้สังคมเห็นได้ชัดว่าเงินพวกนี้มันคุ้มค่ากับเงินที่เราการภาษีให้เขาไปครับ
1: ครับชัดเจนเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ดร.อธิพัฒน์มุทิตาเจริญจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับขอบคุณครับดร.อธิพัฒน์ครับ
0: ขอบคุณคุณบัญชาครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็คงจะติดตามเกี่ยวกับเรื่องนี้มาได้ประมาณสักระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมครับว่ามันก็มีการพูดถึงเรื่องของการทบทวนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดงบประมาณแบบมีประสิทธิภาพการใช้มีประสิทธิภาพและ4องค์กรที่อยู่ภายใต้ของภาษีบาปอย่างที่เมื่อสักครู่ได้คุยกับทางอาจารย์อธิพัฒน์ไปมันก็จะเห็นนะครับว่าจริงๆมันเรื่องจริงนะทุกสิ่งอย่างในพอเวลาการเวลามันผ่านไปปั๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์วัตถุประสงค์รวมถึงเทคโนโลยีเมื่อ10ปีที่แล้วจนนาทีนี้เนี่ยมันคนละเรื่องกันจริงๆนะครับถึงได้บอกว่าในที่สุดเนี่ยความชัดเจนในเรื่องของการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและในขณะเดียวกันเนี่ยองค์กรทั้ง4เนี่ยก็ได้ทำงานให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามวัตถุประสงค์ของการที่เข้าไปอยู่นะในการใช้งบของภาษีบาปนี่หรือไม่และในขณะเดียวกันก็คือว่าไอ้เจ้าภาษีบาปในอนาคตต่อไปเนี่ยนะครับยังจะคงเป็นช่องทางหรือกลไกสำคัญเนี่ยนะครับในการสร้างเสริมนะกลไกตัวอื่นที่ทำให้นะการพัฒนาเรียกว่าเป็นจุดหรือกลไกของเศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยมันไปต่อได้อย่างชัดเจนเป้าหมายถูกตรวจสอบได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับโอ้ก็เป็นเรื่องเดี๋ยวตอนนี้เขาทำประชาพิจารณ์กันนะฮะเดี๋ยวคงต้องดูกันครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยมันจะไปออกแบบไหนกันอย่างไรนะฮะก็การทำประชาพิจารณ์ก็เป็นการสะท้อนมุมมองมุมคิดของพี่น้องประชาชนนะครับหากท่านไหนมีโอกาสได้แสดงประชาพิจารณ์ก็ลองเสนอความคิดนะไอเดียเข้าไปดูแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างการเวลามันผ่านไปหมดละนะฮะเงินเฟ้อเองก็ขึ้นทุกปีถูกไหมฮะค่าเงินเราก็เล็กลงเล็กลงทุกวันเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วกว่า 3-4 อย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่พูดวันนี้พรุ่งนี้ก็เทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นนะฮะแต่ในขณะเดียวกันองค์กรทั้ง4องค์กรเนี่ยก็จะมีคนที่เกี่ยวข้องกับทั้งคนทำงานนะฮะรวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่เฝ้าติดตามกันอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้คงคุยกันอีกยาวแน่ๆแต่วันนี้เราเห็นแล้วนะว่างานวิจัยส่วนตัวของท่านอาจารย์ก็มีประโยชน์มากๆในการที่จะทำให้เราได้เข้าใจเกี่ยวกับการที่จะมีทางออกที่สมบูรณ์แบบสำหรับเรื่องนี้กันเกิดขึ้นนะครับเอาละครับวันนี้อีคอนบิสเวลาหมดเวลากันแล้วนะครับท่านผู้ชมท่านฟังสามารถติดตามผมได้เป็นประจำนะฮะโอ้ฟ้าฝนวันนี้ยังลงมาเยอะนะฮะดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพกันนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: FM Thirty Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น. Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Biz กับผมบัญชาชุมชัยเวชครับเราจะพบกัน1ชั่วโมงนะครับสำหรับความเคลื่อนไหวข้อมูลข่าวสารเรื่องของเศรษฐกิจจากทั้งในและต่างประเทศหรือแม้แต่มุมมองการทำธุรกิจที่น่าสนใจเราจะพูดคุยกันเป็นประจำทาง 96.5 MHz คลื่นความคิดกันนะครับสำหรับวันนี้ครับนี่คือสัปดาห์แรกของตุลาคมกำลังจะผ่านไปแล้วนี่นะครับว่าทำไมเวลามันเร็วอย่างนี้ฮะทำไปทำมานี่แทบจะไม่เต็ม3เดือนกันเลยในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีนี้นะครับแวะกันไปดูก่อนนะฮะสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจด้านการลงทุนปรากฏว่าดัชนีหุ้นไทยวันนี้ขึ้นแผ่วๆขึ้นมา 2.41 จุดปิดที่ 1,584 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 73,000 กว่าล้านบาทนะครับส่วนทางด้านของคอทองคำก็ต้องร้องเพลงรอกันต่อไปครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงวันนี้ลงอีกแล้วฮะสุทธิเนี่ยปรับ10กว่ารอบลงไป350บาทครับโดยทองคำแท่งรับซื้อเหลือเพียงแค่ 65,550 บาทขายออก 65,750 บาททองรูปพรรณนะครับขายออกเหลือเพียงแค่ 65,550 บาทนะครับเป็นเพราะว่าตอนนี้สัญญาณในเรื่องของการจะรอว่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ยจะขึ้นแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยนะครับค่ำคืนวันนี้ก็จะได้เห็นการเกี่ยวกับบันทึกการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานะครับทีนี้กลับมาถึงเรื่องราววันนี้ที่ผมให้ความสำคัญกันเนี่ยนะฮะข่าวเมื่อวานฮือฮามากนะฮะน้ำท่วมนะมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในกรุงเทพปริมณฑลโดยเฉพาะภาคตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งอะไรสร้างไหมฮะผลิตไข่ไก่โอ้แม่ไก่ไข่เนี่ยตายไป3ล้านกว่าตัวฮะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยต้องรีบแก้ปัญหากันนะฮะแล้วก็ต้องให้แม่ไก่ไข่เนี่ยไปยืนกรงต่อไปเป็น85สัปดาห์โอ้ถ้าหากว่าเราอ่านใจแม่ไก่ออกคงบอกว่าอะไรใจฉันยืนนานขนาดนั้นเพื่อที่อะไรสร้างไหมฮะเพื่อที่จะไม่ให้ไอ้เจ้าไข่เนี่ยมันมีปัญหาออกมาแล้วก็มีการขอลดการส่งออกไข่ไก่ไปต่างประเทศเนี่ย 40-50% จนถึงสิ้นปีนี้นี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมหาอุทกภัยน้ำท่วมเนี่ยลามไปถึงปั๊มไก่ไข่แล้วก็ไข่ไก่นะครับทำให้ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมฮะนี่เดี๋ยวน้ำเหนือก็จะมาและที่ท่วมไปเมื่อก่อนหน้านี้ก็ตะวันออกซึ่งอย่างเช่นอยุธยานึกถึงอะไรรู้ไหมฮะทุ่งรวงทองข้าวบ้านเราเนี่ยสิครับนะเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้หรือเปล่าผลกระทบนี้จะเป็นยังไงแล้วก็ตัวเลข 7-9 เดือนแรกที่ผ่านมาส่งออกไทยเป็นยังไงแล้วที่เหลือจะเป็นยังไงครับในขณะที่เรากำลังเจอเรื่องของภัยพิบัติทางด้านของน้ำท่วมและที่สำคัญนะฮะข่าวนี้ถือว่ามาเมื่อประมาณ2วันนี้เองนะฮะอเมริกาสามารถปลูกข้าวหอมมะลิได้แล้วแถมมีพื้นที่ตั้ง6รัฐในอเมริกาที่เพิ่มพื้นที่การปลูกข้าวหอมมะลิมากที่สุดเป็นประวัติการเพราะฉะนั้นอันเนี้ยกระทบกับข้าวหอมมะลิประเทศไทยที่ส่งไปอเมริกาเหนือปีนึงเนี่ย800,000 ตันได้หรือเปล่าเนี่ยนะฮะวันนี้เราจะไปคุยกับคนที่เดี๋ยววงการข้าวกันนะครับพูดคุยกับคุณสมเกียรตินะมัคคยาธรเลขาธิการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกันนะครับสวัสดีครับคุณสมเกียรติครับ
3: สวัสดีครับบัญชาครับ
2: ครับคุณสมเกียรติครับได้เลยครับคุณสมเกียรติครับชาวบ้านน้ำท่วมไหม
3: ชาวบ้านเหรอครับเราเคยรายงานน้ำท่วมกันปี2554นะครับคุณบัญชา
2: จำได้ครับ15ปีที่ผ่านมา
3: ที่บ้านผมรามอินทราครับก็รอบๆบ้านก็ท่วมนะครับแต่ในบ้านคงไม่ได้มีปัญหาอะไรว่าที่บริษัทนี่คืออยู่ที่ปทุมธานีก็มีธุรกิจในเครือก็จะเป็นสนามกอล์ฟบ้างก็มีท่วมบ้างนะครับ
2: โอ้ครับเรียกว่าชีวิต
3: เรือที่เราไปถ้าขนข้าวที่เราเคยไปรายงานกันเมื่อปี54ก็น้ำก็ยังท่วมไม่ถึงนะครับครับ
2: เหรอฮะโอ้ครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์น้ำท่วมอาจจะยัง50-50สำหรับทางภาคกลางใช่ไหมครับ
3: ผมว่าลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยายังพอมีสเปซช่วงนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนว่าจริงๆมันไม่ใช่เดือนที่น้ำขึ้นสูงสุดนะครับเดือน9เนี่ยถ้าจำกันไม่ผิดเนี่ยน้ำขึ้นสูงสุดกันไม่ว่าจะเป็นน้ำทะเลหนุนหรืออะไรเนี่ยมันจะอยู่ประมาณแค่เดือนตุลากับเดือนพฤศจิกายนนะครับก็คือเป็นลอยกระทงนะครับน้ำสูงสุดนะครับแต่ตอนนั้นมันจะไม่มีฝนแล้วนะครับพอดีตอนนี้ฝนตกมาก่อนนะครับก็ยังโชคดีที่เจ้าพระยาเองเนี่ยจริงๆยังมีขึ้นลงยังพอมีสเปซอยู่ครับ
2: ครับเพราะฉะนั้นเดือน10กับเดือน11เดี๋ยวรอดูนะครับว่าระดับน้ำเจ้าพระยาจะสูงมากน้อยแค่ไหนกันใช่ไหมครับ
3: ครับผมยังมีโอกาสสูงคร
2: ับ ยังมีโอกาสสูงเนาะเพราะว่าน้ำเหนือก็กำลังจะไหลเข้ามาเติมถูกไหมฮะแล้วก
3: ็
2: อยากให้ออกพรรษาเร็วๆฮะจะได้หมดหน้าฝนกันสักทีหนึ่งอย่างเง
3: ี้ยครับได้ครับได้ครับครับ
2: คุณสุเกียรติครับตกลงแล้วเนี่ยตลาดของการผลิตและส่งออกข้าวบ้านเราในช่วงประมาณ7เดือนแรกหรือถ้ามีข้อมูลถึง9เดือนเต็มๆเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
3: เอา8เดือนเต็มๆนะครับเราส่งออกไปประมาณ 4.5 ล้านตันนะครับก็ดรอปลงจากปีที่แล้วนะครับประมาณสัก 17%
2: โอ้ยเยอะนะ
3: ปีที่แล้วเนี่ยใน8เดือนเนี่ยเราจะส่งออกไปประมาณสัก 5.4 ล้านตันนะครับตอนนี้ส่งออกไปประมาณสัก 4.5 ล้านตันตัวเลขก็สลับกันเล็กน้อยนะครับใน8เดือนแรกนะครับก็ถ้าเทียบจริงๆแล้วเนี่ยก็ใน8เดือนถ้าคำนวณตามคณิตศาสตร์เนี่ยก็จะยังไม่ได้บัดเจ็ตที่เราคุยกันไว้นะครับว่าปีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะดรอปเนี่ยแต่ควรจะได้สักประมาณ7ล้านตันนะครับในขณะที่ปีที่แล้วเนี่ยเราส่งออกกันไปประมาณสัก 7.8 ล้านตัน 7.9 ล้านตันนะครับเนื่องจากว่าผลกระทบทางฝั่งของประเทศคู่แข่งหลายประเทศเนี่ยรุนแรงมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางประเทศเวียดนามเนี่ยเขามีการเติบโตทางประเทศกัมพูชาทางประเทศพม่านะครับเมียนมามีการเติบโตสูงนะครับครับ
2: โอ้และเพียงแค่ 4.5 ล้านตันแสดงว่าปีนี้
3: ใน8เดือน
2: ใน8เดือนแล้วอีก4เดือนเนี่ยมันจะเข้าเป้าไหม
3: จริงๆก็ปริ่มๆนะครับเราทีแรกเราคิดว่าจริงๆในเดือนกันยาเนี่ยเราควรจะกันยาตุลาเนี่ยเราน่าจะส่งออกไปได้เยอะนะครับก็เผอิญว่าฝนค่อนข้างรุนแรงนะครับเรือที่เราจะขนส่งสินค้าข้าวเนี่ยก็ประสบปัญหาทางด้านของการโหลดสินค้าลงเรือนะครับแล้วก็เรือมาช้านะครับในการที่เรือเพราะว่าติดมรสุมติดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยทำให้ในเดือนกันยาก็ไม่ได้เป้านะครับเดือนตุลาตอนนี้ก็พยายามกันอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็มีการขยายระยะเวลาอยู่เหมือนกันสำหรับการส่งไปฟิลิปปินส์นะครับเนื่องจากฟิลิปปินส์ปีนี้เนี่ยเราส่งออกได้มากนะครับสำหรับฟิลิปปินส์ส่งออกไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากฟิลิปปินส์เนี่ยเราส่งออกไปได้มากกว่า2เท่าตัวนะครับก็คือเดิมเนี่ยเราปี8เดือนนะครับเราส่งไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสักประมาณ106,000-107,000ปีนี้เนี่ยเราส่ง8เดือนเนี่ยดีที่ฟิลิปปินส์ช่วยเราส่งไป500,000ตันนะครับน่าจะมีฟิลิปปินส์กับมีมาเลเซียแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ต้องเรียกว่าก็มีการตื่นตระหนกกับเรื่องซูเปอร์เอลนิโญนะครับงานของรัฐบาลฟิลิปปินส์กับรัฐบาลมาเลเซียเนี่ยเขาก็มีการสต็อกข้าวเพิ่มขึ้นนะครับค่อนข้างเยอะนะครับมาเลเนี่ยเราก็ส่งออกไปได้8เดือนเนี่ย3เท่าตัวจาก 150,000 ก็มาเป็น 450,000 นะครับแต่ว่าตลาดที่เราดรอปไปจริงๆเนี่ยเราต้องเรียนนะครับ8เดือนเนี่ยตลาดหลักจริงๆสำหรับข้าวประเทศไทยเนี่ยเป็นตะวันออกกลางในส่วนหนึ่งนะครับก็คืออิรักนะครับซึ่งแต่ละปีเนี่ยเราส่งออกเป็นล้านตันนะครับปีนี้เนี่ยยังส่งออกสักประมาณแสนตันดรอปไปถึง 90% ไอ้ตัวนี้นะครับและเป็นตัวเลขเบสที่มันค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยทำให้8เดือนแรกของเราเนี่ยส่งออกไปเนี่ยตกประมาณ4.5 ล้านนะครับแต่เรามองตอนนี้นะครับถ้าเรามองจากตัวเลขสถิติที่เรามีการขออนุญาตนะครับต้องใช้ว่ามีการทำขออนุญาตการส่งออกนะครับในส่วนของจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีการขออนุญาตรวมๆกันตอนนี้นะครับจนถึงเดือนตุลาเนี่ยนะครับต้นเดือนเนี่ยนะครับประมาณสัก5.3-5.4 ล้านนะครับก็คาดว่าถ้าส่งออกปริมาณตรงนี้5.3 ล้านนะครับ10เดือนเนี่ย9เดือนเศษ9เดือนนะครับ9เดือนก็ยังมีโอกาสลุ้นนะครับ7ล้านตันก็ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้ครับผม
2: โอ้แสดงว่าปริ่มน้ำเหมือนกันนะ50-50เลยนะเป้าปีนี้เนี่ย
3: ใช่ก็โดนผลกระทบจากน้ำท่วมไปก็เสียหายไปพอสมควรครับเสียมูลค่าผมเชื่อว่ามันเทียบแล้วมันคือแล้วในอยู่ในระหว่างปีเราคงไม่ได้เสียออเดอร์ไปนะครับเพราะเดี๋ยวเราก็คงจะเป็นอย่างไรเป็นเลื่อนระยะเวลาไปในระดับหนึ่งก็ส่งผลกระทบการน้ำท่วมนี่ก็ 2-3 พันล้านนะครับในส่วนของการส่งออกข้าวครับ
2: โอ้สมมติตัวเลขประมาณ 2-3 พันล้านที่เสียหายจากการส่งออกเนื่องจากผลกระทบน้ำท่วมใช่ไหมครับ
3: ผมเรียกว่าดีเลย์ดีกว่าครับน่าจะไม่ถึงกับเคยมีความเสียหายแต่ดีเลย์ไปในช่วงจังหวะนี้ 2-3 พันล้านครับ
2: ครับกลายเป็นว่าถ้าอย่างเงี้ยปีนี้ถ้าดูจากผลผลิตข้าวจากบ้านเราซึ่งเราก็เป็นผู้ผลิตอยู่ในเอาละอาจจะไม่ใช่เบอร์หนึ่งต่อไปจะเราก็อยู่ในอันดับต้นๆประมาณ 2-3 เนี่ยนะครับมันจะมีผลทำให้ราคาข้าวในตลาดโลกช่วงไตรมาสสุดท้ายเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะ
3: ถ้ามองแล้วตอนนี้นะครับเราต้องเรียนว่าราคาสำหรับการส่งออกตอนนี้เนี่ยเราก็ยังแข่งขันได้ในระดับหนึ่งนะครับต้องเรียนว่านอกจากประเทศเวียดนามแล้วนะครับเรายังแข่งขันได้กับพอสมควรกับทางด้านของในส่วนของกัมพูชาในส่วนของเมียนมานะครับส่วนตลาดของประเทศเวียดนามเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยเราก็ได้เพิ่มมาจากฟิลิปปินส์นะครับซึ่งฟิลิปปินส์เนี่ยทางประเทศเวียดนามเนี่ยส่งออกก็ดรอปลงแต่ว่าฟิลิปปินส์เนี่ยมีนโยบายเนี่ยที่จะกระจายความเสี่ยงเพราะว่าต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่ส่งออกและสัดส่วนที่ฟิลิปปินส์นำเข้าเนี่ยมากกว่า 75% 80% เนี่ยนะครับในการนำเข้าของฟิลิปปินส์เนี่ยมาจากทางเวียดนามล่าสุดสะสมมาปีนี้เนี่ยนะครับเราต้องเรียนว่ามันลดต่ำกว่า 70% และประเทศไทยซึ่งเคยมีอยู่ประมาณแค่ 3-4% เนี่ยก็จะได้สัดส่วนตลาดที่ฟิลิปปินส์เพิ่มมาเป็น 13%นะครับอันนี้ก็มาถือว่าเราไปทำตลาดได้ดีนะครับทดแทนกับทางตะวันออกกลางของเราครับ
2: ครับโอ้โหฟังแล้วใจหาย
3: ตลาดข้าวพรีเมียมที่เป็นตลาดข้าวหอมมะลิเนี่ยนะครับก็ถือว่าปีนี้เนี่ยมันยังมีภาพในการเจรจากับทางสหรัฐอเมริกานะครับในเรื่อง ART ต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ได้ชัดเจนนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยตลาดสหรัฐอเมริกาปีนี้ก็อาจจะดรอปลงจากที่เคยเติบโตมา 3-4 ปีติดกันนะครับตั้งแต่ปี2000ต้องเรียกว่า2022มาจนถึง2025เนี่ยจริงๆเราโตปีหนึ่งร่วมๆ 8-15% ก็มีนะครับ
2: โอ้เยอะ
3: แต่ว่าปีนี้ดรอปลงไปประมาณสัก 12%
2: โอ้โห
3: ตั้งแต่ปีที่แล้วอาจจะเติบโตเพิ่มมากหน่อยนะครับแล้วเนื่องจากว่าเร่งเข้าไปกันนะครับในขณะที่รอเรื่องภาษีสมัย reciprocal tariff นะครับที่หนักๆตอนนั้นแต่ตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเจรจา ART ของทางด้านเรากับ3ส่วนหนึ่งต่างๆก็มีผลกระทบนิดหน่อยนะครับก็ทำให้ดรอปลงแต่ว่าต้องเรียนว่าราคาข้าวพรีเมียมของไทยเนี่ยเป็นข้าวที่ได้ราคาดีที่สุดในโลกนะครับตอนนี้สำหรับข้าวหอมมะลิมะลิเนี่ยนะครับก็มาจะมีข่าวว่าตอนนี้ทางอเมริกาก็รู้สึกหวั่นๆก็เลยอยากจะสร้างซัพพลายเชนทางด้านของข้าวหอมมะลิของตัวเองในประเทศนะครับในส่วนหนึ่งนะครับซึ่งบอกว่าไปปลูกกันที่ทางพวกลุยเซียนามิสซิสซิปปีต่างๆนะครับทางด้านนี้แต่ก็เราก็คงต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าปริมาณการผลิตในปีนี้ของเขาก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงรวมกับเขาก็โปรโมทนะครับในประเทศเขาว่าให้ใช้ข้าวที่ปลูกในประเทศเนี่ยก็ไปจับมือกับหลายรายค้าปลีกหลายรายนะครับไม่ว่าจะเป็นวอลมาร์ทหรือจะเป็นโครเกอร์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็อนาคตก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าจริงๆแล้วต้องเรียนว่าเราเนี่ยส่งข้าวไปที่อเมริกาเนี่ย 60% ของการนำเข้าของอเมริกาเนี่ยเป็นข้าวหอมมะลิไทยครับ
2: คืออันนี้ก็เป็นประเด็นที่เพิ่งเข้ามาไล่เลียงกันช่วงตอนที่เกิดน้ำท่วมผ่านไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวไอ้เรื่องข้าวหอมมะลิในอเมริกาเนี่ยเดี๋ยวผมวกกลับมาตรงนี้ใหม่นะแต่เอาเป็นว่าตอนเนี้ยถ้าดูสถานการณ์แบบนี้ราคาเองในการแข่งขันกับผู้ผลิตเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าปีนี้ถ้าพูดกันตรงๆเลยเนี่ยราคาข้าวของการส่งออกเนี่ยถือว่ายังไงฮะได้ประโยชน์ทั้งในแง่เครือข่ายองค์การประยุกต์ของวงการข้าวเลยไหมครับ
3: จริงๆต้องเรียนว่าได้ประโยชน์เนี่ยในของทางด้านของเกษตรกรสำหรับข้าวพรีเมียมนะครับแล้วก็ข้าวขาวก็ได้ประโยชน์พอสมควรคือราคาตกถึงมือเกษตรกรเนี่ยราคาต่อตันเนี่ยนะครับของข้าวเปลือกเนี่ยปีนี้สังเกตว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับราคาค่อนข้างสูงเพราะว่าพวกเราเองเนี่ยเน้นตลาดที่เป็นพรีเมียมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยราคาต่อหน่วยเนี่ยอย่างข้าวหอมมะลิที่ผมบอกครับตอนนี้เป็นข้าวที่ต้องถือว่าราคาสูงที่สุดในโลกผมไม่ใช่ว่าสูงที่สุดนะครับไม่ได้ว่าราคาแพงที่สุดเพราะว่าเราก็มีคุณภาพที่คุ้มค่ากับราคาในส่วนหนึ่ง แต่ตอนนี้ก็ต้องปรับให้มันสมดุลนิดหนึ่งนะครับเราก็ยังกังวลอยู่บ้างในอนาคตต้องเรียนว่าอย่างนั้นนะครับส่วนข้าวขาวเองเนี่ยที่เป็นข้าวส่งออกที่มีปริมาณเยอะที่สุดนะครับก็ได้ส่วนหนึ่งนะครับทดแทนมาจากทางด้านของมาเลเซียฟิลิปปินส์อย่างที่ได้เรียนไปนะครับก็จะแต่ก็ลดนะครับปริมาณภาพรวมก็ลดอยู่สำหรับทางข้าวขาวนะครับลดไปแต่ลดไปประมาณสัก8%นะครับใน8เดือนแรกซึ่งในที่ทางด้านของอิรักเนี่ยลดหายไปถึง 90% นะครับก็ยังถือว่าไม่ได้กระทบอะไรมากมายแล้วก็ได้ราคาต่อหน่วยก็ต้องเรียกว่าเป็นราคาที่ดีที่สุดในโลกนะครับหมายความว่าราคาสูงที่สุดในโลกอยู่แล้วสำหรับข้าวเรานะครับ
2: ก็แสดงว่าราคาดีนะ

0: ที่เรายังได้หอมมะลิเนี่ยมันช่วยได้แบบนะช่วยดีๆมากๆส่วนข้าวที่เป็นแบบข้าวมหาตลาดมหาชนเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ได้เลวร้ายไปสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับ
1: ก็ถ้าเทียบแล้วเนี่ยมันบังเอิญมันผ่านปีที่เลวร้ายมาเป็นปีที่แล้วนะครับที่เยอะปีนี้ก็เลยไม่ได้เลวร้ายมากแล้วเราก็ดูแล้วเนี่ยเราก็หาตลาดที่ค่อนข้างที่จะเป็นถึงแม้จะเป็นแมสแต่ก็เป็นตลาดที่พรีเมียมสำหรับตลาดแมสนะครับก็ยังถือว่าเป็นแบบนั้นไปครับก็ยังได้ราคาต่อตันที่สูงที่สุดนะครับของตลาดแมสอยู่ครับอาจจะปริมาณอาจจะลดลงนะครับก็และเทรดกันนิดนึงนะครับเพราะคุณภาพเราอาจจะดีนะครับอีกอย่างก็คือว่าในระยะยาวเนี่ยเราก็พยายามที่จะต้องส่งเสริมนะครับให้ผลผลิตต่อไร่ของเราเนี่ยสูงขึ้นนะครับถ้าผลผลิตต่อไร่ของเราสูงขึ้นนะครับรายได้ของเกษตรกรมากขึ้นเนื่องจากว่าจะมากขึ้นจากจำนวนนะครับก็จะส่งผลเนี่ยทำให้ราคาต่อหน่วยเนี่ยอาจจะลดลงทำให้เราแข่งขันมีการแข่งขันมีประสิทธิภาพในการแข่งขันเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับก็คิดว่าควรจะเป็นอย่างนั้นครับผมคุณอาจารย
0: ์โอ้ปากาก็ทำให้มีความรู้สึกว่าโดยภาพรวมปีนี้นะแม้จะมีปัจจัยเรื่องเจรจาภาษีอเมริกายังไม่รู้เลยว่าจะจบกันเมื่อไหร่ก่อนสิ้นปีนี้ไหมเสร็จก็มาเจอเรื่องน้ำท่วมภาคกลางเข้าไปอีกนี่นะฮะก็ยังโชคดีว่าโอ้แล้วก็ยังมีเรื่องปัจจัยเอลนิโญนะซึ่งเดี๋ยวปีหน้ามันจะมาแรงแล้วเดี๋ยวเราค่อยแตะเรื่องนี้กันเท่าอย่างนี้นะครับแสดงว่าความสามารถในการผลิตข้าวนะแล้วก็ส่งออกข้าวเนี่ยบนปัจจัยที่เหนือการควบคุมอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่เช่นภัยพิบัติธรรมชาติก็ดีนะหรือนะมาตรการกีดกันทางการค้าก็ดีเนี่ยมันยังอยู่คู่กับเราต่อไปใช่ไหมครับ
1: ก็ยังอยู่คู่กับเราต่อไปครับก็จะสร้างความวิตกกังวลให้กับเราพอสมควรนะครับในอนาคตเราต้องเรียนไว้อย่างนั้นทางเราเองกับภาครัฐนะครับแล้วก็ทางภาคเอกชนทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ก็กำลังดูอยู่ว่าเราจะต้องเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของเราเนี่ยไปในทิศทางไหนบ้างนะครับอันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้าวเกรดพรีเมียมนะครับข้าวที่เราคิดว่าเป็นข้าวเพิ่มมูลค่านะครับทางด้านข้าวปราณีตอย่างที่ทางภาครัฐดูทางด้านนี้นะครับแต่เราต้องเรียนว่าพวกนี้มันจะเป็นจำนวนเริ่มต้นที่ไม่เยอะนะครับแล้วถ้าพอมันเยอะเนี่ยก็ต้องเรียนว่าราคาเนี่ยมันก็อาจจะไม่สามารถที่จะดูแลได้นะครับอันนี้ก็ต้องดูผมคิดว่าต้องดูความสมดุล นะครับระหว่างปริมาณและก็ราคาต่อหน่วยให้ชัดเจนนะครับว่าเป็นแบบไหนฮะ
0: โอ้โหเนาะเป็นปัจจัยที่เราคุมไม่ได้หรอกแต่ปัจจัยที่เราสามารถจะปรับตัวเราเองได้อันนี้เราคุมได้ใช่ไหม
1: เราก็พยายามคิดอย่างนั้นนะครับว่าเราน่าจะต้องสามารถควบคุมให้ได้มากที่สุดอย่างตอนนี้เองเนี่ยในส่วนของทางข้าวหอมมะลิเนี่ยเราคิดว่าเราขึ้นมาอยู่บนต้องเรียกว่าราคาของเราเนี่ยต่อหน่วยเนี่ยขึ้นมาเราคิดว่าซิลลิ่งนะเพราะเราถึงที่สุดในโลกแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องมาพยายามปรับตัวให้ผลผลิตของเราเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยได้คุยกับทางนักวิชาการเกษตรนะครับว่าจริงๆพันธุ์ข้าวหอมมะลิของเราเนี่ยมันสามารถที่ต้องปลูกได้ค่าเฉลี่ยเนี่ยสัก600กิโลกรัมต่อไร่นะครับแต่ทำไมตอนนี้ค่าเฉลี่ยของการปลูกข้าวหอมมะลิของไทยเนี่ยมันยังอยู่ที่ประมาณ 3-400 นะครับตรงจุดเนี้ยอาจจะต้องแก้ระยะสั้นตรงเนี้ยให้ได้นะครับว่า behavior หรือว่าพฤติกรรมการปลูกของเกษตรกรต่างๆเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาอะไรบ้างนะครับแล้วในระยะยาวเองเนี่ยก็ต้องเพิ่มความสามารถของประสิทธิภาพของเมล็ดพันธุ์ให้ได้มากกว่า600นะครับอันนี้ก็กำลังพูดคุยกันอยู่ครับ
0: โอ้ถ้าดูจากตัวเลขปัจจุบันแล้วเป้าหมายลงไปเนี่ยมันต้องเพิ่มอีกไม่ต่ำกว่าเท่า2เท่าเลยนะฮะ
1: จริงๆเพื่อนบ้านเราเนี่ยไปค่าเฉลี่ยประมาณ1ตันกันแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ย ครับแล้วของเวียดนามเนี่ยต้องเรียนว่าเขาขายกันเนี่ยกิโลต่อตันนะครับต่อตันเนี่ยคิดเป็น US ดอลลาร์เนี่ยจะประมาณ600อ่ะครับร้อยยูเอสดอลลาร์ต่อตันในขณะที่ประเทศไทยขายข้าวหอมอยู่1,200ยูเอสดอลลาร์ต่อตันนะครับข้าวหอมมะลิเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องเรียนว่าเราเองเนี่ยก็ต้องพัฒนาไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยพอราคากับคุณภาพเนี่ยมันไม่สมดุลกันเนี่ยเขาดีขึ้นมานิดหน่อยเนี่ยแล้วราคามันห่างกันเยอะเนี่ยเราก็จะเสียตลาดนี้ไปซึ่งเราเสียตลาดนี้ไปเรื่อยๆนะครับต้องเรียนว่าอย่างนั้น
0: เรา
1: ไ
0: ม่ได้
1: ครับ คือเราเสียปริมาณไปเรื่อยๆถึงแม้ว่ามูลค่าเราจะได้มานะครับแต่เราเสียปริมาณไปเรื่อยๆระยะยาวคงไม่ส่งผลดีต้องมีอะไรอย่างนั้นนะครับในระยะสั้นตอนนี้เนี่ยเราก็ยังดูเหมือนกับว่าเรามีหลายกลุ่มก็พอใจกับราคาแบบนี้นะครับแต่ว่ามองไปในระยะยาวสำหรับ sustainable นี่นะครับความยั่งยืนเนี่ยเราคงจะต้องมาหาวิธีปรับแก้กันครับ
0: ครับราคามันเหลือเชื่อนะคือเวียดนามเขาห่างกันทั้งสองเท่าเนี่ยนะฮะแล้วด้วยความที่มันห่างกันขนาดนี้คำถามผมคือแล้วทำไมคือคุณภาพของบ้านเราเนี่ยเทียบกับราคาที่แพงถึงสองเท่าเราเองถามว่ารักษาได้ไหมก็อย่างที่พูดว่ามันไม่น่ารักษาได้เพราะมันเริ่มลดลงไปทีละน้อยถูกไหมครับ
1: ลดลงไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่น้อยแล้วครับ
0: โอ้ไม่น้อยเลยเหรอโอ้โห
1: จริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งที่เรารักษาได้เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นนอกจากคุณภาพของสินค้าแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนว่าผู้ที่ส่งออกผู้ส่งออกประเทศไทยเนี่ยนะครับเครดิตต่างๆที่ทางด้านของผู้ซื้อผู้นำเข้าต่างๆเนี่ยเขาให้ก็คือเรื่องของการส่งตรงเวลาเรื่องของการไม่เบี้ยวเขานะครับเรื่องของการเนื่องจากว่าต้องเข้าใจว่าราคาข้าวมันมีขึ้นมีลงนะครับในขณะที่ประเทศคู่แข่งเราบางทีเนี่ยพอราคาขึ้นแล้วเนี่ยก็ไปเบี้ยวเขาไม่ได้ส่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยมีน้อยหรือแทบจะไม่มีต้องเรียกว่าอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นเครดิตของประเทศเรานะครับตรงนี้รวมถึงเราเองก็มีการไฟแนนซ์ให้กับผู้นำเข้ามากกว่าประเทศอื่นต้องเรียกว่าอย่างนั้นนะครับสมัยนี้เป็นอย่างนั้นไปก็ใช้ตัวfacility อื่นๆเพื่อที่จะดึงลูกค้าเอาไว้อยู่กับเราให้ได้ตอนนี้ต้องเรียนว่าอย่างนั้นครับ
0: ครับฮะต้อง200ดอลลาร์ต่อตันข้าวหอมมะลิไทยเนี่ยตอนนี้ที่บอกว่าเป็นราคาสูงสุดซึ่งไม่ได้แพงสุดเนี่ยนะเราเคยแพงมากกว่านี้ไหมครับ
1: ไม่เคยนะครับโดยประมาณ200เนี่ยน่าจะอยู่ในเรนจ์ที่ค่อนข้างสูงอาจจะมีปีพ.ศ.คศเดียวครับ2008ตอนที่เกิดฟู้ดไครซิสนะครับ
0: อา
1: จจะมีช่วงนั้นแค่ประมาณปีเดียวอาจจะเคยขึ้นไปถึง 1,300 1,400 เท่านั้นครับ
0: โอ้แต่ตอนนั้นมันตอนช่วงนั้นมันแป๊บเดียว
1: 2008ฮะ2008 2009ครับ
0: ใช่ผมจำได้ว่า2008ตอนนั้นเราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของสถาบันการเงินในอเมริกาล่มสลายใช่ไหมฮะตอนนั้นเน
1: ี่ยใช่ใช่ซับพรามตอนช่วงนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอมาเอิญว่ามันเกิดฟู้ดไครซิสเนื่องจากทางอินเดียเกิดการเร้าแรงมากนะครับแรงมากที่มาตกที่อินเดียนะครับตอนนั้นนะครับแล้วก็เกิดแพนิคกันเนี่ยไม่ได้แพนิคเฉพาะการส่งออกในบ้านเราก็แพนิคจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยในห้างค้าปลีกนะครับชั้นสินค้าที่วางข้าวเนี่ยว่างโล่งเลยนะครับนั่นน่าจะเป็นยุคของรัฐบาลทางด้านของไทยรักไทยเป็นรัฐบาลนะครับตอนนั้นอยู่ตอนนั้นครับ
0: โอ้ใช่ใช่โอ้โหเคยขึ้นไปพันสามพันสี่เนาะแล้วตอนนี้พันสอง
1: แต่ราคาที่เราเคยขายแล้วได้ปริมาณที่มากที่สุดนะครับต้องเรียนว่ามันจะอยู่ในราคาระดับประมาณสักเก้าร้อยเหรียญต่อตันนะครับเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจาก900เนี่ยปริมาณข้าวหอมมะลิของเราเนี่ยลดลงมาเรื่อยๆจากที่เคยส่งออกได้2ล้านกว่าเกือบ3ล้านนะครับปัจจุบันตอนนี้มันก็เหลือแค่ล้านกว่า2ล้านนะครับก็หายไปสักประมาณ 30-40% ซึ่งคนที่แย่งเราไปตรงนี้ก็คือเวียดนาม
0: ไม่ใช่ไกลเกินไกลเลยใช่ไหมครับ
1: ก็ราคามันต่างกันขนาดนี้นะครับมันก็ส่วนนึงนะครับในส่วนที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมดีกว่าผมคิดว่าอย่างนั้นในรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆพวกนี้นะครับที่ไม่ได้มาหุงที่บ้านเองอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าทางด้านของอเมริกาเองเนี่ยคนที่ซื้อข้าวเรซิเดนต์จริงๆเนี่ยก็จะเป็นเอเชียทาวนะครับอินเดียนทาวเองเนี่ยนะครับเป็นไทยทาวเป็นคนเอเชียนะครับที่จะซื้อไปหุงรับประทานที่บ้านส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกร้านอาหารร้านอาหารแล้วก็ต้องคอยที่จะดูต้นทุนของเขาอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวียดนามก็จะมีโอกาสแทรกเข้ามาค่อนข้างมากครับ
0: ครับโอ้เคยส่งได้2ล้านตอนนี้เหลือ1ล้านกังวลไหมครับว่ามันจะต่ำล้านนะครับ
1: เคยส่งไปครับใช่ตอนนี้เหลือรวมกับปลายข้าวหอมมะลิเราน่าจะส่งออกได้ประมาณสักล้าน8
0: ล้านแปด
1: จากเดิมที่เราเคยส่งไปประมาณสัก2.7 2.8รวมๆกันหายไปล้านนึง
0: หายไปล้านนึง
1: ครับ
0: โอกาสมากน้อยแค่ไหนครับถ้าสักวันนึงมันจะต่ำล้านเนี่ยฮะ
1: ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยผมว่ามีโอกาสแน
0: ่โอ้เหรอ
1: ครับผม
0: อย่างน้อยหนึ่งในนั้นคือการ
1: เราต้องทำให้ได้ครับตอนนี
0: ้
1: คร
0: ับ
1: แต่ระยะสั้นก็คือจะต้องพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของเรานะครับแต่ระยะยาวก็คือต้องพัฒนาเมล็ดพันธ
0: ุ์
1: นะครับเพิ่มขึ้นครับ
0: อืมครับเทียบกับเวียดนามเนี่ยตอนนี้โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิถึงราคาเขาจะต่ำกว่าเราในตลาดโลก2เท่าแต่2อย่างเนี่ยคือผลผลิตต่อตันกับสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิของเขาเนี่ยเขาดีขึ้นไหม
1: เขาดีขึ้นเยอะครับเรื่องการพัฒนาพันธุ์ข้าวต้องเรียนว่าเวียดนามพัฒนาค่อนข้างได้ดีกว่าประเทศเราเยอะเขานำมาเอาพันธุ์ข้าวตอนนี้ที่เข้าไปตีตลาดอเมริกานะครับก็จะเป็น ST25 ST เขามี DT ว่าไรตี้ของข้าวหอมเขาเยอะกว่าเรามากต้องเรียนว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางด้านของเวียดนามก็เริ่มคือมีฐานเขาเล็กๆนะครับแต่ปีนี้ต้องเรียนว่าเปอร์เซ็นต์ที่เขาเพิ่มเติมขึ้นมาในอเมริกาเนี่ยสูงถึงร่วม 100% ราคาเขาเล็กนะครับแต่เนี่ยเดิมเพราะว่าเล็กๆอย่างนี้ทุกครั้งนะครับแล้วเอามาส่งออกไปแล้วก็ตอนนี้มาเป็นอันดับ2ไปแล้วนะครับรองจากอินเดียนะเราก็อยู่อันดับ3ครับ
0: ครับ
1: ซึ่งในปีนี้เราก็คิดว่าเราก็ไม่น่าจะสามารถที่จะแซงเขาได้นะครับ
0: เหรอเนี่ยกำลังจะถามคำถามนี้เลยว่าเราจะแซงเขาได้ไหมเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่ได้หรอกครับของเวียดนามเนี่ยผมเข้าใจว่า9เดือนเนี่ยเขาส่งออกไปแล้วตอนนี้ 6.4 ล้านตัน
0: โอ้โห
1: ฮะ
0: โอ้โหที่แสดงว่าเขามีสิทธิ์จะแตะ
1: จะมีการประกาศลดเงื่อนไขของการส่งออกให้กับผู้ส่งออกอะไรต่างๆเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพการส่งออกนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวล่าสุดออกมานะครับ
0: เวียดนามมีสิทธิ์จะถึง10ล้านตันในปีนี้ไหมครับ
1: ปีที่แล้วเขาส่งออกไป9ล้านตันกว่าแต่ปีนี้ตอนนี้เขาก็ไม่ได้ลดลงนะครับก็สูสีเขาก็คิดว่าน่าจะ9ล้านได
0: ้น่าจะ9ล้านได
1: ้ครับ
0: โอ้โหตัวเลขเนี้ยไม่รู้มันผ่านมากี่ปีแล้วที่เราเคยส่งออกได้9ล้านเนี่ย
1: เราโอ้9ล้านนี่เราส่งออกไปจริงๆเมื่อสักประมาณ 4-5 ปีที่4ปีที่แล้วนะครับ3ปีที่แล้วนะครับเราส่งออกได้ครับเพราะว่าทางด้านของปี67ครับ67เรายังส่งออกไป9ล้าน9ครับเนื่องจากว่าทางอินเดียเนี่ยเขาหยุดการส่งออกนะครับพอ68เนี่ยเราก็ดรอปลงมาเหลือ8ล้าน3นะครับอันนี้ก็เป็นการส่งออกของเรานะครับและปีนี้เนี่ยก็ปีที่แล้วเนี่ยครับก็จะส่งออกไปประมาณสัก8ล้านนะครับ
0: ครับปู่นะผ่านไป2ปีอ่ะจากเคย9ล้านเหลือตอนนี้ประมาณ7ล้านติ่มๆน
1: ะฮะหลักๆแล้วเนี่ยจริงๆมันอยู่ที่อินเดียครับเพราะอินเดียปีนึงนี่เขาส่งออกเนี่ย20กว่าล้านตัน
0: ครับ
1: ฮะแล้วพอมาปีที่เขาหยุดส่งออกเนี่ยเขาดรอปลงไปประมาณสัก15ล้านตันประเทศที่ได้อานิสงส์เนี่ยเหลือประมาณสัก15ล้านตันประเทศที่ได้อานิสงส์ก็จะเป็นเวียดนามกับไทยนะครับที่ได้ไปแต่ตอนนี้เขากลับมาส่งออกใหม่เมื่อปี2ปีที่แล้วนะครับก็ทำให้ปี68 69ของเราเนี่ยมีปัญหาครับ
0: ครับโอ้คุยทั้งคู่แข่งนะคุยทั้งเรื่องปัจจัยที่เราก็เสียเปรียบเขาอยู่เนี่ยนะฮะจนกระทั่งกลับมาเรื่องข่าวสารที่เมื่อสักครู่ผมบอกว่าเรื่องของอเมริกานะคือเขาดูเหมือนจริงจังมากกับการที่จะปลูกข้าวหอมมะลิขึ้นมาแล้วแถมใช้คำว่าอะไรนะ US grown ด้วยใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: US grown ครับผม
0: ปลูกในอเมริกาคิดดูสิ
1: แล้วก็โปรโมทค่อนข้างมากนะครับแต่ก็คือจริงๆอัตราการขยายตัวของเขาจากประมาณปลูกกันสัก50,000ไร่แล้วกันนะครับที่เป็นปัตตานีเป็นไร่ปีที่ผ่านมาก็ขึ้นไประดับ120,000กว่าไร
0: ่
1: ก็ถือว่าแล้วจริงๆก็เทียบจริงๆก็คงจะยังไม่เยอะในเวลานี้แต่ผมคิดว่าเขาขยายถ้าเขาทำเสร็จแล้วเขาขยายเร็วก็เราก็ต้องระมัดระวังไว้ค่อนข้างมากนะครับก็พูดคุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องทำให้ราคาของเราสมกับคุณภาพให้ได้มากที่สุด นะครับก็พยายามจะต้องดึงราคาที่ดีที่สุดที่ทำให้ปริมาณของเราเนี่ยไม่ดรอปนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นตัวกลยุทธ์ของเราต้องเป็นอย่างนั้นอยู่เราคงไม่ได้ไปนั่งดึงราคาของเรามาแข่งกับเขาว่าเป็น US grown จริงๆแล้วต้องมีเอกลักษณ์ของไทยนะครับที่เข้าไปที่จะให้เขารู้ว่าข้าวหอมมะลิไทยจริงๆแล้วเนี่ยมีเอกลักษณ์อะไรบ้างนะครับแล้วราคาที่เขาได้รับไปเนี่ยมันคุ้มค่าครับ
0: ตอบนะเอาผมถาม
1: โจทย์ก็ยากพอสมควร
0: โอ้มาถึงโจทย์ของอเมริกาใช่ไหม
1: โจทย์ของเราเนี่ย
0: โจทย์เรา
1: ของอเมริกาเขาตั้งใจแน่นอนแล้วฮะว่าเขาจะพยายามขยายให้ได้มากที่สุด
0: ยังไอ้โจทย์ยากตรงนี้หมายความว่าไอ้เนี่ยคือถ้าเขาปลูกได้จริงจังแล้วก็เพิ่มกำลังการผลิตแล้วก็โอ้โหข้าวหอมมะลิเราเนี่ยมันจะมีอะไรที่โดดเด่นและเหนือจริงๆครับอาตมาถามตรงๆเลยอ่ะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยข้าวหอมมะลิของไทยเนี่ยสิ่งที่โดดเด่นจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของคุกกิ้งหมายถึงว่าลักษณะของการหุงสุกแล้วนะครับลักษณะการหุงสุกแล้วเนี่ยข้าวไทยเนี่ยต้องเรียกว่าความมีรสชาติหรือความนุ่มหรือความหอมเนี่ยของเราเนี่ยนะครับมันยาวนานกว่าข้าวอื่นๆที่หุงสุกแล้วด้วยกันเมื่อเปรียบเทียบหมายถึงว่าทิ้งระยะเวลาเอาไว้หลังจากหุงสุกเนี่ยนะครับข้าวของไทยเนี่ยเปลี่ยนสภาพน้อยที่สุดเป็นระยะเวลานานที่สุดอันนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเราพูดง่ายๆว่าวันนี้หุงนะครับถ้าเป็นข้าวคนอื่นเนี่ยหุงตอนเช้าบ่ายๆก็ไม่ได้เรื่องละของเราหุงวันนี้อาจจะยังกินได้ถึงพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: โอ้พูดถึงนี้เรายังได้เปรียบอยู่นะ
1: แต่เขาก็บอกว่าเขาผูกทีๆได้ถ้าเกิดว่าราคามันดีราคาเขาถูกนะครับ
0: ผมก็กลัวจริงๆเลยเพราะว่าคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเป็นตลาดบริโภคที่ใหญ่ของทวีปอเมริกาเหนือถูกไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยไอ้พื้นที่ในการเพาะปลูกของเขาโอ้ตั้ง6รัฐผมเองก็ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าตัวเลขมันตั้ง120,000กว่าไร่ถ้าจำไม่ผิดนะเสร็จแล้วไอ้เทคโนโลยีของเขาเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วครับว่าเขาก็เป็นเจ้าเทคโนโลยีเหมือนกันในด้านการเกษตรถูกไหมฮะ
1: คือจริงๆตอนนี้เนี่ยผมต้องเรียนเลยว่าสิ่งที่เขาขาดไปนะครับก็คือเมล็ดพันธุ
0: ์
1: ทีนี้ตอนนี้มันอยู่ในระยะเวลาที่เขาต้องสร้างเมล็ดพันธุ์ไอ้แง่กว่าไร่ของเขาเนี่ยถ้าเกิดได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีเขาขยายตัวได้เนี่ยแทบเดียวนะครับจะเป็นล้านล้านไร
0: ่โอ้โห
1: ต้องพูดไว้อย่างนี้นะครับต้องพูดไว้อย่างนั้นเลยหลังจากที่เราขยายพันธุ์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจะสร้างพันธุ์ข้าว1,000เนี่ยมันใช้ระยะเวลาประมาณถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยผมว่า10 ปีถ้าเป็นเวียดนามเนี่ยตอนนี้เขาใช้ระยะเวลาประมาณ5 ปีถ้าเป็นอเมริกาเนี่ยผมว่าอีกสัก3 ปีแล้วน่าจะเห็นหน้าเห็นหลังนะครับก็ต้องระมัดระวังอย่างสูงอยู่เหมือนกันครับคือมองว่าแสนกว่าไร่เนี่ยมันเป็นแค่ระยะถ้าเทียบผมเนี่ยผมว่ามันเป็นระยะเริ่มต้นแต่ก็จริงคือจริงๆแล้วเนี่ยเราฟังเรื่องเนี้ยของเขามาก็ใช้ระยะเวลานานพอสมควรแล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าไม่ได้เอาจริงเอาจังนะ
0: คร
1: ั้งนี้ดูเหมือนว่าข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยจะเป็นการเอาจริงเอาจังค่อนข้างมากครับ
0: อุ้ยแล้วอย่างนี้นะคือราคาเราก็อาจจะลงไปเรื่อยๆปริมาณก็จะถูกเพื่อนบ้านแซงขึ้นมาพร้อมราคาที่ตีตื้นแล้วแถมมาเจออเมริกาอีกเนี่ยนะครับเพื่อจะเพิ่มพื้นที่ปลูกแล้วก็โปรโมทเต็มที่เนี่ยตกลงแล้วเนี่ยอนาคตข้าวหอมมะลิไทยตอนนี้กำลังถูกตีโอบล้อทุกรอบด้านเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับจริงๆแล้วเราก็กลัวนะครับเราคุยกันว่าเรากลัวเราจะเป็นตำนานนะเป็นตำนานข้าวหอมมะลิไทยไม่เห็นนะฮะเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราทุกภาคส่วนเนี่ยทั้งกปร.เองทั้งสมาคมผู้ส่งออกข้าวทั้งภาครัฐนะครับก็พยายามที่จะต้องบอกว่าข้าวเราเนี่ยต้องพยายามที่จะให้มันเข้าถึงresident ของทางด้านอเมริกามากขึ้นกว่านี้หรือว่าของประเทศผู้นำเข้าทางยุโรปมากขึ้นกว่านี้ได้มีการผมได้พูดคุยกับท่านสุภจีที่ประดีกรมการค้าต่างประเทศว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมนูที่ใช้ทานกับข้าวของเราเนี่ยเราต้องหาเมนูที่มันnormal กว่านี้นะครับ ข้นกว่านี้แทนที่จะบอกว่ากินกับข้าวโอ้โหกินกับแกงเขียวหวานกินกับกะเพรามันหาไม่ได้นะครับอินกรีเดียนต์พวกนี้เนี่ยส่วน

0: นึกถึงไปเลยนะถ้าเอาแบบว่าข้าวหอมแล้วไข่ดาวไข่เจียวโปะเนี่ยนะมันง่ายสำหรับคนอเมริกันนะอะไรประมาณนี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ไม่ใช่ว่าเราไปสอนเขาทำกะเพราสอนเขาทำแกงเขียวหวานสอนเขาทำมันหาอินกิเดียนไม่ได้มันหาส่วนผสมเนี่ยที่จะทำเหมือนเมืองไทยไม่ได้หรอกครับเราต้องให้มันเป็นอาหารที่เป็นอาหารคอมมอนของบ้านเราครับเมนูต่างๆเนี่ยครับ
0: โอ้เห็นภาพชัดวิธีการแก้ปัญหาเงี้ยนะฮะแล้วก็ว่าด้วยเรื่องเทคโนโลยีประสิทธิภาพการเพิ่มผลผลิตแล้วก็ราคาถูกไหมครับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคุยกันมาถึงตรงนี้เสร็จเนี่ยนะฮะมองในปีหน้านะฮะ2027หรือว่า2570เนี่ยคุณสุเกตคิดว่าเป้าหมายของส่งออกข้าวไทยปีหน้าเนี่ยควรจะเท่าเดิมกับปีนี้หรือมีสิทธิ์ปรับขยับขึ้นไหมครับ
1: ผมคิดว่าไม่ควรจะต่ำไปกว่านี
0: ้โ
1: อ้ทีนี้จะสูงขึ้นได้แค่ไหนเนี่ยตอนนี้ต้องอยู่ที่ประสิทธิภาพที่เราจะเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้ได้เพราะทางด้านของเกษตรกรเนี่ยเราต้องไม่คิดถึงรายได้ต่อตันเราต้องคิดถึงรายได้ต่อไร
0: ่ oh.
1: เราต้องทำเปลี่ยนเขาไปให้ได้ว่าให้เขาต้องคิดถึงรายได้ต่อไร่นะครับไม่ใช่มาเราคุยกันแล้วว่าต้องรายได้ต่อตันรายได้ต่อตันมันไร่หนึ่งมันยังไม่ได้ตันหนึ่งเลยนะครับท่านตอนนี
0: ้จริงใช
1: ่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องคิดถึงรายได้ต่อไร่นะครับแล้วก็อาจจะราคาต่อตันเนี่ยอาจจะลดลงมาแค่10-20%นะครับแต่ว่ารายได้ต่อไร่ทำให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้น50% 100%
0: อ
1: ันนี้เนี่ยก็คือจะทำให้value chain ของเราเนี่ยครับกับ supply chain ของเราเนี่ยมันไปด้วยกันได้นะครับตอนนี้ระยะสั้นตอนนี้ก็พูดคุยกันนะครับก็คุยกับทางด้านของนักวิชาการว่าจริงๆแล้วเราต้องทำให้ตอนนี้ในขณะที่เรายังพัฒนาพันธุ์ของเราได้ไม่ได้เนี่ยนะครับประสิทธิภาพพันธุ์เดิมในการนำไปเพาะปลูกเราต้องทำให้ได้สูงที่สุดเพราะตอนนี้เทียบกับประสิทธิภาพของพันธุ์นะครับแล้วเราเพาะปลูกผลผลิตออกมาได้แค่60%ของประสิทธิภาพของพันธุ์60-70%เนี่ยมันไม่ไหวเราต้องขึ้นมา90%ค่าเฉลี่ยให้ได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยครับครับอันนี้ระยะสั้นนะครับส่วนระยะยาวก็ต้องพัฒนาประสิทธิภาพของพันธุ์ให้ได้นะครับอีกเรื่องที่สำคัญคือเรื่องน้ำนะครับเรื่องน้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับแล้วก็ต้องให้เขารู้จักว่าดินคุณสมบัติของดินนะครับที่จะใช้คือตอนนี้ต้องพัฒนาทางด้านของเกษตรกรชาวนาเนี่ยให้พัฒนาดินพัฒนาน้ำพัฒนาน้ำเนี่ยคงจะไม่ไหวเราเข้าใจอันนี้อาจจะต้องเป็นเรื่องของภาครัฐแต่เรื่องของการพัฒนาดินเพื่อที่จะรู้ว่าดินที่เหมาะสมจริงๆให้ประสิทธิภาพเนี่ยก่อนที่จะไปใส่ปุ๋ยทั้งเปลืองต้นทุนแล้วไม่ได้อะไรมาเนี่ยเราต้องให้เขาพัฒนาดินของเขาให้ได้โดยใช้ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีอะไรก็แล้วแต่ที่เหมาะสมกับดินแต่ละที่นะครับมันประเด็นสำคัญคือตอนนี้คือเขาไม่รู้คุณสมบัติดินของที่เขาก็จะใส่ไปตามกันนะครับซึ่งในแต่ละที่ที่ดินมันคุณสมบัติไม่เหมือนกันครับต้องเรียนมาอย่างนั้นครับ
0: โอ้เพราะฉะนั้นเป้าปีหน้าควรไม่ต่ำกว่าปีนี้ถูกไหมครับ
1: ไม่ต่ำกว่านะครับเราไม่น่าจะตั้งเป้าต่ำกว่า7 ล้านตันแล้วครับปีหน้
0: า
1: แต่จะเพิ่มได้เท่าไหร่เนี่ยก็ต้องมานั่งคุยกันครับ
0: แต่โอกาสจะเพิ่มจากไม่ต่ำกว่า7 ล้านตันปีหน้ามันก็เป็นไปได้ไหมฮะยิ่งมีซูเปอร์เอลนีโญจะมาปีหน้าเนี่ย
1: ตอนนี้ต้องพอคุยเรื่องไคลเมทเนี่ยผมว่าไคลเมทมันเริ่มเหมือนราคาข้าวนะครับมันผันผวนมันไม่ใช่เป็นเอลนีโญมันไม่ใช่เป็นลานินญาในยุคสมัยอดีตแล้วนะครับว่ามันเป็นclimate ไม่ได้เชนนะครับ climate มันฟลักชูเอทครับตอนนี
0: ้โอ้ครับ
1: climate มันแต่ถ้าภาษากรมอุตุมันก็คือมันแปรปรวนนะครับ
0: ถูกต้อง
1: มันไม่ใช่เป็นลักษณะแบบเดียวกันไปตลอดตอนนี้นะครับมันแปรปรวนเลยผมสังเกตมาสัก3 ปีนี้แล้วนะครับ
0: ครับ
1: ที่บอกว่าตอนบอกว่าฝนจะตกจะแล้งคือมันอยู่ในปีเดียวกันเลยครับตอนนี้ทั้งเอลนีโญทั้งลานินญา
0: Uh-huh.
1: ทั้งที่ผ่านมา2 ปีนะครับที่เราสังเกตแต่พอมาปีนี้เราบอกมันจะเป็นซุปเปอร์เอลนีโญทีนี้มันซุปเปอร์ยังไงก็ไม่รู้นะครับมันอาจจะหลังฝนนี้แล้วเราเจอซุปเปอร์เอลนีโญจริงๆแบบแล้งไปเลยเนี่ย ก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเช็คปริมาณ

0: ำในเขื่อนไม่ว่าจะเป็นภูมิพลหรือสิริกิติ์เนี่ยปีนี้จริงๆณเวลาเดียวกันปัจจุบันตอนเนี้ยน้ำในเขื่อนมีน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับมีก็มีเขื่อนที่เป็นเขื่อนที่โอเวอร์มาก็เป็นเขื่อนป่าสักนะครับเขื่อนขุนด่านในต่างๆพวกเนี้ยแต่มันไม่ได้เป็นเขื่อนที่สำหรับทำการเกษตรบนภาคกลางตอนบนบนภาคเหนือตอนล่างหลักๆนะครับ
1: ครับโอ้เรียกว่าน้ำล้นผิดเขื่อนนะประมาณนี
0: ้ครับ
1: ครับโอ้ชัดเจนครับวันนี้ได้พูดคุยรู้กันเลยนะครับว่าสถานการณ์น้ำท่วมบ้านเรามีผลกระทบแน่นอนนะเกี่ยวกับเรื่องของเป้าหมายการผลิตและการส่งออกข้าวรวมถึงข้าวหอมมะลิซึ่งถือว่าราคาดีมากนะฮะแต่กำลังถูกปรากฏการณ์แซนด์วิชทั้งจากอเมริกาและเวียดนามตีขนาบอนาคตของข้าวหอมมะลิไทยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณสมเกียรติมัคยาธรนะครับเลขาธิการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยด้วยนะครับขอบคุณครับคุณสมเกียรติครับ
0: ครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่าน
1: ครับสวัสดีครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าอีคอนบิสกันต่อนะครับ
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
3: FM 30 Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคงทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
7: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมจำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbizปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
1: กับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวสกันต่อนะครับโอ้โหตลาดหุ้นเนี่ยนะฮะณขณะนี้ทางฝั่งตะวันตกเนี่ยไม่สู้ดีเลยนะครับหลังจากที่ขึ้นมา 3-4 วันเขียวๆใสๆทางนิวยอร์กสหรัฐแต่ปรากฏว่าตอนนี้ครับดัชนีล่วงหน้าของดัชนีหุ้นสำคัญทั้ง3แห่งไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq นี่นะครับสีแดงและหนักด้วยนะฮะตอนนี้ครับทุ่ม50ถ้าตลาดหุ้นของนิวยอร์กเปิดตอนนี้ดัชนีหุ้นดาวโจนส์เนี่ยถ้าเปิดตอนนี้นะฮะจะดำดิ่งถึง420จุดเลยนะครับประมาณ 0.81% หลุด 52,000 ฮะมาอยู่ที่ 51,396 จุดนะครับส่วนดัชนีหุ้น S&P 500ถ้าเปิดตอนนี้ก็ซุด31จุดประมาณ 0.4% จะลากลงมาเหลือที่ 7,843 จุดส่วนดัชนีหุ้น Nasdaq ล่วงหน้าอันนี้หายไป3หลักเหมือนกันถ้าเปิดตอนนี้ก็หาย222จุดครับประมาณ 0.7% เหลือแค่ 31,260 จุดนะครับถามว่าตอนนี้นักลงทุนกลัวอะไรมากก็เป็นเพราะว่าตรวจสอบเสร็จปั๊บรู้ปุ๊บเลยนะฮะตอนนี้ผลนะฮะเรียกว่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับหรือที่เรียกว่าบอนด์ยิลด์ตอนนี้พุ่งขึ้นสูงมากนะฮะอายุ10ปีตอนนี้ขึ้นไปอยู่ที่ 5% กว่าๆนั่นหมายความว่าเป็นผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่สูงที่สุดในรอบกว่า2ทศวรรษเกิดขึ้นอีก1วันแล้วหลายท่านอาจจะแปลกใจนะครับเอาผลตอบแทนสูงก็ดีสินะแต่ถ้าผลตอบแทนสูงกับพันธบัตรรัฐบาลอเมริกานั่นหมายความว่านักลงทุนกลัวกลัวมากๆเลยนะครับกลัวทั้งเงินเฟ้อแพงเสร็จแล้วมันก็จะส่งต่อทำให้กลัวต้องขึ้นดอกเบี้ยสูงและมันก็จะกระทบเศรษฐกิจชะลอตัวลงอันนี้คือสิ่งที่เขาห่วงกันนะครับและนั่นก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมตอนนี้ราคาทองคำล่วงหน้าดูไม่ได้เลยนะบางคนบอกดูไม่จืดเลยนะฮะตอนนี้ราคาทองคำล่วงหน้าหรือว่าโกลฟิวเจอร์เนี่ยนะครับตก87.60เซนต์หายไป 2% ครับ ตอนเนี้ยทำท่าทำทางดีไม่ดีเนี่ยมันจะหลุด 4,000 หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ตอนนี้มันหลุด 4,100 แล้วมันอยู่ที่ 4,099 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับนับว่าเป็นสีสันที่ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่พอไปดูทางด้านคริปโตเคอเรนซีตอนนี้เงินบิตคอยน์เนี่ยร่วงไปถึง 2,139 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์หายไป 2.5% ครับลด 84,000 ลงมาอยู่ที่ 83,405 ดอลลาร์สหรัฐต่อ1บิตคอยน์นะครับอู้ราคาน้ำมันขึ้นเหมือนกันนะฮะราคาน้ำมันดิบ Brent อังกฤษทะเลเหนือซื้อขายที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรตอนนี้นะครับเกิน100อีกแล้วครับมาอยู่ที่101ดอลลาร์71เซนต์ต่อบาร์เรลขึ้นมา1เหรียญ11เซนต์หรือประมาณ 1.1% ส่วนราคาน้ำมันดิบในแม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐนะฮะอีกประมาณ40นาทีเปิดทำการเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาถึง66เซนต์ต่อบาร์เรลครับเกิน90แล้วมันอยู่ที่90เหรียญ10เซนต์ต่อบาร์เรลเรียกได้ว่าเกินครั้งใหม่นะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยมันขึ้นมาถึงประมาณ 0.7% ก็เป็นความน่ากังวลกันแล้วครับสำหรับค่ำคืนวันนี้จริงๆถ้าดูเนี่ยถามว่าทำไมอยู่ดีๆไอ้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของอเมริกามันถึงได้ดีดแรงแล้วก็หุ้นมันตกเป็นเพราะว่าในคืนวันพุธตามเวลาในอเมริกานะครับเขาจะเปิดเผยบันทึกการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐรอบการประชุมปลายกันยายนที่ผ่านไปซึ่งในรอบการประชุมปลายกันยายนจำได้ใช่ไหมครับว่าเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ4ปีทีนี้คืนวันพุธเนี่ยเขาจะเปิดรายละเอียดตอนนี้ทุกคนกลัวว่าถ้าเปิดรายละเอียดมาเนี่ยงวดนี้เขาน่าจะบอกค่อนข้างจะชัดนะครับว่าจะขึ้นจังหวะไหนช่วงไหนขึ้นเท่าไหร่และอนาคตจะเป็นยังไงอันนี้คือสิ่งที่กลัวกันนั้นพอยิ่งมายิ่งใกล้วันจะขึ้นวันพุธก็เลยมีการทิ้งหุ้นนะฮะทิ้งหุ้นนะเข้าดอลลาร์ทิ้งทองทิ้งบิตคอยน์อาการนี้ออกมาอย่างค่อนข้างจะน่ากังวลเช่นเดียวกันนะครับทีนี้กลับเข้ามาดูประเด็นที่น่าสนใจในบ้านเรากันเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของเขามองเศรษฐกิจโลกว่าทำท่าทำทางไปไปมาๆนี่นะครับเศรษฐกิจโลกในปีนี้และปีหน้าเนี่ยอาจจะเจอกับภาวะ3ลบนะเรียกว่า3ลบเลยนะลบแรกนี่นะครับก็คือภาวะที่เรียกกันว่าราคาน้ำมันสูงยืดเยื้อนะลบตัวที่2เนี่ยก็คือภาวะที่เรียกกันว่าหนี้สาธารณะของรัฐบาลทั่วโลกสูงมากๆตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะลบตัวที่3เนี่ยอันนี้ก็คือการแห่ไปลงทุนในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI จนกระทั่งในที่สุดเนี่ยมันอาจจะตีกลับกลายเป็นปัจจัยลบที่ทุกคนนึกไม่ถึงก็ได้อันนี้3อย่างถามว่า3ลบหรือว่า3อย่างเนี่ยมาจากไหนมาจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศว่า IMF ครับคือในสัปดาห์หน้าเนี่ย 12-18 ตุลาคมที่กรุงเทพบ้านเรานะครับตรงศูนย์เศรษฐกิจเนี่ยจะมีการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็ธนาคารโลกซึ่งเป็นการประชุมประจำปีในเดือนตุลาคมของทุกปีแต่ปีนี้มาจากที่กรุงเทพนะครับที่รู้ข้อมูลตรงนี้ก็เพราะว่ากรรมการผู้จัดการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยคุณคริสติน่าจอร์จีวาเนี่ยนะครับแกก็ต้องเตรียมเรียกว่าสปีชถูกไหมฮะสปีชเดี๋ยวก็คือเตรียมการกล่าวปาฐกถาพิเศษของการเปิดการประชุมแม่แต่ปรากฏว่านะสื่อต่างประเทศเนี่ยเขารู้ลึกนะฮะเขาไปรู้ว่าข้อมูลในการเตรียมปาฐกถาพิเศษของกรรมการผู้จัดการ IMF ที่จะเปิดการประชุมในกรุงเทพเนี่ยนะฮะเขาเตรียมไว้ว่าไงรู้ไหมเขาเตรียมว่ามันมี3ปัจจัยลบตัวนี้แหละที่มันจะกระทบเศรษฐกิจโลกทั้งปีนี้และปีหน้าถ้าผมไล่แต่ละตัวเนี่ยก็ปรากฏว่าน่าสนใจนะฮะยกตัวอย่างเช่นราคาน้ำมัน MD หรือว่ากรรมการผู้จัดการ IMF เนี่ยบอกเลยครับว่าถ้าดูเอา1ปัจจัยแรกราคาน้ำมันแพงแน่แพงนานด้วยแพงข้ามปีด้วยไปถึงปี2027เนื่องจากปัญหาของราคาน้ำมันที่แพงยืดเยื้อเนี่ยนั้นแกก็ประเมินเลยครับว่า100ดอลลาร์สหรัฐมีสิทธิ์ที่จะไปต่อจนถึงปีหน้าอันนี้คือปัจจัยแรกและปัจจัยตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะไปเติมเงินเฟ้อเพราะว่าถ้าราคาน้ำมันแพงข้าวของต้องแพงค่าขนส่งก็ต้องแพงเงินเฟ้อก็จะดีดกลับใช่ไหมฮะปัจจัยตัวที่2หรือปัจจัยลบตัวที่2คือหนี้สาธารณะไอ้เว็บบอกว่าตอนนี้หนี้สาธารณะทั่วโลกเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับขนาดของเศรษฐกิจโลกมันสูงนะปัจจุบันตอนนี้หนี้สาธารณะต่อ GDP ของโลกเนี่ยสูงที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ก็ตีซะว่าในรอบ80ปีผ่านมามันยังไม่หยุดแค่นี้นะครับ IMF ประเมินว่าในที่สุดหนี้สาธารณะทั่วโลกจะขึ้นไปเป็นเกิน 100% เมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจโลกใบนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อีกไม่เกิน3หรือ4ปีข้างหน้าครับประมาณ2030โลกเจอแน่หนี้สาธารณะทั่วโลกเกิน 100% ของ GDP โลกแล้วแกก็บอกต่อไปด้วยครับว่าตอนนี้ความน่ากังวลก็คือว่าส่วนใหญ่ประเทศที่ก่อนหนี้สาธารณะเยอะๆเนี่ยนะฮะหรือว่าหนี้รัฐบาลเยอะๆเนี่ยก็หนีไม่พ้นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่โตอันดับต้นๆของโลกคืออเมริกาและจีนถ้ามองในแง่ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยอเมริกานี่ชัดที่สุดเลยนะแล้วก็ไอเลฟก็มองว่าเนี่ยนะ ก็ยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนเด็ดขาดเลยว่าจะแก้ปัญหาไอ้หนี้สาธารณะของโลกให้ลดลงได้อย่างไรถามว่าไอ้ตรงนี้เป็นปัจจัยลบยังไงลบสิครับยิ่งก่อหนี้เยอะพิมพ์ดอลลาร์ได้สบายเงินเฟ้อยิ่งเพิ่มดอลลาร์

0: ่ามันก็ลดน้อยลงเนี่ยคือปัญหาของหนี้สาธารณะเห็นไหมฮะปัจจัยตัวสุดท้ายที่ไอ้เมียพูดถึงเนี่ยก็คือว่าตอนนี้กระแสแห่ไปลงทุนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แล้วมันจะไปลงทุนในบริษัทผลิตชิปไมโครเซมิคอนดักเตอร์ไมโครชิปที่ทำออกมาสำหรับใช้งาน AI หรือไปลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีซึ่งก็จะต้องซื้อพวกไมโครชิปเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็ต้องผลิตพวกแอปพลิเคชัน AI ออกมาเนี่ยนะครับ IMF บอกว่าไอ้ปัจจัยลบตัวที่3เนี่ยมันมีทั้งผลบวกและผลลบคือถ้าผลบวกใช้เป็นให้ถูกต้องนี่นะฮะมันจะส่งเสริมให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยโตได้ประมาณ 0.5%แต่ดูแล้วนะครับ MD ของ IMF บอกว่าถ้าทางเนี่ยมันจะเกิดภาวะที่เรียกกันว่าตีกลับกลายเป็นวิกฤตที่เหนือความคาดหมายและจะเป็นวิกฤตที่ส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างมากเพราะอะไรทราบไหมครับขณะนี้เนี่ยท่านผู้ชมสังเกตเรื่องหุ้นเนี่ยเราจะรู้เลยนะครับว่าราคาหุ้นของบริษัทที่ผลิตไมโครชิปเซมิคอนดักเตอร์หรือบริษัทที่ผลิตเทคโนโลยีแอปพลิเคชันด้าน AI เนี่ยพุ่งสูงเอานะและเมื่อไหร่ก็ตามนะฮะที่ถ้าผลการดำเนินงานของบริษัทพวกนี้ออกมาและทำให้ลงทุนผิดหวังแล้วก็นาทีนั้นจะเกิดภาวะเรียกกันว่า AI ฟองสบู่แตกเหมือนกับยุค .com แตกเพราะฉะนั้นมัดรวม3ปัจจัยลบนี่คือสิ่งที่กรรมการผู้จัดการ IMF จะมาพูดที่ประเทศไทยเปิดการประชุมในช่วง 12-18 ตุลาคมกันนะครับอ่ะเวลาหมดเวลาสำหรับวันนี้ครับ Econbiz กันนะฮะสนใจติดตามฟัง Econbiz โดยมีผมดำเนินรายการ 90.5 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นความคิดวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิลสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
9: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
8: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
9: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
10: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขออภัยวันนี้จริงๆเนี่ยเรานึกถึงเดือนตุลาคมนะไม่ใช่กันยายนนะครับแหมต้องขอไปท่านผู้ชมนะครับเข้ามาสายนิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะโป๊ะดูข้อมูลเพลินเริ่มไปเลยนะครับนะอันนี้ต้องขอไปกันจริงๆนะครับมาสำหรับวันนี้ครับความเคลื่อนไหวของท่านด้านมุมมองมุมคิดนะเรื่องราวกระแสที่น่าสนใจของเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศยังคงจัดให้กับท่านผู้ชมนั้นเป็นประจำเช่นเคยนะครับทาง 90.5 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นความคิดกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับอีกไม่กี่วันข้างหน้านะIMF แล้วก็ธนาคารโลกเขาก็จะมาเมืองไทยแล้วนะฮะแล้วทั้งสัปดาห์หน้านี่นะจะเป็นสัปดาห์ของการประชุมเวทีโลกซึ่งไทยเราเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งในรอบ35ปีหนึ่งในปาร์ตี้ที่มาประชุมคือธนาคารโลกและทีเนี้ยธนาคารโลกเนี่ยนะเขาก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของไอ้ภาวะภัยแล้งซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยมานานนับหลายครั้งจนกระทั่งตอนเนี้ยยอมรับนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงสภาวะของโลกมีผลกระทบกับเศรษฐกิจทั่วโลกแม้แต่ประเทศไทยนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เนี่ยนะครับเชื่อไหมฮะมันมีข้อมูลที่ว่าภาคเกษตรและอาหารเนี่ยมันเป็นสาขาหนึ่งของเศรษฐกิจที่สามารถจะไปดัน GDP แล้วก็สร้างงานได้คือตอนนี้นะเราจะนึกถึงว่าดัน GDP ต้องลงทุนทางตรงมาสร้างอุตสาหกรรมสร้างแรงงานจ้างงานมีซัพพลายเชนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามีภาพจำตรงนั้นเยอะมากแต่เราลืมไปหรือเปล่าเพราะว่าภาคการเกษตรมันก็ดัน GDP ได้นะฮะและการดัน GDP ได้ตรงนี้ผมว่ามันมีเรื่องราวและกลไกที่น่าสนใจว่าผลิตเพื่อเพิ่มรายได้แล้วก็รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศผมว่ามันเป็นเครื่องจักรตัวนึงที่น่าสนใจที่ดัน GDP ได้ครับแล้ววันนี้นะครับอาจารย์ที่พูดคุยประจำกับเราก็คือรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ พัวพงศกรนักวิชาการเกียรติคุณจากทีดีไอจะมาพูดมาคุยถึงเรื่องนี้กันนะครับสวัสดีครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
3: สวัสดีครับคุณบัญชาครับผมก็เข้ามาในบ้านชวนเกียนเหมือนกันเพิ่งถึงแล้วก็ที่คุณบัญชาเล่าเนี่ยเรื่องไอ้ IMF World Bank Meeting เนี่ยสัปดาห์หน้านะซึ่งข่าวดีสำหรับประชาชนคือหยุด2วันสำหรับผมพรุ่งนี้เนี่ยผมจัดงานที่เรียกว่า Side Meeting Side Meeting ก็คืองานคู่ขนานเวทีคู่ขนานจัดก่อนนะเพราะว่าจัดระหว่างช่วง12ถึง17มันยุ่งก็เลยจัดก่อนก็เชิญแขกต่างประเทศมาด้วยจำนวนหนึ่งไม่มากนักก็สักประมาณ10กว่าท่านแต่ว่าจัดงานที่ธกส.เป็นเรื่องการเพิ่มผลิตภาพภาคการผลิตภาคเกษตรเพราะว่าอย่างที่คุณบัญชาเกริ่นก็คือว่าโบรกเกอร์เข้าไปประมาณการเข้าไปทำรายงานเศรษฐกิจประเทศไทยว่าเราจะกระตุ้นการเจริญเติบโตได้ยังไงภาคเกษตรและอาหารเนี่ยเป็นตัวหนึ่งเป็นหนึ่งในสามในสามสี่สาขาสำคัญนะฮะแล้วก็เกษตรและอาหารเนี่ยมันจะสามารถสร้างงานได้มากที่สุดแล้วก็สร้างรายได้ได้สร้าง GDP ได้มากที่สุดด้วยเช่นเดียวกันมันเกี่ยวข้องกับคนหมู่เยอะแล้วเรามีศักยภาพเรื่องเกษตรและอาหารเยอะนะลองมาก็จะเป็นเรื่อง wellness เรื่องท่องเที่ยวกับ wellness เรื่องสุขภาพท่องเที่ยวสุขภาพตรงนี้คนไทยเก่งนะแล้วก็มีเรื่องอื่นๆผมจะไม่ลงรายละเอียดพรุ่งนี้ผมเป็นคนจัดงานร่วมกับอีก7ภาคีรวมทั้งหมด8ภาคีนะฮะมีธกส.เป็นเจ้าภาพใหญ่แล้วTDRI นะสบกสกสวมหาลัยเชียงคณะเกษตรมหาลัยเชียงใหม่ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพมหาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกันนะฮะแต่ว่าเรื่องพวกนี้ที่จะทำนะเพิ่มผลิตภาพภาคการเกษตรเก็บไว้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าค่อยมาเล่านะสัปดาห์นี้จะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี
2: ้
3: เพราะว่าในงานครั้งนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าทาง GSI เขาจัดงานเพราะ GSI เขามาให้ความช่วยเหลือประเทศไทยเยอะมากในเรื่องนาข้าวเรื่องการทำนาลดก๊าซเรือนกระจกในการทำนาแล้วก็ในเวทีที่ต่อกันในวันเดียวกันเมื่อวานนี้ทางมันมีมูลนิธิองค์กรการกุศลจากต่างประเทศก็แสดงความประสงค์ที่จะเข้ามา ช่วยประเทศไทยช่วยเกษตรกรไทยโดยเฉพาะชาวนาช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจกเช่นเดียวกันนะเราเขาไม่ได้มาช่วยเฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวเราจะช่วยหลายประเทศก็คือมีเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซีย4ประเทศเพราะว่าข้าวเนี่ยก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในเอเชียเนี่ยข้าวเป็นอันดับหนึ่งแล้วก๊าซเรือนกระจกเนี่ยโอ้โหมันกระทบหนักนะฮะเพราะมันเป็นตัวการของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับ
3: และประเทศที่เดือดร้อนมากเนี่ยคุณบัญชาในโลกเนี่ยชาคิดว่าประเทศไหนที่เดือดร้อนมาก
2: โอ้โหไม่อยากจะพูดประเทศไทยมันก็ไม่รู้ยังไงก็ไม่รู้นะ
3: จริงๆเนี่ยถ้าเอาให้ชัดๆเนี่ยประเทศในยุโรปในอเมริกาเนี่ยเขาเจอก่อน
2: อ๋อหนักกว่าเรา
3: โอ้โหเวลาเขาเจอแล้วมันหนักมากที่ล่าสุดก็ทานน้ำแข็งที่เนปาล
2: ใช่
3: อันเนี้ยโอ้โหคนตายเป็นพันถูกไหม
2: ใช่ครับ
3: ความเสียหายเท่าไหร่ยังไม่รู้นะมโหฬารนะฮะลงฟองไฟฟ้าอะไรต่างๆแต่ในอเมริกาเนี่ยขึ้นความร้อนถูกไหมฮะน้ำท่วมอะไรต่างๆในยุโรปเช่นเดียวกันแล้วคนยุโรปเนี่ยเวลามันร้อนเนี่ยโอ้โหเขาทนไม่ได้บ้านเขาไม่ได้มีแอร์คอนดิชัน
2: ใช่คร
3: ับ นะฮะแล้วก็ป่าไม้อะโอ้โหไหม้กันแบบมโหฬารเลย
2: ใช่
3: เขาก็เลยมีแรงจูงใจว่าเขาจะต้องสนับสนุนเรื่องนี
2: ้
3: นะฮะมันก็มีไอ้วงเงินระหว่างประเทศที่ให้ความช่วยเหลือประเทศไทยซึ่ง GSH เป็นคนดำเนินการนะฮะGSH ใช้เงินเยอะมากนะฮะจะใช้เงินช่วยเหลือประเทศไทยเนี่ยคือโครงการนี้จะใช้เงินทั้งสิ้นเนี่ยเข้าใจว่าจะอุดหนุนเกษตรกรเนี่ยให้ลดการเผา300ล้านบาทแล้วก็มีเงินกู้ให้กับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้กลุ่มเกษตรกรใครต่อใครทั้งราชการอะไรต่างๆเนี่ย 5,000 ล้านบาททางผ่านธกส.เป้าหมายเนี่ยเขาทำงานร่วมกับเกษตรกร 250,000 คนนะ253,000 คนแล้วก็ตั้งใจว่าคือแก๊สเรือนกระจกเนี่ยโอ้โหประเทศไทยก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจกเนี่ยเดี๋ยวผมดูตัวเลขนิดหนึ่งประมาณ36ล้านตันเฉพาะข้าวนะ36ล้านตันคาร์บอนนะฮะเป้าหมายของโครงการของ GIZ เนี่ยนะฮะที่เรียกว่า GCF เนี่ยนะฮะเขาจะลดแก๊สเรือนกระจกแค่ 2.44 ล้านตันก็ไม่จาก36ล้านตันเขาจะลดปีหนึ่ง 2.44 ล้านตันซึ่งเยอะทีเดียวนะแต่ทีนี้ความช่วยเหลือของ GIZ เนี่ยมันก็จะผ่านหน่วยราชการสำคัญแล้วก็เวลาทำงานเนี่ย GIZ ก็จะทำงานกับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มชาวนาที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการพูดง่ายๆเป็นกลุ่มเกษตรกรที่หน่วยราชการจัดตั้งขึ้นซึ่งประสบการณ์ของผมเนี่ยก็ดีมีการจัดตั้งแต่กลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งแล้วเนี่ยนะฮะปัญหาคือว่ากลุ่มที่เข้มแข็งเนี่ยมีไม่เยอะ
2: มาก
3: 5-10%
2: ครับ
3: แล้วก็การทำงานเนี่ยเขาเจ้าชาติเองก็ทำงานพยายามประสานกับเกษตรกรประสานกับหน่วยราชการแล้วก็ประสานกับเอกชนเขาทำงานอันนี้ได้คือระบบเขาวางแผนทำแผนอะไรต่างๆค่อนข้างดีแต่ผมเป็นห่วงคือนี่คือเหตุผลที่ทางมูลนิธิองค์กรการกุศลในเราในต่างประเทศเข้ามาเขาคงรู้ว่ามันมีจุดอ่อนแน่ระบบนะฮะราชการก็มีจุดอ่อนองค์กรใหญ่ๆอย่างเจียชาติที่มาจากเยอรมันก็น่าจะมีจุดอ่อนเรากลัวสำหรับส่วนตัวผมประสบการณ์ที่เห็นเนี่ยเวลาความช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศมาทำเนี่ยก็ดีตอนนั้นเนี่ยโอ้โหทำอะไรดีมากก้าวหน้าไปซึ่งราชการไทยไม่ค่อยทำอ่ะพอแต่ว่าพอเขาถอนตัวราชการไทยหยุดการเมืองไทยหยุดนี่คือสิ่งที่น่ากลัว
2: โอ้เลยนะ
3: ถูกไหมฮะก็เขาช่วยได้ก็คือชั่วคราวแล้วกลัวเรากลัวจะไม่ยั่งยืนนะฮะทางทีไอทางมูลนิธิองค์กรการกุศลต่างประเทศเขาคงเห็นเดียวกันแล้วเขาก็เป็นห่วงเขาก็อยากจะมาช่วยเขาก็มาจ้างทีดีไอก็ผมก็เป็นคนรับผิดชอบว่าช่วยดูหน่อยดี ว่าบทบาทขององค์กรการกุศลเนี่ยถ้าจะเข้ามาเสริมงานของ GI ชัดมันมีอะไรบ้างมันควรจะทำอะไรบ้างที่จะเสริมตรงนี้เพราะว่าถ้าเสริมพลังแล้วเนี่ยอะไรที่มันขาดไปเขาก็จะเข้ามาเสริมซึ่งก็จะดีก็จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกอะไรต่างๆได
2: ้
3: สิ่งที่เราเป็นห่วงเพราะหลังจากไปทำวิจัยเนี่ยก็คือตอนแรกเนี่ยเราก็นึกว่ามาทำเรื่องเทคโนโลยีต่างๆแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังสั้นๆหน่อยปรากฏว่าเวลาที่เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันก็มีปัญหาในตัวมันเองนะฮะมันแพงอะเทคโนโลยีบางอย่างอย่างเช่นถ้าจะทำเปียกสลับแห้งเนี่ยมันต้องทำปรับพื้นที่และปรับพื้นที่เนี่ยเขาก็เสนอให้ใช้เลเซอร์ทำการปรับพื้นที่ซึ่งมันแพงมากไล่หนึ่ง 3,000 บาทแล้วสิบสามสี่ปีก็ต้องปรับใหม่แพงมากแล้วเกษตรกรเห็นว่าไม่ค่อยคุ้มแต่โอเคเทคโนโลยีเรื่องหนึ่งแต่เทคโนโลยีก็ต้องแตกต่างกันตามสภาพพื้นที
2: ่
3: มันไม่ใช่ชุดเทคโนโลยีที่เหมือนกันแต่สิ่งที่เราไปศึกษาเรื่องนี้แล้วเราคุยกับกลุ่มประชาสังคมคุยกับกลุ่มเกษตรกรเราพบว่าปัญหาใหญ่มันไม่ใช่ปัญหาว่าไม่ใช่ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีเป็นหลักคุณบัญชาเดาว่าปัญหาใหญ่มันคืออะไรที่มันทำให้เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรอาจจะไม่ได้นำเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้มาโอเคเทคโนโลยีสำคัญอะไรนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูกันว่าแล้วอะไรที่มันเป็นอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่ปรับตัวไม่รับมือกับไอ้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะฮะไม่ใช้เทคโนโลยีหลังนี้เทคโนโลยีแรกก็คือเปียกสลับแห้งเลยเทคโนโลยีที่สองก็คือหยุดเผาและทำแร่ไถกบ
2: ไถกบ
3: ไถกบหรือไม่ก็เอาฟางเนี่ยมาทำไอสิ่งที่เรียกว่าไบโอชาถูกไหมฮะหรือไม่ก็ฟางไปเลี้ยงวัวเราก็ฟางไปเลี้ยงวัวอยู่แล้วนะฮะหรือไม่ก็เอาฟางไปทำไอโรงไฟฟ้าชีวมวลนะหรือใช้ปุ๋ยสังกัดปุ๋ยที่เหมาะสมยานจะได้ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงนะเพราะว่าพวกฟางพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันมีธาตุอาหารนะฮะโอเคอันนี้คือกิจกรรมหลักที่ทางด้านเทคโนโลยีเขาเรียกว่า Climate Smart Technology ถูกไหมฮะClimate Smart Technology พวกนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันคือเป็นเป้าหมายคือลดแก๊สเรือนกระจกงานของ GIZ หรือโครงการ GCF เนี่ยคือเรื่องหลักคือลดแก๊สเรือนกระจกแต่ว่าในการแก้ปัญหาของเกษตรกรในภายใต้ภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมันไม่ใช่เรื่องการลดแก๊สเรือนกระจกเพียงอย่างเดียวเรื่องใหญ่ก็คือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมันกระทบกระเทือนเกษตรกรแล้วถ้ายิ่งเป็นเกษตรกรรายย่อยรายเล็กเนี่ยเปราะบางจากอะไรฮะน้ำแรง
2: พอน้ำแรง
3: เจ็ดหลักน้ำท่ว
2: ม
3: โอ้กลุ่มพวกนี้โดนแล้วผลมันก็คือว่าพอเวลามันเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอากาศเปลี่ยนแปลงโรคระบาดอีกถูกไหมฮะผลผลิตไม่ได้อะไรเงี้ยไอ้นี่มันคนพวกนี้เปราะบางเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีกิจกรรมอีกอันหนึ่งซึ่งทาง GCF เนี่ยเขาเน้นน้อยหน่อยเขาไม่ค่อยได้เน้นเท่าไหร่กิจกรรมพวกนี้คือเรื่องการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศการปรับตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเช่นปรับตัวที่สำคัญคุณอย่างปลูกข้าวเนี่ยนะถ้าปลูกข้าวอย่างเดียวมันไม่ใช่ดีละแก๊สเรือนกระจกเยอะก็ข้าวพอหลังนาแล้วเนี่ยหันไปปลูกพืชพืชหลังนาหรือบางคนไปปลูกพืชทดแทนเลยเปลี่ยนจากนาไปปลูกพืชอื่นเลยนะฮะถ้าพื้นที่ของตนเองมันลำบากเนี่ยนะอย่างนี้มันก็คือการปรับตัวโครงการของ GCF GCF เนี่ยเขาเน้นเรื่องนี้น้อยเขาเน้นเรื่องลดแก๊สเรือนกระจก อันนี้คือเหตุที่เราเข้ามาแล้วเราก็ไปคุยกับกลุ่มประชาสังคมกลุ่มเกษตรกรแล้วเราก็พบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องช่วยนอกจากเรื่องเทคโนโลยีแก๊สเรือนกระจกเปรียบจะหลับแห้งปรับพื้นที่นาใช้ปุ๋ยสังตัดไถกบนะฮะเอาฟางไปใช้ประโยชน์แล้วมันต้องมีนโยบายมาตรการที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถปรับตัวได้นะฮะแล้ว ตัวสำคัญเรื่องปรับตัวเนี่ยก็คือเรื่องระบบการจัดการน้ำชุมชนเพราะว่าระบบน้ำของบ้านเราเนี่ยชลประทานเรามีแค่ 22-25% ของพื้นที่เพาะปลูกแล้วก็ส่วนใหญ่อยู่ภาคกลางภาคอีสานมีไม่ถึง 5% ระบบชลประทานน้อยมากเพราะนั้นพื้นที่ทางภาคอีสานที่จะลำบากมากเกษตรกรทางภาคอีสานหรือแม้ทั้งภาคกลางบางพื้นที่ที่ไม่มีระบบชลประทานเนี่ยก็ทำนาได้ปีละครั้งเพราะฉะนั้นไอ้ทางออกเนี่ยคงภายใต้โครงการพระราชดำริรัชกาลที่9เนี่ยโอ้โหมันมีไอ้โครงการพระราชดำริที่เป็นการพัฒนาแหล่งน้ำในชุมชนแล้วทำได้ดีมากอันเนี้ยมันต้องขยายผลนะอันนี้คือการปรับตัวที่สำคัญหรือแม้กระทั่งมันมีการปรับตัวสำคัญอีกอย่างนึงเมล็ดพันธ
2: ุ
3: ์โอ้ต้องหาเมล็ดพันธุ์ที่มันต้านแรงจนน้ำท่วมเรื่องพวกนี้นี่เชื่อไหมฮะคุณบัญชามันมีกลุ่มเกษตรกรในต่างจังหวัดหลายจังหวัดโดยเฉพาะที่ภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยเขารวบรวมเมล็ดพันธุ์ที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองแล้วเขาก็มันมีคุณสมบัติเหลือเชื่อนะฮะมันมีคุณสมบัติต้านแรงต้านอะไรต่างๆเมื่อวานเนี่ยมีกลุ่มเกษตรกรกลุ่มหนึ่งมาจากจังหวัดสกลนครนะฮะเขารวบรวมเมล็ดพันธุ์ได้300พันโอ้ผมตกใจมากแต่ว่ามันมาจากหลายพื้นที่นะนะแต่ว่าแล้วพื้นที่ของเขาเนี่ยเขามีเมล็ดพันธุ์ที่แปลกๆเยอะไปหมดเลยคือธรรมชาติเนี่ยมันให้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณสมบัติเยอะแยะไปหมดเลยแล้วความรู้ของเราเรื่องนี้เนี่ยน้อยลำพังถ้าเรารู้เรื่องนี้เนี่ยเมล็ดพันธุ์พวกนี้เก็บมาผมก็ไปถามเกษตรกรว่าตกลงรู้ไหมว่าแต่ละพันธุ์เนี่ยคุณสมบัติเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างไรเขาก็บอกรู้บ้างแต่ไม่ละเอียด
2: อ๋อเหรอคร
3: ับอันนี้งานวิทยาศาสตร์ต้องเข้ามาถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราเสนอว่านั้นบทบาทขององค์กรการกุศลเนี่ยที่จะเข้ามาช่วยเนี่ยก็สนับสนุนเพราะมันมีกลุ่มฮักเมืองน่านมีกลุ่มอะไรพวกนี้ที่ปรับปรุงเมล็ดพันธุ์เนี่ยก็เอาเงินไปช่วยเหลือกลุ่มพวกนี้หรือกลุ่มที่เขาทำเรื่องการจัดการน้ำในชุมชนก็เอาเงินไปช่วยเหลือในนี้นี่คือปรับตัวนะฮะรวมกระทั่งเรื่องแก๊สเรือนกระจกก็ต้องช่วยไม่ใช่ไม่ช่วยมันก็อย่างเช่นเรามีสตาร์ทอัพที่คิดเรื่องนี้ฮะคิดเรื่องที่จะเอาเครื่องคือปกติเนี่ยถ้าจะเอาฟางมาทำไบโอชาการขนฟางมาโรงงานเนี่ยแพงมากเวลานี้เขาคิดเครื่องที่จะผลิตไอ้ตัวไบโอชาเนี่ยเป็นเล็กๆเครื่องเล็กแล้วเครื่องเนี่ยเคลื่อนย้ายที่ได
2: ้
3: ย้ายที่ไปในบริเวณที่มีฟางเยอะๆมีการปลูกข้าวเยอะๆแล้วก็ผลิตตรงนั้นเลยแล้วก็ใช้ตรงนั้นอย่างเงี้ยก็เป็นเพียงคือไอ้เครื่องจักรไอ้เนี่ยเครื่องอันเนี้ยเครื่องทำเนี่ยมันยังเป็นคือเริ่มต้นต้องแล้วก็เขากลุ่มทารากรีนเนี่ยเป็นกลุ่มไอ้สตาร์ทอัพนะซึ่งเดิมเนี่ยกลุ่มนี้ชื่อกลุ่มลีคาวเป็นชื่อใหม่เขาเสนอโครงการอย่างเงี้ยอันนี้โครงการนี้มีประโยชน์มากนะฮะบางโครงการอันนี้ก็จะลดแก๊สเรือนกระจกได้เยอะมากนะฮะมีการเสนอโครงการว่าจะพัฒนาเองรถไถขนาดเล็กแล้วสามารถจัดการกับฟางใหญ่ฟางที่มันยาวๆได้เพราะว่าในพื้นที่ที่ปลูกข้าวพื้นที่ที่น้ำท่วมมันเยอะๆน้ำลึกมากๆเนี่ยต้องปลูกข้าวนาฟางลอยแล้วฟางมันยาวมากแล้วเกษตรกรทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องเผาเขาก็จะพันมันก็จะมีกลุ่มพวกนี้ลงพวกสตาร์ทอัพที่คิดเครื่องจักรพวกนี้มาแล้วสามารถแก้ปัญหาให้เกษตรกรไม่ต้องเผาได
2: ้
3: เราก็เสนอไปเราก็ไปดูเทคโนโลยีดูอะไรต่างๆแล้วประมาณการวงเงินว่าตกลงวงเงินที่ต้องใช้เนี่ยเอาเท่าที่มี CSO มีกลุ่มประชาสังคมกลุ่มเกษตรกรต่างๆมีอยู่เนี่ยมันต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร
2: ่
3: บอกเสนอไปทางองค์กรการกุศลต่างประเทศเราก็ประมาณการกันออกมาประมาณ 21.7 ถึง 22.7 ล้านเอาง่ายๆตัวเลขง่ายๆก็ประมาณ22ล้านบาทจิ๊บไม่ใช่ขอประสานตัว22ล้านเหรียญ ผิดไปเยอะผิดไปเยอะ22 ล้านเหรียญนะเยอะนะ
2: เยอะนะครับ
3: เยอะพอสมควรก็ไปเสริมจากเอาเทียบกับของ GCF ไม่ได้อะ GCF เมื่อกี้นี้บอกแล้วว่าเท่าไหร่ฮะเฉพาะเงินกู้มัน 5,000 ล้านบาท
2: 5,000 ล้าน
3: แล้วอุดหนุนอีก300ล้านแล้วยังไม่มีเงินส่วนอื่นอีกนะ GCF มากกว่านั้นเยอะมาก
2: ครับ
3: นะฮะโอเคแล้วเขาก็เกี่ยวข้องกับชาวนาอยู่ 250,000 อันนี้เรายังไม่ได้ประมาณการว่าจะเกี่ยวข้องกับชาวนาเท่าไหร่แต่ว่าเราประมาณการว่าจะต้องทำอย่างนี้แต่ว่าแค่นี้ไม่พอเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่ได้แก้ปัญหา
2: ครับ
3: เพราะว่าปัญหาใหญ่ก็คือว่าเทคโนโลยีมันต้องแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่มันวิธีการแก้ปัญหาไม่เหมือนกันเราเรียนรู้จากอันนี้ฮะเราไปทำวิจัยเรื่องการเผาแล้วเราไปพบว่าในพื้นที่ที่เนี่ยภาคกลางแถวพิษณุโลกแถวพิจิตรเนี่ยนะนครสวรรค์เนี่ย 4-5 จังหวัดแถวๆนั้นนะปลูกข้าวเยอะมากเป็นเขตชลประทานชาวนาแถวนั้นจะทำนาปีละ2ครั้งเราชวนชาวนาที่เผามาคุยกัน200คนหาทางออกปรากฏว่าเขาก็นำเสนอไอ้ชุดนโยบายเรียกว่าชุดนโยบายแล้วก็ออกมาเป็นชุดนโยบายที่จะช่วยเหลือชาวนาพวกนี้ต้องเป็นชุดนโยบายหลายชุดหนึ่งต้องมีเงินอุดหนุนระยะสั้นนะฮะการเงินอุดหนุนนี่มีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องถ่ายกลบนาเขาไม่เผานาแล้วก็มีบริการเครื่องจักรให้เขาเวลาเขาจะถ่ายกลบต้องมีบริการพวกนี้พร้อมนะมีตารางน้ำชลประทานที่เพียบพร้อมแล้วมีรางวัลให้กับชุมชนที่ไม่เผาไม่ใช่ไปบอกว่าชุมว่าใครเผาจะจับติดคุก อะไรอย่างเงี้ยใช้กฎหมายมันไม่ได้ผล เห็นไหมฮะแล้วมันต้องทำควบคู่กันหลายมาตรการควบคู่กันจึงจะได้ผล แล้วพออุดเงินอุดหนุนเนี่ยพอเราให้สัก 3-4 ปีแล้วเนี่ย เราหยุดนะเขาก็ยังไม่กลับมาเผาก็ดีมาก
2: ใช่ครับ
3: สามารถทำได
2: ้
3: ต้องให้มันยั่งยืนต้องมีระบบการขนส่งฟังมีโลจิสติกมีอะไรต่างๆแต่พอเราไปทำอีกที่หนึ่งทั้งอ่างทองปทุมซึ่งเขาทำนากันปีละ3ครั้งปรากฏแค่นี้ไม่พอครับคุณเบญชาเพราะว่าโอ้โหเขาทำ3ครั้งเนี่ยมันโอ้โหไฟล้นก้นพอเกี่ยวพบเสร็จพักนาไม่กี่วันต้องไถต่อต้องทำต่อเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่จะไถกลบเนี่ยมันสั้นมาก
2: โอ้ใช
3: ่แล้วมันตารางการส่งน้ำเนี่ยมันต้องเป๊ะมากเลยเขาบอกว่าเลยเขาบอกว่าเขาคุยกับผมไม่คุยกับกลุ่มเกษตรกรจับกลุ่มคุยเลยนะหลายกลุ่มเขาบอกว่าทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลต้องปลูกพร้อมกัน
2: โอ
3: ้โหยากมากประสานงานกันถ้าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีเฉยๆใช่ไหมฮะมันเป็นเรื่องการบริหารจัดการคุณบัญชา
2: ครับใช่
3: โอ้โหต้องบริหารจัดการเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องแตกต่างกันแต่ละพื้นที่ทีนี้พอไปอีสาน
2: อ
3: ีสานเป็นไงฮะพอเกี่ยวเสร็จเขาทิ้งนาเลยแล้วก็ปล่อยไว้สี่ห้าเดือนเขาเกี่ยวข้าวประมาณเดือนพฤศจิกาใช่ไหมธันวาพฤศจิกาเนี่ยล่ะ
2: ใช่ครับ
3: แล้วกว่าจะปลูกอีกทีวันแม่ใช่ไหมฮะหรือกรกฎาคมสิงหาใช่ไหมฮะ
2: ใช่
3: อีเดือนนะ
2: ฮะเป็นทั้งดีทิ้งกัน
3: เกิดอะไรขึ้นครับ
2: นาม
3: ีแต่หญ้า
2: โอ้
3: มีแต่วัชพืชเต็มไปหมดเลย
2: โอ้โห
3: เพราะมีแต่หญ้ามีวัชพืชคลุมเต็มไปหมดเลยว่าทิ้งเอาไว้เนี่ยนะฮะเสร็จแล้วมาทำใหม่เนี่ยวิธีที่จะกำจัดหญ้ากับวัชพืชง่ายที่สุดคืออะไรเผาพี่ครับ
2: เผาครับ
3: โอ้ยสารเผาง่ายสุดทีนี้จะไม่เผาก็ต้องปลูกพืชหลังนาใช่ไห
2: ม
3: แล้วจะปลูกพืชหลังนาแล้วบานพยายามส่งเสริมมาเท่าไหร่แล้วก็ไม่สำเร็จ
2: คร
3: ับ เอาละถ้าพื้นที่ที่มีความชื้นเนี่ยในดินหลังเก็บเกี่ยวในหลังพฤศจิกาเนี่ยปลูกพืชหลังนาได
2: ้
3: ปลูกถั่วปลูกข้าวโพดปลูกอะไรต่างๆได
2: ้
3: แต่ปลูกเสร็จขอประทานโทษไม่มีตลาดเพราะไม่มีตลาดเกษตรกรเขาปลูกไม่คุ้มถ้ามันมีตลาดเขาคุ้ม เขาก็จะทำเพราะฉะนั้นมันต้องมีกระบวนการตรงนี้ที่เขาไปเรื่องบริหารจัดการเรื่องตลาดเรื่องร่วมมือกับเอกชนเห็นไหมมันไม่ใช่เรื่องง่ายจะบอกว่าจะปลูกพืชหลังนาก็ต้องไปจูงมือกับเอกชนที่รับซื้อมาเขาถึงจะคุมถ้าทำแล้วไม่คุมชาวนาก็ไม่ทำมันก็ไปทำงานอย่างอื่นดีกว่า
2: แน่นอนครับ
3: ส่วนพื้นที่ที่ไม่มีความชื้นโอ้โหนี่เรื่องยาวเลยเรื่องยากเลยยาวเลยมันต้องปรับการทำนาเลิกทำนาไปทำอย่างอื่นเลยเช่นทำเกษตรผสมผสานปลูกไม้ยืนต้นปลูกอะไรต่างๆซึ่งอันนี้เป็นงานที่จะต้องนักวิชาการทางด้านการเกษตรต้องไปช่วยหาทางออกร่วมกับเกษตรกรว่าจะปลูกอะไรดีอีกคนอีสานเขาก็พยายามแก้ปัญหาของเขาอยู่แล้วจำนวนหนึ่งเช่นหันไปปลูกทุเรียนหันไปปลูกยางปลูกอะไรต่างๆถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้งานเนี่ยถ้าเราใช้เงินของมูลนิธิการขององค์กรการกุศลเนี่ยแล้วร่วมกันเนี่ยกับฝ่ายต่างๆแต่ปัญหาของบ้านเราคือปัญหาการร่วมมือกันเมื่อกี้นี้ความอ่อนแอของปัญหาหนึ่งก็คือกลุ่มเกษตรกรอ่อนแอเมื่อกี้บ้านแล้วกลุ่มที่เข้มแข็งมีน้อยที่อ่อนแอเนี่ยเพราะว่าปัญหาการบริหารจัดการส่วนใหญ่ที่เข้มแข็งเพราะอาศัยผู้นำเข้มแข็งพอไม่มีผู้นำปุ๊บเนี่ยกลุ่มก็อ่อนแอ

0: นไทยเนี่ยทำอะไรตามใจเป็นไทยแท้แปลว่าอะไรฮะอิสระ
1: อิสระ
0: อิสระจริงๆทีนี้เวลานี้มันอิสระไม่ได้มันต้องทำงานร่วมกันที่ทำงานร่วมกันสากลมันก็ไม่เวิร์กอ่ะ
1: ถูกครับ
0: กลุ่มเกษตรกรที่รัฐบาลจัดตั้งเนี่ยหน่วยราชการจัดตั้งมันก็มี 5% 10% นั้นที่ทำงานได้ดี
1: ใช่คร
0: ับ ใช่ไหมแต่ตอนหลังเนี่ยมันโชคดีนะมียางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณว่ากรมส่งเสริมอะไรต่างๆเขาพัฒนาขึ้นมาได้ดีแต่พอจัดอบรมได้ยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์มาแล้วก็ทิ้งเขาอันเนี้ยมันจะต้องมาทำกลุ่มที่เป็นกลุ่มรวบรวมกลุ่มและทำธุรกิจแบบมืออาชีพแบบเอกชน
1: ม
0: ีหุ้นมีนะมีกลุ่มเกษตรกรบางกลุ่มก็ทำอย่างนี
1: ้
0: ขายหุ้นก็เหมือนบริษัทเลยฮะแล้วใช้การบริหารจัดการเพราะเดี๋ยวนี้มันมีคนที่กลับบ้านที่ทำงานนอกเกษตรอ่ะแล้วก็ต้องกลับบ้านอ่ะนะฮะบางยังมีผู้หญิงจำนวนมากที่พออายุ30 40 50ต้องกลับบ้านไปดูแลพ่อแม่ที่สูงอายุแล้วป่วยอ่ะนะคนพวกนี้มีความรู้ดีมากเลยโดยเฉพาะความรู้ทางการเงินบริหารจัดการได้อันเนี้ยคืองานบริหารจัดการที่เราเสนอว่ามันไม่ใช่ช่วยเทคโนโลยีอย่างเดียวง่ายๆมันไม่ง่ายอย่างนั้นมันต้องช่วยการสร้างเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการทางธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรแค่นั้นไม่พอมันต้องเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มประชาสังคมด้วยเพราะกลุ่มประชาสังคมก็เหมือนกันความสามารถในการบริหารจัดการบางทีก็อ่อนแอแล้วบางทีมันเลยในที่สุดต้องพึ่งเงินช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศไปตลอดซึ่งไม่ค่อยดีนะเรื่องต่อไปก็คือว่ากลุ่มพวกนี้ในเมืองไทยเนี่ยต่างคนต่างทำอย่างที่ผมเรียนทำอะไรตามใจคือไทยแท
1: ้
0: ทีนี้งานพวกนี้มันจะต้องเสริมขยายผลไปที่อื่นให้ทั่วนอกจากขยายผลการขยายผลมันต้องมีคนประสานงานใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องไหมครับ
0: โอ้โหเรื่องใหญ่มากเลยครับอันเนี้ยคือเห็นไหมฮะเป็นบริหารจัดการทั้งนั้นการประสานงานต้องหาองค์กรที่ไว้ใจสามารถประสานงานได้กับฝ่ายต่างๆทุกฝ่ายคุณประชาเรามีองค์กรการกุศลในประเทศไทยที่เก่งเรื่องประสานงานไหม
1: โอ้โหเรา
0: ถามเลยถามคุณประชาเลยคุณเดาดูได้ไหมมีหรือไม่
1: มัน
0: แล้วประสานกับทุกฝ่ายนะประสานกับเกษตรกรประสานกับเอกชนประสานกับหน่วยราชการประสานกับประชาสังคม NGO มีไหม
1: หาไม่เจอฮะประสาน10ทิศเกิน10ทิศอีกนะเน
0: ี่ยจริงๆโชคดีเรามี
1: เอามีเลยฮะ
0: มีโชคดีมาก
1: นะฮะ
0: ปิดทองหลังพระ
1: โอ
0: ้มูลนิธิปิดทองหลังพระมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงปิดทองหลังผ้านี่โอ้โหงานหลักของเขาคือประสานงานเลยครับกับฝ่ายต่างๆแล้วคนไว้ใจครับคือที่สำคัญคือเขาประสานงานแล้วได้ผลแล้วคนไว้ใจ NGO เนี่ยไม่ค่อยทำงานกับเอกชนต่อต้านซึ่งงานอย่างนี้มันไม่ได้เมื่อกี้คุณก็ได้ยินแล้วมันต้องมีภาคเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้องปลูกพืชหลังนาไม่มีภาคเอกชนมันก็ไปไม่ได
1: ้
0: ถูกไหมฮะโอ้มันสำคัญทุกฝ่ายรัฐบาลราชการก็สำคัญมากแล้วราชการนี่ยากมากเพราะราชการต่างคนต่างทำ
1: โอ้
0: เชื่อไหมฮะเปลี่ยนสลับแห้งเนี่ยหน่วยงานสองหน่วยเนี่ยมันเหมือนไม่ทำงานกันอย่างให้กลมกลืนน่ะ
1: มันไม่กลมกล่อมนะอาจารย
0: ์ไม่กลมกล่อมไม่กลมกลไม่เป็นประสานไม่ประสานเป็นเนื้อเดียวกัน
1: ถูกต้อง
0: มันต่างคนต่างทำต่างคนต่างมีกลุ่มของตนเองนะฮะยกตัวอย่างก็ได้แต่ความจริงไม่อยากยกตัวอย่างแล้วเดี๋ยวเขาโกรธเราแต่มันมีกรมสองกรมที่เกี่ยวข้องแล้วทั้งสองกรมเนี่ยมันสำคัญทั้งคู่อ่ะและแต่ละกรมต่างก็มีกลุ่มเกษตรต่างของตนเองอ่ะแล้วกลุ่มหนึ่งได้เงินช่วยเหลืออีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้เงินช่วยเหลือเนี่ยไอ้กลุ่มที่ไม่ได้เงินช่วยเหลือก็น้อยใจผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันแล้วสำคัญทีนี้เนี่ยคือไอ้อันเนี้ยมันถึงต้องมีคนประสานงานที่เข้ามาช่วยประสานงานถูกไหมฮะแล้วทำ

0: ให้คุยกันได้และจริงๆพอประสานงานพอคุยกันได้มันราบลื่นนะ
1: จริงครับ
0: โอ้โหไปท่องงานพระนี่เก่งมากเรื่องนี
1: ้
0: เนี่ยถ้าเราสามารถแก้ปัญหาเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้นี่คือข้อเสนอเราโอเควงเงินทั้งหมดเราประมาณการเงินประมาณ20ล้าน21ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาแต่เราบอกว่าถ้าจะเข้ามาช่วยไม่ใช่เรื่องให้เรื่องเทคโนโลยีเนี่ย GIZ กับ GCF ก็ให้เขาจัดการแล้วแต่ต้องมาช่วยเรื่องการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มสร้างความสามารถในการบริหารจัดการและมีคนประสานงานโ
1: อ
0: ้อันนี้ไม่ง่าย
1: ไม่ง่ายนะอาจารย์นะ
0: นะเพราะมันเป็นเรื่องมันไม่ใช่เป็นเรื่องฮาร์ดแวร์มันเป็นเรื่องซอฟต์แวร์
1: ไม่ง่าย
0: มันต้องใช้เวลาแต่หวังว่าถ้าทำสำเร็จเนี่ยเราก็จะขยายผลของการทำกิจกรรมของทำนาแล้วลดแก๊สเรือนกระจกพร้อมๆกับการปรับตัวของเกษตรกรลดไอ้ผลเสียผลกระทบและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้ครับ
1: จริงเหรอครับอาจารย
0: ์อันเนี้ยจริงหรือไม่จริงแม่มันต้องลงมือทำก็หวังว่าคือเมื่อวานนี้ผมไปเขาจัดงานแล้วเขาก็เชิญกลุ่มเกษตรกรเชิญกลุ่มประชาสังคมมาคุยกลุ่มพวกนี้เขาทำจริงจริงจังๆมีการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ที่มันทนแรงทนอะไรต่างๆเขาพยายามแสวงหาอะไรต่างๆเนี่ยทีนี้ถ้าเอาความรู้เข้าไปเอาวิชาการเข้าไปเอาเงินเข้าไปเติมแล้วช่วยกันทำเนี่ยผมคิดว่ามันมีทางออกแล้วมันขยายผมได้มันขยายผมจากงานของเกียร์ชาติแล้วงานของกรมการข้าวที่พยายามทำเรื่องนี้มันจะขยายออกไปนอกกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในการสนับสนุนของหน่วยราชการ
1: โอ
0: ้ครับ
1: วันนี้ก็ได้ความคิดแล้วก็แนวคิดที่น่าสนใจจากอาจารย์ขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับอาจารย์
0: ขอบคุณครับ
1: ดีครับนะฮะรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์โอพงศกรนะฮะและวิชาการเกียรติคุณจากสถาบันTRIคือจริงๆถ้าจับความได้เนี่ยมันก็อยู่ที่เรื่องของการเปิดอกเปิดใจร่วมมือกันทำของสองหน่วยงานนั่นแหละครับนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เราคลาสสิกที่สุดสำหรับประเทศไทยคือสไตล์ไซโลเนี่ยนะฮะทุกรูปแบบทุกองค์กรนะทุกสมัยเลยนะครับขนาดมาถึงในยุคที่เป็นดิจิทัลเจนซีเกิดใหม่ก็แล้วเรายังคงเห็นสไตล์การทำงานแบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาร่วมยุคร่วมสมัยครับคือการมีพื้นที่การทำงานแบบแยกขาดออกจากกันประมาณนี้ได้แต่หวังว่าจะสามารถแก้ไขเรื่องตรงนี้ในอนาคตอย่างที่วันนี้อาจารย์ได้คุยกันนะครับทุ่ม44นาทีนะครับเอาข่าวอะไรก่อนดีล่ะนะเอาข่าวนี้เลยฮะรีบเติมน้ำมันฮะเนี่ยข่าวนี้เลยนะฮะเป็นเพราะอะไรทราบไหมฮะเพราะว่ากบนตัดสินใจครับให้มีการปรับขึ้นน้ำมันนะฮะทีนี้การปรับขึ้นน้ำมันคราวนี้ก็ปรากฏว่าพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะตีห้าเรียกว่าโปร9เดือน10ส่วนใหญ่เขาโปร10เดือน10โปรคือโปร10เดือน10ก็ต้องลดราคากันแต่ว่าอันนี้โปร9เดือน10มาก่อนเวลาจะขึ้นราคานะครับโซฮอลเนี่ยขึ้น75สตางค์ดีเซลขึ้น75สตางค์นะครับแต่ว่างานนี้เขามีเว้นคือกลุ่มโซฮอลที่ขึ้นเนี่ยก็คือโซฮอล95นะฮะโซฮอล91นะครับส่วน E20 E85 เฉยไม่ขึ้นโชคดีแล้วครับนะฮะแก๊สโซลีน95คือเบนซิน95อันนี้ขึ้นส่วนสายดีเซลนะครับ B20 ยิ้มต่อไปคุณประหยัดอยู่แต่ B7 เนี่ยขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการขึ้นราคาที่มีผลพรุ่งนี้ตี5วันที่9เดือน10เนี่ยนะครับเท่ากับดีเซลจะทะลุ42.94 บาทสตางค์รู้ไหมครับว่านี่คือการขึ้นดีเซล8ครั้งต่อเนื่องและเป็นราคาที่เซลที่ดีเซลที่แพงที่สุดนับตั้งแต่17เมษายนคล้อยหลังสงกรานต์เพียงนิดเดียวเท่ากับว่าตอนนี้เกือบ5เดือนแล้วนี่นะฮะอู้เหลือเชื่อครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครฟังอีคอนบิสกับผมบัญชาชุมเจเวศใกล้ปั๊มใกล้ปั๊มไหนเข้าไปเลยนะต่อไปถ้าอยู่ที่บ้านก็รีบขับรถมาเติมซะไม่งั้นพรุ่งนี้สายดีเซลคุณจะเติมน้ำมันดีเซลเนี่ยเอานะนี่ราคากรุงเทพปริมณฑลใช่ไหม4294นาทีนี้พรุ่งนี้ตี5ต่างจังหวัด43บาทชั่วๆนะครับ43บาทเอาแล้วดูแก๊สโซฮอลสิครับแก๊สโซฮอล95นะฮะ41.44พรุ่งนี้ตี5นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าไปดูตามต่างจังหวัด42ชัวร์โอ้ยเงินในกระเป๋าคนไทยหาเช้ากินค่ำก็ไม่พอเติมน้ำมันกันเนี่ยนะครับอ่ะรีบเติมกันนะฮะพรุ่งนี้มีผลกันละสำหรับโปรวันที่9เดือน10พักสักครู่กลับมาช่วง5กันต่ออีคอนบิสครับ
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ทั่วพงศกร
3: 95 FM The Good Radio เพื่อความคิดเข้มทุกสาระ

0: และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
2: เรากลับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชกันต่อนะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับถ้าใครไม่ได้ยินก็บอกกันอีกครั้งนึงนะฮะพรุ่งนี้ครับโปร9เดือน10จากปั๊มน้ำมันกันนะฮะขึ้นราคาครับท่านผู้ชมครับขึ้นราคานะฮะขึ้นราคาเนี่ยในกลุ่มของแก๊สโซฮอลเนี่ยก็แก๊สโซฮอลกับดีเซลเนี่ยก็ขึ้น75สตางค์แต่ว่าเขาจะไม่ได้ขึ้นครบทุกตัวนะฮะอย่างเช่นแก๊สโซฮอลตัวที่ไม่ขึ้นก็คือ E20 กับ E85 ส่วนดีเซลที่ไม่ขึ้นคือ B20 นอกนั้นจ่ายเต็มๆนะครับทวนกันหน่อยนะฮะใครเติมพรุ่งนี้หลังตี5เนี่ยเบนซิน95เนี่ย50.43 สตางค์ครับ2ลิตร100มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแก๊สโซฮอล95นะครับพรุ่งนี้หลังตี5 41.44 สตางค์ครับแก๊สโซฮอล91นะครับหลังพรุ่งนี้ตี5 41.07 สตางค์นะฮะส่วน B7 ดีเซล B7 เลยตี5พรุ่งนี้แล้วก็42.94 สตางค์ที่ผมพูดนี่คือราคากรุงเทพฯปริมณฑลนะฮะร้านถามว่าท่านอยู่เชียงใหม่ภูเก็ตบึงกาฬอะไรอ่ะนครสวรรค์นะรวมไปถึงกาญจนบุรีอะไรก็แล้วแต่ท่านต้องเติมแพงกว่านี้เพราะมันจะมีค่าขนส่งกับภาษีท้องถิ่นนะครับดังนั้นดีเซล D7 43บาทต่อลิตรแน่นอนเอาแบบไกลๆติดชายขอบชายแดนกันนี่คือภาวะราคาน้ำมันที่แพงแบบเร้าใจสุดใจกันจริงๆนะครับต้องยอมรับเพราะนาทีนี้ความน่ากลัวทั้งเรื่องเงินเฟ้อข้าวอยากมากแพงอะไรต่างๆเนี่ยกลับมาอย่างชนิดที่โอ้ไม่รู้จะว่ากันยังไงนะฮะราคาน้ำมันในต่างประเทศตอนนี้ก็ไม่ลงต่ำร้อยจริงๆและบ้านเราเองก็มีเรื่องของกองทุนน้ำมันที่ตอนนี้ติดลบไปเกือบแสนกว่าล้านบาทเป็นเรื่องที่ถึงไม่อยากจะเชื่อว่าทำใจนะแต่มันจะต้องปรับตัวกันยังไงก็ไม่รู้นะได้แต่หวังกันนะครับอ่ะมาต่อกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะฮะผมให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเรียกว่าเป็นรายงานพิเศษของสำนักข่าวชื่อดังที่มีชื่อว่ารอยเตอร์สเนี่ยนะครับรอยเตอร์สเนี่ยเขามาทำรายงานพิเศษก็ไปสัมภาษณ์คนไทยคนหนึ่งเสร็จแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของว่าเนี่ยณนาทีนี้เนี่ยปัญหาที่หนักอกหนักใจที่สุดเนี่ยตั้งแต่ระดับกำกับนโยบายผลักดันนโยบายจนกระทั่งมาถึงชาวบ้านชาวช่องทุกระดับชั้นนี่นะฮะคือคำว่าหนี้ครัวเรือนนะฮะรอยเตอร์เขานำเสนอข่าวเป็นสกู๊ปในวันนี้ได้อย่างน่าสนใจเพราะว่าเขาไปสัมภาษณ์ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ51ปีนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูกสาวอยู่2คนเธอเองเนี่ยมีบ้าน2ชั้นนะอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีประกอบกิจการแบบเล็กๆเรียกว่าเป็นธุรกิจแบบไซส์ small นะฮะก็ทำไปทำมาก็บอกว่าเธอก็มีหนี้เยอะนะรอยเตอร์ก็สัมภาษณ์เธอก็กล้าพูดนะเธอก็กล้าเปิดเผยความจริงนะครับว่านั่นคือโปรไฟล์ของเธอแต่ปรากฏว่าปัจจุบันเนี่ยนะฮะเธอเองทุกวันนี้เนี่ยนะมีหนี้สินรวมติดค้างในปัจจุบันเนี่ยหนี้สินรวมกันเนี่ย10ล้านบาทกับ7สถาบันการเงินเชื่อไหมแต่ต้องเชื่อเพราะว่าสำนักข่าวระดับโลกทำรายงานพิเศษออกมานำเสนอในวันนี้เลยนะครับเธอติดหนี้10ล้านบาทกับ7สถาบันการเงินแล้วแถมยังมีติดหนี้อีก2ล้าน1แสนบาทกับเงินกู้นอกระบบซึ่งในตรงนี้มูลค่าเนี่ยมันเป็นหนี้ที่เพิ่มขึ้นจาก8ล้านบาทเมื่อ3ปีที่แล้วแสดงว่าหนี้ไม่ลดนะครับทีนี้ไอ้ธุรกิจที่เธอทำอยู่เนี่ยเธอเป็นเจ้าของธุรกิจถูกด้วยใช่ไหมครับปรากฏว่าทุกวันเนี่ยเธอขาดทุนเดือนละ 40,000 ถึง 50,000 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอยอมรับกับสำนักข่าวรอยเตอร์เลยนะครับว่าทุกวันนี้ดิ้นรนหาเงินมาจ่ายเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมเงินมาก็เพื่อใช้จ่ายภายในครัวเรือนและธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังประสบปัญหาว่าขาดทุนเดือนละ 40,000 ถึง 50,000 บาทเนี่ยนะครับและบ้านที่เธออยู่ที่ว่าชั้น2ชั้นนี่นะฮะก็ยังเป็นเงินกู้ซื้อบ้านอีก3ล้านบาทโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่เขามันมีตัวตนจริงอยู่ในระบบเศรษฐกิจนะทีนี้รอยเตอร์ก็รายงานกันต่อไปว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้เป็นแค่ตัวอย่างนึงนะในอีกไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นคนของครัวเรือนไทยซึ่งตอนนี้กำลังเผชิญเกี่ยวกับเรื่องของกับดักหนี้ครัวเรือนซึ่งแกะไม่ออกนะฮะถมไม่หายคำว่าถมคือหมายความว่าไม่ให้มันเป็นหลุมกับดักอีกต่อไปนี่นะครับแล้วตรงนี้เองเนี่ยนะครับประกอบกับช่วงนี้คืออะไรเห็นไหมครับน้ำมันแพงนะเห็นไหมครับราคาเชื้อเพลิงแพงนะเห็นไหมครับว่ารายได้ก็ขึ้นเครื่องหายากลำบากแล้วมีหนี้เนี่ยพอกพูนเอาไว้อยู่เนี่ยรอยเตอร์บอกว่าตรงนี้มันเป็นแรงกดดัน

0: มากเลยนะฮะแล้วรอยเตอร์ก็มีตัวเลขบอกว่านี่ครัวเรือนไทยเฉลี่ยทั้งประเทศนะฮะทุกวันนี้ทำสถิติสูงสุดในรอบ18ปีนะครับเหมือนกับเราเลี้ยงเด็กคนหนึ่งเนี่ยจะแวะแวะมาเป็นวัยรุ่นเตรียมเข้ามหาลัยเนี่ยเด็กนี่ครัวเรือนของเราสูงสุดในรอบ18ปีนะรอยเตอร์ก็เลยบอกว่าด้วยความที่นี่ครัวเรือนมันสูงกดไม่ลงเนี่ยก็เลยทำให้เกิดการชะลอตัวของการขยายตัวเศรษฐกิจประเทศไทยนะครับซึ่งรอยเตอร์บอกว่าเป็นการเติบโตที่มันช้าแหละมันช้ากว่าประเทศเศรษฐกิจเพื่อนบ้านนะอันนี้ท่านผู้ชมคงจะเห็นใช่ไหมฮะว่าไม่ว่าจะเป็น IMF ธนาคารโลกธนาคารพัฒนาเอเชียไม่รวมพวกสำนักวิจัยในบ้านเราอะไรก็เนี่ยนะฮะโอ้ยประกาศ GDP มาเนี่ยนะครับได้ยินแล้วก็รู้สึกว่าหูผึ่งนะฮะหรือว่าแทบจะหมดลมหายใจกันเลยอย่างล่าสุดตอนนี้ประเทศในแถบอาเซียนที่ประกาศไปแล้วเนี่ยนะคืออะไรครับเวียดนาม 9.5% ไตรมาส 3 9เดือนเขา 9.1% นะฮะลาวเนี่ย 5.5% นะครับนะเป้าหมายเขานะแต่ไตรมาสที่3ของเขารวมกันเบ็ดเสร็จ9เดือนเขา 4.8% แต่เป้าหมายเขาคือต้องโต 5.1% อ่ะนี่ยกแค่2ประเทศนะทีนี้รอยเตอร์รายงานต่อไปครับว่าเดี๋ยว IMF ก็ดีเนี่ยนะครับเดี๋ยวธนาคารโลกก็จะมาประชุมประจำปีในสัปดาห์หน้าของบ้านเราที่ศูนย์เศรษฐกิจนะกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับ IMF เนี่ยเขาก็เคยเปิดเผยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะว่าไอ้ภาวะนี้ครัวเรือนในไทยเนี่ยมันสูงจนกระทั่งกลายเป็นข้อจำกัดละและมันก็กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางเลยนะไอ้การเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะไปจำกัดรายได้ครัวเรือนของเราท่านๆนะครับแล้วก็ไปจำกัดทรัพยากรทางเศรษฐกิจอื่นๆซึ่งมันมีความจำเป็นต้องใช้ในการลงทุนพัฒนาความสามารถของมนุษย์หรือว่าประชาชนคนไทยเนี่ยครับแล้วก็เมื่อมิถุนายนที่ผ่านไปเนี่ยสัดส่วนที่ครัวเรือนของไทยตอนนี้ขึ้นไปแตะระดับ 85.2% ของ GDP ประเทศไทยเพราะฉะนั้น 85.2 เนี่ยทำให้ประเทศไทยเนี่ยถูกจัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีสัดส่วนที่ครัวเรือนสูงสุดมากแห่งหนึ่งของทวีปเอเชียนี่ 85.2 นี่ลงมาแล้วนะฮะประมาณเมื่อปีที่แล้วจำไม่ผิดเนี่ยหลัก9นะฮะคือ 90% นะฮะนี่ลงมา 85.2 ก็1ยังคงสูงสุดเป็นประเทศหนึ่งในทวีปเอเชีย2ตามปกติมาตรฐานสากลเนี่ยหนี้ครัวเรือนควร 80% ต่อ GDP นะครับรอยเตอร์รายงานต่อเพราะว่าเขาก็ไปคุยกับผู้บริหารของธนาคารแห่งประเทศไทยท่านนึงเนี่ยก็คือคุณดอนนะคนทับคุณดอนนะคนทับแกบอกว่าเออนั้นก็มีความกังวลมากๆกับสถานการณ์ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นหนึ่งในปัญหาโครงสร้างขนาดใหญ่ของเศรษฐกิจประเทศไทยเลยแหละไอ้คำว่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยนะฮะทีนี้ถ้าไม่สามารถแก้หนี้ครัวเรือนได้เนี่ยเราท่านๆจะได้เห็นเศรษฐกิจไทยกลับไปโตศักยภาพ 2.7% เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากนี่ขนาดผู้บริหารของธนาคารแห่งประเทศไทยออกมายอมรับนะครับเพราะว่านี่ในไทยนะและผลกระทบต่อเนื่องที่ส่งผ่านไปถึงเศรษฐกิจตอนนี้แล้วก็คาดการณ์กันนะว่าเราตั้งตัวเลขปีนี้จะโต 2.3% เนี่ยเขาบอกว่าเป็นความเปราะบางที่ชัดเจนคือมันหมายความว่ามันจะไปถึง 2.3 ได้ยังไงในเมื่อนี่ครัวเรือนมันยังกดกันไม่ลงนะฮะรอยเตอร์รายงานต่อครับว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยว่าหนี้ครัวเรือนในประเทศไทยตอนนี้ไม่ใช่สะท้อนแค่ภาวะความยากลำบากทางเศรษฐกิจและการเติบโตของรายได้คนไทยที่อ่อนแอมากๆเลยเนี่ยแต่มันยังสะท้อนถึงผลกระทบในการเข้าถึงสินเชื่อออนไลน์แบบง่ายดายมากรู้ไหมฮะตอนนี้เราได้ยินบริการสินเชื่อที่เรียกว่าอะไรฮะซื้อก่อนจ่ายทีหลังจะภาษาอังกฤษเรียกว่า buy now pay later นะครับ BNPL นะครับในปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคคนไทยเนี่ยนะครับเชื่อว่านะฮะบางรายก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกครับเรื่องสินเชื่อ Buy Now Pay Later คืออะไรแต่รู้ว่ามันเข้าถึงง่ายไงและอนุมัติก็ง่ายเร็วทันใจถูกไหมครับในระบบออนไลน์ในปี2012นะฮะจำนวนสินเชื่อประเภทซื้อก่อนจ่ายที่หลังย้อนกลับไปเมื่อปี2012ตอนนั้นมีประมาณ 620,000 บัญชีเสร็จแล้วเวลาผ่านมาถึงปีที่แล้วคือ2025มันเพิ่มจาก 620,000 บัญชีเป็น 6,300,000 บัญชีเรียกได้ว่าขึ้นมา10เท่านะในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี2012ถึง2025ทีนี้อันนั้นคือจำนวนบัญชีนะทีนี้ในมูลค่าสินเชื่อประเภทนี้ปรากฏว่าเป็นไงก็ขึ้นเหมือนกันครับจาก 6,800 ล้านบาทเมื่อปี2012ขึ้นมาเป็น 4,700 ล้านบาทในปี2025เท่ากับมูลค่าสินเชื่อที่ปล่อยนะให้กู้กันออนไลน์แบบง่ายสะดวกรวดเร็วเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง6เท่าในช่วง2012ถึง2025โอ้รอยเตอร์ถามต่อเลยอดีตผู้จัดการเครดิตบูโรคุณสุพลโอภาสเสถียรนี่แกบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ประชาชนคนไทยที่มีสุขภาพการเงินดีและแข็งแรงเนี่ยสามารถกู้เงินได้แค่5ล้านรายจาก27ล้านรายท่านผู้ชมคิดเอาแล้วกันว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คน27ล้านรายนี่นะฮะปรากฏว่าเข้าถึงเงินกู้ได้แค่5ล้านรายนะนอกจากนี้แล้วนี่นะครับสิ่งหนึ่งที่เขามองกันต่อไปก็เป็นมุมมองจากรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงการคลังเองนิติธรรมภาพอาแกบอกว่าอย่างนี้ครับก็ให้สัมภาษณ์ข่าวสำนักข่าวรอยเตอร์บอกว่า ไอการจะแก้หนี้ครัวเรือนของคนไทยเนี่ยมันต้องขึ้นไปอยู่ที่ปั๊มรายได้ประชาชนทีนี้จะปั๊มรายได้ประชาชนคุณเอนิติบอกว่าต้องดันเศรษฐกิจโต 3% ภายใน3ปีนะแต่ไอตัวเลขตรงนี้รอยเตอร์บอกว่าอดีตผู้จัดการของเครดิตบูโรบอกว่าถ้าจะเอาสัดส่วนของหนี้ครัวเรือนลงให้เหลือ 80% เศรษฐกิจไทยต้องโต 5% 5% ผมจำไม่ได้ว่าครั้งสุดท้ายเราโตเมื่อไหร่นะครับนี่แหละครับเป็นรายงานรอยเตอร์ที่ทำออกมาพิเศษสุดสำหรับการต้อนรับการประชุม IMF และ World Bank ที่เราจะเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ35ปีจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนะครับเวลาหมดเวลาครับสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้ก็หมดลงละพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลาทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณอีกเบิร์ตกับผมบัญชาชุนชัยเวชทางคลื่นความคิด 96.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 105.5 FM ทีวีเรดิโอทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
5: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าที่สัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
4: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง

แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วย

0: Team Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: รายการช่องพุทโธ

0: 5:08 นะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการท่องพุทโธนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่11 ตุลาคม 2569นะครับอยู่กับผมชาเดชบัวหันนะครับส่วนช่องทางการติดตามนะครับ YouTube Thinking Radio FM 96.5 Fanpage นะครับคุณผู้ฟังสะดวกติดตามผ่านช่องทางไหนก็สื่อสารเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับหรือว่าจะนำเสนอมุมมองที่มีการพูดคุยกับแขกรับเชิญกันในวันนี้ได้นะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สัปดาห์นี้เนี่ยผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังคิดและคุยไปด้วยกันนะฮะในหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญาเป็นบทเรียนชีวิตจากพระพุทธเจ้านะครับก็ต้องยอมรับว่าหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างที่จะชาเลนจ์แล้วก็มีความท้าทายพอสมควรเลยทีเดียวนะครับถ้าหากจะย้อนผูกโยงกับสถานการณ์ของโลกใบนี้ของประเทศไทยในตอนนี้เนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าเกี่ยวกับเรื่องของโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยนะครับในหลายจังหวัดนะฮะนอกเหนือจากกรุงเทพมหานครที่ในหลายพื้นที่เนี่ยอาจจะเรียกว่าน้ำลดลงนะครับแล้วก็พื้นที่เนี่ยกลับมาเข้าสู่การใช้ชีวิตตามปกติแต่ว่าในต่างจังหวัดอย่างฉะเชิงเทรานะปราจีนบุรีกาญจนบุรีอยุธยานะยังน่าเป็นห่วงพอสมควรเลยทีเดียวนะครับถ้าคุณผู้ฟังได้ติดตามหน้าข่าวเนี่ยนะครับยังคงต้องการความช่วยเหลือทั้งในอุปกรณ์ยังทั้งในเรียกว่าทั้งในเครื่องที่จะต้องใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งนะอุปโภคบริโภคนะครับยังต้องการความช่วยเหลืออยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยนะครับมันทำให้หลายคนเนี่ยอาจกำลังเหนื่อยท้อกังวลนะครับไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราจะใช้หลักคิดในทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะสติปัญญาของพระพุทธองค์เนี่ยจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ยังไงบ้างนะครับแล้วเมื่อเราย้อนกลับไปมองเรื่องราวในสมัยครั้งพุทธกาลในอดีตเนี่ยแม้แต่พระพุทธองค์เองเนี่ยซึ่งพระองค์เนี่ยก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งนะฮะก็ต้องเผชิญกับความสูญเสียความขัดแย้งความผิดหวังแล้วก็เหตุการณ์ที่เรียกว่าไม่เป็นไปอย่างที่หวังได้ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้เราหนีจากปัญหานะครับหรือบอกว่าทุกปัญหาเนี่ยต้องมองให้เป็นเรื่องดีแต่ทรงสอนให้เราเนี่ยกลับมามีสติมองสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเข้าใจทั้งเหตุแล้วก็ปัจจัยต่างๆแล้วก็ใช้ปัญญาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่เรายังสามารถทำได้เพราะว่าในวันที่เราเนี่ย เปลี่ยนสถานการณ์ไม่ได้ทันทีอย่างน้อยเนี่ยเราก็ยังดูแลใจของเราได้นะครับซึ่งในวันที่เราจะต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างนะครับอย่างน้อยเราก็ยังมองเห็นสิ่งที่ยังเหลืออยู่และในวันที่ใครบางคนหมดแรงเราก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่ยื่นมือเข้าไปช่วยให้เขาเนี่ยมีกำลังที่จะเดินต่อได้วันนี้จึงอยากจะชวนคุณผู้ฟังย้อนกลับไปเรียนรู้จากเรื่องราวในอดีตผ่านบทเรียนชีวิตพระพุทธเจ้านะครับซึ่งพระพุทธเจ้าอย่างที่ผมได้บอกว่าท่านก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับท่านผ่านตรงนั้นมาได้ยังไงนะครับแล้วก็นำปัญญาเหล่านั้นที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงแก้เป็นขั้นเป็นตอนเป็นกระบวนการนะครับเป็น mindset กลับมาใช้กับชีวิตเราได้ในวันนี้ยังไงบ้างนะครับก็เป็นอีกครั้งที่ได้รับเกียรติจากดร.รศิชาเสริมสุขสกุลชัยนะครับผู้เขียนหนังสือ14เคล็ดลับการพัฒนาสติตามแนวทางของพระพุทธเจ้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับตอนนี้ดร.บัวอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับดร.บัวครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่บอยแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะ
0: ครับนะฮะทราบว่างานยุ่งนะ
1: ไม่ค่ะ เดือนนี้งานเยอะมาก
0: มีเวลาน้อยนะแต่ก็ยังมาพบกับคุณผู้ฟังนะมาให้ข้อมูลนะครับแลกเปลี่ยนประเด็นกันนะครับที่บ้านน้ำท่วมไหมครับอยู่แถวไหนอันเนี้ย
1: บัวอยู่แถววิภาวดีค่ะตัวบ้านเองอ่ะไม่ได้ถูกท่วมแต่ว่าก็โดนตรงถนนหน้าบ้านอะไรนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เข้ามาถึงในบ้าน
0: ครับนะฮะจริงๆน้ำท่วมกรุงเทพนะฮะมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะดร.บัวนะฮะย้อนไปเมื่อปี54 แล้วก็ก่อนหน้านั้นนะฮะก็เคยเกิดขึ้นแล้วใช่ไหม
1: แต่ว่ามันก็หนักขึ้นเรื่อยๆนะคะพี่บอย
0: แต่มุมมองดร.บัวเนี่ยที่บอกว่าหนักขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันมองจากอะไรเป็น
1: อาจจะได้โลกร้อนธรรมชาติด้วยแล้วก็จริงๆเราเริ่มขุดกันเยอะขุดถนนขุดอะไรเริ่มมีทุกที่แล้วพี่บอยเริ่มสังเกตไหมเวลาไปดีเราก็จะชักเสียวๆลามสองอย่างนี้เป็นต้น
0: ครับซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดเราไปโทษเทคโนโลยีไม่ได้นะจริงๆมันต้องควบคู่กับทุนมนุษย์ที่จะต้องให้ความรู้ว่าอะไรเหมาะไม่เหมาะยังไงถูกไหม
1: ก็จริงๆก็เป็นเรื่องของการกระทำของมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยแหละค่ะ
0: ใช่ครับ
1: เรื่องของพวกเราทุกคนเนี่ยแหละค่ะ
0: นะถ้าหากย้อนไปในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงแค่เหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยนะหรือว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์เหล่านี้ได้บ้างครับดร.บัว
1: จะบอกว่าถ้าเกิดว่าย้อนไปในสมัยพุทธกาลเนี่ยแม้ว่าเวลาจะผ่านมามากกว่า 2,500 ปีแต่ปัญหาของมนุษย์เนี่ยไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมเลยค่ะคือคนในสมัยนั้นนะเขาก็ยังต้องเจอความทุกข์ความสูญเสียความผิดหวังต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามความปรารถนาเช่นเดียวกับมนุษย์ยุคปัจจุบันเนี่ยแหละซึ่งเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยมีปรากฏในหลายที่ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาต่างๆแต่ว่าเรื่องที่ถูกพูดถึงกันมากที่สุดเนี่ยอยากจะขอยกตัวอย่างเรื่องของน้ำท่วมกองทัพของพระเจ้าวิทูธภะแม่น้ำที่แม่น้ำอจิรวดีเราลองมาศึกษาเรื่องในสมัยพุทธกาลในสมัยนั้นเนี่ยพระเจ้าวิทูตภะเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ปกครองต่อจากพระเจ้าประสิทธิโกศล
0: ครับ
1: แต่เป็นผู้ที่มีความอาฆาตนำกองทัพเนี่ยไปฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สักยะวงศ์จนแทบจะสิ้นตระกูลแล้วก็เกิดน้ำท่วมพัดทำให้กองทัพแล้วก็ตัวท่านเนี่ยสวรรคตไปทั้งหมดแต่ว่าเรื่องนี้มันมีที่มาท่านเนี่ยเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าประสิทธิโกศลก
0: ับ
1: พระนางวาสภคติยาซึ่งในสมัยนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลขออนุญาตเล่าเป็นภาษาธรรมดานะคะพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยอยากจะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าก็เลยส่งราชทูตค่ะไปขอเจ้าหญิงจากสักยะวงศ์มาเพื่อเป็นพระมเหสีทีนี้สักยะวงศ์ค่ะพี่บอยตามที่เราทราบกันพี่บอยน่าจะเคยทราบว่ามีประเพณีว่าเขาจะไม่แต่งงานกับคนนอกเชื้อสายอะเนาะเหมือนแต่งงานกันเองอะค่ะทีเนี้ยพอพระเจ้าประสิทธิโกศลมาขอเจ้าหญิงเขาก็เลยประชุมกันว่าทำยังไงดีถ้าเกิดไม่ให้ก็กลัวว่าเดี๋ยวจะทำความไม่พอใจทำให้เกิดสงครามถ้าเกิดว่าให้ก็ผิดประเพณีที่ตนเองทำกันมาดังนั้นเขาก็เลยแก้ปัญหาโดยมอบนางเนี่ยวาสภคติยาที่เป็นธิดาเกิดจากพระเจ้าสักยะเนี่ยแหละนามว่ามหานามะกับนางทาสีนางทาสีก็คือคนรับใช้อ่ะค่ะมาตบตามาถวายเป็นพระเหสีของพระเจ้าประสิทธิโกศลพอได้รับมาท่านก็ให้กำเนิดพระโอรสเนาะชื่อพระเจ้าวิทูธภะพระเจ้าวิทูธภะเนี่ยตอนที่อยู่ในพระราชวังก็ประหลาดใจเหมือนกันว่าทำไมเจ้าชายคนอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเครื่องราชบรรณาการจากเมืองของแม่แต่ตนเองอ่ะไม่ได้รับเลยพอก็เก็บความสงสัยไว้ในใจเนาะพออายุ16พรรษาอายุ16ปีเนี่ยก็เลยเดินทางกลับไปเยี่ยมย่ากลับไปที่กรุงกบิลพัสดุ์พอกลับไปพวกเรียกว่าอะไรพวกสักยะวงศ์ก็เตรียมต้อนรับโดยการที่เอาคนที่เด็กกว่าเนี่ยออกไปทั้งหมดไปอยู่ชนบทคือย้ายออกไปอยู่อีกที่นึงพอพระเจ้าวิทูธภะมาถึงเนี่ยก็แนะนำนะว่าคนนี้เป็นอาเป็นน้าพระเจ้าวิทูธภะก็จึงต้องไหว้ทุกคนแต่ว่าที่เอาออกไปเพราะว่าไม่ต้องการให้คนเด็กกว่ามาไหว้เพราะด้วยแบบท่านดูว่าชาติกำเนิดท่านมาจากหญิงที่เป็นคนรับใช้อะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วท่านก็อยู่ในท้องพระโรงคุยกันอะไรเรียบร้อยท่านก็เสด็จกลับพอท่านเสด็จกลับไปมีอมาตย์คนหนึ่งมีทหารคนหนึ่งลืมอาวุธไว้ในท้องพระโรงจึงเดินทางกลับมาพอเดินทางกลับมาปุ๊บก็เห็นคนงานน่ะกำลังเอาน้ำกับน้ำนมเนี่ยล้างทุกอย่างที่ประทับที่ท่านที่พระเจ้าวิทูธภะประทับหรือผ่านไปเนี่ยแล้วก็พูดคุยกันถึงเรื่องที่ท่านพูดไม่ดีนะว่าท่านมีชาติกำเนิดมาจากหญิงรับใช้ หารคนนั้นเนี่ยก็เลยเอาความเนี้ยไปบอกก็เลยท่านพระเจ้าวิฑูรภะก็เลยเกิดความอาฆาตแค้นในจิตแล้วก็คิดว่าวันหนึ่งจะมาล้างแค้นพอถึงวันที่ได้ขึ้นครองราชอะค่ะท่านก็เลยนำกองทัพมาเรียกว่ามาแทบจะมาฆ่าสักยะวงศ์จนจินตระกูลอะแต่ในขณะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยมาห้ามถึง3ครั้งจะห้าม3ครั้งแล้วก็ห้ามไม่ได้ครั้งที่4ท่านจึงส่องด้วยขายพระญาณเราก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องของกรรมจึงปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมสุดท้ายค่ะก็ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เสียเลือดเนื้อมากมายแล้วท่านก็มาพักกองทัพอยู่ที่แม่น้ำอัจจิระวดีในตอนนั้นนะคะมีน้ำเนาะก็ไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัยแล้วก็คือไหลมาอย่างแรงเดือดแล้วก็พัดท่วมทั้งตัวพระเจ้าวิฑูรภะแล้วก็ทหารทั้งหมดตายหมดเลย
0: ทั้งกองทัพไฟจากน้ำหมดเลย
1: ทีนี้เรื่องนี้ให้ข้อคิดว่าอะไรบ้างจะเห็นว่าภัยธรรมชาติค่ะมันไม่ใช่สิ่งที่มันขึ้นเกิดขึ้นยุคปัจจุบันแต่มันสิ่งจะเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยเผชิญมาอย่างยาวนานแม้เราจะมีความรู้ความสามารถเทคโนโลยีเราก็หนีมันไม่พ้นประเด็นที่สองผมคิดว่าเป็นเรื่องว่าชีวิตมันมีความไม่แน่นอนแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยจริงๆเกิดขึ้นจากเป็นเพราะกรรมและผลของกรรมเนี่ยแหละค่ะจากตอนที่พระเจ้าเนี่ยได้ส่องขายพยานนะว่าทำไมจะชาวสักยะวงศ์ถึงต้องโดนกรรมเช่นเนี้ยท่านถึงส่องไปในอดีตว่าในอดีตนะคะทุกคนที่ตายนะวันนั้นน่ะก็คือเคยร่วมกันโปรยยาพิษลงแม่น้ำ
0: ครับ
1: ก็ทำให้เป็นเหตุที่เกิดขึ้นก็ถ้าเรื่องน้ำท่วมที่พูดถึงสมัยพุทธกาลบอกว่าส่วนใหญ่ทุกคนจะนึกถึงเรื่องนี
0: ้ฉะนั้นเนี่ยน้ำคือน้ำที่ไหลบ่ามาจากเทือกเขาหิมาลัยและเป็นจุดที่กองทัพของพระเจ้าวิฑูรภะวิฑูรภะเนี่ยกำลังเขาเรียกว่ากำลังพักอยู่พักแรมอยู่ตรงนั้นนะ
1: จริงๆมันมีเรื่องละเอียดกว่านั้นคือเขากำลังพักอยู่แล้วก็มีมดมากัดเน
0: า
1: ะมีพักที่หาดทรายและพักที่บนบกคนไหนที่มีกรรมที่ต้องตายในวันนั้นโดนมดกัดแล้วก็บางทีย้ายที่ไปนอนหาดทรายคนไหนที่ไม่มีกรรมที่มันรอดพ้นน่ะก็โดนกัดแต่ว่าย้ายไปนอนบนบกสรุปคนไหนที่นอนย้ายไปนอนหาดทรายโดนพัดตายหมดเลยคนที่รอดคือคนที่อยู่บนบกบางอย่างถ้าเกิดว่าศึกษาจากในคัมภีร์ค่ะทุกอย่างถูกกำหนดโดยกรรมที่เราทำมานี่แหละ
0: สิ่งหนึ่งนะที่ดร.บัวเล่าให้ฟังนะดร.บัวเล่าให้ฟังแล้วก็มันน่าสลดหดหู่ก็คือความแค้นที่ฝังอยู่ในใจของพระเจ้าวิฑูรภะแม้ว่าเขาจะได้ล้างแค้นเข็นฆ่าสักยะชาวสักยะวงศ์นะ
1: ใช่สุดท้ายคือความ
0: สักยะวงศ์แต่มันไม่ได้มันเป็นแค่ความแค้นแต่มันไม่ได้ทำให้ถูกแก้ปมที่อยู่ในใจได้ตายไปทุกชาติเนี่ยมันก็ยังอยู่ในใจเขาอยู่อย่างนั้น
1: สุดท้ายมันได้แค่ความจริงๆมันได้แค่ความสะใจแหละค่ะมันได้ความอาจจะสะใจชั่วครู
0: ่
1: แต่ว่าก็ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาค่ะ
0: คือถ้ามองในบริบทของพระพุทธองค์ในฐานะที่พระองค์ก็เป็นสักยะวงศ
1: ์ค่ะ
0: คนหนึ่งนะฮะเวลาเมื่อเกิดปัญหาหรือว่าเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้พระพุทธอย่างเหตุการณ์เนี้ยหรือว่าเหตุการณ์อื่นๆเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรายอมรับความเป็นจริงและแก้ไขปัญหายังไงครับ
1: อันนี้ขออนุญาตเท้าความก่อนนะว่าศาสนาพุทธนะคะเป็นศาสนาของปัญญาซึ่งปัญญาเนี่ยมีหลายระดับมีปัญญาทั้งทางโลกปัญญาในการใช้ในการทำหากินปัญญาในทางธรรมซึ่งปัญญาสูงสุดคือปัญญาแห่งความหลุดพ้นที่เราเห็นไตรลักษณ์แล้วก็ไม่คลายความยึดมั่นถือมั่นแต่ว่าอันนี้ควรจะขอพูดถึงปัญญาในการแก้ปัญหาในการดำรงชีวิตของพวกเราเมื่อก่อนนะคะจากประสบการณ์ของตัวเองก่อนที่บัวจะมาศึกษาตามพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ต่าง
0: ๆ
1: บัวคิดว่าการเป็นชาวพุทธเนี่ยมันคือการที่ต้องเป็นคนดีมองโลกในแง่ดีห้ามเถียงนิ่งได้นิ่งเงียบได้เงียบหรือว่ายอมเป็นผู้ถูกกระทำแต่พอมาศึกษาพุทธประวัติและชาดกแล้วเนี่ยมันทำให้รู้ว่าพุทธศาสนาเนี่ยจริงๆแล้วสอนเราให้เรามองโลกตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงคือไม่ได้หลอกตัวเองว่าต้องมองแง่บวกเท่านั้นด้วย
0: ไม่ต้อง
1: คือถ้าสถานการณ์มันดี
0: ไม่ได้มองโลกสวยอ่ะไม่ได้มองโลกสวยถูกไหม
1: ใช่ให้มองโลกตามความเป็นจริงคือถ้าสถานการณ์มันเป็นอย่างไรมองตามเนื้อผ้า มันดีคือดีไม่ดีคือไม่ดีคือมองตามที่มันเป็นแต่แค่เราต้องมีสติและมีกำลังใจในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์เวลาตอบโต้เนี่ยแต่ละสถานการณ์นะคะจะตอบโต้อย่างมีปัญญาอย่างชาญฉลาดพูดง่ายๆคือแล้วก็ไม่ผิดศีลด้วยนะพูดง่ายๆคือทั้งฉลาดด้วยและเป็นคนดีด้วย อย่างเรื่องที่พระเจ้าไปห้ามทายาทเนี่ยที่เล่าให้ฟังตอนแรกเนี่ยค่ะก็แสดงให้เห็นถึงแบบพุทธวิธีในการแก้ปัญหาได้เหมือนกันคือท่านเสด็จไปห้ามถึง3ครั้งสุดท้ายครั้งที่4ท่านก็พิจารณาเห็นแล้วว่ามันเป็นเรื่องของกรรมห้ามไม่ได้จึงปล่อยวางมันชี้เห็นว่าท่านได้ทำหน้าที่ในส่วนของที่ท่านสามารถทำได้ได้อย่างดีที่สุดแล้วแล้วก็วางใจในผลสุดท้ายมันก็ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยหลายๆอย่างที่มันประกอบกันและในหลายๆครั้งอะค่ะที่เกิดปัญหาเนี่ยพระเจ้าเนี่ยแสดงให้เห็นทุกครั้งว่าไม่ว่าเราจะเจอปัญหาใหญ่แค่ไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือใจปัญหามันคือสิ่งที่เราต้องเผชิญภายนอกแต่อย่าให้ปัญหามันทะลุทะลวงเข้ามาในใจส่วนใหญ่ท่านจะเน้นย้ำในการรักษาใจให้ดีมีสติมีความสงบภายในแล้วค่อยๆแก้ไขปัญหาไปกลัวว่าสิ่งหนึ่งอะค่ะที่จะช่วยในการทำความเข้าใจแล้วช่วยให้เราใจสงบขึ้นได้คือเข้าใจในชีวิตว่ามันไม่มีความสุขใดที่จีรังมันไม่มีความทุกข์ใดที่ถาวรสุดท้ายเรื่องที่เราเจอค่ะเดี๋ยวมันก็จบและผ่านไปและเรื่องใหม่ก็เข้ามาให้เราแก้ไขถ้าเราอยู่กับปัญหาให้ใจมีความสุขสงบขึ้นได้เราจะต้องมีชุดใหม่เซตกับพี่บอยหรือชุดความคิดคิดว่าปัญหาเนี่ยมันมีไว้รับคมปัญญาคือยิ่งเจอยิ่งผ่านเราจะยิ่งพัฒนาทั้งภายในและภายนอกภายนอกคือทางโลกเนาะเหมือนเราแก้ไขปัญหาได้เรามีความเจริญมากขึ้นในภายนอกในทางโลกภายในคือทางธรรมคือทางจิตวิญญาณที่ถูกพัฒนาขึ้นความสงบมากขึ้นถึงแม้จะอยู่ท่ามกลางความวุ่นวาย
0: ค่ะแล้วในชีวิตของพระพุทธเจ้าอันนี้เราพูดถึงในบริบทของพระพุทธเจ้านะท่านแหกก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งแล้วกว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าก็ผ่านอุปสรรคมาเยอะเหมือนกันนะครับเราบางทีจะได้ยินได้ฟังเฉพาะด้านที่เป็นด้านที่ท่านผ่านปัญหาด้านที่ท่านชนะมารนะแต่ก็มีเหมือนกันในพุทธประวัติที่ท่านก็พ่ายแพ้ถูกไหมดร.บัวนะฮะ
1: จริงๆท่าน
0: ทั้งแพ้ทั้งชนะ
1: ใช้คำว่าฉันก็ว่าท่านเจออุปสรรคแต่ท่านไม่เคยยอมแพ้แล้วก็สู้จนมันสำเร็จแล้วกัน
0: เพราะว่าเรื่องตัวท่านถูกไหม
1: ก็อย่างเช่นเรื่องที่บัวชอบแล้วบัวว่าเป็นแรงบันดาลใจในการสู้ชีวิตได้ดีก็เป็นเรื่องที่ทุกคนรู้อยู่แล้วอย่างเช่นตอนที่พระองค์เนี่ยกำลังหาทางพ้นทุกข์เนาะก็ไปบำเพ็ญทุกขกิริยาที่ดงคาสิริต้อง6ปีสุดท้ายไม่พบทางจึงใช้ทางสายกลางเริ่มเปลี่ยนจากการทรมานร่างกายมาเป็นเริ่มทานอาหารเริ่มปฏิบัติจนตรัสรู้เรื่องแค่จุดตรงนี้ค่ะบางครั้งมันก็แสดงให้เห็นว่ามันเป็นแบบอย่างในหลายๆด้านอย่างเช่น 1. แสดงให้เห็นว่าพระองค์เนี่ยไม่ได้ยึดติดกับวิธีการเดิมๆมีการปรับตัวมีการเปลี่ยนวิธีการใหม่จนแก้ปัญหาได้ 2. ท่านพึ่งตนเองท่านเชื่อในศักยภาพของความเป็นมนุษย์อำนาจในการแก้ไขปัญหาเนี่ยอยู่ที่มือเราอะอยู่ที่มือท่านเองเนี่ยท่านไม่ได้รอคอยความช่วยเหลือหรือร้องขออ้อนวอนให้ใครมาช่วยอีกเรื่องที่น่าสนใจคือเรื่องของความเพียรค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องแบบเป็นเรียกว่าเป็นต้นแบบเลยเนาะว่าไม่ว่าจะเจออะไรมีความพยายามอดทนในการรับมือกับปัญหามุ่งมั่นแล้วก็ทำจนมันสำเร็จในเป้าหมายในระหว่างทางการในการแก้ปัญหาเหมือนไม่เคยท้อแท้ไม่ย่อท้อแก้ไปทำไปจนสุดท้ายพบความสำเร็จในที่สุดยิ่งถ้าไปศึกษาในตามชาดกนะคะคือชีวิตก่อนที่จะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าตอนที่บำเพ็ญบารมีเป็นโพธิสัตว์เนี่ยเวียนว่ายตายเกิดมานับชาติไม่ทั่วเจอปัญหาสารพัดยกตัวอย่างชาติที่เกิดเป็นมโหสถบัณฑิตเพราะวันนี้เราพูดเรื่องปัญญาเนาะอันนี้ก็คือเป็นชาติที่ท่านโดดเด่นในเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องราวของในอดีตก็ท่านเรียกว่าอะไรผ่านถ้าทุกท่านได้ไปศึกษาไปอ่านเนี่ยเรื่องมโหสถบัณฑิตเนี่ยจะพูดถึงการแก้ปัญหาไว้เยอะมากยกตัวอย่างมีเหยี่ยวคาบเนื้อแล้วก็ดินเอาเนื้อไปแล้วคนในหมู่บ้านแล้วกันอ่ะอยากจะทำยังไงให้เหยี่ยวคืนเนื้อมาเด็กเขาก็วิ่งตามไปกันหมดเลยวิ่งตามเขาก็มองเหยี่ยวที่ฟ้าเนาะวิ่งไปก็หกคเมนตีลังกาเพราะสะดุดหินนู่นนี่นั่นแต่มโหสถบัณฑิตทำไงคะ วิ่งตามเงาดูเงาเหยี่ยวเสร็จแล้วพอวิ่งตามเงาไปเรื่อยๆเราก็ตะโกนร้องเสียงกันจนเหยี่ยวตกใจแล้วเนื้อตกลงมาอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างนะเพราะว่าในเรื่องโหสถบัณฑิตเนี่ยมีเรื่องที่เล่าถึงปัญญาเยอะมากว่าแก้ไขปัญหายังไงอันนี้ตัวอย่างที่สองมันมีหญิงชาวบ้านอ่ะเขาอุ้มลูกไปอาบน้ำที่ท่าน้ำเสร็จแล้วก็มียักษ์จำแรงแปลงกายมาอยากจะกินเด็กอันนี้เป็นเรื่องในชาดกนะคะแล้วก็ขอจะมาอุ้มขอหญิงคนนั้นว่าขออุ้มจะให้เด็กดูดนมได้ไหมคนเป็นแม่อนุญาตว่าให้ดูดได้สุดท้ายเขาไปบอกคนอื่นว่าเขาเป็นแม่มโหสถบัณฑิตจึงมาตัดสินว่าใครเป็นแม่กันแน่คนก็เชื่อว่าคนที่อุ้มแล้วให้เด็กดูดนมคนนี้คือแม่จริงๆแต่มโหสถบัณฑิตใช้วิธีการคือวางเด็กไว้ตรงกลางแล้วก็บอกว่าคนนึงจับแขนคนนึงจับขาอ่ะช่วยกันดึงเด็กถูกดึงที่ข้างไหนคนนั้นคือแ
0: ม
1: ่แต่พอดึงจริงๆปุ๊บคนเป็นแม่ด้วยความรักลูกเขาไม่กล้าดึงลูกแรงๆเขากลัวลูกเจ็บเขาก็เลยยืนเขาก็เลยปล่อยลูกให้ไปอยู่กับนางยักษ์สุดท้ายมโหสถไปตัดสินว่าคนเป็นแม่คือคนที่ปล่อยลูกเป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างปัญญาในอดีตชาติที่ท่านเคยแบบเรียกว่าแสดงให้เห็นนะเรื่องอีกเรื่องนึงที่ว่าชอบมากคือเรื่องที่ท่านช่วยพระราชาในการชนะสงคราม
0: ครับ
1: ตอนนั้นท่านเป็นบัณฑิตแล้วก็ได้เป็นมหาหมาดเนาะเป็นเหมือนปุโรหิตเป็นที่ปรึกษาของพระราชาก็มีพระราชาอีกเมืองนึงอ่ะพระเจ้าจุลนีอีกแคว้นนึงจะมาต้องการจะมายึดเมืองมโหสถบัณฑิตก็เลยออกอุบายว่าไปสร้างเมืองใหม่ใกล้ๆเมืองใกล้ๆกับเมืองของศัตรูเนี่ยแหละแล้วก็ย้ายเอาพระราชากับทุกคนของในเมืองของตัวเองไปอยู่ในเมืองใหม่หลังจากนั้นขุดหลุมค่ะขุดอุโมงค์จากเมืองนั้นน่ะไปถึงห้องนอนของเมืองศัตรูแล้วในระหว่างที่ศัตรูเนี่ยพระเจ้าจุลนียกทัพมาเพื่อล้อมเมืองก็ไม่มีใครอยู่แล้วถูกไหมเพราะว่าเขาย้ายไปที่เมืองใหม่หมดแล้วก็คิดว่าตัวเองชนะมโหสถบัณฑิตจึงเอาทหารส่วนหนึ่งไปเข้าไปในอุโมงค์แล้วไปเอามเหสีกับลูกของราชาเมืองของศัตรูเนี่ยมาเป็นตัวประกันแล้วเลยเจรจากันว่าจะขอสงบศึกสงครามโดยที่ไม่มีใครตายไม่ต้องมีสงครามเกิดขึ้นถ้าหากว่าท่านยอมก็จะปล่อยมเหสีและโอรสของท่านสุดท้ายพระเจ้าจุลนีต้องยอมแล้วก็สงครามก็ชนะโดยไม่เสียเลือดเนื้ออันนี้เป็นต้นที่เล่าให้ฟังบอกว่าอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องที่ให้เห็นถึงปัญญาในการแก้ปัญหาว่าบางทีเราไม่ได้ท่านไม่ได้ให้ข้อคิดหลายๆอย่างอย่างเช่นไม่ได้ด่วนตัดสินคนหรือเหตุการณ
0: ์
1: เพราะบางทีความจริงมันอาจจะอยู่เบื้องหลังจากสิ่งที่มองเห็น
0: ครับ
1: หรือเวลาเราเผชิญความขัดแย้งเราจะสามารถรักษาสติได้ไม่ใช้อารมณ์จนสูญเสียความสามารถในการคิดเป็นต้นหรือมีอีกมุมนึงที่ว่าน่าสนใจคือการเป็นผู้นำที่ดีบางครั้งเขามองไกลกว่าผลประโยชน์เฉพาะหน้าเขาใช้ความรู้เพื่อปกป้องผู้คนและส่วนรวม
0: ครับ
1: ค่ะ อันนี้เป็นตัวอย่างจากอดีตในชีวิตของพระพุทธองค์ที่ว่าคิดว่าน่าสนใจแล้วก็มาเป็นแบบอย่างเป็นข้อคิดให้กับคนในยุคปัจจุบันได
0: ้ครับ อย่างแล้วถ้าอย่างในบทสวดพาหุงอย่างเงี้ยนะบทสวดพาหุงที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงชนะมารนะฮะในเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยก็ใช้เป็นหลักคิดว่าพระพุทธองค์เนี่ยสามารถนำปัญญามาเรียกว่ามาเป็นอุบายใช่ไหมครับในการชนะมารในแต่ละเหตุการณ์ได้เหมือนกัน
1: ก็มันเหมือนกับว่าชีวิตที่ดีชีวิตที่สวยงามมันไม่ใช่ชีวิตที่ไม่มีอุปสรรคคือมีอุปสรรคแต่ว่าก็สามารถใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาพระผู้เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าเป็นบทพุทธเจ้าชนะมารเนาะก็จะมีเรื่องเล่าต่างๆพุทธเจ้าชนะพญามารก่อนการตรัสรู้ที่มีเรื่องเล่าในพุทธประวัติว่าท่านประทับนั่งใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พญามารยกกองทัพมามีทั้งอาวุธน่ากลัวมากมายแล้วก็บอกให้ท่านลุกออกจากพระแท่นวชิระแต่ว่าท่านก็ไม่ลุกยังคงตั้งสัจจะบารมีว่าท่านมาไม่บรรลุธรรมก็จะไม่ลุกจากที่นี
0: ่ครับ
1: ก็บางทีท่านแสดงให้เห็นหลายๆอย่างค่ะว่าท่านสามารถเอาชนะความกลัวอุปสรรคนั่นไม่ได้หมายความว่าเรากำลังเดินผิดทางบางทีเรายังจ้องเจออุปสรรคมากมายแล้วสุดท้ายชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันคือมันไม่ใช่การชนะผู้อื่นมันคือชนะใจตัวเอง
0: อืมอื ฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างเหล่านี้จะสังเกตให้เห็นว่าไม่ว่าพระพุทธองค์จะเสวยชาตินะครับในปัญญาสชาดกหรือว่าจะเป็นพระมหาชนกใช่ไหมหรือว่าจะเป็นเนี่ยหลังจากที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงตรัสรู้แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งนะคือพระองค์เนี่ยกลับมาตั้งสติก่อนเสมอเลยเนี่ยเฟรมเวิร์กหรือว่าชุดความคิดอย่างเงี้ยพอจะประกอบให้เป็นรูปเป็นร่างได้ไหมครับ
1: ต้องบอกว่าปูว่ามีสติและเชื่อมั่นในศักยภาพความเป็นมนุษย์ค่ะเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเราเองจริงๆศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เชื่อมั่นในศักยภาพของความเป็นมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์เป็นพระพุทธเจ้าซะด้วยซ้ำทุกคนมีจิตแห่งความเป็นพุทธะอยู่ภายในแต่ถ้าคุณต้องการจะเป็นคุณก็ต้องแลกด้วยการลงมือทำด้วยความภาคเพียรด้วยความอดทนคือแต่สามารถมนุษย์สามารถทำได้ทุกอย่างไม่เกินความพยายามและความอดทนในการเรียกว่าในการต่อสู้ในการแก้ไขปัญหา
0: คือแน่นอนว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันย่อมเกิดขึ้นนะแต่ว่าถ้าเป้าหมายเราชัดเนาะเป้าหมายเราชัดเราต้องการที่จะแก้ไขปัญหาไปได้เนี่ยผมคิดว่าความตั้งใจของเรามันคือสิ่งสำคัญนะอันนี้มันเป็นองค์ประกอบที่ต้องบวกกับสติด้วยถูกไหมมันคือแรงผลักดัน
1: จริงๆสติอยู่ในทุกอนูเลยกันทุกมิติของชีวิตแต่บางครั้งอะค่ะโบว่าคนเราไม่ชอบความล้มเหลวเนาะแต่จริงๆความล้มเหลวมันคือบทเรียนที่ทำให้เราเก่งขึ้นจริงๆความล้มเหลวมันคือสิ่งที่ดีนะ มันคือไม่ใช่สิ่งบางทีเรามองในมุมที่มันไม่ดีแต่จริงๆมันมีข้อดีของมันอย่างบัวมีลูกเล็กอย่างเงี้ยบัวจะไม่ได้สอนให้เขาชนะเสมอไปบางทีเขาต้องชินกับความพ่ายแพ้แต่ว่าความเก่งมันคือล้มเท่าไหร่ก็ลุกเท่านั้นล้มเท่าไหร่ก็ยังลุกล้มเท่าไหร่ก็ยังสู้อันนี้คือความเก่งที่มันเกิดขึ้นจากบทเรียนแห่งความล้มเหลวที่เราเจอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้คุณต้องเจออุปสรรคหรืออะไรที่มันต้องเผชิญกับความล้มเหลวหรือความแบบให้รู้ว่ามันเป็นแค่ระหว่างทางอ่ะมันยังไม่ใช่จุดสุดท้ายไม่ใช่ ending มันเป็นสิ่งที่เรากำลังต้องผ่านมันไปเรื่อยๆเพื่อให้เราถึงจุดสุดท้ายคือสำเร็จแน่นอน
0: เนี่ยเวลาฟังบัวคุยดร.บัวคุยอย่างนี้นะฮะเล่าอย่างนี้เวลาสอนกับลูกเนี่ยอย่างนี้ด้วยหรือเปล่า
1: เวลาสอนลูกก็สอนอย่างนี้แหละเพราะว่าเวลาเขาทำอะไรอย่างนึงก็จะคอยให้กำลังใจรู้สึกว่ามันต้องสร้างรากฐานของจิตใจให้มั่นคงก็เวลาตอนเขาโตเป็นผู้ใหญ่อ่ะเขาจะได้มีรากที่แข็งแรงบัวเชื่อเรื่องรากกับภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า root กับ wing นะพี่บอย root คือรากคือครอบครัวนี่แหละถ้ามีครอบครัวที่อบอุ่นมีพ่อแม่ที่เข้าใจเมื่อไหร่ก็ตามเขามีปัญหาเขากลับมาหาเราได้วันหนึ่งถ้าเกิดเขาจะเติบโตโบยวินไปยังไงเขาก็ไม่ลืมรากแล้วเขาจะแข็งแรงทั้งภายในแล้วก็เป็นทำไมอยู่ดีแล้วมันเริ่มกลายแบบเป็นเรื่องลูกแล้วล่ะ
0: เฮ้ยไม่ใช่นะ เอ้าคือมันคือสิ่งสำคัญนะดร.บัวมันคือทุนมนุษย์ถูกไหมอันเนี้ยคือไม่ว่าลูกจะเผชิญกับความเจริญล้ำหน้าหรือว่าอะไรต่างๆที่เข้ามาเนี่ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งอะคือใจของมนุษย์ในตอนนั้นนะมันพร้อมที่จะต่อสู้แล้วในการต่อสู้อ่ะมันมีภูมิปัญญาหรือว่ามีอะไรที่เตรียมพร้อมแล้วบ้างนะฮะซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทั้งการสอนหรือว่าเหตุการณ์ที่เจอเนี่ยนะมันสิ่งสำคัญจริง
1: ๆแต่มันดีอย่างนึงนะพี่บอยเวลาสอนลูกไปมันก็เหมือนสอนตัวเองไปด้วย
0: นั่นแหละ
1: เพราะจริงๆเราไม่ได้มั่นใจว่าเราเก่งหรืออะไรขนาดนั้นนะทุกคนเรามีเรียกว่าเราต้องพัฒนาต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะก็เหมือนเรียนรู้ไปด้วยกันเราสอนลูกไปก็เหมือนสอนตัวเองไปด้วยให้กำลังใจตัวเองไปด้วย
0: ครับแล้ววันนี้เราก็พูดถึงพระพุทธองค์นะสิ่งที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงตรัสรู้ทรงค้นพบนะจากภูมิปัญญาของท่านก็คือเรื่องของหลักอริยสัจ4นะเราจะเห็นว่าตลอดทั้งชั่วโมงเกือบชั่วโมงเนี่ยเราจะคุยกันถึงเรื่องของปัญญานะที่จะมาใช้แก้ปัญหาแล้วอริยสัจ4เนี่ยจะนำมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาชีวิตแบบง่ายๆได้ยังไงในแบบดร.บัว
1: บอกว่าในเรื่องของอริยสัจ4เนี่ยจริงๆเราพูดถึงทุกข์สมุทัยเหตุเกิดทุกข์นิโรธก็คือจริงๆคือนิพพานเนาะมรรคคือทางแห่งการดับทุกข์จริงๆพระพุทธเจ้าที่พูดไว้เนี่ยมันเป็นไปเพื่อการหลุดพ้นคือปัญญาในทางธรรมให้เราหลุดออกจากวัฏสงสารแต่ในปัจจุบันมีครูบาอาจารย์มากมายมาประยุก เราใช้คำว่าประยุกต์แล้วกันประยุกต์ใช้กับปัญหาในทางโลก
0: อ
1: ย่างเช่นทุกเรารู้ว่าปัญหาเราคืออะไรอย่าเพิ่งรีบหนีปัญหาค่ะบางครั้งให้กลับมาถามตัวเองว่ากำหนดรู้อะสิ่งที่พระเจ้าบอกอะทุกไม่ได้มีไว้หนีทุกมีไว้กำหนดรู้เวลาเรากำหนดรู้เรามีสติกับมันเรายอมรับมันก่อนการยอมรับนี่เป็นอย่างแรกในการแก้ปัญหาได้นะบอกว่า
0: เ
1: หมือนต้องยอมรับในสถานการณ์ว่าเกิดขึ้นไม่ต้องไปเสียเวลาในการนึกว่าทำไมต้องเป็นเราหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: กูรู้สึกกูว่าเอาพลังงานมาใช้ในการคิดต่อคอยว่าจะแก้ปัญหานี้ต่อไปยังไงมองให้เห็นเหตุของมันว่าเหตุของทุกข์คืออะไรส่วนใหญ่อะค่ะปัญหาทุกอย่างบอกว่ามันทำได้แต่ภายนอกของเรา
0: ครับ
1: แต่ว่ารักษาใจเราให้ดีใจเป็นประธานใจเหมือนหัวเมืองถ้าตราบใดที่หัวเมืองยังไม่โดนถล่มปัญหาทุกอย่างแก้ได้หมด
0: เ
1: พราะฉะนั้นก็ใจที่สงบใจที่มีสตินี่แหละจะทำให้เราเห็นเหตุแห่งทุกข์ที่เกิดขึ้นเมื่อเข้าใจเหตุแห่งเหตุของมันก็ลงมือปฏิบัติเพื่อคนทุกข์สมมติว่าบ้านเราเจอน้ำท่วม
0: ครับ
1: มันเป็นเรื่องที่เป็นภัยธรรมชาติเนาะทุกคนต้องเจอหลายหลายคนเจอเหมือนเรามีเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขเหมือนกันทรัพย์สินเสียหายยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วสังเกตทุกความสังเกตทุกทางใจรักษาใจเราให้ดีก่อนให้กำลังใจตัวเองเรียนรู้ที่จะไม่ซ้ำเติมตัวเองด้วยความคิดลบๆคอยให้กำลังใจตัวเองตั้งสติดูแลความปลอดภัยขอความช่วยเหลือวางแผนฟื้นฟูบ้านอะไรก็แล้วแต่ค่อยๆทำไปค่อยๆแก้ไขไปก็พระเจ้าค่ะบางครั้งไม่ได้สอนให้เราหยุดแก้ปัญหาแต่สอนให้เราแก้ปัญหาด้วยปัญญา
0: ครับ
1: แทนที่จะปล่อยให้ความทุกข์ครอบงำจิตใจคิดซะว่าความทุกข์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นมีดที่ใช้ในการรับคมปัญญามองให้มันเป็นเรื่องความท้าทายเพื่อให้กำลังใจตัวเองแต่ว่าไม่ได้บอกว่าให้มองไม่แกล้งมองในแง่บวกนะเหมือนที่ตอนแรกเริ่มดำเนินรายการที่บอยบอกว่าสถานการณ์เป็นยังไงมองอย่างนั้นแต่ว่าสำคัญคือรักษาใจให้เป็นบวก
0: มันมีศัพท์คำหนึ่งที่งอกขึ้นมาในความคิดเหมือนกันนะก็คือเมื่อกี้ดร.บัวพูดถึงเรื่องของการใช้สติใช่ไหมแต่ว่าเวลาเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบเนี่ยเราสามารถใช้เรื่องของหลักโยนิโสมนสิการมาช่วยด้วยก็ได้นะมาอุ้มด้วยก็ได้
1: จริงจริงอันนั้นมันคือโยนิโสมนสิการสำหรับโบเรียกมันว่าเป็นปัญญานะพี่บอยมันเหมือนการทบทวนเนาะ
0: ครับ
1: ทบทวนพิจารณาอันนั้นเป็นหลังจากที่พอเราตั้งสติเราไม่หวั่นไหวแล้วก็โยนิโสมนสิการต่อถูกต้องเลยค่ะเห็นด้วยค่ะว่าพิจารณาทบทวนว่าเราแก้ไขมันยังไง
0: มันเหมือนเป็นการคิดเป็นอะเอาอย่างนี้ดีกว่าคิดเป็น
1: ก็คิดพิจารณาพิจารณาอย่างพอใจสงบนิ่งบอกว่ามันก็จะเห็นเหตุได้ชัดเห็นทางแก้ได้ชัดเห็นทางปฏิบัติ
0: ครับแล้วบางทีเนี่ยเวลาปัญหาเนี่ยคือแต่ละคนอ่ะมันก็ไม่เท่ากันนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยมันจะเจ็บปวดมากน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับเบื้องหลังของประสบการณ์ใช่ไหมทำไมบางครั้งเนี่ยปัญหาที่มันไม่ได้ใหญ่แต่ใจของเราเนี่ยกลับทุกข์มากขึ้นและเราเนี่ยจะหยุดสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองยังไงมีวิธีคิดยังไงได้บ้างอ่ะ
1: โบว่าคำถามนี้น่าสนใจมากเพราะว่าบางครั้งอ่ะสิ่งที่ทำให้เราเหนื่อยค่ะมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่เป็นความคิดเราที่มีต่อปัญหานั้นในทางพุทธศาสนาเราสอนเรื่องมันมีเรื่องประสูตรหนึ่งอยากจะยกขึ้นมาคือเรื่องของลูกศรสองดอกอยู่ในสัตลักษณสูตรในพระสูตรตัตปิฎกเล่มที่18นะคะอธิบายความทุกข์ได้อย่างลึกซึ้งเลยพระเจ้าเนี่ยเปรียบเทียบว่าเวลาบุคคลได้รับความเจ็บปวดทางทุกขเวทนาทางกายเนี่ยเหมือนการถูกยิงด้วยลูกศรดอกแรกแต่เมื่อบุคคลนั้นนะเกิดความเศร้าโศกคร่ำครวญขัดเคืองเปรียบเทียบเหมือนเราถูกยิงด้วยลูกศรดอกที่สอง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นดอกแรกมันเหมือนความเจ็บปวดจากเหตุการณ์ที่เราต้องเจอดอกที่สองมันคือความทุกข์ทางใจที่เรามีปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์นั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติบางครั้งเราโดนดอกแรกดอกเดียวค่ะดอกที่สองไม่ถูกมาย้ำแต่ถ้าเราไม่มีสติปุ๊บบางครั้งเราโดนดอกสองดอกสามดอกสี่ย้ำตอกย้ำให้จิตใจให้เราช้ำกว่าเดิมเป็นเพราะอะไรเพราะความคิดของเราเองนั่นแหละ
0: เพราะความคิดของเราเองเนาะ
1: ใช่ถ้าเกิดเรามีสติในการดูความคิดของตัวเองเพราะปกติความคิดจิตมีสภาพไหลลงต่ำเน
0: า
1: ะถ้าไม่ถูกฝึก
0: ใช่ใช่ใช
1: ่แต่จิตที่ถูกฝึกดีแล้วอ่ะเราจะยกจิตเราขึ้นเราก็เวลามีอกุศลความคิดขึ้นมากำหนดรู้แล้วให้มันใช้คำว่าอะไรอ่ะอกุศลเกิดขึ้นไม่ได้บังคับว่าอย่าไปมีแต่เวลาเรามีสติมาคู่กันมันหักลบหักล้างกันคือสติคือตัวกุศลเนาะที่เราเข้าไปรู้ตัวเวลาเรารู้ตัวบ่อยๆเดี๋ยวความเป็นอกุศลมันจะบางลงเรื่อยๆ
0: ค
1: ่ะ
0: หลักธรรมอย่างความเมตตานี่ช่วยได้ไหมความเมตตาและการช่วยเหลือกันเนี่ยมันช่วยเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นพลังใจได้อย่างเหมือนกันนะ
1: โบว่าเมตตาเนี่ยเป็นน้ำอมฤตที่ชโลมโลกละกันเวลาเราเจอความทุกข์อ่ะ
0: เหมือนต่อใจอย่างนั้นอ่ะ
1: ใช่เหมือนกับว่าเราโดนน้ำท่วมอย่างเงี้ยเราเจอผู้คนที่มาช่วยแจกข้าวแจกน้ำ

0: ันมีคนที่มีน้ำใจซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะ
1: นะแล้วอย่างหนึ่งนะที่เราสามารถเรียกว่าคำถามนี้เนี่ยเป็นคำถามเหมือนกันเป็นโค้ชเลยนะเหมือนกันเป็นโค้ชเลยสามารถที่จะอะไรนะเขาเรียกว่าหาแรงหาแพชชั่นในตัวเองให้เกิดขึ้นให้ได้อย่างในวันที่เต็มไปด้วยปัญหาเราจะกลับมาเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองให้มีกำลังใจและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ยังไงเนี่ยผมก็ชอบในคำถามนี้แต่ว่ามันจะผ่านไปได้มันต้องไม่ใช่คิดแบบยังไงแค่โลกสวยอะถูกไหม
0: ก็ใช่ค่ะแต่ว่าเราต้องมีถามว่าเราจะกลับมาเชื่อมั่นได้ยังไงถูกไหม
1: ใช่กลับมามีความสุขได้ยังไงกลับมาเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองมีกำลังใจและมีความสุขได้ยังไง
0: ขอตอบในสองส่วนอันที่หนึ่งว่าเคยสังเกตไหมคะว่าบางครั้งอ่ะเราหมดกำลังใจไม่ใช่เพราะว่าเรารู้สึกเราไม่มีความสามารถแต่เป็นเพราะว่าเราเริ่มไม่เชื่อว่าเราจะผ่านมันไปได
1: ้ครับ
0: เวลาชีวิตเริ่มมีปัญหาหลายๆอย่างมาพร้อมกันอาจจะรู้สึกแบบเหนื่อยท้อแท้เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมชีวิตมันยากขนาดนี้ทำไมเราถึงแก้ปัญหาไม่ได้ทำไมคนอื่นดูเหมือนมันจะมีชีวิตที่ดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามองย้อนกลับไปอ่ะเอาอดีตของเรานั่นแหละมาสอนเราอย่างตัวบัวนะจากประสบการณ์เรารู้สึกว่าเราเคยผ่านวันที่ยากลำบากมาต้องกี่ครั้งสุดท้ายเราก็ผ่านมาได้พี่บอย
1: บางเรื่องอดีตเราผ่านได้ใช่ไหมไม่ด้วยเครื่องมืออะไรก็ตามหรือว่าจะสุดท้ายปลายทางจะเจอผลลัพธ์จะเป็นยังไงคือมันก็ต้องผ่านได้ถูกไหม
0: คือมีอันนึงที่บัวชอบมากคือเราเปลี่ยนสถานการณ์ที่เราเจอไม่ได้นะยังไงเราก็ต้องเจอมันถูกไหม
1: แต่
0: สิ่งหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่เราเลือกได้คือเราจะเลือกรับมือกับมันกับความทุกข์ในใจหรือความสุขภายใน
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งที่เราจัดการได้เพราะมันเป็นเรื่องของใจเรายังไงเราเจออยู่แล้วแหละแต่เลือกรับมือกับมันด้วยความด้วยยอมรับในสถานการณ์แล้วก็แก้ไขไปด้วยความสุขสงบภายในเพราะถ้ายิ่งเราทุกข์ใจก็เหมือนที่บอกว่าเป็นลูกสองดอกมันยิ่งซ้ำเติมตัวเราแล้วทำให้เรายิ่งเหนื่อยยิ่งไม่มีกำลังใจพุทธเจ้าค่ะให้หลักเกณฑ์ไว้คือเรื่องของพละ5หรือกำลัง5ประการคือเรื่องของศรัทธา1 2วิริยะ3สติ4สมาธิและ5ปัญญา5ตัวนี้เป็นกำลังเชื่อมั่นในความเป็นไปได้ในการพัฒนาตนเองเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองคือเรื่องศรัทธาในตัวเอง
1: อ
0: ันที่2วิริยะคือความเพียรความไม่ย่อท้ออะไรง่ายไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรก็เพียรพยายามแก้มันไป
1: ครับ
0: หมดแรงก็พักเหนื่อยแล้วก็ลุกขึ้นเหนื่อยก็พักแล้วก็หายเหนื่อยก็ลุกขึ้นมาก็สู้ต่อนะคะ3ค่ะเรื่องของสติคือกลับมาอยู่กับปัจจุบันบางครั้งปัญหาเนี่ยใจเราอ่ะคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตกังวลมากมายเลยพูดว่าค่อยๆตั้งสติค่อยๆวางแผนว่าเราต้องทำอะไรก่อนอะไรหลังสมาธิคือเรื่องการทำจิตให้มันไม่ฟุ้งซ่านบางทีเราอาจจะยังไม่เห็นทางออกตอนนี้สมาธิค่ะความนิ่งของใจน่ะจะทำให้เราค่อยๆมีพื้นที่ของปัญญาทำให้เราพิจารณามันอย่างรอบคอบแล้วเกิดทางออกในการแก้ปัญหาได้สุดท้ายตัวปัญญาคือการเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงให้เรารู้ว่าชีวิตมนุษย์ค่ะมันสุขทุกข์มากันเป็นแพ็กเกจมันไม่มีสุขตลอดไปไม่มีทุกข์ตลอดไปสุขทุกข์ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเดี๋ยวมันก็หายไปเป็นเหมือนฤดูกาลเนาะบางทีเราเจอก็เรียกว่าสำหรับโบรู้สึกว่าชีวิตเหมือนปั่นจักรยานพี่บอยปั่นไปเจออะไรมีความสุขกับมันได้มันก็ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขได้โดยที่ไม่มีสุขแบบไร้เงื่อนไขสุขแบบที่ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบไม่จำเป็นต้องทุกสิ่งถูกจับวางเป็นไปตามที่เราต้องการเพราะจริงพุทธศาสนาค่ะสอนให้เรามองโลกอย่างที่มันเป็นไม่ใช่อย่างที่ใจเราอยากให้เป็นส่วนใหญ่เราทุกข์อ่ะเพราะเราใจเราอยากจะวางอยากให้มันเป็นอย่างที่เราใจเราต้องการเมื่อไรต้องการเมื่อไรก็ตามเกิดการยอมรับในความเป็นจริงแล้วก็ทำให้ดีที่สุดในขอบเขตที่เราทำได้ปล่อยวางผลเมื่อนั้นล่ะค่ะความสุขเกิดขึ้นในใจเพราะเราสามารถมีชีวิตอยู่อย่างเข้าใจแก้ปัญหาด้วยปัญญามองว่าเป็นความท้าทายเป็นความสนุกของชีวิตก็ทำให้อาจจะทำให้หายเครียดได้ในระดับหนึ่งให้กำลัง

0: ใจตัวเอง
1: ครับวันนี้นะก็
0: ไม่รู้ช่วยตอบไหม
1: วันนี้ก็เหมือนเขาเรียกว่าเหมือนเป็นธรรมโอสถนะเป็นธรรมโอสถมันเป็นธรรมโอสถเลยวันนี้
0: จริงๆอยากจะให้กำลังใจเนาะเพราะเข้าใจว่าหลายๆคนเดือดร้อนจากแบบสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าเหมือนที่บอกอะค่ะว่าสำคัญว่ารักษาใจให้ดีวันหนึ่งค่ะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปด้วยกันผ่านไปด้วยกันเราทุกคนจะผ่านมันไปด้วยกัน
1: ครับตอนนี้ 5:50 นาทีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าอยากให้ดร.บัวช่วยอ้างอิงสักหน่อยนะหยิบมาจากแหล่งที่มาที่ไหนบ้างนะในแต่ละเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้เผื่อคุณผู้ฟังเนี่ยจะได้ไปสืบหาอ่านต่อนะเพราะว่าที่เล่าสู่กันฟังในวันนี้เนี่ยเราก็สรุปนะครับภายใต้ระยะเวลาที่จำกัดนะครับเพราะว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยคือจริงๆแล้วรายละเอียดมันยังมีอีกเยอะมากใช่ไหมครับดร.บัวนะครับ
0: ซึ่งจะใช่ค่ะอย่างมโหสถเนี่ยอยากให้ไปอ่านกันเพราะว่าสนุกมากเลยโดยส่วนตัวชอบเรื่องนี้เพราะว่ามันให้ข้อคิดวิธีแก้ปัญหาเยอะมากมีหลายๆเรื่องค่ะด้วยเวลาจำกัดเลยยกตัวอย่างได้แค่ไม่กี่เรื่องค่ะ
1: ครับนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับไปพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: รายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพรุจิต
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคงทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
5: จัดการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจักชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
4: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official @thinking radio

0: าพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
2: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
3: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
4: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหาริย์ล้านนา
3: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลั

0: ไลน์ @medone07 หรือโทร0814986322
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพรุจิต
3: มาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการท่องพุทโธนะครับดร.บัวครับ
4: ค่ะ
3: มีเวลาอีกแค่4นาทีครับผมขออนุญาตมาดูความคิดเห็นของคุณผู้ฟังเลยนะครับนะครับเพราะว่าในช่วงพักเมื่อกี้เนี่ยได้เข้ามาดูนะครับก็เห็นทั้งคุณสสิมาคุณยิ่งรักนะครับและยังมีคุณอื่นๆนะครับที่ทักทายเข้ามาด้วยนะครับอย่างคุณโสภาเนี่ยนะได้ส่งความคิดเห็นมาอย่างเรื่องแม่พัดที่ถูกนำไปสถานดูแลของป้าแมวอยากถามดร.บัวเรื่องกรรมของลูกที่กระทำกับมารดาบังเกิดเกล้าครับ
4: ปู่จะบอกว่าจริงๆพระเจ้าเนี่ยสรรเสริญเรื่องการกตัญญูอยู่แล้วเนาะว่าเรากตัญญูต่อบิดามารดาการดูแลบิดามารดาอย่างดีเป็นหนึ่งในมงคล38ประการแล้วก็มารดามารดาดูแลบุตรก็เป็นหนึ่งในมงคล38ประการเหมือนกันจริงๆมันคือการดูแลกันและกันเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเรื่องของบุคคลที่3บางทีเราไม่รู้ว่าเรื่องที่เขาผ่านอะไรกันมาบ้างแต่เขาเจออะไรกันมาบ้างแต่ถ้าจะให้แสดงความเห็นทุกอย่างอะค่ะเกิดขึ้นด้วยกรรมเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราทำอะไรลงไปสิ่งที่เราจะได้รับในอนาคตก็เป็นสิ่งที่เราทำนั่นแหละถ้าสมมติว่าเราทิ้งแม่ในอนาคตเราก็ถูกทิ้งเหมือนกันเวลาเราเป็นแม่คือมันจะถ้าอ่านเรื่องกรรมในใช่ถ้าอ่านเรื่องกรรมนะทำอะไรไว้คือได้อย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นหลักประกันที่ดีที่สุดคืออะไรคะศีล5ค่ะรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์เป็นหลักประกันชีวิตของเราทั้งในภพนี้และภพต่อๆไปคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยของไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอันนี้เป็นหลักประกันชีวิตที่พระเจ้าให้ไว้เพราะฉะนั้นเรื่องกรรมเนี่ยซับซ้อนมากเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรมาไว้บางทีเราเห็นในเฉพาะชาตินี้ชาติก่อนหน้านี้เขาอาจจะทำกันกลับไปกลับมาแล้วหลายภพหลายชาติก็ได้ด้วยความเป็นบางครั้งเจ้ากรรมนายเวรต้องขออนุญาตพี่บอยบางทีเกิดใกล้ด้วยบางทีก็อาจจะเกิดมาเป็นคนในครอบครัวเดียวกันหรือเป็นญาติพี่น้องกันอย่างพระเทวทัตอะค่ะยังเกิดมาเป็นญาติกับพระเจ้าเลย
3: ทั้งที่ก็เป็นศัตรูกันแบบข้ามภพข้ามชาติ
4: ข้ามภพข้ามชาติมันเป็นอะไรที่มันซับซ้อนมากเพราะฉะนั้นบางทีถ้าถามให้ความเห็นก็แค่จะบอกแค่ว่าทำอะไรไว้ได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้ระวังการกระทำที่สุดถ้าเรารักตัวเองทำแต่ในสิ่งที่ดีเราก็จะได้รับแต่ในสิ่งที่ดีถ้าเราอยากให้ลูกดูแลเราดูแลพ่อแม่ให้ดี
3: ครับ
4: มันคือการกระทำอันนี้คือการกระทำที่เราได้รับ
3: อันนี้จริงอันนี้จริงดร.บัวคือเราไม่ได้มองในมุมเรื่องของแค่กรรมของลูกที่กระทำกับมารดาอย่างกรณ
4: ี
3: แม่พัดนะ
4: แต่คือทำอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้น
3: แต่ในมุมที่แบบว่าเห็นจากคนรอบข้างนะดร.บัวคุณโสภาก็คือว่าผมมาสังเกตเห็นเพื่อน 2-3 คนนะที่เขาดูแลผู้ป่วยติดเตียงดูแลคุณพ่อติดเตียงดูแลคุณแม่ติดเตียงนะอันนี้เห็นจากคนใกล้ตัวเลยคือคนที่ดูแลผู้ป่วยที่ติดเตียงหรือว่าดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมันย่อมคือมันจะบ่มเพาะจิตที่เมตตามันเหมือนกับว่ามีความกตัญญูใช่ไหมพอมีความกตัญญูมีจิตที่เมตตาเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยด้วยจิตที่เมตตาที่เราสั่งสมและบ่มเพาะเนี่ยมันจะเปล่งออกมาทำให้คนรอบข้างเนี่ยเขาสัมผัสได้ว่าเราเนี่ยรู้สึกมีความอบอุ่นและมีความเมตตาแล้วด้วยกรรมที่เราทำดีอย่างเงี้ยมันจะส่งให้เราเนี่ยไปเจอแต่เจ้านายที่ดีเพื่อนที่ดีสังคมที่ดีนะหนึ่งจิตของเราจะแยกแยะได้เองเลยว่าเวลาเราไปเข้าสังคมเนี่ยรู้สึกว่ามันหม่นหมองมันขาดความเมตตามันจะถูกคัดออกไปเนาะมันจะถูกคัดออกไป
4: เพราะว่าผมมีสอนเด็กเรื่องนี้เหมือนกันกับบัวชัยมันเหมือนกฎของจักรวาลพี่บอยเหมือนเราโยนลูกบอลไปกระทบกำแพงลูกบอลมันก็กระเด้งมาหาเราเพราะฉะนั้นเรื่องกรรมเหมือนกันคือเราโยนอะไรออกไปเราทำอะไรออกไปสิ่งนั้นมันจะสะท้อนกลับมาหาเราเพราะฉะนั้นสุดท้ายให้ข้อคิดคือระวังการกระทำของเราค่ะรักษาใจเรา

0: เอาให้ดีคิดดีพูดดีทำดีสุดท้ายเราก็จะรับสิ่งที่ดีส่วนเรื่องคนอื่นก็เป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างให้เราเห็นเราก็ถ้าเราเห็นว่าไม่ดีก็อย่าทำเหมือนเขา
1: ครับ
0: จบ
1: เดี๋ยวนะวันนี้ที่คุยกันมันมี3สิ่งนะที่เป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าแตกหน่อต่อยอดมาได้เนี่ย
0: คือ
1: เผื่อไว้เป็นโจทย์ที่เราอาจจะคุยกับผู้ฟังในครั้งหน้าได้นะอย่างเรื่องบทสวดพาหุงนะ
0: ค่ะ
1: เผื่อว่ามีโอกาสถ้ามีเวลา
0: ก็จะมีเรื่องเล่าแตกยอดได้อีกยาวเลยค่ะหนึ่งชั่วโมงน่าจะไม่พอ
1: ใช่บทสวดพาหุงเพราะว่ามีตั้ง 6-7 บทใช่ไหมครับนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็ประวัติของพาหุงในเหตุการณ์ของพระพุทธเจ้าแล้วก็เรื่องของพระแม่ธรณีพระแม่คงคาเพราะว่าที่ดร.บัวเล่าเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของน้ำใช่ไหมในแต่ละเหตุการณ์ที่พระพุทธองค์ทรงเผชิญเนี่ยจะมีตัวช่วยมีผู้ช่วยใช่ไหม
0: มีหลายเรื่องเวลาเจออุปสรรคแล้วก็จะมีคนมาช่วยมีเทวดามาช่วยบ้าง
1: ใช่อย่างพระแม่ธรณีเอ๊ะอันนี้เขามีประวัติไหมดร.บัว
0: ก็มีแต่ว่าเดี๋ยวจะเลยไปแล้ว
1: ไม่อันนี้เราร
0: อรอบหน้า
1: ว่ารอรอบหน้านะ
0: จะรวบรวมข้อมูลแล้วมาเล่าให้ฟัง
1: ครับนะวันนี้เอาเป็นว่าเวลาไม่พอแล้วนะครับขอบคุณดร.บัวมากครับเช้าวันนี้ครับ
0: ขอบคุณมากมากเลยค่ะ
1: กับดร.บัวรัศิชาเสริมสุขสกุลชัยนะครับผู้เขียนหนังสือ14เคล็ดลับการพัฒนาสติตามแนวทางของพระพุทธเจ้าหวังว่าคุณผู้ฟังนะจะได้ข้อคิดนะฮะการในเรื่องของการเปลี่ยนปัญหาเป็นปัญญาบทเรียนชีวิตจากพระพุทธเจ้าไปด้วยกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมกับดร.บัวลาไปก่อนขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: รายการบันพฤจิต
3: ก้าวถึงจุดห้า FM ที่ดีเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
11: จัดการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจักชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
10: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official @thinking radio

0: Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
2: อีกครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Human Talk ครับเช้าวันอาทิตย์11ตุลาคม2569อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันสำคัญของพี่น้องที่เป็นผู้ประกันตนด้วยนะครับท่านมีสิทธิ์มีเสียงอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ของท่านกันเพราะว่าเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้คนเก่งๆที่เป็นคนดีนะครับมีศักยภาพมีความรู้มาทำหน้าที่ตรงนี้กันและก็เป็นประเด็นที่ตรงกับที่วันนี้ท่านอาจารย์ดร.บวรนันท์ทองกัลยารองประธานคณะกรรมการแรงงานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและอดีตนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยและที่สำคัญท่านก็พัฒนาคนเราอยู่คนเก่งๆเยอะนะครับในนามของประธานของมูลนิธิ Talent Thailand กับเรื่องราวที่เราตั้งประเด็นเอาไว้ว่า Rotation Strategy เครื่องมือพัฒนาคนหรือสร้างปัญหาให้กับองค์กรคุยกับอาจารย์เลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณวิชัยครับเช้าๆนี้ฝนตกนะครับแต่ก็ยังเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งประกันบอร์ดประกันสังคมนะครับ จะไปกันล้นหลามนะครับไปเลือกคนดีๆคนเก่งๆเข้าไปช่วยบริหารกองทุนประกันสังคมนะผมว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเลยฮะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศเริ่มต้นเช้าๆวันนี้ที่ดีนะครับแล้วก็ที่เป็นจุดเปลี่ยนครับแต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญตอนนี้กลับมาเลือกคน
2: น
3: ะคุณวิชัย
2: นั่นสิครับอาจารย์
3: จุดเปลี่ยนที่สำคัญก็คือเรื่องเนี่ยเรื่องวันนี้ที่เราชวนคุยกันครับเรื่องการยกย้ายนะหลายครั้งการโยกย้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างโอกาสนะฮะหรือทำให้เกิดข้อสงสัยเอ๊ะว่ามันทำให้เกิดปัญหาหรือเปล่าเพราะนั้นวันนี้เราถือโอกาสนะครับเรามาชวนคุยกันดีกว่าครับคุณวิชัยครับ
2: เห็นด้วยเลยครับอาจารย์การหมุนเวียนสับเปลี่ยนด้วยแนวคิดด้วยกลยุทธ์ต่างๆนั้นเป้าหมายสำคัญก็คงจะต้องทำให้องค์กรนั้นดีขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ว่าจะมีปัญหาหรือว่าจะเห็นโอกาสก็ตามแต่เพราะฉะนั้นการวางคนให้ถูกที่ถูกทางถูกเวลามันก็จะกลายเป็นเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังกันมายาวนานแต่ว่าเท่าที่เราสังเกตส่วนใหญ่แล้วเวลาจะทำโรเทชันนะครับอาจารย์มักจะเกิดจากปัญหาหรือมักจะเกิดจากโอกาสครับอาจารย์ครับ
3: ก็อย่างที่เราทราบกันนะฮะว่าหลายครั้งจริงๆโดยวัตถุประสงค์เลยนะคุณค่าของการทำโรเทชันนะครับคุณวิชัย
2: ครับอาจารย
3: ์ผู้ฟังทุกท่านนะคืออยากจะเรียนกันว่าจริงๆเนี่ยโรเทชันเนี่ยมันมีพลัง impact สูงนะในการพัฒนาคนนะครับ เวลามนุษย์เราเนี่ยเติบโตเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตามอายุงานนะคุณวิชัยประสบการณ์ทำงานมาทำงาน10ปี20ปีเนี่ยแล้วบอกว่าคุณจะเก่งเนี่ยกว่าคนอายุงาน3ปี5ปีมันคงไม่ใช่หรอกครับคนเราเติบโตตามโจทย์ที่เจอในชีวิตนะครับคุณวิชัยนะเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราเรียนรู้ตามโจทย์ที่เจอในชีวิตเนี่ยไอ้การหมุนเวียนงานคุณค่าของการโยกย้ายเนี่ยนะซึ่งจริงๆเนี่ยคนกังวลเนี่ยนะแต่จริงมันมีคุณค่าสูงนะคุณวิชัยลองนึกภาพดูครับว่าเราเวลาเราหมุนเวียนเนี่ยเราเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆไปพื้นที่ใหม่ๆไปงานที่เราอาจจะไม่เคยเจอมาก่อนหรือมันต่อยอดงานเดิมมีแวลูมากขึ้นอย่างเงี้ยมันคือโอกาสในการพัฒนาทักษะประสบการณ์ที่หลากหลายคนนะอย่างผมเองเนี่ยผมเรียนจริงนะครับว่าประสบการณ์ของการโยกย้ายเนี่ยคือตอนแรกๆเองเราก็ไม่อยากย้ายหรอกเพราะมนุษย์เราจะติดอยู่กับไอ้คอมฟอร์ทโซนเนี่ยโซนที่มันสบายๆใช่ไหมหลับตาทำก็สบายอ่ะแต่พอโยกย้ายไปเนี่ยโอ้โหมันกลายเป็นแบบเราเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะมันเราเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับนะผมเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆการโยกย้ายมันมีคุณค่ามากๆในการสร้างทักษะประสบการณ์คนแล้วในเชิงของตัวระบบบริหารคนครับคุณวิชัย
2: ครับ
3: การโยกย้ายเนี่ยมันคือการเตรียมผู้บริหารเลยนะ
2: น
3: ั่นเตรียมผู้บริหารเนี่ยในอนาคตเลยแล้วเวลาโยกย้ายก็จะเห็นแววด้วยคุณวิชัยนะจะเห็นแววด้วยว่าคนนี้เนี่ยมีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนในการเติบโตในอนาคตเนี่ยเขาจะเข้าใจทั้งระบบเลยอ่ะในภาคของธุรกิจภาคเอกชนนะครับคุณวิชัย
2: ก่
3: อนที่จะขึ้นมาเป็น CEO อ่ะเขาจะวางเรื่องโลเคชั่นสร้างประสบการณ์เลยนะคนที่จะเป็น CEO อ่ะคุณอาไปอยู่มาร์เก็ตติ้งก่อนนะคุณไปดูเรื่องโอเปอเรชั่นคุณไปดูเรื่องต่างประเทศคุณไปดูเรื่องไฟแนนซ์นะบางองค์กรเนี่ยนะถึงขนาดเลยฮะเป็นสัญญาณรู้เลยว่าถ้ามาอยู่ HR ด้วยนะมาคุมสาย HR ด้วยมาคุมเรื่องคนด้วยเนี่ยจากหน่วยงานนู้นมาโลเทชันมานั่นแหละมีแววแล้วที่นะที่ กรรมการที่คอมมิตี้แคเรียร์คอมมิตี้เนี่ยนะฮะเขาก็มองเอาไว้เลยว่าเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตในอนาคตเนี่ยเป็นผู้นำในองค์กรและที่สำคัญครับจริงๆการยกย้ายลึกๆนะคุณวิชัย
4: ครับผม
3: ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาครัฐเนี่ยมันช่วยลดการทำงานแบบไซโลนะคุณวิชัย
4: โอ้ดีเลย
3: ใช่ฮะมันลดการทำงานเพราะว่าเวลาเราไปเข้าใจประสบการณ์ไปเข้าใจหน้างานของหน่วยงานอื่นเนี่ยมันทำให้แบบเห็นปัญหาเห็นความต้องการเนี่ยแล้วยิ่งมันมีคอนเนคชันเนี่ยมันจะช่วยการทำงานข้ามนะข้ามสายงานได้มากขึ้นนะครับนะแล้วที่สำคัญแบบลึกๆเลยนะคุณวิชัยเ
4: ร
3: ื่องโรเทชันนี่แบบอินไซต์เลยนะคือบางทีมันช่วยเรื่องของเวลาโรเทชันเนี่ยมันไม่ใช่แบบมีเจ้าพ่อเจ้าแม่ไงคุณวิชัยมันไม่มีเจ้าพ่อเจ้าแม่นะเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่เขาไปสร้างอาณาจักรหรือไปทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรเนี่ยมันจะเห็นหมดเลยว่าอะไรมันเป็นฝุ่นใต้ผมที่มีอยู่ครับ
4: นั่น
3: เลยแค่โรเทชหายไปสัก2เดือน3เดือนเนี่ยรู้เลยตัวกระบวนการภายในเนี่ยเรื่องอินไซต์ตรงไหนมันมีปัญหานี่คือสิ่งสำคัญครับของคุณค่าของการโยกย้ายแต่บางทีมก็น่าคิดกันนะคุณวิชัยไปมาเลยทำไมการโยกย้ายกลายเป็นปัญหาไม่ได้เลยคุณวิชัย
4: จริงครับเพราะว่าฟังอาจารย์มาปุ๊บเนี่ยผมเห็นในด้านบวกเลยนะฮะว่าเป็นการพัฒนาคนวางกำลังคนนะครับแล้วก็เห็นว่าประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้เรียนรู้ความหลากหลายจะช่วยทำให้องค์กรนั้นก้าวหน้าแข่งขันได้แต่ว่าในขณะเดียวกันในมุมของการโยกย้ายเนี่ยในภาพกว้างที่หลายๆคนเห็นนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการลงโทษหรือเปล่าใช่ไหมครับมันจะมีฤดูที่โยกย้ายนะครับแล้วก็บางคนก็ออกกำลังกายครับอาจารย์วิ่งเต้นวิ่งเต้นนะครับโอ้โหขยันช่วงนั้นสุขภาพดีมากนะฮะเพื่อให้ได้ตำแหน่งสูงขึ้นบางทีก็มีวิธีการที่ไม่เหมาะไม่สมไม่ถูกไม่ต้องนะครับอาจารย์ฮะแล้วอย่างกรณีของภาครัฐขออนุญาตแตะนิดนึงช่วงนี้เป็นข่าวอยู่บ่อยๆการเด้งอะครับอาจารย์ในเวลาเขาหน่วยงานอื่นเขาไม่จัดการแก้ปัญหาครับอาจารย์มีการเด้งไปที่สำคัญคือการเด้งกลับครับอาจารย์ฮะไปพักผ่อนสักแป๊บนึงกลับมาสร้างปัญหามาเคลียร์ผลประโยชน์อีกฮะอาจารย์มีมุมมองยังไงเรื่องนี้ฮะ
3: เด้งไปแล้วก็ได้กลับนะเข้าใจว่าการวิ่งนี้คงไม่ใช่เป็นแค่มินิมาราธอน4กิโล8กิโลหรอกฮะมันน่าจะเป็นแบบมาราธอน 12.195 เลยนะ
4: ใช่เลยฮะ
3: นะฮะวิ่งไปวิ่งกลับนี่มินิไหนทำไมข้าราชการบางกลุ่มนี้แข็งแรงนะเนี่ยคุณวิชัยพูดมานี่ทำให้เห็นประเด็นเลยคุณวิชัย
4: ใช่เลยนะ
3: โอ้โหแข็งแรงมากคือเรียนอย่างนี้ครับว่าในเคสที่มันเป็นฮอตอิชชูที่เกิดขึ้นมาเนี่ย
4: ครับ
3: ประเด็นปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เรื่องของการโยกย้ายนะจริงๆอย่างที่เรียนนะฮะว่าผมพูดมาเนี่ยประเด็นทั้งหมดเลยในการโยกย้ายเนี่ยมันทำให้เรื่องของตัวการบริหารคนเราได้กำลังคนที่แข็งแรงขึ้นนะครับ
4: ครับ
3: ที่เก่งขึ้นมีประสบการณ์หลากหลายแต่ทำไมเนี่ยในบางสถานการณ์มันกลายเป็นเรื่องการโยกย้ายมันเป็นปัญหาไงคุณวิชัยมันกลายเป็นปัญหาเนี่ยถามว่าปัญหามันอยู่ที่อะไรครับนะปัญหาอยู่ที่เรื่องของตัวระบบการบริหารคนนะครับก่อนที่จะมาโยกย้ายเนี่ยมันมีปัญหาก็คำถามก็ถามแหละเพราะมันเป็นปัญหาของการบริหารคนภาครัฐนะคุณวิชัยอันนี้แบบขออนุญาตแบบวิพากษ์แบบตรงๆอ่ะคำถามก็คือเรื่องของตัวความโปร่งใสความเป็นธรรมในการโยกย้ายครับ
4: ครับผม
3: เรื่องพวกนี้เนี่ยคือคำถามที่สำคัญก็คือไอ้เรื่องของตัวความโปร่งใสเนี่ยนะความเป็นธรรมในการโยกย้ายเนี่ยนะมันมีหลักเกณฑ์นะมันมีเหตุผลที่ชัดเจนหรือเปล่านะครับคือถ้าเป็นองค์กรในผมเชื่อว่าองค์กรถ้าเป็นในภาคธุรกิจเนี่ยเขาจะมีหลักเกณฑ์ชัดเจนนะคุณชัยเขาจะมีแนวปฏิบัติชัดเจนที่มันโปร่งใสเป็นธรรมในการโยกย้ายเขาจะบอกชัดเจนแล้วว่าไอ้นโยบายเรื่องการหมุนเวียนการโรเทชันเนี่ยเป็นส่วนสำคัญครับในการที่จะพัฒนาพนักงานพัฒนานะคนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของในอนาคตนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาแล้วก็จะระบุชัดว่าบริษัทเองเนี่ยนะครับจะมีการหมุนเวียนโยกย้ายพนักงานเนี่ยนะครับนะครับเป็นกรอบเวลาเลยอ่ะนะครับบางบริษัทกำหนดไว้เลยครับอยู่ในตำแหน่งเดิมเนี่ยนานไม่ได
4: ้
3: นะฮะ3ปีบวกลบ1อ่ะก็คือนะก็คือ 2-4 ปีอ่ะนะฮะนะพอพ้น4ปีไปแล้วเนี่ยนะฮะระบบบริหารคนนี่มันจะขึ้นตัวแดงเลยนะครับมันจะขึ้นตัวแดงเลยว่าในฐานข้อมูลบุคคลเนี่ยใครอยู่ตำแหน่งเนี่ยเกินละ
4: ครับ
3: เกิน4ปีละเกินเกณฑ์นี่มันวางกรอบเอาไว้เนี่ยนี่คืออะไรนี่คือความโปร่งใสไงนะฮะเช่นเดียวกันถ้าการโยกย้ายเนี่ยเราสังเกตไหมคุณวิชัย
4: ครับ
3: บางทีภาครัฐเองเนี่ยเราก็เห็นหลายเคสใช่ไหม อยู่แบบเก้าอี้ยังไม่ทันแบบนะยังไม่ทันเสร็จเลยนะนะ6เดือนนะ7เดือน8เดือนปุ๊บยายละนะครับเรื่องพวกนี้มันบางทีเราใช้ความเหมาะสมอย่างเดียวไม่พอไง
4: ใช่ครับ
3: นะใช้คำว่าความเหมาะสมเวลาพูดถึงเรื่องของความเหมาะสมเนี่ยมันก็กลับไปจุดหนึ่งคุณพิชัยประเด็นปัญหาที่ทำให้การยกย้ายมันมีปัญหาเนี่ยก็คือเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา
4: โอ้
3: เรื่องนี้ก็เรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่จริงๆนะครับถ้าเจอกับผู้บังคับบัญชาที่ไม่มีเหตุมีผลเนาะ
4: ครับ
3: นะแล้วบางทีการบริหารคนการยกย้ายเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังนะคุณวิชัยนะจะเรียกว่าเป็นเครื่องมือในการสร้างคนดีคนเก่งก็ได้ครับไปแก้ปัญหาบ้านเมืองไปสร้างคนเก่งให้เก่งขึ้นดีให้ดีขึ้นเนี่ยหรืออะไรครับหรือเป็นจะเรียกว่าเป็นมาเฟียอะไรก็ได้เพราะอำนาจโยกย้ายอยู่ในมือตัวเองนี่ใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาสำคัญนะอธิบายได้ไหมล่ะครับว่าใช้หลักเกณฑ์อะไรมีข้อมูลอะไรนะหรือจะบอกว่าโยกย้ายเพราะมีปัญหาเนี่ยโยกย้ายเพราะมีปัญหาเนี่ยไอ้การกล่าวหาเนี่ยมันมีข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรยังไงบ้างอ่ะนะอันนี้ไม่ได้เชียร์ใครใดทั้งสิ้นนะแต่ผมก็พูดแบบกลางๆจะบอกว่าติดโซเชียลเนี่ยคุณใช้ดุลยพินิจตรงไหนอะไรยังไงบ้างอ่ะใช่ไหมฮะมันก็ต้องมีหลักเกณฑ์มีข้อมูลประกอบเออบอกว่าอยู่เกิน4ปีมาแล้วนะนะแล้วก็มีความชำนาญด้านนี้นะฮะนะซึ่งอาจจะนะคิดว่ามันจำเป็นต่อเรื่องของการบริหารจัดการในพื้นที่อีกพื้นที่นึงเนี่ยนะครับคือถ้าจะติดโซเชียลก็ต้องมีหลักฐานชัดเจนน่ะนะฮะนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสำคัญแล้วก็อีกส่วนนึงที่คนผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เขาก็สงสัยอ่ะนะคุณวิชัยก็คือเรื่องของตัวเวลาโยกย้ายเนี่ยบางทีช่วงน้ำท่วมอย่างนี้นะคุณวิชัยช่วงน้ำท่วมอย่างเงี้ยไอ้การหมุนเวียนตำแหน่งงานกับความต่อเนื่องในการทำงานมันสำคัญนะ
4: จริงครับ
3: คือถ้าเมื่อไหร่ในสงครามเนี่ยในช่วงวิกฤตอยู่แล้วการย้ายระหว่างทางเนี่ยมันหมายถึงอะไรมันคือคุณผิดร้ายแรงนะ
4: ใช่ฮะทุกคนประหารนะฮะอย่างนั้น
3: ใช่คือมันระหว่างทางเนี่ยแล้วแต่ประเด็นก็คือไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมามันแบ่งเป็นสองฝั่งเลยนะไอ้ฝั่งที่มันโอ้ฝั่งที่เชียร์ก็เชียร์นะซัพพอร์ตก็เราก็เห็นข้อเท็จจริงกันอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาเรื่องของการหมุนเวียนงานเคสเนี่ยครับมันสะท้อนให้เห็นว่าหลักเกณฑ์ก็ต้องชัดการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาเนี่ยก็ต้องมีหลักเกณฑ์มีเหตุมีผลนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องการสื่อสารนั่นแหละการสื่อสารการเหตุผลการตัดสินใจขององค์กรนะครับเป็นเรื่องสำคัญครับคุณวิชัยอย่าลืมนะว่าเราก็รู้กันว่าตอนนี้เนี่ยคือโลกเนี่ยมันไม่มีความลับอ่ะ
4: ใช่เลยครับ
3: มันจะไว้มามันอยู่ในมือถือหมดน่ะต
4: ั
3: วภาครัฐเองจะบริหารจัดการเรื่องคนเรื่องการหมุนเวียนงานบางทีมันต้องมีเหตุผลนะครับคุณวิชัยมีข้อมูลข้อเท็จจริงประกอบกันด้วยกันซึ่งตรงนี้เองเนี่ยโดยส่วนตัวนะผมว่ามันก็สะท้อนเรื่องการหมุนเวียนมันก็จะโยงไปถึงเรื่องสะท้อนเรื่องระบบบริหารผลงานภาครัฐที่มันก็สะท้อนไปถึงระบบเรื่องบริหารคนเก่งฮะของภาครัฐเนี่ยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยอ่ะมันใหญ่สุดก็คือเรื่องภาวะผู้นำเรื่องของตัวgovernanceนะครับว่าจะตัดสินใจอะไรเรื่องคนเนี่ยมันต้องอธิบายได้ครับว่าตัดสินใจจากข้อมูลอะไรรับข้อมูลมาจากไหนนะฟังคนที่เกี่ยวข้องตรงไหนอะไรไงบ้างครับคุณวิชัยครับ
4: จริงแล้วผมฟังมาทั้งหมดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมแอบหวังลึกๆอยู่ในใจก็คือคำว่าระบบคุณธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีหลักเกณฑ์หลักการทุกอย่างมันชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบย้อนกลับได้การที่มีคุณธรรมมากำกับเนี่ยมันจะทำให้ไม่ตัดสินคนผิดจริงไหมครับอาจารย์ไม่เลือกในตำแหน่งที่ผิดให้คนที่ควรจะต้องได้ในตำแหน่งนั้นๆ นะฮะเพราะว่าโดยเฉพาะภาครัฐความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนี่มันเยอะเหลือเกินถ้าเอาคนไม่ดีเอาคนที่มีปัญหาเข้ามานั่งในตำแหน่งสำคัญอาจารย์มีคำแนะนำยังไงครับ

0: ใช่เลยคุณวิชัยรายการเรา Human Talk เนี่ยเราจะน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงร.9เนี่ยมาเป็นผมว่ามันน่าจะเป็นปกของรายการได้เลยนะครับ ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ว่าเราไม่สามารถทำให้นะฮะคนดีหมดนะได้หมดแต่เราต้องทำให้คนไม่ดีอ่ะไม่มาอยู่ในจุดที่สำคัญนะครับให้คนเก่งคนดีได้ปกครองบ้านเมืองตรงนี้ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าหัวใจสำคัญเนี่ยเวลาเรื่องของตัวหมุนเวียนเองเนี่ยนะกลับมาที่เดิมครับคือความโปร่งใสคุณวิชัย
1: นั่นสิครับอาจารย
0: ์ความโปร่งใสครับเวลาจะอธิบายต่อคนทำงานจะอธิบายต่อสังคมเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นตำแหน่งสำคัญนะ
1: ครับ
0: คือคุณต้องอธิบายได้ชัดเจนนะคุณต้องชี้แจงได้ชัดเจนย้ายไปเนี่ยย้ายคนคนนี้ไปเนี่ยย้ายไปเพื่ออะไร
1: ครับ
0: ย้ายไปเพื่อพัฒนาเตรียมความพร้อมเขาย้ายไปเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้นะเพราะว่าเขามีจุดแข็งเรื่องนี้หรือเขามีปัญหาตรงนี้จริงๆที่ต้องย้ายนะครับคือก็ต้องอธิบายให้ชัดเจนครับ
1: ประเด็นนี้ครับอาจารย์มีสักกี่ครั้งไหมครับกับการที่จะชี้แจงว่าเหตุผลในการโยกย้ายตามความเป็นจริงส่วนใหญ่แล้วมักจะประเภทเลี่ยงบาลีซึ่งพักหลังๆเราเจอพวกเลี่ยงบาลีบ่อยนะครับถามเป็ดต่อไก่แล้วพวกเนี้ยแล้วมันอย่างนี้มันก็ไม่เคลียร์จริงไหมครับอาจารย์แล้วมันก็กำกำกึ่งกึ่งกำกำกุมกุมอยู่เนี่ยคนที่เขาได้รับผลกระทบคือคนถูกโยกย้ายถูกไหมครับอาจารย์
0: ใช่คุณวิชัยคือคำว่าเหมาะสมนะครับโยกย้ายเพื่อความเหมาะสมเนี่ยนะฮะตกลงนี่เราเพื่อประโยชน์สังเพื่อประโยชน์ของประชาชนหรือเพื่อประโยชน์ของเหมาะสมอ่ะเพื่อเหมาะสม
1: เ
0: พื่อเหมาะสมนี่อยากรู้จริงๆไอ้คนนี้เป็นใครได้รับประโยชน์เยอะเลยเนี่ยจากการโยกย้ายคุณวิชัยคือจริงๆเนี่ยการโยกย้ายเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะอันนี้ผมพูดในเชิงของตัวหลักการก่อนคือถ้าเข้าใจตรงนี้นะฮะผมก็เชื่อว่าประชาชนหรือคนเนี่ยคนที่ได้รับการโยกย้ายอ่ะเขามีความเข้าใจอ่ะเขายอมรับได้อ่ะผมยกตัวอย่างฮะเคยทำงานผมตอนหนุ่มๆเนี่ยทำงานในองค์กรที่มีระบบบริหารคนดีมาก
1: อ่
0: ะการโยกย้ายเนี่ยเขามีแนวทางชัดเจนเลยและเขารู้เลยครับว่าการโยกย้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเพิ่มความรู้ข้ามสายงานเป็น functional rotation เขาบอกว่าเขาจะไม่ให้อยู่งานเดิมเขาจะไม่ทำให้คนแบบโตแบบอะไรฮะโตแบบเสาเข็มอะเจาะไปเรื่อยๆเป็นสเปเชียลิสต์อะนะเขาจะต้องให้คนเนี่ยโตแบบข้ามสายงานเนี่ยนะครับนะสามารถทำงานได้หลากหลายขึ้นอันนี้เป็นฟังชั่นอลโรเทชันหรือหัวใจสำคัญอีกเรื่องที่เขาสื่อชัดเจนนะครับว่าเป็นเรื่องของตัวโรเทชันเพื่อการพัฒนาครับเป็นเดเวลลอปเมนทัลโรเทชันจะพัฒนาความสามารถเนี่ยให้มากขึ้นนะจากเคยเป็นผู้จัดการธรรมดาให้ไปดูเรื่องโครงการด้วยหรือบางทีเรื่องของการโยกย้ายมันเป็นเรื่องของการย้ายเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำคุณนะสร้างความพร้อมนะก่อนที่คุณจะเข้าสู่ตำแหน่งสำคัญรู้เลยว่าถ้าย้ายไปอยู่จังหวัดเนี้ยไอ้ตัวทีย้ายไปอยู่ตำแหน่งเนี้ยเอ้ยมันมีโอกาสโตเลยนะเนี้ยนะ
1: ครับ
0: หรือบางทีเป็นเรื่องของตัว strategic rotation ครับ
1: ครับ
0: เป็นเรื่องของการย้ายเพื่อขับเคลื่อนงานสำคัญในอนาคตขององค์กรเนี้ยย้ายไปเวียดนามเพื่อเตรียมเรื่องการลงทุนนะย้ายไปดูโปรเจกต์นี้นะครับหรือที่สำคัญเนี่ยเราที่คุ้นเคยที่สุดก็คือเรื่องของตัว problem solving rotation แหละการย้ายเพื่อแก้ปัญหาแต่การย้ายเพื่อแก้ปัญหามันมีหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งครับคุณวิชัย
1: ครับอาจารย์
0: คือมันต้องใช้ความสามารถของคนที่แก้ปัญหาย้ายคนนี้ไปเนี่ยไอ้คนคนนี้ที่ย้ายไปเก่งเรื่องอะไร
1: ใช่สิครับ
0: เนี่ยเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของตัวความโปร่งใสทั้งสิ้นนะครับคุณวิชัยเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะเรียนนะครับว่าหัวใจสำคัญของการทำโรเตชันเนี่ยมันก็คือเรื่องของตัวความชัดเจนของระบบอะคุณวิชัยถ้าไม่มีแนวทางที่ชัดเจนเนี่ยจ็อบโรเตชันล้มเหลวได้เลยครับ
1: ใช่ครับอาจารย์และหลายๆครั้งที่เดียวที่มีการตรวจสอบแล้วก็เห็นผลว่าที่สุดแล้วการย้ายสมมติกรณีย้ายเพื่อที่จะแก้ปัญหานะครับปรากฏว่าเจ้าตัวปัญหาเนี่ยถูกย้ายไปในพื้นที่อื่นซึ่งไม่ได้มีการลงโทษก็แปลว่าไอ้เนี่ยก็จะไปก่อปัญหาในพื้นที่ใหม่อีกนะฮะอุ้ยอันนี้ภาษาไม่สุภาพไปเลยนะครับอาจารย์นะตรงนั้นเนี่ยชาวบ้านชาวช่องก็จะเดือดร้อนกันเป็นแถวเลยทำไมถึงอย่างนี้หรือว่าพวกนี้มันมีอิทธิพลหรือว่าอะไรยังไงอาจารย์เอาไม่ลงอ่ะ
0: มันคือตัวสะท้อนระบบของระบบที่เราคุยตอนแรกไงคุณวิชัยเรื่องระบบบริหารผลงานเนี่ยองค์กรที่ดีอ่ะต้องทำให้คนไม่ดีอยู่ไม่ได้อ่ะ
1: จริงครับ
0: พอคนไม่ดีอยู่ไม่ได้แล้วอยู่แล้วได้ดีต่างหากแล้วไปอยู่ในพื้นที
1: ่
0: ที่ดีอีกโอ้ยไปกันใหญ่คุณพิชัย
1: จริงนะอาจารย
0: ์อันนี้มันเป็นประเด็นเลยครับว่าเรื่องของตัวการโยกย้ายเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดปัญหากับนะฮะไม่ว่ากับพื้นที่กับหน่วยงานที่ปลายทางที่รับด้วยนะครับไอ้ตัวนี้มันเป็นสะท้อนถึงเรื่องของตัวระบบเรื่อง job rotation อันนี้ผมฝากไว้นิดนึงนะครับว่าจริงๆเนี่ยการที่เราคุยกันเรื่องนี้เนี่ยผมก็อยากฝากไว้นะครับว่าผมยังมีความเชื่อมั่นว่าตัว rotation เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการทำให้คนเก่งขึ้นนะครับ
1: ทีนี้วันนี้แหมเป็นปรากฏการณ์พิเศษอยากจะมีอย่างนี้เยอะๆคุณผู้ฟังคุณอาภาถามอาจารย์ว่าการกล่าวว่าลูกน้องระดับล่างในที่ประชุมเป็นอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรมากๆเลยอาจารย์คิดเห็นอย่างไรในกรณีนี
0: ้มันเป็น common sense อะคือจะบอกว่าสำหรับผมนะผมว่าคำถามเนี้ยนะคือคุณวิชัยผมหรือพวกเราทุกคนก็สามารถใช้ดุลยพินิจได้อะว่าการที่เราจะวิพากษ์ใครอะไรก็ตามแต่เวลาจะฟีดแบ็กนะครับมันเป็นเรื่องวันออนวันอะ
1: จริงครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ถูกครับ
0: คือผมใช้ว่าหลักฟิตธรรมดาครับจริงไหมครับเวลาเราจะฟีดแบ็กการทำงานมันแฟกเบสอยู่แล้วล่ะมันอินดิวิโดอยู่แล้วครับนะแล้วก็จริงใจตั้งใจช่วยเหลือพวกนี้คือจะบอกว่ามันเป็นเรื่องวันออนวันนั่นแหละนะครับอกเขาอกเราครับคุณวิชัยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับว่าคนเป็นผู้นำเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้นำในองค์กรนะผู้นำนะภาพใหญ่ภาพเล็กก็ตามแต่เราโดนจับจ้องตลอดเวลาครับคุณวิชัยนะเพราะฉะนั้นก็ต้อง respect คนนั่นแหละคุณวิชัย
1: คร
0: ับ ครับ
1: ยิ่งตำแหน่งใหญ่ยิ่งต้องระวังมากๆด้วยใช่ไหมครับ ผมเห็นผู้นำในระดับโลกหลายคนเนี่ยยิ่งพูดน้อยนะฮะยิ่งได้รับความเกรงใจแล้วก็รู้สึกมีความเชื่อมั่นไอ้พวกพูดมากอยากได้รางวัลโนเบลอะไรพวกเนี้ยมันใครบนโลกใบนี้จะเชื่อตานี่บ้างไงครับอาจารย์ของมันสะท้อนจริงไหมฮะ
0: ตอนนี้ก็หายจากกระแสไปนานเหมือนกันนะเนี่ย
1: ใช่เลย
0: คุณวิชัยไม่พูดนี่ไม่คิดถึงเลยนะเนี่ย
1: โอ้โหต้องคิดถึงนิดนึงนะอาจารย์ฮะโอ้โหแบบน
0: ั้
1: น
0: นะฮะเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนคุณวิชัยไงว่าจริงๆเนี่ยคือเวลาจะทำเรื่องโรเทชันเนี่ยถ้าไม่อยากให้มันล้มเหลวคุณก็ต้องมีหลักชัดเจนอะไรในองค์กรเนี่ยคือเวลาโรเทชันเนี่ยเราก็ต้องเห็นใช่ไหมครับว่าเราต้องการความสามารถเรื่องอะไรบริษัทต้องการความสามารถเรื่องอะไรในขณะเดียวกันตัวสำคัญในการทำโรเทชันก็คือคนที่โรเทชันเนี่ยนะจะต้องทำเรื่องของตัวอะไรครับคือการคัดเลือกเขาอย่างดีอ่ะคุณวิชัยคนที่โรเทชันคืออะไรเป็นคนที่มีโอกาสในการพัฒนาเนาะต้องทำเรื่องครูบุคลากรจากผลงานจากความพร้อมจากศักยภาพของเขาความสนใจความเก่งของเขาเนี
1: ่
0: ยแล้วก็ดูหลายคนด้วยว่าเขายังขาดเรื่องไหนไงคุณวิชัยนะดูว่าเขาขาดความสามารถขาดทักษะเรื่องไหนเมื่อเทียบกับเป้าที่เราอยากเห็นเนี่ยนะแล้วก็ดูว่าไอ้ตัวตำแหน่งที่สามารถที่จะโลเทชไปนะช่วยเขาเติมเต็มความรู้ประสบการณ์เป็นยังไงบ้างหรือโครงการตรงไหนบ้างเนี่ยนะแล้วก็ก่อนโยกย้ายมันถ้ามันมีการสื่อสารที่ดีมันจะเป็นระบบมากๆเลยครับคุณวิชัยว่าจะย้ายไปเพื่อให้คุณได้ความรู้ทักษะประสบการณ์ตรงไหนอะไรไงบ้างสิ่งต่างๆเหล่านี้คุณวิชัยผมเคยผ่านประสบการณ์แบบนี้มาทั้งสิ้นแล้วนะนะคือจะโยกย้ายเนี่ยเขาบอกผมล่วงหน้าเลยนะฮะ
1: โอ้ยอดเลย
0: ล่วงหน้าเลยว่ารถแบบของคุณในการทำงานจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะแบบนั้นเลยฮะอยู่ manufacturing สักระยะหนึ่งต่อไปตลาดอยู่จากตลาดต้องมาทางสายวิชาการอะไรแบบนี้แหละนะเนี่ยจะทำให้การทำโรเตชันสักเซตได้ครับคุณวิชัยครับ
1: ใช่ครับแล้วโดยปกติของมนุษย์เนี่ยเวลาทำงานก็ต้องการความก้าวหน้าต้องการตำแหน่งที่สูงขึ้นเรื่อยๆเพื่อเป็นการพัฒนาตนแล้วก็พัฒนาองค์กรมีบางเจเนเรชันและบางคนผมจะเรียกบางคนดีกว่าไม่อยากให้มีการโยกย้ายฉันจะอยู่ของฉันอย่างนี้อย่ามาเปลี่ยนเลยนะมีเหมือนกันอาจารย์นั่นโดยเฉพาะเจนซีหลายคนเขาไม่เอาเลยนะครับนี่เป็นข่าวเป็นคราวมาอาจารย์ให้มุมมองนิดนึงได้ไหม
0: คือเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยอะครับที่ต้องปรับกรอบวิธีคิดนะ
1: คร
0: ับ คือมนุษย์เราอะทุกคนคุณวิชัยผมทุกคนเนี่ยอย่าเรียกว่าเจนไหนเลยก็ตามแต่เราล้วนแต่มีความคุ้นเคยกับสิ่งเดิมๆอะ
1: ใช
0: ่เราก็ไม่อยากจะเปลี่ยนและบางทีการหาเหตุผลมันก็ง่ายอะว่าเราทำของเดิมได้ดีแล้วนะเพราะฉะนั้นเป็นสเปเชียลิสต์แบบเนี้ยมันได้ประโยชน์กับทั้งองค์กรทั้งตัวเองนะหลับตาทำก็ได้อย่างเงี้ยนะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนนะครับว่า คือเราต้องพูดคุยกันนะต้องทำให้เขาเห็นว่าในเรื่องของการหมุนเวียนโยกย้ายเนี่ยมันเป็นโอกาสในการที่จะทำให้เขาเติบโตในระยะยาวอันนี้เป็นเรื่องการสื่อสารพูดคุยกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับเป็นสิ่งที่ผู้นำทุกคนครับที่จะช่วยให้คนรุ่นเจนต่อไปเนี่ยเขาเก่งกว่ารุ่นเราอ่ะโดยใช้การหมุนเวียนงานเป็นเครื่องมือหนึ่งครับคุณวิชัยครับ
1: ครับแล้วคำหนึ่งที่ใช้ถูกก็ดีใช้ผิดอันตรายคือคำว่าดุลยพินิจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่าท่านใดเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในองค์กรหรือว่าในบ้านเมืองถ้าว่าท่านสามารถพิสูจน์ได้ว่าท่านมีดุลยพินิจที่ดีนะครับมีคุณธรรมกำกับมีหลายๆอย่างพิสูจน์นะครับผมว่าท่านจะได้รับการยกย่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาตามดูกันต่อไปครับครับผมแล้วใครอยากจะได้มุมมองเพิ่มเติมเดี๋ยว8โมงเช้าเพจบริหารคนเรื่องง่ายกับอาจารย์บอยนะฮะก็จะได้มาแลกเปลี่ยนกันนะอาจารย์ตอนนี้เรามีกิจกรรมหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะครับติดตามกันขอบคุณอาจารย์ฮะไว้คุยกันใหม่วันอาทิตย์
0: ขอบคุณครับขอให้น้ำไม่ท่วมนะครับสวัสดีครับ
1: อาจารย์ครับเอาละครับเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าพบกับดร.ดนัยแตนเจ้าฉายนะครับจะมาวิเคราะห์กันต่อในเรื่องการสื่อสารของผู้นำในเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้วยครับสักครู่เดียวครับ
2: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
3: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ

0: ิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
2: ต้องเลิกไปเลยครับ
3: เฮ้ยเดี๋ยว
1: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market

0: SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
2: จัดการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
1: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
4: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
3: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณติสวัสดิ์ค่ะ
4: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
6: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
7: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10 โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
6: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรสโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี5 โมงเย็นวันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
8: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1 ทุ่มตรงจนถึง2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
1: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม

0: ดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หู

0: วันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจิตติ้งกิ้งเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิดเราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
1: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
0: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
1: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
0: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
1: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
0: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
1: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
5: ก็มาสู่ Human Talk นะครับวันนี้อาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เบรกนี้ยังต้องรบกวนอาจารย์บวรนันท์ต่อนะครับพอดีติดต่อดร.ดนัยไม่ได้นะครับไม่ทราบว่ามีภารกิจด่วนหรืออะไรอย่างไรนะครับถ้างั้นเราต่อเนื่องจากเรื่องที่เบรกที่แล้วเลยดีไหมครับอาจารย์
6: ดีเลยครับเพราะมันเป็นเรื่องเยอะเลยนะเนี่ยผมว่าเตรียมไว้สัก2ชั่วโมงเนี่ย
5: นั่นแหละครับอาจารย์ครับ
6: เข้าใจ
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่อาจารย์เปิดมาแล้วผมคิดว่าน่าสนใจมากๆเลยก็คือว่าณวันนี้คนที่เป็นผู้นำจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเวลาที่จะสื่อสารกับทั้งตัวของผู้ใต้บังคับบัญชาคือลูกน้องอ่ะนะฮะแล้วเป็นเรื่องที่สังคมรู้ทั้งตั้งใจอยากจะรู้หรือไม่ได้ตั้งใจอยากจะรู้ก็ตามแต่มันส่งผลกระทบในหลายมิติเลยไหมครับอาจารย์
6: ใช่คุณวิชัยคือเมื่อสักครู่นี้มันมีประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะเจาะต่อเนี่ยก็คือเรื่องคือเราตั้งคำถามว่าทำไมเอโรเทชันมันมีคุณค่ามากเลยนะในการที่จะยกระดับทั้งคนทั้งองค์กรเนี่ยนะฮะมันทำให้ประสบการณ์คนเนี่ยสามารถส่งต่อไปที่ทำให้องค์กรมีขีดความสามารถได้มากขึ้นเนี่ยแต่หลายครั้งเนี่ยทำไมไอ้เรื่องของการหมุนเวียนงานถึงล้มเหลวคุณวิชัยอย่างแรกเลยอ่ะอย่างแรกเลยที่ผมเข้าใจว่าตอนนี้ก็เป็นประเด็นอยู่อ่ะบางทีมันย้ายเพราะปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่ย้ายเพื่อการพัฒนาและไอ้ย้ายเพราะปัญหาเนี่ยปัญหาส่วนใหญ่มันปัญหามาจากอะไรอ่ะคุณวิชัยปัญหามาจากอะไรปัญหามาจากหัวหน้าไง
5: น
6: ั่
5: นแหละ
6: นะฮะ
5: ใช่ไหมฮะ
6: คือมีปัญหากับหัวหน้านะไอ้ลูกน้องก็เลยโดนย้ายนะฮะคือเขาก็มีสุภาษิตนะฮะจบโจกันนะฮะทะเลาะกับนายเนี่ยอะไรหายทั้งปีก็ไม่รู้นะเหลือหายทั้งปีนะ
5: แบบนั้น
6: ใช่ไหมทะเลาะกับลูกน้องนายก็ปวดสมองทั้งปีนะฮะแต่ทะเลาะกับนายเนี่ยนะครับเหลือหายทั้งปีเนี่ยเพราะนั้นเวลามีปัญหากับหัวหน้าเนี่ยมันก็ถูกย้ายนะเวลาถูกย้ายไปไหนครับไปหน่วยงานอื่นนะฮะไปแขวนก็ได้จะไปหน่วยงานอื่นก็ได้แต่จริงๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเป็นประเด็นคืออะไรครับคุณวิชัย
5: คร
6: ับ ปัญหามันไม่ได้โดนแก้นะคุณวิชัย
5: นั่นสิครับ
6: ปัญหามันก็ยังเป็นปัญหาอยู่ปัญหาก็ยังไม่ถูกแก้อยู่แล้วปัญหาอยู่ที่ไหนครับบางทีเนี่ยมันก็ถอยกลับมาเรื่องเดิมอ่ะครับเพราะว่าปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องของตัวปัญหาเรื่องภาวะผู้นำป
5: ั
6: ญหาเรื่องผู้นำตัว leadership เรื่อง governance เป็นยังไงบ้างนะครับกฎกติกาหลักเกณฑ์เนี่ยความชอบธรรมมีหรือไม
5: ่
6: หรือลูกแก่อำนาจนะอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะคุณวิชัย
5: ครับอาจารย์
6: นะฮะไอ้เรื่องนี้มันทำให้ job rotation ล้มเหลวนะครับ แต่อีกส่วนหนึ่งที่ผมขออนุญาตใช้ช่วงเวลานี้เสริมนะครับคุณวิชัย
5: ครับอาจารย
6: ์บางทีสิ่งที่ทำให้เครื่องมือพัฒนาคนดีๆอ่ะมันล้มเหลวได้เนี่ยเพราะว่าบางครั้งมันไม่มีแผนไงการหมุนเวียนออกจากหน่วยงานไม่มีแผนทดแทนไม่มีแผนรองรับเนี่ยว่ามันจะมีพูคนเก่งๆนะฮะในหน่วยงานเนี่ยมันยังมีคนเก่งอยู่จะเตรียมใครมาแทนอ่ะก็เหมือนเวลาเล่นฟุตบอลนะครับทีมฟุตบอล11ตัวผู้เล่นมันก็มีตำแหน่งทดแทนใช่ไหมคนนี้ย้ายออกไปโดนซื้อตัวไปเจ็บเนี่ยใครจะทดแทนนะครับหรือบางครั้งครับไอ้การที่ทำให้ระบบเรื่องหมุนเวียนงานมันไม่ได้แสดงศักยภาพเต็มที่เนี่ยเพราะว่าย้ายเนี่ยโดยที่ไม่มีการประเมินความพร้อมของคนถูกย้ายไง
5: โอ้แล้วบางคน
6: ไม่มีประเมินความพร้อมคนถูกย้ายนะ
5: ใช่
6: บางทีย้ายเพราะอะไรไอ้คนนี้รู้จักเราหรือเปล่านะเข้าตานะมันได้ไม่ได้ประเมินความพร้อมเขาบางครั้งถูกส่งไปในงานที่มันมีความซับซ้อนสูงครับคุณวิชัย
5: ไม่เหมาะกับเขา
6: ถูกส่งไปงานที่มันต้องบางทีก็บอกเกินความสามารถในสำหรับประสบการณ์ที่มันเกินความสามารถจากประสบการณ์ที่เขามีอยู่อะม
5: ัน
6: เกินไปแบบเนี้ยมันก็ทำให้เขาไม่สามารถใช้ศักยภาพใช้ความรู้ความสามารถได้เต็มที
5: ่
6: บางทีพื้นที่ที่แบบสำคัญนะครับพูดง่ายๆอ่ะเอานักเตะที่มีประสบการณ์ระดับไทยแลนด์ลีกไปอยู่ลิเวอร์พูลแมนยูเงี้ยมันก็ลำบากคุณวิชัยใช่ไหมนะครับหรือ

0: ของหน่วยงานแม่เลย
1: ได้เลย
0: นะหรืออีกจุดหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่มากก็คือคนเนี่ยพนักงานมองว่าการย้ายเป็นการลงโทษนะครับ
1: ครับ
0: มองว่าการโยกย้ายเป็นการลงโทษด้วยความที่สื่อสารมันไม่ชัดไงก็เลยรู้สึกว่าเวลาย้ายไปรู้สึกว่าตัวเองถูกลดบทบาทความสำคัญนะครับคุณวิชัย
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นเสียโอกาสการเติบโตไปนะอันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งครับที่ทำให้ตัว job rotation ระบบหมุนเวียนงานเนี่ยหลายองค์กรล้มเหลวครับแล้วก็ท้ายที่สุดผมฝากไว้เลยนะครับ
1: ครับ
0: ในภาคธุรกิจหรือภาครัฐน่ะ
1: คร
0: ับ เราหมุนเวียนงานไปเนี่ยเคยมีเรื่องการวัดผลไหมครับมีการวัดผลไหมว่าหลังจากย้ายไปแล้วเนี่ยพื้นที่ใหม่หน่วยงานใหม่เป็นไงบ้างครับก
1: ็
0: มีผลลัพธ์การทำงานดีขึ้นแก้ไขปัญหาประชาชนได้มากขึ้นไหมนะฮะเรื่องของตัวนะความสามารถของคนที่ย้ายไปทำงานเนี่ยเขาเก่งขึ้นไหมเรื่องพวกนี้ครับเป็นเรื่องที่จะทำให้เรื่องระบบหมุนเวียนงานเนี่ยมันไม่ล้มเหลวอ่ะคุณวิชัย
1: จริงเลยจริงเลยเห็นด้วยเลยครับอาจารย์เนี่ยของแบบนี้มันเป็นจริงมันมีวิธีการในการป้องกันแล้วก็แก้ไขอยู่แล้วนะครับนะฮะว่าจะต้องบริหารจัดการอย่างไรนะฮะ
0: คือวิธีการมีครับคุณวิชัยวิธีการมีนะฮะคือผมเสริมอย่างนี้นะครับคุณวิชัยว่าวิธีการบริหารจัดการเรื่องนี้นะเรื่องนี้ถามว่าแก้ได้เร็วที่สุดแก้ตรงไหนอ่ะนะจะเรียกว่าแก้ได้เร็วเลยอ่ะแต่มันก็เป็นการแก้ที่ยากด้วยคุณวิชัย
1: นะ
0: คือปัญหาใหญ่ก็คือถ้าเป็นภาคธุรกิจเองเนี่ยก็บอกหัวหน้าไม่ค่อยอยากปล่อยคนเก่งเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะคุณวิชัย
1: ใหญ่คนต้องการ
0: แต่มันก็อกเขาอกเราเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: นะบางทีเป็นไงเรานึกภาพเราเป็นหัวหน้าเนี่ยที่ไม่อยากปล่อยคนเก่งเพราะอะไรครับคุณวิชัยที่เราไม่อยากปล่อยคนเก่งว่าเดี๋ยวกลัวผลงานมันตกไว้ทำมาดีๆอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมแต่ไอ้ที่หน่วยงานของเราทีมของเราเนี่ยทำมาดีๆอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นสะท้อนถึงวิธีคิดนะคุณวิชัยมันเป็นเรื่องจริงอ่ะผลงานมันเป็นของนายลูกน้องเก่งอ่ะนายได้นะจริงป่ะ
1: ลู
0: กน้องเก่งทั้งทีมเลยอ่ะโค้ชจะกินคอปก็เก่งไปด้วยอ่ะใช่ไหมเขาก็กลัวผลงานเขาตกไงและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือหัวหน้ากังวลเรื่องอะไรครับไม่อยากปล่อยคนเก่งเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีคนแทน
1: เ
0: ดี๋ยวไม่มีคนมาแทนนะฮะหรือบางครั้งแบบคิดไปกันใหญ่เลยครับเฮ้ยเอาคนเก่งของผมไปไอ้หน่วยงานเนี้ยเอาคนเก่งผมไปอ่ะเดี๋ยวไอ้หน่วยงานใหม่มันได้ประโยชน์ดีวะ
1: โอ้โหคิดได้หลายหลายอย่างจริงๆ
0: มันหลากหลายอ่ะไอ้นี่คือเหตุผลคือไอ้ความกลัวพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่หัวหน้าก็เลยไม่อยากปล่อยคนเก่งด้วยเหตุนี้เองครับในแง่ของตัวองค์กรเองเนี่ยต้องเปลี่ยนวิธีนะต้องเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการคนนะครับอันนี้ผมเสริมนะครับในองค์กรที่ทำเรื่องการพัฒนาคนผ่านเรื่องโรเทชันที่เป็นเรื่องสำคัญเนี่ยเขาจะใช้วิธีอย่างนี้ครับคุณวิชัย
1: คร
0: ับ เขาจะใช้วิธีเวลาเรื่องของตัวระบบการประเมินผลการทำงานเนี่ยนะเขาจะประเมินผลการทำงานของหัวหน้าเนี่ยไม่ใช่จาก KPI อย่างเดียวนะครับคุณวิชัย
1: ครับผม
0: ไม่ใช่มาจากตัวชี้วัดอย่างเดียวว่า performance ยอดขายต้องเพิ่มเท่าไหร่นะตัว profit นะตัวเลขที่มันเป็น KPI พื้นฐานที่เราคุ้นกันเนี่ยแต่เขาจะใช้วิธีอย่างนี้ครับว่าเขาจะดูเรื่องของตัว KPI จากการสร้างคนด้วยครับใช้ตัวชี้วัดเรื่องของการสร้างคนสร้างทาเลนต์ด้วยการพัฒนาคนของคุณเป็นยังไงอาจจะให้น้ำหนักเยอะด้วยนะสมมติให้น้ำหนักสักนะ20-15%หรือ 10% เนี่ยแค่เนี้ยเขาก็ให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างคนพัฒนาคนแล้วล่ะครับนะอันนี้คือตัวแรกตัวที่สองครับองค์กรต้องทำให้องค์กรมีระบบในเรื่องของการบริหารจัดการซักเซสเซอร์ที่ชัดเจนนะก่อนโรเทชันคือถ้าเมื่อไหร่มันมีเรื่องของการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพเนี่ยมีเรื่องของตำแหน่งงานสำคัญต่างๆก่อนทำหมุนเวียนเนี่ยมันจะทำให้ระบบเนี่ยมันสามารถสื่อสารกับลูกน้องได้สามารถสื่อสารและทำให้เขาเห็นว่าบริษัทเนี่ยการโยกย้ายไปไม่ใช่การลงโทษนะมันคือการในชีวิต
1: อาจารย์มันเป็นขวัญและกำลังใจถูกต้องไหมครับเพราะการโยกย้ายปุ๊บเนี่ยถ้าได้ตำแหน่งดีขึ้นหรือหลายๆอย่างเนี่ยอันนี้ไม่น่ามีปัญหาแต่ถ้าเกิดจะมีอย่างที่เราคุยกันเบรกแรกว่ายังค้างคาใจยังกังวลยังไม่รู้ว่าโทนังบิดอะไรวะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปัญหาอีกแล้วหลายคนที่เห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็หวาดหวั่นครับอาจารย์
0: ใช่มันเป็นเรื่องการสื่อสารถ้ามันมีกรอบชัดเจนมีการสื่อสารพูดคุยเนี่ยการหมุนเวียนมันคือการที่เราได้รับการที่เอาใจใส่นะครับในเรื่องของความก้าวหน้าในสายอาชีพอ่ะคุณวิชัยผมยกตัวอย่างอย่างของผมเนี่ยนะผมย้ายจากโรงงานตอนสมัยหนุ่มๆเลยนะย้ายจากคนทำงานเรื่องคนที่อยู่โรงงานเนี่ย

0: อยู่สายอุตสาหกรรมอ่ะย้ายข้ามาอยู่องค์กรที่เป็นมาร์เก็ตติ้งเลยอ่ะ
1: โอ้โห
0: เขาก็แต่เขาก็บอกผมชัดเจนนะว่าเขาอยากให้ผมเนี่ยไปมีประสบการณ์เรื่องของคนในมิติของสายไวโคล่าไม่ใช่บูคอล่าอย่างเดียวผมอยู่กับบูคอล่ามาแล้วโรงงานที่สบายอยู่กับยูโรยูเนี่ยก็บอกให้ผมไปอยู่กับมาร์เก็ตติ้งไงที่เป็นไวคอล่าบ้างนะแล้วจุดหนึ่งเขาก็บอกผมล่วงหน้านะว่าคุณต้องไปอยู่สายวิชาการนะไปดูอะคาเดมี่ไปดูเรื่องของงานที่ปรึกษาเนี่ยเขาก็บอกล่วงหน้ามีรถแบบกันอยู่เรื่องที่แน่สำคัญ
1: แต่จริงนะอาจารย์เป็นบุคคลที่มีทัศนคติในเชิงบวกข้อดีของอาจารย์เห็นได้ชัดเลยคืออาจารย์เปิดกว้างเปิดใจอ่ะนะฮะเพราะบางคนไม่เอานะครับเอ้ยเหมือนกับไปอยู่งานแบบนี้งานสอนคนอาจารย์บางคนบอกฉันไม่อยากแต่อาจารย์น้อมนำอะครับโอ้โหอันนี้สุดยอดเลยอาจารย
0: ์คือจะบอกว่ามันเป็น mindset ที่มันถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เริ่มต้นนะผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเรียนเราเมื่อกี้เมื่อก่อนหน้าเนี่ยเราคุยกันเรื่องของตัว generationน้องๆนิวเจนที่จะเป็นคนรุ่นใหม่ของประเทศขององค์กรนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยผมเรียนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยในแง่ของตัวภาคธุรกิจภาคองค์กรเวลาเขามองนะมองคนรุ่นใหม่เนี่ยเวลาจะดูว่าอยากจะรับเข้ามาในองค์กรได้หรือไม่เนี่ยยังไงเนี่ยความฟิตไม่ฟิตเนี่ยสิ่งหนึ่งคืออะไรครับคือการเปิดรับอะไรสิ่งใหม่ๆอ่ะที่เราใช้ภาษาว่า growth mindset นะgrowth mindset นะฮะการมองทุกอย่างมันเป็นโอกาสทั้งสิ้นนะครับ
1: น
0: ะคือถ้าเราสามารถเปิด mindset แบบนี้ได้เนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็น mindset ที่ทำให้คนเติบโตองค์กรเติบโตประเทศก็เติบโตได้ครับคุณวิชัยเรื่อง mindset มันเปลี่ยนได้ครับคุณวิชัย
1: เนาะ
0: องค์กรทำให้สภาพแวดล้อมระบบนิเวศเนี่ยทำให้คนคิดแบบนี้ผู้บังคับบัญชามีผลอย่างสูงนะวัฒนธรรมองค์กรมีผลมากๆครับในการหล่อหลอมคนเรื่องตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะเรียนว่าเป็นสิ่งสำคัญครับเพราะว่ามันจะทำให้การโรเทชันเองเนี่ยมันเป็นโอกาสครับไม่ใช่เป็นปัญหาครับคุณวิชัย
1: แล้วยิ่งถ้าว่าบุคลากรที่เราต้องมีการโรเทชเขาเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์มีองค์ความรู้มีการพัฒนาตัวเองตลอดเวลาผมว่าแบบนี้ยิ่งต้องสร้างยิ่งต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้หลายคนได้ซึมซับนะว่าการโยกย้ายเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันแย่มันมีเรื่องดีๆอยู่เยอะมากกว่าด้วยซ้ำไป
0: ใช่คุณวิชัยบางองค์กรถึงขนาดว่าบางองค์กรที่มีระบบบริหารคนดีๆครับ
1: ครับอาจารย์
0: ก็จะมีแนวทางเรื่องของการทำเรื่อง career coach การโค้ชเรื่องของความก้าวหน้าในการทำงานนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพนักงานใหม่ๆนะครับนะหรือกลุ่มพนักงานที่อยู่ในตำแหน่งตำแหน่งหลักๆขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับต้นเนี่ยเป็นผู้จัดการระดับต้นเนี่ยเขาจะมีการทำเรื่องนี้เนี่ยเพื่อทำให้มันมีการสื่อสารที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ทำให้คนเห็นโอกาสครับคุณวิชัยครับ
1: นี่เองนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะเวลาที่เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ครับรุ่นยกย้ายเนี่ยมันจะมีทามมิ่งของมันอยู่หรือเปล่าครับหรือว่าจะมีบางกรณีที่ในแต่ละสถานการณ์เนี่ยย้ายกันไปย้ายกันมายุ่งเหยิงไปหมดเลยแล้วมันก็แก้ปัญหาเลยไม่ได้มันมีเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมครับอาจารย
0: ์คือเรียนอย่างนี้ครับคุณวิชัยคือปกติเนี่ยเรื่องของการโยกย้ายเนี่ยถ้าเรามองในเชิงของตัวคอนเซ็ปต์ว่าการโยกย้ายเพื่อการพัฒนาเนี่ยคำถามพื้นฐานง่ายๆเลยก็คือเราเรียนรู้เนี่ยที่ทำให้เราสามารถเก่งขึ้นเนี่ยในงานที่เราไม่คุ้นเคยเนี่ยระยะเวลากรอบมันเท่าไหร่ใช่ไหมฮะของการทำงานเนี่ยผมเชื่อว่ากรอบระยะเวลาเนี่ยเขาบอกว่าสมัยก่อนนะคุณวิชัยมันเคยมีงานวิจัยอ่ะเขาบอกว่าทำไมผมเคยตั้งคำถามนะครับว่าทำไมแคเรียการที่จะขึ้นเป็นระดับเมนเจอร์เป็นผู้บังคับบัญชาคนได้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามันมีตัวเลขหนึ่งก็คือตัวเลข7ปีอะครับ7ปีนะ7ปีไอ้ตัวเลข7ปีหมายถึงอะไรครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยเรียนรู้งานครบทุกด้านแล้วเนี่ยก่อนที่จะขึ้นมาเป็นเมนเจอร์เป็นผู้บริหารที่สามารถคุมคอนดักได้เนี่ยคือใช้เวลาประมาณ7ปีครับในการรู้งานเนี่ยนะรู้งานจนเชื่อมโยงทั้งระบบแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอย่างจะเรียนนะครับว่าการที่เราจะรู้แต่ละจุดเนี่ยนะครับผมใช้คำว่าปีครึ่งหรือเมื่อสักครู่เนี่ยเราใช้สูตรก็คือ3ปีบวกลบ1
1: ประมาณ
0: 2ถึง4ปีบางทีเนี่ยจุดตัดคืออะไรครับจุดตัดอยู่ที่ประมาณ2ปี นะสองปีปุ๊บสองปีปุ๊บอย่างเงี้ยนะหรือหนึ่งปีซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยผมเชื่อว่าหนึ่งปีก็เป็นไปได้เพราะอะไรครับเพราะว่าองค์ความรู้ข้อมูลมันเร็วการเรียนรู้การที่จะทำให้สปีดการทำงานของคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยการทำงานมันมีรีทามในการเรียนรู้ที่เร็วขึ้นนะเพราะฉะนั้นหนึ่งปีเนี่ยกำลังสวยนะหนึ่งปีหนึ่งปีครึ่งถึงสองปีนะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวแคเรียนะกลุ่มเรื่องของตัวสายอาชีพของการทำงานในองค์กรเป็นสำคัญแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามแต่ครับคือเรื่องของแคเรียเนี่ยมันเป็นสองส่วนนะเรื่องการทำโรเทชันซึ่งเป็นเครื่องมือในการทำให้คนก้าวหน้าในอาชีพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่องค์กรก็ต้องวางในขณะเดียวกันองค์กรวางคนเดียวไม่ได้ครับ
1: คร
0: ับ น้องๆคนทำงานในองค์กรก็ต้องเป็นคนวางแคเรียตัวเองด้วยแล้วมาคุยกันนะครับมาคุยกันว่าจะวางแผนกันยังไงบ้างสุดท้ายเนี่ยมันจะหาจุดลงตัวได้โดยที่อะไรครับไม่มองว่าการหมุนเวียนงานการโรเทชันมันเป็นปัญหาคุณวิชัย
1: ถูกเลยเพราะฉะนั้นวันนี้พอจะมีแนวทางแล้วนะครับโดยเฉพาะท่านผู้บริหารนะครับโรเทชัน strategy นั้นเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนครับแล้วก็เราก็เชื่อว่าที่อาจารย์แนะนำเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาด้วยลดปัญหาด้วยแล้วก็ทำให้องค์กรเจริญเติบโตก้าวหน้านะครับโอ้วันนี้ได้เต็มๆเลยนะครับเดี๋ยวผมมีข่าวประชาสัมพันธ์ของทางกุฎนัยยังไงผมรบกวนอาจารย์เท่านี้ก่อนผู้ฟังเดี๋ยวไปติดตามกันต่อได้ในเพจบริหารคนใกล้ๆกับอาจารย์บอยวันนี้เรื่องแน่นอนเรื่องนี้สรุปแน่นอนขอบคุณอาจารย์อีกครั้งฮะ
0: ขอบคุณครับคุณชัยครับสวัสดีครับผู้ฟังรายการที่เป็นทอครับสวัสดีครับ
1: ครับเอาละครับปัญหาเทคนิคว่ากันไปครับแต่ว่าเรื่องราวของข่าวสารนะครับทางมูลที่ทำดีขอเชิญผู้ฟังนะครับญาติธรรมกัลยาณมิตรนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในมหากุศลแห่งแผ่นดินพิธีเททองนะครับหล่อพระพุทธสีสันเพชรปราสาททองครับรายนามพ่อแม่ครูอาจารย์เมตตาเป็นประธานสงฆ์นะครับหลวงพ่ออินทวายสันตะสโกนะครับวัดป่านาคำน้อยอุดรธานีครับหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมนะครับวัดป่าบ้านตาดอุดรธานีหลวงตาสิริอินทสิรินะครับวัดถ้ำผาแดงนิมิตขอนแก่นนะครับหลวงพ่อสุรศักดิ์เข็มรังสีวัดมเหยงพระนครศรีอยุธยาท่านพ่อแจ๋วพระครูวิเวกธรรมธารีวัดป่าวิเวกวัฒนารามมุกดาหารนะครับมูลนิธิทำดีขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับร่วมประกอบมหากุศลด้วยการสมัครสมานสามัคคีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสื่อสารพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์มรดกพุทธศิลป์อันทรงคุณค่าของแผ่นดินไทยครับพร้อมกันนี้ขอเชิญร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อชาติและแผ่นดินไทยนะครับสืบเนื่องมาจากการค้นพบพระพุทธรูปโบราณสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองนะครับอายุ396ปีซึ่งทรงคุณค่าทั้งด้านพุทธศิลป์และประวัติศาสตร์แต่ว่ามีสภาพชำรุดนะครับตามกาลเวลาจึงเกิดดำริในการบูรณะองค์พระโบราณนะครับและจัดสร้างองค์จำลองพระพุทธสีสันเพชรปราสาททองฐานกว้าง11นิ้วครับเพื่อทำรงรักษาพุทธศิลป์นี้ที่เป็นพุทธศิลป์อันล้ำค่าให้คงอยู่คู่เป็นมรดกแห่งศรัทธาสืบไปนะครับการจัดสร้างครั้งนี้เกิดขึ้นในเจตนาอันบริสุทธิ์แห่งศรัทธาของมูลนิธิธรรมดีครับและพุทธศาสนิกชนคนไทยเพื่อร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสร้างกุศลและสืบสานคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชาตินะครับทั้งนี้ก็คือพระพุทธรูปที่จัดสร้างขึ้นได้ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณวังสะปทุมนะครับเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาจำนวน1องค์และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลนะครับสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาเพื่อประดิษฐานณพระตำหนักสุพรรณกัลยาวัดอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับก็เพื่อนๆนะครับ SID Foundation รายละเอียดหมดคุณผู้ฟังก็จะได้ทราบแล้วก็ร่วมกันร่วมบุญกันอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้ากับพิมพ์แม่นท้องครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: พิมพ์แม่นท้องดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
3: 95 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: พราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่า